0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิการเกษตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้จะยืนยันความมุ่งมั่นในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีสัปดาห์หน้าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ92ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นพระคณิษฐาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ทรงสนพระทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษด้วยพระปณิธานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและส่งตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมกับการวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงปลูกฝังให้คนไทยรักชาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยตามแนวชายแดนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้พระราชทานกำลังใจปลอบขวัญรวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองทุนฮาไททิพย์และพระราชทานทุนตั้งต้นเพื่อสนับสนุนการสร้างที่มั่นกำบังหรือบังเกอร์บรรเทาภัยพิบัติและความไม่สงบเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในวันนี้ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่า พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดหล่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
5: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธ.ก.ส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได้
4: ด้านนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.กล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธ.ก.ส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธ.ก.ส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเช่นผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนใช้พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวธ.ก.ส.ก็พร้อมขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
6: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร
4: ่ทั้งนี้ธ.ก.ส.มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ก่อหนี้เสียเพราะหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดและเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านเพื่อความปลอดภัยของสังคม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังโดยที่ประชุมได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจเคนายตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยาน

0: การรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย
1: ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
0: สำหรับคดีลูกเรือสายการบินลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรัดกุมและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงส่วนการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันซึ่งไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรง
2: กำลังสอบปากคำเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่ขณะนี้เรากำลังตามอีกคนหนึ่งที่เหลือคือคนที่หิ้วกล่องพัสดุเนี่ยลงไปที่คอนโดเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวันของเรานี่คือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับอ่ะเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
0: พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างกระทรวงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมใน7ด้านหลักอาทิการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกริกล่าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้ว คอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นในกรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้3ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้รวมทั้งให้คำมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าราว80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐต่อกรณีที่นาโต้ล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องสมาชิกนาโต้โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย
8: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 640,000 คนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเริ่มลดลงแล้วภายหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติสงครามในเลบานอนโดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออยู่อีกประมาณ 500,000 คนทั้งนี้ทางการเลบานอนประเมินว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 4,300 รายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า1 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่20-28 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลายสิบรายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
8: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92 ปีเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธรสองนักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-3ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทลิตาหงหยกกับปัททินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนารันโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก10-8และ7-5ทลิตากับปัททินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโทจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4และ6-4โทจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนารายโยวาดะจากที่เชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคม

0: ประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโดมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโดมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส T11บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีสุศศิราวันอินทโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีธาพาราไทยในรายการนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่5เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4-5กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5-6กรกฎาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
2: 1นาทีกับกปท.ทุกวันนี้แม้ว่าการซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าสมัยก่อนมากๆแล้วเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เช่าซื้อสำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100บาทรวมเป็นเงิน105บาทเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ 1. แบบคำขอโอนและรับโอน 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ4ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและ5เอกสารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณี12เดือนในปัจจุบันประเพณี12เดือนที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเพราะปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนเช่นเช้าทำบุญตักบาตรค่ำเวียนเทียนแม้แต่ตอนบ่ายคนส่วนน้อยจะเข้าวัดฟังเทศน์แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรักษาประเพณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ประเพณีบางอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมหรือโลกาภิวัตน์จนไม่สามารถสานต่อรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthaiและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่านพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสร
0: ณ
1: ังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกากาทาโยอนามาเส

0: มุตตังเอเตนะสัจวัชเณมาอุนตุสัพพะตวะ
1: อันดับยังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัง

0: ภาวันตุเต
1: ภาคภาคภาคจะให้พรให้พรจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคหังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาลภาเวระสัพพธรรมาลภาเวระสัพพสังฆาลภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นเทวันที่อังการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้เวลา 7:55 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดนิรติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรณ์บวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี
1: ขณะนี้เวลา2นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ทางสถานีจะทำการถ่ายทอดสดการในพรในช่วงก่อนจันทร์อังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: นครกระดูกพระพุทธภาษิตอาทินังนาครังกตังมังสะโลหิตะเลปนังยถาชราจะมัจจุจะมาโนมาโคจะโอหิโตแปลความว่านครคือกายนี้ทำด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่และความตายความทนงตนและการลบหลู่คุณของผู้อื่นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าเหมือนอย่างว่าเรือนไม้มีไม้เป็นโครงชั้นใดสรีระนี้ก็ชั้นนั้นมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดฉาบด้วยเนื้อและเลือดหุ้มห่อด้วยหนังเป็นที่ตั้งลงแห่งชราซึ่งมีความสุดโทรมเป็นลักษณะแห่งมัจจุซึ่งมีความตายเป็นลักษณะแห่งมานะซึ่งมีความเมาเพราะอาศัยความถึงพร้อมด้วยสวดทรงอันงามเป็นต้นเป็นลักษณะและแห่งมรรคะซึ่งมีการลบลู่คุณของผู้อื่นเป็นลักษณะอาพาธอันเป็นไปทางกายและทางจิตย่อมตั้งลงในสรีระนี้นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะพึงถือเอาได้โดยความเป็นแก่นสารจะพรรณนาความโดยสังเขปตามแนวของพระอรรถกถาจารย์เพิ่มเติมอัตโนมัติยาธิบายตามหลักวิชาบ้างเล็กน้อยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งเรียกกายนี้ว่ากายนครแปลว่านครคือกายผู้ครองนครนี้คือพระเจ้าจิตตราชกล่าวคือจิตหรือใจอวัยวะต่างๆและสรีระยนต์ต่างๆเป็นพลเมืองของพระเจ้าจิตตราชนั้นกายกับจิตจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโบราณเรากล่าวว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคือจิตเป็นผู้ออกคำสั่งกายเป็นผู้ปฏิบัติตามดูเหมือนว่าไม่มีนายและบ่าวคู่ใดที่เป็นห่วงเป็นใยกันเท่ากับกายและกับจิตเราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดกายกระวนกระวายเจ็บปวดหรือหิวกระหายเมื่อนั้นจิตก็พลอยกระวนกระวายด้วยพลอยขาดความสุขไปด้วยและเมื่อนั้นจิตจะคอยเหลียวหาที่พึ่งให้แก่กายคอยหาทางบำบัดให้แก่กายถ้าหาทางบำบัดได้ใจก็สบายแจ่มใสถ้ายังบำบัดไม่ได้ตราบใดใจก็ยังกระวนกระวายอยู่ตราบนั้นท่านจึงกล่าวว่าใจที่สบายอยู่ในร่างกายที่เป็นสุข The sound mind in the sound body มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จิตมีอำนาจเหนือกายโดยเด็ดขาดกล่าวคือแม้กายจะกระวนกระวายอยู่เพราะความเจ็บปวดเพราะความหิวกระหายแต่ใจของท่านหากระวนกระวายด้วยไม่พระอรหันต์มีอำนาจจิตสูงมากสามารถแยกกายและจิตออกจากกันได้ส่วนปุถุชนคนธรรมดายังไม่มีความสามารถเช่นนั้นเมื่อกายทุกข์ใจจึงทุกข์ด้วยเมื่อกายสุขบางครั้งใจก็พลอยสุขด้วยแต่ไม่แน่เสมอไปเพราะมีบ่อยครั้งที่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรเรียบร้อยดีทุกอย่างแต่ใจทุกข์ไปต่างๆสมเอาทุกข์ไว้เพียบแปร่ในจิตใจเป็นการแน่นอนอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อใดใจเป็นทุกข์เมื่อนั้นความทุกข์นั้นย่อมแผ่กระจายมาถึงกายด้วยเมื่อใดใจมีความกังวลหวาดกลัวโกรธจัดริษยามากเป็นต้นเมื่อนั้นย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึงกายด้วยทุกครั้งไปความวิตกกังวลและความเศร้าเสียใจที่เกาะกินใจอยู่นานๆอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังบางอย่างได้เช่นคนไข้บางรายมีอาการคล้ายกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังหรือมีแผลในกระเพาะอาหารมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแต่เมื่อหมอตรวจดูอย่างถี่ถ้วนแล้ว ก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆของกระเพาะอาหารเลยสืบประวัติไปจึงได้รู้ว่าสาเหตุมาจากจิตใจเช่นมีความผิดหวังในชีวิตครอบครัวความโกรธความเกลียดความริษยาอย่างรุนแรงเป็นต้นเมื่อเกิดอารมณ์กลัวขึ้นซึ่งเป็นเรื่องทางใจนายก็ปรากฏให้เห็นด้วยเช่นหน้าซีดเหงื่อแตกกระเพาะปัสสาวะบีบรัดตัวอย่างแรงทำให้อยากปัสสาวะหรือถึงกับปัสสาวะออกมาลำไส้มีการเคลื่อนไหวมากจนถ่ายอุจจาระออกมาโดยไม่รู้สึกตัวกระเพาะมีอาการบีบรัดตัวทำให้คลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นวงการแพทย์ในเมืองไทยเรากล่าวว่าในจำนวนคนไข้ที่มาหาเพื่อการปรึกษาและรับการรักษาโรคคนที่เป็นโรคทางใจเป็นต้นเหตุนั้นมีถึง1ใน5หรือราวร้อยละ20แต่ในสหรัฐอเมริกาคนไข้ที่มีสาเหตุมาจากจิตใจนั้นมีมากกว่าเมืองไทยดูเหมือนมีถึง 75% ความอ่อนเพลียบางอย่างที่เรียกว่าอ่อนเพลียละเหี่ยใจนั้นก็สืบเนื่องมาจากความผิดปกติทางใจเช่นความผิดหวังในความรักหรือในการงานเป็นต้นรวมความว่ากายกับใจนั้นมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมากกระทบกระเทือนถึงกันอยู่เสมอเมื่อเกิดอาการผิดปกติขึ้นทางใดทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็จะพลอยผิดปกติไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขกายสบายใจ
1: ท่านผู้ฟังรับทางจตานินทกยุติพระธรรมวัตรสักครู่ผู้นำท่านมารับฟังการถ่ายทอดสดการนิพพานในช่องก่อนฉันหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: สังฆทานเราไว้นี้ไว้ตรงมุมนี้ไว้ตรงกาดสามอย่างไว้ตรงกาดเออ

Huh?

0: หมดแล้วมั้งหมดยังอ้วนอาตมาภาพเนี่ยมันอยู่นานที่สุดอยู่ตั้งนี้พออ้วนตัวนิดนึงมาใหม่ๆอ่ะหอมวันนี้3เท่าครูบาอะไรบาเสิร์ตตัวเตี้ยๆน่ะไปแล้วเหรอตัวเตี้ยๆโอ้เอาละมั้ง
1: เอาเตรียมรับพรเด้อ

0: ู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนจันทร์หันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:15 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
1: จึงควรรักษากายด้วยดีรักษาจิตด้วยดีคุ้มครองกายด้วยดีคุ้มครองจิตด้วยดีจะพรรณนามากไปก็เกินความสรุปว่ากายนี้เป็นเหมือนนครหนึ่งซึ่งมีกระดูกเป็นโครงอธินังนครังคตังมีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทามังสะโลหิตะเลปนังเลือดนั้นไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายอาศัยเส้นโลหิตเป็นทางจรใหญ่บ้างเล็กบ้างฝอยบ้างด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะแทงลงไปตรงใดในกายจึงมีเลือดออกมาทันทีท่านว่าเลือดหมุนเวียนอยู่ในร่างกายประมาณ6ลิตรก็ไม่ใช่น้อยเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายมากขาดเลือดหรือเลือดไม่พอคนก็ตายเมื่อมีบาดแผลขึ้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นถูกแทงหรือถูกฟันถ้าเลือดออกมากให้เขาไปชดเชยไม่ทันคนก็ตายถ้าการแทงหรือฟันนั้นถูกเส้นเลือดใหญ่เลือดยิงออกมากทำให้ตายเร็วขึ้นเพราะพิษบาดแผลด้วยท่านว่าคนถูกบาดแผลนี้กำลังใจสำคัญที่สุดถ้ากำลังใจเสียก็ตายเร็วถ้ากำลังใจดีตายช้าหรืออาจรอดชีวิตได้ทางแพทย์บอกว่าเลือดมีอยู่2ชนิดคือเลือดดำกับเลือดแดงเลือดดำยังไม่ได้ฟอกเลือดแดงได้ฟอกแล้วพร้อมที่จะส่งไปเลี้ยงร่างกายส่วนเม็ดเลือดก็มีอยู่2ชนิดเหมือนกันคือเม็ดเลือดดำและเม็ดเลือดขาวหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของเม็ดเลือดแดงคือการต่อสู้และทำลายเชื้อโรคส่วนเม็ดเลือดขาวจะทำลายเชื้อโรคโดยการกินเชื้อโรคเข้าไปในตัวของมันและเชื้อโรคจะถูกน้ำย่อยต่างๆในเม็ดเลือดขาวนั้นทำลายเสียสิ้นเลือดเกิดจากอาหารที่บำรุงร่างกายนั่นเองเลือดเป็นมันสมองเป็นกล้ามเนื้อและเป็นกระดูกเพียงแต่ยังเหลวอยู่เท่านั้นอวัยวะทุกส่วนย่อมดูดเอาส่วนที่ต้องการจากเลือดกล่าวได้ว่าเลือดเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งในร่างกายแต่เมื่อออกนอกกายแล้วเลือดมีกลิ่นคาวเหม็นปฏิกูลพึงรังเกียจเป็นสิ่งปฏิกูลอย่างหนึ่งในอาการ32เนื้อนั้นคืออวัยวะที่มีอยู่ทั่วไปในกายอันผิวหนังห่อหุ้มไว้เนื้อและเลือดคลุกเคล้ากันอยู่ทุกแห่งที่ได้มีเนื้อที่นั่นมีเลือดเราจึงมักได้ยินคำพูดไปด้วยกันเสมอว่าเลือดเนื้อเนื้อห่อหุ้มกระดูกไว้เมื่อเฉือนเนื้อออกในที่นั้นจึงมองเห็นกระดูกสีขาวกายซึ่งเป็นประมวลแห่งอาการ32มีเลือดเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นต้นนี้นี่เองเป็นที่อาศัยอยู่ของความแก่ความตายมานะและมัคคะมานะนั้นคือความทนงตนความเย่อหยิ่งยกตนว่าสูงกว่าผู้อื่นมีอาการเหยียดผู้อื่นบางคนได้อาศัยร่างกายนี้เป็นที่เพาะมานะให้เจริญเติบโตขึ้นพึงเห็นสตรีที่สวยงามบางคนเป็นตัวอย่างเธอหลงในร่างกายอันสมมติว่างามของตนแล้วดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นและอาศัยกายงามอันก่อให้เกิดความกำหนัดแก่บุรุษเพศนั้นเป็นเครื่องมือยั่วยวนให้คนหลงและประกอบกรรมชั่วต่างๆตามความปรารถนาของตนบางคนอาศัยความงามแห่งกายทำลายตบะของผู้มีตบะดังมีเรื่องเกี่ยวกับฤาษีและนักพรตจำนวนไม่น้อยในอดีตมัคคะนั้นคือการลบหลู่คุณของผู้อื่นอธิบายว่าเขามีความีคุณแก่ตนเป็นต้นว่าโดยความปฏิกูลกายนี้มีความปฏิกูลโสโครกเป็นที่ไหลออกแห่งอสุจินานาประการว่าโดยโทษกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และโรคนานาประการสุดจะพรรณนาได้ว่าโดยคุณกายนี้มีคุณในฐานะเป็นเครื่องมือรับใช้ผู้มีใจสูงสะอาดให้ได้ประกอบกรรมดีอันเป็นประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมและประเทศชาติตลอดถึงโลกเช่นกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักวิทยาศาสตร์บางท่านนายแพทย์บางท่านเป็นต้นโลกียธรรมทั้งมวลย่อมมีทั้งคุณและโทษบางท่านหลงติดในรูปกายอย่างรุนแรงแต่ต่อมาได้บรรเทาความหลงไหลอันนั้นบรรเทาความเมาเสียได้เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างมากเช่นพระนางรูปนันทาเถรีมีเรื่องย่อ ดังนี้พระนางรูปนันทาเป็นพระกนิษฐภคินีของพระนันทะซึ่งพระศาสดาให้สำเร็จพระอรหัตผลด้วยอุบายดังกล่าวมาแล้วในยมกวักวรรณนาเรื่องที่9ตามเรื่องที่ปรากฏในคัมภีร์ว่าพระนางรูปนันทานั้นมีพระรูปกายสวยงามมากจนเป็นที่เลื่องลือว่า ทรงเป็นชนบทกัลยาณีคืองามที่สุดในแคว้นวันหนึ่งพระนางมาปรารภว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสละสิริราชสมบัติออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้เอกอัครบุคคลในโลกพระราหุลราชโอรสก็ออกผนวดแล้วเจ้าพี่ของเราคือพระนันทะก็ออกผนวดแล้วแม้พระมารดาของเราก็ออกผนวดเช่นเดียวกันพระประยุรญาติจำนวนมากออกผนวดแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระญาติของเราประโยชน์อะไรในการอยู่ครองเรือนของเราเราเองก็ควรจะบวชเช่นเดียวกันเมื่อดำริดังนี้แล้วพระนางจึงทรงผนวดในสำนักภิกษุณีพระนางทรงผนวดเพราะความเสน่หาในพระญาติหาใช่เพราะศรัทธาไม่แม้บวชแล้วก็ไม่ประสงค์เข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะเกรงว่าจะได้ฟังพระดำรัสพรรณนาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของรูปทั้งนี้เพราะพระนางยึดมั่นอยู่ว่าพระรูปของพระนางนั้นสวยงามน่ารักน่าพอใจส่วนชาวนครสาวัตถีที่เริ่มใสในพระพุทธศาสนาจะประชุมกันฟังธรรมทุกเวลาเย็นแม้ภิกษุณีสงฆ์ก็เหมือนกันย่อมไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมทุกเวลาเย็นทั้งชาวนครและภิกษุณีสงฆ์เมื่อฟังธรรมของพระศาสดาแล้วก็สรรเสริมพระธรรมเทศนามิได้ข้อความสรรเสริมพระธรรมเทศนานั้นพระนางรูปนันทาได้ทรงสดับหนึ่งนิดเสมอมาพระนางทรงดำริว่าคนทั้งหลายชมเชยพรรณนาคุณแห่งเจ้าพี่ของเรานักหนาหากเราจะไปฟังธรรมบ้างแม้พระองค์จะทรงตำหนิเรื่องรูปของเราก็จะทรงตำหนิสักเท่าใดเทียวถ้ากระไรเราแอบไปกับภิกษุณีทั้งหลายมิให้เจ้าพี่เห็นเราฟังธรรมเสร็จแล้วกลับมาเมื่อตกลงพระทัยดังนี้แล้วจึงตรัสบอกเพื่อนภิกษุณีด้วยกันว่าวันนี้จะไปฟังธรรมด้วยภิกษุณีทั้งหลายทรงทราบแล้วคิดว่าไม่เคยมีเลยที่พระนางรูปนันทาจะแสดงความประสงค์ไปฟังธรรมของพระศาสดาวันนี้ประหลาดจริงหนอเป็นลาภของพระนางแล้วที่ได้เข้าเฝ้าพระศาสดาอันหนึ่งเพราะปรารภพระนางรูปนันทานี้พระศาสดาคงจักแสดงธรรมเทศนาอันวิจิตรดังนี้แล้วพาพระนางไปตั้งแต่เวลาที่ออกจากที่พำนักพระนางรูปนันทาทรงตั้งพระทัยว่าจะไม่ให้พระศาสดาเห็นตนจะหลบซ่อนอยู่ในตอนหลังๆวันนั้นพระศาสดาทรงดำริว่าวันนี้รูปนันทามาฟังธรรมธรรมเทศนาอย่างไรหนอจึงจะเหมาะแก่เธอทรงเห็นว่ารูปนันทาเป็นผู้หนักในรูปมีความพอใจในรูปเยื่อใยในอัตภาพอย่างรุนแรงการบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปนั้นแลเหมาะแก่เธอเหมือนการบ่งน้ำด้วยน้ำท่านกล่าวว่าบุคคลในโลกที่ได้เห็นพระตถาคตแล้วไม่เลื่อมใสมีอยู่น้อยเพราะพระองค์ทรงมีพระคุณสมบัติครบถ้วนที่ให้บุคคลเลื่อมใสรักและพอใจ 1. บุคคลบางพวกเป็นรูปมานิกาประมาณคือพอใจในรูปที่สวยงามเลื่อมใสเยื่อใยในบุคคลที่มีรูปงามบุคคลจะพวกนี้เมื่อได้เห็นพระสรีระของพระตถาคตอันงามพร้อมมีพระลักษณะพิเศษมีพระชวีดุจทองคำย่อมเลื่อมใส 2. บุคคลบางพวกเป็นโคสปะมานิกามีเสียงเป็นประมาณคือชอบคนเสียงไพเราะบุคคลจำพวกนี้เมื่อได้ฟังพระสุรเสียงของพระศาสดาแล้วย่อมเลื่อมใส 3. บุคคลบางพวกเป็นลูคะปมานิกามีความปอนเป็นประมาณคือเลื่อมใสในบุคคลหรือภิกษุที่ประพฤติปอนไม่ฉูดฉาดบาปตาบุคคลจำพวกนี้เห็นบริขารมีจีวรเป็นต้นอันมีลักษณะเรียบพื้นปราศจากความกาวาวของพระศาสดาแล้วย่อมเริ่มใสบุคคลบางพวกเป็นธรรมะประมาณิกามีธรรมเป็นประมาณคือเริ่มใสในบุคคลผู้มีศีลมีธรรมบุคคลจำพวกนี้ได้เห็นศีลสมาธิและปัญญาของพระศาสดาอันไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วย่อมเริ่มใสพระศาสดาได้ทรงมองเห็นอุปนิสัยของพระนางรูปนันทาว่าเป็นรูปประมาณิกาควรจะแสดงธรรมเกี่ยวกับรูปแบบเอาน้ำมาบ่งน้ำหรือน้ำยอกเอาน้ำบ่งจึงทรงเนรมิตรูปหญิงอันสวยงามมากรูปหนึ่งขึ้นในธรรมสภาอายุประมาณ16ปีให้นุ่งผ้าแดงและประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างถือพัดยืนถวายงานพัดอยู่ใกล้พระองค์ทรงให้พระนางรูปนันทาเห็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นพระนางรูปนันทาเข้าสู่ธรรมสภาพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหลายทรงอยู่เบื้องหลังภิกษุณีทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์ทรงดูแลพระทศพลตั้งแต่พระบาททรงเห็นพระสรีระอันวิจิตรด้วยพระลักษณะรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะอันพระสมีวาหนึ่งห้อมล้อมอยู่ ทรงเห็นพระพักพระศาสดาอันมีสิริแจ่มใสดุจจันทร์เพ็ญและได้ทรงเห็นหญิงรูปหนึ่งยืนถวายงานพักอยู่ที่ใกล้พระศาสดาพระนางทรงแลดูรูปหญิงนั้นแล้วแลดูอัตภาพของตนทรงรู้สึกพระองค์เหมือนนางกาซึ่งอยู่ใกล้นางพญาหงส์จำเดิมแต่ได้เห็นรูปของหญิงเนรมิตนั้นแล้วพระทัยของนางถูกความงามแห่งสรีระนั้นดึงดูดไปแล้วหมดสิ้นพระนางทรงรำพึงว่าหญิงนี้มีผมงามหน้าผากของเธอก็งามเป็นต้นพระนางได้มีจิตเสน่หาในรูปนั้นอย่างรุนแรงพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางรูปนันทามีความพอพระทัยในรูปนั้นอย่างลึกซึ้งอันความงามแห่งรูปนั้นครอบงำแล้วมีพระประสงค์จะให้พระนางเห็นความแปรปรวนแห่งรูปจึงทรงบันดาลให้รูปนั้นแปรจากอายุ16ปีย่างเข้าวัยที่20พระนางรูปนันทาทอดพระเนตรแล้วมีจิตเบื่อหน่ายหน่อยหนึ่งว่ารูปนี้แปรไปแล้วไม่เหมือนรูปก่อนเลยพระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางรูปนันทาแล้วจึงทรงบันดาลให้รูปหญิงนั้นแปรเปลี่ยนเป็นหญิงคลอดบุตรครั้งเดียวหญิงวัยกลางคนหญิงแก่หญิงแก่คร่ำคร่าเพราะชราแม้พระนางรูปนันทาก็เบื่อนายโดยลำดับระยะต่อไปพระนางได้เห็นหญิงนั้นแปรรูปเป็นคนแก่มากฟันหักผมงอกหลังโกงสี่โครงเหมือนกรอนเรือนมีเม้าเท้ายันข้างหน้างกงานอยู่พระนางทรงเบื่อนายเหลือเกินพระศาสดาทรงบันดาลให้หญิงนั้นอยู่ในสภาพคนเจ็บนางทิ้งไม้เท้าและพัดใบตาลร้องเสียงครมล้มลงที่พื้นจมลงในกองอุจจาระปัสสาวะของตนกลิ้งเกลือกไปมาพระนางรูปนันทาเห็นแล้วความเบื่อหน่ายเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับพระศาสดาทรงบันดาลให้พระนางเห็นหญิงนั้นตายศพพองขึ้นหนอนและหมูหนอนไหลออกจากปากแผลคือทวารทั้ง9ฝูงสัตว์มีกาเป็นต้นสมแย่งกันกินพระนางรูปนันทาทรงสลดสังเวชพระทัยว่าหญิงนี้แก่เจ็บและตายในที่นี้เองความแก่ความเจ็บและความตายจะมาถึงอัตภาพของเราอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแน่แท้ลำดับนั้นพระนางได้ทรงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของอัตภาพทั้งปวงพบทั้ง3ปรากฏแก่พระนางประดุจกองรนอยู่ทรงเห็นสรีระประดุจซากศพที่เขาผูกไว้ที่พระศอจิตมุ่งดิ่งต่อกรรมฐานพระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางแล้วทรงใคร่ครวญว่าอาจหรือไม่หนอที่พระนางจักทำที่พึ่งแก่ตนด้วยตนเองโดยยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาและบรรลุมรรคผลทรงทราบว่าพระนางไม่อาจทำได้พระองค์ยังจำเป็นต้องช่วยต่อไปจึงนำพระธรรมเทศนาอันเหมาะแก่พระนางในขณะนั้นว่าดูก่อนนันทาเธอจงดูกายนี้อันมีกระดูกเป็นโครงอาดูลไม่สะอาดเปื่อยเน่ามีอสุจิไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอแต่เป็นที่ปรารถนานักของคนเขาดูก่อนนันทาสรีระของเธอนี้ฉันใดสรีระของหญิงนั้นก็ฉันนั้นสรีระของหญิงนั้นฉันใดสรีระของเธอนี้ก็ฉันนั้นเธอจงเห็นธาตุทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าอย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกเมื่อเธอคลายความพอใจในภพได้แล้วจักเป็นผู้สงบเที่ยวไปในโลกพระนางส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วพระศาสดามีพระประสงค์จะอบรมวิปัสสนาเพื่อมรรคผลทั้ง3ที่เหลือแก่พระนางจึงตรัสสุญญตกรรมฐานมีในว่านันทาเธออย่าเข้าใจว่าสาระในสรีระนี้มีอยู่เพราะในสรีระนี้ไม่มีสาระใดๆเลยสรีระนี้เป็นเพียงนครกระดูกเท่านั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านครคือกายนี้ทำด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่ความตายความทนงตนและการลบหลู่คุณของผู้อื่นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นธรรมของสัตบุรุษไม่เก่าพระพุทธภาษิตชีรันติเวราชารทาสุจิตตาอโทสรีรัมปิชรังอุเปติสตันจะธรรมโมนะชรังอุเปติสั่นโตหเวสัพพิปเวดยันติแปลความว่าราชรถที่วิจิตรสวยงามยังคร่ำคร่าได้แม้สรีระร่างกายก็เข้าถึงชราได้แต่ธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เก่าสัตบุรุษสนทนากับสัตบุรุษเข้าใจกันดีอธิบายความในพระคาถานี้ข้อความ2บาทแรกแจ่มแจ้งแล้วจะพรรณนาในบาทที่3และที่4ที่ว่าธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เก่าและสัตบุรุษสนทนากับสัตบุรุษเข้าใจกันได้ดีสัตบุรุษในวงเล็บรูปสันสกฤต หรือสัพพบุรุษในวงเล็บบาลีผสมสันสกฤตทั้งสองคำนี้มีความหมายอย่างเดียวกัน

ตัดเสื้อก่อนแล้วเสื้อผ้านั้นก็ย้อนมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งเราให้ดูสวยงามน่านิยมเสริมบุคลิกลักษณะเมื่อทำของคนดีเข้าอยู่ในตนมากบุคคลนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีพระศาสดาทรงแสดงธรรมที่นำบุคคลให้เป็นคนดีไว้อย่างน้อย7ประการความจริงทรงแสดงไว้หลายปริยายในที่นี้จะนำมากล่าวเพียงปริยายหนึ่งที่เรียกว่าสัพพุริสธรรมแปลว่าธรรมของสัตตบุรุษหรือคนดีมีดังนี้ 1. ธรรมัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอธิบายว่ารู้ว่าเหตุอย่างนี้ก่อให้เกิดผลอย่างนี้รู้เหตุของความเสื่อมเหตุของความเจริญและรู้อุบายที่จะหลีกจากเหตุของความเสื่อมดำเนินทางเหตุแห่งความเจริญ 2. อัฏฐัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผลอธิบายว่ารู้ว่าผลนี้มีมาเพราะเหตุนี้ผลนั้นเหตุนั้นไม่สงสัยในผลผลดีมาจากเหตุดีผลชั่วมาจากเหตุชั่วทั้งสองประการนี้อาศัยซึ่งกันและกันแยกจากกันไม่ได้รวมความว่าเป็นผู้รู้ความสัมพันธ์ในเหตุและผลเมื่อเห็นเหตุก็อนุมานถึงผลเมื่อเห็นผลก็สาวไปหาเหตุแต่ความรู้ที่เกิดจากอนุมานยังไม่แน่เสมอไปอาจผิดพลาดได้เช่นเราเห็นเหตุอย่างหนึ่งนึกว่าผลจะเป็นอย่างนั้นแต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนทั้งหลายคิดทั้งนี้เพราะเหตุผลเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากอาจมีเหตุอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาทำให้ผลที่คาดหวังไว้เปลี่ยนแปลงไปเรื่องเหตุผลจึงเป็นของฝากอย่างหนึ่งการเห็นผลแล้วสาวหาเหตุก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะเหตุอาจมีหลายอย่างที่ก่อให้เกิดผลอย่างเดียวความสุขความทุกข์ในชีวิตมนุษย์ที่สลับซับซ้อนก็เพราะความสลับซับซ้อนแห่งเหตุและผลนี้เองผู้แจ่มแจ้งในเหตุผลจึงหมดความสงสัยในชีวิตคนดีต้องเป็นคนมีเหตุผลเชื่อในเหตุผลเข้าใจในเหตุผล 3. อัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนตรงกันข้ามกับความลืมตนความลืมตนคืออาการที่มัวเมาในตนเข้าใจผิดในตนเข้าใจตนเกินตนที่เป็นจริงเช่นเป็นคนมีความสำคัญเล็กน้อยแต่สำคัญตนว่ามีความสำคัญมากเป็นเหตุยกตนข่มท่านดูหมิ่นผู้อื่นส่วนผู้รู้จักตนนั้นย่อมปฏิบัติตนเหมาะสมกับที่ตนเป็นไม่ทำตนให้สูงเกินต่ำเกินวางตนได้เหมาะไม่ขวางตาใครพูดจาและวางกิริยาท่าทางแต่พอสมควรแก่ภาวะของตนความรู้จักตนดีเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมคือการประพฤติตนดีเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็ทำให้เป็นที่รักเคารพนับถือของบุคคลนั้นๆตามสมควรแก่ฐานะมองสูงขึ้นไปนักปราชญ์ท่านว่ารู้จักตนของตนเสียก่อนเถิดแล้วความสงบสุขจะตามมา 4. มัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณท่านอธิบายว่ารู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัยเครื่องบำรุงชีวิตไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปความจริงความรู้จักประมาณนั้นจำเป็นต้องใช้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรต้องรู้จักประมาณทั้งสิ้นไม่ให้มากเกินหรือน้อยเกินอาหารการกินการพักผ่อนนอนหลับการทำงานความพยายามชอบพยายามใหญ่ต้องให้เป็นไปพอดีจึงจะดีเยอะจึงจะดีหย่อนเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่สำเร็จผลที่ต้องการตึงเกินไปหรือมากเกินไปก็ย่อยยับเสียก่อนจะถึงจุดหมายหลักธรรมสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทาหลักปฏิบัติสายกลางหรือทางสายกลางก็คือความพอประมาณนี้เองปราชญ์แต่โบราณสอนให้เว้นสิ่งอันเป็นโทษโดยส่วนเดียวให้พอประมาณในสิ่งอันเป็นคุณเพราะสิ่งอันเป็นคุณบางอย่างจะกลายเป็นโทษเมื่อเกินพอดีผู้ยังบริโภคกามอยู่ท่านก็สอนให้รู้จักประมาณระวังอย่าให้มากเกินไปคืออย่าหักโหมตามใจให้อนุโลมตามความต้องการของร่างกายการคบมิตรการไปมาหาสู่เพื่อนฝูงก็ให้พอประมาณการสนิทเกินไปทำให้จืดจางเร็วและอาจเป็นทางให้ทะเลาะวิวาทหมางใจกินใจกันได้ง่ายแต่เมื่อห่างเขินเกินไปก็เหมือนไม่ตั้งใจคบไม่ดีทั้งสองอย่างแม้การทำความดีก็ต้องทำให้พอดีจึงจะดีความเป็นคนดีก็ต้องเป็นให้พอดีจึงจะดีถ้าเกินไปคนก็ไม่นิยมเพราะเห็นว่าไม่เหมาะดังเรามักได้ยินเสมอว่าดีเกินไปซึ่งเป็นคำพูดทำนองตำหนิไม่ใช่ยกย่องแต่เป็นคำตำหนิที่คนถูกตำหนิมักจะพอใจ 5. กาลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักการอธิบายว่ารู้ว่าการไหนควรทำอะไรควรพูดอย่างไรหรือไม่ควรพูดการทำอะไรถูกการนั้นเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จการกระทำหรือคำพูดแม้จะดีแต่ถ้าทำหรือพูดผิดการอาจให้โทษได้สิ่งนั้นกลายเป็นไม่ถูกดีชั่วถูกผิดจึงเป็นสิ่งที่แยกกันได้ดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกต้องเสมอไปดีอาจผิดก็ได้ชั่วไม่ได้หมายความว่าจะผิดเสมอไป

0: ชั่วอาจถูกก็ได้กาละและเทศะมีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องการแต่งงานสักเรื่องหนึ่งการแต่งงานเป็นที่นิยมของคนทุกชั้นไม่มีใครตำหนิว่าแต่ถ้าให้เด็กแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยเกินเช่นอายุ11 12ก็จับแกแต่งงานไปแล้วคงไม่มีใครยกย่องว่าดีคงลงความเห็นว่าผิดไม่ควรทั้งนี้เพราะทำในการอันไม่ควรการกระทำอย่างเดียวกันถ้าทำถูกการก็อาจให้ผลดีทำผิดการไม่ให้ผลดีหรืออาจให้ผลร้ายก็ได้แม้ชาวนาก็ต้องไถหว่านคราดดำและเก็บเกี่ยวตามการอันควรทำผิดการก็ไม่ได้ผลเหนื่อยแรงเปล่าโบราณสอนไว้ว่าเมื่อน้อยเรียนวิชาหาศีลเมื่อใหญ่เมื่อชราก็มันทำบุญให้ทานและเจริญภาวนาให้มากขึ้นถ้าทำสับการกันเสียก็คงไม่อาจให้เป็นไปได้ด้วยดี maturity คือความสุขงอมของอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับการอย่างหนึ่งด้วยบางทีพระพุทธเจ้าต้องคอยการเป็นเวลานานเพื่อจะแสดงธรรมกับใครสักคนหนึ่งเช่นที่ทรงแสดงแก่พระวักกลิหมอเมื่อจะผ่าตัดบางอย่างเช่นผ่าตัดต้อกระจกในตาของคนไข้ยังต้องขอให้ถึงการอันเหมาะสมการอบรมสั่งสอนคนก็เหมือนกันคำสอนควรจะสัมพันธ์กับการคืออายุของผู้รับคำสอนเมื่อยังไม่ถึงการอันควรเขาย่อมเข้าใจไม่ได้เพราะไม่มีความพร้อม maturity กาละและเทศะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 6. บริสันยุตาความเป็นผู้รู้จักบริษัทคือชุมนุมชนคือรู้จักว่าควรทำอย่างไรในชุมนุมชนนั้นเป็นผู้รู้จักเข้าสังคมได้โดยไม่เก้อเขินไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของสังคมเข้าใจในสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ human relationship เรียกว่าเป็นผู้เข้าสังคมได้ดีพยายามเรียนรู้อยู่เสมอว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรในสังคมนั้นอยู่ในสังคมใดก็พอเข้ากับเขาได้ในทางที่ดีที่ชอบคนเราอยู่ในสังคมเจริญเติบโตในสังคมถึงอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องพัวพันอยู่กับสังคมตลอดชีวิตการเป็นที่นิยมชมชอบของสังคมจึงเป็นเกียรติและเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งของบุคคลคนทุกคนย่อมต้องสังกัดอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งหากไม่มีสังกัดเลยก็จะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเป็นสมาชิกของสังคมใดแล้วเป็นที่รังเกียจของสังคมนั้นเพราะความประพฤติไม่ถูกส่วนของเราก็จะยิ่งลำบากใจมากขึ้นและไม่มีทางเจริญในสังคมนั้นได้เคยเห็นคนบางคนทะนงตนว่าเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถเป็นบุคคลชั้นอาจารย์ในวิทยาลัยแต่เป็นผู้เข้าใจผิดหลงผิดในตนสังคมจึงไม่ต้องการเขาเข้าไหนใครก็รังเกียจเพราะหลงผิดในตนประการหนึ่งและไม่รู้จักสังคมอีกอย่างหนึ่งชอบพูดอวดตนและดูหมิ่นผู้อื่นเขาขาดการเรียนรู้ว่าสังคมไหนเขาควรปฏิบัติตนอย่างไรสังคมจึงรังเกียจเขาอย่างมากไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมก็เพราะเขาไม่รู้จักสังคมไม่มีปริสันยุตาความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าเราต้องเข้าสังคมไม่ใช่ให้สังคมมาเข้าใจเราเราต้องศึกษาสังคมไม่ใช่ให้สังคมมาศึกษาเราเรายังไม่มีอำนาจเหนือสังคมและดูเหมือนใครๆก็จะมีอำนาจเหนือสังคมไม่ได้คนที่จะเปลี่ยนสังคมได้จะต้องมีอำนาจเหนือตนเองเป็นผู้ชนะตนเองได้แล้วเท่านั้นลูโซได้กล่าวไว้ว่าคนทุกคนเกิดมาอิสระเสรีแต่เขาก็ต้องอยู่ในความผูกพันหรือเครื่องจองจำเสียทุกแห่งไปมีคนไม่น้อยเชื่อว่าเขาเป็นนายเหนือคนอื่นแต่อันที่จริงเขาเป็นทาสยิ่งกว่าคนเหล่านั้นเสียอีกสำหรับลูโซเป็นนักปฏิวัติชาวฝรั่งเศสเป็นคนหนึ่งในพวกก่อการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสพ.ศ. 2332ลูโซมีชีวิตอยู่ระหว่างคริสตศักราช1712ถึง1778ผู้เขียนดูเหมือนจะมีคนอยู่ไม่น้อยที่ต้องการมีอำนาจเหนือสังคมแต่เขาจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เขายังต้องตกเป็นทาสของสังคมตราบเท่าที่เขายังไม่สามารถเอาชนะตนเองได้คนที่ไม่ง้อสังคมจะชนะตนเองได้โดยเด็ดขาดแล้วถ้ายังรู้สึกตนว่ายังแพ้ตัวเองอยู่ก็อย่าทะนงตนหันไปทำอำนาจเหนือสังคมเข้าจะเดือดร้อน7. บุคลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกคบคนการคบคนเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งในชีวิตคนยิ่งในวัยต้นของชีวิตยิ่งต้องระวังให้มากเด็กเสียเพราะคบเพื่อนไม่ดีจำนวนไม่น้อยและเด็กกลับตัวเป็นคนดีเพราะคบคนดีก็มีมากพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าควรเว้นการคบผ่านแต่ให้คบบัณฑิต พราะคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพื่อนที่เรารักย่อมมีอิทธิพลต่อเราอยู่บ้างมากหรือน้อยเป็นรายไปการคบคนเลวย่อมชวนให้เลวตามจึงเป็นอัปมงคลแก่ตนส่วนการคบคนดีย่อมชักนำให้ดีตามจึงเป็นมงคลแก่ตนเพราะฉะนั้นจึงควรเลือกคบคนที่จะทำให้คุณธรรมของเรามั่นคงหรือเจริญขึ้นในที่นี้ขอเสนอคนที่ไม่ควรคบและคนที่ควรคบตามแนวพุทธมติคนที่ไม่ควรคบ 1. คนปอกลอก 2. คนดีแต่พูด 3. คนช่างประจบสอพลอ 4. คนชักชวนในทางเสื่อมทั้ง4จำพวกนี้ทรงเรียกว่ามิตรเทียมไม่ควรคบควรหลีกเลี่ยงเสียให้ห่างไกลมิตรปอกลอกนั้นคือคนเห็นแก่ได้ของเพื่อนจะพูดจะทำอะไรก็มุ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเพื่อนเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้างเป็นเกียรติยศชื่อเสียงบ้างถึงคราวที่ตนควรจะเสียสละบ้างก็ไม่ยอมแต่ของเพื่อนตนอยากได้อยู่ตลอดเวลาได้เท่าไรไม่รู้จักพอผู้หญิงบางคนคบชายเพื่อหวังปอกลอกชายบางคนคบหญิงเพื่อหวังปอกลอกอย่างเดียวกันจึงควรต้องระวังให้ดีคนพวกนี้อาจพูดหวานขานเพราะยกยอต่อหน้าอย่างเลิศลอยโดยไม่ได้มีความรู้สึกจริงจังดังที่พูดแต่พูดเพื่อหวังผลประโยชน์เมื่อได้แล้วก็ยิ้มเยาะรับหลังคนดีแต่พูดนั้นคือดีแต่พูดให้หวังลมแรงๆถึงคราวจริงเข้าไม่ได้อะไรลูกน้องที่ได้นายซึ่งเป็นคนดีแต่พูดก็นับว่าเป็นกรรมเพราะจะไม่ได้อะไรจริงตามที่นายบอกมีแต่พูดและพูดเท่านั้นเพื่อนฝูงที่ดีแต่พูดก็เหมือนกันคอยอ้างนั่นอ้างนี่หลบหลีกเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบหรือช่วยเหลือเพื่อนฝูงอยู่ร่ำไปคราวที่แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอคราวต่อไปเถอะนะแต่พอถึงคราวก็อีกก็มีเรื่องอ้างได้อีกเสมอเพราะเป็นคนดีแต่พูดคนหัวประจบนั้นคือจะทำดีก็คล้อยตามจะทำชั่วก็คล้อยตามต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทามีอาการพี่น้องพี่เฒ่าประหนึ่งว่าเลื่อมสายศรัทธาเท่าเกินแต่ในใจนั้นหาได้เป็นดังนั้นไม่พูดยกยอให้เหลิงเมื่อพลาดแล้วซ้ำเติมในภายหลังโดยปกติคนหัวประจบและสอพลอนั้นเป็นผู้ขาดความเชื่อมั่นในตนเห็นตนเป็นผู้ไร้ความสามารถที่จะพึ่งตนและสร้างความสำเร็จแก่ตนได้จึงต้องคอยเลี้ยวหาที่พึ่งอยู่เสมอวิธีแสวงหาของเขาก็เป็นวิธีที่เลวคือประจบสอพลอทำตนให้เป็นที่รักของอีกฝ่ายหนึ่งโดยต้องทำลายใครสักคนหนึ่งลงไปเรียกว่าวิธีเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นคนอย่างนี้ควรเว้นเหมือนกันคนชักชวนในทางเสื่อมนั้นตัวอย่างเช่นชักชวนให้ทำทุจริตคิดไม่ชอบต่างๆชักชวนโกงบ้านโกง
1: ท่านผู้ฟังรับทางสถานีตะกุยติพระธรรมบทด้วยเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังกันถ่ายทอดสดในช่วงหลังจันทร์ยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: เนาะแม่นี้ด้วยรางวัลอย่าลืมรับรางวัลแบ่งกันอย่าทะเลาะกันทะเลาะกันตีกันนิดมีคนหนุนรถออกกลับเลยเอาสองเด้งเลยเดี๋ยวมีใครอีกไหมจะได้ให้พรทีเดียวไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วรับพรเลยยะถายุหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังเธอได้บุญกันทั่วกันนะครูเป็นไงสบายดีไหมปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะโอ้ไปอันนี้แบ่งกันนะเดี๋ยวทะเลาะกันแบ่งกันนะหลักแปดทั้งนั้นเนาะหล่นยาวอีกหรือเปล่า ตู้ปัจจัยอยู่เยอะเอาถุงใส่เลยเอ้าจินดาจินดารู้ว่าจินดาต้องมายาอยู่ไหน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทดสอบการให้พรในช่วงหลังฉันอาหารของท่านพระอาจารย์บัณฑิตธีระธรรมโมจากศาลาใหญ่ป่ามันตานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:47 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้

พื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ณบริเวณน้ำตกป่าโจอุทยานแห่งชาติบุโดสุไหงปาดีอำเภอป่าจอกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นไม้เถาชื่อใบไม้สีทองหรือที่ชาวใต้เรียกว่าย่านดาโอะมีใบสวยงามได้ทรงทราบว่าเป็นไม้ประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์จึงโปรดให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีพันไม้ประจำถิ่นภาคใต้อีกหลายชนิดที่ทรงสนพระราชฤทัยและโปรดให้อนุรักษ์สายพันธุ์ไว้เช่นบัวผุดเป็นพืชเปียนหรือกาฝากที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยพบดอกที่มีขนาดกว้างประมาณ50ถึง75เซนติเมตรไม้ล้มลุกให้ดอกสวยงามที่เรียกว่าดาลานี้ปกติพบชนิดดอกสีแดงแต่ที่ป่าบลาฮลาจังหวัดยะลาพบดอกดาลาสีขาวและสีชมพูทรงเล็งเห็นว่าดาลาเป็นไม้ดอกที่ใช้ประดับตกแต่งและเป็นอาหารได้จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพเสริมรายได้พระองค์โปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปตามพื้นที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศแตกต่างกันเพื่อทรงศึกษาเรื่องพันไม้เช่นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตามลานหินทรายจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆหลายชนิดออกดอกรวมกันเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบ่งบอกถึงลักษณะนิเวศเฉพาะถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อทรงทราบถึงชนิดพันธุ์และความสำคัญเชิงนิเวศของทุ่งดอกไม้ป่าได้พระราชทานพระราชดำริให้นักพฤกษศาสตร์หาทางอนุรักษ์พันไม้เหล่านี้และได้พระราชทานนามให้ดอกไม้เล็กๆแห่งภาคอีสานไว้อย่างไพเราะว่าสรัจจันทร์ทิพเกสรดุสิตามณีเทวาและสร้อยสุวรรณานอกจากนี้ได้พระราชทานนามกล้วยไม้ป่าที่ทอดพระเนตรเห็นในป่าภูหลวงจังหวัดเลยวนิมานรดีเมื่อมีการค้นพบไม้ถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทยตามบริเวณเขาหินปูนที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นไม้ต้นสูงได้ถึง6เมตรออกดอกสวยงามสีขาวได้พระราชทานนามว่าโมกราชินีและพันไม้เฉพาะถิ่นของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกสวยงามยิ่งพบขึ้นอยู่ในป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พระราชทานนามพันไม้นี้ว่าราชินีความสนพระราชฤทัยความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนถึงพระราชดำริให้หน่วยงานช่วยกันฟื้นฟูขยายพันธุ์และบริหารจัดการระบบนิเวศให้เหมาะสมเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้พันไม้สวยงามต่างๆคงอยู่เป็นมรดกธรรมชาติของประเทศตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์นิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์ จตุรพรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระโอวาทธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19มีชื่อธรรมว่าสติปัฏฐาน4ป่าช้า9ตอนที่6ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นไปถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงอธิบายความในพระพุทธพยากรณ์คือคำแก้ปัญหาของปุณณกมานพซึ่งได้ตรัสตอบปัญหาที่ปุณณกมานพถามถึงว่าก็เมื่อหมู่มนุษย์ที่บูชายัญแก่เทวดาทั้ง

หลายไม่ข้ามชาติและชราได้ด้วยยันทั้งหลายใครเล่าในเทวโลกและในมนุษยโลกจากข้ามชราและมรณะได้ซึ่งได้ตรัสตอบมีความว่าความทะเยอทะยานอยากอันเป็นเหตุให้ดิ้นรนในโลกไหนๆของใครไม่มีเพราะรู้ธรรมะที่ยิ่งและยอดในโลกเรากล่าวว่าผู้นั้นซึ่งเป็นผู้สงบรำงับแล้วไม่มีทุจริตคือความประพฤติชั่วอันทำให้เศร้าหมองเหมือนอย่างควันไฟที่จับเป็นขม่าวไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจไม่มีความหวังทะเยอทะยานอยากได้อะไรข้ามชาติและชราได้ดังนี้มีข้อที่ผู้มุ่งปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาจับประเด็นสำคัญของธรรมะที่ตรัสไว้ในข้อนี้คือความรู้ธรรมะที่ยิ่งและยอดในโลกซึ่งเมื่อมีความรู้นี้แล้วก็จะทำให้หมดความอยากทะเยอทะยานที่เป็นเหตุให้ดิ้นรนไปต่างๆในโลกไหนๆทั้งหมดและเมื่อยังไม่ได้ความรู้ข้อนี้ก็ย่อมจะยังมีความดิ้นรนไปในโลกไหนๆอันความดิ้นรนนั่นย่อมมีเพราะตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากซึ่งในคำแปลในที่นี้ก็มักยกเอาแต่ความดิ้นรนทยานอยากคือตัณหาขึ้นเป็นที่ตั้งคือความอยากทะเยอทยานที่เป็นเหตุให้ดิ้นรนแต่ว่าพระอาจารย์ได้ยกกิเลสอย่างอื่นขึ้นมาอีกหลายข้อเมื่อยกตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากขึ้นนำหน้าแล้วก็ชี้เอาทิฏฐิคือความเห็นซึ่งทิฏฐิคือความเห็นนี้ก็ย่อมจะมีความเห็นผิดผิดถูกถูกและเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเมื่อยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะสภาพที่จริงหรือของจริงของแท้คืออริยสัจทั้ง4ความเห็นก็ย่อมจะมีความเห็นผิดอยู่เป็นภาคพื้นความเห็นผิดในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นของสวยงามย่อมจะมีความเห็นผิดดังนี้อยู่เป็นภาคพื้นเพราะฉะนั้นจึงมีความยึดถือตั้งต้นได้ยึดถือขันธ์ 5นี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจึงได้เรียกขันธ์ 5นี้ว่าเป็นอุปาทานขันธ์แปลว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือก็เพราะยังมีความเห็นผิดจากสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะคือเป็นของจริงของแท้เมื่อเป็นดังนี้ความเห็นต่างๆจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังไม่แน่นอนเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่ายังดิ้นรนอยู่เพราะความเห็นที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันหนึ่งกิเลสเป็นต้นว่า
ราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะซึ่งมีอยู่ยังละไม่ได้ก็เป็นเหตุให้ดิ้นรนไปด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านี้อันหนึ่งมานะคือความสำคัญตัวตั้งต้นแต่ความสำคัญตัวว่าเรามีเราเป็นอันเป็นอัสมิมานะและก็สืบมาถึงมานะคือความสำคัญตัวโดยเทียบเคียงกับผู้อื่นว่าดีกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างเลวกว่าเขาบ้างดังนี้ก็เป็นเหตุให้ดิ้นรนเพราะมานะเหล่านี้อันหนึ่งกรรมคือการงานที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจพร้อมทั้งกรรมวิบากคือผลของกรรมอันสืบเนื่องมาจากกิเลสก็เป็นเหตุให้ดิ้นรนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเหตุเหล่านี้ดังที่ยกขึ้นเป็นตัณหาบ้างเป็นทิฏฐิคือความเห็นบ้างเป็นกิเลสบ้างเป็นมานะบ้างเป็นกรรมบ้างต่างเป็นเหตุให้บังเกิดความดิ้นรนต่างๆดังนี้ก็สืบมาจากเพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงหรือเป็นสภาพที่จริงจึงได้มีโมหะคือความหลงหลงถือเอาผิดถือเอาทุกข์เป็นสุขถือเอาเหตุเกิดทุกข์เป็นเหตุเกิดสุขดังนี้เป็นต้นจึงมีความดิ้นรนไปต่างๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทางพุทธศาสนาซึ่งสอนให้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8รวมเข้าก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาซึ่งมุ่งที่จะให้ได้ปัญญาความรู้ทั่วถึงตามความเป็นจริงในธรรมะคือสิ่งทั้งหลายในโลกให้รู้จักว่าอะไรยิ่งอะไรหย่อนตามความเป็นจริงและข้อที่ว่าให้รู้ว่าอะไรยิ่งอะไรหย่อนตามความเป็นจริงนั้นก็หมายถึงให้รู้จักจำแนกว่าอะไรดีอะไรชั่วขึ้นมาและสิ่งที่ดีนั่นก็เรียกว่ายิ่งสิ่งที่ชั่วนั่นก็เรียกว่าหย่อนและแม้ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วอย่างเดียวก็ยังมียิ่งมีหย่อนต่างกันคือในสิ่งที่ชั่วนั่นบางอย่างก็ชั่วมากบางอย่างก็ชั่วน้อยถ้าชั่วมากก็เรียกว่ายิ่งชั่วน้อยก็เรียกว่าหย่อนในสิ่งที่ดีนั้นเราบางอย่างก็ดีมากบางอย่างก็ดีน้อยเพราะฉะนั้นก็ให้รู้จักด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรชั่วและในแต่ละสิ่งนั้นก็ให้รู้จักอีกเหมือนกันว่าอะไรชั่วมากชั่วน้อยอะไรดีมากดีน้อยตามความเป็นจริง
ตลอดขึ้นมาจนถึงรู้จักยิ่งละย่อนในอริยสัจทุกข์และทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ย่อนนิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งและแม้ในสายทุกข์เองพร้อมทั้งสมุทัยก็ยังมียิ่งย่อนต่างกันสมุทัยมากทุกข์มากก็ยิ่งสมุทัยน้อยทุกข์น้อยก็ย่อนแม้ในสายนิโรธคือความดับทุกข์พร้อมทั้งมรรคก็เช่นเดียวกันก็ยังมียิ่งย่อนต่างกันปฏิบัติในมรรคได้น้อยพบความดับทุกข์น้อยก็เป็นย่อนปฏิบัติในมรรคได้มากพบความดับทุกข์ได้มากก็เป็นยิ่งอีกอย่างหนึ่งทั้งสิ่งที่ยิ่งและสิ่งที่หย่อนนี้เมื่อเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งจะเป็นยิ่งหรือเป็นหย่อนก็ตามก็ย่อมตกอยู่ในสามัญลักษณะคือลักษณะที่เสมอกันอีกอย่างหนึ่งคืออนิจจลักขณะลักษณะที่ไม่เที่ยงต้องเกิดดับทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอนัตตลักขณะลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนจึงไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเราลักษณะทั้งสามนี้เรียกว่าเป็นสามัญลักษณะเป็นลักษณะที่เสมอกันของสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายในโลกไม่ว่าจะยิ่งหรือหย่อนก็ต้องตกอยู่ในสามัญลักษณะทั้งสามนี้ดังเช่นว่าบุคคลที่ยิ่งหรือหย่อนจะเป็นเศรษฐีหรือจะเป็นยาจกวณิพกหรือแม้ว่าจะเป็นภูมิอำนาจมากดังเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกปกครองโลกทั้งหมดหรือเป็นภูที่มีอำนาจน้อยที่สุดก็ต้องตกอยู่ในสามัญลักษณะทั้งสามนี้และบรรดาวัตถุทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่นับถือกันว่าดีวิเศษเท่าไรดังเช่นแก้วแหวนเงินทองที่เป็นที่ปรารถนาต้องการหรือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการเขาโยนทิ้งเป็นขยะมูลฝอยก็ต้องตกอยู่ในสามัญลักษณะทั้งสามนี้เช่นเดียวกันดูเข้ามารวมเข้ามาที่สกลทกายของตนทั้งสิ้นนี้คือขันธ์ทั้งห้านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามรูปจะยิ่งหรือหย่อนอย่างไรก็ตามก็ต้องตกอยู่ในสามมัญญลักษณะทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ปัญญาที่รู้เข้าถึงสัจจะคือความจริงก็ยอมยึดถืออยู่ในขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้งห้านี้ของตนว่าเอตังมมะนี่เป็นของเราเอโซหมัสมิเราเป็นนี่เอโซเมอัตตานี่เป็นอัตตาตัวตนของเราเมื่อเป็นดังนี้ขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้งห้านี้จึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์เมื่อยังเป็นอุปาทานขันธ์อยู่จึงต้องมีความดิ้นรนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนไปด้วยความแก่บ้างความเจ็บบ้างความตายบ้างย่อมดิ้นรนไปเพราะความโศกบ้าง
ความปริเทวะคร่ำครวญรำพันต่างๆบ้างด้วยความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆบ้างด้วยความคับแค้นใจบ้างย่อมดิ้นรนไปเพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ้างดิ้นรนไปเพราะปรารถนาไม่ได้สมหวังบ้างรวมเข้าก็คือว่าดิ้นรนไปเพราะนามรูปอันนี้ของตนเพราะฉะนั้นจึงต้องดิ้นรนกันอยู่ดังนี้จนกว่าที่จะได้ปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิปฏิบัติในปัญญาจนได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในไตรลักษณ์ในขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการนี้เมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้วิมุตติคือความหลุดพ้นเพราะเหตุที่เมื่อไม่ยึดถือขันธ์5นี้ก็เป็นขันธ์5เฉยๆไม่เป็นอุปาทานขันธ์และบุคคลผู้ที่ได้ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงจนไม่ยึดถือจนปล่อยวางได้ก็ได้นามว่าเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นผู้รู้ขึ้นโดยพระองค์เองพระสาวกนั้นก็เป็นผู้รู้ตามคือตามที่พระองค์สั่งสอนและเมื่อเป็นผู้รู้ขึ้นดังนี้สัตตภาวะความเป็นสัตว์คือความเป็นผู้คล่องหรือว่าสัตตสภาพสัตตภาวะความเป็นผู้คล่องก็หายไปพุทธสภาพสภาพเป็นพระพุทธะคือเป็นผู้รู้ก็ปรากฏขึ้นแทนพระที่เป็นผู้รู้นี้จึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเพราะเหตุว่าเมื่อได้ปัญญาคือความอย่างรู้ปัญญานี้เองก็เป็นวิชาความรู้ในสัจจะที่เป็นความจริงอวิชชาก็ดับไปเมื่ออวิชชาดับตัณหาทิฏฐิกิเลสมานะกรรมก็ดับไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นจิตที่พ้นกิเลสเป็นจิตที่บริสุทธิ์เรียกว่าบรรลุวิสังขารคือนิพพานอันปราศจากสังขารคือเครื่องปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงเป็นพุทธสภาพบังเกิดขึ้นซึ่งพุทธสภาพนี้ปราศจากความดิ้นรนด้วยประการทั้งปวงเมื่อปราศจากความดิ้นรนด้วยประการทั้งปวงแล้วจึงเป็นภูสงบเป็นภูที่ไม่มีทุจริตเครื่องความประพฤติชั่วอันทำให้เศร้าหมองทางกายทางวาจาทางใจซึ่งเหมือนอย่างควันไฟที่จับเป็นขม่าวไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจทั้งหมดและไม่มีความทะเยอทะยานความหวังความอยากอะไรทั้งหมดสภาพจิตดังนี้ก็เป็นพุทธสภาพซึ่งเป็นผู้รู้จึงเป็นผู้ที่ไม่ดิ้นรนและผู้รู้นี้ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าพุทธสภาพหรือว่าจิตที่บริสุทธิ์สภาพจิตที่บริสุทธิ์อันประกอบด้วยความรู้ย่อมไม่แก่ไม่เจ็บ

0: เกิดชราความแก่พร้อมทั้งความตายได้ซึ่งเหมือนเป็นภูข้ามโอคะคือห้วงน้ำหรืออันนบคือน้ำนิ่งลึกอันได้แก่มหาสมุทรได้มหาสมุทรนั้นก็เป็นมหาสมุทรของความทุกข์อันประกอบด้วยเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าเมื่อจิตบรรลุถึงพุทธสภาพประกอบด้วยความรู้รู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นพุทธสภาพที่รู้พ้นรู้ปล่อยรู้วางไม่ยึดถือจึงเป็นภูที่ไม่ดิ้นรนไม่เป็นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงเป็นภูพ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงแต่แม้ว่าสภาพจิตที่บรรลุถึงพุทธสภาพดังนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่ปลายทางของการปฏิบัติการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต่ำก็จำที่จะต้องบ่ายหน้าไปสู่ทิศทางนี้เป็นทางเดียวเหมือนอย่างว่าการจะไปสู่ที่แห่งหนึ่งเช่นการจะมาสู่ในที่นี้เมื่อออกมาจากที่อยู่ของตนแม้ก้าวแรกก็จะต้องบ่ายหน้ามาทางที่นี้จึงจะถึงที่นี้ได้ฉันใดก็ดีการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาก็จะต้องมีที่มุ่งหวังสุดท้ายคือความสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงคือสภาพจิตซึ่งเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์อันจะพึงถึงได้ในขั้นที่สุดแต่ว่าการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต่ำก็จะต้องบ่ายหน้าไปทางนี้เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ใกล้นิพพานใกล้พุทธสภาพเข้าไปทุกทีและการปฏิบัติดังนี้แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกชอบเพราะฉะนั้นผู้นับถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นชั้นปู่ย่าตายายของเราทั้งหลายในบัดนี้เมื่อทำบุญสุนทานอะไรก็มักจะตั้งจิตอธิษฐานว่านิบานปัจจโยโหตุขอให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานเทอญดังนี้ซึ่งก็แสดงว่าบรรพบุรุษของเราทั้งหลายท่านปู่ย่าตายายนั่นท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เข้าถึงพุทธศาสนาเราก็เป็นการตั้งปรารถนาที่ถูกต้องและการตั้งปรารถนาดังนี้ก็ชื่อว่าไม่ใช่เป็นการตั้งปรารถนาบูชาเทวดาดังที่ปุณณกะมานพถามเพราะเมื่อเป็นการตั้งปรารถนาบูชาเทวดาก็จะต้องมีความปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อยู่ในโลกเป็นอันว่าไม่พ้นจากโอคะห่วงน้ำหรือว่าอันนบน้ำลึกคือมหาสมุทรอันเป็นมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏที่ประกอบไปด้วยความเวียนเกิดเวียนตายนี้ได้ต่อเมื่อได้ตั้งปรารถนาเป็นนิพพานปัจจโยโหตุดังนั้นก็ย่อมจะเป็นการปรารถนาที่ถูกทางที่สุดและก็ชื่อว่าบูชาหากจะบูชาก็เป็นการบูชาเพื่อนิพพานอันเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวงต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดในหมวดปาชาทั้ง9สืบต่อไปและทำความสงบสืบต่อไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระโอวาทธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่9องค์ที่19อีกชื่อธรรมว่าสติปัฏฐาน4ป่าช้า9ตอนที่6ในรายการนมัสครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ

0: ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์นิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรณ์บวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าพระนิพพานกลางวันอยู่ในจิตขอเชิญท่านฟังครับ
1: เมื่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วความสำคัญต่างๆภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดสิ่งนั้นว่าเป็นคุณค่าสิ่งนี้ว่าเป็นของดีมันก็ค่อยจางลงไปตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยับตัวด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยจิตก็ต้องคว้านู้นคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยนี่เป็นอะไรก็ตามจะต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเพราะสิ่งที่พาให้เป็นมันอยู่กับใจสำคัญนั้นจะเป็นจะดีนะอันนี้จะดีอย่างนี้หลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีจิตไม่มีความเป็นตัวของตัวเมื่อได้รับการอบรมให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นสาระมากน้อยอันใดไม่มีสาระเลยอบรมไปอย่างนี้โดยลำดับจิตก็สร้างสาระอันสำคัญขึ้นมาภายในตัวและย่อมทราบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวไม่เคยทราบมาเลยได้โดยลำดับท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจคือชำระสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและทำจิตให้อับเฉาทำจิตให้ไม่มีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั้นออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลำดับเมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสำคัญมากในธรรมก็ประกาศออกมาว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จแล้วโดยใจนะคือขึ้นใจเป็นสำคัญอย่างพระอัสสชิแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองนี่พูดถึงมหาเหตุมหาเรื่องหมายถึงใจดวงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบุตรก็ทราบมหาเหตุได้ทันทีจับความจริงขึ้นได้ในขณะนั้นที่เรียกว่าสำเร็จพระโสดาบันคือจับหลักความจริงได้อย่างมั่นใจคือยึดหลักได้หายสงสัยในการที่จะต้องสอบแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะ เสาะแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอาจารย์ที่มาท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทักทวนบริษัทบริวาร250คนไปศึกษากับอบรมกับพระพุทธเจ้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้องต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอจละศรัทธาจะยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอจละศรัทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาบริษัทบริวารที่ไปด้วยกัน250คนพระต่างก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหลือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาปรากฏว่า7วันพระโมคคัลลาได้สำเร็จพระสารีบุตร15วันเพราะเป็นผู้ใคร่ครวญเหตุผลภูมิกว้างได้สำเร็จนี่คือสำเร็จความมีคุณค่ามหาศาลขึ้นภายในจิตใจนั่นเองมันจะสำเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีเคยมีอยู่ภายในจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่คุณค่ามหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เพียงเท่านั้นใจนี้ถ้าไม่ชำระต้นเหตุไม่ชำระเรื่องแห่งความก่อกวนเรื่องแห่งความท่องเที่ยวออกจากตนเสียเมื่อไรใจนี้จะเป็นกงจักรหมุนติ้วอยู่กับภพกับชาติกับความเกิดแก่เกิดตายภพน้อยภพใหญ่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะพูดสรุปความแล้วลงแล้วเรียกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกข์ตลอดกาลหาเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ชำระสาเหตุเหล่านี้เสียการชำระสาเหตุที่จะพาให้เวียนว่ายตายเป็นตัวกงจักรนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาลงทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสความยากความง่ายเราความยากความลำบากเราไม่ถือมาเป็นอุปสรรคยิ่งกว่าเหตุผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะต้องพยายามให้เป็นไปตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแก้กิเลสนี้ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดำเนินตามวิธีที่จะแก้กิเลสได้นี้เท่านั้นนะเมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีพระสาวกทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดำเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดำเนินไปตามผลิตนิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้ง่ายมีดังคิปาปิญญาท่านทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่คือว่าผู้ดำเนินยากลำบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลำบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลอยู่แล้วท่านยกบุคคลไว้4ประเภทเหมือนกันสุขาปฏิปทาคิปาภิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี่จำพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งทุกขาปฏิปทามีสองประเภทหรือไงลืมแล้วคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งมันจะมีสองประเภทเลยลืมเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลำบากทั้งปฏิบัติสะดวกป พราะกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทำด้วยความยากความลำบากที่เราจะเอากบไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคำกิเลสเหล่านั้นก็ไม่มีทางที่จะหลอกออกแม้แต่ผิวหนังก็ต้องขุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ฟาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยถึงขนาดนั้นกิเลสถึงจะบุดลอยออกไปได้ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทำตามความละเอียดของกิเลสปัญญาละเอียดกิเลสละเอียดการพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรียกว่าเบาเหมือนกับสายกบแผ่นกระดาษไม่ใช่สายกบไม้ทั้งต้นฟันไม้ทั้งต้นถากไม้ทั้งต้นกับสายกบกระดานนี่มันผิดกันกระดานมันเป็นรูปสำเร็จมาแล้วเพียงสายกบเข้าไปมันก็น่าดูใช้ได้ไม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใส่มันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโคตรงอฟันลงจนดัดมันกลมหนักมือเหมือนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถากได้สัดได้ส่วนแล้วก็สวยงามจะใส่กบก็ควรนะการปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลำบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบายเอาแต่ความขี้เกียจขี้คร้านไปช่วยแก้กิเลสมันก็ไม่มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นกิเลสชอบความเกียจคร้านความเกียจคร้านเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ความขยันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวสิ่งใดกิเลสจะกลัวเราก็ต้องนำเข้าไปสู้ไปทำนี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อความพอใจมีอยู่แล้วจะยากลำบากเพียงไรก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเรื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบึกบึนเท่านั้นที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลำบากก็จะให้รู้ให้เห็นโดยถ่ายเดียวความพอใจมีแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทำด้วยความพอใจมันเป็นไปได้ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความขี้เกียจอ่อนแอนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทำให้งานมันเลี้ยวไหลไปหมดไม่เป็นท่าเลยเราจึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาหยิบยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทำความภาคเพียรอะไรให้ลำบากทั้งหมดมีเราเท่านั้นที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสำหรับตัวเราอันนี้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้ยังว่าตุมเหกิจังอาตัปปังอาขาตาโรตถาคตาการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทำงานเองเช่นหยิบยกหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าศึกปืนก็หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสศาสตราวุธเพื่อฆ่ากิเลสก็มีอันนี้เราจะนำทำเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อกิเลสอย่างไรนั้นเป็นอุบายความแยบคายหรือสติกำลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครามด้วยความอาจหาญชันชัยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราเราถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาศรัทธาความเพียรกิเลสก็ทับถมเราก็แพ้ถ้าเรามีความอาจหาญฉลาดชาญชัยคล่องแคล่วแก้วกล้าด้วยสติปัญญาแหลมคมก็สามารถจะทำลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนั้นให้ราบไปได้ชัยชนะก็เป็นของเราเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองหินวาระสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้ ญาติมิตรสหายอะไรก็แล้วแต่ในรักสนิทกันเพียงไรก็สักแต่ทำให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปด้วยความสะดวกกายสบายใจที่เรียกว่าสุขโตสิ่งที่จะเป็นสุขโตต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีเท่านี้ที่ผู้ที่จะเอาชัยชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งกีดขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มภูมิธาตุขันธ์พระพุทธเจ้าท่านทำไมรู้เท่ารู้ทันคำว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเราขันธ์ของพระพุทธเจ้ากับขันธ์ของพวกเราเป็นขันธ์ประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความโง่ก็เป็นโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันธ์ก็เพราะอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกันสติปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อแยกแยะธาตุขันธ์เหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตนเองก็เหมือนกันกับครั้งพุทธกาลเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยพระสติปัญญาเราจะเอาอะไรมาแก้ทำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้และถอดถอนตนออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระอันหนักหน่วงนั้นได้แล้วขันธ์ของเราหนักมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพียงไรก็เท่ากันทำไมเราจะสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นสิทธาคตที่ทรงสั่งสอนความเฉลียวฉลาดให้แล้วทุกแง่ทุกมุมแก่เราผู้ถึงเป็นพุทธบริษัทที่จะนำมากำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกดังที่พระองค์ได้เคยกำจัดมาแล้วทำไมเราจะกำจัดไม่ได้นามของคำว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครถ้าหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้ผู้ที่ก้าวเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันธ์ทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รู้ความรู้เท่าไม่ถึงการมันก็มีอยู่กับเราใครจะเป็นผู้รบใครจะเป็นผู้รุกใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเป็นความแพ้เป็นของดีเมื่อไหร่แต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขายังเสียหน้าเสียตาอับอายขายขี้หน้าคุณเองอะเราแพ้กับกิเลสนี้เคยแพ้มาตั้งกับตั้งกันจนกระทั่งพอรู้จักเดียงสาภาวะตามหลักคำสอนพระเจ้าแล้วมารบกับกิเลสยังจะแพ้กิเลสอยู่อีกแล้วก็ขายหน้าครูนอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าครูเพราะตถาคตคือผู้แก้วกล้าสามารถผู้อาจหาญผู้ชนะในสงครามอันใหญ่หลวงได้แก่สงครามแห่งวัฏจักรทรงสลัดปัดทิ้งทำลายกงจักรแห่งวัฏจักรจนคิดหายวายปวงไม่มีอะไรเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนี่คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเราเราที่เป็นทหารเอกแห่งศาสดาผู้ทรงนามว่าศาสดาเอกเราจะดำเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดำเนินตามรอยแห่งครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดำเนินด้วยความขยันไม่ดำเนินด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเราจะเอาอะไรไปเพื่อชัยชนะมีสติปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนความโง่เขลาบ่ปัญญามีมากเพียงไรก็เป็นกลุ่มของกิเลสที่จะมารุมจิตรุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แพ้ไปตลอดสายความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่มาแพ้อะไรที่เนี่ยเราแพ้กิเลสจะมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหน กิเลสเป็นของมีหน้ามีตาด้วยเหรอถึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อชัยชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจิตนี้อยู่ตั้งแต่กิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความเจริญมากน้อยเพียงไรผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นอยู่ชัดๆก็มีแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลงความรุ่มร้อนภายในจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลำดับลำดับเราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าแห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยเพียงไรนี่เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่เราจะใคร่ครวญเลือกเฟ้นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสซึ่งอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาคเพียรก็ถึงใจเมื่อถึงใจย่อมถึงกิเลสนี่ต้นทางที่ให้เกิดที่รับชัยชนะมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันท่านอยู่ในสกุลใดก็ตามประวัติคำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าวเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตถาคตแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายป่าช้าล้มลงที่ไหนเป็นป่าช้าที่ไหนก่อนที่จะล้มลงไปเป็นป่าช้าขอให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมแต่ก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในจิตใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นสังฆังสนังกฉามิของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชัยชนะอย่างไม่หมายป่าช้านี่คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผู้จะไม่มาก่อภพก่อชาติขอความทุกข์ความทรมานแก่ตนต่อไปให้ยืดยาวนานต้องเป็นผู้เห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติสตังระมัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมออย่าให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันมันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็พอทราบแล้วอย่างประจักษ์ใจการแก้จิตใจให้หลุดพ้นไปโดยลำดับนั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภายในจิตใจของตนจนกระทั่งเด่นขึ้นอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นสมมุติซึ่งเคยซึมซาบอยู่ภายในจิตใจก็เป็นอันว่าหมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในศาสนาตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้วสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็ได้มาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขณะนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสดาและสาวกท่านดำเนินอยู่แล้วทำไมจะแก้กิเลสไม่ได้มีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าให้หนุนกำลังเข้าไปเรื่อยส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบชัดๆที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้กิเลสได้นอกจากวิธีการที่เคยดำเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้นจะแก้กิเลสได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในใจเลยแดนนิพพานนั้นกังวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรูปทุกๆนามแทรกซ้อนอยู่กับกิเลสท่านเองมาอยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาทันหลังแล้วก็สลายที่หายไปรวมกันหมดป่าช้าของกิเลสคือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญา สติปัญญาศรัทธาความเพียรปัจฉังกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนปัจฉังมันก็อยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นเนี่ยคิดหายไปที่ใจคิดหายไปด้วยปัญญาตปะธรรมเนี่ยแปลว่าไฟเผากิเลสตปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลสเผากิเลสจนรุ่มร้อนจนตายไปอยู่ที่ใจเนี่ยที่ว่าพระนิพพานนั้นกลางวันอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เปิดความกลางวันนั้นสิ่งที่ปกปิดกำบังความกลางวันนั้นออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท่านั้นความกลางวันจึงแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกลางวันของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาวกอุปาทิเสสนิพพานนี้กลางวันทั่วแดนโลกธาตุหาที่กำหนดกฎเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมุติอะไรที่จะมากีดกั้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าธรรมเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมุตินิยมใดๆทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละจากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาทำบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย่งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สมมุติได้แก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดข้าศึกกันเมื่อข้าศึกหมดแล้วก็มีอะไรแย่งจะว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายสบายไม่มีเรื่องมีราวนี่แหละท่านเรียกมหาสมบัตินิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยายามขุดค้นขึ้นมาให้ได้มีอยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันทุกคนสิ่งที่ปกปิดกำบังนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยความภาคเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นกุรณานำมาพินิจพิจารณาแล้วฟิตตัวก็โดยลำดับสิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุดแห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจจึงขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้
0: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าพระนิพพานกลางวันอยู่ในจิตในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่าความเมตตาพาพยุงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เนี่ยผ้าป่าที่จังหวัดราชบุรีนั้นเงินสดได้2,607,836 บาทเดินล่าได้2,125ดอนทองคำได้2กิโล28บาท50ตังค์นะที่ได้เมื่อวานนะมันมีสวนแสงธรรมสวนรังธรรมภาคค่ำก็ได้อีกนี่ผู้ใจบุญไอ้ผู้ใจบุญคนนี้มันเป็นพื้นติดมาตลอดเป็นพื้นปูมาเลยนั่นเนี่ยผู้ใจบุญคนนี้นะเป็นพื้นฐานติดเป็นพื้นฐานปูไว้เลยว่าเดี๋ยวเมื่อวานนี่เอามาให้ตั้ง2กิโลของเล่นนึ่งของเล่นไงเนี่ยมา2กิโล3บาทไอ้ที่นี่รวมทั้งวันทองคำได้4กิโล44บาท13ตังค์เดี๋ยวดอลลาร์ได้ 3,313 ดอลเงินสดเมื่อวานมีทั้งหมดแล้วได้2,716,841บาทพรุณาทราบตามนี้คือว่าทองคำเรามาอุดรคราวนี้เรามาจากอุดรคราวนี้จนกว่าจะกลับถึงอุดรซึ่งกำหนดไว้แล้วว่าวันที่3นั้นควรจะได้ทองคำน้ำหนัก50กิโลนี่เวลานี้ดูมันจะฟาดเข้าไปเลย50แล้วนะ อ้าวเราได้สมใจเราต้องบอกแล้วฟาดเข้าไปอย่างนั้นที่เข้าใจมันสมกันนะพี่ตกลงว่าฟาดเข้าไป50กิโลกว่าเห็นไหมล่ะ อำนาจของใครนี่ทำไมอำนาจของพี่น้องทั้งหลายผู้รักชาติเป็นอำนาจของใครวะเราได้50กิโลจริงๆนะ50กว่าด้วยซ้ำพอใจเราพอใจพักนี่ไปพักหนึ่งที่เรามีจิตจดต่อพักนี่ใหม่เนี่ยบอกว่าควรได้50กิโลตั้งแต่วันเรามาจากอุดรมานี่ถึงวันกลับอุดรคือวันที่3ทองคำไม่ควรใช้ต่ำกว่า50กิโลแล้วก็จิตปักตรงนั้นด้วยก็พอดีได้50กว่ากิโลนั้นมันจะเป็นประมาณเท่าไหร่จะ51 52ไปแล้วมั้งนะมันจะเป็น52เดียวนั่นเห็นไหมล่ะนี่เราเอาจริงอะไรทุกคนเราเอาจริงอะไรก็ได้ผลตรงนั้นเป็นผลขึ้นมาจากความจริงถ้าเราแหละไม่ได้เรื่องนะเราแหละนี่ไม่ได้เรื่องทั้งนั้นถ้าจริงจังต้องเห็นผลขึ้นมาอ่ะเอาเข้ามาคนก็ไม่ใช่น้อยวันนี้มันเต็มไปหมดธรรมดาวันนี้คนก็มากนู่นจำได้ไหมมันมีพระมากวางแล้วพอใจนะนี่คุณแม่ละนั่นแล้วมันยืมเรื่อยมากแล้วทำให้สงสัยด้วยมันทั้งจะบอกแล้วนะยืมแล้วมองดูในที่นี่สงสัยแล้วต้องถามใหม่มีแน่ใจแล้วเดี๋ยววันหลังไม่แน่นอนนะเดี๋ยวถามอีกความจำแบบนั้นอย่างนี้เลอะเทอะมากนะ
2: ให้พ
1: า
2: ไปแม่
1: ร้อย
2: ดอน
1: ได้ร้อยดอนเราวันนี้ได้จะหลายร้อยดอนแล้วมั้งดอนหน้าเราข้างดอนหน้าเราดอนหน้าจะได้ใกล้แสนก็ไปแล้วมั้ง
3: ร่วมแสน
1: เดี๋ยวมันร่วมแสนแล้วดอนหน้าหลังจากแล้วมาอยู่ได้ร่วมแสนนะทั้งเอาไว้ทั้งนี้หมดเลยเพราะยังไงมันก็จะเข้าที่นี่อยู่แล้วทั้งอุดรก็ไม่มีอะคราวนี้มันคือมีก็จะมีติดพอติดบัญชีเท่านั้นแหละคือเราสั่งให้เข้าทางนี้ให้ทั้งหมดเลยเข้าหมดนี่พระก็มามากแล้วนะพระเวลานี้กำลังมามากพระท่านมาด้วยความรักพ่อรักแม่รักชาติรักศาสนาท่านมา เวลานี้กำลังถูกรังควานทุกแบบทุกฉบับทั้งชาติทั้งศาสนากำลังถูกรังควานทุกอย่างอย่างไม่เป็นธรรมเลยนี่แหละมันคือถ้าผู้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในป่าในเขาปกติท่านไม่ค่อยได้ออกมานะมาในเมืองอะไรนี่ท่านไม่มาท่านอยู่ในป่าในเขาเสาะแสวงอัดธรรมด้วยความเย็นใจเย็นใจมาตลอดจำนวนมากฮะแล้วก็ภาคอีสานรู้สึกว่าพระกรรมฐานมากเพราะหลักใหญ่อยู่ที่นั่นมาตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลักใหญ่อยู่ที่นั่นแต่แตกกระจายที่นี่ที่บรรดาพระทั้งหลายก็จึงมีมากทางนั้นล่ะมีหมายถึงภาคปฏิบัติรู้สึกจะมากกว่าภาคอื่นๆเพราะต้นลำใหญ่โตอยู่ที่นั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนอกจากนั้นก็พอนอกจากหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ออกจากท่านมาก็กระจายอีกแล้วนี่ที่นี่ลูกศิษย์ลูกหาก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นมากกระจายไปทั่วไปเลยแต่มีน้อยกว่าทางภาคอีสานนะมีทุกภาคอะล้วนแล้วตั้งแต่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นนะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเลยแล้วก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็เป็นอาจารย์อีกกระจายไปอีกนี่มันถึงได้กระจายมากมายท่านอยู่ในป่าในเขาขนาดนั้นท่านไม่ได้สนใจกับอะไรยังทำให้ท่านในเดือดร้อนวุ่นวายและออกมาจากป่าจากเขานี่ก็จะออกไปประชุมกันแล้วท่านมาด้วยความรักชาติรักศาสนารักพ่อรักแม่รักญาติมิตรเพื่อนฝูงทั่วประเทศไทยแม้ท่านอยู่ในป่าในเขาท่านยังออกมาเพราะเรื่องมันเกี่ยวโยงกันด้วยความรักความห่วงใยในชาติของตนพ่อแม่พี่น้องของตนท่านก็ได้ออกมาท่านมาด้วยไม่ได้มีการบีบบังคับนะท่านมาด้วยความพอใจที่จะมาแก้เหตุการณ์ต่างๆซึ่งเลวร้ายมากเวลานี้นั่นแล้วไม่มีอะไรแล้วอยู่ๆก็มาแสดงความเลวร้ายขึ้นมาในวงชาติศาสนาของเราเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศาสนาเนี่ยสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่มีอะไรบกพร่องเลยพุทธศาสนาไม่ปรากฏว่าบกพร่องนี่เวลานี้ก็ถูกเหยียบย่ำทำลายเหยียบหัวพระพุทธเจ้าซะด้วยนะพระพุทธเหยียบพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเหยียบพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วยกันเพราะทั้งสามพระองค์นี้อยู่อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านก็มาเพื่อปกป้องรักษาสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นว่าสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นไม่ใช่ธรรมดาเป็นภัยเป็นมหาภัยต่อศาสนาโดยแท้ว่างั้นเลยอันนี้ก็เกี่ยวโยงออกไปเชื่อมโยงถึงทั้งชาติด้วยไปหมดเลยหัวใจของชาวพุทธเราก็คือศาสนาแล้วหัวใจของพี่น้องชาวไทยเราก็คือชาตินั่นแล้วเกี่ยวโยงกันอยู่กับศาสนาเมื่อกระเทือนก็กระเทือนไปด้วยกันหมดทีนี้เวลาท่านมาท่านก็ต้องมาเกี่ยวกับเรื่องความกระทบกระเทือนนั่นเองนั่นจึงได้มานี่จะมามากอยู่นะพระเจ้าพระสงฆ์เหล่านี้ท่านมาด้วยความกล้าหาญชาญชัยเป็นความจะแน่ใจในหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านปฏิบัติอยู่แต่ถูกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาท่านต้องมาดูเหตุการณ์ฟังเหตุการณ์หรือจะควรเหตุการณ์ใดๆแต่เหตุการณ์ใดๆท่านจะมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นท่านจึงได้มามากมายนะนี่ก็กล่าวว่าวันพรุ่งนี้แหละจะวันพรุ่งนี้แหละจะไปมีการประชุมกันทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะทำหน้าที่วันพรุ่งนี้ในนามของท่านเป็นลูกของชาติไทยเราพระทุกองค์มานี้หมดนั่นแหละบรรดาผู้ที่ต้องควรที่จะมาและสมัครใจมาไม่มีใครไปบีบบังคับท่านนะนี่แหละเรื่องอันไม่ดีทั้งหลายมันทำให้กระเทือนจนกระทั่งผู้อยู่ในป่าในเขาปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างสมบูรณ์ตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความเต็มใจของท่านก็ได้แตกกระจายมาอย่างนี้นี่คือความเลวร้ายเพราะมันไหม้ไปที่ไหนเราอยู่ดีๆนี่ลองลูกไฟก็เด่นไปที่ที่น่ะแล้วก็แตกคือใช่ไหมล่ะอันนี้มันก็ไม่ใช่ลูกไฟมันลูกระเบิดนั่นน่ะมันทำความเดือดร้อนแก่ชาติแก่ศาสนาไม่น้อยนี่นะ นั้นมันเรานี่พูดจริงๆก็เราเป็นธรรมไงเราพูดด้วยความเป็นธรรมไม่ได้ก่อฆ่าศัตรูก่อกรรมก่อเวรแก่ผู้ใดเราพูดได้เต็มปากเพราะว่าพุทธศาสนาของเรานี่สมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเพิ่มเติมส่งเสริมอีกแล้วเราถ้าว่าเพิ่มเติมที่ควรจะพอมาประดับบ้างนิดหน่อยก็น่าดูน่าจ้องน่ามองอยู่นะไอ้เข้ามาทำลายโดยไถ่เดียวนี่สิยังเป็นอยู่เวลานี้เข้ามาทำลายทั้งนั้นนะหลักธรรมวินัยกลางออกมามีแต่ระเบิดที่จะมาทำลายหลักธรรมหลักวินัยหลักศาสนาและชาติไทยเราแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงคนไทยแล้วพูดให้มันเต็มยศกับคนไทยไม่ใช่หมาเออพระไทยไม่ใช่หมาไทยนัวรู้ดีรู้ชั่วแล้วเป็นเจ้าของของชาติเจ้าของของศาสนาจะยอมให้ใครมาลุกลามหรือทำลายได้ง่ายๆหรือเออตั้งแต่หมาอยู่ในบ้านมันลองเข้าไปลุกลามในบ้านมันที่มันไล่กัดเลยบางอย่างน้อยมันเห่าทันทีต่อสู้นอกจากนั้นมันกัดอันนี้คนทั้งประเทศเป็นผู้รักษาคุณค่ามหาศาลอยู่ภายในชาติของตนศาสนาของตนอยู่แล้วใครจะมายุ่งฮะใครจะมาลุกล้ำได้ง่ายๆวะฮะจะมาแบบสุกเอาเขากินกืนไปเรื่อยกืนไปเรื่อยใครขวางทางกำจัดมันไปขวางทางตะกัดตัดคอมันคอมันนี่มันคอคนนะเป็นพิจารณาให้ดีคอมันคอคนมันไม่ได้คอคอดคอแทบพอจะไปตัดให้เรือได้ผ่านได้สบายสบายนะเนี่ยพากันพิจารณาพี่น้องชาวไทยแล้วอย่างนี้แหละไม่มีเหตุมีผลแต่เหตุผลที่มันมีขึ้นมาก็ใครคิดได้ถูกต้องคือเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญบ้าเยินยอทุกอย่างบ้ามักใหญ่ไฟสูงทั้งยิ่งความดีมันมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบก็มันสร้างอย่างนี้สร้างแต่ความชั่วความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นมันจะเอาความดีมาจากไหนนี่แล้วมันก็เป็นบ้าว่าเป็นความดีความเด่นมันดีอะไรเป็นคือฟืนคือไฟนี่แหละมันเกิดขึ้นสาเหตุเกิดขึ้นจากบ้ายศบ้ายศบ้าลาภบ้าอำนาจบาทหลวงบ้าหิวโหยรวยแรงในทั้งหลายที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นบ้าในสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นลงในมีอันนี้แหละเป็นเหตุให้มาก่อกวนเวลานี้เพื่อให้คนไทยทั้งชาติยกยอสรรเสริญมีลาภก็จะขอหมายถึงว่าให้คนไทยหาลาภมาให้เอาใจไหมหาลาภมาให้หายศมาให้จะอะไรคนไทยก็ไม่มียศก็มีแต่ขี้หมาไปโปกหัวมันนี่ยศเห็นไหมว่างั้นนะหาไม่เข้าเรื่องเข้าราวขอให้ทำดีสิเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเยินยอเกิดขึ้นมาเองนี่ชุ่มเย็นชุ่มตาชุ่มใจไอ้เกิดขึ้นมาด้วยความหิวโหยรุนแรงปราบนั้นปราบนี้ขู่นั้นขู่นี้เพื่อจะเอาความดีจากตนเพราะการทำความชั่วความเสียหายแก่อื่นมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นี่แล้วมันขัดกันตรงนี้พี่น้องหลายทราบเสียหลักเกณฑ์นั้นพอดีอันดีงามมีอยู่ให้พากันดำเนินอย่างท่านพูดได้ลาภยศสรรเสริญท่านไม่ได้ประหาถกหาเถียงหาตื่นกินอย่างนั้นนะได้ด้วยความดีความชอบผู้ที่ได้แล้วยกตัวอย่างที่เป็นแบบฉบับอย่างตายตัวก็คือบรรดาสาวกทั้งหลาย80องค์เป็นสาวกอรหันต์ทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งยศหรือตั้งสมณศักดิ์ให้ทุกวันนี้เรียกสมณศักดิ์ในครั้งเผื่อการท่านตั้งเอตตะคะคือหมายคือว่าแปลนผู้เลิศเลอในทางต่างๆกันในแง่ต่างๆกันคือผู้เลิศเลอองค์นั้นเลิศเลอทางนั้นองค์นั้นเก่งทางนั้นองค์นี้เก่งทางนี้เช่นอย่างพระสารีบุตรเก่งคือความเป็นอาหารเป็นพื้นอันเดียวกันแล้วอันที่พิเศษจากความเป็นประธานไปนั่นแหละเป็นเอตระคะคือสมณศักดิ์ของท่านองค์นี้เลิศเลอทางปัญญาเช่นพระสารีบุตรเก่งทางปัญญาองค์นี้เก่งทางนิทานสัญญาลูกภาพเช่นพระโมคคัลลาองค์นี้เก่งทางพระหูสูตรอย่างพระอานนท์ ป็นพุทธอุปัฏฐากเต็มทั้งพระพุทธสูตรได้ศึกษาแล้วเรียนมามากจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ารับสั่งอะไรพระอานนท์เก็บไว้หมดไว้หมดนี่แหละนี่ท่านเก่งในทางนี้เรายกมาเพียงเอกประเทศอย่างนี้นะนี่ท่านได้รับเองที่พระพุทธเจ้าประทานให้และสงบเย็นใจเรื่อยมาท่านไม่ตื่นเต้นท่านไม่เป็นบ้าพอยศเนี่ยเห็นไหมพระอรหันต์ท่านได้รับสมณศักดิ์ท่านได้ยศเป็นผู้ดีเลิศในทางนั้นทางนี้ท่านไม่ได้เป็นบ้านะส่วนเรานี่ดินเหนียวติดหัวก็ว่าตัวมีหงอนพองตัวขึ้นมาแสดงตัวเลิศเลยยิ่งกว่าโลกไปอีกนี่ที่มันน่าทุเรศมากทีเดียวความปรารถนาลามกอันนี้ทำโลกทำชาติทำศาสนาให้เดือดร้อนคำว่าความปรารถนาลามกก็แตกแขนงไปเปียกแล้วสิความหิวโหยทางลาภทางยศทางคำสรรเสริญเยินยออยากให้เขารับนับหน้าถือตาเดี๋ยวนี้มีตั้งแต่บ้าอะไรที่พูดส่วนรวมมันแหละว่าบ้าอะไรนั่นน่ะพิจารณาเอานะมันเป็นบ้าไม่เข้าท่ามันตั้งยศให้แบบไปเป็นบ้าไปเลยไม่ตั้งยศให้เป็นบ้าตั้งให้เป็นคนดีคนดีส่งเสริมเพื่อความดีงามในศีลในธรรมปฏิบัติหน้าที่การงานให้ราบรื่นดีงามตามหลักธรรมหลักวินัยของสมณะนั่นยศหาก็ยศของพระไม่ใช่ยศของคฤหัสถ์พอจะไปตื่นเต้นหาเหยียบนั้นเหยียบนี้ไปอย่างนั้นแต่ยศทางฝ่ายโลกมีได้นะยศใหญ่ยศสูงอำนาจมากนี่มันทำลายได้สำหรับโลกของเขาก็ไม่ค่อยอะไรถือกันนักนะแต่พระเนี่ยไปเป็นแบบโลกนี่เร็วกว่าโลกที่อื่นนะไม่ใช่ธรรมดาเสียหายมากทีเดียวเหมือนผ้าขาวเราถ้าผ้าด่างๆดำๆมีอะไรแปดเปื้อนก็ไม่ค่อยได้เรื่องไรลาวอะไรถ้าผ้าขาวมีนิดหนึ่งแปดเปื้อนรู้ทันทีนี่เรื่องศาสนาเป็นเทียบกับผ้าธรรมชาติสุดนั้นเมื่อมีอะไรมาถูกมันก็เป็นดำดำด่างด่างดาวไปเลยไอ้นี่ไอ้พวกเลวร้ายดิมันจะทำตัวเป็นหลังหมีไปเลยนี่นะมันจะมีอะไรด่างด่างดาวดาวมันดำไปหมดเนี่ยมันยิ่งทุเรศมากนะคือหลังหมีถ้ามันดำธรรมดามันก็ไม่เป็นไรหลังหมีไม่มีใครถือสาดิไอ้หลังผ้าหัวล้นล้นเป็นบ้านี่นะมันพิลึกนะทำตัวเป็นหลังหมีมันร้ายกว่าหมีนะมันเลวร้ายหมีไม่ไปทำพิษทำภัยต่อผู้ใดไอ้หลังผ้าหัวร่อนๆเราเป็นหลังหมีนี่มันร้ายนะจนผ้ากระทะแตกกระจัดกระจายมาจากทุกแห่งหนก็เพราะหลังหมีของพระนั่นแหละมันก่อกวนยุ่งเหยิงวุ่นวายให้พระท่านเดือดร้อนเงี้ยฟังเลยมันดีไหมล่ะถ้าท่านอุตส่าห์พยายามปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาท่านสนใจอะไรกับเรื่องเหล่านี้แต่เมื่อมันกระทบกระเทือนหนักเข้าจนไหวไปหมดทั้งตัวทั้งกายทั้งใจแล้วท่านจะอยู่ได้ยังไงเพราะเป็นความเกี่ยวโยงกันท่านต้องมานี่แหละที่พาท่านมามากๆก็เพราะเหตุเหล่านี้เองมันมีชิ้นดีอะไรอยู่ในกฎข้อบังคับของหลังหมีนั่นน่ะมันมีตั้งแต่พิษแต่ภัยเต็มนั่นเลยล่ะแล้วใครจะเอามาว่าชมว่าดีได้ล่ะพิจารณานี่ล่ะที่ท่านมาเพราะเหตุนี้เองเราพูดก็พูดตามเหตุคือตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นใจเราพูดว่าอย่างไรเราก็พูดตามหลักความจริงนี่คือธรรมพูดตามหลักความจริงเรียกว่าธรรมไม่หา อะไรใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงเรียกว่าธรรมมีภาพมากมากมาวันนี้เริ่มมากแล้วนี่ก็มากแล้วจะมีอยู่ทุกแห่งท่านต่างองค์ต่างมาทุกภาคละมารวมหัวกันเข้ารวมตัวกันเข้ามาเนี่ยโอ้เราทุเรศนะพุทธศาสนาของเราให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานแสนนานผลแห่งการแห่งความชุ่มเย็นถึงจุดสุดยอดได้แก่อรหัตตบุคคลนี่แหละจากศาสนาพุทธของเราแล้วก็ไม่ทราบที่มาตั้งคือนี่เจ้าอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามาให้ ชาติศาสนาของเมืองไทยเรานี่ยอมรับใครจะยอมรับได้ล่ะที่ที่เลิศเลยก็เห็นกันอยู่ลูกกันอยู่มาเฉพาะพุทธศาสนาของเรานี่ก็ถึง 2,500 ปีนี่เลิศเลยมาตลอดทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาแข่งพุทธศาสนามาแข่งก็เป็นไฟอย่างนี้เนี่ยร้อนไปทั่วแห่งทุกแห่งทุกคนอย่างที่เห็นกันนี่พระอยู่ในป่าในเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะไฟอันนี้ไฟก่อกวนไฟลูกกลานไฟบ้ายศบ้าลาบบ้าสรรเสริญเยินยอหาเห็นว่าผมไม่ได้ยะตามไปเผาพระท่านถึงได้ออกมาเราทุเรศเหมือนกันนะก็มันดูด้วยกันนี่หลักธรรมหลักวินัยมาคัดค้านต้านทานกันได้ยังไงหลักธรรมมีกันไหนซึ่งเป็นหลักตายตัวยอมรับกันทั่วแดนแห่งชาวพุทธเรามีอยู่นั่นอันนี้มันมาจากไหนเนี่ยปลอมแปลงมาจากไหนมาแง่ไหนก็เป็นมหาภัยมาแล้วผู้ที่รู้ตามหลักแห่งความจริงคือพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามรู้อยู่แล้วแล้วสิ่งเข้ามากัดข้องทำไมจะไม่รู้ว่ามันเป็นภัยนี่แล้วยิงสลบสองแม่นะแล้ววันพรุ่งนี้ถ้าท่านคงขันจะหันตามวัดตามมาละมั้งนะเพราะท่านฉันคนเดียวนี่นะนะคงจะฉันที่วัดอโศกถ้าจะมีจำนวนมากมันก็ควรจะไปสอดส่องหรือไปดูก็ดีถ้าจะมีมากเท่าไหร่ที่ท่านมาเนี่ยแล้วก็พูดทั้งนั้นฝืดเคืองไม่อยากกระปกแต่มันก็จำต้องได้พูดถึงนั้นมันสกปรกมากเลอะเทอะมากเกินกว่าอะไรเรียกว่าที่พระเรารู้ดีรู้ชอบละเอียดตามหลักธรรมวินัยจะทำกันได้ลงคอก่อกันได้ลงคอว่างั้นมันจึงสลดสังเวชมากนั้นเราทำไมจึงทางสำคัญมีความปรารถนาลามกเขาถึงอย่างนั้นจนถึงขนาดที่ว่าดูไม่ได้เลยแล้วยังมีหน้ามีตาไปโฆษณาชวนเชื่ออีกด้วยนะโฆษณาชวนเชื่อโจมตีให้ชวนเชื่ออยู่ผู้ทำดีโลกก็เห็นไม่ใช่โลกตาบอดผู้ทำดีก็เป็นคนดีผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นก็เป็นคนดีธรรมดาทำไมเขาจะไม่รู้ว่าการโฆษณาการโจมตีเป็นความถูกหรือความผิดความกันแกล้งหรือความจริงใครก็รู้ด้วยกันนี่นะมันมีแต่เรื่องขายตัวเองไปทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเอาเข้ามาเลยมาโทษเยอะนะนั่นโทษมากนะ
2: สมชายคร
1: ับ สมหมายไง
3: สมชายค
1: ่
3: ะ
2: สมชายครับ
1: โอ้โชคชาย
2: คร
1: ับ พอใจโอ้โชคชายแบบนี้ก็มีนะท่อเต็มเรือเลย
3: สองต้นจะค
1: ันนี่ท่อนี่เอาไปนี่ท่านนี่ท่านอะไรตอนล่าเราอันนี้เยอะอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวปืนเลยนะนั่นน่ะแค่นี้น้อยวันนี้กะว่าบ่ายโมงครึ่งนะ
4: ครับผม
1: บ่ายโมงครึ่งผมจะออกไปเทศเมื่อวานนี่ก็ไปเทศที่ราชบุรีเมื่อวานนะแล้วก็อุตส่าห์เทศมันตั้งชั่วโมงเท่าไหร่เมื่อวานนี่ก็เทศตั้งชั่วโมง11นาทีแล้วมันประเทศลพบุรีเท่าไหร่ลพบุรีชั่วโมง
4: 8
1: นั่นประเทศที่ลพบุรีก็ชั่วโมง8นาทีเทศที่ราชบุรีชั่วโมง11นาทีระยะนี้มีแต่ขั้นชั่วโมงเหนื่อยนะที่พูดนี่หมายถึงความเหนื่อยเทศจะแล้วเหนื่อยเดียวมาอะไรใหม่เนี่ยเออเอาให้รางวัลเฮ้ยให้รางวัลสองตัวนี่เอาให้รางวัลไปแค่ให้รางวัลเด็กสองตัวโ
5: ค้ชหลวงตาน้อยกันเจ้าค่ะ
1: นั่น
5: น้อยหลวงตาอยู่คู่กับชาติไทยกันนานนะเจ้าค่ะ
1: เออนี่ให้รางวัล
5: ไปปากพ่อบ้าน
1: ปากพ่อบ้านไปเดี๋ยวเขานี่เป็นคู่เลยนะเออฝากพ่อบ้านไปหนูไปเอา
5: ตาแล้วนี้ทำบุญกับหลวงตาให้หลวงตามีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะ
1: เดี๋ยวนี้เราแข็งแรงอยู่แล้วล่ะ
5: แล้วหลวงตาอยู่กับพวกเรานานๆนะเจ้าค่ะ
1: เราอยู่นานมาแล้วเนี่ย
5: หลวงตารักษาสุขภาพด้วยเจ้าค
1: ่
5: ะ
1: เออรักษาตลอดแต่กู้นี่รักษามาตลอดแต่กี้นี้ไม่ทราบว่ากินอะไรกี้แตก
5: พวกหน
1: ู
5: เ
1: ดิน
5: ลำต
1: ำ
5: ก็ม
1: ี
5: ที
1: ่
5: พ
1: ึ่
5: งนะเจ้าค
1: ่
5: ะ
1: มีแล้วภาษาพระบ้าพูดแบบสบายสบาย
6: อันน
1: ี้
6: เขาร้อยดอนใช่ไหมเจ้าคะลูกก็60ดอนอันนี้คุณกับคุณกับคุณสมบูรณ์และคณะนะคะ
1: พอใจเยอะให้รางวัลดอนลาดได้เยอะแล้วนะวันนี้ดอนลาดได้เยอะแล้วอะไรทำรีอะไรทำรีแล้วเนี่ย

0: ับหลวงตาเพื่อให้ขอกฐินไม่ใช่เหรอเนี่ย
1: ขอกฐินครับ
0: ขอกฐินมาขอกฐินกับหลวงตาเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนได้เป็นเจ้าภาพทอดหรืออะไรจัดทอดกฐินช่วยชาติณวัดป่าบ้านตาในปี2546นี้ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนโดยพร้อมเพียงกันขอฟังเดี๋ยวนะไม่ตอบแล้วตอบหาอะไรตอบอะไรภาษาธรรมลี
2: ตอบหา
0: อะไรที่นี่ให้ก่อนนะมั้งนะหมดฮะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่
0: ได้ให้นะให้ก่อน
3: ห
0: น่อย
3: ดวงตาเจ้าขา
0: ไม่แล้วเหรอเนี่ยเอาไป1บาทเข้าไปเรื่อยๆท้องไม่ใช่เล่นนะมา1บาทเท่ากับ 7,000 7,000 เท่าไหร่ทองน้ำหนัก1บาทเท่ากับเงินไทยเท่าไหร่ฮะ 7,400
1: ถูก
0: นู่นขึ้นเรื่อยนะมันทำไมมันขึ้นนักจับหางมันกระตุกมันหางขาดซะหน่อยมันลดลงแค่น้ำทองคำ1บาทต่อเงินไทย3บาทครับมันเป็นยังไงมันหางยาวนักหางทองคำจับหางกระตุกหน่อยดีกว่าเอาละจะให้พรมีสิทธิ์จะกระตุกหางทองคำหรือไม่พรไป
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่าความเมตตาพาพยุงในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดินิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรณ์บวรดลเจริญพระชนกเกษมสันนิรันดร์เทอญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากที่ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าการปฏิบัติภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: การนั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิ

บูชาพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาอานาปานลมหายใจเข้าออกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายที่ตักของตัวเองเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาหลับตาแล้วก็นึกภาวนาว่าบทต้นๆเรียกว่าพุทโธธัมโมสังโฆนึกในใจพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วก็เอาพุทโธคำเดียวไม่ต้องออกปากนึกในใจและให้นึกพร้อมกับลมหายใจเข้าและออกให้เป็นที่สังเกตว่าจิตของคนเราจิตของเรานี่คือดวงจิตผู้รู้มารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ว่าเรานึกพุทโธพุทโธในใจหรือเรานั่งฟังเทศฟังธรรมเมื่อเสียงดังขึ้นเสียงนี้ก็จะลอยไปในอากาศไปเข้าที่โสตที่หูของเราจิตผู้รู้ภาวนาพุทโธอยู่นั่นแหละมีความรู้สึกอยู่ในจิตในใจให้รวมจิตใจลงไปสู่ดวงใจของเราที่นึกพุทโธพร้อมกับลมเข้าลมออกส่วนจิตนั้นก็ให้ระวังไม่ให้ปล่อยออกไปภายนอกให้รวมเข้ามาภายในสิ่งใดที่เป็นอดีตล่วงแล้วก็มันแล้วไปแล้วไม่ต้องเอามาคิดนึกปล่อยวางเสียส่วนใดที่เป็นอนาคตการข้างหน้าพรุ่งนี้ปะลืนนี้หรือจะทำอะไรต่อไปก็ยกไว้ก่อนไม่ต้องไปคิดถึงให้ตั้งใจลงไปในเวลาปัจจุบันคำว่าปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เราฟังธรรมเรานั่งสมาธิจิตเราก็ไม่ให้ไปที่อื่นเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นี่แหละมานึกน้อมอยู่ในคนพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้าภาษาบาลีว่าพุทธพุทโธภาษาแล้วพระเจ้านึกก็ให้รวมใจลงอยู่ในใจของเรามันจะมีอารมณ์ในใจอย่างใดก็ปล่อยวางออกไปอารมณ์แห่งความดีใจอารมณ์แห่งความเสียใจครับแค้นแน่นใจไม่ให้มีร่างกายก็ให้อยู่ในท่านั่งปลอดโปร่งสบายกายวาจาก็ต้องไม่พูดใจก็ไม่คิดไปที่อื่นเมื่อนึกน้อมในใจได้ยินเสียงพุทธะพุทธะพุทโธที่ไหนก็รวมจิตรวมใจอยู่ที่นั้นจิตใจคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะแสงสว่างอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตใจคนเราจริงๆเป็นธาตุนามธรรมคำว่านามธรรมไม่มีชื่อไม่มีตัวไม่มีเหมือนร่างกายมีดวงจิตผู้รู้นั้นเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศแต่มันมีความรู้อยู่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรได้ในดวงจิตดวงเดียวนั่นแหละมันมีเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตนั้นมันรับรู้ดวงจิตนั้นมันจึงไม่มีตัวไม่มีตนแต่เมื่อมาอยู่ในรูปขันธ์ร่างกาย
ของคนก็เป็นเรื่องคนไปเวลายืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยก็จิตนั่นแหละมันสั่งการให้ร่างกายทำไปตามจิตใจมันชอบแต่จะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่ได้จึงมีวิธีการบริกรรมภาวนาอุบายใดอุบายหนึ่งเป็นต้นว่าพุทโธพุทโธก็ให้นึกน้อมทุกขณะจนถี่ยิบไม่ให้จิตใจมันคิดไปที่อื่นรวมจิตลงไปอยู่ที่ลมเข้าลมออกถ้าเราสังเกตให้ดีตั้งจิตให้ลงถึงที่ก็จะเห็นในจิตนั่นแหละว่าได้ยินเสียงว่านึกพุทโธมีความรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาใจนั้นจึงเป็นดวงจิตดวงวิญญาณอันไม่ไปที่ไหนที่เราว่าจิตไปโน่นไปนี่น่ะมันเป็นเพียงสัญญาอารมณ์ความหมายเอาเท่านั้นความจริงตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดมานอนอยู่ในท้องแม่คนละ10เดือนไม่ได้ไปไหนจิตดวงที่โลนี่แหละมันมาปฏิสนธิวิญญาณมายึดเอาถือเอาโรคประขันร่างกายตัวตนคนเราเป็นหญิงก็ยึดเอาร่างกายหญิงเป็นชายก็ยึดเอาร่างกายชายเกิดมาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราตัวโกของโกแม่พ่อแม่ญาติทั้งหลายตั้งชื่อว่ากอว่าขอจดจำเอาว่าชื่อนั้นเป็นชื่อของเราถ้าใครมาดุด่าว่าไล่ให้กับชื่อก็โกรธนั่นแหละจิตมันหลงยึดหลงถือเอาเวลาภาวนาท่านไม่ให้ไปยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนถ้าไปยึดโยจิตมันรวมลงไปไม่ได้วุ่นวายเวลาภาวนานึกน้อมอะไรก็เอาให้มันแน่วอยู่ในจิตใจนั่นแหละจิตใจจริงๆมันมีอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็จิตใจดวงผู้รู้อยู่นี่แหละนั่งก็รู้ว่าเรานั่งยืนก็รู้ว่าเรายืนเดินก็รู้ว่าเราเดินดีใจก็รู้ว่าเราดีใจเสียอกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลก็รู้สึกว่าเราร้องไห้น้ำตาไหลผู้ที่รู้จักนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตใจจงรวมจิตใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในใจของตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกเอาจนจิตใจนี้สงบระงับเยือกเย็นสบายได้ทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนรวมจิตรวมใจอันนี้ได้ตั้งมั่นได้ดีเท่าไรจิตอันนี้ละมันจะมีสติมากขึ้นมีสมาธิคือจิตมันตั้งมั่นขึ้นจิตอันผู้รู้นี่แหละมันจะมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารขึ้นมาไม่มีตัวแต่มันก็มีดวงจิตนั่นแหละถ้าฝึกฝนอบรมตัวเองสั่งสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็สงบระงับเย็นสบายเคยโกรธก็ไม่โกรธเคยโลภอยากได้นนได้นี่เกินประมาณก็ไม่โลภและไม่หลงไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในโลกด้วยเมื่อจิตดวงนี้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปที่อื่นจิตมันก็สว่างสวัยอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจตัวเองตาดูหูฟังอะไรก็มีสติทั้งนั้นเมื่อมีสติความระลึกได้ไม่หลง

0: าธิก็ตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้มากเท่าไรญาณอันวิเศษที่จะละกิเลสในใจให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็อยู่ที่จิตใจนั่นแหละแต่ต้องทำต้องประกอบทุกเวลาจะพูดจาปราศัยก็ให้มีสติจะนั่งก็ให้มีสตินั่งแล้วจะลุกขึ้นก็ให้มีสติคนไม่มีสติขาดสตินั้นเรียกว่าไม่ได้เรื่องคนบางคนนั่นเวลาไปนั่งที่ไหนแล้วก็ไม่ดูบนศีรษะของตนว่าเรานั่งในที่มีไม้มีอะไรอยู่บนศีรษะเวลาจะลุกไปก็ลุกขึ้นไปเลยไม่ดูก็เอาศีรษะตัวเองโดนกับไม้เขาเลือดแต่ไหลออกก็มีนั่นคือว่าขาดสติคนขาดสติเดินไปก็ไปเหยียบขวากเหยียบหนามเหยียบฐานไฟเขาทิ้งไว้ก็มีนั่นคือว่าขาดสติเรามีตาตั้งสองข้างก็ให้ดูให้ดีถ้าจิตมันมารวมมาอยู่ในตัวในกับจิตของเราแล้วสติก็อยู่ที่นี่หลักศีล5ศีล8ศีล10 227ก็อยู่ที่นี่แหละศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติจนถึงความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนตลอดจนไปถึงขั้นสูงที่สุดที่เรียกว่าไปถึงนิพพานนิพพานก็อยู่ในใจคนเราทุกคนแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ละความลุ่มหลงมัวเมาในจิตใจให้หมดสิ้นแม้พระนิพพานมีอยู่ก็ไม่เห็นถ้าเลิกละอะไรต่อมิอะไรออกไปหมดแล้วเหลือแต่ดวงจิตผ่องใสสะอาดก็จะเห็นแจ้งซึ่งนิพพานสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหม้อไฟแดงอยู่ที่ปากหม้อทุกข์ยากมันอยู่ที่ตีนที่มือว่าอย่างนั้นก็คือมันอยู่ในตัวคนเราอยู่ในใจเราทุกคนเราไม่ได้รวมจิตใจมาดูเวลาภาวนาท่านจึงให้รวมจิตรวมใจมาดูร่างกายภายนอกมีอะไรมีมือมีแขนมีเท้ามีศีรษะแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในหนังหุ้มมีดวงจิตอยู่ภายในเมื่อดวงจิตมีอยู่ภายในทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นนั่งอยู่ที่ไหนก็คือจิตมันนั่งอยู่นั่นแหละได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่รู้ไปไม่เอาละทิ้งรู้อยู่รู้กลับเข้ามากลับเข้ามาอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ที่ตัวของตัวเองไม่ต้องไปหาดูคนอื่นคนอื่นจะเป็นใครก็ตามก็เหมือนตัวเรานี่แหละมีตาสองหูสองจมูกสองปล่องปากหนึ่งลิ้นหนึ่งมีจิตใจครองร่างกายอยู่ก็เหมือนกันนี่แหละยังไม่ตายก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงถ้าถึงเวลาตายสมมติว่าเราไปตายในป่าในที่ไม่มีคนอื่นเห็นร่างกายของเราก็จะทิ้งไว้ในป่าตายแล้วมันก็จะเปื่อยเน่าพุพังแมลงวันก็จะมาไข่ใส่เป็นหนอนกิน กินน้ำเลือดน้ำเหลืองของเราหมดไปแล้วก็ยังเหลือกระดูกงานเข้ากระดูกก็กระจัดกระจายไปเปื่อยเน่าผุพังทับถมแผ่นดินไปเท่านั้นเองส่วนดวงจิตดวงใจผู้โลภผู้ภาวนาอยู่นี่มันก็ไปอีกทางหนึ่งเมื่อมันไปคล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ไหนมันก็ไปหลงไปติดไปตามนั่นแหละไปเกิดมาใหม่เกิดมาใหม่ก็ตายไปอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ในโลกนี้ถ้าเราภาวนาให้ดีดูให้ดีๆแล้วมันไม่น่ามาเกิดพอเกิดมาแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์ได้กินก็เป็นทุกข์ไม่ได้กินก็เป็นทนก็เป็นทุกข์ไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์ฝนตกแดดออกอะไรมันมีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้นคือจิตใจมันคอยไปยึดไปถือยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราถ้าเราตามดูแล้วว่าอะไรเป็นของเรามันไม่ได้ว่าล่ะธาตุดินคือร่างกายคนเราธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมแต่ละอย่างละอย่างถ้าเราถามดูว่าธาตุดินนี้เป็นของเราไหมมันก็จะเฉยธาตุน้ำนี่เป็นของเราไหมมันก็จะเฉยอยู่มันไม่ว่าเป็นของใครมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแก่ชราเจริญขึ้นเจริญขึ้นหมดขีดแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมผลที่สุดก็เกิดแล้วก็ตายไปเป็นอยู่อย่างนี้จิตถ้ามันลุ่มหลงมัวเมาแล้วไม่รู้สึกตัวล่ะคล้ายๆกับว่าคนเราที่มันมีความโกรธเกิดขึ้นคนอื่นผู้อื่นทำไม่ถูกจิตใจของตัวเองเมื่อมันโกรธจัดโกรธจนกระทั่งว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาแล้วมันดุด่าว่าไล่ไปตามเรื่องหนักเข้าก็ประหัตประหารฆ่าฟันลันแทงผู้อื่นให้ตายไปก็ได้นั่นคืออำนาจของความโกรธความโลภความหลงอย่าให้อำนาจนั้นมาโยในตัวในกายวาจาจิตของเราในตัวในกายวาจาจิตของเรานี้ให้มีคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธนั้นพระพุทธเจ้าท่านละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงให้หมดให้สิ้นไปจากใจของพระองค์แล้วละวาสนาอาจินที่เคยเป็นมาอย่างไรพระองค์ก็เลิกได้หมดละได้หมดจิตใจพระองค์ก็ใสอยู่เหมือนแก้วเหมือนแก้วมณีโชติแก้วมณีโชติเป็นแก้วที่เรียกว่าใสใจมนุษย์คนเราตลอดถึงเทวดาอินพรหมถ้ามาหัดสมาธิภาวนาจากพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจมนุษย์คนเราและเทวดาจะเป็นจิตใจอันใสศรัทธานำมาซึ่งความเชื่อความเลื่อมใสในคนพระพุทธเจ้าในคนพระธรรมในคนพระอริยสงสาวกแล้วจิตใจก็จะได้เย็นได้สบายยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็รู้จากการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้ากายของคนเราแตกดับไปแล้วใจนั่นแหละมันก็ไปเกิดในภพในชาติที่สูงขึ้นไปเป็นมนุษย์ก็ต่อเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็เป็นพญาอินทร์พญาพรหมขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งเป็นอะไรต่อมิอะไรก็มันกิเลสพาเป็นละกิเลสฆ่ากิเลสทั้งความโกรธให้ตายไปฆ ฆ่ากิเลสความโลภให้ตายไปฆ่ากิเลสความหลงให้ตายไปคือไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสจิตอันนั้นก็เรียกว่าแจ้งพระนิพพานนิพพานนั้นเมื่อแจ้งแล้วก็เป็นอว่าไม่มืดไม่หลงตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายท่านแจ้งแจ้งชัดเจนว่าในโลกนี้เกิดมาแล้วก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะให้มันเที่ยงกงอยู่ไม่แก่ไม่ชราก็ไม่ได้เกิดมาแล้วทีแรกก็เป็นทารกอยู่ในเบาะในเปกนานเข้าพ่อแม่เลี้ยงดูรักษาก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเมื่อยายหมดขีดแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมแก่ชรามีฟันหลุดออกมาผมขาวร่างกายทุกพลภาพผลที่สุดก็ไปโซความแตกดับธรรมดาวนเวียนอยู่ในโลกอันนี้นับไม่ถ้วนถ้าไม่ภาวนาละกิเลสในใจของตนจริงๆแล้วก็จะมาเกิดมาตายยุ่งยากอยู่อย่างนี้แหละมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งที่มีไม่มีอะไรก็ทุกข์เพราะไม่มีทุกข์เพราะจิตไม่รู้จิตไม่ภาวนาจิตไม่ละกิเลสความโกรธให้หมดไปจิตไม่ละกิเลสความโลภะให้หมดไปจิตไม่ละกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปจิตใจอันนี้เมื่อมันแตกดับตายไปมันก็มาตั้งใหม่ขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาก็มาเป็นคนเป็นสัตว์อีกต่อไปไม่จบไม่สิ้นคือว่าทำตามอำนาจกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่ตลอดกาลเลยกิเลสเหล่านี้มันพาให้เกิดเกิดมาแล้วก็แก่ชราแก่ชราแล้วก็ตายไปตายไปมันก็ตายไปแต่ธาตุดินน้ำไฟลมจิตมันไม่ตายมันก็กลับมาเกิดอีกมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างเก่านี่แหละฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพากันฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในกรรมฐานนั่งกรรมฐานขัดสมาธิให้ได้ทุกๆคืนทำไมท่านจึงให้ฝึกทุกๆคืนเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้รู้เท่าทันจะไม่ต้องไปร้องไห้น้ำตาไหลธรรมดาร่างกายมันเกิดได้มันก็แตกได้ตายได้เมื่อมันเกิดได้มันก็แก่ชราได้เมื่อมันเกิดได้มันก็ต้องมีทุกข์อย่างนี้แหละนี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วโดยย่นย่อนี่แหละให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติประกอบกับธรรมให้ได้ทุกคืนทุกคืนไม่ให้ทอดทุละก็จะมีความสุขความเจริญมีความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดอยู่ในใจก็จะสำเร็จลุล่วงไปดังความมุ่งมั่นปรารถนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิงห์พุทธาจารย์สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าการปฏิบัติภาวนาในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมไรสีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดนดิถีสีสวัสดนิรัติสายร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรพรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันดร์

0: ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณวัดสัทธาธรรมตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ให้ท่านพนกุยาอันนี้ให้นะเป็นยาอันนี้หมดแล้วยาผงยังนี่เล็กน้อยนี่เอาอีกเดี๋ยว
2: ท่านอีกครับเขาจะรีบไปเขาจะรีบไปจะรีบไป
1: เดี๋ยวยังอีกเล็กน้อยยังอยู่ขวดหนึ่งยังอยู่นี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเขาใส่ให้เต็มเลยเนี่ยจากนี้ก็ไปหาตัวจังหวัดใกล้เท่าไหร่เนี่ยฮะ
3: 3กิโลครึ่งครับผม
1: 3กิโลครึ่ง
3: ครับผม
1: เพื่อมานี่เพื่อมากลับบุญมานี่แวะเข้ามานี่เลยเนี่ยฮะมาทางสายนี่เหรอจำไม่ได้นะ
3: เด
1: ี๋
3: ยวขวาเข้ามาเลย
1: เดี๋ยวเข้ามาเลยเหรอ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ฮัดป่ามีแถวนี้มีแห่งเดียวเหรอฮัดป่าแถวนี้มีแห่งเดียวเหรอฮั
3: ดป
1: ่
3: าฮัดป่าอยู่ที่ชิดเกณฑ์เนอยู่ประมาณ
1: นี่อ่ะนี่อ่ะมาจังหวัดแถวนี้
3: มีอยู่แห่งเดียวครับผมมีแห่งเดียว
1: มานี่มาจากทางไหนกันบ้างแถวนี้มาฮะบ้านเราเนี่ยมาจากแถวไหนกันบ้าง
3: มาจากขุนหารก็มีครับผมมาจากขุนหารอำเภอขุนหารก็มีครับผมกัตลักอำเภอขุนหารอำเภอเมืองและอำเภอกัตลมคร
1: ับ
3: ผม
1: เนี่ยมารวมวันนี้เหรอ
3: ครับผม
1: ขุนหาร
3: ครับผม
1: แล้วอะไร
3: กัตลารมกัตลารักแล้วก็บึงบูนราศีศิลาราชผมศรีรัตนะแล้วก็ยางชุบน้อยผม
1: เนี่ยมารวมวันนี้เหรอ
3: ครับผม
1: วัดมีอยู่ที่ไหนพระเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่ไหนนั่นคือที่สงบร่มเย็นของจิตใจประชาชนไอ้พระเทวทัตเราไม่พูดแหละเทวทัตเจ้าหลวงตาบัวนี่เป็นเทวทัตได้ถ้าทำไม่ดีเนี่ยพูดทำไม่ดีอย่างนี้แล้วไม่นับข้อในบัญชีให้ความร่มเย็นแก่ชาวพุทธเราผู้ปฏิบัติดีนั่นแหละจะให้ความร่มเย็นเป็นสุขทางบ้านที่ไหนชาวพุทธเราต้องมีวัดเป็นจุดศูนย์กลางแห่งจิตใจเพื่อความร่มเย็นจากพระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดเป็นพระผู้ปฏิบัติดีประจำวัดหนึ่งหนึ่งเป็นสำคัญมากทีเดียวเช่นสถานที่นี้เมื่อมีวัดขึ้นแล้วก็ควรจะช่วยกันทะนุถนอมให้เส้นหนึ่งขอบเขตบริเวณของวัดก็ควรจะให้มีเป็นสัตว์เป็นจริงเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นขอบเป็นเศษจริงๆเพื่อชาวบ้านไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์จะได้เข้าอาศัยวัดนะวัดจึงเป็นของสำคัญอยู่มากนะเป็นที่ให้ความร่มเย็นคือวัดกิเลสมันไม่ให้ความร่มเย็นจากใครล่ะเรื่องของกิเลสมีเท่าไรได้เท่าไรไม่พอกลืนเรื่อยเรื่องของกิเลสมีกลืนไม่พอมาตั้งแต่โคตรแท้ของกิเลสตั้งกับตั้งกันก็ไม่พอแล้วมันจะต่อโคตรแท้ความไม่พอของมันต่อไปอีกเรื่อยยาวไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีที่สิ้นสุด

ธรรมเป็นเครื่องสกัดรัดต้อนความยืดยาวแห่งวัฏวนของสัตว์โลกที่ไปเกิดไปตายกองกันตลอดไปนั้นให้หดร่นเข้ามาด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติอบรมศีลธรรมจากพระในวัดต่างๆนั่นวัดจึงเป็นของสำคัญที่สร้างวิวัตะสกัดรัดต้อนความยืดยาวของกองทุกข์ที่จะมันจะเกิดจะตายที่กิเลสรากถูไปไม่มีสิ้นสุดให้หดร่นเข้ามาด้วยการสร้างคุณงามความดีมีศีลธรรมภายในใจเนี่ยมันสำคัญอยู่ตรงนี้จึงได้บอกพี่น้องทั้งหลายเช่นสถานที่นี้มีวัดมีวาก็ควรจะพากันทนุถนอมเอาไว้เพื่อเป็นหัวใจของประชาชนแถวนี้หรือที่ไหนไม่กำหนดวัดไม่มีขอบเขตใครติดต่อสื่อสารได้ทั้งนั้นน่ะเราไปเห็นวัดไหนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราสงวนเราช่วยส่งเสริมนะชาวบ้านก็ช่วยรักษากันคืบอยากคานอยากกินอยากกลืนสถานที่ของวัดเข้ามาที่นั่นกลืนเข้ามาที่นี่กลืนเข้ามานี่เป็นลัทธิของกิเลสเป็นเปรตเป็นผีกลืนศาสนากลืนวัดกลืนวากลืนได้ไม่สงสัยกิเลสให้พากันระมัดระวังทุกคนให้ช่วยกันรักษาเพื่อทำเข้าสู่ใจของเราถ้าปล่อยให้ความอยากความทะเยอทะยานไม่เพียงพอของกิเลสกลืนได้หมดหรือไม่ดีมันไม่อยากให้มีวัดมีวาด้วยซ้ำเพราะกิเลสมันประเภทจรวดดาวเทียมมันต้องตำหนิติเตียนเหยียบย่ำทำลายวัดนี่ว่าคือว่าล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ว่างั้นความที่เป็นประโยชน์ของกิเลสก็คือสร้างกองทุกข์ให้สัตว์โลกตลอดเวลามานั้นคือความเป็นประโยชน์ของมันมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่เห็นตัวของมันนะกิเลสเนี่ยถ้าเราจะสร้างวัดสร้างวาสร้างอัดสร้างธรรมนี้กิเลสเข้ากีดเข้าขวางนะมันไม่อยากให้สร้างยิ่งกิเลสหนาเท่าไรยิ่งเห็นวัดเห็นวาศาสนาเป็นข้าศึกมากทั้งนั้นแหละพากันจำเอาไว้นี่ไม่ได้ตำหนิติเตียนที่ใดพูดถึงเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมมันกินไม่พอกิเลสกินเท่าไรกินได้ตลอดแต่ทำท่านพอทำเราเห็นสถานที่นี้ก็เห็นว่าเป็นที่เหมาะสมการบำเพ็ญสมณธรรมของพระด้วยเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมด้วยที่จะมาทำบุญให้ทานถ้ามาวัดพระเทศสอนไม่ได้ก็มานั่งภาวนาสอนตนสิคอยแต่จะให้พระสอนไปที่ไหนก็แห่ให้พระแห่ไปสอนงั้นเหรอต่อไปก็พระมัดติดคอไปสอนสิเหรอเจ้าของไม่ยอมสนใจสอนเจ้าของมันจะเกิดประโยชน์อะไรสารที่ให้อาธรรมของพระท่านแนะนำสั่งสอนแล้วก็เอาไปปฏิบัติตัวเองมาในวัดในวานี่ที่สงบสงัดที่ไหนนั่งภาวนาสงบหัวใจด้วยธรรมมีพุทโธพุทโธกำกับรักษาให้จิตใจสงบเยือกเย็นนั่นมันก็เป็นสุขก้าวเข้ามาวัดความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งนะก้าเข้าไปโรงยักษ์โรงผีโรงลิเกละครระบำรำโป้ความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งไม่รู้จักตายนะก้าเข้าไปตรงนั้นแล้วเหมือนว่าชีวิตจะอยู่ตั้งกับตั้งกันนะมันก็ตายเหมือนโลกนั่นแหละแต่มันเป็นในหัวใจของสัตว์โลกมันทะเยอทะยานดีดดิ้นอย่างนั้นถึงต้องมีธรรมคอยสกัดรักกันเอาไว้ไม่อย่างนั้นไม่มีขอบเขตนะมนุษย์นี่เหมือนสัตว์เร็วกว่าสัตว์อีกเพราะฉลาดกว่าสัตว์ทำลายกันได้ง่ายมากกว่าสัตว์ด้วยนะฉลาดมนุษย์เราถึงต้องมีธรรมกำกับตัวโหดร้ายทารุณคือกิเลสนั่นให้มันถอยออกไปความสงบร่มเย็นด้วยธรรมจะมีขึ้นต่อชาวพุทธของเราที่รับการอบรมศีลธรรมพอสมควรนี่แหละครับวัดจึงเป็นของจำเป็นมากทีเดียวนะเรื่องกิเลสมันไม่เห็นจำเป็นละวัดเนี่ยมันเป็นข้าศึกศัตรูเป็นก้างขวางคอมันตลอดมันกีดมันขวางทุกแง่ทุกมุมแหละจะสร้างวัดสร้างวาอยู่ไม่ว่าที่ไหนๆมักเป็นอยู่เสมอเพราะกิเลสมีอยู่ทั่วไปอาจทำสอดลงมาได้นะกิเลสลุมตีเลยจะสร้างวัดสร้างวากิเลสก็ลุมตีจะทำอะไรอยู่ในป่าเขาไล่ออกจากป่าเข้าบ้านเข้าเมืองเนี่ยกิเลสมันลุมตีหาอย่างนั้นหาเรื่องอย่างนี้แหละกิเลสมันปิ้นป้อนเราลวงเอาอย่างสดสดร้อนร้อนนะ
พระอยู่ในป่ามันก็ไล่เข้าบ้านพระพุทธเจ้าสอนพระให้อยู่ในป่าในเขาที่มันไล่ออกจากป่าจากเขาให้เข้าตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองให้พระไปนั่งปักโกรธอยู่เทศบาลหนึ่งเทศบาลสองท่ามกลางกระดูกหมูกระดูกวัวและประชาชนเต็มอยู่นั่นน่ะมันเป็นยังไงพี่นาจีเวลาพวกโจรพวกมารมันไล่พระเข้าวัดจากป่าจากเขาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ไปอยู่ไล่เข้าบ้านเข้าตลาดเทศบาลเทศสองเป็นยังไงมันขัดกันไหมเวลาพี่กับธรรมมันเข้ากันไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมานะพี่น้องทั้งหลายพากันรักสงวนสถานที่ที่บำเพ็ญนี้เป็นหัวใจของชาวพุทธเรานั่นแหละวัดนี้ไม่เป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของพี่น้องเราทุกคนทุกคนที่จะคอยดูแลรักษาบำรุงกันอย่าปล่อยให้โจรให้มารคาบคืนกลืนออกไปกลืนออกไปหาว่าวัดนี่เป็นก้างขวางคอวัดนี่คือวัดนี่ล้าสมัยวัดนี่เป็นข้าศึกศัตรูต่อกิเลสนั่นแหละมันไม่บอกว่ามันเป็นกิเลสแต่มันว่าหาว่าเป็นข้าศึกศัตรูต่อบ้านต่อเมืองเนี่ยมันไปงั้นนะบ้านเมืองคือใครก็คือครั้งกิเลสตัวโหดร้ายทารุณที่มันมากลืนวัดกลืนวานั่นน่ะจะเป็นใครที่ไหนไปมันเขาบอกเอาอ้างเอาบ้านเอาเมืองมาอวดมาอ้างเฉยๆตัวมันนั่นแหละตัวมันกลืนอยู่ทั่วไปเราไม่ตำหนิใครนั่นเนี่ยเราพูดถึงทั่วไปมันมีอยู่เสมอถ้ามีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะไปอยู่ที่ไหนมันขับมันไล่ทุกแบบทุกฉบับเนี่ยเนี่ยมีอยู่ทั่วไปนะหลวงตานิพพานก็ทั่วประเทศไทยเห็นหมดเพราะฉะนั้นจึงพูดได้อย่างไม่โกรธท่านว่าจะผิดไปจากความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะสมัยนี้ยิ่งมันมีอำนาจวาสนามากกิเลสคืบคานเข้ามาเหยียบย่ำเข้ามากลืนเข้ามาหมดนั่นแหละเห็นอัดเห็นธรรมซึ่งเป็นทองคำทั้งแท่งเป็นขี้หมูราขี่ม้าแห้งไปตัวของมันซึ่งเป็นตัวขี้หมูราขี่ม้าแห้งทำไม่พึงปรารถนาเลยนั่นแหละมันยกขึ้นเหยียบย่ำทำลายธรรมโดยเสกสรรปัญญาตัวเองขึ้นเหมือนว่าทองคำทั้งแท่งแล้วก็เห็นว่าศาสนานี่เป็นขี้หมาไปหมดนั่นแหละเวลานี้ให้ระวังนะพี่น้องทั้งหลายมันคืบมันคานมาทุกแห่งนะที่เหยียบธรรมที่เหยียบธรรมก็ที่เหยียบพวกเราน่ะถ้ามันมีการต้านทานรักษาไว้จะชิบหายหมดศาสนาจะมีเหลือติดบ้านติดเมืองติดผู้ติดคนนะติดพวกเราเดี๋ยวนี้จะไม่มีศาสนาติดนะที่เกินไปหมดเนี่ยให้พากันทนุถนอมรักษาไว้เป็นที่มงคลแก่ชาติบ้านเมืองของเราเพราะบ้านเมืองของเราเป็นบ้านชาวพุทธไม่ใช่บ้านชาวผีเป็นอันตรายต่อศาสนานี่นะอะไรจะเกินธรรมเรื่องเลิศเลอไม่มีอะไรเกินธรรมนะกิเลสมันเลิศเลออะไรแต่มันกล่อมสัตว์โลกไปตามมันได้สบายนะมันเสกสรรมันเป็นเลิศเลอขึ้นมาแหละขี้หมากองนั่นแหละมันเสกขึ้นมาทองคำนะคว้ามัดเรากับประเภทลิงด้วยคว้ามัดเร็วซะด้วยนะถ้าเป็นขี้หมูขี้หมาเราคว้ามัดถ้าเป็นทองคำทำทั้งแท่งเราไม่อยากสนใจนะเป็นอย่างนั้นดูหัวใจเราสิกิเลสเวลามันนั้นหนาเนี่ยมันไม่ถอยนะเรื่องความหยาบความหนาของกิเลสมันไม่พอมันไม่เพียงพอนะ ความหยาบความหนาของกิเลสหยาบเท่าไรหนาเท่าไรมันยิ่งสั่งสมกว้านเข้ามาเผาตัวเองเผาตัวเองเนี่ยคือกิเลสเพียงนั้นแหละหยาบเท่าไรยิ่งเป็นเหมือนหนึ่งว่าละเอียดสุดยอดเลยนะกิเลสเสกสรรตัวเองอันนี้ก็มีนิทานหนึ่งที่มาเล่าพี่น้องทั้งหลายฟังมีบุรุษสองคนเขาเป็นสหายกันภาษาภาคเรานี่เรียกว่าเป็นเสี่ยวกันเขาเป็นเสี่ยวเป็นสหายกันคนหนึ่งชอบไปวัดไปวาฟังศีลฟังธรรมทำบุญให้ทานส่วนเพื่อนคนหนึ่งสนใจทางความชั่วช้าละมกตกเบ็ดตกปลาหาล่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเมาเราเมาสุราเทินไปทางนั้นทางนั้นเรื่องมัดเรื่องวานี่เพื่อนชวนไม่ไปบอก
บอกเลยบอกว่าเราไม่ไปเธออยากไปก็ไปใช่ไหมเวลานี้พวกปลาในน้ำก็อดหมดเขามากเขาแล้วมากเขาแล้วเพราะคนมันไม่อยู่ในมนุษย์เรามากไปที่ไหนปูปลาพวกสัตว์พวกเนื้อไม่มีเหลือแหละว่านี่เธอไปวัดไปวาแล้วเนี่ยเธอไปสวรรค์แล้วจะได้ไม่ได้มาแย่งปูแย่งปลากับฉันว่าไม่แย่งหาอะไรเนื้อล่าสัตว์กับเราเราจะสะดวกสบายสนุกหากินสัตว์ไม่มีใครมาแย่งชิงหากินว่าไม่ยอมไปเลยเพื่อนก็ไม่ทราบจะว่ายังไง ก็ไปทำบุญให้ทานเวลาตายแล้วเพื่อนไปสวรรค์ทำบุญให้ทานพาละละพระบุญพาเพื่อนไปสวรรค์เราไปสวรรค์แล้วก็ไปเป็นเท้าสกัดเทวราชนะเจ้าแล้วเลยคิดถึงเพื่อนฝูงของตัวเองเลงยานดูเป็นยังไงเพื่อนของเราเนี่ยเวลาเป็นเพื่อนกันชวนไปวัดไปวาเนี่ยมันไม่สนใจจะไปมันยังบอกเขาจะไปแย่งหาจู่หากินมันอีกถ้าเราไปทำบุญให้ทานไปสวรรค์เสียจะไม่ได้แย่งหาอยู่หากินกันที่มันไปหากินที่ไหนเมื่อเราขึ้นมาสวรรค์แล้วไม่แย่งมันไปหากินที่ไหนเลยดูเลยมันเลยไปแย่งพวกนอนอยู่ในฐานหากินของมันเองนะคนนี้ไปแย่งกินหมอนนอนในฐานมันก็ไปแย่งขี้ในฐานกินอยู่ในส้วมในฐานเห็นไหมล่ะนี่แหละไอ้ตัวเก่งๆเนี่ยตัวกลัวเขาจะไปแย่งหากินตามบึงตามบ่อตามป่าตามเขาที่มีสัตว์มีเนื้อมีปูมีปลาเวลาตายแล้วมันเลยไม่เข้าหาสัตว์หาเนื้อหาปูหาปลาสิมันได้ลงส้วมนู่นไปกินมูดกินคู่อยู่ในส้วมนั่นกูตายที่นี่วะทำไมเพื่อนกูนี่แย่กูน่าสงสารกูสอนมันแล้วมันก็ไม่ฟังมันยังหาว่ากูจะไปแย่งอาหารการกินของมันซะอีกเพราะเวลาตายแล้วแทนที่มันจะสนุกหากินมันกลับไปแย่งกินขี้ในส้วมกับหนอนทั้งหลายนี่โอ้แล้วกันทุเรศแล้วก็นิรมิตตัวลงมาหาเพื่อนที่นี่นะมาก็กรงเข้าไปฐานเลยแหละไปก็เพื่อนรู้จักเราไหมเนี่ยว่างั้นเราชื่อนั้นชื่อนั้นเป็นเพื่อนของแกนั่นแหละชวนแกไปวัดไปว่าแกไม่ยอมไปแต่ฉันทําบุญให้ทานไปวัดไปว่าคนเดียวที่เวลาตายแล้วฉันไปเกิดอยู่ในสวรรค์เป็นท้าวสกาเทวราชยังอดเป็นห่วงเธอไม่ได้ว่าเราต้องมาค้นคว้าหาเธอก็มาเจออยู่ที่นี่จึงต้องติดตามมาที่นี่เนี่ยเธอมาเป็นหนอนอย่างนี้เป็นยังไงล่ะว่างั้นเราเป็นท้าวสกาเทวราชมีความสุขความสบายมากทีเดียวเราจึงเป็นห่วงเธอแล้วเธอมาอยู่ในส้วมในฐานนี้เป็นยังไงวะมีความทุกข์ลำบากแค่ไหนวะโอ้ยไอ้กูอยู่ในส้วมในฐานนี้ยิ่งสบายกว่ามึงซะอีกว่ะถึงเวลาเขามาส่งเองเขากูไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วอ่ะกินดึกกระทึกอยู่เนี่ยพวกเพื่อนของกูนี่พวกสนุกสนานทั้งนั้นแหละว่ะถึงจะแย่งกันกินมันก็มีมากอาหารอยู่ในส้วมในฐานนี่กูไม่ลำบากลำบนเลยไม่ต้องไปหากินที่นั่นที่นี่แล้วนะมึงอย่ามาห่วงกูมึงไปเสียวมดท่าเพื่อนเลยไปพรหมโลกเห็นไหมลงไปส้วมไปฐานแล้วยังเห็นว่าส้วมว่าฐานว่านอนดีอีกนั่นเก่งไหมอำนาจของกรรมมันกล่อมให้เป็นอย่างนั้นนะให้ยินดีเลยของเลวสามสุดยอดจนได้นั่นล่ะนี่แหละอำนาจของกรรมมันให้ยินดีแต่ทำความชั่วช้าละมกนะจะทำความดีไม่ดีเนื้อเรื่องบาปเรื่องกรรมมันเป็นอย่างนั้นมันกล่อมให้เพลินไปเลยเพลินไปแบบนอนนี่ก็ยังค่อยยังชั่วแน่เพลินไปตกนรกนั่นสิที่นี่นรกไม่เหมือนชั่วเหมือนฐานนะสินรกมันมีเป็นไฟเป็นไฟของกรรมซะด้วยนะไม่ใช่ไฟในเตาของเราอย่างที่เห็นอย่างนี้ความร้อนแผดเผามากกว่านี้ร้อยเท่าพันทวีความเดือดร้อน
อดความทุกข์ความทรมานเราว่าเป็นทุกข์ในโลกนี้สู้ทุกข์ในแดนนรกไม่ได้นะแดนนรกยิ่งทุกข์กว่านี้อีกร้อยเท่าพันทวีแล้วไม่ยอมให้ตายซะด้วยนะให้ทรมานตนอยู่นั้นจนกว่าจะสิ้นบุญสิ้นกรรมเมื่อไรแล้วถึงจะพ้นขึ้นมาได้นั่นความทุกข์แสนสาหัสทรมานไว้อย่างนั้นไม่ให้ตายนะจึงเรียกว่ากรรมทรมานไม่ให้ตายให้ทรมานจนสิ้นกรรมนั่นแหละถึงจะหลุดพ้นขึ้นมาได้นั่นน่ะนรกมันไม่เหมือนพวกเหมือนฐานของหนอนตัวนั้นนะหนอนตัวมันถกเถียงกับเพื่อนขัดขืนเพื่อนไม่ไปวัดไปว่าส้วมอันนี้มันไม่ได้เหมือนฐานไม่เหมือนนรกนะมันต่างกันนะถ้าส้วมแบบนรกนี่กันนั่นแหละแต่คน สมัครไม่ได้แต่นรกนั้นใครไปเผาด้วยกันไม่มีใครจะสมัครได้เลยล่ะแพททั้งหมดด้วยกันเคล็ดลับสุดเจ็ดลับคือผู้ตกนรกอันนี้ก็มีเรื่องมาสาธกให้พี่น้องทั้งหลายทราบมีพวกเศรษฐีมีเงินมีทอง 3-4 สกุลด้วยกันเป็นเศรษฐีด้วยกันมีเงินมีทองแทนที่จะนำเงินทองนั้นไปทำประโยชน์และบำเพ็ญคุณงามความดีกลับไม่ทำเอาเงินนั้นไปเที่ยวเตะๆแร่ร่อนสร้างแต่ความชั่วช้าละมกกินเหล้าเมาสุราไม่เลือกจนกระทั่งถึงนู่นลูกรามเขาไปหาลูกหาเมียเขาลูกสาวเขาเมียเขาไปว่าไปจ้างออกมาเป็นหญิงบำเรอจนกระทั่งเกิดความเดือดร้อนทั่วไปหมดเพราะเศรษฐีลามก4คนนี่แหละไปว่าจ้างเอาหญิงเป็นผัวเขาเป็นเมียเขาคนเราเมื่อเห็นเงินแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะความทุกข์ความจนบังคับความหลงความเพลินก็บังคับอีกด้วยก็เขาก็ไปว่าจ้างมาเป็นหญิงบำเรอของเขาผัวใครเมียใครมันก็ต้องมีความรักความสุขด้วยกันทำไมจะไม่เจ็บแสบเดือดร้อนถ้ายังมาแย่งเอาเมียหลวงตาบัวนี่เนาะมาเท่านี้ไม่พอนะเนี่ยฟังดูพี่น้องหลายดูเนี่ยคนเหล่านี้มาแย่งเอาเมียหลวงตาบัวนะเนี่ยพูดถึงเรื่องความรักความสงวนเมียของตัวเองนะให้มาหมดเราเนี่ยพวกขับรถอยู่ตามนู่นให้เรียกกันมาให้เรียกกันมาหมดรถเดินเพ่นพ่านพันเรียกมาอะไรมาแย่งเมียหลวงตาบัวจะมีข้อกำชับหนึ่งว่าอย่าคอขาดไหมซะก่อนถามซะก่อนนะถ้าไปแย่งเมียหลวงตาบัวนี่ต้องเขียนใบคอขาดใบคอขาดไว้หมดเลยแล้วเราค่อยเข้ามาแย่งเมียหลวงตาบัวหลวงตาบัวฟาดบัตรทีเดียวเท่านั้นคอขาดหมดเลยแล้วบวกมือมาอีกนะบวกมืออีกให้มาใครเก่งให้มานี่เมียข้ารู้ไหมวะนั่นเห็นไหมความเจ็บแสบของคนเราที่พัดพากจากกันด้วยความกดขี่บังคับมันเจ็บแสบขนาดไหนนี่เป็นข้อเปรียบเทียบให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบกันก็กรรมทำเข็นให้เขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมากอย่างดังที่หลวงตายกข้อเปรียบเทียบมานี่แหละแล้วที่นี่พอตายแล้วที่นี่นะเศรษฐี4คนนี่น่ะพอตายแล้วก็บึ่งลงนรกเลยความทรมานที่ไปตกนรกนั้นท่านแสดงไว้ว่าจากผิวนรกหน้านรกผิวนรกเนี่ยลงไปถึงก้นนรกนั่นน่ะเสวยกรรมมหันตทุกข์ไปตั้งแต่ผิวนรกจนกระทั่งถึงก้นนรกเป็นเวลา 60,000 ปีแล้วก็ไปจมเมียนรกอีก 60,000 ปีเนี่ยพวกเศรษฐีก่อความเดือดร้อนแก่คนจำนวนมากนะเวลาตายแล้วพากันลงนรกตกนรกเวลาตกนรกจากผิวนรกเนี่ยหน้า
นรกนี่ลงพื้นนั้นเสวยกรรมไปตั้งแต่ขณะที่ตกนรกลงไปถึงพื้นนี้6,000 ปีนั่น10,000 ปีนี้ไม่ได้60,000 ปีธรรมดาเรานะ60,000 ปีที่ในนรกยืดยาวขนาดไหน แล้วก็ไปจมอยู่ในนรกทรมานอยู่นั้นอีก60,000 ปีพอหมด60,000 ปีแล้วก็กรรมก็ผลักลอยขึ้นมาผิวนรกหน้านรกเรียกว่าปากหม้อนรกบางอันเถอะนะนี่ก็60,000 ปีเนี่ยขึ้นมาจากก้นนรกจนกระทั่งถึงปากนรก60,000 ปีหมุนขึ้นหมุนลงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นกรรมมหันต์ทุกนี้จึงจะสิ้นลงไปได้ แล้วก็เกิดความเสียอกเสียใจเพราะได้พลาดท่าเสียทีลืมเนื้อลืมตัวได้ทำความชั่วช้าระมกเพราะความมั่งมีสีสุขทำให้ลืมตัวแล้วก็กล่าวคาถาจริงนะ กล่าวคาถา4 คาถาเท่านั้นไม่จบเวลานี้หลวงตาก็ลืมซะบ้างแล้วเรื่องคาถานานๆถึงได้กล่าวทีหนึ่งก็ชักจะลืมถ้าจำไม่ผิดก็คอยฟังกันแล้วกันนะดุชีวิตะมัชชีวิม5เยสันโนนัดดามหาเซวิชมาเนสุโพเคสุดีปังกับดีปังนากรรมหะอัตโนนี่พูดคาถานี่ว่าทุกตะนะโสคาถาที่กล่าวจบตรงนี้ว่าทุกชีวิตังน่ะทุเพียงคำเดียวเท่านั้นจะกล่าวต่อไปนี้ให้จบกล่าวไม่ได้นะพอขึ้นไปผิวนรกเท่านั้นกล่าวคาถาว่าทุคำเดียวลงแล้วไม่ได้นานเลยทุเนี่ยรุชีวิตามาชีวิม5เยสันโนนารดามาเซวิชมาเนสุโพเคสุดีปังนากัมหะอัตโนนี่ให้กล่าวให้จบตรงนี้แต่กล่าวได้เพียงทุคำเดียวเท่านั้นแล้วก็หมุนลงนรกได้ทุคำเดียวเมื่อแปลออกแล้วว่า พวกเราทั้งหลายเหล่าใดที่เวลามีชีวิตเวลามีชีวิตอยู่โภคทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของมีอยู่ก็ไม่ได้สนใจทำบุญให้ทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนไว้บ้างเลยพวกเราทั้งหลายเหล่านั้นจัดว่าเป็นผู้มีชีวิตอันชั่วช้าที่สุดแล้วนี่แปลนี่เป็นบทที่2ของคาถาตัวบทที่1ของคาถาบทที่2ว่าทุสะสะนั้นสัตสัทธาสาสานิปริปุณนานิสัพพะโซนิระเยปัจมานานังกะดาหิอะไรกะดาภกะดาหิอะไรภวิสตินี่แหละลืมนิระเยปัจมานังกะดาอันโตภวิสติว่านี่แหละสะตัวนี้แหละเวลากล่าวให้จบแล้วก็จบอย่างนี้แต่กล่าวได้สะตัวเดียวสัตตะสัทธาธาสีนั่นแหละสะตัวเดียวเท่านั้นนี่เวลาแปลแล้วเนี่ย ว่าเมื่อพวกเราทั้งหลายถูกไฟนรกเผาไหม้อยู่นี้เป็นเวลาตั้ง60,000 ปีบริบูรณ์ที่สุดแห่งกองทุกข์นี้เมื่อไรจะสิ้นสุดลงได้ว่างันแปลออกนะแปลออกจำเนี่ยที่สุดแห่งทุกข์นี้เมื่อไรจะปรากฏขึ้นมาวะที่อันที่สามก็นัตถิอันโตกุโตอันโตอะไรทุสะนะโสนะนี่แปลว่านัตถิอันโตกุโตอันโตนะอันโตปนิสติตระหิปกตังปาปังมามะตุหันจะมาริซาดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายที่สุดแห่งทุกข์จะปรากฏที่ตรงไหนเพราะกรรม

พียงทุเท่านั้นลงแล้วสะลงแล้วพอบทที่4นี่ก็โสสว่างนุนะอิโตกันตวาโยนิงรัฐานมานุสิ่งอวรยูชิรสัมปันโนกะห้ามิกุสลังบะหุ่งเรานั้นเมื่อได้พ้นจากนรกนี่แล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์เราจะต้องทำบุญให้ทานเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดทางด้านศีลธรรมจะกุศลกระทำกุศลให้มากมูลอย่างแน่นอนว่างั้นนะเนี่ยโสเนี่ยแปลให้หมดเป็นอย่างนี้แล้วที่กล่าวนั้นว่าประหนึ่งว่าเขาจะได้พ้นจากนรกในเร็วๆในวันพรุ่งนี้เช้านี้ความเผดเผาในโลกที่ทรมานเขาให้รับความทุกข์นั้นน่ะเวลาเขาเกิดมาเป็นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาจะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดจะไม่ประมาทเหมือนดังที่เป็นมาแล้วแล้วจะสร้างกุศลอย่างมากมูลแน่นอนแน่นอนคือยืนยันเจ้าของเลยว่าพ้นจากนรกขึ้นมาแล้วจะสร้างกุศลเพราะโทษแห่งความแผดเผาในโลกมันแสนสาหัสความหมายก็ว่างั้นประหนึ่งว่าคือยินดีในคำในความที่จะหลุดพ้นของตนมาสร้างกุศลนั่นว่าประหนึ่งว่าจะหลุดพ้นในวันพรุ่งนี้เช้าเพราะความกระหิ่มอยากหลุดพ้นได้มาสร้างกุศลนั่นนี่ละคติตัวอย่างเป็นอันดีที่ท่านสอนไว้เนี่ย นี่เราไม่ได้เป็นทุกสานโสนี่นะให้ญาติประมาทนอนใจจะสร้างบุญสร้างกุศลก็ได้ก้าวจากบ้านมาหาวัดนี่ก็จะกล่าวทุสานโสกี่หมื่นกี่ครั้งก็กล่าวได้สบายสบายถ้าไม่ขี้เกียจแค่อย่างเดียวเขาหาอะไรมาทำบุญให้ทานเราก็หามาได้ไม่จำเป็นต้องทุสานโสมาตัดบทเราละนะเราหาได้อย่างสบายคาถาหาได้จนจบนั่งภาวนาก็จะกี่นาทีก็ได้หรือเป็นชั่วโมงก็ได้ทุสานโสจะไม่มาตัดให้ล้มหงายจากภาวนาละถ้าไม่ใช่ความขี้เกียจมันมาตัดให้พากันระวังความขี้เกียจนะความขี้เกียจนี่พอจะไหว้พระนี่อาละหังนั่นตัดแล้วนั่นน่ะนะได้แต่ทุกอย่างเดียวอาละหังเพราะว่าอาละหังแล้วตัดแล้วคาถานี่ตัดออกแล้วอาละหังสัมมาทิฏฐิสวาคาโตเหมือนกันสวาคาโตเหมือนอันทุสะนี่ตัดแล้วเลยตัดไปหมดคำภาวนาขาดหายสะบั้นไปแต่ฉันยังไม่เห็นโทษนะคือโอ้วันนี้ไอ้กิเลสตัวขี้เกียจขี้ข้านตัวไม่เอาไหนมาตัดการภาวนาอรหังสัมมาของเราไปหมดแล้ววันพรุ่งนี้เราจะแก้มือมันอรหังสัมมายาวๆนั่งภาวนายาวอย่างนี้ไม่มีสู้นรกสัตว์นรกไม่ได้นรกเขายังกระหิ่มยิ้มย่องพอพ้นมาแล้วเขาจะรีบทำบุญให้ทานอันนี้ไม่ได้รีบทำบุญทานรีบใส่หมอนใส่ความขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้แต่ไปหมดมันไปยังไงพวกเราน่ะเอาเทียบกันกับสัตว์นรกเวลานี้เราสู้สัตว์นรกมาได้นะเรายังไม่ตกนรกเรายังขี้เกียจแล้วพวกตกนรกเราเขายังจะบื่นขึ้นมาแล้วมารีบสร้างบุญสร้างกุศลไอ้เราอยู่ที่บ่อบุญบ่อกุศลแท้ๆไม่สนใจจะสร้างบุญสร้างกุศลนี่สู้เปรตสี่จำพวกไม่ได้นะพระจำมาได้นะหรือใครจะเป็นเปรตสี่จำพวกหรือใครจะเอาสู้เปรตสี่จำพวกเรียบรีบเร่งสร้างคุณคุณงามความดีตั้งแต่วันนี้นะแล้วจะเป็นผลประโยชน์แก่เราพี่น้องทั้งหลายจำมานับเป็นคติธรรมนี่ท่านบอกมาในคัมภีร์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสเองนะสอนเองถึงเรื่องพวกเปรตพวกผีพวกสัตว์นรกที่ว่าเนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นคนโหดร้ายทำลายจิตใจของเพื่อนบ้านแหลกเหลวไปหมดเป็นฟืนเป็นไฟว่างั้นไปที่ไหนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเขาลืมเนื้อลืมตัวเพราะฉะนั้นโทษอันนี้จึงหนักมากเพราะทำจิตใจของเขาให้เดือดร้อนมากที่สุดแยกผัวแยกเมียกันแย่งผัวแย่งเมียเขามีอย่างเลยนั่นล่ะมันเป็นกรรมอันหนักมากเดียวเรื่องกาเมสุมิจฉาจารนี่กรรมหนักมากนะอย่าไปหาแย่งผัวแย่งเมียใครนะใครมีของใครก็ให้อยู่

0: ครองกันตามสภาพผัวเมียที่มีความจงรักภักดีรักสงวนกันให้ความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันให้ความอบอุ่นต่อกันฝากเป็นฝากตายต่อกันอย่าแบ่งปันจิตใจไปสู่หญิงอื่นชายอื่นซึ่งเป็นฟืนไฟเดี๋ยวจะมันจะลงนรกหลุมนั่นนะหลุมที่บุรุษสี่สกุลนั้นไปตกนรกนั่นนะเขายังไม่ขึ้นเขาจะไปแทนที่เขาแล้วไม่ได้นะเนี่ยเสียหายมากให้เตือนไว้ให้รู้นะถ้าไม่อยากตกนรกอย่างนั้นอย่าไปทำ วันนี้ก็เทศนาว่าการให้พี่น้องสลายฟังอย่างนี้แหละหลวงตาก็เทศมามากต่อมากเหนื่อยนะอุตส่าห์พยายามเทศให้พี่น้องสลายฟังให้สนใจปฏิบัติต่อศีลต่อธรรมอันนี้เป็นขอบเป็นเขตเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นที่ยึดที่เกาะของพวกเราให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับแห่งความทะเยอทะยานนั้นเป็นมาตั้งแต่วันเกิดมันไม่ได้สร้างความดีความดีให้ใครล่ะมีแต่จะพาคนให้ล่มให้จมไปตลอดเราอย่าเพลินกับมันจนเกินเนื้อเกินตัวเวลาปฏิบัติศีลธรรมก็ให้ปฏิบัติบ้างแบ่งสรรปันส่วนจากกิเลสมาไว้เพื่อเป็นสมบัติอันล้นค่าของตนคือบุญคือกุศลเสียบ้างอันนี้เป็นความดีงามสำหรับเราซึ่งเป็นชาวพุทธนะไปก็เหนื่อยล่ะเทศไปก็เหนื่อยทำไงมีหลวงตาก็เทศมามากต่อมากนะโอ้ยพี่ลึกจริงๆเหนื่อยมากทีเดียวเทศเรียกจะเรียกว่าอันนี้ว่าเกือบเดี๋ยวลานี้เกือบทั่วประเทศไทยแล้วนะที่เทศเนี่ยเทศนาว่าการไปหมด ภาคอีสานนี่ก็หมดทุกจังหวัดแล้วนะนี่นครพนมเขาก็มานี่หมดไปเรียบร้อยแล้วเป็นจังหวัดสุดท้ายเรียกว่าพอนครพนมแล้วก็หมดเรียกว่าประเทศทุกจังหวัดมีกี่จังหวัดฟังสิหลวงตาบัวไปเทศทั้งนั้นทั้งนั้นทุกจังหวัดเลยอย่างอุบลศรีสะเกษสุรินทร์แล้วนี้ก็ซ้ำอีกอันนี้ไม่นับนะที่เทศทั่วไปหมดแล้วนี่ภาคอีสานทั่วไปหมดแล้วทุกจังหวัดยังเหลือนครพนมนี่เขาก็มานิมนต์แล้วก็จะต้องได้ไปภายในเดือนนี้แหละประเทศนครพนมก็เป็นอันว่าหมดทุกจังหวัดภาคเหนือมีกี่จังหวัดก็ประเทศหมดทุกจังหวัดดังนั้นล่ะฟังเอาภาคกลางก็เว้นจังหวัดอ่างทองกับสิงห์บุรีสองจังหวัดนี้เท่านั้นนอกนั้นเทศหมดในภาคกลางนะแล้วภาคตะวันออกก็เทศหมดเนี่ยอย่างนี้นะเทศมากไหมพิจารณาสิแทบจนทั่วประเทศไทยแล้วจึงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากเวลานี้อ่อนเพลียมากนะต่อไปนี้อาจจะไม่มีอะไรเทศขึ้นไปละไม่เทศให้พี่น้องฟังละเพราะมันหมดกำลังวังชาโวหารก็หมดเพราะหลวงตานี่เรียนจบป.3นั่นเนี่ยเนี่ยหลวงตาบัวนี่เรียนจบประถม3เข้าใจไหมแล้วสอนคนทั่วประเทศไทยเลยมันเข้ากันได้ไหมล่ะเนี่ยหลวงตานี่จบเรียนจบแค่ป.3ฟังที่หลวงตาป.3ประเทศทั่วประเทศไทยมันเข้ากันได้ไหมล่ะที่ว่าเรียนจบป.3มันคือว่าแต่ก่อนเขาไม่มีป.4 เขามีแค่ป.3ใครอยากเรียนต่อก็ให้ไปเรียนมัธยมถ้าใครไม่เรียนต่อก็ออกได้เลยชีวิตพอไม่พอไม่สำคัญเมื่อจบป.3ให้ออกได้เลยหลวงตานี่ก็ออกเลยเที่ยวจบป.3ออกเลยแสดงว่าครูหมดภูมิแล้วว่างั้นเถอะทันแล้วฟังที่หลวงตาป.3เวลาเทศเทศทั่วประเทศไทยมันเข้ากันได้ไหมแต่พูดทางนี้ให้ระวังนะหลวงตายังไม่ได้งัดด็อกเตอร์ออกมาเฉยนะเวลานี้นะหลวงตาได้ด็อกเตอร์ทั้งสองด็อกเตอร์เห็นไหมล่ะด็อกเตอร์หนึ่งได้มาจากรามคำแหงเป็นด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์หนึ่งได้มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ได้สองด็อกเตอร์นะนี่ด็อกเตอร์บัวป.3รู้ไหมล่ะนั่นเป็นอย่างนั้นนะแล้วอีก นะยศพระนี่ก็เอาอีกแล้วนะนี่อ่ะยศพระอยู่ข้างหลังนี่ ทีแรกก็ได้พระครูก่อนเราก็ขอมอบคืนไม่เอาครั้งที่สองนี่แทนที่จะตั้งเป็นเจ้าคุณสามัญซะก่อนไม่ตั้งฟาดขึ้นชั้นราชเลยคุณสามัญแล้วก็ราชนี่เป็นราชยานวิสิทธิโสภณอันนี้ก็มาตั้งเมื่อเร็วๆนี่อีกเนี่ยตั้งคราวนี้จากชั้นราชและเทที่จะแทนที่จะขึ้นชั้นเทพไม่ขึ้นนะฟาดขึ้นชั้นธรรมเลยนี่หลวงตาเป็นเจ้าคุณชั้นธรรมแล้วมะรู้ไหมเนี่ยเนี่ยชั้นธรรมนะเนี่ยเวลานี้งัดออกมานะหลวงตาพอสามงัดด็อกเตอร์ออกมางัดเจ้าคุณชั้นธรรมออกมานี่เห็นไหมล่ะเออพอดีก็เลยสนุกอันหนึ่ง พอชั้นธรรมแล้วทำให้วิตกนะพูดตามความจริงนะทำให้วิตกและขู่ฟ้อออกมาเลยโอ้นี่ตั้งข้าวไหนก็ไม่ตั้งธรรมดานี่ฟาดแต่ละครั้งละข้างข้ามขั้นยังไงนั่นนี่พอชั้นธรรมแล้วอีกที่สองกรองสมเด็จเนี่ยภาพอีกคราวนี้ก็เป็นสมเด็จนี่เดี๋ยวจะให้หลวงตาเป็นสมเด็จนั่นนี่นะเรายังสงสารพวกประชาชนญาติโยมหมูหมาเป็ดไก่เราไม่อยากไปใช้สัตว์เหล่านี้ล้มหายตายจากเพราะเราเป็นยศสมเด็จแต่ว่าไงเพราะอะไรวะคือเวลาเป็นสมเด็จแล้วนี่รถสมเด็จนี่ออกมานี่ใครหลีกไม่ทันชนดะเลยสิเข้าใจไหมเรายังสงสารสัตว์อยู่เราจึงไม่ว่าอุ้ยอย่ามาตั้งนะเรายังเสียดายสงสารสัตว์อยู่นี่ถ้าเป็นสมเด็จแล้วสัตว์เหล่านี้จะตายเพราะเราโอ้ยไม่เอานะว่างั้นเราจึงขู่ฟ้อขึ้นมา จะเป็นสมเด็จแล้วก็โอ้รถสมเด็จไปไหนก็ต้องเลยหลีไม่หลีไม่ทันชนเลยนี่ว่าไงพี่น้องทั้งหลายให้จิตนี่เวลาได้สมเด็จนี่มานี่หลีกไม่ทันนะจึงต้องเตือนไม่ตั้งแต่บัดนี้ให้เตรียมตัวไปตั้งแต่บัดนี้ก็จะได้หลีกทันนะเวลาหลวงตาเป็นสมเด็จมาแล้วจะว่าไม่บอกนะนี่บอกแล้วนั่นนะวันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากแล้วนะหลวงตาเหนื่อยพูดเพียงแค่นี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะเหนื่อยจริงๆนะพอเทศมาไม่หยุดไม่หย่อนเทศที่ไหนที่ไหนโอ้เหนื่อยเวลานี้ธาตุขันอ่อนแล้วไม่สะดวกสบายการเทศนาว่าการเอาใครจะเอาอะไรผ้าป่าเข้ามาถวายเหรอเอาเริ่มได้แล้วพูดเพียงเท่านั้นแหละพอหอมปากหอมคอวันนี้เหนื่อยแล้ววันพรุ่งนี้ก็ยังจะขึ้นเวทีแล้วหลวงตาตายนะเนี่ยเอาวางนี้เอาเตรียมคนมาเยอะพี่น้องทั้งหลายมากันเยอะนั่นเนี่ยนาฬิกากับทุ่มครึ่งนั่นคือเอาวางลง ช่วยชาติบ้านเมืองของเรานะพี่น้องทั้งหลาย ชาติไทยของเราจะขึ้นเพราะพี่น้องทั้งหลายนี่แหละจะช่วยกันหนุนขึ้นด้วยการบริจาคมากน้อยอย่างนี้แหละเอาวางรับนั่นทำไมไปอยู่นั่นล่ะนั่นทำไมไปขึ้นมารออยู่เอารับไปรับไปนั่นทองคำมันรับไม่ทันผู้มารับรองทองคำต้องมารออยู่ดีถึงรับทัน
1: บนพานนะฮะวางบนพานมาด้านนี้เลยต้องตามพระป่าด้านนี้ครับพระป่า
0: เอาวางนะวางเลยวาง
1: กำหนดเจ้าบ่า
0: วไหนมาจากไหนไหนดูไหน
1: นอนนี
0: ่ฮะ
1: นี่ครับผม
0: นี่เหรอ
1: ครับผม
0: จะอ่านคณะอาจารย์ทองปานวัดป่าสันตินิมิตบ้านหมากยางอำเภอบึงบูนหรือเนี่ยจังหวัดศรีสะเกษขอช่วยชาติเป็นจำนวนเงิน 2,195 บาททองคำหนัก9บาทอนุโมทนาพร้อมหน้ากันอนุโมทนาเอาไปวัดป่าล้านขวดนี่ อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษโดยคุณแม่ทองพรจันทร์ถวายทองคำ2บาทพร้อมเงิน690บาทแด่พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงตารับแล้วนะเอาละมันก็ต้องตอบรับกันนี่ทั้งนู้นว่ามาทั้งนี้ก็ต้องตอบรับกันละสิได้อุตส่าห์พยายามช่วยชาติบ้านเมืองเต็มกำลังความสามารถขอให้พี่น้องตลาดได้เห็นใจหลวงตาให้ช่วยกันฟื้นฟูด้วยการบริจาคเต็มกำลังความสามารถทุกคนหลวงตารู้สึกหนักมากนะที่ช่วยชาติคราวนี้ไม่คาดไม่ฝันว่าจะได้ออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็เพราะความห่วงใยชาติบ้านเมืองของเรานั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรนะ อุตส่าห์พยายามออกมาบินขอบิณฑบาตทองคำดอลลาร์เงินสดเพื่อหนุนชาติไทยของเราในจุดที่บกพร่อง แล้วการนำพี่น้องทั้งหลายไม่เพียงขอบิณฑบาตเงินทองเท่านั้นเพียงเท่านั้นการแนะนำสั่งสอนนี่ยิ่งหนักนะไปที่ไหนเทศทุกแห่งทุกแห่งเทศอย่างออกหน้าออกตาที่เรียกว่าทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้เพราะเราก็มองไม่เห็นแล้วว่าครูบาอาจารย์ในประเทศไทยของเราเนี่ยได้เทศมากมายในบ้านแก่งกงันงันอย่างหลวงตาเนี่ยไม่เห็นมีองค์ไหนก็เห็นมีแต่หลวงตาองค์เดียวนี่แหละขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจนี่แหละความอุตส่าห์พยายามเพื่ออุ้มชูชาติไทยของเราเพราะชาติไทยของเราเป็นที่รักของคนไทยทั้งชาติ จึงต้องอุตส่าห์พยายามช่วยเหลือกันทุกคนทุกคนแล้วก็เหมือนฝนตกทีละหยดละหยาดไม่เม็ดโตเท่าเม็ดมะพร้าวหรอกนะเท่าลูกมะพร้าวแหละตกไม่หยุดไม่ถอยทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มได้ด้วยน้ำที่ตกทีละหยดละหยาดนั่นแหละเนี่ยคนละเล็กละน้อยคนนั้นบริจาคมาคนนี้บริจาคมาเท่ากับฝนทีละมนละเม็ดละเม็ดทำให้คลังหลวงของเราเต็มได้ไม่สงสัยนั่นแหละต่างคนต่างบริจาคช่วยกัน หลวงตานี้ มันหมดไม้หมดมือจึงขอร้องพี่น้องทั้งหลายถ้าว่าหลวงตาบัวมีแล้วจะไม่รบกวนพี่น้องทั้งหลายล่ะมีเท่าไหร่หลวงตาบัวจะทุ่มลงเลยเอาให้คลังหลวงแตกนะเอออย่าธรรมดาเลยคือมันทุ่มแรงเพราะมันมีมากฟาดตรงคลังหลวงแตกเลยแต่นี่มันไม่มีจนใจก็คิดเห็นตั้งแต่ที่พูดตะกี้นี่แหละหรือเมื่อเช้าหรือวันไหนนะนี่เป็นเรื่องขบขันบ้างนะเดี๋ยวนี้เราก็กำลังมองหาพี่น้องชาวไทยเราแล้วก็ยังเห็นต่างคนต่างบริจาคอยู่เราก็เป็นแต่เพียงว่าเราเตือนหมาในวัดเราไว้คือเราเลี้ยงหมาไว้13ตัวเข้าใจไหม3 4ตัวนึงเป็นดาวเป็นสีดาวสีประเภทต่างๆเลี้ยงไว้ในวัดด้วยความเมตตาและตัวที่มีชื่อเด่นก็มีอยู่2ตัวมันชอบเล่นมากคนมามากๆนี่มันจะเข้าไปจุดกลางอ่ะมันไปหยอกเล่นกันอยู่ในท่ามกลางคนฟ้านี่คนแตกคือเลยหมา2ตัวนั่นชื่อไอ้บุกกี้ตัวหนึ่งชื่อไอ้หยองมันมี2ตัวหมา13ตัวนะนี่เราได้เรียกว่าจะเรียกว่าเราเตือนมันไว้ก็ไม่ผิดนะคือเรียกว่าจะเตือนหมา13ตัวนี้ไว้ว่าสูให้ระวังให้ดีนะว่างั้นนะเวลานี้กูกำลังไปเที่ยวหาบิณฑบาตกับพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศถ้าเงินสมบัติเหล่านี้ไม่ได้เพียงพอแล้วมันจำเป็นจริงๆกูจะมาขายวัดนี่เลยนะว่ะเตือนหมา13ตัวน่ะกูจะมาขายวัดด้วยขายส้วมขายฐานขายกุฏิกุฏางขายนกเต็มอยู่ในวัดขายไก่มีเท่าไรจะขายหมดสุดท้ายกูจะมาเอาสู13ตัวนี้ไปขายด้วยนะวะเพื่อเอาเงินเข้าคลังหลวงว่างี้นะแต่เดี๋ยวนี้กูยังไม่ละกูจะหาบิณฑบาตกับพี่น้องชาวไทยแล้วซะก่อนให้สูเตรียมตัวไว้นะวะประตูนี้ให้มีผู้กำกับคอยเปิดคอยปิดเดี๋ยวไม่งั้นสูจะแผ่นนี้หมดกูจะเอาไปขายนี่นะฟังสินะ ถึงขนาดที่จะขายหมาในวัดนี้ไปยังไงความเสียสละของหลวงตาไม่มีอะไรก็คว้าไปคว้าเอาหมาในวัดมาขายฮะนั่นแหละความมุ่งมั่นต่อชาติไทยของเราเราขนาดนั้นล่ะขอให้พี่น้องหลายได้เห็นใจก็แล้วกันนะอุตส่าห์บึกบืนเต็มเหนี่ยวสำหรับเงินทองเข้าของหลวงตานี่เอาพูดได้เต็ม 100% เลยว่าไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนะชื่อเท่าช้างร่างเท่าหนูร่างเท่าแมวคือหลวงตานี่แหละเงินทองนี้ไม่เคยเก็บตั้งแต่เริ่มมาสร้างวัดป่าบ้านตาดใครมีศรัทธามาบริจาคมากน้อยนี่ออกช่วยโลกช่วยโลกทั้งนั้นนะช่วยคนทุกคนจนไม่มีประมาณทั่วประเทศไทยแล้วจากนั้นก็สร้างโรงล่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆจนก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเวลานี้โรงพยาบาลก็ได้ทั้งร้อยกว่าโรงแล้วยังข้ามไปช่วยประเทศลาวอีกตั้ง20 กว่าล้านนั่นเงินมีเท่าไรทุ่มหมดลงหมดจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็มาเจอกับชาติไทยของเรากำลังเอ็นเอียงค่อนข้างจะล่มจะจมเราก็ทนอยู่ไม่ได้จึงต้องหมุนตัวกลับมาเงินก็ไม่มีแล้วเวลานี้นะจึงต้องเลยขอบิณฑบาตกับพี่น้องทั้งหลายให้ช่วยกันต่างคนต่างรักชาติอย่างนี้แล้วเมืองไทยของเราจะขึ้นได้มาสงสัยอย่างที่หลวงตาบัวรักชาติเวลานี้ไม่มีก็ต้องไปหาบิณฑบาตจากพี่น้องทั้งหลายจนได้นั่นแหละอยู่เฉยๆไม่ได้นอนใจไม่ได้จึงต้องขวนขวายช่วยกันเวลาเนี่ย นี่เราความเมตตานะที่เราช่วยนี้เราช่วยด้วยความเมตตาเราไม่เอาอะไรเราไม่หวังอะไรทั้งนั้นแหละเราปล่อยหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราปล่อยวางหมด3 แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมาติดใจของเราก็มีตั้งแต่ชาติไทยของเรานั่นแหละที่ทำให้เป็นห่วงเอาอย่างหนักอย่างหนาถึงกับได้นำตนออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี่ก็เพราะความเป็นห่วงชาติไทยของเราขออนุญาตจึงขอให้ทุกๆคนตั้งหน้าตั้งตาบริจาคเต็มกำลังความสามารถของตนมีมากมีน้อยไม่เป็นไรผู้เขาไม่บริจาคเป็นเศรษฐีเขาไม่บริจาคเขาไม่มีความหมายเรามีสตางค์1-2 สตางค์มีบาท2 บาทเราบริจาคเท่าไรมีความหมายเต็มตัวเต็มตัวดีกว่าเศรษฐีขี้เหนียวไม่เห็นแก่ใครเห็นแก่ความโลภของตัวเองเป็นหลายชั้นนะเราเก่งกว่าเขาดีกว่าเศรษฐีขี้เหนียวเป็นไหนๆอ่ะเรามีมากมีน้อยเราก็บริจาคผลประโยชน์ก็จากเกิดจากผู้บริจาคนี่แหละผู้ไม่บริจาคมีเท่าไหร่มันก็ไม่มีความหมายแหละเสร็จแล้วก็จะให้สีในพรนั้นนะมีอะไรอีกไหมล่ะทำหมดแล้วก็จะให้พรพี่น้องทั้งหลายแล้วผู้อยากกลับบ้านกลับเรือนก็กลับบ้านไม่ได้กลับไปเฉยนะกลับไปหาเงินหาทองมาใหม่อีกนะวันพรุ่งนี้เอามาอีกกำเต็มมือมาเลยนะวันพรุ่งนี้หลวงตาจะคอยจ้องอยู่ทางนี้นี่มาอีกแล้วนี่เห็นไหมอ่ะพอพูดแล้วมาอีกแล้วพูดอีกอาจจะมาอีกก็ได้พูดไปพูดมาเจ้าของเลยจะตายเงินยังไม่มาการบริจาคทานเพื่อชาติคราวนี้พี่น้องทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าการบริจาควัตถุเงินทองเข้าชาตินั้นจะเป็นผลได้เฉพาะชาติอย่างเดียวนั้นเป็นความเข้าใจผิดนะคือวัตถุที่เราบริจาคนี้เข้าคลังหลวงแต่บุญที่เกิดขึ้นจากใจของเรานำสมบัติเหล่านี้ไปบริจาคนั้นบุญนี้เป็นสมบัติของเราจึงเรียกว่ามหากุศลเกิดขึ้นจากการช่วยชาติบ้านเมืองเงินทองช่วยชาติบุญกุศลเป็นของเราทุกคนนะให้พางเข้าใจอย่างนี้พูดอย่างนี้หลวงตายังคันฟันอยู่นะถ้าจะกัดแรงกลัวจะถูกลิ้นเป็นที่เพียงคันฟันเฉยคันฟันยังไงวะถ้าหลวงตาบัวมีมากฟาดหมดเลยเดียวแข่งประเทศไทยแล้วทั้งประเทศแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีมีแต่คุยว่อว่ออยู่นั่นแหละนี่ไม่แล้วเนี่ยเห็นไหมนั่นหมาเหล่านี้มันเห่าที่ไหนเนี่ยไปจับตัวไว้น่ะ เวลาเราจนกองเราจะมาคว้าหมาแล้วเนี่ยไปขายทั่วชาติไทยของเราจนกองจริงแล้วเอาเลย
1: ตัวเล่น
0: ตัวเล่นท่านนี่มาจากไหนเนี่ยมาจากวันไหนอยู่วันไหนฮะ
1: นางปัว
0: ฮะ
1: นางปัวออกทุดงครับ
0: ออกทุดง
1: ครับผม
0: เดี๋ยวมานี่ท่านบอกนี่มานี่ยัง
1: ตัวเล็กตัวเล็กเงิน
0: ตัวเล็กเงินเหรออ๋อตัวเล็กเงินเนี่ยมันก็ก็อยู่วัดแล้ว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ล่าลงตามานี่นี่ซื้อวางได้จําบ่ได้ดอกเนี่ยว่าแต่จําบ่ได้ถึงจะซื้อเลยฮอดโคตรพระองค์นี้ก็จําบ่ได้ดีดุเนี่ยจะว่าว่าอีหยังวะมันต้องมีครบขันที่ว่ามันต้องมีครบขันแท้พูดว่าไม่แล้วน่ะมาอย่าถอยสิแล้วไม่พูดเพื่อถอยนั่นเนี่ยพูดเพื่อสู้เอามาสินั่นมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกใครจะแข่งมาเราจะคอยให้คะแนนใครเสมอใครแพ้นั่นมาอีกแล้วแม่อองนี่อยากสู้เขาอีกกันบ่ประมาทได้หรือมาเห็นมาแม่ยิ่งมาประมาทหรือวางสันแหละผู้ชายเบิ้งนั่นเนี่ยเราจะว่าแต่ละผู้ชายนะผู้หญิงเขาก็มาบริจาคได้ผู้ชายผู้ใดบริจาคผู้หญิงบ่ได้นะมูเจ้านะจะว่าคอยบอกเด้อคอยเตือนพวกเดียวกันคอยเป็นผู้ชายเด้ให้รู้เนื้อรู้ตัวอย่าว่าเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงหรือว่าเขาสิอ่อนกว่าเราเขาสูงกว่าเราบ่รู้ตัวเนี่ยเดี๋ยวผู้หญิงเหยียบหัวไปนะจะว่าบอกนะพวกเดียวกันมันก็สงวนกันรักษาศักดิ์ศรีกันสิอยู่ๆปล่อยผู้หญิงเหยียบหัวไปนี่ทั้งหลวงตาบัวก็เป็นผู้ชายอยู่นํากันนี่ปล่อยเขาเหยียบหัวหมู่เพื่อนไปโอ้มันนั่นมันโมโหมากนะพ่อจึงได้เตือนพวกนั้นไปกลัวเขาจะเหยียบหัวมันนั่นตัวเล็กๆมาเอาแปะมาอีกไปไปหาตัวเล็กมาไอ้ได้ตัวละใบมากนะนู่นน่ะกำลังมาอีกแล้วนั่นเห็นไหมนู่นน่ะเพราะผู้ชายก็มีหัวใจเห็นบ่ผู้ชายได้มานั่นเห็นบ่ผู้ชายก็มีหัวใจกันนี่มูเจ้าจะประมาทผู้ชายได้เออผู้ชายข่อยก็มีหัวใจกันตัวจะปล่อยผู้หญิงเหยียบหัวไปได้บ่มาๆมาช่วยหน่อยแล้วกำลังโมโหมาช่วยเราหน่อยสิเดี๋ยวผู้หญิงที่ไปเหยียบหัวมูเดียวกันเนี่ยไม่ได้ตัวผู้หญิงก็ตามผู้ชายเอามาให้นั่นด้วยเขามีบอลเอาอยู่นั่นมันมีบอลสู่บอลหลักบอลนี่ผู้ชายมาผู้หญิงมาเที่ยวตรงร่องว่าเสมอกันผัวหาเมียหาแล้วซอยกันบริจาคได้บุญเสมอกันตายก็ไปเป็นครูบารมีกันตัวเข้าใจบ่ผู้หนึ่งให้ชาติผู้หนึ่งขี่ที่ยิงที่ตายแยกกันเลยแม่นี่ได้ทำคนแสดงไว้ผู้หนึ่งขี่ที่ขี่เหนียวจะเป็นไฟผู้ยิ่งก็ต่างผู้ชายก็สร้างผู้หนึ่งอยากทำบุญเนี่ยชาติตายแล้วแยกกันตัวถ้าผู้ใดถึงไหนถึงกันอย่างนั้นแหละทำด้วยกันอย่างนั้นไปด้วยกันเป็นบารมีดังพระพุทธเจ้าของเรานั่นท่านสร้างบารมีมาโอ้ไม่แล้วเหรอโทษไม่แล้วสองตัวสามตัวไม่แล้วไหนได้ตัวอะไร
1: เอาแปดครับผม
0: เออ
1: เอาแปดคร
0: ับ เออแปดผู้แมวเอาท่านละพ่อเอาละฟูไปเอาละแฝดเล่าก็เดียวว่าเงินแฝดมาที่สนอโอ้ยเด็กแฝดโอ้ยไม่เอาถ้ามันเงินแฝดมาเราหวยเอารุ่นเนี่ยจะบอกให้ไปเอามาอยู่ที่วัดสันพุนนะของแห่งบ่าพูดถึงว่าในตาพูดตามถ้ำนะพูดที่พูดเนี่ย ที่ว่าเป็นสายบารมีกันต่างคนต่างพ่อพ่อใจเดียวกันตายแล้วไปมีก็ยกตัวอย่างนั่งที่อันเนี้ยในชาติโลกท่านแสดงไว้น่ะคือชาติก่อนเนี้ยผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้เป็นเศรษฐีไม่แล้วเหรอนั่นโทษโทษโทษโทษเอาวางลงวางลงเอาวางลงวางลงนั่นละแล้วไปชวนเพื่อนมาอีกชวนเพื่อนมาอีกไปเขามาเขานี่มาสองคนนะคือผู้ชายกับผู้หญิงคนนั้นอ่ะแต่ก่อนเป็นเศรษฐีด้วยกันคือเป็นเศรษฐีผัวเมียคู่นี้เป็นเศรษฐีสร้างวิหารหรืออะไรแสดงไว้ในตำราหมดเงินไปตั้ง40โกฎคำว่า40โกฎครั้งนั้นมันจะหมายถึงเงินจำนวนเท่าไหร่ทุกวันนี้นะเพราะทุกวันนี้เอาเป็นเอาล้านเป็นเกณฑ์1ล้าน2ล้าน3ล้านอันนี้ก็1โกฎ2โกฎ3โกฎเป็นเกณฑ์นั่นละนี่หมดเงินไปทั้ง40โกฎเนี่ยสร้างบารมีมาด้วยกันนะนี่ที่ฟังสิสายพัวสายพันมันเป็นมาเองอะไรทองคำเหรอทองคำเหรอเนี่ยมาๆๆครอบครัวเดชาศิลป์ชัยกุลทองคำหนึ่งบาทนี่เอามาแล้วเด็กสองสามตัวได้อะไรมาล่ะเราพูดถึงเรื่องบุพเพนิวาสชาติปางก่อนที่เคยได้ทำคุณงามความดีมาด้วยกันแล้วเวลาจะตายมีระหองแหลงกันนิดหนึ่งเท่านั้นนะเพราะนั้นมันทำให้แยกกันได้นะหัวนั่งหงุดหงิดให้เมียเวลาจะตายสิ้นใจทั้งที่เรื่องการทำบุญกุศลเสมอกันมาตลอดนั่นแหละสิ่งที่มันมาขัดมาแย่งให้แยกกันคือแยกกันนั่นหมายถึงว่าเมียนั้นตายแล้วมาเป็นลูกเศรษฐีนั่นน่ะหัวตายแล้วไปเป็นนายพรานป่าอยู่ในป่านั่นแยกกันแทนที่จะมาเป็นลูกเศรษฐีแข่งกันเป็นเศรษฐีมาเอากันเป็นผัวเป็นเมียกันสกุลเศรษฐีต่อสกุลเศรษฐีมาได้กันเป็นผัวเมียกลับไม่เป็นอย่างนั้นผู้ขวานที่งุนหงิดให้เมียนะโทษของความงุนหงิดนี่เลยทำให้ไปเกิดชาติจากเมียไปเกิดเป็นนายพรานป่าอยู่ในป่าหาเมียพอตายแล้วมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีที่สินี่มีลูกสาวคนเดียวซะด้วยนี่เราพูดถึงเรื่องสายวาสนาสายนิสัยวาสนามันไปเองนะอยู่บ้านลืมชั้นหลายชั้นนะลูกเศรษฐีนั่นหรอกมีคนปฏิบัติอุปถัมภ์ประทับตลอดเวลาเมื่อภาคสายตายอ่ะพ่อแม่รักสงวนมีลูกสาวคนเดียวต้องให้มีพวกพี่เลี้ยงคอยกำกับรักษาอยู่ตลอดเฮ้ยอยู่ๆแกก็เห็นสายบุญสายกรรมของแกผ่านมาแล้วสิท่านเห็นไหมล่ะคือตอนเช้านายพรานได้เนื้อแล้วก็เอาเนื้อน่ะใส่ล้อใส่เกียนมาผ่านมาเนี่ยเข้าตลาดมองไปนี่ตามันจับแล้วนั่นเห็นไหมล่ะคนทั้งสองไม่เคยเห็นกันนะแต่สายบุญสายกรรมมันถึงกันแล้วนั่นหรือว่าไงมองเห็นผู้ชายคนนั้นขับล้อขับเกวียนเอาอาหารเอาเนื้อเนี่ยไปขายตลาดแกก็อยู่ข้างบนจะกระจ้องดูตลอดนั่นเห็นไหมล่ะขอที่คัดยินดีเวลานายพานนั้นกลับไปแกก็จ้องอยู่ข้างบนจ้องแต่นายพานไม่รู้นะไม่รู้กับผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงคนนี้รู้เหรอเสียเคยจ้องตลอดหลังจากนั้นก็หาช่องแล้วนะนั่นเห็นไหมล่ะหาช่องทางคอยดูสังเกตดู เขามาเวลาไหนเขาออกทางไหนเข้าทางไหนก็สังเกตดูได้ช่องทาง ชัดเจนว่าเขาเข้าช่องนี้เวลาออกช่องนี้เขาไปยังไงคอยดูจนสุดสายตาจนรับสายตาทุกวันแล้วก็หาทางในที่สี่เพราะมีคอยคนดูแลรักษาตลอดเวลาเพราะลูกสาวคนเดียวพอเห็นแล้วแกก็เตรียมท่าทางไว้ทางออกทางอะไรจะเตรียมไว้พร้อมนะประตูข้างหลังบ้านอะไรนี่จะเปิดไว้เลยเปิดจะขโมยออกหลังบ้านไม่ให้ใครเห็นแกก็บอกว่าแกไปเข้าห้องน้ำใครจะไปตามคนไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมพอมองดูเห็นบุรุษคนนั้นมากำลังขับล้อมาขับล้อขับเปลี่ยนมาทางโน้นแล้วก็เห็นชัดเจนแน่แล้วแกก็บุ๊บับลงจากนี่ปั๊บออกหลังบ้านเลยนะแล้วใครจะไปตามเราก็บอกว่าไปห้องน้ำวางนั่นแหละพูดภาษาของเราแล้วป้าบอกหลังบ้านออกหลังบ้านแกก็ขโมยหนีไปเลยเพื่อนประดักไปดักอยู่ที่สามีเก่าแกจะมานู่นเนี่ยว่างั้นเอาสามีเก่าจะดีกว่า พอมาก็ไปดักอยู่ทางพอทางนี้ออกไปปั๊บแกก็ทุกเข้าไปหาเลยโดดขึ้นเตียงด้วยจะไปไหนวะจะไปด้วยวะท่านเห็นไหมล่ะจะไปด้วยนี่จะไปบ้านหนูนะไปไหนก็ไปด้วยกว่าท่านเราไม่ได้พูดเราไปไหนไปด้วยกันเลยไปก็ไปเป็นสามีภรรยากันได้ลูกมาตั้งโหหลายคนหนูนั่นล่ะมีปณิสัยปัจจัยไม่ลูกชายคนหรือเท่าไหร่แล้วลืมแล้วอันนี้มันอ่านมานานไม่มีแต่ลูกชายล้วนๆนะนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดอีกไม่ได้สำเร็จทำขั้นสูงขึ้นไปอีกทั้งผัวทั้งเมียนะนั่นพระองค์ทรงแสดงเองนี่ซะก่อนเขาเคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาเขาสร้างบารมีมาด้วยกันอย่างนั้นคราวนี้เขาที่แยกกันเพราะสามีคิดคุณหยุดให้ภรรยาก็เลยพากันที่ตรงนี้แล้วกันพากันตรงนี้เขาก็ไปพากในความภพชาติเป็นมนุษย์ของเขาไงเพราะฉะนั้นผู้ชายจึงไปเกิดเป็นในป่าที่นี่ผู้หญิงเกิดอยู่ในบ้านเคยก็เลยก็เหมือนกับว่าผัวเรามาจากไหนมองมันก็เห็นใช่ไหมเมียของเรามาจากไหนมองมันก็เห็นนะสิเมียเขาก็เมียเราผัวเขาก็ผัวเรามันก็รู้อยู่ว่าไงนอกจากสมัยปัจจุบันนี้ไม่ทราบผัวเขาเมียเรานะมันอาจฟัดกันด่าไปเลยยิ่งกว่าหมาก็ได้ทุกวันนี้ให้ระวังอันนี้นะเขารู้จักของเขานะเข้าใจไหมคนนั้นเขามีผัวเขามาตั้งแต่ชาติก่อนมาชาตินี้เขายังจำของเขาได้เขาก็ไปด้วยกันเลยไปได้มรรคผลขึ้นด้วยกันนะทั้งผัวทั้งเมียนั่นเมียนั้นสำเร็จพระโสดาแล้วตั้งแต่ยังเป็นเด็กอายุ7 ขวบนะแต่เขาว่าโสดามันก่อนละกามไม่กี่เดือนไม่ได้เป็นธรรมดามีของเรือนนั่นแหละเพราะงั้นเวลาเห็นสามีก่อนนี่ติดกันไปเลยนะเมื่องั้นแหละปุเพนิวาชาติก่อนเมื่อชาติต่างคนต่างมีคุณงามความดีด้วยกันสร้างด้วยกันแล้วไปยังไงก็สายกรรมหนีไม่พ้นมันต้องไปด้วยกันเลยถ้าคนหนึ่งทำชั่วมันก็ไปอยู่คนละทิศละทางเพราะสายกรรมมันขัดกันมันก็ต้องไปคนละทางถ้าสายบุญสายกรรมไปด้วยกันมีอาศัยไปคออย่างเดียวกันแล้วถึงไหนถึงกันท่านรู้คิดดูสิคนหนึ่งไปเกิดอยู่ในป่าผู้หญิงนี่เป็นเฉยๆนี่มองเห็นกันมันวิ่งตามกันไปเลยนั่นเห็นไหมล่ะนี่เราพูดถึงเรื่องสายบุญสายกรรมปุเพวสันนิวาเสนะปัจจุปนันสิเกนวาอะไรเราก็ลืมซะคาถานี้นะพระองค์ได้แสดงเอาไว้มันเกี่ยวกับเรื่องบุคคลว่าชาติบางก่อนพอมองเห็นกันมันจะติดกันไปเลยอะสายภายในใจมันถึงกันอยู่แล้วนี่เรียกว่าการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าขัดอย่าแย้งกันสร้างความดีนั้นดีไม่มีสิทธิ์อย่าขัดอย่าแย้งกันตัวจะหนีสีเหนียวน่ะตัวเป็นมารน่ะมันจะมาทำลายให้แยกจากกันนะตัวมีอาจารย์สายใจคอรักบุญรักทานด้วยกันถึงไหนถึงกันเป็นทุกข์เป็นคนมีคนจนไม่สำคัญความผูกพันในหัวใจด้วยกันทุกคนนั่นเป็นสายบุญสายกรรมไปได้ด้วยกันอย่างพระนางพิมพาฟังที่น่ะ โอ้ยพูดพระนางพิมพานี่พี่น้องหลายเคยได้ยินไหมเราก็ไม่ค่อยได้พูดในเรื่องอย่างนี้เมื่อมาเกี่ยวโยงที่จะพูดก็เลยนำมาพูดพระนางพิมพาเนี่ย พระมเหสีของพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่สร้างโพธิสัตว์โพธิญาณอยู่ก็เป็นคู่บารมีกันมาเรื่อยเรื่อยแล้วมันพึ่งเป็นพึ่งตายกันมาบางทีหัวเหมือนกับว่าเอาคอรองกันเลยหากว่าเมียเกิดรู้สักอะไรหัวคอรองเลยหัวเกิดรู้สักอะไรเมียคอรองเลยตายแทนหัวได้หัวตายแทนเมียได้มีในชาดกท่านแสดงไว้เรียกว่าพึ่งเป็นพึ่งตายถึงวาระที่เมียจำเป็นจะถูกคอขาดบาดตายนี่หัวเข้ารองเลยเข้ารองเลยถึงหัวจะถูกคอขาดบาดตายเมียเข้ารองเลยท่านเป็นมาอันนี้เราสรุปลงมานะท่านสร้างมากี่กับกันไม่เคยพัดเคยพากันตลอดมาฟังที่น่ะพระอำนาจสายกรรมอยู่คันกันอยู่ตลอดไปเกิดในภพใดชาติใดตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานก็ไปด้วยกันนั่นอย่าว่าจะมาเกิดเป็นคนแม้จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มาด้วยกันเออไม่แล้วเนี่ยไม่แล้วท่านสองต้นแล้วเนี่ยเออมาพ่อกันเชิดมาเลยเว้ย มันจะหลงตาตายที่เนี่ยเทพเจ้าเนี่ยกันเชิดมาเลยเองเสีย ไอ้พูดใส่ลืมซ้ำนะ
1: นางพิมพา
0: ฮะ
1: มานางพิมพา
0: คนนี้ก็มาสรุปเลยนะสรุปมาสรุปเอาตอนปลายนี่เลยอ่ะ ส่วนพระเวสสันดรก็นางพิมกับนางมัตสีนั่นก็มาแล้วนั่นชวนเข้ามาแล้วเป็นชาติสุดท้ายละพอออกคราวนี้มาก็เป็นพระศิริสารราชกุมารกับพระนางพิมพาละคราวนี้คราวก่อนเป็นพระนางมัตสีกับพระเวสสันดรต่อจากนั้นมาก็มาเนี่ยนี่เห็นไหมมากันเป็นคู่ไปเนี่ยเราคิดอยู่ที่เนี่ยเราเอาจนย่นเอาตอนย่นนี่นะพันนางมัตสีนะกับพระเวสสันดรถูกเขาให้ชานช้าง มิ่งขวัญของบ้านของเมืองชาวบ้านไม่ยินดี เขากลับไร่สายส่งพระองค์ไป มาเรื่อยแล้วเสด็จพระนางพิมพาก็เสด็จพระนางมัตสีก็เสด็จไปด้วยทางพ่ออะไรพ่อปู่ทางญาตินี่ถามจะทำไงว่าไปถึงไหนถึงกันว่างันสันดานไปไหนไปเลยเขาเดี๋ยวสันดานพาตายเห็นไหมล่ะพอรถทั้งสองกันหาชะลีก็ไปด้วยกันเลยท่านให้อยู่นี่ไม่ยอมอยู่นั่นเห็นไหมพระนางวิภาเป็นด้วยกันตายด้วยกันเลยว่างันนี่เวลาไปเขาขับเขาป่านะไม่มีอะไรแล้วยอมเขาให้ทานไม่ถอยเขาขับเขาป่าเข้าแต่เวลาเข้าไปป่าแล้วไม่มีอะไรทานทีนี้เนี่ยนิสัยโพธิญาณเมื่อถึงที่แล้วนะคว้ากันหาชะลีออกทานพระนางพิมพามาก็ต้องฉลบสลายพอได้ว่าได้ทานนั้นก็เป็นอันว่ามอบกันไปเลยนะพร้อมใจด้วยกันไปเลยเพราะตอนกลางคืนที่จะไปหาผลไม้ละหัวเบือกหัวมันนั่นฝันไม่ดีขึ้นไปหาพระสวามีคือพระเวสสันดรขึ้นไปแล้วมีเรื่องอะไรว่าโอ้ยเมื่อคืนทำไมฝันเราจังจะถลบถลายว่าเป็นยังไงว่าเขามาคว้าเอาตับปอดออกไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยคว้าเอาตับปอดออกไปเลยว่าถลบถลายจะถลบถลายเลยตื่นขึ้นมาก็รู้สึกสะดุ้งมาตอนนี้จึงรีบขึ้นมาหาเนี่ยว่าอ๋อทั้งนี้ก็แก้หาวายแก้แล้วโอ้นี่มันไม่เป็นไรละมันฝันเป็นมงคลเรามาสร้างพระโพธิญาณมันจะยังไงจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปถึงห้องเสียไปไกลๆตอนที่เขารู้แล้วว่าพระองค์ทรงทราบนะเรื่องราวที่จะมีแน่เรื่องความฝันเพราะความฝันกษัตริย์เหรอวะฝันนี่แม่นยำมากมาปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งว่ามาคว้าเอาตับเอาปอดนี่ไปวางนะผู้ชายคนหนึ่งก็พรามนั่นแหละจะเป็นใครมาคว้าเอาลูกสองคนไปเวลานางมัตสีไปหาผลหมากเราไม่มาเนาะมาพอทราบเรื่องแล้วก็จะสลบสลายทนเลยนั่นเห็นไหมทีนี้ออกจากนั้นแล้วนะยังไม่แล้วนั้นเนี่ยทีนี้ท้าวสกัดเทวราชนิรมิตภาพนิรมิต ตัวลงมาเป็นพราหมณ์แก่มาขอนางมัตสีท่านเห็นไหมล่ะพระองค์ก็ทรงยกให้นางมัตสีไม่มีขัดข้องแม้คำเดียวคนแก่ๆด้วยนางพราหมณ์ไม่ขัดข้องพระเวสสันดรแม้แต่คำเดียวเลยพระเวสสันดรยกให้พราหมณ์ก็พอใจให้เลยพอให้แล้วพราหมณ์นั้นก็ยังไม่แพ้ขึ้นมาว่าเรานี่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่ใช่คนขอทานเห็นแต่พระองค์เวลานี้ก็ไม่มีอะไรแล้วลูกก็ได้ทำไปแล้วก็มีแต่สองพระองค์เท่านี้จะไปพึ่งพาใครก็มีสองพระองค์เท่านี้พึ่งเป็นพึ่งตายกัน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณวัดสัทธาธรรมตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษในรายการธรรมจักรโรงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนปรงธรรมสังเวชขับร้องโดยกำเพลินพรมแดนครับ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนตอนปลงธรรมสังเวชขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดนดิถีศรีสวัสดนิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีขณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2548ครับ
1: อย่างที่พี่เป็นต้นนู้นคอนโดมิเนียมธรรมะร้านคอนโดธรรมะเขียนแล้วเก็บสิ่งของเรียบร้อยแล้วขึ้นอยู่คอนโดได้เลยนะโยมแล้วกองผ้าแต่ตลกกันแหละแล้วก็ของคุณลุงอยู่ต้นนู้นชี้ไปต้นคือคอนโดมันสูงเกินไปสูงผู้ขึ้นไปนั่งขัดสมาธิก็มีผู้นั่งยองๆก็มีขึ้นไปแต่ละต้นต้นไปอยู่บนหัวและต้นนั้นมันว่างของคุณลุงอยู่ต้นนู้นที่ไปต้นนู้นต้นนู้นยังไม่มีใครอยู่แต่ยังแต่เหล็กขึ้นอยู่เต็มคงจะไปนั่งบนเหล็กจ้ามีกบขันอยู่อันนี้ก็มีอย่างมีอะไรเราไม่เข้าใจความหมายถ้ามันเข้าใจความหมายมันก็กบขันดีอยู่ถ้าสายตาผมไม่โกหกผมคิดว่าพระมาโปรดประมาณเพราะว่าคิดว่าพระมาโปรดพระวัดเสาหลิงนี่หมายความว่าไงพระวัดเสาหลิงวัดเสาหลิง
2: ประเทศ
1: เนอะก็ลองก็ได้เลยเขาหมายเขาว่าไงเราไม่ทราบความหมายแต่เราความหมายนี่มันเขามีความหมายทุกอย่างนะจำไว้วัดเสาหลิงด้วยนั่นนะได้ยืนท่าทางเข้าท่าด้วยนั่นเนี่ยเขามีความหมายทุกอย่างค่าครองไม่เป็นบาปใช่ไหมใช่หรือไม่เพราะว่าค่าครองไม่เป็นบาปใช่ไหมใช่ทำไมไม่เป็นบาปก็ผมเป็นนายหน้าขายที่ดินมันควรจะได้ค่าอะไรจากครองมาแต่นี่ครองมาให้ก็ค่าที่ความหมายวางไม่เป็นบาปเพราะถ้าครองไม่ให้ค่าอะไรแล้วก็ไม่ค่าไม่เป็นบาปนี่เขาเยอะศาสนาเล่นเพราะคนทำอย่างนั้นมีพูดว่าเตือนก็ได้แน่มันมีความหมายหลายอย่างเขาทำอย่างนั้นเปิดเตือนให้รู้ก็ได้เอามาจ่ายตลาดดูความเร็วเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมันหลายอย่างพอคิดเรื่องนี้เราก็จะเลือกได้ที่คนหนึ่งแกตลกเป็นนิสัยตลกนะจะอยู่บ้านม่วงบ้านม่วงมันอยู่ตีนเขาทำเขาเรียกภูเขาอะไรข้ามไปทางโน้นทางกาฬสินธุ์เราลงจากภูเขามาพักที่แถวบ้านนั่นแหละนี่แกออกไปเป็นนิสัยลักษณะขบขันอยู่นะไม่หัวเราะง่ายๆนะเป็นคนขบขันนิสัยขังท่าหนึ่งอยู่คือตอนนั้นมันไม่มีทางรถยนต์เขาไปกราบไหว้พระธาตุพนมนี่เขาเดินทางไปสองคืนสามคืนสี่คืนจากทางกาฬสินธุ์ไปกว่ามาพระธาตุพนมมันไกลนะเดินไปด้วยเท้านอนทาง2คืน3คืนกว่าจะถึงนี่ก็วันนั้นก็มีพวกญาติโยม ยู่กองหลังพระอยู่กองหน้าพระนี่ก็โอ้เป็นสิบสิบพระก็ดีพวกญาติโยมก็อยู่กองหลังเดินมาแล้วอีตาคนนั่นน่ะอีตาคนตลกจะมาเดินมาจะได้ยินเสียงคนอื่นกระทึกมาแล้วมองไปเห็นพระจะเลยแอบเข้าไปอยู่ข้างทางไปอยู่ข้างทางก็ไอ้พระก็เป็นพระแบบนั้นแหละแบบข้าไม่บาปเหมือนกันแหละนี่ก็ดีพระแบบนี้พระแบบนี้ข้าไม่บาปไปบ้านหมาสีแมวมันก็อยู่ไกลแต่กูจะบอกท่านเพศหนึ่งมือนี้ฟังดีแล้วนี่เป็นภาษาภาคอีสานเขาพูดกันบ้านห้ากี่หัวมันเนี่ยมันอยู่ไกลตายมันแต่อาจจะบอกท่านเพศหนึ่งมือนี้กูได้ปากออกก็เป็นเสียงเดียวกันผู้เฒ่าแกแอบยืนฟังอยู่เลยผู้เฒ่าตลกนี่แหละเอ๊ะทำไมพระทำไมถึงพูดกันอย่างนี้ได้สบายสบายเหมือนคารวะเขากูจะดัดพระเหล่านี้ก็หน่อยนะว่างั้นนะที่โยมคนนี้แหละกูจะดัดพระนี่ซะหน่อยวะแกก็ปูปักทิ้งเครื่องอะไรของแกหมดแล้วแกก็นู่นวิ่งออกนู่นไปดักข้างหน้าที่นี่ไปนอนขวางทางอยู่เลยสิทำน้ำลายนี่โอ้ยฟูมปากหมดอ่ะน้ำลายเต็มปากขี้ดินขี้อะไรเต็มหน้าแกไปทำอยู่นอนขวางทางนั่นนะทีนี้พระเหล่านั้นไปก็ต้องมีตะลับัดก็มีสะพายบาทก็มีอะไรตัวนี้พลุงพลังไปพอไปเห็นขวางทางนอนขวางทางเนี่ยอีตาคนนี้เนี่ยจะทำได้ทุกอย่างเราเชื่อเรามองดูแล้วก็รู้ทำแบบขลังที่สุดก็ได้แบบไม่หัวเราะไม่ยิ้มก็ได้แบบในหนังในละครได้หมดแต่ก็นอนขวางทางนั่นเหมือนคนตายแล้วนะพอเดินมาถึงที่นั่น อุ้ยอะไรพระองค์หัวหน้าล่ะอุ้ยอะไรนั่นไหนมาเดินตายยังไงเนี่ยมันจะบ่ท่านเพื่อนบอกอีกแหละมันผู้คนบ่ท่านเพื่อนนั่นแหละดูจิตนะว่างั้นนะอันนี้ก็ดูโอ้หน้าทุกขังนะว่าทีนี้หน้าทุกขังเปลี่ยนใหม่แล้วทีนี้เปลี่ยนว่าไม่ท่านเพื่อนโอ้หน้าทุกขังหน้าทีนี้มากันดันเขามากก็มากที่ข้างหลังมาเอามากท่านนั่งแกก็นอนขวางนี่ในบางรายก็พูดติดขังในทางพัดตะลับัดพูดทีนี้คาถาวิชาก็แสดงละทีนี้นะก็ขังคนหนึ่งก็จับตะลับัดขึ้นกลางตะลับัดและเสกคาถาบุญปั๊มแล้วปวดหัวล็อกเสกคาถาบุญปั๊มว่าอะไรทำไมว่าเอ้ากำลังเสกคาถาเสกคาถาทำไมไล่ผีด้วยแล้วก็ดันมาสุดท้ายพวกญาติโยมก็ดันมาที่มันมากก็มากนี่นะท่านนั่นก็นอนขวางทางเหมือนคนตายนะจะทำได้สนิทนะท่านนี้ก็ตั้งเสกคาถาพุทธัสสระบัดมีเกียร์ก็ว่าทักเสกคาถาอะไรฉันเดียวผีก็กลิ้งมา อยู่ก็กลิ้งมาเลยนะผีตัวนั้นนะแทนที่จะกลัวคาถาไม่กลัวแล้วกลิ้งมาอันนี้ว่าอุ้ยจักทั้งเสียงวิ่งกระปาดแตกสองฟากทางที่พวกเสียงฟ้าหินวิ่งแต่ละบาทจักตกไปแต่ละบาทตกทางหนึ่งบาทตกกันแล้วก็ตาวิ่งต่างคนต่างวิ่งมันกิ้งเข้ามาหาจีนีละผีตัวนั้นอ่ะตัวเสกคาถาไล่เราวิ่งเข้ามาเนี่ยอุ้ยตายจนเลยอันนี้ตะลับัดปกพัดอะไรต่ออะไรเนี่ยเกือนบาดทิ้งอยู่ตามถนนทางตามป่าวิ่งไปนี่พอไปแตกกันหมดแล้วนี่นะโยมก็แตกไปพอโยมพระก็แตกพอพระแตกไปหมดเพราะของเขตประเทศนั่นหน่อยมีแต่คนวิ่งกลัวนี่แหละอันนี้พอนั้นกลับใหม่นะนี่นะพอพวกนั้นวิ่งหนีหมดเงียบเลยวิ่งหนีหมดพระตั้งเกือบ20องค์มันนะต่างองค์ต่างวิ่งหวังกันตบบาทไม่ใส่ไม่ลาบของขังตะลับตะลับตะลับพัดนั่นมันก็ทิ้งตามทางตามป่าอะไรกีวรขีดขาดเต็มไปตามแถวนั่นว่างั้นนะแล้วก็ไปแกก็แต่งตัวใหม่นะที่นี่แต่งตัวใหม่ปุ๊บนุ่มวิ่งเข้าบ้านนะเข้าบ้านไปก็รีบอาบน้ำแปลว่านะคือทำตัวเป็นมอมแมมสกปรกคอยแล้วที่นี่ไปอาบน้ำเป็นสมบัติผู้ดีแล้วที่นี่นะคอยแล้วที่นี่ไปอาบน้ำเป็นสมบัติผู้ดีแล้วที่นี่นะแต่งตัวเป็นสมบัติผู้ดีมาที่นี่พอนั้นแล้วก็ให้ปัญญานั้นหยิบมาหยิบ

านนี้ก็ขึ้นไปกราบแล้วถามมาจะใส่น้อยขน้อยผมว่าดิเท่าท่าแล้วล่ะเท่าสำคัญแล้วน่ะมาจะใส่น้อยขน้อยจะไปใส่หน้าท่านยะซูฟอถามอะไรโยมมันนั่งใจบุญยืนมันยังบอกบอกคุยกันเป็นบอกบอกคุยกันเป็นแก่เป็นแก่กันเลิกไปยังไหนก็หน่อยยังจะถามมันหน้าโยมมันนั่งใจบุญยืนเนี่ยจังโยมไปทางไหนพระไปทางไหนมันไปยังไปไหนโยยายพูดแล้วโยมฮะว่ายายพูดแล้วหนาผีบ้าตัวนึงมันนอนขวางบ้านอยู่กันนะเสกคาถาไปมันก็คนดีมันกินเสื้อผ้ามากก็แตกเรี่ยวไปยายได้พาไปว่าไอ้ผีคนนั้นมันคือโยมนี่นะเรื่องนี้นี่บอกกันขังนะไอ้นี่แต่งตัวใหม่มาเนี่ยผีตัวนั้นมันคือโยมแหละคือว่างี้แหละบอกว่าผีตัวนั้นมันคือโยมนี่แหละเบิ่งอะไรเรื่องอะไรคือกันนะเบิ่งผีสันวันนะเบิ่งหน้าเบิ่งตาคือโยมนี่แหละที่แกว่างตัวเฉยเรียกเท่านี้ก็ได้แต่ทำทำเหมือนบุรุษเนี่ยโยมนี่ก็ได้วะเรามันเป็นยังไงแล้วก็หน่อยโยมาหันเรามาเลยมีผีบ้าตัวนึงมันนอนขวางทางอยู่ต้องปากต้องจมูกมันมีต้นดินต้นดอนเต็มอยู่ขวางอย่างนี้เลยเดี๋ยวบางอะไรก็คือโยมมีละอยู่งั้นแหละไปไหนก็ไม่เป็นคือโยมมีละคือโยมมีละอยู่งั้นท่านนั่นแกก็ว่างตัวดีเนี่ยจักเฉยดิบ่ให้จับได้เลยบางเดี๋ยวพระองค์นั้นมาแล้วมันไปพันไปทั้งไหนได้ล่ะพุ่นแตกไปทั้งบ้านหน้าอ่างหน้าผางก็มีว่างั้นบ้างไปทั้งหมดก็มีแต่ไปทั้งนี้ก็มีจักใครจะไปทั้งไหนล่ะมือนี้บุกเขาบุกไปกันบริษัทเพี้ยนละมือนี้ไปก็บุกไปมาล่ะเราจะไปไหนจะไปต้อนไปรักไปมาที่ใดบ้านได้ละคนมันคือโยมนี่ละเดี๋ยวจะไปหลอกพระอีกดิเรื่องแปลกอยู่นะคำบอกเนี่ยจำได้แม่นบ้านตะคุณงานนะคนมันคือโยมเนี่ยเดี๋ยวจะไปไล่พายดื้อเนี่ยแต่ว่ามันคือโยมนี่นะแกก็ไปอีกละที่นี่ก็แกก็ออกงานจะไปนี่ก็ไปพ่อไปเห็นพาดิทำท่าจะไปพากระแทกช็อกสองนัดสามนัดดิยมยิบบาทตัวนี้แหละไปเห็นพาอีกครับพ่อเลี้ยงเห็นพามันก็กลัวอยู่แล้วท่านบอกว่าตั้งมึงองค์ไหนก็มึงลักษณะแปลกค่อยจะที่ยิงนี่ทั้งยิดาผีบาททำท่ายิงยักษ์ไปใหญ่เลยไปหายเงียบเลยเมื่อนั้นเลยหายมีพาสองท่าบวกมากยมจะหายไปทางนั้นเงียบมัดเลยยมโยมตั้ง20 30นะพากันร่วม20หายไปหมดทั้งไปไหนมาทราบข่าวที่หลังนี่บ้านพวกนึงตกบ้านนั่นพวกนึงตกบ้านพวกนึงตกบ้านนั่นว่าไอ้ตานี่มีแปลกอยู่ได้กรรมน้ําท่านอยู่ดิแปลกดิพอแกตัวก็มาเป็นบ้าตัวเนี่ยมีตาคนนี้นะเราไปเที่ยวหลังเนี่ยเราทราบเราถามหาโยมคนนั้นครบฝันว่าเดี๋ยวนี้เป็นบ้าว่างั้นเป็นบ้าเพราะไปทําพระนั่นแหละว่างั้นเป็นจริงๆนะเป็นบ้าเลยเนี่ยจบแล้วนิทานจะจบแล้วมันครบคันทีนี้ว่ายังแต่คือโยมนี่ละหรือคือโยมนี่ละอยู่งั้นนะแสดงว่าจำแม่นย่ำบ้างนะแต่ผู้นี้มันต้องแต่งตัวเป็นแบบไม้มาที่แกว่างตัวแกบวชให้ลูกยักษ์แกเลยที่เฉยเป็นสุบัติผู้ดีเป็นมรรคทายกแกก็บอกว่าแกเป็นมรรคทายกวันนี้แกวางงานดูละแกเงี้ยธรรมชาติมันบุกเข้ากวาดตามจึงจะต้องกดฟอกดแมงคุณอ่ะเขาต้องบอกมันเป็นโยมบวชถาวันนี้วางงานนี่ก็จับไม่ได้ที่แล้วอันไหนมันก็คือโยมไม่ละแล้วก็คือโยมไม่ละยุ่งกันเลยเราไปแต่ว่าจะหาต้อนพาคนมากเขามาร่วมกันจะได้บ้างได้ยู่ไปทั้งนี้แหละแต่ว่าไปแล้วหาลายพายที่มันคนผีตัวนั้นมันคือโยมไม่ได้บวชอีกแล้วเนี่ยเขาเห็นเขาก็จะวิ่งเข้าไปที่พระก็ได้ท่านพระเลยลืมว่านั่นเลยบอกว่าเขาถึงพระกับเขาเห็นเราเขาก็แรงกระปาเมื่อได้พระก็ได้พี่สาวว่าบกบกกลวยมายังบกบกันยังใจบดีโยมมันว่าแต่คบกันแต่กับบ้านพวกนึงออกบ้านนึงพวกนึงออกบ้านนึงไปพบกันที่ท่าพนมอยู่นี่ไปว่ากันหัวเรากันยุคท่าพนมผีตัวนั่นแหละผีตัวที่บ้านเลยตัวคือโยมมีละคือโยมมีละมันจำแม่นอยู่นะเก่งอยู่บางอันไหนก็คือโยมมีละบางลักษณะท่าทางนี้คือโยมมีละหรือมิจะคือโยมมีละยุ่งเส้นนี้เมื่อไปเมื่อเดือนนี้ถ้าแต่ว่าพูดทางคือว่าจะสงสัยว่ามันคนผู้นี้แท้กับพ่อแม่กับพ่อไม่สงสัยเพราะผู้นี้บ้างตัวไม่ได้แบบว่าโยมถามอีกที่ฮะเนี่ยโยมมีผีมีรองจะคนวะถามไปดิก็แกก็ตอบดีที่แกมีสามคนใช่ป่ะสามคนเป็นผู้หญิงอยู่คนผู้ชายอยู่คนผู้หญิงสองผู้ชายคนหนึ่งมีผมผู้เดียวฉันว่านึกว่ามีมูอีกเหมือนถ้ามันมีมูอีกมัน

0: น้องย่อมเด้ที่เป็นทั้งนั้นไปหาเตือนเด้ไปเตือนนี่ว่าได้เด้เป็นบาปกรรมเป็นบ้าเด้ต่อเท่าว่าต่อสอนนี่อยู่เด้พระนั่นนะขันเอามีดสองเราน้องย่อมแท้ๆมันคือกันนี่นะก็ย่อมเนี่ยเอาสิท่านก็มันมีสองแต่นี่มีสองคนผู้หญิงทั้งสองท่านนี่ฮะเนี่ยผู้ชายมีผู้เดียวท่านนี่แจ้งกันเลยบุญจักที่วางในมีแต่ว่าถ้าว่ามีสองน้องย่อมนี่ก็ผู้หนึ่งหัวหล่นเนี่ยไปบอกด้วยว่าท่านจะเป็นบ้าเด้เหตุพาให้แตกบ้านแตกเมืองปานนี่แตกข้าวป้าข้าวดงมดปานนี่ยังบกบกกลัวกันเลยพระนั่งองค์ขึ้นมามันก็เทียงกลัวเลยเนี่ยกลัววิ่งข้าวป้าข้าวดงออกมามันก็วายโมกอยู่เลยว่าเลยแตกข่าวจับเพื่อนกับเก่าก็ได้ตัวก็บ้านหากินหัวมันอยู่ไก่ตายแต่บ่ท่านเป็นบ้านหมาสีแม่มันอยู่ไก่ตายแต่บ่ท่านเป็นอันนี้ปัญหามันถึงเวลาก็จะไปหอดบ้านนอนบ้านโมกก็เลยว่าเลยแตกข่าวจับก็ว่ามันคบเขากันได้ตัวเรามาจากภูเขานะอายุภูเขาไปพาหน้าอยู่ภูเขานะลงมากใกล้ระยะถือมาหาพ่อแม่ของจานมันอย่างนี้มันเดือนหกเหรอเชียงมากลงมาพักอยู่บ้านนั่นละบ้านไปพาพ่อหน้าอย่างดีอยู่เขาเราไปหาน้ำมือเศร้ากันเนาะไปว่าไปว่าเลยไปเขาเรื่องเขาเล่ากันเลยถามเขาเขาก็ต้องเล่าบ้างหัวเวลาเล่าอยู่บนหัวดีเลยท่าไงท่านเล่าเนี่ยบ่ได้หัวได้ยิ้มนี่เด้เฒ่าเฒ่าเว้ามีอะไรคือหมดเว้าในคือหมดเด้เฒ่านี่สมพ่อยังพระเพิ่นจังจับบ่ได้ยังคือโยมนี่ล่ะยังคือโยมนี่ล่ะอยู่พระบ้านแล้วหังจับบ่ได้ว่าคือโยมนี่ล่ะอยู่พระบ้านเอาไปมาก็ถามเสื้อถามซาถามโคตรวงเนี่ยมีจักคนเกิดมามีลูกจักคนนี่นั่นผู้แก่ก็ฮู้จักแก่แก่ไม่ตัวแม่นบ่ก็มี3คนคือว่าแล้วผู้หญิงอยู่คนผู้ชายอยู่คนผู้ชายมีแต่คนน้อยผู้เดียวผู้หญิงมี2อ่ะซื้อสันบ้าซั่นเดี๋ยวมีน้องชายนํานั่นคันแม่มีน้องชายน้องชายพอออกนี่ไปเฮ็ดพระแตกบ้านแตกเมืองแตกข้าวปลากระดงน่ะมีผู้เดียวเท่น่ะคนน้อยว่าดิมันแก่โอ้มันแก่ดีเด้บ่ห่างก็ได้เป็นแต่อย่างว่ามันจบเท่านั้นล่ะจบ2จบแล้วเนาะนี่พูดถึงเรื่องมาแต่นั่นมันมีของขังอันตรวัตรที่มันจับมันพันเสกคาถาพุ่งพิมพ์พุ่งพิมพ์เนี่ยโอ้ยเปิงเมื่อไรว่าไม่เหลือคาถากับเปิงตรวัตรกับเปิงเลยเขาป้าเขาลงบาดเหรียญเหยียบน้ำมุดเหยียบในปางตำไม่ตำยังแหลกเบิ้ลบาดอะไรน้ำมุดยังถอดต้องเป็นบ้าหรือถอดเป็นบ้าด้วยเขาว่าเรากลับไปเจอหลังมันไปเที่ยวสื่อกามาจำชื่อเท่าไรยิ่งตะก้อนนะเพราะขนาดนั้นแล้วเราจะมาถามสื่อที่ไหนล่ะเราต้องถามที่แม่นบ่ถ้าจำได้ซื้อว่าเถายังนะเนี่ยเถาเป็นบ้าแล้วเนี่ยท่านโมจังหนาจังหลังยังเลยเป็นบ้าเราก็เลยลึกได้รวดเลยพอข้าวนี่มาถามถึงเบื้องหลังเถาเด้ยพอเขาทราบเลยเด้ยทราบว่าเถาเป็นบ้าแล้วโอ้แม่นั่นเป็นกรรมนั่นเด้ยเป็นบ้าโอ้ยังหนาจังหลังยังทอดขี่อยู่ของก็กินแล้วท่านผมฟังลูกคนเฮานั้นเป็นขนาดนักต้องกินขี่อยู่ของแม่นบ่ธรรมดาเขาจะกินตั้งแต่สัตว์มันก็บ่กินขี่ตัวมันนี่ล่ะอันนี้คนยังกินได้แสดงว่าเป็นบ้านักอยู่นั่นแล้วเรื่องกรรมบันโดนบันดาลอยู่ได้ตัวนี่ถ้ามันจนเป็นบ้ากินขี่ของกินเหี้ยวจากของกินเหี้ยวเหลืองออกมากินขนาดนั้นแหละกรรมนักอยู่เท่าว่านี่เท่าบ่ครบบ่ควยเนี่ยมันจะถามนะโยมยังใจบ่ดีอยู่อ่ะยังบ่ครบบ่ควยกันมันมาบ่ครบกันแต่ป้าป้ากระดงไปทั้งบ้านแจ้งน้องคล้องตรงนี้บ้านใดแถวนั้นเขาไปเที่ยวหมดได้เดี๋ยวนี้เล่าขึ้นบ้านใดเขาหงุดจังหมดเขาจำได้หมดนะเขาเที่ยวโดงแถวเขตจนถ้าสกลนครนี่ไปถึงกาฬสินธุ์นี่ภูเขาตรงตะเพียวัดทันวันจะไปเลื่อยจนถึงผู้เจ้ากอบทันลานแล้วเที่ยวหมดเลยนะเขาลงนี่ปีนั่นขึ้นนั่นปีนั่นลงนั่นปีนั่นขึ้นตรงนั้นลงตรงนั้นขึ้นหลายปีพ่อแม่กูจันมั่นอยู่ทางบ้านโคก3ปีนั่นแล้วก็มาอยู่น้องผือ5ปีเนี่ย8ปีนี่เราเที่ยวแถวนี้พอออกพรรษาแล้วก็ไปถึงเดือนพฤษภามิถุนาก็ย้อนกลับมาจำพรรษากับท่านทีนี้ไปหลายครั้งหลายหนหลายปีหลายเดือนมันก็จนกระทั่งถึงแล้วครูเจ้าก็จะแก่ไปหมดเลยขึ้นลงนี่ขึ้นทางนี้ลงทางนี้ปีหลังขึ้นทางนั้นลงทางนั้นปีหลังขึ้นนั้นลงนั้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ไปหมดปีสองแรกก็ไปทางด้านนี้มันสนุกเที่ยวนี่เที่ยวคนเดียว ไปมิตรป่าแต่เขานั่นแหละเรามองเห็นภูเขาเต็มไปงั้นเราจะเข้าใจว่ามีบ้านคนนะเออบ้านคนอยู่เต็มอยู่ในภูเขาหากไม่มากนะบ้านละ4หลังคาเรือน5หลังคาเรือนมันบางทีก็อยู่บนเขาเตี้ยๆก็มีอยู่ไหล่เขาก็มีพวกนี้พวกทําลายป่าคือทําไร่ทําไร่นาข้าวเพราะไม่มีไร่มีไร่มีนาทํานะดินดําราบนี้ไม่มีเขาก็ไปทําไร่แล้วทํานานากับไร่นั่นแหละแล้วพอหมดป่านี้แล้วก็โยกย้ายอย่างนี้ไปอีกไปตั้งที่นั่นอีกที่ไหนป่าหนาป่าทึบแล้วไปนั่นแหละแล้วไปทำลายป่าปลูกข้าวปลูกเผือกปลูกมันกินโยกย้ายไปเรื่อยบ้านละ4หลังคาเรือน5หลังคาเรือนที่จะเข้าถึง9ถึง4นี้ไม่ค่อยมีก็มีแต่บ้านกกอกลูกกษัตริย์นี่มีนั่นน่ะลูกกษัตริย์นี่มีสัก20หลังคาเรือนบ้านกกอกสัก10นอกนั้นมีแต่4หลังคาเรือน5หลังคาเรือนมีเต็มไปหมดนะที่พูดนี่นะแล้วมองเห็นภูเขาเต็มไปเราจะเข้าใจว่ามีคนนะมีอยู่หมดทุกแห่งล่ะไปที่ไหนมีไปเดี๋ยวก็ไปเจอบ้านนั่นเดี๋ยวก็ไปเจอบ้านนี้บ้านหลังคา4 5หลังคาเรือนเขาทำนาอย่างที่ว่าอาศัยกินของเขาแหละไปบิณฑบาตได้ส่วนมากน่าจะเข้าเปล่ามากินมันเคยจะพอเข้าเปล่าเนี่ยพอเราหาอย่างนั้นนี่นะเราไม่ตำหนิใครเราตั้งใจหาอย่างนั้นที่ไหนสมบูรณ์มันภาวนาไม่ดีบางที่ขาดๆเขินๆโอ้ยยากๆเพราะเราก็ไม่ได้กินทุกวันนี้นะกี่วันเราถึงจะกินทีหนึ่งกี่วันกินทีหนึ่งพอบินตบาดมาได้ข้าวเปล่ากินแล้วพอมันไม่ได้หมดท้องกำปั้นนะกินข้าวเปล่าสองสามสี่คำก็อิ่มแล้วเท่านั้นแต่สำคัญเดินจงกรมนะนั่งสมาธิภาวนานี่ไม่มีง่วงพอให้ทราบได้ชัดเจนว่าความง่วงเหงานอนมาจากอาหารนี่จะข้าวเปล่าไม่ง่วงกินมาพอแล้วนะข้าวเปล่าไม่ง่วงนั่งนี่เหมือนหัวต่อแน่วถ้าพูดถึงเรื่องความสงบนี่ก็แน่วพูดถึงเรื่องทางด้านปัญญานี่ก็หมุนเป็นรอบตัวนี่เป็นธรรมจักรคล่องตัวคล่องตัวเรื่องง่วงไม่มีเราถึงทราบได้ชัดเจนทีเดียวนะว่าหมอมันเป็นเพราะกลับต่างหากพาง่วงถ้ามีผัดมันแล้วกินแล้วเอาหมอนมาติดคอไว้เลยเดี๋ยวมันล้มลงผิดท่าเอาจริงๆนะถ้ากินพวกผัดพวกมันเข้าไปแล้วกินแล้วง่วงเอาห้องนอนมีแต่อยากหลับอยากนอนหาวเบิ่มเหมือนบ้าจะเข้าเปล่ามันไม่มีคำว่าง่วงจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่นอนก็ได้อยู่อย่างนั้นแต่จิตนี่มันตั้งตัวของมันตลอดนั่นแหละที่ว่าหาอย่างนั้นเราจะไปตำหนิเขาไงกับสภาพของเขาอยู่อย่างนั้นมาดั้งเดิมแล้วนี่เราตั้งใจไปอาศัยเขาพอได้อย่างชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเราก็ไปเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องเที่ยวกรรมฐานวันนี้เลยมาต่อกันมันไปเกี่ยวกับอีตาคนนั่นแหละอีตาไม่คบไม่คุยกันเนี่ยนี่ก็ลงมาจากภูเขาแล้วมาพักที่นั่นผู้เฒ่ามาหาตอนเช้าตอนจังหันน่ะเลยถามเรื่องทำเราขบขันดีนะแต่นั่นละกรรมนะดูที่เห็นกระจังนะอยู่ดีคนไม่ใช่เป็นอะไรคนดีๆอยู่นี่จะเป็นบ้าได้อย่างสบายเลยนะหลังจากทำพระนั้นแล้วก็เลยเป็นบ้านะเป็นบ้ากินกระทั่งถึงหมดถึงคู่เจ้าของก็หมดละคนเราหมดจริงๆหมดสติจริงๆนะหมดความรับผิดชอบไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยลงกินหมดกินคู่เจ้าของแล้วก็หมดทั้งไปเที่ยวหลังนี่ทราบไปเที่ยวหนึ่งตัดจากบ้านนู่นละมานี่หลงทางไปเจอเอาไร่ข้าวเขาไปทำนาทำข้าวทำไร่อันนี้เขาก็โกหกเราเขากลัวจะกินข้าวของเขาเอาข้าวไปพอดีไปได้สามสี่วันเขากลับมาเอาข้าวทีนึงไปได้สามสี่วันเขากลับมาเอาข้าวทีนึงข้าวสารนี่พอดีเราหลงป่าไปตรงนั้นที่เขาก็กลัวเรากินข้าวของเขาก็โกหกถามมาบ้านน้องทนายไกลไม่ยอมโอ้จะไกลอะไรนี่อยู่ฝากเขาลูกนี่ลูกเล็กนี่วะถึงขั้นวันขนาดไหนวะโอ้ยังมากกับเรียกตีโปงตำโปงทุกเพศเขาตำโปงตีโปงปึ้งปึ้งทางภาคอีสานทางสกลนครยังมีอยู่ทุกวันยังมีนะเดี๋ยวนี้ไม่มีมั้งก็คงมีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีไปที่ไหนได้สามสี่ทุ่มถึงบ้านมันเกือบตายเขาโกหกเราไปเพราะว่าสองสามวันนี้ก็โยงก็ไปจากทางมันนามนที่พ่อแม่ของอาจารย์มั่นจำมันสายนี่ ไปถึงที่นั่นเขาบอกว่าไปนี่ดูรอยพระไปนี่หน่อยนะเมื่อวานนี่จะโกหกพระไปนี่ว่างั้นว่าไปร้องสมัครน้องทนายถามว่าใกล้อยู่ไกลไหมนี่อยู่ใกล้ๆจำจำนี่ว่างั้นจ้ามันก็ไม่ถึงว่างั้นนอนกลางป่าแล้ววันนี้ว่ามาไม่นอนสิเดินนี่เหมือนขาขาดไปเลยนะพูดว่าโดนสะดุดอย่างนี้ไม่ขาดขาต้องขาดความรวดเร็วกลางคืนบุกป่ากลางคืนมีตะทุบก็โดนเขาโกหกเหมือนกันอันนี้ก็เอาอีกหน้านี้ก็ดีก็แปลกอยู่นะมันน่าคิดอยู่มากนะเรื่องกรรมเนี่ยบันดลบันดาลนะเนี่ยคนที่โกหกเรานี่เราก็ถามชื่อถามเสียงนะชื่อโยมชื่อว่าไงชื่อหอมโอ้ชื่อสายว่าชื่อทิศสายแล้วลูกชายชื่อหอมเนี่ยอยู่บ้านนาขามว่าผมบ้านนาขามอยู่ไกลนั่นเขาเข้าไปทำไร่ในภูเขาหน่อยแล้วเราก็เลยไม่ลืมอีก3ปีนั่นน่ะที่นี่เราเที่ยวย้อนกลับไปทางนั้นอีกแล้วไปก็พอดีมีโยมบ้านนาขามเข้ามาพักอยู่ที่บ้านอันนั้นเขาเรียกบ้านน้องสานน้องเสินนั่นแกมาส่งบาตรแกก็บอกแกอยู่บ้านนาขามเราก็เลยถามถึงโยมชื่อสายลูกชายชื่อหอมเป็นไงโอ้ยผู้เฒ่าตายแล้วได้3ปีนี่ว่างั้นเป็นอะไรตายลงท้องตายว่ะลงท้องตายแต่ปัจจุบันว่างั้นโหน่าเสียดายโยมคนนี้แกเคยเป็นอุปถัมภ์อาตมานั่นเราก็ว่างั้นอุปถัมภ์อะไรอุปถัมภ์โกหกเราตายได้3ปีแล้วก็พอดี3ปีเรากลับย้อนไปนั่นอยู่อะไรจะเป็นท้องร่วงว่างั้นตายแบบปัจจุบันเลยนี่ก็บันโดนบันดาลอยู่เหมือนกันนะน่าคิดอยู่มากถ้าจะคิดถึงเรื่องนี้มีอยู่หลายเรื่องอยู่แต่ไม่ใช่พูดอวดตัวนะพูดถึงเรื่องบุญกรรมมีประจำโลกประจำสงสารประจำสัตว์ทุกประกอบมาอย่างนั้นครับอย่างที่เขาเอาจะเอาปืนยิงเรานี่ก็เหมือนกันเราไปอยู่ในป่าในเขาในป่าเป็นป่าเนื้อเขาเนื้อก็มีเสือก็มีอยู่นั่นคนบุกเข้าไปกวนเนี่ยก็ไปยุ่งเขาไล่เนื้อมากลางวันทำภาษาภาษีสังเขาเรียกโคเนื้อดาเป็นหนากันไปเราก็ตีไม้ตีขอนหน้าผ่านอยู่ข้างหน้าไล่ไปสัตว์มันได้ยินเสียงคนมันก็วิ่งไปทางหน้าเลยหน้าผ่านยิงออกทางหน้านั่นก็ไล่เข้ามาเลยไล่เข้ามาหาที่พักเราพักกันนะผู้มันดื้อก็ดื้อผู้ไม่ดื้อก็เรียกไปว่าคุณหน้าเขียนขึ้นหน้าผ่านเขียนมันมีสัญญากันถ้าสัตว์วิ่งออกไปนี่หน้าผ่านคนไหนยิงไม่ถูกเขาเขียนมันมีกฎกติกาสัญญากันลูกน้องถ้าผู้ใดทำผิดกติกาก็เขียนนี่ไล่เข้าไปในวัดที่พระอยู่ก็ให้ไล่ไปเลยนะให้ไล่ไปเหมือนไม่มีวัดไม่มีพระนั่นผู้ที่เขาละอายเขาก็ไม่กล้าไปที่เขาก็หลีกหนีไปหลีกไปก็จับเขาก็จับตัวได้เขาก็ไปเขียนอีตานี่ก็แปลกอยู่นั่นอีตาในพานนั่นนี่นะไปก็มายืนจังก้าวิ่งเราก็อยู่ภาคหนึ่งเหมือนรถดมนั่นแหละจะเข้าไปใกล้กว่านั้นเข้ามาใกล้กว่านั้นก็มายืนจังก้าเนี่ยอันผ้าห้ากินหัวมันมาเหยียบก็ดีถึงห้องถึงมดแห้งได้เดียวเนี่ยมันธรรมดานี่ร่องกันจริงอันผ้าห้ากินหัวมันมาดีตายกว่านี้มันมู้จากบนไรเนื้ออะไรถึงยิ่งเนื้อยิ่งถึงของคนบ่อเขาก็เสยอยู่เขาว่าอย่างของเขาว่าที่เขาบ่ได้ยิงเขาไหมมีปืนยิงหัวมันจะหนีเขาว่าเสยเพราะว่าเขาว่าได้ยิงเขาบอกสิสักพักเขาผ่านไปสักเดียวนึงก็ไอ้ตาทิศสายผู้บถาวัดนี่มาแล้วที่นี่มาเดินมาไหนพวกนั้นไปไหนครับว่าก็ไปได้ก็ตั้งหัวก็แล้วเขาบอกยาวก็วิ่งตามเลยวิ่งตามก็ไปห้องกับพวกนั้นกล้าไอ้ตาพี่บ้าอะไรมูฮากินหัวโซ่ขั้นสูอยากจะแตกหลายสูเพียงบุกไปง่วงอยู่ในครอบผมมาคากินนั่นมันยังจะดีก็สูมาไล่เนื้อพระวัดพระว่าตัวพระเป็นมาอยู่นี่กูเป็นนิมนต์เป็นมาตัวแบบกูตัวเป็นผู้สร้างวัดไอ้เป็นดูสูดได้สร้างบ่อเลยมุฮากินหัวสูพวกนี้พวกบ้านเต่าไห้ที่เขาเอาจ่าปืนยิงเล่านี่นะผู้เฒ่านี่บ้านน้องว่าบ้านน้องพักเรื่องอันนี้ก็แปลกเราพูดสรุปไปเลยพอเดือนพฤษภาก็ไปตกปลามาได้ปลาแล้วก็ไปหาเอามะขามอ่อนไปมะขามอ่อนมาต้มปลาตกลงจากต้นไม้นั้นเนี่ยเขาเรียกเสาหัวโค่นเขาเห็นตัวเสาหัวโค่นเฮาเขาเสียมเสียมแหลมๆตกมาก็มาใส่คนนี้แล้วปั๊บเลยตายตายก็หันเลยคนจะไปจับดึงออกก็เท่านี้แหละเท่าตาจะปืนยิงพานมันน่าคิดอยู่เลย พิจารณาเมืองที่แรกค่อยใหม่บ้านมันก็บ้านอยู่กลางบ้านเตาไหนะมันน่าจะใหม่หมดบ้านใหม่บ้านหลังเดียวกับเล่ามันใหม่หมดพวกชาวบ้านเขามาซอยกันได้ใหม่บ้านมันหลังเดียวกับเล่ามันหลังจะหันมาบนนั่นก็พอดีมันก็ตายถึงมันเอาจากกุยยิ่งผ่านมันไปล่องจริงนี่มันธรรมดาดิล่องผ้าห้าจีนหัวมาอยู่ตายก็ดีหุ่นบดแรงเลยเดี๋ยวนี้มันมวยจับบดอะไรเนื้ออะไรถึงอีปืนยิงหัวมันซะดีว่าเรื่องมันเป็นกันกรรมนี่เป็นงั้นแหละแต่สำหรับเราที่มันเชื่ออย่าง 100% หมื่นก็หมื่นเปอร์เซ็นต์นะนี่พูดให้โลกทั้งหลายที่มันงมงายมันงมงามต้วมเตี้ยมหูหนวกตามบอดมันไม่เชื่อตามคำสอนของท่านผู้วิเศษมันไปเชื่อตามคำของเทวท่านนั่นมาสอนให้รู้เรื่องต่างหากหน้าที่นำมาพูดเรื่องกรรมกรรมมังสัตกรรมมังสัตเตอัจฉริเนี่ยกรรมมังสัตโกมีกรรมนายาโดกรรมโยนีกรรมบันทุกกรรมสีเสรโนยังกรรมกระดิษามีกัญญาณมาปะปะกวาปตาซาโดกวิสสวิสามีนี่ว่าทำไมนี่เรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นของตัวเป็นทายาทเป็นผู้ช่วยสนองกรรมคือเราคือเราคือเราเราทำกรรมอะไรไว้ทำกรรมดีกรรมชั่วเราจะได้ผลของกรรมนั้นไปต่อไปนั่นว่าอย่างนั้นว่าไงปัญหาบนในไล่บาลีฟังนั่งกับพระท่านเนาะเฮ้ยคงเป็นมหาเว้ยเวลาออกมหาก็ออกบ้างสิหรือมีแต่หลวงตาบัวออกตลาดท่าเดียวนี่ก็มหาบัวออกบ้างสิวะเวลาไม่พูดก็เหมือนมุมี่ยังว่าเนี่ยพูดถึงกรรมเป็นอย่างนั้นแล้วกรรมมันโดนบันดาลนะอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นก็เขาก็พูดกันทั้งบ้านนั่นแหละท่านบินสบายผ่านนาเข้าไปเขาไม่เหยียบคันนาเขาเขาว่าทำคันนาเขาเสียเขาก็เอาขี้ไปลาดคันนาแม่ท่านเดินผ่านมาบิณฑบาตที่นั่นโกรธในท่านเกลียดในท่านท่านสำหรับท่านเฉยอยู่ท่านไม่สนใจแล้วแล้วคือถ้าพวกนี้ไม่เป็นบ้ากันไม่ครอบครัวไม่สร้างเป็นเลยไม่เป็นบ้าก็เป็นกึ่งเขาเรียกอะไรกึ่งนะเป็นใบเป็นใบก็มีเป็นบ้าก็มีคนในครอบครัวแล้วมันทำไมมันไปกลายไปหมดดูพวกนี้ก็พอยินดีไปด้วยพ่อที่ทำก็ไม่รู้นะพ่อเอาขี้เนี่ยเป็นลาดคันนาเวลาท่านออกมาบิณฑบาตท่านอาจารย์มั่นเราเนี่ยมาบิณฑบาตให้ท่านเหยียบขี้เอาขี้ไปลาดคันนาพวกนี้คงจะดีใจด้วยคือสมรู้เป็นใจว่างั้นเถอะนะแล้วมันถึงเป็นบ้าผู้เฒ่านี่ก็เป็นบ้าแล้วลูกเฒ่าเกิดมาก็เป็นใบ้ก็มีเป็นบ้าก็มีคนดีๆหาไม่ค่อยมีในบ้านนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาเล่นเขาชี้หน้ากันหมดทั้งบ้านนะเพราะใครเขาก็รู้กันทั้งบ้านว่าทำกับท่านอย่างนั้นทำหลวงปู่มั่นแต่เวลามันเป็นมันก็เป็นให้เห็นในโลกเขาเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองกันว่าไงดังนั้นแล้วกรรมว่าไงละเลิกไปฮะนี่มันยังใจว่าดียังบกบกลัวกันอยู่นี่ยังมาถามโยมมาดิก็ยังมาถามแล้วโยมมันยังใจว่าดีอยู่นี่มันยังบกบกลัวกันแล้วเขาก็พูดจักก็ถามเรื่อยแล้วมันเป็นไหนยังบกบกลัวอยู่โยมาหันพี่บ้าตัวเองมาขวางทางอยู่นั่นนอนขวางทางอยู่นั่นเดี๋ยวมึงแหงว่าคือโยมมีละแล้วว่าเดี๋ยวคือโยมมีละแล้วคือโยมดักยุงกันมันโขกันดิบกบกวยแตกปลาแตกหนีจากกันบกบกวยเข้าใจไหมบกบกวยมันมามันไม่คบกันมาพระจำนวนมากคืออะไรเนี่ยได้มาสองลำวงนอกนั้นหายไปหมดมันไม่ได้มาพร้อมกันส่วนโยมหายหมดเลยโน่นไปเจ้าพนมยังไปพบกับเจ้าพนมหัวเราหัวเรากันแทบเป็นแทบตายข้าวกลับมาหนิบ่บ่มาบ้านนั่นเนี่ยข้าวกลับมากลับมาเนี่ยไม่มาบ้านนั่นกลัวจะบ่คงบ่กล้วยเลยดิแตกต่างคนต่างไปคนละบ้านบ่ได้มาบ้านนั่นที่บ้านที่ว่าเช็ดขนาดนั้นแหละมาข้าวหลังนี่มาบ้านอื่นตัดบ้านเจ้าของบ่มาบ้านนั่นในบ้านบ่คงบ่กล้วยมันแล้วกรรมเห็นต่อหน้างั้นล่ะจ้าไง
1: ที่จะทำไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาเพราะมันจะเล่นสนุกเฉยๆก็เลยยังบ้าใบขนาดนี้ถ้าตั้งใจจะทำไม่เจตนาจริ งๆ
0: ก็พูดมันเจ็บจริงๆเห็นดิพูดแตกกันจริงๆนี่แตกกันทั้งบ้านทั้งเมืองจะเจตนาไม่เจตนามันก็ดูที่บ้านแตกซะแล้วขาดขนาดนั้นเจ้าข้าไหนนั่นล่ะกรรมมันอยู่ตรงนั้นสิถึงที่ของไม่มีคนมีเจตนาอะไรก็ตามสาเหตุไปจากเจ้าของเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าล่ะยังจะหาเรื่องออกจากคุกอยู่เหรอมันแตกกันแค่อันไหนคือโยมเนี่ยคือโยมเนี่ยไอ้นะผู้จำดีใช่ป่ะอันนั้นก็คือโยมนี่แหละ บางลักษณะท่าทางได้คือโยมอยู่ละอยู่งั้นแล้วอยู่สี่อยู่นั่นแหละทางบ่สงสัยดีแล้วท่านเพราะว่าสังเกตเบิ่งบ่สงสัยคนคือกันความหมายว่าคนคือกันเพิ่นไหนคือโยมนี่ล่ะโยมพอเราแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยเป็นมรรคทายกเด้ไปลงไปวัดมันจับบ่ได้พี่มีแต่ว่าอะไรก็คือโยมนี่ล่ะคือโยมนี่ล่ะโยมจังเนี่ยทําถึงพี่ถึงน้องไอ้นี่ลูกกับคนมีญาติกับคนทางเขาก็บอกเขามีผู้เดียวเขามันมีผู้สองน้องคนนี้ละไปขึ้นรถแล้วแม่นบ่มันคือคู่เหลือเกินอยู่วัน
1: ต
0: ั
1: วที่เสือ
0: แม่พิจารณ์ลงท้องตายนี่ตอนนี้แม่พิจารณ์ยังไม่ถึงสิบสองพรรษานี่เป็นพระน้อยอยู่เสือทุกสองพรรษา
1: เหรอทุกอยู่ก
0: ันเสือทุกสองพรรษา
1: ว
0: ิ่
1: งเด
0: ิน
1: ผ่าน
0: ขา
1: ในภ
0: ู
1: เขากี่ลูก
0: ห้าล
1: ู
0: กข้างห้าล
1: ู
0: ก
1: ส
0: ี่
1: ท
0: ุ่
1: ม
0: ถึงวันน้องชายเดี๋ยวนี้มึงว่าโดนไม้ขาดไม้ขาดขาเราขาดเลยความเร็วเพราะคนกำลังที่เลยนะปึ้งทางก็เป็นด่านไปถ้าหลงทางก็ไปใหญ่เหมือนกันนะถ้าหลงทางก็ตายอยู่ในป่าตรงนี้มันก็ไม่หลงเพราะทางเป็นด่านเขาไปหากันบ้านนั้นบ้านนี้มาหากันพอเป็นด่านมีแต่สามปีตายปีนั่นนะก็สามปีแล้วกลับไปว่าจะตายได้สามปีแล้วว่างั้นก็พูดเขาฟังให้โยมคนนั้นฟังว่ากลัวจะกินข้าวของแกนี่จะจึงโกหกให้ไปว่าไปใกล้ๆจ้ำนิดเดียวเนี่ยจ้างก็ไม่ถึงว่างั้นแต่ว่านอนข้างทางนี่แหละว่าจะบอกจ้างก็ไม่ถึงเนี่ยต้องนอนข้างทางนี่แหละแต่เรามันถึงที่สี่ทุ่มถึงเรื่องที่ว่ากระยงแพงยงแพงมันนำมงกระยงก็ขาดหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยเขาคิดถึงท่านเวลาท่านมาหลวงปู่แล้วเขาก็มาเยี่ยมเขามาคนเดียวเขานะเขาก็มาคนเดียวเขาบอกตามทางถึงเห็นใจลอยง่ายแรงนะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2548ครับอานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่ากรรมบันดาลขอเชิญท่านฟังครับ
0: รากฐานของพุทธศาสนาที่แสดงออกให้ประชาชนทั่วไปทราบก็คือพระนั่นพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นเครื่องหมายของพุทธศาสนาสากยบุตรลูกศิษย์ตถาคตมีออกมาเป็นแบบเป็นฉบับนอกนั้นเขาไม่มีอะไรเขาก็ไม่มีของเรายังมีแบบมีฉบับเป็นมรรคเป็นตอนเป็นมรรคเป็นตอนไปเรื่อยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นตามนั้นผลก็เข้าสู่ความพ้นทุกข์อย่างเดียวกันนั่นพุทธศาสนาเราจึงมีแบบมีฉบับทุกอย่างเช่นอย่างบวชเป็นพระพระก็มีหลักธรรมหลักวินัยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยใจนายขีดเส้นตายไปผู้มาบวชเป็นพระถ้าต้องการเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วให้ปฏิบัติตามพระวินัยข้อนั้นๆๆอย่างที่ท่านแสดงไว้227นั่นที่นำมาแสดงมาออกมาสวดในปาติโมกข์ต่างหากนะ227ข้อนะที่ไม่ได้เข้ามาสู่227นี้มากต่อมากพระวินัยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเหมือนกันหมดนั่นนี่แหละพระ สมบูรณ์แบบอยู่ที่พระวินัยนี่ก็เป็นกฎอันหนึ่งของพระ

0: ลูกศิษย์ตถาคตมีอะไรเป็นเครื่องประกันมีพระเป็นและหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประกันนี่ดูที่มึงจงมาอยู่ในศาลามาจากชาติชั้นวรรณะใดพระที่มาบวชมาต้องเป็นแบบเดียวกันคือหลักธรรมวินัยเป็นหลักเป็นแบบเดียวกันต้องปฏิบัติแบบเดียวกันนั่นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงมีแบบมีฉบับเป็นระยะระยะระยะระยะมีวรรคมีตอนไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5นะทำอะไรพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติลงตรงไหนตรงไหนแน่นอนแน่นานเรียกว่าถูกต้องถูกต้องไม่ผิดพลาดเนี่ยพุทธศาสนาจึงมีแปลกๆเขาอยู่ไม่เหมือนศาสนาทั้งหลายนะกฎของพระของเนรปฏิบัติยังไงตามหลักธรรมหลักวินัยให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยมาเนื่องจากนั้นการปฏิบัติบำเพ็ญธรรมธรรมก็กิตตภาวนาอันนี้ไม่ค่อยจะมีในศาสนาใดนะแต่ที่เด่นที่สุดคือพุทธศาสนาของเราสอนให้ภาวนาก็เข้ากันได้กับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการภาวนาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระองค์แรกก็เป็นขึ้นมาด้วยการภาวนาท่านเจริญอนาปานสตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการบำเพ็ญภาวนาอนาปานสตินี่กำหนดดูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกปฐมยามก็จะบรรลุภูเพนิวาสานุสติญาณคือรอยร่องรอยของพระพุทธเจ้าเรานี้เป็นมาจากไหนจากไหนภูเพคือชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนเคยเกิดเป็นอะไรอะไรบ้างตกนรกหมกไหม้ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมเป็นเปรตเป็นผีพระพุทธเจ้าเหมือนกับโลกทั่วไปตอนที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามีท่องเที่ยวอย่างนี้ทำบาปทำบุญความชั่วช้าละมกหนักเบาเหมือนโลกทั้งหลายการที่จะต้องเสวยกรรมของตนในภพนั้นๆจึงเป็นไปตามบุญตามกรรมอย่างนั้นเรื่อยมานี่แหละยกตัวอย่างที่เรียกว่าบุพเพนิวานสานุติญาณทรงรู้ชาติย้อนหลังได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เองนั่นน่ะท่านเคยเกิดเป็นอะไรอะไรอะไรบ้างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นี่เรียกว่าระลึกชาติย้อนหลังตัวเองได้เรียกว่าตามดูรอยของตัวเองที่เกิดพบชาตินั้นมานี่เกิดขึ้นจากการภาวนาอานาปานสติเป็นสัมพันธ์อันนี้พอมัชฌิมยามกลางเที่ยงคืนน่ะก็ทรงบรรลุจตุปาฏิญาณคือทรงบรรลุรู้เรื่องความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าจตุปาฏิญาณสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายท่องเที่ยวแล้วจากเช่นเดียวกับพระองค์ที่เป็นมาแล้วทรงรู้ด้วยบุพเพนิวาสของพระองค์จากนั้นเล็งดูสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นยังไงเหมือนเราไหมโอ้ยัวเหยียสัตว์ตัวหนึ่งเป็นขนาดไหนแล้วเต็มโลกเต็มมสารโอ้โหมันน่าสลดสังเวชการเกิดการตายคือจิตดวงนี้ไม่เคยตายไม่เคยชิบหายสกุลกายที่เกิดดับเกิดแล้วตายนี่ตายแต่เฉพาะพวกนี้ส่วนจิตนี่พอร่างนี้ใช่ไม่ได้แล้วปล่อยร่างนั้นเข้าร่างนั้นพบนั้นพบนั้นพบนั้นพบดีพบชั่วสูงต่ำตามแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตนได้สร้างเอาไว้ก็กรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละใส่ตนไปให้ไปเกิดสูงบ้างต่ำบ้างอะไรนี่พระองค์เล็งดูสัตว์โลกที่เกิดตายเกิดตายนี้จนเรียกว่ามันเลยเหลือประมาณพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเกิดมาก็รู้หมดมากขนาดไหนแล้วยังมาดูสัตว์ตัวโลกมีจำนวนมากมายจตุปาฏิญาณทรงบรรลุความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายบรรลุรู้เรื่องความเกิดความตายเกิดจากตายจากภพนี้แล้วไปเกิดอะไรเกิดอะไรนี่ตามรู้หมดกินเหลือจตุปาฏิญาณนี่พระองค์ก็ทรงรับเรื่องทั้งสองนี่แหละประมวลเข้ามาสู่ต้นเหตุมันคืออะไรมันจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดตายเกิดตายไม่หยุดไม่ถอยไม่มีต้นมีปลายเหมือนโมแดงไต่ขอบร่มสัตว์ทั้งหลายเกิดในวัฏจักรนี้เหมือนโมแดงไต่ขอบร่มไม่รู้ขอบร่มไม่รู้ของเก่าของใหม่โมแดงมันก็ไต่ของมันไปมาวนไปวนมาของเก่าของใหม่ไม่รู้วันนี้เราพบเก่าพบใหม่สูงต่ำมันก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วทั้งเขาทั้งเรานี่นะมันเกิดมีอะไรเป็นสาเหตุมันถึงได้หมุนเกิดหมุนตายอยู่อย่างนี้พิจารณาเนี่ยมันลงในปัจจัยการอวิชชาปัจจัยสร้างขาราต้นตอมันอยู่ที่นี่พิจารณาค้นลงไปลงค้นลงไปยังไปถึงอวิชชาต้นตอแห่งกิเลสทั้งหลายอยู่ตรงนั้นบ่อแห่งพ่อแห่งชาติอยู่กับกิเลสก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละจึงได้ถอนพรวดขึ้นมาหมดอวิชชาปัจจัยสร้างขารานี้พออวิชชาดับแล้วก็กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับภพชาติทั้งหลายดับหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เกิดขึ้นจากการภาวนานะเนี่ยแบบฉบับจริงๆพระพุทธเจ้าต้นฉบับพระพุทธเจ้าเป็นนักภาวนาพระองค์แรกพระสงฆ์สาวกก็โดยลำดับมาภาวนาจึงเป็นรากแก้วแห่งพุทธศาสนาท่านมีแบบมีฉบับมาอย่างนั้นพอเวลาตรัสรู้แล้วก็สอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีเป็นเจ้าขี่เป็นต้นให้บรรลุธรรมบรรลุธรรมอยู่ในป่าในป่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าไปบำเพ็ญก็อยู่ในป่าตรัสรู้ธรรมก็อยู่ในป่ากรุงพาราณสีว่าไงก็ตำรามีอยู่นี่นะทรงบำเพ็ญอยู่6ปีหาวิธีนั้นหาวิธีนี้วิธีนี้ไม่ถูกปล่อยเอาวิธีนี้เอาวิธีนั้นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำก็ต้องบึกบึนจนกระทั่งวาระสุดท้ายคืนสุดท้ายนี้จึงได้ระลึกถึงอนาปานสติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญตั้งแต่คราวเป็นพระราชกุมารพระราชบิดาพาเสด็จไปแลกนาขวานประทับอยู่ที่ใต้ร่มว่าใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ไม่อยู่ทั้งอยู่ของท่านท่านเป็นเด็กมาเจริญอนาปานสติความก็จางแจ้งขึ้นในนั้นนั่นเวลาบำเพ็ญแบบนั้นแบบนี้ไปแบบไหนก็หลุดไม้หลุดมือเพราะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องจึงปล่อยมาระลึกถึงอนาปานสติในคราวทรงพยาวอยู่จึงเอายืดนั้นมาเป็นอนาปานสติในคืนมันจะตรัสรู้นั่น นี่ท่านตรัสรู้ขึ้นมาแล้วนี่แบบฉบับของพุทธศาสนาเรามีแบบมีฉบับทุกอย่างนะไม่ใช่ทำอย่างลอยๆนะทำทุกแบบมีแบบมีฉบับเป็นขั้นๆเป็นตอนๆเป็นอย่างพระนี่ก็เหมือนกันแบบของพระคืออะไรอะไรเป็นแบบของพระแท้ธรรมวินัยนั่นเป็นแบบของพระชีวิตของพระอยู่กับธรรมกับวินัยธรรมวินัยนี่เป็นอันตรายพระวินัยเครื่องกั้นสองข้างทางไม่ให้ออกนอกลู่เราทางเดี๋ยวจะตกเหวตกบ่อไปส่วนธรรมเครื่องแก้กิเลสทำใจให้สงบเรียกว่าธรรมเดินศูนย์กลางไปนี่สติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมอุตสาหพยายามบำเพ็ญเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งสมาธิภาวนาอยู่ในท่ามกลางแห่งธรรมและวินัยนี่เรียกว่าธรรมพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองข้างทางไม่ทะเลทลายออกไปถ้าออกไปแล้วตกเหวตกบ่อถ้าผิดจากพระวินัยแล้วไม่มีหวังตกเหวตกบ่อโดยสายเดียวใครข้ามเกินพระวินัยได้ถึงมรรคผลนิพพานไม่เคยมีผู้ดำเนินตามธรรมและวินัยนั่นแหละคือผู้เสด็จตามผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันตลอดนั่นท่านว่าอย่างนั้นเพราะงั้นธรรมและวินัยจึงเป็นศาสดาของสัตว์โลกทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ผ่านไปแล้วเราจึงต้องยึดเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นข้อปฏิบัติแล้วบำเพ็ญนี่พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาที่มีแบบมีฉบับทุกอย่างไม่ได้ทำอย่างเลื่อนลอยนะเช่นอย่างว่าบวชเป็นพระใครจะมาจากชาติชั้นนั้นอะไรก็ตามมาแบบเป็นพระเป็นพระเสมอกันหมดด้วยการปฏิบัติธรรมวินัยแบบเดียวกันบวชแบบเดียวกันบำเพ็ญแบบเดียวกันรูปเป็นรูปศีลฐาคตแบบเดียวกันอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละท่านถามชาติท่านมานากันที่ไหนหลักธรรมแบบวินัยตีกาลงไว้ว่าเป็นอันเดียวกันปฏิบัติแบบเดียวกันรูปศีลฐาคตด้วยกันการต่างๆการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามแบบฉบับของธรรมวินัยที่ท่านแสดงไว้แล้วนั่นท่านมีแบบมีฉบับนะถึงว่าพุทธศาสนานี่มีแบบมีฉบับตายตัวไม่ได้เป็นแบบลอยๆนะสมชื่อสมนามว่า พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกเป็นแบบฉบับได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่มีแบบมีฉบับอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างให้พวกเราทั้งหลายนี่ก็ควรจะมีแบบมีฉบับไว้ประจำตนใครควรที่จะปฏิบัติตนในศีลในธรรมข้อใดข้อใดควรจะมีแบบมีฉบับไว้ประจำตัวเองต้องมีการบังคับคนอยากดีต้องบังคับศาสนาท่านไม่บังคับอย่างพุทธศาสนานี้ไม่บังคับใครใครอยากนับถือก็ได้ไม่นับถือก็ได้แต่เมื่อนำศาสนาเข้ามาเป็นสมบัติของตนแล้วต้องเอาศาสนาบังคับตนนี่เพราะศาสนาเป็นความถูกต้องดีงามเราไม่ถูกเอาศาสนามาบีบบังคับให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาก็ดีประจามศาสนานั่นแหละที่ว่าบังคับบังคับให้คนดีไม่ใช่บังคับให้คนเลวนะพุทธศาสนานี่เลิศเลยเราพูดอย่างเต็มปากของเราสามแดนโลกธาตุเราไม่เคยหวั่นกับสิ่งใดเลยนะเราไม่มีตั้งแต่ที่ว่ามาแล้ว2593มาผางันดีเราฉะนั้นมันจ้าไปหมดเลยนี่เลยไม่มีอดีตอนาคตอะไรอะไรที่เป็นยังไงพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นแบบเดียวกันเห็นแบบรู้อย่างเดียวกันเถียงถามกันหาอะไรนั่นเท่านั้นเองนะนี่เราจึงไม่สงสัยเรื่องพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาเช่นไรศาสนาชั้นเอกนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะไม่พาสัตว์โลกให้ลงนรกศาสนานี้ไม่หลอกเช่นอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตธรรมดาเป็นบาปถ้าฆ่าเพื่อตัวเองกินแล้วไม่เป็นบาปไม่มีลำเอียงอย่างนี้ไม่มีใครก็ตามว่างั้นเลยห้ามทั้งนั้นให้สิทธิ์เสมอภาคกันหมดดีแล้วไม่ลำเอียงพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แน่วแน่ต่อหลักความจริงล้วนๆขอให้นำไปปฏิบัติทุกคนนะมีเวลานี้ที่เราแสดงนี่ก็ออกทั่วประเทศไทยนั่นเนี่ยออกไปหมดและนอกจากนั้นก็ยังออกทางอินเทอร์เน็ตออกทั่วโลกอีกก็รู้สึกจะเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วๆไปอยู่ไม่น้อยเหมือนกันการแสดงธรรมจากการนำชาติคราวนี้นั้นเราคิดว่าจะได้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวโลกเราอยู่ไม่น้อยนะเพราะแสดงอยู่ตลอดแล้วหนาแน่นขึ้นเรื่อยหนาแน่นขึ้นเรื่อยออกกว้างขวางมากมายแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ช่วยโลกเลยก็เทศอยู่ธรรมดาธรรมดาแต่เราช่วยโลกมันก็ออกกว้างขวางเลยจนกระทั่งมาทุกวันนี้หยุดช่วยโลกแล้วก็เทศไม่หยุดไม่ทราบว่าเทศช่วยใครออกจากช่วยโลกแล้วก็ช่วยคนขนาดนี้ใช่ไหมคนมันจนกรอบก็มีเท่านั้นแหละแล้วก็ได้พยายามเทศให้พี่น้องหลายทราบการเทศน์นาวกาศเราพูดอย่างโกงไปโกงมาตามภาษาธรรมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหลายชั้นผ่านคมหลอกนั้นหลอกนี้เราไม่มีธรรมไม่เคยมีอย่างนั้นอีกอะไรที่สัมผัสเข้าไปในธรรมเป็นแบบธรรมหมดกิริยาท่าทางคำพูดคำจาจะต้องเข้าสู่แบบธรรมแบบอื่นไม่เอาไม่ถูกให้ถูกทำทั้งนั้นละเวลาปฏิบัติไปตั้งพูดให้ฟังนี่ก็เพื่อเป็นคติไม่ใช่เพื่อเหยียบย่ำทำลายไม่ใช่เพื่อยกยอแล้วชีวิตของเราในความเป็นพระนี่ชีวิตของเราที่ไม่ลืมเลยฟังลึกก็เราก็เคยพูดให้ฟังแล้วเนี่ยบ้านน้องแวงนี่ล่ะบวชใหม่ๆได้พรรษาเดียวนั้นพอออกพรรษาแล้วท่านให้เป็นหัวหน้าพระไปสวดมนต์เขาทำบุญลานข้าวเขาแล้วไปสวดมนต์ก็ได้พรรษาเดียวทำไมจะเป็นหัวหน้าองค์ไหนก็ท่านก็ไม่ได้แก่กว่าเราพรรษาเดียวก็อ่อนวันอ่อนเดือนไปอย่างนี้แน่เราแก่กว่าพวกเขาต้องได้ไปเนี่ยที่ว่าไปติดเทศเข้าใจไหมโธ่ครับโอ้โหไม่ลืมเลยนะฉันขนมดังเรียกแผ่นหนึ่งนี่ครึ่งแผ่นก็ไม่หมดกืนไม่ลงเราจะเอาอะไรเทศให้เขาฟังเอาอะไรเทศให้เขาฟังมันจะตายจริงนะแล้วมันจำเป็นแล้วก็ถูกเป็นเราซะด้วยนั่นละที่ว่าทุกแสนสาหัสเราไม่ลืมนะนี่อันนี้นั่นเดียวว่าจะเอาอะไรเทศให้เขาฟังอะไรเทศให้เขาฟังเขาฟังจริงมันก็ไม่มีอะไรจะไม่มีสิ่งจะมาเทศจึงมันถึงอั้นตู้เข้าใจไหมถึงได้เกิดความเดือดร้อนขนาดนั้นแล้วต่อเข้ามาต่อมาได้ ศึกษาเราเรียนก็มากเข้าช่วยกันเข้าไปออกภาคปฏิบัติพอออกภาคปฏิบัตินี่เอาละหน้าที่นี่นะภาคศึกษาเราเรียนเป็นภาคความจำเหมือนเราเหมือนท่านจำได้มากน้อยก็เป็นสัญญาความจำยังไม่เป็นสมบัติของตนศึกษาเราเรียนมามากน้อยมันเป็นเพียงความจำความจำไม่ยังไม่เป็นสมบัติของตนเมื่อออกปฏิบัติปฏิบัติตัวเองนะที่นี่นะไม่ว่าอะไรจะการบำเพ็ญภาวนาทีนี้เป็นปรากฏขึ้นแล้วที่นี่เราออกปฏิบัติผลปรากฏขึ้นเป็นของเราแล้วเริ่มจิตเริ่มสงบนี่ก็จิตเราเป็นที่สงบสมบัติของความสงบสมถะธรรมนี่ก็เป็นสมบัติของเราเริ่มแล้วนะนั่นเริ่มเพราะเรามันไม่มีเป็นวักเป็นตอนรุ่มๆดอนๆพอปฏิบัติออกจริงๆไม่มีอะไรมายุ่งเลยนะในระยะ9ปีไม่มีอะไรมายุ่งเลยเพราะว่าหยุดแล้วการเรียนได้สมมักสมหมายตามที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราจะเรียนให้ถึงท่านมหาปริญญาสามประโยคคือพอกินการก้าวเดินในการปฏิบัติทำไม่จนกรอบลงถึงขั้นมหาแล้วนี่ละพอจบนั้นปั๊บออกเลยออกคราวนี้ไม่มีเยื่อใหญ่หมดนี่ละที่นี่เอาแล้วนะขึ้นเวทีปฏิบัติความจดความจำมีมากมีน้อยก็ไม่สนใจละมีแต่ภาคปฏิบัติทีนี้ผลเนี่ยการปฏิบัติซี่มันสำคัญนะปริยัติเราก็เรียนมาได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างหายสงสัยที่ภาคปฏิบัติในปฏิบัติมานี่มันก็รู้ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างตามกำลังของตนอันนี้ก็หายสงสัยไปโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้หายสงสัยโดยประการทั้งปวงเรียกว่าภาคปฏิบัติมีผลโดยสมบูรณ์เต็มหัวใจปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนเป็นแบบแปลนแผนผังปฏิบัตินำแบบแปลนนั้นออกมาปฏิบัติเหมือนเรามาปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปลนผลก็คือผลงานเราก็รู้เห็นผลงานที่เราเริ่มสร้างเริ่มขุดดินวางท่ออะไรเทคงเทคานไปเลยละก็เห็นผลมาโดยลำดับจนกระทั่งสำเร็จเป็นตึกรามบ้านช่องโดยสมบูรณ์ปฏิเวทคือความรู้ผลงานของตนเป็นลำดับประจำตนตลอดมาเช่นเดียวกันทีนี้จิตเป็นสมถะคือความสงบใจจิตเป็นสมาธิขั้นใดนี่จากการปฏิบัติผลคือความรู้แจ้งปฏิเวทมันก็รู้จิตของตัวเองรู้ว่าจิตเรานี่มีความสงบมากน้อยจนกระทั่งมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นปฏิเวทคือความรู้แจ้งในผลงานของตนมันก็รู้ตามโดยลำดับได้เบิกกว้างใส่เพราะผลงานมีมากมันก็รู้เลยสิเราใช้ทะลุเลยนี่งานนี้ไม่มีอะไรมาตัดให้ขาดว่าขาดตอนนะงานของเราก็รู้สึกจะเป็นวาสนาอยู่นะตั้งแต่วันก้าวออกปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะมายุ่งเราได้เลยออกปฏิบัติออกคนเดียวซะด้วย ตลอดไปเลยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้ส่งเสริมตลอดองค์อื่นไม่ไงนะมันต่างกันอยู่อันนี้แหละบางทีมาลาท่านไปเที่ยวยังไปคนเดียวไปทำไมเท่านั้นพอแล้วไม่บางทีไปว่าไปสองโอไปหาอะไรเนี่ยมักจะมีอย่างไรถ้าท่านนิ่งๆก็ไปได้สำหรับว่ามันจะไปทางไหนเราคิดว่าจะไปทางนั้นไปกี่องค์ไปองค์เดียวขึ้นเลยนะก็ไม่เอาใจมั่นเพราะว่าไปองค์เดียวทำไมให้ไปองค์เดียวนะ ใครไปยุ่งทำไมได้นะขี้สายนิ้วไปตามพระตามเนรให้ท่านไปองค์เดียวใครจะไปยุ่งท่านนะนั่นแหละเรื่องมันจึงไม่ขาดว่าขาดจอดออกก็พุ่งเลยกลับมาท่านทีไรมีแต่หนังห่อกระดูกทั้งที่ยังหนุ่มน้อยนะระยะนั้นอายุ30กว่าอายุยังหนุ่มน้อยเป็นเหมือนคนอายุ80 90ปีคือเป็นหนังห่อกระดูกมามันไม่มีเนื้อดัดเจ้าของการอยู่การกินเนี่ยสำคัญดัดมากนะเอามาท่านทีไรจะเป็นอย่างนี้ออกไปก็ฟัดกันเลยเอามาดีไม่ขาดว่าขาดตอนคือไม่มีงานเข้าอะไรแล้วเข้ามาขีดมาขวางให้ขาดว่าขาดตอนไม่มีมีแต่งานภาวนาอบรมจิตใจล้วนเลยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย ป็นเวลา9ปีหลัง9ปีที่ตัดสินกันก็ได้พูดให้ฟังแล้วหลังวัดดอยธรรมเจดีย์นั่นละเดินตั้งแต่นี้ตลอดผลทางภาคปฏิบัตินี่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะทำเกิดที่นี่นะแต่ก่อนกิเลสเกิดกิเลสเกิดตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรกิเลสเกิดทั้งนั้นนะเวลาทำมีกำลังแล้วตาหูจมูกซึ่งเป็นเครื่องใช้นี่แหละความสัมผัสสัมพันธ์ก็เรียกทำเกิดนั่นสติธรรมปัญญาธรรมจะเกิดก็ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทะลุไปเลยนี่เรียกว่าทำเกิดสรุปความนะนี่ภาคปฏิบัติทำเกิดจากภาคปฏิบัติเกิดอย่างนี้ไม่เคยรู้ก็เห็นขึ้นมาหายสงสัยเรื่อยๆจนกระทั่งทะลุพังมาหมดหายสงสัยชั่วใดโลกธาตุก็ประกาศขึ้นในจิตดวงเดียวนี่แหละนี่เรียกเป็นปฏิเวทโดยสมบูรณ์นะนี่เราก็ปฏิบัติมาเนี่ยในจิตดวงนี้เวลาล้มลุกคลานขาก็เคยพูดแล้วเวลามันมีกำลังแข็งมันแข็งขึ้นมาแข็งขึ้นมาแต่เรียกว่าทำเกิดมากเกิดน้อยที่จะไปสนใจสอนกับสอนใครไม่มีนะจะสอนเจ้าของเท่านั้นทำเกิดเพื่อแก้เจ้าของปัญญาอะไรเกิดก็เพื่อแก้เจ้าของเรื่อยๆจนทะลุพุ่งไปเลยท่านที่จะแก้ใครต่อไปมันเป็นมาเองอย่างที่ว่านี่แหละพากันตั้งใจปฏิบัตินะทำพระพุทธเจ้าดีเลิศเลยมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอยู่ที่หัวใจท้องผู้ปฏิบัติธรรมรักใคร่ใฝ่ใจเลยทำจะว่ายิ่งภาวนานะสำคัญมากนะมันจะดีดดิ้นขนาดไหนก็ตามเถอะไม่เหนือสติเป็นเครื่องบังคับไปได้ล่ะสตินี่เราเชื่อสุดยอดเลยพอเรานำมาใช้แล้วกิเลสมันจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามนะสติบังคับวันนี้ออกไม่ได้นะออกไม่ได้นี่ให้พากันตั้งใจปฏิบัติศาสนาพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาที่เลิศเลยเป็นยังไงเราเป็นลูกชาวพุทธมีแต่พูดเร็วถ้าไม่ได้นะให้มันเลิศเลยได้เจ้าของอย่าอย่างน้อยอย่าได้จะมีเจ้าของได้อยู่ในบ้านในเรือนหน้าที่การงานงานใดเป็นภัยต่อเรางานใดเป็นคุณต่อเราให้เราคัดเลือกแล้วก่อนแล้วค่อยทำไปอย่าเห็นอย่าได้อย่าทำด้วยความอยากความทะเยอทะยานเสียคนได้ไม่ได้ใช้ความเป็นนิพพิจารณาต้องใช้ความพิจารณาเสียก่อนดีชั่วในกิจการต่างๆผิดถูกประการใดดูเสียก่อนแล้วค่อยทำคัดเลือกไปอย่างนั้นนะหาจำมานะวันนี้เอาแค่นี้ว่าจะไม่พูดมากถึงน้อยนิดฮะ
1: มีธรรมะครับถามปัญหาธรรมะมา
0: ธรรมะว่าไ
1: งมีดังนี้นะครับปัญหาธรรมะจากอินเทอร์เน็ตของหลวงตาคนที่หนึ่งหลานเจริญสติควบคุมไม่ให้เผลออยู่ทุกอิริยาบถเมื่อถึงระยะที่พิจารณาทางด้านปัญญาหลานพิจารณามาถึงอสุภะภายในภายนอกตามที่หลวงตาสั่งสอนขั้นเป็นขั้นๆหลานยิ่งพิจารณาอสุภะตัวราคะตัณหามันยิ่งรุนแรงเข้ามาในจิตมากขึ้นทุกทีหลานยิ่งภาวนาอสุภะตัวราคะตัณหามันยิ่งรุนแรงเข้ามาในจิตมากขึ้นทุกทีหลานพิจารณาทุกอิริยาบถไม่ให้เคลื่อนจากอสุภะหลังจากชำนาญอสุภะภายนอกมาแล้วจิตมันก็เหมือนดึงหดเข้ามาให้พิจารณาอสุภะภายในจุดระหว่างพิจารณาอสุภะชำนาญในระดับหนึ่งจิตก็แวบๆเข้ามาเหมือนตั้งใจจะให้พิจารณาอสุภะไล่เข้าหาความจริงผลก็คือจิตยังมีกามราคะอยู่มันอยู่ในขั้นสู้กันและพิจารณาจิตก็ดูลื่นเริงแต่บางครั้งเหนื่อยหนักมากเจ้าค่ะบางครั้งเหนื่อยแล้วก็หนักมาก
0: ผู้หญิงเนี่ย
1: ผู้หญิงครับขณะนี้หลานเดินไปไหนในชีวิตประจำวันจิตมันก็เหมือนเป็นอัตโนมัติเดินอสุภะกลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังโดยไม่ต้องบังคับให้พิจารณาหลานก็ดำเนินการมานี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะและควรจะพิจารณาอย่างไรต่อไปเจ้าคะ
0: ก็ไม่จะบอกว่าผลมันเป็นยังไงอ่ะคือการที่พิจารณาเรื่อยนี่ผลเป็นยังไงบ้างก็อยากมาถามสิ่งที่ถูกผลของตัวเองที่รับเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: เขาในนี้นะครับเขาบอกว่าเขาพิจารณาอสุภะแล้วก็มีความ ชำนาญขั้นแต่เป็นภายนอก
0: ความวิญญาณคือพระภายนอกว่าไงวิญญาณทำไม

0: เวลาข้ามายุ่งกับเริ่ม
1: ครับใช่ครับ
0: ว่างั้นใช่ไหม
1: ครับครับ
0: โอ้มันทิฏฐิญาณนั่นมันไม่ใช่ทิฏฐิญาณสุภะมันทิฏฐิญาณสุภะคนนี้ก็สวยคนนั้นก็งามเข้าใจไหมมันก็กำเริบไปซิถ้าทิฏฐิญาณเป็นสุภะแล้วเหมือนป่าชาผีจิตผีใจมันถอยทันทีเนี่ยเข้าใจหรือ
1: ครับ
0: อืมมันก็ทิฏฐิญาณอย่างนั้นมันไม่ได้ก็ให้เข้ามาทิฏฐิญาณภายในตัวซะก่อนอันเช่นอย่างท่านสอนไปเยี่ยมป่าชาก็ทิฏฐิญาณสุภะไปเยี่ยมป่าชาท่านก็บอกวิธีคือลงข้อเยี่ยมป่าช้าถ้าไปเยี่ยมศพในช่างนั่งปรากฏว่าเป็นศพที่ตายเกลื่อนไม่ได้ฝังไม่เผากันนะให้ไปเยี่ยมศพแล้วให้ไปอยู่ตั้งแต่ที่ตายเก่าๆจนเป็นกระดูกไปขยับเข้าไปขยับเข้าไปไปหาตายใหม่นั่นเหนือไปเหนือจะไปทางใต้ลมให้ไปทางเหนือลมบอกนะท่านบอกก็คือไอ้พี่เจ้าจนกระทั่งเข้าใจสุภาพเรียบร้อยแล้วกลับมาก็สุภาพยังเข้ามาหาตัวเองก็เอาตัวเองนี่เป็นสุภาพเป็นป่าชาหรือสิทธิจารย์อย่างนี้หมดไปเลยนี่ท่านสอนมาไงคือพี่เงาภายนอกมันพี่เงาแบบนั่งเหงาว่าเราไปเห็นนะคนนี้สวยนั่นนะนั่นสวยแล้วมันก็ยิ่งกำเริบเข้าใจไหมถ้าพี่เงางั้นกำเริบทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่พี่เงาสุภาพมันพี่เงาสุภาพคือความสวยงามพิจารณาเจ้าของพิจารณาเป็นอสุภะพิจารณาภายนอกเป็นอสุภะถ้าพิจารณาภายนอกกำลังน้อยพอให้พิจารณาภายในซะก่อนท่านบอกท่านทำจากจ้าเรื่องของนี้แก้ได้เรื่องราคาจังหามันจะเหนือเมฆมาก็ตามไม่พ้นอสุภะนี้ไปได้แล้วอันนี้ฝ้าขาดสะบั้นลงไปเลยอสุภะนี้เวลามันทำงานจริงๆของง่ายเมื่อไหร่เราจึงเรียกว่าขั้นสุญญมูลอสุภะนี่ถึงขั้นจะพูดถึงเรื่องอสุภะที่เขาถามปัญหามานะเราพิจารณาอย่างนั้นซะก่อนถอยหน้าถอยหลังถอยหาผลบวกของเราอันไหนที่เป็นผลลบให้ถอยห่างออกมามาหาผลบวกพิจารณาแล้วก็ได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพิจารณาที่มองไปที่ไหนมันเป็นซากทั่วไปหมดเลยนั่นเวลามันทำงานนะมองอยู่ไหนร่างไหนไม่มีคำว่าสวยงามมีซากอสุภะทุกฝั่งเกลื่อนไปหมดเลยมีจิตคนกำหนดพอมองเห็นภาพผึ่งขาดสะบั้นขาดสะบั้นไปหมดนี่เรียกว่าอสุภะมีกำลังแต่กล้านั่นมองไปไหนเป็นอันเดียวอันเดียวไปหมดนี่เรียกว่าขั้นสุญญมูลของสติปัญญาที่ทำงานเกี่ยวกับอสุภะเรียกว่าสุญญมูลนะยังไม่เรียกว่าอัตโนมัติอันนี้เป็นขั้นที่รุนแรงเป็นขั้นที่สุญญมูลวุ่นวายมากทีเดียวพอผ่านจากนี้อันนี้ขาดตรงไปปุ๊บตรงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้สติปัญญาสมาธิจะนำอันนี้ไปฝึกซ้อมเรื่อยๆก้าวเรื่อยๆท่านบอกว่าสำเร็จพระอนาคามีราคะขาดแล้วแต่อะไรที่เป็นผิวเป็นฝอยเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆยังติดอยู่ท่านชำระนั่นเรื่อยขึ้นเรื่อยที่อันใดก็เนี่ยตัวชุนมุนวุ่นวายจึงไม่เรียกว่าสติปัญญาสมาธิจนผ่านสุญญมูลนี้ไปแล้วจึงเป็นสติปัญญาสมมาตรด้วยการนำอันนี้ไปฝึกซ้อมให้ชำนาญชำนาญขึ้นไปเข้าใจเลยนะคือ
1: คร
0: ับเขาพูดนี่ถูกหรือผิดอะไรยังไม่ยากเดี๋ยวมาถามถูกหรือผิดผลเป็นยังไงไม่เห็นบอกมาแล้วมีอะไรอีกหรอ
1: คนที่สองครับ
0: ฮะ
1: มีคนที่สองครับ
0: เอาว่ามา
1: คนที่สองผมฝึกสมาธิจนมีอาการต่างๆเช่นอาการเหมือนตัวหมุนจากช้าแล้วก็เร็วจนต้องออกจากสมาธิเพราะมันน่ากลัวอาการอีกอย่างหนึ่งก็คือผมกระทำความรู้สึกส่วนได
0: ้
1: กระทำความรู้สึกแยกเป็นสองส่วนได้เห็นร่างกายของตนเองนอนอยู่ส่วนตัวที่ลอยขึ้นจะมีความรู้สึกมากกว่าและมีแสงสว่างออกจากตัวเองแต่เดี๋ยวนี้เสื่อมแล้วต่อมาก็ฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออกฝึกไปทุกวันทุกวันวันละ5นาทีและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในวันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่ามีลมหมุนที่ปลายจมูกและนั่งสมาธิทุกทีก็จะมีอาการอย่างนี้ทุกครั้งอยากให้หลวงปู่ช่วยชี้แนะสั่งสอนก้าวกับผมด้วยครับ
0: เอ้ยมันจะพูดมันทำจับจบเดี๋ยวจับต่างนั่งจับนี่มันทำจับจบเดี๋ยวจับต่างนั่งจับนี่ไม่เงียบเป็นแสงเราไม่อยากอธิบายอย่างนี้ทำไม

พุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่ากรรมบันดาลในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์นิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรพรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันดร์เทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีขณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลาเทศโถวัดเจติยาคิริวิหารหรือวัดโผทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีเชื่อกันเทศว่าพระศรีธรรมาโศกราชตอนที่หนึ่งขอเชิญท่านฟังครับ
1: จะเล่าเรื่องพระอรหันต์ผู้เป็นสารดาภีและมีปฏิสัมภิทาญาณคือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชมหาบพิตรได้สดับมาอดีตการนานมาแล้วคุณบุตรผู้หนึ่งซึ่งมีศรัทธาก่อสร้างกองการกุศลแล้วตั้งจิตปรารถนาเป็นพระอรหันต์ทรงสารอภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณในสำนักแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนแล้วสังวรคือสังสรณาการท่องเที่ยวเสวยอภิรมชมทิพย์สมบัติและมนุษย์สมบัติอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกสิ้นการชานานเกือบจนถึงการเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานกำหนดพระพุทธการคือกำหนดพระพุทธศาสนาการล่วงแล้วได้นานถึง228พรรษาจึงได้มาบังเกิดเป็นบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชผ่านพิภพมหัยสุริยสมบัติยกขึ้นซึ่งเสวยฉัตรณกรุงปาตลีบุตรมหานครพระองค์ทรงมีพระทัยศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาจึงได้ถาปนาการพระวิหารและพระสถูปถึง 84,000 ทุกนครทั่วทั้งสกลชมพูทวีปแล้วจึงทรงมีพระราชดำรัสถามพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงยอมจะได้พระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระศาสดามาแต่ที่ใดเพื่อที่จะได้บรรจุไว้ในสถูปที่ยมอุตส่าห์สร้าง

ขึ้นใหม่ด้วยสถานีเมื่อได้ทรงสดับพระสงฆ์ทั้งปวงถวายพระพรว่าอาตมาภาพได้สดับสืบกันมาว่าพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเจ้าแห่งเราได้ถูกฝังไว้ในที่แห่งหนึ่งแต่มิได้ทราบแน่ชัดว่าฝังณที่ใดจึงรับสั่งให้ทำลายพระสถูปอันมีอยู่ณเมืองราชคฤห์แล้วให้ค้นหาพระบรมสารีริกธาตุอยู่เป็นเวลานานแต่ก็มิได้พบพานจึงให้กระทำพระเจดีย์ฐานใหม่ให้เป็นปกติดีดังเดิมแล้วพระองค์ก็ทรงพระภิกษุสงฆ์กับทั้งจตุรงค์โยธาหารเสด็จไปสู่เมืองเวสาลีให้รื้อพระเจดีย์จนทั่วพระนครแล้วค้นหาแต่ก็มิได้พระบรมสารีริกธาตุอีกเช่นเคยจึงรับสั่งให้ก่อสร้างใหม่เป็นปกติดีเหมือนเก่าแล้วเสด็จไปสู่รามคามรับสั่งให้พลโยธาหารทำการรื้อพระเจดีย์ฐานที่เมืองนั้นแต่มิอาจที่จะรื้อทำลายลงได้เพราะหมู่นาคทั้งหลายพากันรักษาเข้มแข็งมิให้พระเจดีย์พินธนาการบันดาลให้จอบเสียมและสิวขวานหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เมื่อไม่สมพระทัยปรารถนาจึงเสด็จยาตราพลไปสู่เมืองอัลละกัปปกะนครและเมืองเวททะทีปกะนครเมืองปาวายเมืองกุสินารายให้ทำลายพระเจดีย์ทั้งหลายค้นหาพระบรมสารีริกธาตุแต่ก็มิได้พบผ่านจึงถาปนาการก่อใหม่ให้เป็นปกติเหมือนดังเก่าแล้วจึงทรงยกทัพเสด็จกับย้อนมายังราชคฤห์มหานครอีกรับสั่งให้มีสัทธบริษัทดำรัสถามให้แน่ชัดลงไปในที่ประชุมนั้นว่าผู้ใดผู้หนึ่งเพิ่งได้สดับมาแต่ก่อนว่าพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาแห่งเราทั้งหลายได้ถูกฝังไว้ณที่ไหนบ้างขอจงระลึกดูให้ดีๆแล้วจงเร่งบอกแก่เราในการบัดนี้คราวทีนั้นยังมีพระมหาเถระองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้เฒ่าชราหนักหนามีพรรษาได้120ปีได้กล่าวขึ้นในที่ประชุมสันนิบาตนั้นว่าขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จักสถิตอยู่ณที่ใดนั้นอาตมาภาพมิได้แจ้งแต่ทว่าเมื่อครั้งอาตมาภาพยังเป็นกุมารอายุได้7ขวบบวชเป็นสามเณรน้อยแล้ววันหนึ่งพระมหาเถระผู้เป็นบิดาได้ถือเอาพระอบดอกไม้พาอาตมาภาพไปสู่ที่แห่งหนึ่งครั้นถึงแล้วจึงชี้เข้าไปในระหว่างกอไม้อันรกชัดซึ่งมีพระสถูปศิลาอยู่องค์หนึ่งแล้วว่าเจ้าสามเณรจงมาที่นี้เราจะพากันเข้าไปนมัสการพระสถูปศิลาที่อยู่ในระหว่างกอไม้อันรกชัดนั้นขันบุกฟ้าขวากน้ำเข้าไปถึงสถูปศิลาอภิวันธนาบูชาแล้วพระมหาเถระผู้เป็นบิดาได้บอกแต่เพียงว่าดูก่อนเจ้าสามเณรเจ้าควรจะพิจารณาและจดจำสถานที่นี้ให้ดีเพราะเป็นที่สำคัญอยู่กล่าวแต่เพียงแค่นี้แล้วก็ไม่กล่าวอะไรอีกต่อไปอาตมาภาพได้รู้เหตุแต่เท่านี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชได้ทรงสดับคำให้การของพระมหาเถระผู้มีอายุวัดสามากเช่นนั้นจึงมีดำรัสว่าสรอยธาตุนิทานคือการฝังพระบรมธาตุน่าจะเป็นที่นั่นอย่างแน่แท้แล้วจึงให้พระมหาเถระนำเสด็จไปสู่ที่ตำบลนั้นเมื่อเราราชบุรุษพากันถากถางซึ่งกอไม้อันรกชัด
ก็ได้ทรงพัฒนาการเห็นพระสถูปจิฬาดังพระมหาเถระว่าจึงรับสั่งให้ชักสลอไปตั้งไว้ที่อื่นแล้วให้ขุดมุนดินในภูมิภาคพื้นที่แห่งนั้นลึกพอประมาณแล้วก็เห็นซึ่งทรายแก้วเจ็ดประการเรียรายอยู่ทั่วทางนั้นแล้วก็พบเห็นเรือนทองแดงใหญ่ประมาณเท่าเรือนพระเจดีย์ฐานและได้เห็นภาพยนต์เป็นรูปเนรมิตอาทับมือถือพระขันอันคมกล้ามีพันโสมีพันโอภาสแก้วพลึกและดูพิลึกหน้าสะพึงกลัววิ่งเบียนวนอยู่รอบห้องพระบรมสารีริกธาตุรวดเร็วดุดลมพัดราชบุรุษทั้งหลายเกรงกลัวอยู่ต่อความตายมิรู้ที่จะทำประการใดได้พระบรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จึงรับสั่งให้หาแม่มดทั้งหลายมาเพื่ออัญเชิญปวงเทวดาแล้วให้แต่งเครื่องปรีกรรมบวงสรวงสังเวยต่างๆทั้งให้พระคมดุริยางดนตรีแต่ก็ไม่มีผลสำเร็จประการใดภาพยนตร์รูปนิรมิตนั่นก็คงยังวิ่งเวียนวนด้วยอาการอันดุร้ายต่อไปตามเดิมหาหยุดไม่จนพระทัยหนักเข้าแล้วองค์บรมกษัตริย์จึงทรงพระคือมือถวายอัญชลีแก่ปวงเทพพระดาแล้วออกวาจาดำรัสประกาศว่าข้าแต่ท้าวเทวราชทั้งหลายผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพระเจ้านี้มีจิตปรารถนาจะถือเอาพระบรมธาตุทั้งหมดนี้อัญเชิญเอาไปประดิษฐ์ประจุไว้ที่พระเจดีย์ทั่วทุกวิหารทั้ง 84,000เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาแห่งเทพดาและมนุษย์ทั่วทุกประเทศพระพุทธศาสนาจะได้แผ่ไพศาลวัฒนาการไปทุกขอบเขตนครกันทสีมาขอเทพดาเจ้าทั้งหลายจงอำนวยช่วยให้ได้พระบรมธาตุสมปรารถนาของข้าพเจ้าในการบัดนี้เถิดขณะนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในสวงสวรรค์ชั้นไตรตรึงทรงทราบเหตุจึงมีเทวองค์การตรัสสั่งพระเวสสุคัมเทพบุตรว่าบัดนี้พระยาธรรมาโศกราชจะมารื้อพระบรมธาตุเอาไปประดิษฐานไว้ในที่อันควรขอท่านจงด่วนไปช่วยทำลายภาพยนต์อาถรรพ์ให้อันตรธานพระเวสสุคัมรับเทวองค์การแล้วก็รีบลงมาณสถานที่นั้นด้วยเทพฤทธิ์เนรมิตกายเป็นกุมารน้อยอายุประมาณ5ขวบมีมือถือธนูเข้าไปยืนอยู่เฉพาะพระพักบรมกษัตริย์แล้วกราบทูลว่าข้าพระเจ้าจะรับอาสายิงรูปภาพยนต์อาถรรพ์นี้ให้แตกทำลายกระจัดกระจายลงให้จงได้พระเจ้าค่ะเมื่อสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่ทรงอนุญาตด้วยความดีพระทัยว่าพ่อจงยิงเถิดดังนี้กุมารน้อยนั้นก็พลันกงขึ้นซึ่งธนูแล้วแผลงไปฉับไวลูกธนูแล่นไปถูกรูปภาพจนแตกหล่นกระจัดกระจายไปต่อหน้าสมเด็จพระนราธิบดีก็ทรงพระเกษมโสมนัสตรัสสรรเสริญสดุดีคุณแห่งกุมารน้อยนั่นเป็นอันมากแล้วรีบเสด็จเข้าไปสู่ที่ใกล้ทวารเรือนทองแดงโดยเร็วรับสั่งให้ทำลายซึ่งตราที่ตีประจำทั้งกุญแจและห่วงสายอยู่ที่ติดอยู่ณธรณีประตูนั้นแล้วทอดพระเนตรเห็นท่อนแก้วมณีอันใหญ่กับทั้งอักษรจารึกทรงอ่านได้ใจความว่าพระยาเขียนใจในอนาคตจะมารื้อห้องบรรจุพระบรมธาตุนี้และให้พระยาเขียนใจจงเอาท่อนแก้วมณีนี้ไปเถิดเมื่อทรงอ่านอักษรเป็นใจความว่าชะนี้สมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่ก็ให้ทรงพระพิโรธโกรธออกโกรธวาจาว่ากษัตริย์เห็นปานดังเรานี่มีอานุภาพแผ่ไปทั่วสกลชมพูทวี
ควรมากล่าวติเตียนว่าเป็นพระยาเขียนใจก็ท่านที่เป็นกษัตริย์แต่ปางก่อนนั้นใช่จะได้มีอานุภาพและยศศักดิ์สมบัติสรึงคานประมาณสักเท่าใดนักหนาทรงออกพระโอษฐ์ด้วยความขุ่นพระทัยว่าดังนี้แล้วก็ให้เปิดโลหะทวารเสด็จเข้าไปภายในเรือนพระธาตุจนถึงเรือนแก้วเจ็ดประการเปิดทับเปิดครับพระทวารเข้าไปในห้องพระบรมธาตุแล้วก็ทรงเห็นเป็นโอภาสด้วยแสงประทีปส่องสว่างทั้งบุพชาติทั้งหลายที่บูชาไว้ก็หอมฟุ้งขจรตลบไปพระนังว่าเพิ่งเก็บมาบูชานั้นเป็นอัศจรรย์ทั้งกลิ่นสุคันเครื่องหอมก็มิได้หายกลิ่นเสาวคนทรสสรรพสิ่งสักการบูชาก็ยังปรากฏบริบูรณ์มิได้เสื่อมสูญอันตรธานด้วยอำนาจพระอธิษฐานแห่งองค์พระมหากัสสปะสังฆบุตราจารย์ผู้กระทำธาตุนิทานแต่การปรินิพพานใหม่ๆสมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาสกราชผู้เป็นใหญ่เมื่อได้ทอดเห็นเหตุอันน่าอัศจรรย์ดังนั้นก็พรันหายพระพิโรธมีแต่ทรงพระโสมนัสปรีดาประโมทแผ่ไปทั่วสรีระอินทรีย์แล้วทรงเห็นแผนสุพรรณอันมีลายลักษณ์อักษรจารึกไว้ทรงหยิบขึ้นมาอ่านได้ใจความว่าในอนาคตการเมื่อพระอโศกราชกุมารยกขึ้นซึ่งเสวยฉัตรได้ขัตติยราชาภิเษกเป็นเอกอิสราธิบดีมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแล้วชายบรมกษัตริย์พระองค์นี้จะได้รื้อขึ้นซึ่งที่ฝังพระบรมสารีริกธาตุด้วยพระราชศรัทธาแล้วจะทรงแจกพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปประดิษฐานทั่วสกลชมพูทวีปเป็นแน่แท้ทรงเห็นลายลักษณ์อักษรจารึกไว้เป็นใจความแม่นยำชะเนองพระนราธิบดีก็ทรงพระเกษมสมนัสดำรัสแก่หมู่อมาตย์ราชบริพารและพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในที่นั่นว่าดูก่อนท่านทั้งปวงพระมหากัสสปะสังฆาวุฒาจารย์ท่านพิจารณาเห็นว่าตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้รื้อพระบรมสรีริกธาตุนี้ขึ้นก่อนการแต่ตัวเราเกิดนับด้วยร้อยร้อยปีได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนักตัดด้วยทรงพระโสมนัสชนีแล้วก็ทรงตบพระหัตถ์คือมืออยู่ฉาดฉานแสดงพระอาการชื่นชมในพระคุณของพระมหากัสสปะเถระเจ้านั้นแล้วจึงดำรัสสั่งให้เปิดกล่องที่สวมใส่พระบรมธาตุไว้ทุกชั้นอัญเชิญเอาพระบรมธาตุใส่ลงในพระสุพรรณภาชนะเกือบทั้งหมดเหลือแต่นิดหน่อยบรรจุไว้ในที่เดิมนั่นแล้วให้หันทวารเรือนแก้วเจ็ดประการและเรือนทองเรือนเงินเรือนทองแดงออกมาทุกๆชั้นรับสั่งให้เอาทรายแก้วมาถมลงไว้ให้เต็มและเอาคิลาแรงมาทับไว้ในเบื้องบนแล้วให้ขนมูลดินมาถมลงจนมิดปิดช่องให้เสมอพื้นปฐพีตามที่เดิมและซักสลอซึ่งพระสถูปศิลามาประดิษฐานไว้ในเบื้องบนดุจการก่อนสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโสกราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในสกลปฐพีเมื่อทรงได้พระบรมสรีริกธาตุสมพระราชประสงค์แล้วก็เสด็จยกพระหุยาตาแสนยานุกรแห่งอัญเชิญมาสู่ปาตรีบุตรมหานครราชธานีแล้วกระทำสักการะสัมมาคารวะวิธีโดยอเนกประการต่างๆเสร็จแล้วจึงทรงแจกพระธาตุไปประดิษฐานบรรจุไว้ในพระเจดีย์ณพระวิหารทั่วทุกๆพระนคร
ทั้ง 84,000 พระเจดีย์ในแผนพื้นปฐพีชุมพูทวีปทั้งสิ้นนั้นด้วยราชานุภาพด้วยพระอรหันตฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2ประการโดยเหลือพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญไว้ส่วนหนึ่งแล้วจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้นายช่างมีฝีมือดีเป็นเอกถาปนาการสร้างพระเจดีย์ขึ้นใหม่องค์หนึ่งมีประมาณสูงถึงครึ่งโยชน์ประดับด้วยแก้วต่างๆแสงแก้วโอภาสรุ่งเรืองครุวนาดุจไรราชคิรีประดิษฐานที่ริมฝั่งแม่น้ำมหาคงคาณบริเวณใกล้กรุงปาตลีบุตรมหานครนั้นแล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เหลือไว้บรรจุใส่ในมหาเจดีย์ที่สร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทรงมีพระหฤทัยปราปรื้มปรีดารับสั่งให้กระทำมหากรรมการฉลองพระสถูปเจดีย์ทั้ง 84,000 องค์และพระมหาสถูปเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่โดยจัดเป็นงานใหญ่เพื่อให้มหาชนได้โอกาสกระทำสักการบูชาเป็นเวลานานให้ท่วนถึง7ปี7เดือนและ7วันในวาระสุดท้ายแห่งงานมหากรรมครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชผู้เป็นใหญ่ทรงมีพระทัยปรารถนาจักกระทำสักการบูชาพระมหาสถูปเจดีย์ด้วยพระศรีระหว่างแห่งพระองค์เองคือด้วยพระสรีระกายระหว่างแห่งพระองค์เองจึงรับสั่งให้เอาปุ๋ยสำลีซุปด้วยน้ำมันหอมถึง500หม้อมาพันพระวรกายตั้งแต่พระศอคือคอตลอดลงไปตราบเท่าถึงพระบาทคือเท้าแล้วเสด็จไปยืนประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระเจดีย์ยกพระหัตถ์อัญชลีเหนืออุตตมังสิโรธทรงอนุสรณ์รำพึงถึงพระพุทธคุณแล้วรับสั่งให้ราชบุรุษจุดเพลิงคือไฟทั่วพระสรีระกายพรางก็ทรงออกพระวาจาสวดสรรเสริญสดุดีคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยว่านะโมตัสสะภะคะวะโตดังนี้เป็นอาทิติดต่อกันไปมิได้ขาดสายเปลวเพลิงนั่นก็พุ่งโพรงขึ้นไปบนอากาศประมาณถึงเกียรติชั่วบุรุษแต่พระองค์ก็มิได้ทรงรับอันตรายอย่างใดพระสกลกายนั้นกลับเย็นเป็นปกติเมื่อเปลวเพลิงดับสนิทลงแล้วพระองค์จึงทรงโสรดสงอุทกะทาราชำระพระสรีระกายทรงซึ่งเครื่องพระวิภูสิทธิ์อาภรณ์แวดล้อมด้วยอเนกนิกรคณามาศกระทำอภิวาทพระมหาสถูปเจดีย์เจ้าเสด็จบทจรประทักษิณสิ้นตติยวาระสามรอบแล้วเสด็จไปทรงสดับพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพระมหาขีณาสวสงฆ์เป็นองค์แสดงท่วนถึง7วัน7คืนทรงถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์และทรงถวายไทยธรรมต่างๆเสร็จการพระราชพิธีทั้งปวงแล้วก็นมัสการเสด็จวิวัฒนาการกับทั้งอมาตย์ราชบริพารกับเข้าสู่พระราชนิเวศกรุงปาตลีบุตรมหานครเมื่อสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชบรมกษัตริย์ทรงจัดงานมหากรรมซึ่งเป็นงานใหญ่เสร็จสิ้นลงไปด้วยดีแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระทัยผ่องแผ้วในพระราชกุศลบุญราศีครั้งนี้เป็นอันมากวันหนึ่งจึงทรงนิมนต์พระสงฆ์ทั้งปวงมาแล้วทรงมีพระราชปุจฉาถามข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงบุคคลทั้งหลายที่เคารพบูชาพระศรีรัตนตรัยในพระศาสนานี้ผู้ที่มีศรัทธาและบริจาคทรัพย์เป็นศาสนาบูชาเสมอและมากขึ้นไปกว่าที่โยมกระทำครั้งนี้มีบ้างหรือไม่พระโมคคัลลีเฮบุตติสะเถระอารหันต์ซึ่งเป็นประธานแห่งพระสงฆ์ในที่นั้นจึงถวายพระพรว่า
ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร

ื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแห่งเรายังทรงมีพระชนอยู่นั้นก็ดีบุคคลผู้ที่มีศรัทธาบริจาคทานในพระศาสนานี้จะมีเสมอเหมือนพระองค์นั้นหามิได้ขอถวายพระพรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็ในเมื่อโยมนี้มีศรัทธาเสียสละทรัพย์ถึง96โกรธสร้างพระวิหารและพระสถูปเจดีย์ถึง 84,000 ซึ่งเป็นการบริจาคทรัพย์เป็นอันมากดังนี้จะได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังยังดอกมหาบพิตรพระราชสมภารโยมนี่อุตส่าห์บริจาคทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากมายชะนี้ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาก็แล้วจะให้กระทำกุศลสิ่งใดเล่าจึงจักได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาพระผู้เป็นเจ้าพระโภคันลีบุตรเถระเจ้าเห็นอุปนิสัยแห่งพระมหินทราชกุมารและพระสังฆมิตราราชธิดาว่าทรงมีวาสนาบารมีที่อบรมสั่งสมมาแต่ปางก่อนและมีพระอรหัตตคุณรุ่งเรืองอยู่ในขันธสันดานทั้งในอนาคตการก็จะทรงพระเจริญเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนายิ่งนักจึงถวายวิสัชนาว่าดูก่อนบพิตรพระราชสมภารบุคคลผู้ใดได้ถวายอามิตรจตุปัจจัยไทยธรรมะตั้งแต่พื้นปฐพีนี้สูงขึ้นไปเสมอภวกพรมก็ดีผู้นั้นควรจะมีชื่อว่าเป็นแต่มหาทายกใหญ่ยิ่งกว่าบุคคลทั้งปวงเพราะรับภาระธุระพระพุทธศาสนาอนุเคราะห์พระสงฆ์ให้ได้รับความสะดวกสบายแต่จะได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนานั้นหามิได้ต่อเมื่อใดเขามีศรัทธาคิดจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบวชบุตรธิดาชายหญิงไว้ให้ปฏิบัติซึ่งศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์เพื่อสืบต่ออายุพระบวรพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรไปในอนาคตกาลเบื้องหน้าผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นญาติอันประเสริฐในพระศาสนานี้สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชบพิตรได้ทรงสดับมหาเถระคาถาดังนี้ก็ทรงมีพระทัยกอบด้วยพระปีติโสมนัสจึงหันมาตรัสกับมหินทราชโอรสและสังฆมิตรตาราชกุมารีว่าดูก่อนพ่อมหินแม่สังฆมิตราซึ่งเป็นที่รักของบิดาเอ๋ยอันว่าการบรรพชานี้เป็นที่เสน่หาภาพแห่งบิดาเจ้าทั้งสองมีความปรารถนายินดีจะบรรพชาอยู่หรือว่าหาไม่ได้หากว่าใจของเจ้าทั้งสองในการบรรพชาแล้วชายก็จะเป็นการอนุเคราะห์ให้บิดาได้เป็นญาติในพระศาสนาเพราะว่าการบรรพชาอุปสมบทนี้มีพระนิสงส์มากได้ชื่อว่าทายาทเชื้อสายสืบสามัญวงศ์ในพระพุทธศาสนาแท้เจ้าชายมหินทราชบุตรและเจ้าหญิงสังฆมิตรตาราชธิดาได้สดับพระราชบัญชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกาธิราชดังนั้นจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าข้าแต่พระราชบิดาข้าพระบาททั้งสองนี้มีจิตยินดีประโมทปรารถนาจะบรรพชาเป็นยิ่งนักขอพระราชบิดาจงทรงพระกรุณาอนุญาตให้ข้าพระบาททั้งสองได้บรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมกษัตริย์ได้สมนาการพระราชธิดาและพระราชบุตรสุดที่รักกราบบังคมทูลเช่นนั้นก็ทรงพระโสมนัสดำริว่าเราจักให้อุปราชสมบัติแก่เจ้าชายมหินทร์โอรสก็จริงแหละ
แต่อุปราชสมบัตินั้นเป็นเพียงโลกิยสมบัติมิได้เป็นสาระยั่งยืนแต่อย่างใดเราควรจะให้เจ้ามหินลูกรักผู้ทรงศักดิ์เข้าบวชในพระบวรพุทธศาสนาอันเป็นเหตุให้ได้โลกุตระสมบัติจักดีกว่าเป็นไหนๆแล้วจึงมีรับสั่งให้ตกแต่งบรรพชาพิธีด้วยเครื่องราชาลังการราชาภิวิภูสิทธิ์อันวิจิตรอย่างเอกอุดมพรั่งพร้อมด้วยข้าราชบริพารแห่แหนพระราชโอรสพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระมหินทราชโอรสซึ่งมีพระชนครบ20พรรษาและพระสังฆมิตราราชธิดาซึ่งมีพระชนมายุครบ18พรรษาออกจากพระบรมมหาราชวังไปบรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาโดยมีพระมหาเถระโดยมีพระมหาเทวะเถระเป็นผู้ให้บรรพชาพระมัชชันติกะเถระเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาโมคคลีบุตรติสสะเถระเป็นพระอุปชาให้อุปสมบทแก่พระมหินทราชกุมารสำเร็จภิกษุภาพในพระพุทธศาสนาส่วนเจ้าสังฆมิตรราชธิดาได้บรรพชาเป็นสามเณรีแล้วก็บวชในสำนักแห่งนางภิกษุณีโดยมีพระอายุปาลีเถรีภิกษุณีเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีพระธรรมปาลีเถรีภิกษุณีเป็นประวัตินีเมื่อได้บรรพชาสมบทในพระบวรพุทธศาสนาแล้วการต่อมาก็ปรากฏว่าพระราชโอรสธิดาทั้งสองพระองค์นั้นท่านพยายามจำเริญวิปัสสนากรรมฐานยังวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานจนได้บรรลุพระอรหัตตผลญาณอันเป็นปฏิสัทธิวิมุตติขั้นสูงสุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทรงไว้ซึ่งสารและอภิญญาและจุตุปฏิสัมภิทาญาณพระมหินทะภิกษุราชโอรสนั้นปรากฏเกียรติคุณรุ่งเรืองงามสง่าในพระพุทธศาสนาประดุจดวงอาทิตย์เทพมณฑลและพระสังฆมิตรตาภิกษุณีอรหันต์อริยบุคคลนั่นก็ปรากฏเกียรติคุณรุ่งเรืองงามสง่าคู่กันประดุจพระจันทร์เทพมณฑลเป็นที่ชื่นชมยินดีของปวงชนชาวเมืองปาฏิลิบุตรและพุทธบริษัททั้งหลายทุกทั่วหน้าสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสุคราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในกรุงปาฏิลิบุตรทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบวรพุทธศาสนาที่นับว่าสำคัญเป็นอันมากกว่ามากเพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยกอบด้วยศรัทธาเลื่อมใสอันยิ่งใหญ่ในการสุดท้ายพลังสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงพระประชวรด้วยพระโรคหนักเป็นอนุฏฐานสยามพระโรคาพาธนั้นหนักลงเห็นว่ามิอาจจะทรงพระชนชีพอยู่ได้นานวันแล้วพระองค์ก็ยังทรงมีพระทัยผ่องแผ้วปรารถนาที่จะได้ถวายทานจึงมีพระราชองค์การตัดแก่เจ้าพนักงานชาวพระขังว่าดูก่อนพระนายท่านจงไปนำเอาวัตถุทานทั้งหลายมีเงินและทองเป็นต้นกับทั้งสุขุมทรัพย์ภูษามีโกศยพัฒน์เป็นอธิและธานูปกรณ์ทั้งหลายอื่นๆมากองไว้ในที่นี้เรามีศรัทธาใคร่จะถวายทานในพระพุทธศาสนาเจ้าพนักงานชาวพระคลังนั้นขั้นได้สดับพระราชองค์การอันเกิดจากพระราชศรัทธาเช่นนี้ก็มิอาจที่จะอดกลั้นซึ่งความโศกอยู่ได้ร้องให้ปริเทวนาการพรางกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐความไม่ควรสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดครั้งพระราชทรัพย์คือเงินและทองก็ดีผ้าโกศยพัฒน์ก็ดีมีอยู่พร้อมทั้งสิ้นก็แต่ว่าพระราชทรัพย์เหล่านั้นเขาใส่กุญแจครั้งปิดตราประทับเสียให้มั่นคงแล้วขอพระองค์ผู้ทรงเป็นบรมกษัตริย์จงทราบพระทัยด้วยประการชนิดเถิด
พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้ทรงมีพระโรคาพาตักจึงทรงมีพระดำรัสตรัสถามว่าดูก่อนพระนายคังผ้าโกศยพัทและราชทรัพย์ของเรามีอยู่แล้วก็ใครผู้ใดเล่าบังอาจมาลั่นกุญแจครั้งปิดตราประทับเสียให้มั่นคงเช่นนั้นขอท่านจงบอกแก่เราให้จงขอท่านจงบอกแก่เราให้แจ้งในการบัดนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสมุติเทวาเราข้าราชการอำมาตย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายเขาได้มีการปรึกษากันเห็นว่าพระองค์ทรงพระประชวรทุกพลภาพหนักลงแล้วเขาจึงใส่กุญแจปิดตาประทับไว้ให้มั่นคงใครจะเปิดไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าไปตามมาเจ้าจงไปตามอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ที่ใส่กุญแจคลังเหล่านั้นมาสมเด็จพระราชาธิบดีรับสั่งด้วยความไม่พอพระทัยเมื่อเจ้าพนักงานชาวพระคลังไปตามเหล่าอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ให้มาเข้าเฝ้ายังที่ประทับแล้วพระองค์จึงตรัสถามด้วยพระสุนเสียงหุนห้วนว่าสมบัติในเมืองปาตริบุตรนี้เป็นของผู้ใดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสมุติเทวาสมบัติทั้งปวงนี้เป็นของพระองค์ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าค่ะอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่เหล่านั้นพากันกราบบังคมทูลก็ในเมื่อสมบัติเหล่านี้เป็นของเราทั้งสิ้นแล้วเหตุไฉนเราจึงจะเอามาบริจาคทานไม่ได้ล่ะไปไปเอามาให้เราทั้งหมดเราจะถวายทานในพระพุทธศาสนาให้อำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งหลายได้ยินพระดำรัสเช่นนั้นต่างก็แลดูตากันแล้วนิ่งเฉยเสียมิได้ทูลตอบพระราชบัญชาแต่ประการใดจอมนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชผู้ทรงเป็นใหญ่เมื่อทรงเห็นคนเหล่านั้นพากันดุษณีภาพนิ่งเสียสิ้นมิได้ทำตามพระราชบัญชาก็ทรงขัดเคืองพระทัยนักแต่ไม่สามารถที่จะทำประการใดจึงโบกมือคือพระหัตถ์ขับไล่ให้ออกไปจากที่นั้นโดยเร็วและในขณะนั้นปรากฏว่ามีผลมะขามป้อมสิ่งเดียวตั้งอยู่ในที่ใกล้พระหัตถ์คือมือพระบรมกษัตริย์เจ้าเพื่อจะประกอบเป็นพระโอสถถวายเท่านั้นสมบัติอื่นใดที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าจะได้มีอยู่ในที่นั้นก็หาไม่ได้ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชผู้ยิ่งใหญ่จึงให้ทรงสังเวชสลดพระทัยนักทอดพระเนตรดูผลมะขามป้อมนั้นแล้วก็ทรงพระลำพึงว่าสมบัติอันเป็นโลกีนี้ย่อมมีสภาวะปรวนแปรมิได้ตั้งอยู่นานเปรียบปันดังว่าสายฟ้าแลบชั่วครู่หนึ่งหนเดียวเท่านั้นแต่การก่อนนี้ตัวเราถึงซึ่งความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยสมบัติมากเป็นนักเป็นหนาควรแล้วหรือกลับมาถึงซึ่งภาวะทะลิกตกยากอีกแล้วก็พระมหากัสสปะสังฆบุตรอาจารย์ผู้เข้าสู่นิพพานไปนานแล้วได้จารึกอักษรไว้ที่สถูปบรรจุพระบรมสรีริกธาตุทำนายว่าเราเป็นพระยาเข็นใจก็เห็นสมจริงในการครั้งนี้แล้วโอ้หนอบัดนี้เรามีความปรารถนาใครที่จักบำเพ็ญทานแต่ทรัพย์ที่เป็นวัตถุทานอันเราจะพึงให้นั้นมิได้มีสรอยบุญของเรานี้เห็นทีจะสิ้นเสียแล้วเรานี่คงจักถึงซึ่งปากแข็งพญามัจจุราชมั่นคงในไม่ช้าไม่นานจึงได้ถึงการพิบัติเห็นปานชะนี้ก็แลสมบัติทั้งปวงในเมืองปาตริบุตรนี้ไม่มีความยั่งยืนเที่ยงแท้ถึงแม่รูปกายนี้เล่าก็ไม่ได้เที่ยงย่อมถึงซึ่งภาวะวันไหวแปรปวนไปมารวดเร็วประหนึ่งดังชิวหาแห่งผู้ชงชาติก็ปานกันทรงรำพึงรำพันชะนี้แล้วเมื่อทรงนึกถึง
เราอามาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ที่ไม่ทำตามพระราชบัญชาโดยเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ไร้ความสามารถในขณะนี้แล้วก็ทรงเจ็บแค้นในพระราชหฤทัยในที่สุดพระองค์ก็ทรงดับขันสวรรคตด้วยพระหฤทัยอันไม่ผ่องใสจึงจุติไปบังเกิดในชาติกำเนิดเดรัจฉานเป็นงูเหลือมริมฝั่งแม่น้ำอเจรบดีโดยอำนาจอสัญกรรมฝ่ายอกุศลที่เกิดขึ้นในขณะใกล้จะดับขันนั้นชักนำไปในไม่ช้างูเหลือมนั้นก็ค่อยเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยจนมีกายใหญ่โตประมาณเท่าเรือกลห้อยหนหามัจฉาศาสตร์เป็นอาหารอยู่แถบใกล้ฝั่งแม่น้ำอเจรวดีนั้นอันความเป็นไปในตอนนี้จะได้มีใครร่วงรู้และอย่างใดก็หาไม่โดยทุกคนต่างก็เข้าใจว่าสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสุขราชผู้เป็นใหญ่และไม่น้ำพระทัยกอบด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอุตสาห์ก่อสร้างกองการกุศลไว้ในพระบวรพุทธศาสนามากมายยิ่งกว่าใครเมื่อสมเด็จสวรรคตไปแล้วของจักเคลื่อนแค้วไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในสวรรค์เทวโลกอย่างแน่นอนแต่อนิจจาปวงชนทุกคนหาได้รู้ไม่เลยว่าบัดนี้องค์สมเด็จพระราชาธิบดีกำลังถูกอาสนกรรมฝ่ายอกุศลชักนำให้มาบังเกิดเป็นงูเหลือมเที่ยวหามัจฉาเป็นอาหารอยู่อย่างน่าเวทนาสงสารนักจวบจนถึงการครั้งหนึ่งเมื่ออาสนกรรมฝ่ายอกุศลของพระองค์จักสิ้นก็บังเอิญให้ท่านมาเห็นพระราชโอรสซึ่งทรงคุณวิเศษเป็นพระอรหันต์กอบด้วยสารอภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณอันแก่กล้าบังเกิดมีจิตปรารถนาใครจักเข้าพระอรหันต์อรหัตตผลสมบัติเพื่อเสวยนิพพานสุขเป็นทิฏฐธรรมเวทนีหลังจากที่ได้บำเพ็ญศาสนกิจมาเป็นเวลานานคันพระผู้เป็นเจ้าออกจากผลสมบัติอันเป็นสุขนั้นแล้วจึงรำพึงในพระหฤทัยว่าความสุขอันเกิดจากผลสมบัติเห็นปานชนีอาตมาได้มาเพราะเหตุใดอ๋อความสุขเห็นปานชนีสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีธรรมาสุขราชผู้ทรงเป็นพระชนกาธิบดีพระราชทานให้โดยทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เราได้บรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาเป็นปฐมแล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงนึกถึงพระบรมชนกขึ้นได้ใครจะทราบว่าพระองค์ไปสถิตอยู่ณสวรรค์เทวโลกชั้นใดภูมิใดยังอธิษฐานเข้าสารอภิญญาเพื่อจะตรวจตาหาที่สถิตอยู่แห่งองค์สมเด็จพระราชบิดาผู้ถึงแก่พิชีตักใสจุติจากมนุษย์โลกไปนานช้าแล้วพระมหาคีนาสวะเจ้าองค์ราชโอรสก็ถึงซึ่งความสลดสังเวชใจเมื่อได้ทราบด้วยญาณวิเศษอันปรากฏประจักษ์ชัดว่าบัดนี้สมเด็จพระราชบิดาผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงอยู่ในสภาพที่น่าสงสารด้วยถึงวิปการในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอันเป็นอาเหตุกะปฏิสนธิเป็นงูเหลือมตัวโตใหญ่เท่าเรือคนกำลังห้อยหนหามัจฉาเป็นอาหารองค์อรหันต์พึงจึงพรันเหาะทะยานไปยังสถานที่นั้นโดยเร็วด้วยแรงกตัญญูครั้นถึงแล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงร้องทักพระบิดาในร่างแห่งงูเหลือมใหญ่ให้ได้ยินเสียงด้วยอริยฤทธิ์ว่าดูก่อนมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐกรรมอันนี้จะได้สมควรแก่มหาบพิตรนั้นหาไม่ได้คือการที่มหาบพิตรผู้ทรงมีพระราชทาก่อสร้างกองการกุศลในพระบวรพุทธศาสนามากมายแล้วมาบังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่เที่ยวไล่จับมัจฉาเป็นอาหารซึ่งนับว่าเป
กระทำปานาธิบาตกรรมอยู่เสมอเช่นนี้หาสมควรแก่บมหาบพิตรไม่สมเด็จพระบรมกษัตริย์ซึ่งมาอุบัติบังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่ท่านได้ยินเสียงทักเช่นนั้นจึงหันมามองดูเห็นพระมหินทราชโอรสผู้ทรงคุณวิเศษเป็นพระอรหันต์ก็พรันระลึกชาติหนหลังได้โดยตลอดจำได้ว่าเป็นบุตรสุจริตแห่งตนแน่แล้วก็บังเกิดวิปติสารเศร้าเสียใจค่อยเรื่อยคานเข้าไปสู่ที่ใกล้พระมหาเถระแล้ววางศีรษะลงเหนือหลังพระบาทขององค์อรหันต์ผู้เป็นบุตรตนยังอสุชนทารัมตาให้ปริวัฒนาการไหลรินออกมาอยู่พรากพรากไม่หยุดหย่อนควรจะสงสารหนักหนาพระมหาคีนาสวะเจ้าเห็นพระราชโอรสผู้ตั้งใจมาโปรดสมเด็จพระบิดาเห็นกิริยาอาการอันควรจะกรุณาสงสารนานพระผู้เป็นเจ้าก็พรันถึงความสลดใจในความเป็นไปของสัตว์ที่ติดอยู่ในวัฏภูมิจึงแสดงพระธรรมเทศนาให้ยมบิดาฟังภายหลังจึงให้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมและบัญจศีลคือศีล5เมื่อเห็นว่าสมเด็จพระบิดาในร่างของงูเหลือมใหญ่ยินดีที่จะปฏิบัติตามแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็กล่าวคำอำลากลับไปยังสถานที่อยู่แห่งตนเบื้องว่าสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสุคราชผู้บังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่ได้รับไตรสรณคมและศีล5จากองค์มหินทราชโอรสที่กรุณาโปรดแล้วก็ค่อยมีจิตพองแผ่อุตสาห์รักษาศีล5นั้นเป็นอุกฤษงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่บัดนั้นจึงเป็นสัตว์ไม่อาหารอันขาดไปได้แต่นอนนิ่งเฉยอยู่ไม่เลื้อยคลานไปไหนไม่ช้าก็กระทำการกิริยาตายไปเพราะขาดอาหารแล้วก็พรันอุบัติไปอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรสุดโสภาประกอบด้วยมหิตฤทธิ์สถิตเสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ณสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์การวันหนึ่งพระศรีสัมมาสุคราชเทพบุตรผู้ทรงมหิตฤทธิ์สถิตสวยสุขอยู่ในวิมานทองตามลำพังแล้วอาวัสนาการรำพึงถึงความเป็นไปแห่งตนเห็นความสับสนวนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดยั้งตลอดเวลาที่ยังต้องท่องเที่ยวตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏก็ให้อึดอัดกอบด้วยความเบื่อหน่ายเป็นที่ยิ่งใครจักได้บรรลุธรรมวิเศษอันเป็นเครื่องตัดภพตัดชาติเสียให้สิ้นสุดเจงตัดสินใจสละทิพย์สมบัติในสวงสวรรค์พับพระแนงเชิงเข้าเป็นสมาธิบัลลังก์นั่งหลับตาทั้งสองแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้จุติจิตบังเกิดขึ้นโดยพลันทั้งที่ยังไม่ถึงอายุไขการในสวงสวรรค์ชั้นไตรตึงนั้นก็พรันจุติจากดาวดึงสภิภพลงมาเกิดณมนุษย์โลกเรานี้โดยเป็นบุตรเศรษฐีตระกูลใหญ่แห่งหนึ่งในสิงหนทวีปซึ่งพระบวรพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองอยู่ในขณะนั้นครั้นจำเริญวัยวัฒนาการเมชนมายุครบ7ขวบก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรน้อยงามโสภาเมื่ออุตสาห์จำเริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกาก็สามารถยังพระวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในคันธสันดานตามลำดับจนกระทั่งบรรลุพระอรหัตตมรรคญาณพระอรหัตตผลญาณได้สำเร็จเป็นพระอรหัตทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาด้วยว่าขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณจักอุบัติขึ้นนั้นสารสมบัติและจตุปฏิสัมภิทาญาณก็อุบัติขึ้นพร้อมกับพระอรหัตตมรรคญาณนั้นด้วยอำนาจปุพพาธิการที่ท่านได้สั่งสมไว้แต่ปางก่อนจากดาวดึงสวรรค์นามว่าศรีธรรมาสุคราชเทพบุตรที่จุติมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในสิงหนทวีปแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมนามปรากฏ
ให้เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปในหมู่มนุษย์พุทธบริษัทสังฆมณฑลในการก่อนต่อในการต่อมาว่าพระคุณทนอุชุติสะเถระอรหันต์ผู้ทรงสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณพระคุณทนติดสะเถระอรหันต์ท่านอุตสาบำเพ็ญศาสนกิจด้วยการเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงเกิดดวงปัญญาเห็นคุณค่าแห่งพระบวรพุทธศาสนามานานตราบเท่าถึงการชราภาพพระผู้เป็นเจ้าก็เข้าไปยังวิหารแห่งหนึ่งซึ่งมีนามว่ามงคลวิหารสถิตสำราญอิริยาบถอยู่ณที่นั้นเป็นประจำตามวิสัยแห่งพระอรหันต์ผู้ชราการครั้งนั้นที่สิงหนทวีปปรากฏมีสมเด็จพระบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐราชาธิบดีพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาเป็นอันมากทั้งทรงมีพระทัยใคร่จักได้สนทนาประสัยและถวายทานแก่พระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งองค์สมเด็จพระนราธิบดีทรงสวรรณาการซึ่งคุณคาถาแห่งพระคุณทนอุสุติสสะเถระเจ้าก็เข้าแล้วก็ทรงมีพระราชหฤทัยโสมนัสผ่องแผ้วปรารถนาที่จะได้ทอดพระเนตรและสนทนาประสัยจึงจัดชวนอมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่เสด็จไปยังมงคลวิหารซึ่งจะต้องผ่านป่าไปผ่านป่าใหญ่ไปไกลถึง500โยชน์คันเสด็จมาถึงบริเวณมงคลวิหารอันเป็นสถานที่สถิตอยู่แห่งพระคุณทนอุสุติสะเถระแล้วก็มีพระกระแสรับสั่งหยุดพักพอหายเหนื่อยเสียชั่วระยะหนึ่งแล้วจึงเสด็จเข้าไปถวายนมัสการพระมหาเถระผู้มีกิตติศัพท์อันระบือลือซาไปไกลฝ่ายองค์อรหันต์ท่านกุณฑลอุสุติสะเถระเมื่อได้สดับเสียงอื้อผิดปกติกว่าทุกวันท่านจึงเอ่ยปากถามภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ว่าดูก่อนอาวุโสเสียงอื้ออยู่ข้างนอกนั้นเป็นเสียงใครผู้ใดมาข้าแต่พระเดชพระคุณเสียงกุราหุนอึงมี่นั้นเป็นเสียงอมาตย์ราชปริพานทั้งหลายในขบวนเสด็จขององค์ศรัทธาติดสะบรมนาถบพิตรซึ่งเสด็จมายังมงคลวิหารแห่งเรานี้โดยมีพระราชประสงค์ใครจักได้รู้จักตัวพระเดชพระคุณด้วยพระราชศรัทธาเป็นอันมากขอรับภิกษุหนุ่มรูปนั้นกราบเรียนเหตุเท่าที่ตนได้ทราบมาพระคุณทนอุสุติสะมหาเถระเจ้าซึ่งเป็นองค์อรหันต์ผู้มีปกติมักน้อยสันโดษอยู่ธรรมดาขั้นได้สดับเหตุนั้นเจิงดำริว่าตัวเรานี้แก่เท่าแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยจิตที่จะต้องเวียนไปเวียนมาเข้าออกอยู่ที่พระบรมมหาราชวังด้วยอำนาจกำลังพระศรัทธาแห่งองค์สมเด็จพระราชาธิบดีให้เป็นการลำบากกายตนไปเปล่าๆดำริการอันควรมิควรด้วยความสันโดษชนิดแล้วสาวกแห่งองค์สมเด็จพระประทีปแก้วผู้ฉลาดในอุบายก็ลุกขึ้นจากกุฏิอาศัยไปนอนอยู่เหนือเตียงณสถานที่พักผ่อนตอนกลางวันสำแดงอาการประหนึ่งว่าตนไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพยกหัดซ้ายขวาขีดไปขีดมาเล่นที่ริมเตียงอยู่หลังจากที่ได้พักผ่อนจนหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะเดินทางมาไกลแล้วสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐราชาธิบดีก็ทรงมีพระทัยโสมนัสปรีดาพาเอาเราราชปริพานเข้าไปยังกุฏิที่สถิตอยู่แห่งพระมหาเถรเจ้าคุณทนอุสุติสะองค์อรหันต์เมื่อมิได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถรอยู่ที่นั้นจึงตรัสถามถึงความเป็นไปขั้นได้ทรงฟังพระมหาเถระท่านไปพักผ่อนอยู่ในที่สบายตอนกลางวันซึ่งอยู่ในป่าไม่ไกลวิหารมากนัก
ด้วยพระราชศรัทธาอันแรงกล้าพระองค์จึงทรงพาเราพระราชปริพานเสด็จดันด้นเดินทางต่อไปโดยมีพระราชประสงค์จักไปถวายนมัสการและสนทนาประสัยกับพระมหาเถระที่พระองค์ทรงเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์จนถึงที่พักผ่อนตอนกลางวันในป่านั้นขั้นเสด็จไปใกล้จะถึงทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระเจ้านอนอยู่เหนือเตียงไม้เก่าคร่ำคร่ายกมือชายมือขวาขีดไปมาอยู่ที่เท้าเตียงคล้ายกับทารกตกอยู่ในอารมณ์สำราญสมเด็จพระบรมกษัตริย์ก็ทรงสำคัญในพระทัยว่าพระมหาเถระเจ้ารูปนี้หาใช่เป็นพระอรหันต์กินาศพตามคำเล่าลือไม่โดยที่แท้จังเป็นปุถุชนอยู่เช่นพระแก่เท่าทั้งหลายโดยมากทั้งนี้ก็เพราะว่าธรรมดาพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าในพระบวรพุทธศาสนานั้นท่านเป็นผู้ประพฤติรำงับสำรวมปราศจากการขนองมือขนองเท้าแต่พระผู้เท่ารูปนี้ที่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ยังมีการประพฤติขนองมือขนองเท้าอยู่ดังนั้นจึงไม่ใช่พระอรหันต์อย่างแน่นอนทรงอนุสรณ์สำคัญหมายว่าพระมหาเถระเจ้ายังเป็นปุถุชนชนีสมเด็จพระนาราธิบดีก็เสียพระราชทานทรงได้รับความผิดหวังในการเสด็จมาเป็นยิ่งนักไม่ทรงทักทายไม่ทรงถวายนมัสการรีบพาเอาอำมาตย์ราชปริพานเสด็จกลับไปยังพระนครแต่เวลานั้นทันทีเมื่อสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐราชาธิบดีทรงยกขบวนเสด็จกลับไปด้วยความผิดหวังแล้วพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงบรรดาที่อยู่ในมงคลวิหารทราบประพฤติการอันไม่เหมาะสมแล้วคืออันใบเหมาะสมเช่นนั้นต่างก็พากันละอายและรังเกียจในกิริยาของพระกุณฑลอุสุติสมาธระผู้ทำให้เสียพระราชทาให้ไปนิมนต์พระเถระเจ้ามาในท่ามกลางประชุมสงฆ์แล้วต่างองค์ต่างรูปก็เริ่มสอบสวนพระเดชพระคุณก็เป็นผู้ใหญ่บวชมานานหลายสิบพรรษาแล้วเหตุไฉนจึงแสดงกิริยาการประดุจกุมมารชาวบ้านไปได้รู้หรือไม่เล่าว่าสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐบรมนาถโภพิตรเธออุตสาห์เสด็จมาหนทางไกลถึง500โยชน์ก็เพราะเหตุที่ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในกิตติศัพท์ของพระเดชพระคุณเป็นสำคัญพระมหากษัตริย์เธอทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาแห่งเราเห็นปานชะนี้สมควรหรือที่พระเดชพระคุณจะแสดงกิริยาแห่งทรกให้ทอดพระเนตรน่าละอายนักนี่คงจะทำให้พระองค์ทรงเดือดร้อนกินแหนงแคลงใจและเสียพระราชศรัทธาในพระสงฆ์กับทางพระพุทธศาสนาไปอีกนานแสนนานไม่น่าเลยเฉยไว้ดีกว่าอาวุโสทั้งหลายพระคุณพลอุสุติสมหาเถระผู้เป็นจำเลยถูกสอบสวนและถูกสั่งสอนมานานเมื่อเห็นว่าท่านเรานั้นหยุดพูดแล้วจึงกล่าวขึ้นบ้างพวกท่านไม่รู้อะไรแล้วประพฤติตนเป็นคนนิ่งเฉยวายจะสมควรกว่าการที่จะรักษาพระราชศรัทธาแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จะได้เป็นพระธุระแห่งท่านทั้งปวงนั้นหาไม่ได้ไม่ใช่ธุระของพวกท่านจงจำไว้คอยที่แท้โดยที่แท้ย่อมเป็นพระธุระของพระมหาเถระเช่นตัวเรานี่ต่างหากเล่าเราผู้เป็นพระมหาเถระกระทำอะไรลงไปก็ย่อมประกอบเหตุผลอันงามดีทั้งสิ้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าเดือดเนื้อร้อนใจหรือวิตกแต่ประการใดเลยเอาเถิดสักวันหนึ่งข้างหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีสัทธาดิษฐพระองค์นี้จักทรงมีพระราชศรัทธาในตัวเรานี้อย่างมากมายเรือขนาดพระมหาเถระเจ้ากล่าวคำหนักในท่ามกลางสงฆ์ดังนี้แล้วก็หากล่าวสิ่งใดออกมาอีกไม่
แม้จะถูกสักใดออกมาอีกไม่แม้จะถูกสักถามเพื่อให้ได้ความกระจ่างอย่างมากมาย

0: บาทพร้อมกันทั้งสิ้นแล้วพระมหาชนะเจ้าจึงประกาศขึ้นว่าดูก่อนอาวุโสถึงคราวที่เราจะอำลาอาวุโสทั้งหลายเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วขออาวุโสทั้งปวงจงค่อยอยู่ดีด้วยความไม่ประมาทเถิดและเราใครจะขอร้องอาวุโสอยู่อย่างหนึ่งคือว่าการเมื่อเราดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วนั้นกุฏาคารที่ใส่ซากศพแห่งเรานี้ขอท่านทั้งปวงจงตั้งบัลลังก์อันหนึ่งไว้อีกบัลลังก์หนึ่งซึ่งเป็นบัลลังก์เปล่าๆคู่กันกับบัลลังก์ที่ตั้งศพของเราและจงลาดปูด้วยเครื่องลาดไว้บนบัลลังก์เก่านั้นให้เรียบร้อยจงจำไว้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษโฐวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดโพทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีเชื่อกันเทศว่าพระศรีธรรมาโศกราชตอนที่หนึ่งในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์นิรัติใสร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนเมษายนพุทธศักราช2549มีชื่อกันเทศว่าทำบำรุงใจจากการฟังขอเชิญท่านฟังครับ
1: คงเห็นกูสวยคนมันมากเอออาหารแปลงสร้างวันนี้ก่อนเหลือเยอะนะคือเราไปเผื่อเลยครับให้คุณเสวยก็โยกไปทางตรงตรงสร้างก็เยอะเหมือนกันสงสารแล้วเขารู้ภาษาคนนะอย่างเงี้ยช่างฮะแต่เขาพูดไม่เป็นเขารู้ภาษาคนความช่างสั่งอะไรบอกเขาจะไปทันทีเขารู้ถึงจะเพียงว่าพูดไม่เป็นเขาอยู่กับคนมาสักเท่าไรปีอย่างนี้เกิดมาเพียงปีสองปีมันก็รู้ภาษาแล้วไอ้พวกคนมานานเท่าไหร่มีรู้ภาษาคนได้ดีนะ

ไปเอาอาหารไปให้แต่ละครั้งเรียกว่าแบ่งภาคไปเอาให้กินแล้วก็ยกไปให้เทวงช้างนั่นมีตั้ง150เชือกไม่ใช่น้อยนะมีคนที่จะมีคนจะไปให้ไหมไม่มีถึงต้องเจ้าของก็ผู้รักษาขนขวายหามาเองส่วนหน้ามันก็ไม่อิ่มแล้วพออยู่ได้ไปได้ไหมเมื่อเราไปให้อันนี้มันเป็นจำนวนมากอิ่มได้เป็นพวกช้างที่มาอยู่เป็นแถวเราให้เรียกว่าอิ่มไปอิ่มมีหินแม่ดำดำที่ข้างหน้าฝนตกมันทางด้านตะวันตกเมฆดำเมฆหนานี่คนจะตกทางไหนก็ดูแรงแรงพอๆกันนะภาคไหนภาคไหนก็ดูแรงพอๆกันหาก็จะมีน้ำประสานภาคใต้ไปดูทางภาคไหนก็ไม่ยินข่าวว่าฝนตกน้ำมากอะไรเนี่ยเนี่ยแม้แต่กรุงเทพที่เรามาคราวนี้ก็ไม่เห็นฝนตกนะตกนิดหน่อยเท่านั้นมันแปรปรวนไปหมดดินฟ้าอากาศมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับการดินฟ้าอากาศที่เกี่ยวกับเรามนุษย์เราทำอะไรขึ้นไปเป็นทิศเปลี่ยนภัยอย่างนั้นก็ได้นะทำให้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฝนตกปีที่แล้วก็แบบโปรยๆฝอยฝอยตลอดทั้งหน้าฝนเลยเขาทำนาเขาก็ถูๆไถๆไปไม่เคยเห็นฝนตกเป็นหาลงมาจากเจ้าจากเจ้าแล้วก็หยุดดังที่เคยเป็นมาแล้วปีนี้ตั้งแต่เดือนตุลามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราไม่เห็นฝนตกทางอุดรเราไม่ค่อยมีฝนคราวนี้มาตัวมะกรังปัจจุบันยังไม่เคยเห็นฝนนะมาตาคุณจังเราเข้า20วันแล้วมาวันนี้วันที่เท่าไหร่27 28แล้วเป็น20วันแล้วมาเรามาที่ก็ไม่เคยเห็นฝนตกตกนิดหน่อยเท่านั้นพระกรรมฐานท่านฟังเทศท่านเทศท่านเทศสดๆร้อนๆวงปฏิบัติคือวงกรรมฐานท่านเทศเทศสดๆร้อนๆที่เป็นผลจากการปฏิบัติของท่านนำออกมาเทศผู้ฟังก็ติดจอคติจออยู่ก็ติดไม่ต้องส่งไปถึงท่านผู้เทศใกล้ๆไม่จำเป็นพอท่านเริ่มเทศสติจับปั๊บเข้าไปที่ความรู้มันก็เหมือนเราเอาภาชนะไปรองที่น้ำจะไหลลงมาเช่นรางน้ำมันจะไหลลงเอาภาชนะไปรองนั้นมันก็ตกจ่อลงไหลลงนั้นหมดที่ตั้งจ่อไว้นั่นแหละเหมือนภาชนะที่วางไว้แล้วโดยถูกต้องพอสติกับจิตจับกันปั๊บเสียงเทศจะชัดเจนมากยิ่งกว่าเราส่งจิตไปฟังท่านนะธรรมะจะเข้ามาสัมผัสกับใจสัมผัสตลอดเวลาท่านเทศอารมณ์ของใจเกี่ยวกับโลกสงสารในเวลาฟังเทศนั้นแทบว่าไม่มีอันนี้เป็นขั้นๆของจิตใจผู้มาฟังยังไม่สงบร่มเย็นยังไม่ได้ละเลยฐานก็มียิบยับยิบยับบ้างนิดหน่อยแต่จิตท่านผู้มีร่างมีฐานตั้งแต่สมาธิขึ้นไปถึงขั้นปัญญาแล้วนั้นจิตจะไม่ออกเลยตั้งอยู่นั่นธรรมะจะเข้าไปสัมผัสไม่ต้องบังคับให้จิตสงบธรรมะกล่อมลงไปความรู้ที่สัมผัสกับธรรมเป็นระยะสืบทอดกันเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่ากล่อมใจก็สงบลงเต็มภูมิของตนแต่แล้วองค์ละองค์ที่ฟังมันไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกนะผู้เทศก็มีแต่ตีเข้ามา
ไม่ได้เทศออกนอกๆนะเทศภาคปฏิบัติต่างกันมากทีเดียวเราก็เรียนมาปริยัติก็ไม่สงสัยในภาคปริยัติภาคปฏิบัตินี่ก็เริ่มปฏิบัติความรู้ความเห็นทางภาคปฏิบัตินี่จะค่อยแตกต่างจากภาคปริยัติคือภาคปริยัติเป็นภาคความจำเป็นความรู้ที่ผิวเผินผิวเผินไม่จดไม่จ่อไม่เป็นหลักเป็นเจนเหมือนภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติในเวลาฟังเทศครูบาอาจารย์ท่านผู้เทศท่านผ่านไปแล้วเทศไม่มีผิดมีพลาดเทศด้วยความถูกต้องมีผู้ฟังก็เพลินฟังมีตีเข้ามาหาจิตเพราะจิตเป็นมหาเหตุเป็นตัวสำคัญที่จะออกส่วนมากก็ออกนอกลู่นอกทางอยู่ตลอดเวลาที่จะเข้าหาธรรมมีน้อยมากทีนี้ท่านผู้อบรมทางด้านจิตใจจะมีจะตีจิตให้เข้าหาธรรมหาธรรมตลอดทีนี้เวลาฟังเทศท่านผู้เทศก็เป็นท่านผู้รู้แจ้งเห็นจริงพูดอะไรเทศอะไรออกมาไม่ผิดไม่พลาดเพราะจากความรู้ของจิตที่ถูกต้องมาแล้วแสดงออกบุใดบัดใดถูกต้องเรื่อยๆผู้ฟังก็เพลินไปเรื่อยเพราะเสียงธรรมจะสัมผัสที่จิตสัมผัสที่จิตสืบเรื่องต่อไปตลอดจิตก็ไม่มีโอกาสจะไปคิดเรื่องราวอื่นใดรับเสียงธรรมเข้ากล่อมใจกล่อมใจไปโดยลำดับลำดานี่ละภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้นำมาเทศให้พี่น้องหลายฟังด้วยความจริงตามหลักความจริงไม่ผิดไม่พลาดไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไปเพราะเคยผ่านมาอย่างนั้นการฟังก็เคยฟังจากครูอาจารย์มาแล้วยกตัวอย่างหลวงปู่มั่นเรียกว่าจอมปราชญ์ในสมัยปัจจุบันจอมปราชญ์เป็นธรรมล้วนๆภายในใจใจท่านไม่มีกิเลสผ่านพ้นไปหมดแล้วเอาธรรมที่บริสุทธิ์มาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำผู้ฟังก็เพลินจิตใจมีจักลงที่จะรวมเข้ามาที่จะให้ออกข้างนอกไม่ออกหรอกเทศภาคปฏิบัติมันเพลินฟังสุดท้ายจิตก็สงบลงได้ในขณะที่ฟังดียิ่งกว่าเราฝึกหัดโดยลำพังพยายามทำจิตให้สงบมันดีดมันดิ้นมันไม่ยอมสงบให้แต่เวลาเสียงธรรมเข้าไปสัมผัสจากครูอาจารย์ที่ท่านเทศถูกต้องแม่นยำแล้วกล่อมจิตใจลงไปให้สงบลงจนสงบแน่วได้ในขณะที่ฟังธรรมทีนี้เวลาการฟังธรรมกับการปฏิบัติโดยลำพังตนเองภาคปฏิบัติจากการฟังธรรมเป็นอันดับหนึ่งภาคที่สองคือปฏิบัติโดยลำพังตนเองมันต้องได้ฟัดได้เวียงกับกิเลสดีไม่ดีจิตไม่ลงไม่สงบเลยแต่ภาคฟังอัดฟังธรรมนี้มันเป็นเรื่องอัดธรรมของท่านตีเองช่วยเราตีเข้าไปจิตก็เพลินฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วสงบแน่วลงไปโดยไม่ต้องบังคับบัญชาให้สงบเพียงจิตจ่อกับเสียงธรรมเท่านั้นก็เป็นเครื่องกล่อมกันไปโดยลำดับแล้วสงบแน่วเลยนั่นมีภาคปฏิบัติผลสดๆร้อนๆถ้ามีผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ลมๆแรงๆไปอย่างนั้นแหละเรียนมามากมาน้อยก็มีตั้งแต่ความจำความจริงไม่มีในใจจากภาคปฏิบัติเพราะไม่ได้ปฏิบัติฟังเฉยๆจำเฉยๆการเรียนการจำเฉยๆก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาเรียนเขาจำกันในหลักวิชาต่าง
มีหลักวิชาของธรรมเพียงเรียนเพียงจำเฉยๆมันก็เป็นแบบเดียวกันฟังด้วยสนใจที่จะปฏิบัติตามด้วยขณะที่เรียนก็เกิดประโยชน์เพราะสะดุดใจเรื่อยๆฟังอ่านไปอ่านไปสะดุดใจเรื่อยสะดุดใจเรื่อยเตือนใจให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนี่เป็นประโยชน์ในขณะที่เรียนมันจะเรียนจากแต่ว่าเรียนจำเอาเพื่อเอาชั้นเอาภูมิชั้นนั้นชั้นนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับโลกที่เขาเรียนกันในชั้นนั้นชั้นนี้ก็เป็นแบบโลกไปเสียหรือแบบทำไม่มีชั้นที่เอาว่าชั้นนั้นชั้นนี้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปริญญาเข้ามามันเทียบกันได้กับชั้นของโลกเขาไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรแต่ชั้นของธรรมที่แท้จริงจากภาคปฏิบัตินี้เป็นชั้นแห่งธรรมโดยแท้ก็อย่างที่ว่าจิตสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วก็เป็นชั้นเป็นภูมิขึ้นไปว่าสำเร็จพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์นี่เป็นชั้นของธรรมจากภาคปฏิบัติโดยแท้ข้างพุทธการท่านได้ทำท่านนั้นนั้นดังที่ปฏิบัติมานี้แหละดังที่อธิบายอยู่เวลานี้จากภาคปฏิบัติของท่านจนสำเร็จผ่านพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือภาคปฏิบัติธรรมจากการฟังอัดฟังธรรมการฟังอัดฟังธรรมทางภาคปฏิบัตินี้จัดเป็นอันดับหนึ่งการปฏิบัติโดยลำพังตนเองเป็นอันดับที่สองนี่เราฟังในเทศทั่วไปตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นกลางของธรรมพอถึงขั้นละเอียดแล้วไปอีกแง่หนึ่งขั้นละเอียดลงไปแล้วนั่นมันเป็นเรื่องของจิตของธรรมที่ฟัดเวียงกันอยู่ภายในใจไปเองโดยไม่ต้องมีผู้มาเทศนาว่าการกล่อมใจอย่างภาคธรรมทั้งหลายต่างกันอย่างนี้จิตมันเป็นขั้นเป็นขั้นถ้าเราแยกว่าเป็นขั้นกับขั้นแต่ความส่วนมากมันค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปคล่องตัวเข้าไปความสว่างสวัยของใจก็ขยายตัวความละเอียดละออของใจก็ละเอียดเข้าไปเป็นลำดับลำดาแต่จะว่าเรียกว่าขั้นของธรรมมันก็เรียกยากนะหากรู้ประจักษ์อยู่ภายในตัวเองทุกคนทุกคนเวลาปฏิบัติไปจิตที่ยังไม่ได้รับความสงบเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากครูอาจารย์ที่ท่านเทศขณะที่ฟังจะเป็นการกล่อมใจเราให้เข้าสู่ความสงบเพราะเวลานั้นจิตไม่มีโอกาสจะไปคิดเรื่องราวต่างๆอันเป็นเรื่องของโลกสงสารมีการรับทราบกับอัตกับธรรมที่เข้าไปสัมผัสใจอย่างต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับนี่เรียกว่าธรรมบำรุงใจจากการได้ยินได้ฟังแล้วจิตก็สงบลงสงบลงเนี่ยจึงตั้งรากตั้งฐานได้แล้วก็เป็นขั้นๆเข้าไปพอเข้าขั้นสมาธิพอท่านเทศน์นี่จิตมันจะหมุนเข้าสู่ความมั่นคงแน่วลงไปเลยทีนี้เวลาจิตลงเต็มที่ช่วยตัวเองได้แล้วในขณะที่ฟังอยู่นั่นแหละเสียงอัดเสียงธรรมที่พยุงใจหรือว่าบังคับใจให้สงบนั้นเหมือนอยู่สูงสูงแว่วแว่วอยู่สูงสูงนี่จิตพึ่งตัวเองได้แล้วในขณะนั้นจิตสงบลงไปแล้วไม่รับเสียงอัดเสียงธรรมรสชาติเต็มในหัวใจที่สงบแน่นหนามั่นคงนั้นหมดนี่การฟังเทศน์เพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลนั้นอยู่ในสำเร็จมรรคผลนิพพานในขณะที่ฟังมีเยอะภาคปฏิบัติในครั้งพุทธกาลเราก็เชื่อตอนที่ฟังเทศน์ของปู่มั่นนี่แหละได้เชื่อย้อนหลังไปหาครั้งพุทธกาลว่าท่านฟังเทศน์สำเร็จมรรคผลนิพพานจำนวนไม่น้อยไม่น้อยเพราะผู้มาฟังภูมิจิตภูมิใจมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกัน
การได้ยินได้ฟังอยู่โดยสม่ำเสมอก็ซักฟอกจิตใจไปโดยลำดับลำดาก็เข้าถึงขั้นละเอียดละเอียดวันฟังวันนี้ฟังครั้งนี้ครั้งนี้จิตค่อยซักฟอกจิตเข้าไปละเอียดเข้าไปค่อยผ่านไปได้สุดท้ายก็พ้นนั้นเห็นได้ชัดในเวลาเราปฏิบัติอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นวันไหนที่จะมีการประชุมแม้จิตใจไม่ว่าท่านว่าเราดูกระปี้กระเป๋ายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเด็กหิวนมแม่นั่นแหละว่าจะได้ดื่มนมแม่เป็นฉันนั่นแหละบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายหิวอัดหิวธรรมที่จะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมจากท่านต่างองค์ก็มีความขยิบยิ้งย่องประการหนึ่งก็ภูมิจิตภูมิใจของเราเวลานี้อยู่ในขั้นใดภูมิใดเราขัดข้องธรรมะแง่ใดมุมใดในขณะที่ยังไม่ได้ฟังเทศท่านเวลาท่านเทศเข้าไปจิตก็จ่ออยู่ในภูมิของตัวเองนั่นแหละมันติดอยู่ตรงนั้นพอท่านเทศผ่านเข้ามาจิตยิ่งจ่อพอผ่านมานี้แล้วท่านจะว่าอย่างไรเราติดเราไปไม่ได้ท่านผ่านไปหมดพอผ่านมาปั๊บเนี่ยมันเหมือนว่าโดดจับปั๊บเคลื่อนไปเคลื่อนขึ้นไปเลยผ่านไปเรื่อยอย่างนี้ละคราวนี้เทศอย่างนี้แก้ปัญหาภายในใจได้อย่างนี้คราวต่อไปแก้ไปได้มันขาดไปได้แล้วสูงเป็นลำดับลำดาไปสุดท้ายก็พ้นได้นี่จึงเชื่อย้อนหลังนะที่ทั้งพุทธกาลพระองค์พระองค์แสดงธรรมแก่บรรดาสาวกทั้งหลายที่สำเร็จมรรคผลนิพพานก็คือมันขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆแค่ฟังเขานี้เลื่อนไปปิดเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยแล้วต่อไปกระสูงก็มีพ้นได้ก่อนเราก็ไม่เคยคิดมาได้คิดตอนฟังเทศหลวงปู่มั่นเราเนี่ยถึงยอมย้อนหลังเชื่อย้อนหลังไปเลยคือเวลานี้เรากำลังอยู่ในธรรมะขั้นนี้หรือปัญหาข้อนี้เรายังติดยังพันกันอยู่ยังแก้ไม่ออกเวลาท่านเทศท่านจะเทศยังไงพอจวนมาถึงที่นั่นจิตใจจ่อแล้วทีนี้คอยฟังเราก้าวมาถึงนี้แล้วก้าวไม่ออกติดข้องอยู่ในนั้นพอท่านเทศมาถึงนั้นท่านผ่านผึ่งไปเลยจิตโดดตามได้มีเป็นขั้นแล้วเป็นขั้นได้แล้วหมดปัญหาผ่านได้ขั้นต่อไปฟังอีกติดอยู่ในปัญหาข้อใดข้อไหนท่านเทศท่านผ่านไปหมดแล้วเทศก็เทศผ่านไปเลยเราก็ค่อยขยับตามครั้งนี้ขยับอย่างนี้ครั้งนี้ขยับไปเรื่อยๆละเอียดก็ไปเรื่อยๆนั่น นี่แหละเรายังไม่ลืมนะที่จิตของเรามันดับอยู่ถึง3วันเราก็ไม่เคยเป็นตั้งแต่ปฏิบัติมานี่ก็เป็นจากการฟังเทศหลวงปู่มั่น นั่นแหละพอฟังเทศกันไปจิตมันแน่วลงแน่วลงแน่ววันมันจะดับนะวันที่จิตมันจะดับทั้งที่รู้อยู่แต่มันก็ดับอันหนึ่งของมันพอเทศลงไปจิตมันแน่วลงเลยนี่ท่านเทศอยู่ตรงไปแล้วจิตมันยังดับของมันแต่ท่านรู้ๆอยู่นะหักดับพูดยากนะมันดับอารมณ์อะไรๆนั่นแหละไม่มีอารมณ์อะไรมากวนใจจิตดับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนอกนั้นดับหมดเหมือนไม่มีอะไรเลยในโลกนี้จิตดับอยู่ถึง3วันเราก็ไม่เคยเป็นแต่เป็นเพราะการฟังเทศของหลวงปู่มั่นเราก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มันดับจริงๆนะแต่ว่ามันไม่รู้เลยไม่ได้มันรู้แต่ไม่มีอะไรเข้าควรใจดับเงียบเลยนี่เราเป็นหนเดียวเท่านั้นอ่ะแต่มันก็เป็นพยานได้อย่างฝังใจไม่ลืมนี่แหละอานิสงส์แห่งการฟังเทศภาคปฏิบัติเห็นได้ชัด
อย่างที่ท่านแสดงไว้ในองค์ในการแสดงฟังธรรมมีอานิสงส์ห้าอย่างท่านว่าในปริยัตินะหนึ่งจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เคยเข้าใจชัดสามจะจำความเห็นให้ถูกต้องได้สี่บรรเทาความสงสัยเสียได้ห้าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสข้อที่ห้าเนี่ยสำคัญมากนะฟังเทศน์ในจิตสงบผ่องใสสงบผ่องใสมีท่านก็แสดงถึงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมมีภาคปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันรู้ชัดรู้ชัดสงสัยข้ออะไรท่านเวลาท่านเทศน์มาความสงสัยนั้นก็หายไปหายไปแล้วสุดท้ายในขณะที่ฟังนั้นจิตย่อมมีความสงบผ่องใสพอเหมือนกันตามขั้นภูมิของใจผู้ที่มีภูมิจิตละเอียดละออก็สงบโปร่งใสไปตามขั้นตอนพูดที่ลดลงมาก็มีคุณค่าตามกำลังที่ตนได้บำเพ็ญมาเป็นลำดับลำดาไปอย่างนั้นมีท่านว่ามีอานิสงส์ห้าอานิสงส์ข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากทีเดียวมีจิตมีความสงบโปร่งใสเนี่ยพอก้าวทางด้านปัญญาแล้วไปอีกนะในข้อที่ห้าเนี่ยก้าวทางด้านปัญญาแทนที่จิตใจจะมีความสงบเหมือนขั้นสมาธิจะเป็นขั้นปัญญาเดินตามท่านเดินตามท่านขยับตามท่านด้วยจิตขั้นปัญญาจะไม่อยู่นิ่งๆนะเวลาฟังเทศน์ขั้นปัญญานี่หมายถึงสติปัญญาอัตโนมัติหมุนฆ่ากิเลสอยู่ตลอดเวลานี่ก็ยังไม่เราก็ไม่เห็นทางปริยัติว่าสติปัญญาอัตโนมัตินะแต่เวลามาเจอมาเห็นก็มาเห็นจากภาคปฏิบัติของเราที่เป็นเองก็ได้นำมาพูดรังที่ท่านพูดเอาดังที่ว่าทำสติปัญญาขั้นอัตโนมัติแล้วฆ่ากิเลสทำลายกิเลสและรบกิเลสเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องบังคับบัญชาดีไม่ดีได้รั้งเอาไว้ในบางการมันจะเลยเถิดเพราะหมุนตัวตลอดเวลาด้วยหลักธรรมชาติของมันดูดดื่มเพื่อความพ้นทุกข์ดูดดื่มจนลืมหลับลืมนอนนี่ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติทีนี้ก็ทำให้ย้อนไปคิดถึงเรื่องกิเลสทำลายใจสัตว์โลกโดยอัตโนมัติของมันโลกทั่วโลกกิเลสทำงานบนหัวใจตลอดเหมือนกันหมดทุกดวงมันหักคิดหักปรุงของมันตาเห็นหูได้ยินกิเลสจะออกก่อนกิเลสทำงานทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายจิตสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันจะหมุนไปทางกิเลสโดยอัตโนมัติไอเราเองก็ไม่รู้ว่ากิเลสทำงานโดยอัตโนมัติบนหัวใจสัตว์โลกนะแต่เวลามาเข้ามาถึงสติปัญญาอัตโนมัติเนี่ยฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัตินี่มันถึงมารับกันอ๋อตั้งแต่สมัยกิเลสมันทำงานมันก็ทำงานอัตโนมัติอย่างนั้นเลยมาทีนี้เวลาธรรมะมีกำลังแล้วธรรมะฆ่ากิเลสสังหารกิเลสก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันคือไม่ได้ตั้งอกตั้งใจไม่ได้ขับได้สายได้บีบบังคับในทางความเพียรเลยดีไม่ดีได้ล้างเอาไว้คือมันเพลินจนจะเลยเถิดจึงต้องล้างเอาไว้ให้อยู่ในความพอดีถึงการเวลาที่เหน็ดเหนื่อยไม่ล้ามากแล้วให้พักมีสองประเภทพักผ่อนนอนหลับหนึ่งพักผ่อนในสมาธิหนึ่งคือไม่ทำงานทั้งสองนี่แหละจิตเข้าสู่สมาธิแล้วก็มีอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเอกคตารมณ์รู้อยู่เด่นๆด้วยความสงบเย็นใจปล่อยงานทั้งหมด
นี่ก็สั่งสมกำลังขึ้นมาได้กำลังวังชาในขณะที่จิตพักงานการพิจารณาทางด้านปัญญาต่างๆพักโดยสิ้นเชิงจิตเข้าสู่สมาธิจนจิตมีกำลังวังชามันหากรู้เองสำหรับผู้เป็นสมาธิผู้พักในสมาธิพอมีกำลังวังชาพอตัวแล้วจะนี่ถอยออกมาพอจิตถอยออกมาก็พุ่งใส่ทางด้านสติปัญญาไม่หูสมาธิเวลาออกทางด้านปัญญาหมุนฆ่ากิเลสเป็นลำดับกำดาเป็นอัตโนมัตินี่ที่นี่นี่เรียกว่าทำฆ่ากิเลสสังหารกิเลสเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสทรมานหัวใจสัตว์โลกเป็นอัตโนมัตินี่เราก็ไม่เคยเห็นคัมภีร์ใดแต่มันก็มาเป็นในคัมภีร์หัวใจเราเองจึงได้นำมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตจังธรรมดาเรานี้มีแต่กิเลสทำงานตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับระงับความคิดปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสนั่นด้วยการหลับนอนเท่านั้นถ้าไม่หลับนอนมันก็ทำงานของมันตลอดไปนี่แหละทีนี้จิตเวลาบำเพ็ญภาวนาระงับกิเลสก็ระงับด้วยการหลับนอนหนึ่งระงับทางด้านสติปัญญาไม่ให้ทำงานระงับกันเวลาหลับนอนบังคับจิตให้หลับไม่คิดกับเรื่องอะไรๆดีไม่ดีเราต้องได้คำบริกรรมใดคำใดคำหนึ่งที่เราเคยต่อนิสัยของเรามากำกับใจไว้ให้มีอารมณ์อันเดียวกับคำบริกรรมนั้นเท่านั้นไม่เช่นนั้นมันจะพุ่งออกทางด้านปัญญา เพราะทางด้านปัญญานี่รุนแรงมากนะฟังแต่ว่าเป็นอัตโนมัติเหมือนน้ำไหลโจรลงจากภูเขานะซาสติปัญญาฆ่ากิเลสด้วยกำลังของตนก็เป็นเช่นนั้นทีนี้ให้พักมันไม่อยากพักมันหมุนไปกับทางด้านปัญญาฆ่ากิเลสต้องลั่งเข้ามาลั่งเข้ามาธรรมดาไม่อยู่ต้องลั่งเข้ามาด้วยคำบริกรรมเช่นเราเคยมาแต่ก่อนเราใช้คำบริกรรมใดที่ปฏิบัติเบื้องต้นเรานำบริกรรมนั้นเข้ามาเช่นพุทโธพุทโธไม่ให้ไปไหนเลยให้อยู่กับพุทโธอันเดียวเท่านั้นเขาออกก็ออกไปทางด้านปัญญาไม่ใช่ออกไปทางโลกทางฌานออกทางด้านปัญญาเพลินตัวไปเลยต้องล้างกันไว้กับคำบริกรรมให้อยู่กับพุทโธพุทโธเมื่อจิตมาเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วมันก็เข้าสงบได้หรือหลับได้มันมีสองอย่างอันหนึ่งเพื่อจะให้เข้าสมาธิมันก็สงบลงด้วยอำนาจของคำบริกรรมนี่เข้าสู่สมาธิทั้งที่สมาธิของเราก็เรียกว่าชำนิชำนาญพอแต่เวลาทางด้านปัญญาที่เราออกเดินแล้วมีคุณค่ามีน้ำหนักมากกว่ามันจึงไม่สนใจกับสมาธิดีไม่ดีตำหนิสมาธิว่าสมาธินี้ไม่ได้แก้กิเลสนอนตายเฉยๆนั่นว่าให้ตัวเองนะไม่เห็นแก้กิเลสตัวใดได้เลยมีแต่ความสงบเท่าไหร่ก็ไม่แก้กิเลสปัญญาต่างหากแก้กิเลสที่นี่มันก็เพลินทางด้านปัญญาไม่อยากเข้าสมาธิจึงต้องบังคับให้เข้าสมาธิเป็นอารมณ์อันเดียวด้วยคำมือคำพุทโธนี่เคยผ่านมาแล้วเป็นมาแล้วนะคือบังคับให้อยู่ให้เข้าสู่สมาธิทั้งที่สมาธิมีความชำนิชำนาญพอแล้วก็ตามแต่มันไม่เข้าเพราะอำนาจของทางด้านปัญญารุนแรงมากกว่าจึงต้องได้ใช้คำบริกรรมบังคับจิตให้บริกรรมให้อยู่อันเดียวไม่ให้ออกพออยู่อันเดียวแล้วมันกันแน่วลงไปหาสมาธิมีอารมณ์อันเดียวพักให้สบายเพราะงั้นพอรามือเท่านั้นที่ว่าเผลอนี่แล้วไม่อยากพูดนะจิตขั้นนี้มันไม่ได้เผลอพอรามือเบามือนิดหนึ่งเท่านั้นมันกระโดดถึงออกทางด้านปัญญาฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาไปด้วยความเพลิดเพลินนั่นแหละที่ว่าลืมหลับลืมนอนลืมพักผ่อนไม่หลับมันเพลินในงานฆ่ากิเลสนั่นนี่สติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นที่จะไปโดยทีเดียวแน่แล้วว่า
อย่างไรต้องหลุดพ้นแน่นอนเป็นแต่เพียงว่าช้ากับเร็ว

0: ไปอย่างนั้นหมุนนี่เรื่อยๆไปนี่ถึงขั้นปัญญามีสติปัญญามีกำลังฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติไม่ใช่ว่าเราจะคอยฆ่ามันอยู่ตลอดเวลาพอถึงขั้นสติปัญญาคล่องตัวแล้วสติปัญญาทำงานเองด้วยความดุดดื่มหมุนติ้วติ้วตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือตกค้างอยู่ภายในใจเลยนั่นสติปัญญาประเภทธรรมจักรหมุนตัวตลอดเวลานี้ก็ระงับดับลงไปเองโดยไม่ต้องบังคับเพราะนี้เป็นเครื่องมือนี้เป็นมรรคสติปัญญามหาสติมหาปัญญาเป็นมรรคเป็นทางเดินเป็นเครื่องมือทั้งนั้นพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วเครื่องมือฆ่ากิเลสคือมหาสติมหาปัญญาก็ระงับตัวลงไปเองนั่นเป็นอย่างนั้นจากนั้นแล้วก็ไม่มีงานอะไรกิเลสฆ่ากิเลสเมื่อฆ่าให้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะโผล่หน้าขึ้นมาอีกให้ได้เอะใจว่าเอ๊นี่ทำไมต้องนึกว่าฆ่ากิเลสมันหมดสิ้นไปแล้วทำไมมันจึงมาโผล่ขึ้นมาอีกอย่างนี้ไม่เรียกว่าสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดรู้ประจักษ์ตนว่าระหว่างกิเลสกับใจนี้ขาดสะบั้นจากกันไปแล้วจิตนี้กลายเป็นจิตวิมุตติกิเลสเป็นสมมุติถ้าว่าเป็นฝั่งก็เป็นคนละฝั่งแล้วเข้ากันไม่ได้อีกนั่นนี่ละเรื่องของจิตมีออกทางด้านมหาสติมหาปัญญาแล้วนี้เป็นเองนะนี่ละขั้นนี้ขั้นเป็นเองขั้นฆ่ากิเลสเองไม่ใช่ว่าเราจะหนุนคือฆ่าอะไรตะเกียกตะกายอย่างนี้ไปตลอดเวลานะพอถึงขั้นทำมีกำลังก็จะมีความดูดดื่มศรัทธาความเชื่อความน้อมใสในอัตในธรรมที่ตนเคยรู้มาเห็นเคยเห็นมาแล้วก็แน่นหนามั่นคงที่ยังไม่รู้ไม่เห็นก็ดูดดื่มในใจที่จะให้รู้เห็นมันก็ดูดดื่มไปด้วยกันทั้งสองนั่นแหละหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตนี่พอเข้าถึงขั้นที่จะไม่อยู่แล้วยังไงก็นี่แหละที่มันเพลินเกินตัวจะไม่อยู่ทั้งนั้นมีแต่จะให้พ้นให้พ้นประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมมือชั่วเอื้อมมือเนี่ยบุดบิดจับผิดจับถูกอยู่นั่นแหละมันจะยิ่งดื่มเรื่อยเข้าไปจิตใจเห็นโทษของกิเลสมากน้อยเต็มหัวใจและเห็นคุณค่าของธรรมเครื่องดูพาให้หลุดพ้นก็เต็มหัวใจด้วยกันเมื่อต่างอันต่างเต็มหัวใจด้วยกันมันต้องฟาดกันเต็มเหนียวเลยหนูทั้งกิเลสขาดชาวบ้านลงไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นล่ะที่ท่านแสดงว่าวุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังคือทำเทตามแปลตามบริยัติท่านว่าพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วงานที่ควรทำได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่นะท่านแปลออกเป็นทางปริยัติแต่ทางภาคปฏิบัติวุสิตังพรหมจริยังเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วถ้าศึกอันใหญ่หลวงคือกิเลสวัฏวนกับใจที่เคยบี้สีไฟกันมาได้ขาดสะบั้นจากกันไปเรียบร้อยแล้วหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตดวงนี้มีภาคปฏิบัติว่าสงครามอันใหญ่หลวงได้สิ้นสุดลงไปแล้วหมดทีนี้ไม่มีอะไรสงครามอะไรก็ตามจะไม่มีอีกเลยนั่นนี่แหละแล้วก็เป็นความจริงอย่างนั้นเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้ละกิเลสตัวใดถอดถอนกิเลสตัวใดตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึงวันนิพพานท่านไม่มีจึงเรียกว่ากิเลสมันเสร็จมันสิ้นมันหมดจริงๆอันกิริยาท่าทางที่ท่านแสดงออกนั้นเป็นพลังของธรรมทั้งนั้นเรื่องกิเลสที่จะมาแฝงธรรมด้วยความดุด่าว่าเขาเด็ดเผ็ดร้อนๆเป็นผืนเป็นไฟในกิริยาที่แสดงออกนั้นถ้ากิเลสมีอยู่นั้นจะเป็นไฟไปด้วยกันเลยแต่เมื่อกิเลสสิ้นแล้วก็เป็นพลังของธรรมไปหมด ไม่มีที่จะกิเลสจะมาแทรกว่าเป็นโมโหจริงๆไม่มีหมดเป็นพลังของธรรมเท่านั้นรุนแรงก็เป็นพลังของธรรมรุนแรงพุ่งพุ่งพุ่งเลยจะให้กิเลสเข้ามาแฝงไม่มีเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นใจดวงนี้เป็นธรรมล้วนๆแสดงออกก็มีแต่ธรรมไม่มีกิเลสแฝงอะไรจึงไม่เป็นพิษเป็นภัยกิริยาของพระอรหันต์ท่านแสดงออกนี้ออกจากหัวใจที่เป็นคุณมหาคุณล้วนๆแล้วจึงเป็นคุณทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกต่อสงสารจากต่อตัวเองก็ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงเป็นคุณล้วนๆในการแสดงออกของท่านนั่นมันต่างกันครับคนมีกิเลสผู้มีกิเลสนี้แสดงกิเลสก็แฝงไปตามนั้นตามนั้นควรหนักกิเลสก็หนักมือควรเบาเบากิเลสจะแฝงทำทำเพียงแต่สักแต่ว่าแสดงธรรมหรือพูดก่อนด้วยความเป็นธรรมแต่กิเลสมันแฝงอยู่ในนั้นแต่เมื่อกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงแล้วจะแสดงกิริยาการใดๆก็ตามจะไม่มีเรื่องกิเลสเข้าแฝงเลยมีแต่พลังของธรรมล้วนๆ นั่นจะให้โกรธขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรจะมาโกรธเพราะมันสิ้นแล้วถ้าค้นหาความโกรธร่ายอยู่ก็ไม่เรียกว่าโกรธกิเลสนี้สิ้นไปค้นเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่ท่านจะค้นหาอะไรท่านก็รู้แล้วว่ามันสิ้นแล้วที่แสดงออกมามีแต่ธรรมล้วนๆแล้วนั่นมันก็เป็นธรรมตลอดไปนี่แหละธรรมภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติภาคปริยัติเรียกว่าเรียนแบบแปลนแผนผัง นำมาปฏิบัติการเรียนมานั้นเป็นความจำความจำไม่ได้เป็นสมบัติของตนการปฏิบัติจากที่เรียนมาต่างหากเป็นผลขึ้นมาแล้วเป็นสมบัติของตนเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงมีมูลถูกพ้นเป็นสมบัติของตนล้วนๆทางภาคปฏิบัติจากปริยัติที่เรียนมาท่านจึงเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้แก่การศึกษาและเรียนแบบแปลนแผนผังปฏิบัติได้แก่นำแปลนนั้นเข้ามาปลูกบ้านสร้างเรือนจนสำเร็จเป็นหลังขึ้นมามีภาคปฏิบัติธรรมะก็เริ่มต้นตั้งแต่ฝึกหัดภาวนาจิตสงบเย็นใจเป็นสมาธิเป็นปัญญาเลื่อนเลื่อยขึ้นไปจนกระทั่งเป็นนิมุตหลุดพ้นเรียกว่าเป็นมรรคเป็นผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เรียกว่าปฏิเวทคือรู้แจ้งชัดในผลงานของตนเป็นลำดับจิตสงบก็รู้ว่าสงบสงบมากน้อยก็รู้สงบนี่เรียกว่าปฏิเวทคือรู้ผลงานของตนจนกระทั่งจริงทะลุไปโดยสิ้นเชิงเป็นสมบัติของตนโดยสมบูรณ์เรียกว่าพุทธศาสนาสมบูรณ์แบบไม่ขาดบาทขาดตาแต่งแต่มีแต่การศึกษาแล้วเรียนไม่มีภาคปฏิบัติศาสนาก็เป็นโมฆะอยู่อย่างนั้นมีแต่แบบแปลนคนเข้าไปในห้องนะครับมีแต่แบบแต่แปลนที่จะเป็นผลออกมาจากแบบแปลนนำไปกางสร้างบ้านสร้างเรือนไม่มีนี่เรียนมาแล้วเอาแบบแปลนนี้ไปกางบำเพ็ญให้จิตมีความสงบร่มเย็นเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิมุตติพ้นไม่มีศาสนาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านจึงสอนให้ทำทั้งสามสองประเภทนี้กลมกลืนกันปริยัติปฏิบัติแล้วผลอันที่สามนี่จะตามกันมาปฏิเวทเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบของศาสนาสมแบบหัวใจแล้วก็สมบูรณ์แบบปริยัติเราก็ได้ศึกษามาแล้วตั้งแต่เกสาโรมาพระไปบวชกับพระพุทธเจ้าสอนปริยัติให้แล้วเกสาโรมานาขาทันตาแตโตเอาไปบริกรรมเมื่ออยู่ในขั้นฝึกหัดใหม่นำกรรมฐาน5นี้ไปบริกรรมให้จิตสงบเย็นใจอยู่กับบริหารฐาน5ข้อใดข้อหนึ่งหรือชิ้นใดหรือจะทั้งหมดก็ได้นั่นพอจิตมีความสงบเยือกเย็นได้พอเป็นฐานแห่งผมขนเล็บฟันหนังพอไปถึงหนังมันกระจายไปหมดแล้วทั่วร่างกายพิจารณาหนังจากหนังเข้าไปเป็นยังไงก็มีแต่ส้วมแต่ฐาน ต็มตัวไม่ว่าท่านว่าเราของสกปรกโสโครกโสโมมไม่เต็มอะไรนั้นเปิดหนังองค์แล้วมันก็รู้เองพอไปถึงหนังก็จ่ายไปหมดนี่ท่านเรียกว่าเรียนกรรมฐานเรียนภูเขาภูเราติดเขาติดเราหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเพราะภูเขาทั้งลูกมันจะใหญ่โตขนาดไหนเราไม่ได้ไปแบกไปหามันแต่ภูเขาภูเราถือเขาถือเรานี่ถือทุกคนแบกทุกคนไม่มีใครทำลายภูเขาลูกนี้นอกจากจะส่งเสริมให้มันหนาแน่นขึ้นไปโดยลำดับทับหัวใจของโดยลำดับจนไม่มีที่จอดแวะจมไปเรื่อยเท่านั้นนั่นท่านทั้งหลายให้พากันพิจารณาพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องไปทำพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยถูกต้องและสดร้อนๆ ด้วยไม่ผิดไม่พลาดไม่คลาดไม่เคลื่อนไปไหนเลยว่าบาปมีให้จำให้ถึงใจนะบุญมีเนี่ยคำพระวาจาที่สดร้อนๆของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เอาส่วนมากโดนตั้งแต่ทางต่ำทางไม่ถึงปรารถนานั่นแหละนี่โยตาบอดพอหัวใจจ้าขึ้นมาแล้วเห็นหมดพระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยความรู้ความเห็นมาแล้วโดยสมบูรณ์เราอย่าไปคัดค้านต้านทานท่านนะการคัดค้านต้านทานท่านก็เท่ากับทำลายตัวเราเองเป็นลำดับลำดาเพราะที่ท่านสอนมาแล้วนั้นถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันบกพร่องตั้งแต่เราให้ปรับตัวของเราเข้าสู่ความดีงามตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เจริญรุ่งเรืองไปอีกดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเกิดตลอดตายตลอดสิ่งที่จิตเข้าไปอาศัยนั่นเรียกว่าเกิดใจแท้ไม่มีคำว่าเกิดว่าตายเป็นธรรมชาติที่นี้ตลอดไปแม้จะตกนรกอวิชชาตั้งกี่กับกี่การตามหน้าแผงกรรมหนักเบาก็ตามที่เรื่องความทุกข์นั้นยอมรับว่าทุกข์มากทุกข์น้อยตามหน้าแผงกรรมของตนนะยอมรับแต่จิตนี้จะสิ้นสูญไปถูกชิบหายไปพวงไปเพราะทุกข์สังหารนี่ไม่มีจิตเป็นจิตตลอดเสวยทุกข์เสวยทุกข์ก็ตั้งมันเคลื่อนออกมาตามกฎอนิจจังของโลกสมมุติมันมีกฎอนิจจังค่อยแปรไปแปรไปแปรช้าแปรเร็วผู้ที่มีกำหนักตกในโลกอเวจีนี่ก็แปรแต่แปรช้ามากอย่างที่ท่านว่าตกในโลกตั้งหลายหมื่นปีก็มาทาดไปเลยไม่สูญนี่แหละไม่คำจิตดวงนี้คำว่าสูญไม่มีลงในโลกอเวจีก็ไม่สูญถึงจะทุกข์ขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ยอมสูญนี่คือจิตดวงนี้เวลาขึ้นไปทางที่ถูกที่ดีจนถึงที่สุดถึงพระนิพพานก็เรียกบรมมาสุขไปเลยและเป็นธรรมธาตุไม่มีคำว่าศูนย์คือจิตดวงนี้จึงให้พากันฝึกฝนอบรมเราเป็นผู้รับผิดชอบในจิตของเราเองแล้วหน้าที่การงานที่จะออกจากจิตคิดปรุงต่างๆให้ระมัดระวังอะไรที่ไม่ถูกต้องดีงามทำท่านตำหนิอย่าฝืนทำเป็นการทำลายตัวโดยตรงนั่นแหละให้พยายามบึกบืนตามนั้นเราเชื่อทำธรรมนี่เป็นธรรมของศาสดาองค์เอกไม่เสียหายไปไหนเลยเป็นมหามงคลแก่ผู้เชื่อและผู้ปฏิบัติตามโดยทายเดียวไม่เหมือนกิเลสที่มีใจปีนป้อนหลอกลวงตลอดเวลาพาสรรโลกให้ล่มจมมานี้กี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังจะหลอกต่อไปอีกและยุคจัดโลกทั้งหลายก็ไม่มีคำว่าเคล็ดลับอิ่มพอก็คือกิเลสหลอกลวงนั่นแหละให้ย้อนปิดเข้ามาสู่อัตตุธรรมฝืนก็กลืนยินขมก็กินฝืนก็ความหมายไม่มีในตัวของคนมีลมหายใจก่อนสาระธรรมคือความดีงามไม่ได้สร้างเอาไว้เลยนี่เป็นโมฆะมีลมหายใจไม่ผิดอะไรกับสัตว์ทั้งหลายเลยนี่เราเป็นมนุษย์เราก็ที่บัตรธรรมเรียกว่าแตกต่างกันกับสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเขาไม่มีธรรมเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเรานี่ได้ปฏิบัติธรรมให้นำธรรมนี่ไปปฏิบัติเป็นที่มงคลแก่จิตใจเราวันนี้ เทศนาว่าการก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเทศไปเทศไปก็เหนื่อยงั้นแหละเทศไปก็เหนื่อยนะเนี่ยออกแล้วนั่นบรรเทาเหนื่อยเห็นไหมเทศไปเทศไปเหนื่อยแล้วบรรเทาเหนื่อยเหยียดนะเทศวันนี้ประมาณสักกี่นาที
1: 46 นาทีครับ
0: โอ้วันนี้ก็ถึง46แล้วนับว่าเก่งนะถ้าลงถึง40กว่าไปแล้วนับว่าเก่งเดี๋ยวนี้นะเป็นอย่างนั้นธาตุมันบอกมันก็ค่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้ว45 46 นาทีไหนโอ้คำว่าเมื่อเช้านี่ว่าไงจำได้ไหมเขาพูดเมื่อเช้าเราจำไม่ได้นะที่เขาพูดเมื่อเช้านี่เข้าใจแต่จำไม่ได้
1: เขาก็จะเอาปัจจัยมาถวายหลวงตาเกี่ยวกับเสาวิทยุนี่แหละคร
0: ับ เขาจำมาว่าอะไรเขาบอกว่า
1: ตามที่พูดว่าถ้าเจอคุณเสาวรัตน์ก็จะมาคืนนี
0: ้ก็เหรอหรือมาแล้วเหรอเหรอหรือมาแล้วเหรอถ้ามาแล้วก็มามีอะไรอะไรก็มาได้เลยฮะเอามาไหนว่ามามาหรือยังหรือยังไม่มาเขายังก็แสดงว่ายังไม่
1: ม
0: าอ่ายังไม่มาคือเขาก็กั้งวิทยุขึ้นที่เขาพระนะเราเหรอเขาบางพระเหรอเราก็เคยไปอยู่บนภูเขาเลยนะก็มีวัดอยู่ที่นั่นก็อยู่ที่ยังเราแค่ที่นี่มันก็ออกทำไปคือแล้วไม่ใช่แค่เดี๋ยวนี้ออกวิธีแล้วไม่ใช่เนี่ยก็อย่างนั้นนะมาครั้งนี้ก็แค่นี้ไปแค่ที่ไหนก็ออกวิธีครั้งนั้นเราทางภาคอีสานก็มีวิทยุของเสี่ยสมหมายเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยเสาสูงเต็มที่กว้างออกไปหลายจังหวัดนะเปิด24 ชั่วโมงเลยวิทยุเปิด24 ชั่วโมงแล้วก็เหมาะสมกับผู้ฟังข้างหลายฟังจริงๆเขาบอกว่าฟังจนติดเขาว่างั้นเขาบอกมาพอวิทยุขัดข้องนิดหนึ่งก็ชั่วขณะนะวิทย์โทรศัพท์เลยยุ่งเข้ามาลุ่มเข้ามาเลยว่าแสดงว่าเขาฟังตลอดเวลาว่าคือจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ก็เสียสมหมายตั้งขึ้นที่โยงสีเลยสูงเต็มความกว้างของมันไปหลายจังหวัดฟังว่าถึงไหนแล้วโซคอนอุบลไปยืนว่ากว้างขวางมากมาทางนี้ก็มาทางขอนแก่นมาแถวนั่งถึงหมดเลยถึงจังหวัดเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นกำลังใหญ่อันหนึ่งชื่อที่ชื่อของเสียจมหมายจังหวัดร้อยรู้สึกว่ากว้างขวางมากแล้วเปิด24 ชั่วโมงคนเขาฟังมากจริงๆคือเราพักชั่วระยะเท่านั้นหรือขัดอะไรขัดข้องเท่านั้นเองโอ้โทรศัพท์ยุ่งมาเลยทันทีแสดงว่าเขาจ่อตลอดเวลาแล้วเสียงชัดเจนก็เขาเป็นเศรษฐีวะไม่อาจไม่อาจ เอาว่าอะไรเอาเลยเศรษฐีมีเงินมันก็เอาได้เลยที่ไอเราคว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวไปหาตีกระเป๋านั่นตีกระเป๋านี่กว่าจะได้มาแทบจะตายเขาตีกระเป๋าเขาเองออกเลยจ้ะนั่นศรัทธาเต็มมากนะเดี๋ยวสมัยวันนี้ก็มานะตอนเช้าก่อนที่เราจะไปอยุธยามาก็พูดแล้วว่าอย่างนี้ก็ว่าจะไปทำธุระอะไรที่กรุงเทพบ้างนั้นนะที่ไหนได้พอเราไปถึงอยุธยาก็ไปเจอกันอยู่ที่อยุธยามาไงโอ้ยหลวงพ่อไปไหนมันจะไปเนาะถึงงานนั้นทิ้งก่อนมาเนี่ยเป็นงั้นนะ ออกจากงานแล้วถึงจะไปงานผู้ว่าปั๊บแล้วก็กลับร้อยเอ็ดในวันนี้โรงสีตรงนี้ที่โรงใหญ่ที่สุดทางภาคอีสานและที่ไหนๆเราก็ยังไม่เคยเห็นโรงสีที่ใหญ่ที่สุดข้าวนี้เป็นกองภูเขาภูเขาเลยโธ่กองข้าวเปลือกเขาหลั่งไหลมาขายกองข้าวภูเขาไม่ใช่น้อยๆนะกองนี้กองนู้นกองนู้นไม่มีที่กองไปเช่าที่ข้างนอกตั้งสนามกองข้าวเปลือกเป็นภูเขาขึ้นมาเสียสีหมดเลยโอ้ยหมดว่างั้นนะแล้วสีข้าวหมดนั่นแหละมันทำใหญ่ทำโตมากเลยเนื้อข้าวมากเลยถึงมากมาเพราะไม่ทราบว่าไงมาทุกที่ทุกทางตั้งจากที่ไหนน้องวัวลำพูอุดรไปนะไปขายข้าวต้องเขตจังหวัดนั้นไปหมดเพราะฉะนั้นมันถึงกองข้าวเปลือกเข้าภูเขาได้คือมันทำไมถึงมามากมายอย่างนี้ครับก็เขามาเองจะว่าไงว่าไงโรงสีทั้งหลายส่วนมากล้มไม่มีใครไปขายข้าวก็ไม่มีสีข้าวอันนี้ร้อนเหลือจะหรอแล้วที่สาเหตุมันเป็นยังไงมันถึงจะมีคนมากขึ้นมากมาอย่างนี้สาเหตุเขาบริสุทธิ์สุดส่วนเลยนั่นแหละคนตายใจเห็นไหมล่ะความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแล้วตายใจเนี่ยเขามาเองมันต้องจ่ายก็จ่ายเงินจบเลยเงินจบเลยแล้วเท่าไหร่มันมีเบอร์บอกไว้หมดเข้ามารถหนักนี้ออกไปรถหนักแล้วมันบอกน้ำหนักมันบอกมีเบอร์ไว้เลยแล้วทีนี้จะไปจะมีใครใช่ไหมเขาก็ลงใจอย่างนี้เท่าไหร่เขาลงใจแล้วจ่ายก็จ่ายเงินสดทั้งนั้นจ่ายวันนี้มากก็ได้ละไม่ยังว่าโอ้อย่างน้อยต้อง10 ล้านขึ้นไปอย่างน้อยว่าจ่ายค่าเข้าที่เขามาขายเข้าจ่ายเงินสดทั้งหมดไม่มีนิสิตวิจารณ์แต่แค่ระคายว่าโรงสีจะโกงจะกินแบบไหนความบริสุทธิ์ตั้งไว้เลยขอเข้ามาลดน้ำหนักเท่านั้นออกไปลดน้ำหนักมันบอกไว้หมดเลยเข้าไปปุ๊บนั่นก่อนน้ำหนักเท่านั้นเจ้าของก็เห็นอยู่แล้วเจ้าของข้าวนะนี่ก็ไม่มีอะไรจะแก้ระคายนี่เขามาว่าเขามาเพราะเห็นนี่ว่าอะไรเกิดอย่างนั้นหมดเลยมันไม่อยากออกหน้านี่นะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเขาออกกันทั้งประเทศมันไม่ยอมออกถ้าเป็นคนตะหนีก็ตะหนีสุดยอดว่างั้นเขาให้ทางกันทั้งโลกมันไม่ยอมไม่ทางของเขาไอ้คนเม็ดนี่นะไปไอ้พูดอันนี้มันก็มีในตำรามกันนะในตำรามีพระองค์หนึ่งมาบวชแต่ก่อนโผเพงไงมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นแปลงได้มาบวชพุทธศาสนาตั้งแต่ชาติบางก่อนมานี่ก็หนีทีเดียวสุดยอดเลยแม้ที่สุดพวกเข้าสุเข้าสารเข้าเปลือกมันตกเกลี้ยงไปนอกกระสอบนี่มดง่ามมาขนก็ไปในรูไปขุดเอามานี่ของกูนะถูไปทำไมไปขุดเอาจากมดง่ามในรูมามันแต่หนีขนาดนั้นนะทีนี้เวลามาบวชนั่นน่ะขนมันก็ตามมาท่านแสดงไว้อุ้ยน่าสลดสังเวชนะตะหนีที่เหนียวที่สุดเลยที่เวลามาบวชไปบิณฑบาตไปที่ไหนฉันอาหารไม่อิ่มเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็สงฆ์ขอสงหาใส่ให้เต็มบาตรเต็มบาตรไม่เกิดพอฉันไปฉันไปค่อยหมดไปยังไม่อิ่มหมดแล้วยังไม่อิ่มหมดแล้วจนชื่อจนเสียงเรื่องอันนี้ดังไปถึงพระสารีบุตรมอกขันลาว่าพระองค์นี้ฉันยังอันไม่อิ่มพระท่านก็ช่วยกันทุกวิถีทางถ้าให้ออกไปข้างหน้าก็ไม่เขาเห็นเสียถ้าอยู่ตรงไหนก็มีแต่แบบเดียวแล้วขันยืมอยู่สุดท้ายหมดเข้าไปถึงเข้ามันไม่ได้ใส่เจ้าบ้านละพระสารีบุตรโมคคัลลาก็เลยเตรียมตัวมา มาดูความจริงเป็นแค่ไหนแล้วเตรียมอาหารมีสบายมาพร้อมเลยมาก็เข้ามาถึงมาพร้อมเลยมาก็เข้ามาถึงตัวเลยมันก็เรียกเธอมาถาม

0: ไม่เคยอิ่มตั้งแต่บวชมาฉันอาหารไม่เคยอิ่มเหมือนอย่างนี้แหละท่านที่อยู่พระสารีบุตรก็เอาวันนี้เอากันยันกันอย่างนี้พระสารีบุตรจัดของใส่บาตรให้เต็มบาตรเลยเอาฉันต่อหน้าผมท่านเป็นผู้จับขอบปากบาตรเอาไว้เอาให้ฉันให้อิ่มท่านจับขอบบาตรถ้าวางขอบบาตรมันจะหายอีกละมันจะหมดเลยเอาอำนาจวาสนาของพระสารีบุตรเข้าไปบังคับเอาไว้จับขอบปากบาตรไว้เอาให้ฉันให้อิ่มนะวันนี้นะวางอันวันนั้นฉันอิ่มเต็มที่เลยของยังเต็มบาตรนี่อำนาจของพระสารีบุตรจับเอาไว้นะอย่างนั้นเราฉันเสร็จมาเลยตายในคืนวันนั้นอาจจะฉันมากไปเลยท้องเสียขี้แตกก็ได้เขาจะเห็นไหมตายนี่แหละมีมาในตำรับตำราจริงมันเป็นอย่างนั้นนะเออเอาเข้ามามีอะไรมามามาโทษโทษโทษโทษอะไรจออะไรเนี่ยมามากองบุญโอ้กองบุญใหญ่มาแล้วเนี่ยโทษโทษเอาถอยถอยถอยถอยถอยให้เข้ามาได้เต็มเหนียวโทษยังไงกันเนี่ยเออนั่นมาอีกแล้วเนี่ย
1: น
0: ั่
1: งรถมาล้ม
0: หมดเลยฮะนู่นเอาโอ้ไม่ใช่เล่นนะเอาขยายให้ขยายที่มันเท่าไหร่เนี่ยใสๆไปที่นะเออมีมัดละเท่าไหร่แล้วเนี่ยมัดหนึ่งมัดจะเป็นมัดละเท่าไหร่ต้องเหยียดขาก่อนปวดขาอีกแล้วเหยียดแล้วไม่ไหวมีมัดเนี่ยมันจะเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นมัดละแสนหรือมัดละ
2: 20
0: นะ
2: ฉบับละ20บาท
0: โอ้เป็นมัดมัดละ20,000เหรอมองเนี่ยเสาวิทยุเราเนี่ยเสาวิทยุว่าที่ทางบางทีอยู่8เมษายน2549ขอถวายปัจจัยจากแรงศรัทธาของประชาชนทั่วสารทิศแด่องค์พระหลวงตาเพื่อสมทบทุนในการซ่อมบำรุงและดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่สวนแสงธรรมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3,000,000 3,119 บาท3,000,000นี่เขียนเป็นตัวหนังสือ3,110,339 บาทด้วยอายุภาพแห่งธรรมขอพวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้ทำกุศลในครั้งนี้จงประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกสิ่งทุกประการเถิดเอานี่เอาไปด้วยกันไปด้วยกันไปถึง3,000,000นะเออ3,110,000 339 บาทเออไปเอาไปอันนี้เสาวิทยุเรือจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากมายวิทยุออกกระจายทั่วไป
1: เป็นเง
0: ิน
1: ของประชาชนจะทั่วทุกสารทิศค่ะพ
0: ระหลวง
1: ตา
0: เออพอใจฮะ
2: ประชาชนประชาชนทั่วไปก็ไปร่วมมาเก็บรวบรวม
1: เป็นที่เต้นที่บ้านป่าแล้วค
0: ่ะ
2: ฮะที่มันตากที่ตั้งเต็นท์อะไรเงี้ยหน้าวัดเนี่ยตรงข้างในที่ของข้าวมันหนักเนี่ยที่หลวงตาเดินผ่านไปมาบ่อยๆใต้ต้นไม
0: ้ที่ไหนอ่ะ
2: ที่มันตากข้างในนั่น
0: แ
2: หละ
0: อ๋อ
2: ที่เขาตั้งน
0: ั่
2: น
0: อ๋อที่ตั้ง
2: เออเนี่ย
0: เออ
2: เป็นการในเงินพวกนี
0: ้อืม
2: แต่ว่า
0: เออพอใจพอใจเงี้ยพอใจมากทีเดียวตอนนี้

0: มันก็เริ่มมาหนูประชาชนก็ยืมหูยืมตาเมื่อฟังฟังคำแล้วนะฟังรู้สึกว่าได้ผลดีอยู่นะทั่วประเทศเกิดการทำไปถึงไหนค่อยสงบค่อยสงบเย็นสงบเย็นไปเรื่อยอันนี้ก็เอาไปว่างเอาไปนู่นเอาไปทำตรงนี้ติดตรงไปว่างนี่ก็เข้าโกดังตู้เงินอยู่ไงยังเข้าเอาส่งขึ้นอันนี้ส่งไปไหนส่งกลับมาจริงหมดเอาทั้งถาดไปเลยมันเกินไป
1: จะได้มาถวายใหม่ค่ะ
0: อะไรเยอะมากเลยไปเลยอัน
1: น
0: ี้
1: คือเงินประชาชนนะคะ
0: นะ
1: จากประชาชน
0: ประชาชนเอาไปพอใจประชาชนอันนี้ไปไหนก็ไม่รู้ละเอาไปโอ้เยอะยังไม่เงินจังสามล้านกว่าตั้งเสาวิทยุเราอยู่นี่มันไม่แน่นอนมันก็เสียเร็วๆอยู่ว่ามันเลยมาตั้งมาให้ได้งานมันคงนะเก่านี่นะมีเรื่องใหญ่สูงมากนะคนฟังทั่วประเทศเสียใจนะจะบุญมากเลยนะอันนั้นนะเอาใจเดียวกลับไปจะให้พรยังถวายมาเรื่อยๆมันจะให้พร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนเมษายนพุทธศักราช2549มีชื่อกันเทศว่าทำบำรุงใจจากการฟังในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาทรงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันที่พระติดสักขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: สร้างแล้วยังไม่เสร็จก็สร้างให้มันเสร็จสิไปสร้างทำไมสร้างไม่เสร็จน่ะ
2: ไม่มีคุณสมบัติอะไร
1: เออมันเท่าไรแล้วนั่นไปกล้าหาญยังไงไปกล้าหาญสร้างแล้วสร้างไม่เสร็จมันกล้าหาญยังไงนี่ไปกล้าหาญสร้างห้องสมุดมันเท่าไรล่ะค่าห้องสมุดอ่ะทั้งหมดมันเท่าไรล่ะแล้วจะเอาอะไรอีกที่นี่นั่งอะไรอีกล่ะแล้วจะได้อันเสร็จมันมีอะไรอีกเป็นเท่าไรล่ะมันยังมีอะไรอะไรอีกที่อยากให้เสร็จกว่าจะเสร็จมันมีอะไรอะไรมันถึงจะเสร็จแล้วมันเป็นเงินเท่าไรฮะฮะ
2: หมอว
1: ิทยาศาสตร์อ๋อวิทยาการเหรอค่ะอ่าๆนะนั่นนะมานี่ทุกวันกูอยากจะถามมาถามกันหน่อยดูคือว่าอะไรก็มันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พอถามแล้วพลาดหายมาอีกถามอีกคนเก่านี่มันจำไม่ได้นะไหนอ่ะไม่เหลือฮะว่าข้างฝั่งมันเป็นเม็ดง่ายๆเป็นเม็ดแล้วทำไมถึงพานลงก็สร้างเราถึงพานมาขอเงินเมื่อถามก็หาเหตุหาผลก็ตอบไม่ได้นี่ว่าแล้วมันยังขาดอะไรต่ออะไรประมาณเท่าไรล่ะโอ้มีจะไม่ทราบไม่ทราบยังไงแล้วเราก็จะตอบว่าไม่ทราบหรือว่าไงแล้วมันก็เลยไม่ได้เรื่องกันทำมาเปล่าไปเปล่าไม่ได้อะไรความมาถามเรื่องราวอะไรก็ไม่ทราบไม่ทราบแล้วทางโน้นต้องการเรื่องราวอะไรจากเราก็บอกว่าไม่ทราบในตอนนั้นพอขอเออดังนั้นความกว้างความยาวมันเท่าไรสร้างอะไรไปแล้วหมดเท่าไรแล้วยังเหลือยังขาดเหลืออะไรอะไรบ้างแล้วประมาณเงินเท่าไรประมาณเท่านั้นหรือว่านั้นมันก็พอที่จะตอบรับกันได้ใช่ไหมล่ะนี่ไม่ได้เรื่องราวว่าไงต้องไปเอาไม้พิสูจน์ไม้มาทำ45นี่ไม่ได้นี่สมมติว่าบ่นให้ลูกให้ผัวทะเลาะกับผัวจะหาเหตุหาผลไม่ได้นะผู้ชายมันจะตายแล้วนานมันรำคาญกว่าบาปสักทีนึงเลยแบบไม่มีเหตุมีผลนี่ไปทำกันไม้เมื่อขาดเท่าไรก็เลยไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะมันขาดเงินเท่าไรก็ไม่รู้เรื่องนั่นสิต้องไป
2: เราต้อง
1: ไ
2: ปการมา
1: เ
2: พรา
1: ะ
2: กล
1: ั
2: วหลวงป
1: ู่เน
2: ื้อไม่ว่าไงการมาว่าเท่าไหร่ก็กลัวหลวงปู่ไม่ก็เลยถ้าได้แต่ว่าหลวงปู่จะให้เท่าไหร่นี้ก็เลยไม่ได้การมา
1: ครับเผื่อหลวงปู่ขี้ขาดไม่ให้เลยสักตังค์ว่าไงครับเผื่อหลวงปู่กล้าหาญให้หมดนี่ว่าไงนั่นมันถึงอยู่2ทาง3ทางเออแล้วมันเหลวอันนี้มาแล้วเพราะงั้นมันถึงตอบอะไรอะไรไม่ได้เรื่องควรจะบอกเหตุบอกผลจำกัดจำเขี่ยกันมาเรื่องราวอะไรมันเรื่องนั่นเท่ข้างข้างบนนี่มันความกว้างเท่านั้นความยาวเท่านั้นสร้างไปแล้วหมดเงินเท่านั้นยักษ์คือสร้างแล้วอันนั้นหนึ่งหมดเงินเท่านั้นเวลานี้ยังเหลือนั่นแล้วประมาณเงินเท่านั้นว่าที่ขาดอยู่เวลานี้มันก็ซื้อได้พอด้วยความใช่ไหมล่ะวันนี้ก็ถามอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ทราบแต่เดี๋ยวไล่เก่ามานะ
2: ไม่ไม่ไล่ทีนี้ทราบอย่างนี้แล้วไม่เอามาอะไรก็ไล่ทราบแถวหลวงปู่อย่างนี้ก็ไม่เอามาแล้วเ
1: ก็บเก่าน้องได้พอด้วยความดีเมื่อ2วันนี้เราก็ไปนู่นไปวังสามหมอไปโรงพยาบาลวังสามหมอไปดู นั่นก็เริ่มให้เขาสร้างตึกอาคารสำหรับก้อนว่าจะเป็นสำหรับอาคารสำหรับก้อนอย่างเดียวไปเราจะเกี่ยวกันจะร้อนแล้วยาว20เมตรความกว้าง10เมตรตกลงกันที่แรกว่า4ห้องก็เห็นทุกคนที่เอา5ห้องเขาก็เลยเอา5ห้องกั้น5ห้องเราไปดูแล้วจวนเสร็จแล้วเราไปดูเองนี่ก็งบโคตรไว้เตรียมล้าน5
2: หนูก็กลัวก็เลยไม่กล้า
1: พูดถึงร้านค่ะแต่เวลาเอาจริงๆแล้วมันจะไม่อยู่ร้านค่ะมันจะมากกว่านั้นที่ว่าเนี่ยตึกอันที่ว่าไม่นะไม่แม่เขาว่ากันด้วยเหตุด้วยผลที่เราก็เลือกเท่านั้นน้องตาโว้ยหลังเอายังน้ำบอก
2: ได้ย
1: ิน
2: แต่ว่า
1: เราก็ชอบที่เลยแล้วก็ชอบฟ้อนน้ำอะไร
2: น้ำอ้อยค
1: ่
2: ะ
1: หัวน้ำอ้อยเนาะเรานี่น้ำอ้อยน้ำตาลตอบมิตรแบบถึงเราตั้งวันนี้ตั้งไม่ถึงเลยเออมันเป็นพลาดวันนี้นี่บ้านเขาสารอยู่ติดกำแพงวัดด้วยโอ้ไปไหนนะทางก็เขามาทำในเรื่องในเราอะไรมาไม่ได้พูดกันเพื่อเท่าหรือความอันนี้ไม่ได้เท่าหรือความก็ถุงดาวไปเลยนึกว่าให้หมดนี้ก็ไม่ทราบหมดอะไรใช่ไหมล่ะแล้วขาดเลยให้เท่าไหร่นี้ก็ไม่ทราบจะให้เท่าไหร่เนี่ยมันไม่มีช่องเดินตามทางเหตุผลแล้วเนาะเบอร์ว่ามา
2: พ
1: นักงานข้าวมาสามข้าววัวข้าวมาข้าววัวข้าววัวข้าวใหญ่มันมีข้าวกับข้าวหายข้าวมา
2: ตรงนี้มา
1: โรงเรียนบางกระสานมันอยู่ใกล้ๆกับห้างหลวงมั้งเหรอ
2: น
1: ัก
2: เร
1: ีย
2: นนักเรียนแบบประชาชนเขาก็มาทำมาเรียน
1: นี่นี่ต้องติดกับกระสานนี่เขา
2: เด็กก็มาเร
1: ีย
2: น
1: เดี๋ยวร้านข้าวเรียนเงินหมดแล้วนั่นเราก็ให้รถคันหนึ่งเร็วๆนี่ร้านข้าวเด็ก
2: ท
1: าง
2: หลวงก็ได้ไปข้างนะ
1: ฮะ
2: ข้าวสารอะไรก็ให้นะคะก็มาบริจาคสารวัตรข้างหลวงแบบสารวัตรข้างแทนสารวัตรทางหลวงค่ะ
1: ก็ได้เป็นของคุณเราแจกด้วยนะพวกข้าวสารข้าวสารพวกอาหารอะไรที่มีความจำเป็นที่ไหนเอาแล้วมันทุกใส่ไปเลยสิบล้อพวกข้าวสารพวกอะไรเนี่ยใส่เต็มไปเลยแจกเอาอยู่เรื่อยแล้วอย่างนี้
2: ทางหลวงก็ได้เอามาถวายทำให้ในร้านข้าวสารด้วยนะที่หลวงปู่บริการที่หลวงปู่บริการนะท่านหลวงน่าจะ
1: แล้วมาหายแล้วก็หายไปแล้วถึงของเจ้าของอะไรแล้วก็เรียกเลยเข
2: าว่าหลวงปู่จะให้
1: ไม่หูดีแค่เฮ้ยมาหลวงปู่จะให้ไม่หูดีแค่เองงานผมก็ว่าแล้วก็งานนะไม่ขาดไม่เหลืออะไรมันชัดเจนมันก็พูดกันได
2: ้
1: มันก็ทราบแล้วอย่างห้องนะที่ว่าวางสามหมอร้านห้างนี่คือว่าเราพูดเฉพาะอาคารเท่านั้นเพราะตกลงมาเฉพาะอาคารแต่ส่วนมากไม่เป็นงั้นนะพวกนี้กับหลวงพ่อมันทักกินกับหลวงพ่อด้วยพอเสร็จแล้วเครื่องไม่มีงานเหรอตกลงก็ให้หมดอย่างอะไรน่าดูนั่นก็ห้องพ่อไม่มีเราก็ให้ปลูกให้เลยอย่างดีด้วยนะเราทำอะไรไม่ทำอะไรอยากคือปลูกไม่ทำชี้ขาดเลยอย่าทำไม่เล่นนะเราบอกนี่เลยเงินเราไม่มีเงินเล่นนะกาพระเจ้าดินทั้งนั้นระวังนี่เลยเงินที่ปลูกเราไม่เอามาให้จะทำของที่เรานะชี้ขาดเลยเอาจริงๆด้วยนะเราถ้าลงแล้วร้านทำอะไรแล้วสร้างเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วเราที่เราทำไม่ได้ใครมาเราเราก็ไม่ได้เหมือนกันเราไม่เล่นด้วยคนนั้น มาตกลงกันแล้วยังไงก็ต้องอย่างนั้นถึงไหนถึงกันแล้วเดินตายก็ตายเลยถ้าหลุดได้รับอะไรอย่างนี้เมื่อได้เราจึงต้องให้ได้ของดีเท่านั้นถ้าเราสั่งแล้วต้องให้ได้ของดีอะไรอย่างนี้ให้แก้ไขใหม่เอาอย่างนั้นเลยมือกระทั่งมาบุญก็ดีไปดูแล้วเรียบเพราะสั่งขาดไปเลยนะแล้วเมื่อมาขอหมดไหนปุ๊บขอปุ๊บจ่ายปุ๊บท่านไม่ให้เพื่อนให้ขาดเลยถ้าลงได้รับคำก็ได้ผลมาขอเมื่อไรจ่ายปุ๊บจ่ายปุ๊บเลยนี่พอทำเสร็จแล้วจ่ายเงินจะร้อยแล้วเราก็ไปดูดูมองดูแล้วเออดีหาที่ตั้งถึงได้แล้วแล้วทำไมโล่งถูกแล้วโล่งหรือไม่มีใครมาทำงานแล้วทำไมถึงไม่เห็นมาทำงานเห็นแต่เก้าอี้ไม่ได้เกะกะมานอนเล่นเฉยๆไม่ใช่เก้าอี้ทำงานนั่นเองระวังไม่มีเครื่องมือว่าเราไปเกือบ 300,000 เครื่องมือก็ทั้งหมดพันหมดเลยร่วม 300,000 อย่างนั้นแล้วอันนี้เราก็คิดไว้อย่างนั้นเหมือนกันที่ข้อตกลงกันก็คือเราให้ตึกอย่างนี้โดยสมบูรณ์งบประมาณ1.5 ล้านเอาเลยคือไปดูเมื่อของกำลังวันนี้ก็เยอะส่วนแล้วส่วนจะเสร็จไม่เห็นไปรับงวดสักทีโอ้ส่วนจะรับแล้วเขาว่าเขาต้องให้เสร็จซะก่อนเขาถึงจะมารับทีเดียวตายถ้าอย่างไรก็หลวงพ่อไม่มีอื่นไม่เป็นอื่นเนี่ยถ้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์ใครจะมารับเมื่อไหร่ก็ได้ก็คิดดูที่ยังเราจะไปธุระอย่างนี้ซึ่งเราไปกรุงเทพตอนก่อนพรรษานี่นะเขาจะมารับงวดตอนระหว่างนั้นเราสั่งให้มาก่อนหน้านั้นถึงระยะนั้นเราจะไม่อยู่ให้มาก่อนหน้านั้นเนี่ยพอมาปั๊บสั่งปุ๊บโอจ่ายปุ๊บจ่ายปุ๊บเสร็จแล้วก็เงียบเลยคือเวลาเราไปไหนเดือนวันละคุณได้หลายวันนี้เราต้องเคลียร์ให้หมดไม่ให้ตกข้างนะเช่นอย่างของเครื่องมือแพทย์เราตกมาบางทีตกมามันจะตามหลังกันมานี่เราก็รอก่อนรอจนกระทั่งตกมาพอทุกคนแล้วเราก็จ่ายนี่เวลาเราจะไปไหนมาไหนนี่มาแล้วมาก็ตามอันนั้นที่มาแล้วเรารีบจ่ายก่อนจ่ายก่อนเสร็จแล้วเราไปเราก็รู้หลายอย่างไม่ให้เป็นกังวลทั้งเขาทั้งเราห้องสมุดหรือห้องอะไรก็ตามที
2: ค่ะห้องสม
1: ุ
2: ดค่ะ
1: คุณครอบครัวตำรวจอยู่นั่นประมาณเท่าไหร
2: ่
1: ต
2: ำรวจ45 คน
1: อยู่หน้าครอบครัวแต่ครอบครัวมัน
2: ครอบครัวมันมี50
1: ค
2: ่ะข้างในตำรวจมี50 คน
1: มันแต่มันแล้วครอบครัวมันมากมันร่างต่างกันเนี่ยอันหนึ่งสำคัญนะเวลาเอาของไปแจกมันต้องคิดตำราบุคคลถ้าคิดเป็นรายครอบครัวนี่ครอบครัวที่หลายคนนะเสียเปรียบ
2: เขาก็แจกตามลักษณะที่ใครได้มีครอบครัวมากเขาก็แจกมากไปหน่อยนะคะ
1: ธรรมดาก็ต้องเป็นอย่างนั้น
2: คนที่ยังไม่ได้แต่งงานนี่ก็เอาน้อยหน่อยนะเขาแบ่งให้น้อยหน่อย
1: นั่นแหละให้มันมากมากคนไม่แต่งงานคนแต่งงานแล้วดีไม่ดีไม่ให้ก็ช่างผัวมันหาเรื่องไม่เป็นเรื่องใหญ่เอามาฆ่าตัวแต่ผัวต้องคนเลี้ยงเมียไม่ได้เอามาฆ่าตัวว่างให้คนไม่มีครอบครัวแล้วเราให้ตั้งที่เหตุผลเป็นไงเหตุผลร่วมตายเมื่อเช้าอยู่มานี่ก็อดพูดแต่รับไม่ได้พูดยังไงล่ะเมื่อเช้าวานนี่ก็พูดมันอยู่ที่นี่ก็พูดเมื่อเช้าอยู่มามาเห็นมองดูมาฟิดาเนี่ยลูกนั้นมันสุกมันตัดได้หมดเลยนะมันกินต้องไม่หมดเรามองก็แบบเมื่อเช้าเลยลูกนั้นสุกนี่มันจะมาตัดไว้หมดแล้วมากินไม่หมดแล้วไว้เท่าเดียวมากินลูกนั้นก็สุกลูกนั้นก็สุกลูกนั้นก็เจาะลูกนั้นก็กัดทุกลูกคือมันหลายตัวมากินเช้าก็เลยพูดโอ้คุณกลัวกับผู้หน้าวะเป็นยังไงพวกนี้ถ้าตายแล้วมันจะมาเป็นเปรตเฝ้าก้นมักทิดาอยู่นี่เหรอนี่ไปไหนวะมันเป็นห่วงวะมันเหมือนกับเศรษฐีกันหนีฉีดย้อนอะไรวะเหมือนมากตายแล้วมันมากเป็นเปรตเป็นผีอย่างนี้ก็จมไปในนรกถ้ากรรมไม่มากกว่านั้นแต่พอมีความห่วงเพียงตอนนี้ตายแล้วมันก็มาเป็นเปรตเป็นผีเนี่ยเป็นอะไรจริงๆ 100% เป็นอะไรไปไม่เป็นอย่างอื่นว่างั้นเลยนี่คือความจริงตายแล้วเวลายังมีชีวิตอยู่ห่วงไอ้ที่อะไรก็ห่วงอะไรก็ห่วงอะไรก็ห่วงในจิตสวรรค์นิพพานไม่มีคุณค่าเท่าความห่วงความใจเงิน2 บาท 3 บาทก็ห่วงเงิน100,000 1,000ก็ห่วงอะไรก็ห่วงสุดท้ายเข็มเล่มหนึ่งก็ห่วงแล้วตายแล้วก็มาเจาะเกาะอยู่นั่นเลย แล้วตอนนี้ความเลิศขนาดไหนไม่ยอมไปสู้อันนี้ไม่ได้มาเกาะอย่างนี้สินี่เราทุเรศวิโตเขาฟังให้ดีนะบอกว่าหลวงตาบัวตายแล้วมีใครเทศอย่างนี้หรือนี่เราเทศอย่างอาถรรพ์ด้วยถอดมาตกหัวใจนี่วะไปยังไงผิดถูกประกันแล้วใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะคำแบบนี้เราก็ไม่เคยเทศไม่เคยพูดแต่การไหนมายิ่งจะเป็นคารวะแล้วเขาโก้เราโก้เขาเข้าใจไหมเขาเก๋เราเก๋เขาเขาร้องเพลงเราฟังได้เหมือนกันสักก่อนใช่ไหมล่ะที่เวลาบวชมาบวชพิจารณาตามหลักธรรมหลักวินัยอ่านไปอ่านไปมันสะดุดด้วยจนกระทั่งมาทุกวันนี้เหตุผลยังไงที่พุทธเจ้าทรงสอนแล้วกราบราบเลยหาที่ค้างไม่ได้สมมติมาปฏิบัติไปรู้ไปตรงไหนไหนพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วสอนไปแล้วเราจะมาทำลองตัวเราได้อยู่หรือรู้ไปตรงไหนพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วคือพระองค์รู้แล้วนั่นเองจึงมาสอนไว้นั่นที่นี่สิ่งที่ไม่รู้เป็นยังไงท่านมันก็ยอมรับกันเลยรู้ไปเท่าไรมีแต่สิ่งที่พระองค์สอนไว้สอนไว้สอนไว้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราถึงเป็นห่วงเรื่องเปรตนายยังเคยพูดเรื่องพระจิตใจว่าจีวรผืนเดียวมาห่วงมาห่วงจนลืมสวรรค์นิพพานทั้งๆที่ท่านองค์นี้จะไปสวรรค์พร้อมแล้วที่จะไปสวรรค์ถ้าท่านปฏิบัติดีเป็นพระศีลท่านดีถ้าเวลาตัดจีวรเยอะจีวรเรียบร้อยแล้วมาเกิดโลกปัจจุบันทั้งร่วงคืนตายตายปัจจุบันตายแล้วจิตใจห่วงจีวรไม่ว่าเป็นเลนเป็นเลนติดอยู่จีวรน่ะท่านอย่างนั้นที่เลนตัวเล็กๆบางทีใครจะเห็นว่าใช่พระพุทธเจ้าตายแล้วมาเป็นเลนเกาะจีวรพระเจ้าเสด็จมาเองทีเดียวมารับสั่งเลยจีวรผืนนี้จะแก่ใครไม่ได้นะเนี่ยพระทิศะน่ะสวรรค์นิพพานมีอยู่ปฏิบัติเพื่อสวรรค์นิพพานแล้วไม่สนใจเลยนิพพานเลยนิพพานสวรรค์นิพพานสู้ผ้าจีวรผืนเดียวนี่ไม่ได้นี่มันตายแล้วมาเป็นเรนอยู่นี่หนักเกาะอยู่นี่หนักฟังดิพระพุทธเจ้าห้ามจีวรผืนนี้ห้ามแจกพอจากแห้งเรียบร้อยแล้วให้เก็บไว้เรียบร้อยใครจะมาแตะพระติจะเป็นเรนแล้วหวงจีวรมาตายเกาะอยู่นี่หวงจีวรใครมาแจกไม่ได้นะพระติจะที่เป็นเรนนี้เนี่ยจะโกรธแค้นให้พระแล้วจะไปตกนรกท่านว่างั้นมึงปล่อยไว้ตามสภาพเมื่อ7วันค่อยแจกพอถึง7วันพระองค์เสด็จมาเองมาเอาแจกได้ที่นี่พระติจักไปสวรรค์แล้วนั่นเห็นไหมล่ะพระเก่งของพระพุทธเจ้าฟังที่ไหนเป็นเรือนนิดหนึ่งจนมองหาไม่เห็นเรือนตัวนึงนะมันใหญ่ตัวอะไรมาปล่อยนั้นพระองค์ยังทราบเนาะนี่รู้ที่ไหนวะสวรรค์นิพพานสู้จีวรผืนนี้ไม่ได้พระติจักว่าเป็นเรือนเกาะอยู่นี่วะนั่นแหละจิตของเราแบบนั้นมีกำลังการอะไรก็ห่วงอะไรก็ห่วงเวลาตายแล้วถ้ามันมีกรรมมากกว่านี้มันก็มาเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าเป็นเลนเป็นอะไรเนี่ยคนนี้มันก็ขึงยาวซะนั่นแหละเพราะกรรมหนักนี่ไม่รอเรียกว่าทางดียังชั่วถ้ากรรมดีไม่รอเช่นอย่างผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วแบบนี้หรือผู้แน่นอนตั้งแต่พระอริยบุคคลขึ้นไปเป็นผู้แน่นอน 100% ในชั้นของตนที่จะไปเกิดพอขาตั้งก็บึ้งเลยไม่มีอะไรที่มาคัดค้านไม่ได้เลยมาขัดมาแย้งมาคัดมาค้านไม่ได้ถึงที่นั่นเลยถ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ท่านก็สิ้นอยู่แล้วยังจะคลองขันอยู่เฉยทุกสิ่งทุกอย่างหมดปัญหาไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วในหัวใจจะมีแต่คอยปล่อยขันเท่านั้นขันความกังวลพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายอย่างนั้นวุ่นทั้งวันวุ่นอะไรวุ่นกับพาเขาขันเท่านั้นแหละพอปล่อยเครื่องกังวลว่าเครื่องรับผิดชอบอันหนักหน่วงนี้พั่วไปแล้วมันก็หมดปัญหาไปเลยท่านจะถามหาอะไรนิพพานพระอรหันต์ไม่เคยถามว่านิพพานถามหาอะไรนั่นนั่นของวิเศษท่านก็แสดงมาแล้วแต่การไหนๆนั่นแสดงมาแล้วของที่เป็นโทษเป็นกรรมหนักเบาก็แสดงมาให้ฟังหมดถ้าเรามีวาสนาพอที่จะครองความดีได้บ้างก็เชื่อพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ว่ามันอาภัพที่เหลือเกินประมาณแล้วก็เชื่อกิเลสเอาให้มันพาหมุนลงนรกวันนรกไม่มีเอาว่าไปเหมือนอย่างเรือนจำเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ตามนักโทษมันต้องเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองมากกว่าผู้ใดๆไปฉกไปลักไปปล้นไปจรมแบบไหนก็ตามจะว่าเขาจับไม่ได้ทั้งนั้นแหละมันมาติดคุกคุณเห็นไหมล่ะครับจับได้หรือไม่ได้มาติดคุกอยู่นั่นจับไม่ได้มาติดคุกได้ยังไงนั่นเห็นไหมตารางมีไหมล่ะเป็นงั้นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันความเชื่อตัวเองจนเกินไปนี่เป็นอย่างนั้นแหละอะไรๆก็เอาหัวใจกิเลส ปกคลุมหุ้มห่อยไว้นี่ออกมาแสดงออกมาแสดงอยากอะไรก็ทำตามความอยากความอยากไม่คำนึงถึงอัดถึงทำซึ่งเป็นความจริงเลยเวลาตายแล้วก็ผึ่งอย่างเดียวกันเหมือนนักโทษผิดคุกนั่นเองจะไปไหนใครไม่ไม่คิดใครรีบคิดซะนะนี่ว่าพูดจริงๆเนี่ยหลวงตาบัวตายไม่มีใครเทศนะไม่ทราบว่าท่านจะเทศแบบไหนท่านเกรงใจอะไรก็ไม่รู้แหละท่านเกรงใจผู้คนเกรงใจกิเลสนั่นแหละกิเลสอยู่กับหัวใจคนจะพูดอะไรก็กลัวกระทบกระเทือนหัวใจคนทั้งหัวใจเราก็คือกิเลสดังที่เคยพูดแล้วก่อนที่จะเทศก็กราบกิเลสซะก่อนแล้วค่อยไปเทศนะฟังสิคือให้กิเลสเป็นผู้แนะทางแต่งกรเทศให้เทศให้กงไปตามที่กิเลสชอบนะให้กิเลสชอบยังไงให้เทศไปอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแล้วก็เอากล้วยง้าวกล้วยหอมเข้ามากินเทศจบแล้วเข้าใจไหมผู้ฟังก็ต้องกราบกิเลสซะก่อนแล้วค่อยมาฟังฟังไปตามเรื่องแถวแนวแถวกิเลสถ้าอะไรเป็นธรรมมันขัดกิเลสอันนั้นไม่ฟังมันขัดกิเลสนี่แหละผู้ฟังที่ว่ากราบกิเลสซะก่อนค่อยไปฟังเทศไม่ฟังเอาของจริงฟังเอาแต่ของปลอมของปลอมของปลอมตามเรื่องของกิเลสเพราะมันกิเลสเป็นของปลอมผู้เทศเอาเทศแต่เรื่องปลอมๆไปแล้วของจริงไม่เทศแล้วมันจะผิดกิเลสเข้าใจไหมมันผิดกิเลสกิเลสจะไม่ให้รางวัลละสิมันขัดกับกิเลสกิเลสไม่ให้รางวัลปราบโทษละสิท่านนี่เทศไม่ดีเทศยังไงเทศดุแต่คนว่าอย่างหลวงตาบัวนี่โว้ยไม่ได้กราบหรอกกิเลสนี่ว่างั้นเลยทำอยู่ตรงไหนจะเข้าตรงนั้นผลถึงที่ก็กิเลสอยู่ตรงไหนจะเข้าตรงนั้นเพราะ

0: ลสเป็นข้าศึกของโลกของสัตว์จะไม่เข้าตรงนั้นไปทำลายตรงนั้นจะไปทำลายที่ไหนธรรมก็เป็นเครื่องแก้กิเลสเพราะฉะนั้นจึงไม่กล้าพูดเลยสิว่าดูด้วยอำนาจของกิเลสกับดูด้วยอำนาจของธรรมต่างกันให้รู้กันนะวางนี่เลยดูด้วยอำนาจของกิเลสนี่ดุมีความโหดร้ายทารุณมากที่สุดฆ่ากันพินาศตะโลนี่ความดุความเด็ดด้วยอำนาจของกิเลสอยู่นะแต่ความดุความเด็ดของธรรมนี่เหมือนกับน้ำชะสิ่งที่โสกโปกเอากองนี่กองบูดกองพูดมันกองใหญ่ขนาดไหนเทน้ำใส่แก้วเดียวจมเดียวไปพอฟาดทั้งถังใส่ปั้วปั้วนั่นเลยเอาแรงกันอย่างนั้นมันถึงจะสะอาดได้อันนี้คือมันการกิเลสตัวมันแสบมันเผ็ดมันร้อนก็ธรรมะก็ใส่อย่างเผ็ดร้อนแต่การให้กิเลสมันหงายเลยหงายอะไรหงายหมาเราอยากจะพูดบ้าบอกเลยมันขั้นฟันเอาละพ่อไม่ได้หรอกอะไรก็นี่ว่าได้มันจะขืนแห้งเนื้อวางในรัศมีหลวงตาเจ้าเนี่ยเทศอะไรเป็นทางสั้นเข้าใจว่าคือคนทั้งหลายเทศเนี่ยปุ๊บปั๊บเลยคือผู้เต่าตีหลานเข้าใจว่าผู้เต่าตีหลานก็ทำงานอยู่เนี่ยลูกหลานมันมาหยอกกันที่หยอกกันมาวุ่นเรื่อยเด็กน้อยมันหยอกกันใช่ไหมล่ะหยอกก็วิ่งมาเหยียบนั่นเหยียบนี่ผู้ใหญ่ก็ทำงานอยู่เดี๋ยวจะมานี่ไรนี่เดี๋ยวไรเป็นน้อยหนึ่งหยอกกันขึ้นมาอีกแล้วยุ่งมานี่แล้วจับไปปั้วตัวปั้วคือผู้เต่าตีหลานพอตีแล้วก็เห็นนะเด็กที่นั่นบ้านนี้บ่บอกเขาเรียกว่าพ่ออาปาคือผู้เฒ่าตีหลานกระจายไหมอันนี้คือวันการใช้ปุ๊บปั๊บโดดฮะเพี้ยนมาไอ้พ่อนั่นอันสามมองเหรอไปนั่นไปนั่นก่อนนะเรียบร้อยเลยมาพูดกันก็เขาวันสามมันนี่ก็ได้ให้รถสามคันเอาเด้ซ่อมรู้ขุดจับคันหนึ่งอำเภอบ้านแพงคันหนึ่งสถานสงเคราะห์เด็กขั้นหนึ่งน่ะสามขั้นน่ะจะขอบรรดาไหมดูรู้มันก็ง่ายบอกเธอเดียวก็จะมาอีกที่สร้างนี่เดี๋ยวนี้ก็มีรถเดี๋ยวก็จะตกมาอีกนี่ดูพยากรพุ่งหาแต่ละข้ามครั้งแล้วอย่างอื่นจนจำว่าอะไรมันมากเขามากนะจนกระทั่งบินลำเงินเขามากมาจากไหนเนี่ยโอ้ใช่แล้วเนี่ยพออ่านปั๊บมันระลึกได้เลยมันหลายแห่งเนี่ยทั้งนู่นสั่งแล้วนี่สั่งเวลามันตกมาถนนตกมาที่ตกมาเขาก็เอาหน้าต่างลำเงินมาพอมาเบิ้งเหรอจากไหนเนี่ยโอ้ใช่แล้วเนี่ยโอ้ใช่แล้วใช่แล้วทีนี่ก็ตายละเรื่อยนั่นแหละพิยะถาวาริวะหาปูราปะริปูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรตุสังคปาจานโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละนี่จบแล้วเลิกกันได้แล้วนี่
1: หลวงพ่อเจ้าขาคุณอัมพรฝากปัจจัยกับลูกบ้วยมาถวายหลวงพ่อ
0: นี่อัมพร
1: อัมพรสีตั้งรัตน
0: ะอ๋อจำได้จำได้มาอยู่บ่อยๆมากับลูกแบบครอบครัวกับมี
1: ไ
0: อ้บาป
1: ไม่เคยมาเลย
0: ไอ้บาป
1: ของมาก่อน
0: อืมเออที่ไหนที่นี่ควรอะไรมอนเดียตัวขิงผงเออเคยฉันได้หาเส้นมาจะไปสวนลูกกันได้ไหมเหนื่อยแล้วกลับวันนี้เยอะคน
2: เอาไปมากราบ
0: ท่
2: านหลวง
0: ไห
2: น
0: ผู้ชายเป็นไงฟังเทศน์นี้เป็นไงล่ะแต่นั่นก็เทศธรรมตาไม่เหมือนธรรมะทั้งหลายแหละโป่งแป้งโป่งแป้งกิเลสอยู่ตรงไหนแตกกระจายเลยอะไรเป็นเทศมาเอี้ยงเนี่ยพูดเท่านั้นแล้วไม่ได้พูดมากนะ พอพูดหมดแล้วทีนี้จะลุกลุกไปนี่ก็ไปทำธุระอย่างอื่นนะไม่ได้อยู่ว่างๆนะพอลงจากนี้แล้วก็ต้องมาทำธุระอย่างอื่นอย่างครูบ้านกสานมาวันพอเสร็จแล้วเราลงจากนี้แล้วไปคนนี้ก็มาบอกว่าเรารับไม่ได้เพราะงานของเรามากอย่างนั้นนะคือออกจากนี้ก็จับงานนั้นจับงานนั้นต่อเรื่อยเวลานี้ก็กำลังทำงานนี่มีอะไรอะไรก็ทำตรงนี้พอลูกอย่างนี้แล้วก็ไปทำงานนั้นทีนี้ใครไปยุ่งไม่ได้นะมันเป็นสัดเป็นส่วนเอาโอ้ไปมาอยู่นี่ออก
3: มาประกัน
0: เอาไม่เอาไม่รู้โอ้น้อง
3: ประกัน
0: ตุ้มหูใครหายเนี่ยมันเสอๆมาใส่อย่างตุ้มหูอย่างนี้บ่มันตุ้มหูคนเสอตุ้มหูใครหายเนี่ยฮะตุ้มหูใครหายวะโอ้มันนี่ต้องเก็บไว้นะเนี่ยตามหลักพินัยมีนี่คือธรรมดาแล้วตุ้มหูพวกทองคำพวกเงินนี่พระจะจับไม่ได้เลยนะท่านปราบบัตรนี่ถ้าว่ามีของใครมาตกนี่พระต้องจับต้องจับต้องเก็บไม่เก็บไม่จับไม่ได้นั่นปรับอาบัติอีกคือเก็บไว้เจ้าของเขาโฆษณาหาเจ้าของถ้าธรรมดาแล้วท่านไม่จับให้ต้องตัวเงินพวกทองอะไรนี่แต่เวลามาตกนี่ไม่ว่าเงินไม่ว่าอะไรนะต้องเก็บต้องจับทั้งนั้นนะไม่จับไม่ได้บังคับอีกนี่ก็ดีเพื่อไปเก็บไว้สำหรับเจ้าของแล้วโฆษณาเรื่องราวเป็นไงนะกดเดี๋ยวนี้ก็มาแล้วไม่ใช่เหรอนี่ก็เลยลืมชื่อมันดีเหรอจำได้ใช่ไหมเรียนที่ทำงานอุดรนี่บอก
4: ค่ะไปมาลูกอย
0: ู่
4: ก
0: รุ
4: งเทพ
0: อ๋อลูกอยู่เพ่งเข้าใจแล้วจำได้แล้วอันนี้เขาจะทำไงพระต้องเอาไปเก็บว่ายังไม่มาหรือเจ้าของไม่มาหรือเนี่ยเวลานี้ไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีก็ต้องพระต้องเก็บไว้วันหลังโฆษณาอยู่นะไม่งั้นไม่ได้บางทีกระเป๋าเงินก็มีมาลืมทิ้งมานี่แต่มันเดชะนะมันมีบัตรคนไข้อยู่ในนั้นมีบ้านเลขที่พอได้นั้นแล้วก็ถามไปทางนู้นแต่ถ้าทางนู้นตอบมาเป็นหลับไปเกณฑ์แล้วจึงส่งเงินไปให้นะกระเป๋าเงินฟังที่น่ะโอ้ว่ะนะนี่อะไร
5: เทป
0: เปล่าเออดีแล้วเทปเปล่าโอ้ที่แจกทั่วประเทศไทยแทบหนีมากจริงๆนะนู่นออกของเมืองนอกเมืองนอกก็ส่งเมืองไทยก็ส่งทั่วประเทศนี่ใครมาเก็บตุ้มหูนี่ไว้สำหรับโฆษณาเจ้าของตอนเช้าอย่าลืมนะตอนเช้าอย่าลืมเก็บไว้ให้ดีเก็บไว้ให้เรียบร้อยมันมีอยู่เรื่อยๆละตกหายเลยบางทีรองเท้าเด็กมีน้ำตาลนั่นรองเท้าเด็กมากับพ่อกับแม่มันลืมทิ้งอยู่ตามนั่นแหละแล้วก็เก็บไปมักมักมองมองไว้ตามนั่นแหละไม่ทราบเขามาเอาไม่มาเอาแหละเป็นคนมากต่อมากเดี๋ยวคนนั้นลืมนั่นเดี๋ยวคนนี้ลืมนี่อยู่งั้นนะถ้าต้องเป็นคนเก็บถ้าอันไหนควรจะเก็บซ่อนไว้อย่างนั้นก็เก็บเช่นรองเท้าเก็บแล้วไปวางไว้ตรงนั้นมันมาเอาเองถ้าเป็นของมีค่าต้องเก็บอย่างนี้เก็บแบบนี้ละลายจะมามีแต่ธุระเสร็จนะแล้วมีแต่ธุระเต็มต้นเต็มเนื้อเต็มตัวไม่มีตัวคนมันมีแต่ธุระเต็มตัวไงไปอะไรธุระอะไรนะไปทุกขังฮะอะไรครับสวัสดีนะนอนหน้าแล้วไปหัวหน้าเลยจะตายดุนั่นดุนี่เลยพูดดุเลยจะตาย
3: นะมันทำให้เราไม่ถูกหรอก
0: ลืมแล้วเราเป็นคนขี้ลืมแล้วดูแล้ว
3: จ
0: ัน
3: จ
0: ับ
3: เอายา
0: ไป
3: เอายาด้วย
0: เออกลับไปนั่นแล้วไป
3: ยา
0: ที
3: ่ทาจะไปเอาไปจับ
0: หมดละนะไปละมีอะไรบ้างครับแล้วเนี่ยอย่าให้ได้ไล่ได้โยกเขาเรียกว่าชื่ออรัญญาใช่ไหมสถามมาถึงแล้วยังพระบอกว่ายังมีพระท่านทราบแล้วยังยังนั่นแหละก็บอกพระสิไม่งั้นท้องแห้งไม่ไหวบอกไม่งั้นท้องแห้งไม่ไหวบอก ข้าใจเข้าใจเลยพูดอย่างนี้นี่แหละกรรมฐานพูดอย่างโกงไปโกงมาต้องบอกพิจารณาอะไรๆให้มาแล้วไม่บอกเดี๋ยวต้องแห้งไปละที่ลูกก่อนนะนั่นโอ้เหนื่อยวันหนึ่งเหนื่อยเมื่อวานนี่แขกมาทั้งวันมากันเป็นระยะเรารับตลอดเราเลยจะตายเอาละนี่ไปละจะมีอะไรไหมลืมไหมทำอะไรมารับไปเสียกัน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อแขนเทศว่าพระติดสักในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของพระโสณกุฎีกัณณเถระเอตตคะด้านวาจาไพเราะตอนที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มูลเหตุที่โสณกุฎีกัณณจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นมีเรื่องเล่าไว้ในโสณสูตรคัมภีร์พุทธกนิกายอุทานทั้งในคัมภีร์มหาวรรคพระวินัยปิฎกว่าด้วยเรื่องห้ามยานพาหนะและในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารวัดที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายอยู่ในเมืองสาวัตถีในสมัยนั้นแลพระมหากัจจายนะเถระพักอาศัยอยู่ที่ภูเขาชื่อว่าปวัตตะเมืองปุรุรคาระในเว้นแคว้นอวันตีในครั้งนั้นโสณอุบาสกผู้มีตุ้มหูราคาหนึ่งโกฏได้ฟังธรรมในสำนักของพระมหากัจจายนะเถระแล้วเกิดความเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธศาสนาได้ตั้งอยู่ในพระไตรสนคมและศีลแล้วให้สร้างวิหารขึ้นในสถานที่ที่สมบูรณ์ด้วยร่มไม้และน้ำใกล้กับภูเขาอวัตตะเพื่อถวายแก่พระมหาเถระและปฏิบัติวัฏฐากด้วยปัจจัย4จึงได้มีชื่อว่าเป็นอุปถากของท่านพระมหากัจจายนะเถระโสณอุบาสกได้ไปหาพระมหากัจจายนะเถระอยู่เป็นประจำและพระมหาเถระก็ได้แสดงธรรมให้เขาฟังอยู่เสมอเขาเกิดความสลดใจมากและเกิดความอุตสาหะในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะการที่ได้ฟังธรรมอยู่เป็นประจำนั้นคราวหนึ่งเขาได้ไปค้าเมืองอุเชนีโดยได้ใช้เกวียนเป็นพาหนะร่วมกับพรรคพวกในระหว่างทางได้ไปพบเปรต3ตนตนหนึ่งกำลังกินเนื้อของตนเองเพราะผลของกรรมชั่วที่เคยเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพ่อค้าโกงหลอกลวงเอาสิ่งของของผู้อื่นมากินทั้งได้ด่าสมณะที่เที่ยวบิณฑบาตว่าพวกท่านจงกินเนื้อของพวกท่านเองเถิดส่วนเปรตอีก2ตนเป็นเปรตทารกมีโลหิตดำไหลออกจากปากเพราะผลของกรรมชั่วที่เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ในตอนเป็นเด็กได้ด่าว่ามารดาผู้นิมนต์พระอรหันต์มาฉันอาหารที่บ้านและพูดขอให้อาหารของบรรดาที่ถวายพระจงเป็นโลหิตดำไหลออกจากปากของพระที่กินอาหารนั้นเถิดพอตายไปแล้วจึงได้ไปตกนรกเมื่อพ้นจากนรกแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรตเสวยทุกขเวทนาอยู่ในบัดนี้เมื่อโสณอุบาสกได้ทราบอุปกรรมของเปรตทั้ง3ตนนั้นแล้วก็ยิ่งสลดใจมากเวลาไปถึงเมืองอุเชนีค้าขายสินค้าหมดแล้วจึงกลับมาที่บ้านของตนได้เล่าเรื่องเปรตที่ตนได้พบเห็นมาให้พระมหากัจจายนะเถระฟังโดยตลอดฝ่ายพระมหากัจจายนะเถระเมื่อจะแสดงโทษในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารและคุณในการออกจากวัฏฏสงสารก็ได้แสดงธรรมให้ฟังโดยพิสดารโสณอุบาสกฟังธรรมแล้วก็กราบลากลับไปบ้านและหลังจากที่บริโภคอาหารในตอนเย็นแล้วจึงเข้านอนพอนอนไปสักครู่หนึ่งก็ตื่นขึ้นลุกขึ้นนั่งเพื่อตั้งจิตจะพิจารณาธรรมตามที่ตนได้ฟังมาแล้วเวลาพิจารณาธรรมอยู่นั้นจิตได้หวนระลึกถึงอัตภาพของเปรตตามที่ตนได้เห็นก็เกิดความกลัวในสังขารทุกข์ยิ่งขึ้นจึงมีจิตคิดน้อมไปในบรรพชาและได้เกิดความปริวิตกขึ้นภายในใจอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าพระมหากัจจายนะเถระ ย่อมแสดงธรรมด้วยการใดๆธรรมนั้นย่อมปรากฏแก่เราผู้พิจารณาอยู่ด้วยอาการนั้นว่าบุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุจสังที่เขากัดดีแล้วไม่ใช่กระทำได้ง่ายๆฉะนั้นเราพึงปลงผมโกนหนวดนุ่งและห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตดีกว่าครั้นต่อมาโสนอุบาสกมีความปรารถนาจะบวชจึงเข้าไปหาพระมหากัจจายนะเถระอภิวาทแล้วนั่งลงและกราบเรียนพระมหาเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญธรรมะที่พระคุณเจ้าได้แสดงแล้วกระผมเข้าใจว่าผู้เป็นคฤหัสถ์ไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้โดยส่วนเดียวดุจสังที่เขาขัดดีแล้วไม่ใช่กระทําได้ง่ายๆกระผมประสงค์จะบรรพชาในพระธรรมวินัยขอพระคุณเจ้าจงกรุณาอนุญาตให้กระผมได้บรรพชาเถิดขอรับพระมหากัจจายนะเถระกล่าวห้ามว่าดูก่อนโสนะการประพฤติพรหมจรรย์ต้องบริโภคอาหารคนเดียวนอนผู้เดียวตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่กระทำได้ยากนักท่านจงเป็นคฤหัสถ์ปฏิบัติพรหมจรรย์โดยการบริโภคอาหารคนเดียวนอนผู้เดียวตามคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายเถิดโสนอุบาสกฟังคำห้ามปรามของพระมหากัจจายนะเถระแล้วจึงยับยั้งชั่งใจไว้แต่ด้วยใจศรัทธาอันแรงกล้าการต่อมาจึงเข้าไปหาพระมหาเถระและกราบเรียนความประสงค์ของตนที่ตั้งใจจะท่านทราบเป็นครั้งที่สองเพื่อถูกห้ามตามที่กล่าวมาแล้วในครั้งแรกนั้นแม้ถึงกระนั้นโสนะกุติกนะก็ไม่ละความพยายามได้เข้าไปหาพระมหาเถระกล่าวอ้อนวอนขอให้ท่านช่วยสงเคราะห์อีกเป็นครั้งที่สามในที่สุดพระมหาเกิดใจนะเถระจึงให้โสนะกุติกนะบรรพชาเป็นสามเณรเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากในเว้นแคว้นอวันตีมีพระภิกษุน้อยไม่พอที่จะให้การอุปสมบทได้เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าในชนบทที่จะกระทำการบวชให้แก่คุณบุตรจะต้องมีพระภิกษุสงฆ์เป็นองค์พยานในการบวชมีจำนวนเป็นทศวรรษคือมี10รูปหรือจะมีมากขึ้นไปได้แต่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดนี้ไม่ได้โสนะกุติกนะสัมมาเนนต้องบวชเป็นสัมมาเนนรอที่จะบวชเป็นพระอยู่นานถึง3ปีต่อเมื่อเวลาล่วง3ปีไปแล้วพระมหากัจจายนะเถระจึงได้พระภิกษุสงฆ์ครบทศวรรษคือ10รูปจึงจัดการอุปสมบทให้แก่โสนะกุติกนะสัมมาเนนโดยท่านกระทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ท่านพระโสนะกุติกนะเมื่ออุปสมบทแล้วได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระมหากัจจายนะเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ท่านไม่ประมาทอุตส่าห์บำเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐานในการไม่นานท่านก็ได้สำเร็จพระอรหัตตผลเป็นพระอเสขบุคคลในพระพุทธศาสนาและจำพรรษาอยู่ในแว่นแคว้นอวันตีนั้นพอออกพรรษาแล้วพระโสนะกุติกนะเถระคิดขึ้นว่าเราเป็นแต่เพียงได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้เรายังไม่เคยเห็นด้วยตาของเราเลยเราควรจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระอุปัชฌาย์อนุญาตเราจะลาไปเข้าเฝ้าตกเวลาเย็นท่านจึงได้เข้าไปกราบเรียนถึงความคิดของท่านให้พระมหากัจจายนะเถระทราบพระมหากัจจายนะเถระฟังคำกราบเรียนของพระโสนะกุติกนะเถระแล้วมีความยินดีและสั่งฝากกราบถวายบังคมทั้งขอลดหย่อน พระพุทธบัญญัติบางประการกับพระโสณกุติกนะเถระดังปรากฏข้อความอยู่ในบาลีคัมภีร์มหาวัคพระวินัยปิฎกจัมมคันธกะว่าพระมหากัจจายนะเถระฟังความคิดเห็นของพระโสณกุติกนะเถระแล้วจึงกล่าวว่าดีแล้วท่านโสณท่านจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะได้เห็นพระองค์ทรงเป็นผู้น่าเลื่อมใสผู้ทรงมีอินทรีย์สงบผู้ทรงมีพระหฤทัยสงบผู้ทรงบรรลุซึ่งความปลดทรงมีความสงบอย่างสูงสุดผู้ทรงได้ฝึกฝนพระองค์ได้ทรงคุ้มครองพระองค์ให้ทรงสำรวมอินทรีย์แล้วและไม่ทรงกระทำความชั่วทั้งในที่ลับที่แจ้งเธอจงกราบทูลแทนข้าพเจ้าด้วยว่าพระมหากัจจายนะผู้เป็นอุปัชฌายะของข้าพระองค์ขอกราบถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวพระเจ้าข้าพร้อมกับเธอจงกราบทูลว่าที่อวันตีทักขิณาบทชนบทมีพระภิกษุน้อยเวลาล่วงไปถึง3ปีข้าพระองค์จึงได้อุปสมบทโดยรออยู่จนมีพระภิกษุสงฆ์ครบ10รูปขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตอุปสมบทด้วยคณะสงฆ์น้อยลงมากว่าจำนวนนั้นในอวันตีทักขิณาบทชนบทด้วยเถิดพระเจ้าข้าอีกประการหนึ่งที่อวันตีทักขิณาบทชนบทนั้นมีดินดำมากมีดินแข็งมากมีดินกีบโคมากขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นในอวันตีทักขิณาบทชนบทเถออีกประการหนึ่งที่อวันตีทักขิณาบทชนบทนั้นมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้มักชอบอาบน้ำทุกวันชอบทำความสะอาดด้วยการอาบน้ำขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรงอนุญาตการอาบน้ำได้เป็นนิจในอวันตีทักขิณาบทชนบทนั้นเถออีกประการหนึ่งในอวันตีทักขิณาบทชนบทนั้นเขาชอบใช้หนังแกะหนังแพะหนังเนื้อเป็นเครื่องปูราดเหมือนกับในมัชฌิมประเทศที่ใช้หญ้าเอรคุหญ้าโอรคุหญ้ามัจฉารุหญ้าชันตุฉะนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงอนุญาตให้ภิกษุใช้หนังแกะหนังแพะหนังเนื้อเพื่อเป็นเครื่องปูราดในอวันตีทักขิณาบทเถอและมีอีกประการหนึ่งในอวันตีทักขิณาบทชนบทในเวลานี้มีบุคคลทั้งหลายย่อมถวายชีวรแก่พระภิกษุทั้งหลายผู้อยู่นอกสีมาด้วยกล่าวว่าข้าพเจ้าขอถวายจีวรผืนนี้แก่พระภิกษุเชื่อนี้และบุคคลนั้นๆก็มาบอกว่าบุคคลที่มีชื่ออย่างนี้ได้ถวายจีวรแก่ท่านแต่พระภิกษุทั้งหลายไม่กล้ารับเพื่อกล่าวว่าอย่าให้พวกเราเป็นนิสสัคคีคือของที่พึงสละเสียขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรงอนุญาตการถวายจีวรรับหลังด้วยเถิดส่วนเรื่องที่พระโสณกุติกนะเถระเมื่อได้รับอนุญาตจากพระมหากัจจายนะเถระแล้วท่านได้ไปบอกลาโยมมารดาตามที่มีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีว่าพระโสณกุติกนะเถระรับฝากถ้อยคำของพระมหากัจจายนะเถระแล้วกราบลาพระอุปัชฌายะและกลับมาเก็บอาเสนาสนะแล้วถือเอาบาตรและจีวรออกไปและได้แวะไปบอกลาโยมกาลีอุบาสิกาให้ทราบเรื่องที่ท่านจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยฝ่ายนางกาลีอุบาสิกาจึงบอกพระลูกชายว่าดีแล้วเมื่อคุณจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณจงถือเอาผ้ากำพลตัวนี้ไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระคันธกุฎีด้วยกล่าวดังนี้แล้วนางก็ถวายผ้ากำพลผืนที่มีค่ามากผืนหนึ่งแต่พระโสณ ุติกนะเถระเรื่องการเดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระโสณะทุติกนะเถระได้มีเหตุการณ์น่าสนใจกล่าวไว้ในบาลีแห่งเรื่องโสณสูตรคัมภีร์คุทธกนิกายอุทานและคัมภีร์มหาวรรคพระวินัยปิฎกจัมมคันธกะว่าด้วยเรื่องห้ามยานพาหนะต่อไปว่าพระโสณะกุติกนะเถระรับถวายผ้ากำพลจากโยมมารดาแล้วได้ออกเดินทางไปยังเมืองสาวัตถีเมื่อไปถึงแล้วจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณวัดเชตวันมหาวิหารในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังประทับนั่งอยู่บนพุทธอาสน์ท่านจึงเข้าไปกราบถวายบังคมแล้วนั่งลงในสถานที่อันสมควรแก่ฐานะของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระโสณะทุติกนะเถระพอสมควรแล้วจึงตรัสสั่งพระอานนท์เถระว่าเธอจงจัดแจงอาสนะให้แก่ภิกษุอาคันตุกะนี้พระอานนท์เถระผู้รู้พุทธประสงค์เป็นอันดีจึงจัดแจงปูเสนาสนะให้แก่พระโสณะทุติกนะเถระที่ภายในพระคันธกุฎีที่ประทับที่อุปมาประหนึ่งว่าบุคคลยกผ้าปูพื้นให้สูงขึ้นนั้นในคืนวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่แจ้งกับพระโสณะกุฏิกนะเถระเป็นเวลานานพอควรทีเดียวจึงเสด็จเข้าประทับภายในพระคันธกุฎีพอถึงเวลาณฉิมยามคือยามค่ำกลางพระองค์บรรทมแล้วตื่นบรรทมในเวลาปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายทรงพิจารณาเห็นว่าพระโสณะทุติกนะเถระพักผ่อนจำวัดพอสบายแล้วจึงตรัสสั่งว่าดูก่อนโสณะเธอจงแสดงธรรมให้ตถาคตฟังเถิดพระโสณะทุติกนะเถระเมื่อทราบพุทธประสงค์ก็ได้ลุกขึ้นกราบถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการแสดงความเคารพเสียก่อนแล้วจึงกล่าวพระสูตร16สูตรอันมีอรรถวรรคทั้งสิ้นไม่ได้ผิดแม้แต่พยัญชนะหนึ่งด้วยสรพัญญวิธีมีเสียงอันไพเราะสนอโสดยิ่งนักเมื่อการแสดงธรรมของพระเถระจบลง

0: พรรษาพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามต่อไปว่าลูกก่อนโสนะเหตุใดเธอจึงบวชชักช้าเช่นนี้พระเถระกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญกว่าข้าพระองค์จะแลเห็นโทษในความรักใคร่ทั้งหลายนั้นนานอีกประการหนึ่งคารวาสก็คับแคบมีกิจการมากมีสิ่งที่จะต้องกระทำมากพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงเปล่งพระอุทานว่าพระอริยเจ้าเห็นโทษในโลกแล้วรู้จักธรรมะอันไม่มีกิเลสย่อมไม่ยินดีในความชั่วผู้สะอาดย่อมไม่ยินดีในของสกปรกการกราบทูลขอพระพุทธานุญาตที่พระโสนะกุติกนะเถระได้กระทำตามคำสั่งฝากจากพระมหากัจจายนะเถระมีเรื่องเล่าด้วยในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีที่ขยายความในบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าพระโสนะกุติกนะเถระพิจารณาเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะกราบทูลข้อความตามที่พระมหากัจจายนะเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์สั่งฝากมาจึงได้กราบทูลข้อความตามที่รับฝากมาตั้งแต่ต้นจนจบให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบทุกข้อยประทมความโดยเริ่มจากเรื่องการอุปสมบทผู้ภิกษุสงฆ์5รูปและจบลงด้วยการมีบุคคลถวายจีวรในที่รับหลังเป็นประการสุดท้าย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระโสนะกุติกนะเถระเอตัตถคด้านวาจาไพเราะตอนที่2ประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าสมาธิในชีวิตประจำวันตอนที่หนึ่งขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ขอได้โปรดตั้งใจฟังธรรมการศึกษาธรรมเข้าใจว่าทุกท่านคงได้มีการศึกษาและมีความเข้าใจในธรรมะมากพอสมควรแต่ว่าในบางครั้งเราอาจจะเข้าใจคำว่าธรรมะอยู่ในวงแคบจนเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนอบรมธรรมะหรือการที่จะเอาธรรมะมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันนั้นในจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาจะขอนำธรรมะอันเป็นส่วนสภาวะธรรมสภาวะธรรมนี้เราจำกัดความหมายเพียงแค่เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติส่วนใหญ่ของสภาวะธรรมอยู่ที่กายกับใจกายกับใจเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติส่วนประกอบของกายกับใจก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งที่จะพึงผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์

ในเมื่อกายกับใจเป็นสภาวะธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสภาวะธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเมื่อเป็นเช่นนั้นวิชาความรู้ทุกสาขาวิชาหรือทุกศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมานั้นก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้มานี่เรามองเห็นด้วยตาใช่ไหมได้ยินด้วยหูใช่ไหมได้สัมผัสด้วยกายคือการขีดเขียนใช่ไหมแล้วจิตของเราเก็บเอาไว้เป็นภูมิความรู้จนสะสมไว้เป็นผู้มีความรู้มากถึงขนาดอยู่ในระดับปัญญาชนสามารถที่จะสอบเลื่อนชั้นตามวุฒินั้นๆได้ตามความประสงค์เพราะฉะนั้นในสิ่งทั้งปวงดังที่กล่าวมานั้นจึงได้เชื่อว่าสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในแนวทางที่จะนำธรรมะเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเอามาวิตกขึ้นมาเป็นอารมณ์คู่ของใจเอาใจรู้ไว้กับสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านเรียนมาถ้าสมมติว่าท่านเรียนมาทางสายวิชาแพทย์ท่านเคยวิจัยวิจารณ์สรีระร่างกายของคนไข้หรือซากศพที่ท่านเคยผ่าตัดวิจัยวิจารณ์มาเพื่อเป็นความรู้ตามขั้นตอนที่ท่านเรียนมาแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติโดยกำหนดพิจารณาตามแนวทางที่เรียนมานั้นจนสามารถทำจิตของท่านให้คล่องต่อการพิจารณาในเมื่อเป็นเช่นนั้นโดยหลักธรรมชาติของจิตแล้วในเมื่อจิตมีเครื่องรู้แล้วสติมีเครื่องระลึกย่อมเกิดความสงบขึ้นมาได้การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจโดยยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติคิดพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่นั้นจนรู้สึกว่าจิตของท่านคล่องต่อการพิจารณาแล้วย่อมจะเกิดมีความสงบมีปีติมีความสุขสามารถดำเนินจิตเข้าไปสู่สมาธิตามขั้นตอนได้เช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาพุทโธหรือยกหนอพองหนอเป็นต้นเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าการปฏิบัติแบบนี้หรือการพิจารณาธรรมะแบบนี้เข้าใจว่าจะไม่มีอุปสรรคอันใดขัดขวางเมื่อเวลาท่านอยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรเอาวิชาความรู้ของท่านนั้นมาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกสติตั้งใจกำหนดพิจารณาไปตามเรื่องราวที่ท่านได้เรียนมาซึ่งท่านสามารถที่จะจดจำสามารถที่จะพิจารณาได้กว้างขวางพิสดารเพียงใดแค่ไหนพิจารณาไปตามภูมิแห่งความรู้ของท่านที่เรียนมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้เมื่อเวลาท่านทำงานเอาจิตไปจดจ้องอยู่ที่งานจะเป็นงานอะไรก็ได้เอาจิตไปรู้อยู่ที่งานที่ท่านทำเอาสติไประลึกอยู่ที่งานที่ท่านทำด้วยความจดจ้องด้วยความตั้งใจเจตกับสติอย่าให้พลากจากกันให้จดจ้องอยู่ที่งานที่ท่านทำนั้นแล้วงานนั้นจะกลายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นฐานสร้างสติให้เป็น
มหาสติปัฏฐานได้สามารถที่จะยังสมาธิให้มีปีติมีความสุขและมีความสงบละเอียดไปตามขั้นตอนของสมาธิได้วิธีการปฏิบัติแบบนี้เข้าใจว่าจะเหมาะสมกับนักศึกษาและนักธุรกิจตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการอบรมจิตอบรมกรรมฐานเห็นจะเป็นเพราะว่าพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านให้การอบรมสั่งสอนท่านเรียนมาแต่ในสายศาสนาในสายธรรมะบางทีท่านอาจจะเข้าใจว่าวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นไม่ใช่ธรรมะที่ควรเป็นคู่ของใจหรือเป็นอารมณ์ของกรรมฐานท่านจึงได้อบรมสั่งสอนแต่บริกรรมภาวนาบ้างหรือให้สร้างอะไรเป็นดวงแก้วดวงแหวนอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็มุ่งตรงต่อการเห็นรูปซึ่งเป็นภาพนิมิตหรือความรู้ที่ผุดขึ้นมาในขณะที่ทำสมาธิภาวนาอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ในวงแคบมากเกินไปแม้ว่าผู้ภาวนาอาจจะสร้างนิมิตเป็นดวงอะไรขึ้นมาได้ก็ตามหรืออาจจะเห็นภาพนิมิตต่างๆก็ตามหรือสามารถที่จะทำจิตให้บันดาลเกิดภูมิความรู้ขึ้นมามากมายก่ายกองสักเพียงใดก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเท่านั้นแต่ถ้าใครไปยึดเอาความรู้ความเห็นความเป็นเช่นนั้นเป็นสาระแก่นสารในการปฏิบัติไม่ยึดเอาตัวสติที่มีความมั่นคงซึ่งสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ภายในจิตทั้งภายนอกและภายในได้ก็ยังชื่อว่ายังจับหลักการปฏิบัติไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสมาธิอันใดที่เราฝึกฝนอบรมแล้วที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในกิจการงานต่างๆได้เช่นอย่างจะใช้พลังจิตในการศึกษาใช้พลังจิตในการวิจัยอะไรต่างๆหรือใช้พลังจิตในการทำงานคือความมีสติจดจ้องอยู่ในสิ่งที่เราคิดเราทำเราพูดตลอดทุกอิริยาบถมีสติตามรู้ตามเห็นตามทันความเคลื่อนไหวกายวาจาและใจได้ตลอดเวลาอันนี้ต่างหากซึ่งเป็นจุดที่เราต้องการในการปฏิบัติทีนี้ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติโดยแนวที่วิตกถึงวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมาแล้วเอามาเป็นอารมณ์ของใจทำสติทำจิตรู้อยู่ที่สิ่งนั้นแล้วทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นโดยจิตกับสตินี้ไม่ให้พลากจากกันจนสามารถค้นคิดพิจารณาทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ผลที่จะพึงได้หนึ่งทำให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่ท่านเรียนมาแล้วนั้นกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นและพิสดารกว้างขวางยิ่งขึ้นประการที่สองเมื่อท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านจะต้องคิดเวลาใดจิตของท่านจะไปจดจ้องสติของท่านจะตามรู้สิ่งที่ท่านคิดแล้วความคิดของท่านจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสมรรถภาพของจิตของท่านสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่การค้นคว้าพิจารณาสิ่งที่ท่านต้องการรู้ได้โดยอัตโนมัติอันนี้เป็นผลอันหนึ่งประการที่สามสามารถทำจิตของท่านให้สงบมีสมาธิมีปีติมีความสุขประการที่สี่สามารถแก้ไขปัญหาหัวใจของท่านเองได้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถแก้ปัญหางานการที่ท่านทำและรับผิดชอบอยู่ได้นี่คือผลที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในการปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้อาตมาขอให้หัวข้อว่าการปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานชนิดที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวาง
พราะเราเอาวิชาความรู้และงานการที่เราทำอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอะไรก็ได้มาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องระลึกของสติรวมความแล้วว่าท่านคิดอะไรทำสติท่านทำอะไรก็ทำสติท่านพูดอะไรก็ทำสติทำสติอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อท่านอบรมสติของท่านให้มีสมรรถภาพเข้มแข็งขึ้นโดยธรรมชาติของจิตของคนเราเนี่ยในเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกย่อมสามารถสร้างจิตให้เกิดความสงบสัมปชัญญะดีขึ้นเรื่อยๆในขั้นแรกก็สามารถจะมีสติเพียงแค่ยับยั้งในเมื่อประสบกับอารมณ์ต่างๆถ้าสติตัวนี้เพิ่มกำลังขึ้นเป็นสติพละก็สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติในเมื่อถูกอารมณ์มากระทบถ้าสติเพิ่มกำลังขึ้นเป็นสตินสีในเมื่อมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นภายในจิตทั้งภายนอกและภายในจิตของท่านจะสามารถปฏิวัติไปสู่การค้นคว้าพิจารณาเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจและผลสุดท้ายสติของท่านจะกลายเป็นสติวินโยจิตของท่านมีสติเป็นผู้นำนึกถึงเรื่องอะไรพับสติมันจะตามทันทุกอิริยาบถทุกลมหายใจสติจะมาจดจ้องอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมีอะไรผ่านเข้ามาสติจะรู้ทันทันทีนอกจากจะรู้ทันแล้วยังสามารถจะวิจัยวิจารณ์เรื่องนั้นๆให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาได้เป็นที่พอใจวันนี้ขอเสนอแนะวิธีทำสมาธิโดยเอาอารมณ์ในปัจจุบันหรือเอาวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมาเป็นอารมณ์และพร้อมๆกันนั้นท่านไม่ต้องไปนึกว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาสิ่งนี้เป็นของปฏิกูลสิ่งนี้เป็นของน่าเกลียดสิ่งนี้เป็นของโสโครกไม่ต้องไปนึกอะไรทั้งนั้นแม้เรื่องราวที่ไม่มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ก็ตามสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมสิ่งนั้นก็ควรที่จะเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพื่อย้ำให้ท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งลงไปขอตั้งปัญหาถามว่าที่ท่านเรียนวิชาความรู้มาทุกสาขาวิชาตามที่ท่านเรียนจบมาแล้วท่านอาศัยการดูด้วยตาใช่ไหมการเห็นด้วยตาคือการอ่านการได้ยินด้วยหูคือมีผู้สอนการสัมผัสด้วยกายคือใช้มือเขียนถ้าสิ่งนั้นมีสีกลิ่นมีกลิ่นท่านก็สัมผัสรู้ด้วยจมูกและลิ้นแล้วจิตของท่านเก็บเอาไว้เป็นความรู้สะสมความรู้ไว้จนกระทั่งสามารถมีภูมิความรู้อยู่ในระดับปัญญาชนจนสามารถเอาวิชาความรู้นั้นไปสอบเอาใบประกาศนียบัตรตามขั้นภูมินั้นๆที่ท่านเรียนผ่านมาดังนั้นในฐานะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเห็นด้วยตาเราได้ยินด้วยหูเราสัมผัสด้วยกายและเราจดจำไว้ด้วยจิตด้วยใจสิ่งนั้นจึงเป็นสภาวะธรรมซึ่งได้ในคำว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาด้วยกันหมดทั้งสิ้นแม้ว่าคำว่าธรรมะจะไม่มีเจือปนอยู่ก็ตามถ้าหากว่าท่านพยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอแนะนี้จะไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางการปฏิบัติของท่านจะมีอยู่อย่างเดียวก็คือความภาคเพียรพยายามน้อยเท่านั้นเองวันนี้
ขอกล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้แล้วก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้พิจารณาแล้วก็พยายามปฏิบัติตามแนวทางดังที่ได้เสนอแนะนี้ถ้าหากไปปฏิบัติได้ผลอย่างไรถ้าจะกรุณาจดหมายให้ทราบด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะในสมัยปัจจุบันนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกว่าใครๆก็อ้างว่ามีอุปสรรคว่างบังละงานมากบังละเพราะฉะนั้นจึงเสนอแนะให้เอาวิชาความรู้ในงานการที่เรียนมาแต่และทำอยู่นั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะสิ่งนั้นสามารถที่จะเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามพระไตรลักษณ์ได้ในเมื่อหูตาจมูกลิ้นกายใจมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ย่อมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ยึดเป็นหลักคือเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแม้จะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรู้อยู่เพียงอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะรู้อะไรดีๆกว้างขวางพิสดารออกไปได้โดยไม่มีวงจำกัดขอบเขตดังนั้นจึงขอฝากคติไว้สำหรับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอความปรารถนาดีและด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันขอยุติเพียงแค่นี้ดินคือสมบัติของเราคนในประเทศชาติของเราคือสมบัติของแผ่นดินสมบัติของเราความรักความเมตตาปราณีต่างๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้เราว่าเรารักกันแต่เมื่อเรามาภาวนามีสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงบ้างความรู้สึกอันนั้นมันจะเปลี่ยนไปทันทีความรักที่เจือปนด้วยราคะโทสะโมหะอะไรนั่นมันจะหายไปยังเหลือแต่ความรักที่ประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีเราสามารถที่จะทำดีกับคนที่ทำดีทุกคนในความรู้สึกของนักภาวนาจะต้องเป็นดังนี้และจะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสนใจเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกที่น่าเบื่อเป็นโลกที่น่าศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงเป็นโลกที่ควรจะรีบเร่งทำความดีให้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือวิถีชีวิตของนักภาวนาที่มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยก็หมายถึงว่ารู้สภาพความเป็นจริงของจิตคือความรู้สึกของเราว่ามันเป็นอย่างไรในเมื่อจิตของเราอยู่ว่างๆไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรนี่มันเป็นอย่างไรในเมื่อมันไปรับรู้อารมณ์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นความยินดีและความยินร้ายแล้วจิตของเราผูกพันยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นหรือไม่ถ้าหากว่าจิตของเราไม่ยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นๆมีอาการคล้ายๆกับว่าทำท่าทีไม่สนใจกับสิ่งนั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าเป็นชนิดที่วางเฉยไม่เอาไหนถ้าวางเฉยชนิดที่ทอดทิ้งไม่เอาไหนเนี่ยไม่ถูกต้องแน่คำว่าวางเฉยตามหลักของสมาธิที่เรียกว่าเอกคตากับอุเบกขานั้นไม่ใช่เฉยอย่างไม่เอาไหนเฉยอย่างไม่รู้ไม่ชี้ไม่ถูกเฉยแต่ว่ามีความสนใจรู้ซึ้งอยู่ในสิ่งที่ได้พบเห็นในเมื่อต้องการจะพูดจะคิดอะไรมันจะเป็นเรื่องเป็นราวรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาทันทีอันนี้คือลักษณะของภูมิจิตภูมิใจของนักภาวนาที่ถูกต้องถ้าหากว่าภาวนาเป็นสมาธิหลับหูหลับตาไม่มองดูโลกภายนอกอันนั้นภาวนาแล้วมันจะทำให้โลกเสื่อมพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องแน่ถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าการทำสมาธิแล้วต้องสลัดทิ้งโลกทั้งหมดเนี่ยพระองค์ก็คงไม่เสียสละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์มาแสดงธรรมเพื่อโปรดพวกเราคำสอนก็คงตั้งอยู่ในเพราะฉะนั้นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณ
ความรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตามเป็นจริงประการที่สอง

0: พระปริสุทธิ์ที่คุณกายวาจาใจของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์และการสุดท้ายพระมหากรุณาที่คุณทรงสละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ถ้าหากว่าสัตว์ที่ปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์ที่ควรรับพระธรรมเทศนาจะใกล้ไกลแสนไกลสักปานใดก็เสด็จไปโปรดทีนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วไม่เอาไหนพระองค์ก็จะไม่มีคุณสมบัติให้เราได้ศึกษาเราเรียนหรือได้พรรณนาคุณของพระองค์มาตราบเท่าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสมาธิอันใดที่เราทำแล้วมันเบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ถูกแน่ถ้าสมาธิที่เราทำแล้วมันเอาสังคมหรือเอาเรื่องของโลกเนี่ยมาเป็นเครื่องรู้มาเป็นเครื่องระลึกแล้วพยายามทำประโยชน์ให้มากๆนี่เป็นสมาธิที่ถูกต้องธรรมะตามหลักคำสอนที่เรียกว่าสภาวะธรรมนั้นมันแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนเวลาเราทำสมาธิให้จิตสงบจนกระทั่งว่ากายไม่มีเหลือปรากฏในความรู้สึกในขณะนั้นถ้าเราจะรู้ธรรมเห็นธรรมมันก็มีแต่เพียงปรากฏการเกิดขึ้นภายในจิตเท่านั้นแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นคืออะไรจิตมันไม่เรียกเพราะธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมันเป็นส่วนโลกุตตรธรรมอยู่เหนือโลกมันเป็นเพียงความรู้ของท่านผู้บำเพ็ญจิตเฉพาะผู้เดียวเท่านั้นคนอื่นรู้ด้วยไม่ได้และธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมีแต่อนัตตากับกฎธรรมชาติของความเป็นจริงอัตตาตัวตนผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ความเป็นกลางล้วนแต่เมื่อนักภาวนาเมื่อถอนจิตลงมาสัมผัสกับความเป็นอยู่ของโลกอย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยหรือในสังคมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อัตตาตัวตนมันจะปรากฏขึ้นมาในความรู้สึกเพราะโลกีย์ธรรมมีสมมติบัญญัติผู้หญิงผู้ชายจะปรากฏขึ้นดีชั่วปรากฏขึ้นของเราของเขาปรากฏขึ้นพวกเราพวกเขาปรากฏขึ้นตามวิสัยของสังคมพระพุทธเจ้าแม้ว่าภูมิจิตของพระองค์จะอยู่เหนือโลกแต่พระองค์ก็ยอมรับความเป็นไปโดยธรรมชาติของสังคมภาษาธรรมะที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นภาษาของโลกแต่เมื่อพระพุทธเจ้ารู้ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นสิ่งนั้นอยู่เหนือโลกเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่เมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์จะเอาธรรมะที่รู้มาแสดงให้คนฟังก็ต้องเอาธรรมะที่รู้มาบัญญัติตามภาษาของโลกสิ่งนี้โลกเขาเรียกว่าอะไรอันนี้โลกเขาเรียกว่าสติอันนี้โลกเขาเรียกว่าสมาธิอันนี้โลกเขาเรียกว่าปัญญาอันนี้โลกเขาเรียกว่าโพชฌงค์หรืออะไรก็แล้วแต่ตามคัมภีร์ที่ท่านจารึกเอาไว้อันนั้นเป็นภาษาที่มาบัญญัติเอาใหม่เพื่อจะคุยกับชาวโลกให้รู้เรื่องกันเท่านั้นเองในการศึกษาธรรมะนี่เราต้องเข้าใจกันอย่างนี้ส่วนที่เป็นอัตตามีตัวมีตนคือโลกียธรรมส่วนที่เป็นอนัตตาคือโลกุตตรธรรมที่อยู่เหนือโลกไม่มีสมมติบัญญัติแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ทรงรับสั่งถามว่าธรรมะที่เกิดกับจิตผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติไม่รู้จักชื่อธรรมะนั้นจะถือเป็นการใช้ได้ไหมอันนี้ก็แสดงว่าพระทัยของพระองค์ได้สัมผัสกับธรรมะส่วนละเอียดแล้วพระดำรัสถามประโยคนี้ถ้าหากว่าผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมยังไม่เคยสัมผัสจะไม่มีปัญญาตอบได้เลยเพราะมันเป็นคำถามที่มีใครถามบ่อยนักในเท่าที่อาตมาได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมาแล้วก็สอนธรรมบรรดาญาติโยมทั้งหลายมาก็เพิ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่านั้นที่รับสั่งถามปัญหาข้อที่ว่านี้โดยธรรมชาติของจิตที่บรรลุถึงธรรมขั้นละเอียดกันจริงๆที่อยู่เหนือสมมติบัญญัตินั้นย่อมไม่มีชื่อที่จะเรียกว่าอะไรทั้งสิ้นเรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันแม้แต่ปฐมเทศนาคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเท่านั้นเราก็มีหลักฐานเพียงพออย่างกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักชื่อนะอันนี้คือหลักฐานการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าเทศสามกันธรรมจักรปวัตตนสูตรเป็นอุบายปลูกฝังจิตใจและความรู้สึกของผู้ฟังให้อย่างซึ้งถึงแก่นแห่งคุณธรรมเพียงแต่เกิดความเลื่อมใสยิ่งในคุณธรรมเท่านั้นทีนี้อนัตตลักขณสูตรสอนให้รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้สอนให้รู้จักสภาพความเป็นจริงของกิเลสและอารมณ์อาทิตตปริยายสูตรสอนให้รู้จักโทษของกิเลสราคะขิโทสักขิโมหะขิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟสามกองนี่เกิดจากอะไรเกิดจากตาได้เห็นรูปเกิดความยินดีเรียกว่าราคะเกิดความยินร้ายเรียกว่าโทสะหลงเรียกว่าโมหะอันนี้เป็นอุบายสอนให้ผู้ฟังรู้จักคุณและโทษของกิเลสอนัตตลักขณสูตรสอนให้รู้จักความเป็นจริงของสภาวะธรรมย่อมมีความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะศึกษาธรรมะเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจในพระสูตร3สูตรนี้พอแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหมอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของกายที่นั่งนานๆย่อมเกิดความมึนชาขึ้นมาถ้ารู้สึกเจ็บปวดหรือชาขึ้นมาแล้วเราหยุดเปลี่ยนอิริยาบถสมาธิเป็นกิริยาของจิตเรากำหนดจิตอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการบริหารร่างกายตามหลักสุขภาพพลานามัยซึ่งผู้ที่เรียนมาทางฝ่ายหมอย่อมเข้าใจอยู่แล้วทีนี้เราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้จิตสมาธิเป็นกิริยาของจิตอย่างเดียวการยืนเดินนั่งนอนเราแสดงท่าประกอบเท่านั้นนั่งขัดสมาธิก็เรียกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมเรียกว่าเดินสมาธิยืนจงยืนกำหนดจิตเรียกว่ายืนทำสมาธินอนกำหนดจิตเรียกว่านอนทำสมาธิถ้าพยายามทำสมาธิในท่านอนมากๆได้ยิ่งเป็นการดีถ้าท่านผู้ใดกำหนดจิตทำสมาธิในเวลานอนได้ถ้านอนลงไปแล้วกำหนดจิตพิจารณาอารมณ์อะไรก็ได้ที่เราจะยกมาเป็นเครื่องพิจารณาพิจารณาไปจนกระทั่งนอนหลับพอหลับแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับเมื่อสมาธิเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับกายเราก็จะเบาจิตเราก็จะเบาเป็นการพักผ่อนอย่างที่มีประโยชน์ที่สุดแต่ความรู้สึกนั้นอาจจะนึกว่าคืนนี้เรานอนไม่หลับทั้งคืนเพราะจิตมันตื่นสมาธิคือการนอนหลับอาการที่จิตก้าวลงสู่สมาธิในขั้นแรกคือการนอนหลับพอนอนหลับสนิทแล้วสติมันตื่นขึ้นภายในกลายเป็นสมาธิการทำสมาธิในเวลานอนนี่รู้สึกว่าจะง่ายกว่าในขณะที่นั่งพยายามทำบ่อยๆภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหรือพิจารณาอะไรก็ตามมันช่วยให้เรานอนหลับเร็วขึ้นในเมื่อหลับเร็วขึ้นเราก็ทำกันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งชำนาญแล้วภายหลังความหลับมันจะกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเองอยู่ที่การพยายามอย่างเดียววิธีทำสมาธิดังที่อาตมาได้เสนอแนะไปเนี่ยได้ทดสอบมาแล้วสำหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยที่ท่านตั้งใจทำจริงในที่นี่ในโรงพยาบาลนี่ก็มีท่านบางท่านไปเล่าให้ฟังเหมือนกันท่านภาวนาพุทโธพุทโธยบหนอพองหนอสัมมาอรหังมันก็ไม่ได้ผลภายหลังท่านมาเปลี่ยนเป็นว่าวิตกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาแม้เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับธรรมะก็ตามท่านสามารถทำจิตให้สงบมีปีติมีความสุขขึ้นมาได้แล้วภายหลังก็ไปถามพระภาวนาพุทโธท่านก็บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกอย่างของอาตมานี่ถึงจะถูกไปถามยุบหนอปองหนอก็โอ้ยอันนั้นมันทางโค้งมันไม่ตรงของอาตมานี่สำเร็จเร็ว ไปถามที่สัมมาอรหังก็ไปแนะนำให้ไปสร้างดวงแก้วดวงแหวนพร้อมก็ทำไม่ได้แล้วมันมีข้อสงสัยขึ้นมาว่าทำไมพระจึงรู้ไม่เหมือนกันท่านผู้นั้นไปถามว่าทำไมพระจึงรู้ไม่เหมือนกันในเมื่อทำสมาธิเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาแล้วพระรู้แตกต่างกันก็แสดงว่าธรรมะไม่จริงสิสมาธิก็ไม่จริงคนปฏิบัติจริงรู้ต่างกันเห็นต่างกันหลวงพ่อก็เลยไม่รู้จะว่าอย่างไรก็เลยตอบท่านผู้นั้นไปว่าพระที่ท่านไปถามนั่นภาวนาไม่เป็นเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปท่านไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วสมาธิของท่านที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดนักสังคมนักธุรกิจนักการงานนักวิชาการทั้งหลายทั้งปวงนี่ถ้าปฏิบัติได้อย่างท่านนี่วิเศษที่สุดเลยสมาธิอันนี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การสร้างโลกให้เจริญไอ้พวกที่นั่งหลับตาไม่เอาไหนมองมาข้างนอกมีแต่อุปสรรคขัดขวางนั่นแหละสมาธิแบบนั้นจะทำให้โลกเสื่อมอย่าไปเอาเป็นตัวอย่างเลยเพราะฉะนั้นเอาเรื่องปัจจุบันเนี่ยที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยวิชาที่เรียนมาอะไรก็ได้วิชาพยาบาลวิชาแพทย์ใครเคยผ่าตัดวิจัยร่างกายของซากศพอะไรต่างๆเนี่ยเอาสิ่งนั้นละมาพิจารณาถ้าพิจารณาเรื่องของกายก็เรียกว่ากายคตาสติพระเจ้าพระสงฆ์ท่านว่าพิจารณาหัตถยังหัวใจอะไรปัพพาสังปอดมุนีท่านไม่ได้รู้ได้เห็นอย่างพวกท่านหรอกพวกท่านเป็นคุณหมอนี่เอาหัวใจเอาปอดเอาตับไตไส้พุงมาผ่ามาวิจัยกันจนกระทั่งว่าเส้นเล็กเส้นน้อยมันอยู่ที่ไหนอย่างไรท่านรู้ละเอียดกว่าพระแม้แต่หลับตาปั๊บลงไปเดี๋ยวนี้ก็มองเห็นแล้วสิ่งใดที่มองเห็นแล้วก็เพ่งจิตมองดูพิจารณาในสิ่งนั้นให้มันละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตมันคล่องต่อการพิจารณาแล้วมันจะได้ผลขึ้นมาเองไอ้เรื่องธรรมะที่ท่านเขียนไว้ในพระอภิธรรมว่าจิต120จิต89ดวง121ดวงโลภะมูล8โทสะมูล2โมหะมูล2อะไรมูลนี่อย่าไปไล่อย่าไปนับมันเอากันได้เพียงแค่ว่าอารมณ์รูปมันผ่านเข้ามาทางตานี่เราจะไม่ให้รูปกบฏขยี้หัวใจเราได้อย่างไรเสียงที่มาในหูนี่เราจะป้องกันอย่างไรจะไม่ให้มันเป็นโจรขโมยความปกติของจิตของเราได้เอากันที่ตรงนี้แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันมีชื่ออะไรก็ช่างแก้ไขปัญหาหัวใจของเราให้มีความสุขความสบายจะทำงานได้สะดวกคล่องแคล่วนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดการรู้ที่จะไปนับอันนั้นมีเท่านั้นอันนี้มีเท่านี้ถ้าอย่างมีอาชีพเทศกินเครื่องกันอย่างอัตพอที่จะไปท่องหน่อยอย่างพวกท่านที่จะไปสนใจเลยเอากันแต่เพียงว่าให้มันรู้เท่าทันเห็นนอกและภายในก็ใช่ได้แล้วปัญหาต่อไปที่ทำสมาธิแล้วต้องทำงานในโลกได้แต่ขณะกำลังศึกษาอยู่นั้นถ้ามีโอกาสได้วิเวกโดยละการงานชั่วคราวจะทำให้ศึกษาได้ผลเร็วขึ้นกว่าการศึกษาไปทำงานในข้อนี้จริงหรือไม่อันนี้อาตมาจะขอเล่าเรื่องในสมัยที่เป็นนักเรียนทำสมาธิในขณะที่เป็นนักเรียนพอเลิกจากโรงเรียนแล้วเวลาทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์เสร็จไม่ได้บริกรรมภาวนาอย่างที่ว่าเอาบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาในวันนั้นมาคิดมาพิจารณาทีนี้ถ้าสิ่งใดที่เราคิดไม่ออกเราก็จดบันทึกเอาไว้แล้วก็คิดอันใหม่ต่อไปอาตมาเคยปฏิบัติแบบนี้ในขณะที่ศึกษาอยู่แล้วก็บางครั้งสามารถที่ทำให้จิตเป็นสมาธิได้เหมือนกันเป็นสมาธิได้จนขนาดที่ว่าก่อนหน้าวันจะสอบเกิดนิมิตขึ้นมาได้เห็นได้รู้ข้อสอบขึ้นมาตอนสอบปริญญาประโยค3เนี่ยได้ข้อสอบชาคือวิชาแปลและวิชาสัมพันธ์เพราะอาศัยการทำสมาธิทีนี้การทำสมาธิในขณะที่ศึกษาอยู่นี่เราก็เอาหลักวิชาการของเรานั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของ ของกรรมฐานเช่นอย่างสมมติว่าเราจะเรียนวิชาอะไรในวันนี้พอเลิกจากโรงเรียนมาแล้วเวลาเราหาที่สงบเวลาค่ำคืนมาหลังจากอ่านหนังสือดูหนังสือแล้วหรือเราจะเอาเรื่องที่เราอ่านหนังสือดูหนังสือในวันนั้นมากำหนดคิดพิจารณาตามที่เราได้อ่านได้เรียนมาเอาหลักวิชาการของเรามาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานเหมือนกันได้ผลดีถ้าหากว่าถือโอกาสเวลาว่างๆจากการเรียนเช่นโรงเรียนปิดเทอมจะถือโอกาสไปบวชหรือว่าจะไม่บวชก็ตามไปหาที่สงบวิเวกที่มีครูบาอาจารย์แนะนำจะไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็จะทำให้เกิดผลดีขึ้นถ้าจริงอะไรนี่ทางราชการควรจะให้ข้าราชการเพิ่มปฏิบัติธรรมมีโอกาสลาราชการสัก1ปี2ปีไปปฏิบัติจริงๆจนได้ผลระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยกลับมาสังคมหลวงพ่อจะเห็นด้วยไหมอันนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอยู่ในสังคมก็เอาสังคมนั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้าเราจะพิจารณาสังคมในแง่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็มีสิ่งที่จะพิจารณากันได้ตลอดแม้แต่เพื่อนฝูงในสังคมของเราแสดงกิริยามารยาทคำพูดคำจาอะไรต่างๆออกมาคนละรูปแบบซึ่งไม่ตรงกันมันก็จนกระทั่งนิสัยใจคอที่แสดงออกมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังไม่เที่ยงบางสิ่งบางอย่างเราทำอะไรไม่สมประสงค์มันก็เป็นลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเรากำหนดเอาสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนี่แหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีการปรากฏขึ้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัวแม้แต่ตัวเราเองเกิดมาแล้วเราเจริญเติบโตมาจนกระทั่งแก่ทั้งเฒ่าชราแล้วก็ในที่สุดมันก็ต้องสลายตัวคือตายไปกำหนดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอย่าไปถึงกับขนาดทิ้งการทิ้งงานเลยขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องการปลงอายุสังขารของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านปลงอายุสังขารของท่านตั้งแต่ก่อนที่ท่านยังไม่ได้สำพระอริยเจ้าคือท่านปลงหมดแล้วปลงก็คือปล่อยวางความถือว่ากายทั้งสิ้นเป็นตัวเป็นตนสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวเป็นตนอะไรทำนองนี้แต่การปลงอายุสังขารของพระอริยเจ้าตามคำถามนี้หมายถึงการที่พระอริยเจ้าท่านกำหนดพิจารณาดูความสิ้นแห่งอายุไขของท่านว่าท่านจะมีชีวิตไปถึงวันไหนเวลาไหนแล้วท่านก็ประกาศออกมาว่าเราจะถึงกำหนดเวลาที่จะสิ้นแล้วบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าวันนั้นเวลาเท่านั้นเราก็จะไปแล้วอะไรทำนองนี้อย่างมีเพื่อนสหธรรมิกรุ่นอาจารย์ท่านหนึ่งเมื่อก่อนนี้เคยบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดสัพทุมชื่อสามเณรประไมเวลาท่านจะสิ้นใจท่านบอกว่าให้คอยดูเข็มนาฬิกานะถ้าเข็มนาฬิกามาถึงเลขตัวนี้ผมจะไปแล้วทีนี้เพื่อนฝูงก็นั่งจ้องคอยสังเกตดูอยู่พอเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลขตัวนี้พับเนนประไมก็ขาดใจพอดีอันนี้คือการลักษณะของการปลงอายุสังขารคือกำหนดเวลาตายนั่นเองอันนี้ปัญหานี่ อีกปัญหาหนึ่งได้ทราบว่าพระคุณเจ้าอยู่วัดปฐุมวนารามผมได้มีหนังสือธรรมานุวัตรเนี่ยสามเณรประไมเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือธรรมานุวัตรกับศาสนวิถี ของท่านสามเณรศีลาประไมกาลเนตรเข้าใจว่าพระเดชพระคุณคงจะรู้จักขอถามว่าหนังสือสองเรื่องนี้เป็นแบบศึกษาได้ไหมหนังสือไอ้หนังสือศาสนาวิถีนี่ยังไม่เคยเห็นแต่เคยได้อ่านหนังสือธรรมานุวัตรและอาตมาถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติใช่เป็นหลักวิชาการปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุดสำหรับหนังสือเล่มนี้นี่ดูมันที่มหามกุฏคงจะมีตอนหลังๆนี่เขาก็พิมพ์ขายจำหน่ายกันอยู่หนังสือเล่มนี้เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดีปัญหาต่อไปในการพูดความจริงแต่เป็นเรื่องการประพฤติไม่ดีของผู้อื่นโดยกล่าวลับหลังถือว่าเป็นทุกวาจาหรือไม่อันนี้ได้ในคำว่าปิสุนวาจาส่อเสียดยุยงเราพูดความจริงแต่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและแตกสามัคคีกันถือว่าเป็นวจีทุจริตแม้จะเป็นความจริงก็ตามความจริงบางอย่างถ้าเราพิจารณาแล้วไม่ควรพูดก็อย่าพูดถ้าพูดไปแล้วจะทำให้เขาทะเลาะกันเป็นวจีทุจริตเป็นการส่อเสียดยุยงสองการฝึกสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวหรือไม่จำเป็นนอกจากเราจะทำเป็นวิธีการเพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นถ้าเรานอนสมาธิก่อนจะหลับโดยทำให้เราหลับง่ายเข้าถือเป็นสมาธิหรือไม่ถือเป็นสมาธิเหมือนกันอันนี้ดีที่สุดถ้าฝึกทำสมาธิเวลานอนถ้านอนหลับลงไปแล้วจิตเกิดเป็นสมาธิในเวลานอนสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตจะดีมากขึ้นข้อ3ถ้าไม่ทำบุญตักบาตรบ่อยๆไม่ฟังธรรมแต่เรามีจิตเมตตาอยากช่วยเหลือผู้อื่นและทำใจให้สงบได้ถือเป็นการทำบุญด้วยหรือไม่อันนี้เป็นการทำดีการทำบุญตักบาตรบ่อยๆการฟังธรรมบ่อยๆเป็นการฝึกนิสัยของเราให้เกิดมีใจบุญใจกุศลใจศรัทธาแต่ถ้าเรามีจิตเมตตาและมีจิตเป็นใจมีใจเป็นใจบุญอยู่แล้วเราจะทำบุญตักบาตรฟังธรรมตามโอกาสที่เราสามารถจะทำได้ก็ได้ไม่ต้องถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำแต่ทำได้เป็นการดีเป็นเพิ่มการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลทำใจให้สงบได้ถ้าทำใจให้สงบได้มันก็เป็นยอดบุญแล้วปัญหาต่อไปขณะนั่งสมาธิมีภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นภาพนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือนึกคิดขึ้นเองเช่นครั้งหนึ่งขณะนั่งสมาธิมีคนรู้จากที่ตายไปแล้วมาปรากฏทั้งเคยนึกถึงเขามาก่อนอยากทราบว่าภาพนี้เป็นจริงหรือไม่ถ้าจริงเกิดขึ้นได้อย่างไรภาพนี้เป็นทั้งจริงและไม่จริงถ้าหากว่านิมิตนั้นในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงก็เป็นเรื่องความจริงแต่ถ้านิมิตเกิดขึ้นแล้วมันไม่จริงก็ไม่จริงอันนี้สุดแท้แต่จิตของเราจะปรุงเป็นมโนภาพขึ้นมาถ้าหากว่าจิตของเรามีความมั่นคงเพียงพอมีสติสัมปชัญญะเพียงพอนิมิตที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นความจริงแต่ส่วนมากภาพนิมิตในขั้นต้นๆ นี่มันจะเกิดขึ้นในระยะที่เราบริกรรมภาวนาแล้วรู้สึกว่าจิตมันเคลิ้มๆเกิดสว่างจิตมันลอยเคว้งคว้างสติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์พอกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกแล้วก็เกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาอันนี้ให้ทำความเข้าใจว่าเป็นมโนภาพเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งสำคัญมั่นหมายว่าเป็นความจริงถือว่าเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์อันหนึ่งเราอาจจะกำหนดรู้ภาพนิมิตนั้นเอาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติแล้วภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงให้เรารู้เห็นในแง่กรรมฐานอสุภกรรมฐานเป็นต้นก็ได้ปัญหาต่อไป ดิฉันเคยไปที่สำนักปฏิบัติธรรมของฝ่ายมหายานแห่งหนึ่งสถานที่ของเขาสะอาดมากผู้ที่ไปจะพยายามช่วยกันทำความสะอาดอย่างดีทั้งที่สะอาดอยู่แล้วก็ยังช่วยกันทำอยู่อีกทั้งนี้เพราะเขาสอนว่าการช่วยกันทำความสะอาดนั้นเป็นการรับใช้พระได้บุญมากการทำความสะอาดเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งเช่นอย่างพระสงฆ์ต้องมีการทำความสะอาดวัดอย่างที่วัดพระบ่าย3โมงก็ถือไม่กวาดคนละอันละอันกวาดทุกวันทุกวันแม้ว่าวัดมันจะสะอาดอยู่ก็ต้องกวาดเป็นกิจวัตรประจำวันถือเป็นการชำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์อย่างหนึ่งประกอบกับการปฏิบัติแล้วเป็นการออกกำลังกายไปในตัวข้อ2ทางฝ่ายพุทธของเราไม่ทราบว่ามีสอนไว้แบบนี้หรือไม่ดิฉันอยากให้วัดของเราสะอาดกว่านี้โดยทั่วไปอันนี้เป็นข้อวัดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้โดยตรงวัดที่จะพึงปฏิบัติมีอาจาริยวัดอุปชาญวัดอารามิกวัดหมายถึงทำความสะอาดแล้วก็ภัตตคขวัดทำความสะอาดโรงฉันเวชกุฏีวัดทำความสะอาดในส้วมในฐานสมัยพุทธกาลนี่ส้วมของพระฐานของพระพุทธเจ้านี่สามเณรหุนไปรักษาความสะอาดเช็ดถูอย่างดีแล้วก็เอาดอกไม้ไปโปรยเอาไว้อันนี้เป็นหน้าที่เรื่องการบริหารกายการทำความสะอาดสถานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างละเอียดละออทีเดียวถ้าหากเราจรณาถึงหลักรักษาสุขภาพอนามัยในวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไว้อย่างละเอียดแต่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านศึกษาวินัยเพียงแค่ว่าทำอย่างนี้เป็นอาบัติอย่างนั้นวัตถุประสงค์ของการบัญญัติวินัยข้อนั้นๆน่ะท่านไม่ค่อยจะได้คำนึงถึงเช่นอย่างท่านสอนว่าพระภิกษุเข้าไปทำกิจในส้วมพอเสร็จแล้วต้องล้างด้วยน้ำก่อนที่จะเข้าไปนี่ให้กวาดซะก่อนทำไมจึงให้กวาดซะก่อนที่ให้กวาดซะก่อนนั้นก็เป็นการตรวจตราดูว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยหรืออาจจะมีเศษไม้เศษไร่ที่จะปักตำเอาทีนี้พอทำธุระกิจเสร็จแล้วเช็ดแล้วก็ล้างด้วยน้ำล้างด้วยน้ำเสร็จแล้วต้องเช็ดด้วยผ้าให้แห้งถ้ายังปล่อยให้น้ำเหลือติดอยู่ต้องอาบัติทุกกฎทุกหยดน้ำท่านสอนไว้อย่างนี้ทีนี้ทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ภาชนะที่ใส่น้ำฉันข้าวเวลาเช้าเนี่ยต้องล้างต้องขัดให้สะอาดจนหมดกลิ่นคาวกลิ่นอาหารติดอยู่ไม่ได้แต่พระภิกษุส่วนมากท่านจะเข้าใจว่าการรักษาเช่นนี้เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารติดอยู่เมื่อไปใส่น้ำฉันตอนบ่ายจะไม่เป็นอาบัติปาจิตติเพราะวิกาลโภชนะท่านเข้าใจกันอย่างนี้แต่แท้ที่จริงนั้นเพื่อชำระสิ่งโสโครกสิ่งสกปรกโสโครกหมักหมมไว้นานมันอาจจะเกิดบูดเน่าพอใส่น้ำดื่มลงไปทำให้ท้องเสียเกิดโรคภัยไข้เจ็บข้อต่อไปโลกกับเพื่อนป้ายอริยะอยู่พระอริยะอยู่บ่อยๆและพระอริยะหลายองค์ถามลูกถึงการไม่เรียนปฏิบัติการไปเรียนปฏิบัติธรรมมาจากที่ไหนทั้งที่ลูกกับพระอริยะไม่รู้จักกันมาก่อนลูกสงสัยว่าท่านทราบได้อย่างไรและลูกก็อ่านไม่ค่อยออกและทำไมท่านถึงถามคนอื่นท่านจึงไม่ถามคนอื่นอันนี้จะว่าท่านรู้ก็ไม่เชิงจะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงอย่างบางทีอาตมาเวลามีคนไปนั่งถามปัญหามากๆขี้เกียจรอให้เขาตอบขี้เกียจรอให้เขาถามก็อธิบายปลดไปจนจบเรื่องพอเสร็จแล้วถามว่าใครมีปัญหาสงสัยอะไรอีกเขาก็บอกว่าหลวงพ่อแก้ไปหมดแล้วหลวงพ่อช่างรู้จิตรู้ใจ แต่ความจริงไม่รู้หรอกปัญหาเรื่องจิตใจนี่มันปัญหาเกี่ยวกับภูมิจิตภูมิใจนี่มันเชื่อมโยงกันเหมือนลูกโซ่พูดไปตรงไหนมันก็ตรงไปหมดที่ว่าพระอริยะท่านรู้ได้อย่างไรอันนี้มันใกล้ๆกับว่ามีความรู้สึกชนิดหนึ่งไปเตือนท่านให้ท่านอยากจะพูดอย่างนั้นแต่ความจริงโดยตรงโดยทางตรงแล้วท่านไม่รู้หรอกปัญหาต่อไปฝึกสมาธิอยู่2ปีนิสัยก็เปลี่ยนคือชอบอยู่ลำพังอ่านหนังสือธรรมะอาการอย่างนี้คือกำลังจะเป็นบ้าใช่ไหม การทำสมาธิในขั้นต้นๆในเมื่อจิตรู้สึกสงบลงไปบ้างจิตมันติดความสงบมันชอบจะอยู่เงียบๆคนเดียวเป็นเรื่องของธรรมดาอันนี้ไม่กำลังจะเป็นบ้าหรอกเป็นธรรมชาติของจิตสงบมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ในตอนต้นๆนี่มันสงบแล้วมันจะจ้องเข้ามาภายในตัวนี่มันไม่ออกไปข้างนอกตอนนี้มันยังไม่มีปัญญาแตกฉานต่อเมื่อมันมีปัญญาแตกฉานรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแล้วมันจะออกไปมองอยู่ข้างนอกเรื่องของข้างนอกนี่จิตในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนี่มันจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้วุ่นวายมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมเครื่องรู้ของจิตสติทำให้จิตรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นในขั้นนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ซะก่อนจิตสติสัมปชัญญะจิตคือตัวรู้สึกรู้นึกรู้คิดไม่รู้จักดีจักชั่วสติเป็นเครื่องสติคือคุณชาติที่ระลึกคือความตั้งใจในเมื่อตั้งใจแล้วมีความรู้พร้อมความรู้พร้อมนั้นเป็นลักษณะของสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะบวกกันเข้าเมื่อเกิดมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วกลายเป็นปัญญาเมื่อเกิดเป็นปัญญาแล้วก็เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาทีนี้ปัญญาภูมิความรู้นี่เป็นเหตุให้เกิดวิชาถ้าเกิดวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ข้อเท็จจริงในความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิชาอย่างในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในเมื่อจิตอย่างรู้ถึงธรรมแล้วจักขุ่งอุตตปาฏิจักขุบังเกิดขึ้นในเมื่อจักขุบังเกิดขึ้นญาณังอุตตปาฏิญาณอย่างรู้ก็เกิดขึ้นในเมื่อญาณอย่างรู้เกิดขึ้นปัญญาอุทปาทิปัญญาก็เกิดขึ้นทีนี้ปัญญาคือความรู้นี่มันไม่มีขอบเขตมันรู้มากๆทีนี้ความรู้ทันความรู้แจ้งเห็นจริงในความรู้นั้นตามข้อเท็จจริงเรียกว่าวิชาในเมื่อวิชาบังเกิดขึ้นอาโลโกอุทปาทิจิตเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเบิกบานอย่างเต็มที่แล้วก็เข้าไปสู่ความสงบอาโลโกอุทปาทิความสว่างสวัยบังเกิดขึ้นอันนี้ตามหลักของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปัญหาต่อไปถ้าหากบวชใจทำแต่ความดีละความชั่วอย่างนี้จะถึงนิพพานได้หรือไม่ผู้ชายถ้าไม่ได้บวชพระเลยจะเป็นอย่างไรการทำความดีละชั่วทำดีเพียงแต่ละชั่วทำดีชั่วดีนี่มันมีหลายขั้นตอนความชั่วที่เราละด้วยตาละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าสมาธิในชีวิตประจำวันตอนที่1ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ยุคที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ด้วยวิธีต่างๆนั้นได้รวมตัวเข้าสู่ใจดวงเดียวสังขารทั้งฝ่ายสมุทัยที่คิดว่าร่างกายเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจมาดั้งเดิมและสังขารซึ่งเป็นฝ่ายมรรคที่คิดปรุงว่าร่างกายเป็นปฏิกูลน่าเกลียดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมระงับตัวลงในขณะเดียวกันกับร่างกายภาพที่รวมตัวเข้าสู่ใจสุภาพความสวยงามและอสุภาพความไม่สวยงามจึงแยกตัวออกปล่อยเป็นทางเดินของใจที่ก้าวผ่านไปในระหว่างแห่งธรรมทั้งสองนั้นอย่างหมดเยื่อใยไม่มีนิมิตใดติดตามไปหลอกลวงว่าสวยงามและน่าเกลียดอีกต่อไปพิจารณาทีไรก็เห็นแต่จิตเป็นผู้แสดงกิริยาเป็นภาพอยู่ภายในแล้วก็ดับไปอยู่เพียงเท่านั้นจากนั้นก็เป็นจิตวัตถุต่างๆทั้งร่างกายที่มีอยู่กับตัวและวัตถุต่างๆภายนอกที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าเป็นสุภะและอสุภะอีกดังที่เคยเป็นมามีแต่ความสว่างสวัยและเป็นจิตว่างจากสิ่งทั้งหลายอยู่ทั้งดวงและหมุนตัวอยู่ด้วยความใคร่ครวญโดยสติปัญญาเป็นเครื่องจักรผู้พาเดินลำดับต่อไปสิ่งที่เป็นเป้าหมายแห่งสติปัญญาที่จะทำหน้าที่ต่อไปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นธรรมที่เกิดกับดับพร้อมอยู่กับใจและอวิชชาซึ่งเป็นตัวเดิมแห่งกิเลสทั้งหลายการพิจารณาปัจจัยการของท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าปัจจัยการมีแยกเป็นสองในคือที่แสดงไว้ในตำรานั้นท่านแสดงเป็นความเกี่ยวโยงแห่งความเจริญของอวิชชาหนึ่งแสดงความดับไปโดยลำดับแห่งอวิชชาจนไม่เหลือหลอหนึ่งถ้าเทียบก็เหมือนแบบแปลนแผนผังของบ้านเรือนที่ผู้จะปลูกบ้านสร้างอาคารใดๆจำต้องทำตามแปลนที่ในช่างทำเป็นแบบไว้แล้วจนสำเร็จรูปเป็นบ้านเรือนขึ้นมาแม้การรื้อถอนบ้านเรือนจะไม่มีแปลนบอกไว้เหมือนวิธีการดับอวิชชาก็ตามแต่ผู้รื้อถอนก็ย่อมคำนึงถึงวิธีการรื้อถอนด้วยสติปัญญาอันเป็นธรรมคู่ควรแก่เหตุผลด้วยดีก่อนทำการอวิชชาในตำราเป็นเพียงความบอกเล่าว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจนถึงสัมภวันติเป็นฝ่ายสมุทัยล้วนๆและการดับอวิชชาเพียงอันเดียวสังขารวิญญาณนามรูปและอื่นๆย่อมดับไปตามๆกันไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่พอจะเป็นเชื้อแห่งภพชาติต่อไปอันเป็นฝ่ายนิโรธดังบทสุดท้ายแห่งอวิชชาว่านิโรชันติทั้งฝ่ายส่งเสริมอวิชชาให้ติดต่อก่อแขนงกลายเป็นภพชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนถึงความชราคร่ำคร่าและสลายไปในที่สุดทั้งฝ่ายบำราบปราบปรามอวิชชาให้สิ้นไปจากใจหมดการต่อภพต่อชาติดังท่านที่ทำพระนิพพานให้แจ้งโดยการดับอวิชชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทั้งสองในนี้ท่านแสดงเรื่องหรือโครงร่างความเป็นไปของอวิชชาและการดับอวิชชาไว้เท่านั้นมิได้แสดงวิธีส่งเสริมอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงมีกำลังกำเริบถึงกับพาสัตว์ให้เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดไว้และมิได้แสดงวิธีการระงับดับอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงถูกตัดกำลังลงโดยลำดับจนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิงไม่สามารถทำใจที่อวิชชาไปปราดแล้วให้เกิดตายต่อไปอีกได้ในปัจจัยการที่แสดงไว้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านว่าผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดอวิชชาให้สิ้นไปจำต้องยึดอริยสัจ4หรือสติปัฏฐาน4อันเป็นที่รวมแห่งอวิชชาเป็นทางดำเนินท่านเองว่าเมื่อจิตก้าวขึ้นสู่ความว่างเปล่าจากรูปธรรมทั้งหลายแล้วก็มีแต่ตามติดสังขารความปรุงของใจกับวิญญาณที่สัมผัสรับรู้จากสิ่งต่างๆและเวทนาจิตที่แสดงผลให้ปรากฏจากการปรุงการรับรู้ทางวิญญาณด้วยสติกับปัญญาที่มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันเท่านั้นเพราะสังขารก็ปรุงจากจิตวิญญาณก็รับทราบจากจิตต่างก็ดับลงที่จิตเมื่อสติตามทันปัญญาค้นพบสาเหตุและวิภาคคลี่คลายทันกับเหตุการณ์สิ่งเหล่านั้นย่อมกำเริบรุนแรงไปไม่ได้การตามรู้สังขารวิญญาณว่าปรุงเรื่องอะไรรับทราบเรื่องอะไรเพียงเท่านั้นยังไม่สากับใจที่มีสติปัญญาอัตโนมัติเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัวยังสามารถขุดค้นลงถึงต้นตอที่เกิดแห่งสังขารและวิญญาณอีกว่าเกิดมาจากที่ไหนอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตัวที่ผลักดันนี้คือตัวอวิชชาแท้การพิจารณาอวิชชาเพื่อถอนรากถอนโคนจริงๆจึงอยู่ที่ตรงนี้คือขุดค้นลงที่ใจอันเป็นเรือนรางของอวิชชาฝังจมอยู่นั่นแลจึงเห็นตัวอวิชชาแตกกระจายสลายตัวลงในขณะที่มหาสติมหา

0: ญาเข้าถึงตัวนี่คือการพิจารณาอวิชชาแท้และคือวิธีการถอดถอนอวิชชาออกจากใจตามทางมรรคทางผลที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้แท้ไม่เพียงไปอ่านแต่แบบแผนตำรับตำราแล้วก็มาถกเถียงกันจนตาดำหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้พอให้อวิชชารำคาญและหัวเราะเปล่าๆโดยไม่มีกิเลสแม้ตัวเดียวที่ถูกกระทบกระเทือนจากการถกเถียงกันพอผิวถลอกปอกเปิกไปบ้างเลยเราเป็นชาวพุทธที่มีศาสดาองค์เอกเป็นครูสั่งสอนจึงควรมีเหตุมีผลเป็นเครื่องตามเสด็จบ้างอย่ามีแต่ทิฏฐิมานะความรู้ความเห็นดิ่งลงไปถ่ายเดียวทำนองกิเลสบาปธรรมทั้งหลายอยู่ในตำราแล้วก็มาถกเถียงกันแทนการแก้กิเลสสิ่งที่ได้รับจึงมักมีแต่ลมปากไม่มีเนื้อมีหนังติดมือมาบ้างเลยถ้าเป็นทำนองนี้เรียนมากเท่าไรรู้มากเท่าไรขึ้นเวทีโต้เถียงจัดเจนเพียงไรก็ยิ่งเหลวไปเพียงนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของปราชญ์ตามทางศาสดาและศาสนธรรมเลยอวิชชาตัณหาจริงๆมันอยู่ที่ใจสร้างโครงร่างขึ้นที่ใจคนใจสัตว์และทำการระงับดับลงที่ใจเรานี่เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและสร้างโครงร่างตลอดความดับของอวิชชาตัณหาทั้งมวลขณะอวิชชาดับลงอย่างราบคาบแล้วนั่นแลจึงเห็นความโง่ความหลงงมงายของตัวของมนุษย์และของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับทรมานของมันว่าแสนโง่แสนลำบากตลอดกาลแม้จะมีความสุขบ้างก็ชั่วขณะราวฟ้าแลบเท่านั้นแต่สัตว์โลกก็หลงพอใจกันและอยู่กันอย่างเพลิดเพลินไม่คิดถึงภัยว่าจะมีแก่ตัวหนักเบามากน้อยเพียงไรคนคนเดียวกันจิตดวงเดียวกันเมื่อถูกขัดเกลาด้วยดีจนเต็มภูมิแล้วย่อมผิดกันอยู่มากยิ่งกว่าฟ้ากับดินจิตที่พ้นจากอำนาจอวิชชานั้นเป็นจิตที่ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งข้อบังคับของสิ่งใดในโลกสมมุติเป็นจิตที่ทรงอิสระสุดส่วนเกินความคาดหมายที่จะด้นเดาได้ถูกนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าแดนแห่งความเกษมสำราญเป็นภูมิของท่านผู้ทรงอำนาจเหนือสมมติทรงไว้และสวยกันถ้าอยากรู้อยากเห็นก็อย่าพากันขี้เกียจอันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสตัณหาอวิชชาทั้งมวลเราเป็นภิกษุบริษัทที่พร้อมแล้วทุกอย่างจงพากันตื่นตัวอย่ามัวเอากิเลสออกอวดกันด้วยอากัปกิริยาที่ขัดต่อธรรมเครื่องนำออกจากกองทุกข์จะเสียชาติที่เกิดซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะแก่ศาสนธรรมอยู่แล้วในชาติและเพศที่เป็นอยู่ขณะนี้พอท่านแสดงอวิชชาจบลงแทนที่จะเมตตาฝากของดีแห่งผลที่เกิดจากการถอดถอนอวิชชาคือวิชาวิมุตติให้เพียงเท่านั้นยังเมตตาฝากทำเผ็ดร้อนแก่บรรดาศิษย์ให้เป็นที่ระลึกไม่ลืมอีกวาระหนึ่งทำให้จดจำได้ดีดังที่นำมาเขียนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านอยู่ขณะนี้ปกตินิสัยท่านถ้าลงได้พูดทำขั้นสูงกิริยาท่าทางต้องแสดงความเข้มข้นออกมาตามทำขั้นนั้นจนผู้ฟังที่ยังไม่เคยชินต่อนิสัยท่านต้องตกใจกลัวในเวลานั้นโดยคิดว่าท่านดุด่าเคี่ยนตีด้วยวาทะความจริงเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นพลังสามารถยังกิริยาท่านให้แสดงออกในลักษณะนั้นต่างหากพอแสดงธรรมจบลงกิริยาก็เป็นปกติทันทีเราก็ไม่เคยแสดงอย่างนั้นมาก่อนเลยบางครั้งยังมีความขบขันและเสียงหัวเราะแทรกออกมากับกิริยาเผ็ดร้อนนั้นด้วยก็มีจึงไม่มีใครสามารถดูนิสัยท่านออกเป็นความจริงได้เลยการอธิบายอวิชชาของท่านก็ทำนองที่นำมาลงให้ท่านได้อ่านอยู่เวลานี้ส่วนความหลุดพ้นจากอวิชชาตามที่ท่านเล่าให้ฟังรู้สึกกว้างขวางพิสดารจับใจอย่างยิ่งแต่นำมาลงเฉพาะเนื้อความที่เห็นว่าเหมาะกับเราท่านๆที่อยู่ในฐานะแห่งการศึกษาถ้าลึกมากนักก็อาจไม่เข้าใจการอ่านก็เสียเวลาไปเปล่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรการอบรมสั่งสอนของท่านไม่มีตารางสอนไม่มีแผนผังไม่มีหลักสูตรไม่มีหลักวิชาแน่นอนตายตัวว่าเวลานั้นสอนหลักสูตรนั้นเวลานั้นสอนวิชานั้นกลุ่มนี้ต้องสอนสูตรนี้คณะนี้ต้องสอนวิชานี้เวลานั้นฝึกแบบนั้นเวลานั้นฝึกแบบนี้เวลานั้นฝึกกายกรรมเวลานั้นฝึกวจีกรรมเวลาโน้นฝึกมโนกรรมเวลานั้นออกกำลังด้วยท่าต่างๆดังที่โลกฝึกทำกันแต่ท่านถือธรรมวินัยที่เป็นหลักตายตัวอยู่แล้วเป็นแบบฝึกหัดศิษย์แล้วแต่ท่านผู้ใดชอบทำบทใดก็นำธรรมบทนั้นไปปฏิบัติตามอัธยาศัยใครมาเรียนถามตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏจากจิตตภาวนาของตนท่า ่านก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนๆและเป็นรายๆไปโดยไม่อัดไม่อั้นในการสงเคราะห์ด้วยอัตธรรมภายในใจนอกจากไม่มีผู้มาศึกษาเมื่อถึงวันประชุมอบรมพระเนนท่านแสดงธรรมทางภาคปฏิบัติเป็นกลางๆเริ่มแต่ทำขั้นต่ำคือวิธีฝึกอบรมสมาธิขึ้นไปโดยลำดับเพื่อผู้ฟังที่มีภูมิต่างกันจะได้รับประโยชน์จากการอบรมโดยทั่วถึงการถามปัญหาก็ไม่มีจำกัดตามแต่ผู้มาอบรมจะมีทำข้อข้องใจสงสัยในแง่ใดโดยไม่นิยมว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับภายนอกเช่นเปรตผีเทวบุตรเทวดาเป็นต้นหรือภายในเกี่ยวกับสมาธิหรือปัญญาขั้นใดท่านย่อมชี้แจงให้ฟังเป็นเรื่องๆและเป็นรายๆไปตามโอกาสที่ควรผู้เขียนจึงรู้สึกเสียดายที่ท่านผู้อ่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดสนิทองค์ท่านเมื่อเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่จะได้พบเห็นท่านประจักษ์ตาและฟังธรรมท่านอย่างถึงใจหายสงสัยไม่ต้องมาลังเลคาดเดาภาพและกิริยาอาการท่านในลักษณะต่างๆดังที่เป็นอยู่เวลานี้เพราะคนเราโดยมากมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันและมีเหตุผลเป็นที่รับฟังและยินยอมเมื่อได้ฟังธรรมท่านทั้งภายในภายนอกที่เต็มไปด้วยเหตุผลและน่าฟังเชื่อถือย่อมจะไม่มีท่านผู้ใดกล้าฝืนใจไปเชื่อความคาดคะเนด้นเดาที่ไม่มีเหตุผลแฝงอยู่บ้างเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่จริงตามใจชอบอย่างเลื่อนลอยเพราะท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติด้วยเหตุผลล้วนๆเสมอมาแม้เวลารู้ก็น่าจะรู้ด้วยเหตุผลที่ควรจะรู้ด้วยหลักปฏิบัติทางใจการระบายความรู้นั้นออกมาจึงมีเหตุผลตามมาด้วยเสมอไม่เคยเห็นท่านพูดออกมาอย่างลอยๆเลยท่านผู้ไปศึกษาอบรมจากท่านจึงมักเชื่อท่านอย่างฝังใจในธรรมทุกประเภทแม้ตนยังไม่รู้เนื่องจากธรรมนั้นมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้สำหรับผู้เขียนไม่อาจยกยอตนว่าเก่งว่าดีในแง่ใดๆเลยนอกจากจะกล้าตำหนิตนอย่างไม่สะทกสะท้านมาเป็นประจำเพราะสิ่งที่ควรตำหนินั้นมีอยู่ในหัวใจแทบล้นฝั่งก็ว่าได้สิ่งนั้นคือทิฏฐิมานะที่ไม่ยอมลงใครเอาง่ายๆถ้าไม่ได้ต่อสู้จนสุดกำลังทิฏฐิที่มีอยู่เสียก่อนเมื่อเห็นท่าจะสู้ไม่ได้จริงถึงได้ยอมลงเพราะหมดหนทางต่อสู้สำหรับท่านอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเคารพเทิดทูนอยู่เวลานี้ก่อนหน้าจะก้มลงกราบแบบบุคคลผู้สิ้นท่าก็ได้เห็นได้ฟังท่านมานานพอสมควรและได้ต่อสู้ท่านตามนิสัยคนที่มีทิฏฐิจักจนบางครั้งราวกับวัดจะแตกพระเนนจะร้างวัดเมื่อได้ยินเสียงกิ้งกรีดกับพญาราชสีโต้วาทีกันบนกุฏิท่านอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยเหตุผลที่ตนเข้าใจว่าถูกซึ่งสุดท้ายผู้เขียนที่เทียบกับกิ้งกรีดที่หมดฤทธิ์ก้มกราบและยอมตนเป็นที่เช็ดเท้าให้ท่านดุด่าเคี่ยนตีตามอัธยาศัยหากท่านผู้อ่านได้เห็นท่านแสดงออกทางมารยาทในอิริยาบถต่างๆและได้ฟังสำเนียงการแสดงธรรมอบรมราวกับราชสีที่กังวานด้วยอัจฉริยธรรมในแง่ต่างๆก็น่าจะมีความรู้สึกอัศจรรย์ภายในใจเช่นเดียวกับท่านที่เคยฟังมาแล้วจำนวนมากคงไม่สงสัยวิพากษ์วิจารณ์นิมิตภาพและอากัปกิริยาตลอดความรู้ธรรมแง่ต่างๆของท่านให้เป็นการกังวลใจท่านที่ประสงค์อยากทราบปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านโดยสังเขปที่ผู้เขียนมิได้อธิบายไว้โดยกว้างขวางละเอียดละออทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นสูงก็กรุณาอ่านตามเรื่องท่านที่นำมาลงนี้คิดว่าจะพอเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติสำหรับท่านที่สนใจได้พอสมควรถ้าจะลงให้พิสดารมากไปก็เกรงจะฟั่นเฟือเหลือกำลังจะคิดค้นและปฏิบัติตามได้เนื่องจากความรู้ทางสมาธิก็ดีทางปัญญาก็ดีความวิมุตติหลุดพ้นก็ดีของท่านรู้สึกว่ากว้างขวางพิสดารเกินกว่าภูมิของเราทั้งหลายจะสามารถติดตามท่านได้ทุกแง่ทุกมุมจึงควรยุติปฏิปทาท่านไว้แค่กำลังของผู้เขียนเพียงเท่านี้ผิดถูกประการใดหวังว่าคงได้รับภัยจากท่านผู้อ่านโดยทั่วกันประมวลปฏิปทาพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นการนำปฏิปทาของพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมาลงมากท่านด้วยกันโดยสงวนนามท่านไว้เรื่องของบางท่านก็ยืดยาวพอควรแต่ของบางท่านก็สั้นโดยตัดเอาเฉพาะที่จำเป็นมาลงโดยไม่ได้ขออนุญาตจากท่านก่อนจึงขออภัยโทษโปรดเมตตาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดท่านนักปฏิบัติด้วยกันที่ได้นำปฏิปทามาลงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจและอนุชนรุ่นหลังได้ยึดเป็นร่องรอยปฏิบัติตามกลายเป็นประโยชน์แก่หมู่ชนไม่มีสิ้นสุด ดังเราทั้งหลายที่ได้อาศัยบรรพบุรุษและครูอาจารย์พาดำเนินมาจนถึงสมัยปัจจุบันจึงพอมีหูมีตาอ้าปากได้บ้างไม่โง่เขลาเฝ้าร่างแห่งมนุษย์ผู้ควรฉลาดอยู่เปล่าๆยังพอมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้ทั้งทางโลกและทางธรรมดังนั้นการนำปฏิปทาท่านมาลงเพื่อเป็นร่องรอยแห่งการปฏิบัติจึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนพระเนนอยู่บ้างดังกล่าวมาปฏิปทานี้เป็นที่ถูกจริตจิตใจท่านผู้ใดในตอนใดกรุณายึดไปปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งรกรุงรังภายในใจของเราให้เบาบางลงบ้างส่วนมากก็คือความเห็นแก่ตัวตามนโยบายของกิเลสที่มักพาคนให้เกียจคร้านในการงานที่ชอบและเป็นประโยชน์ในทางสงบสุขไม่กระทบกระเทือนตนและผู้อื่นนั่นแลเป็นงานที่กิเลสพาให้ขัดขืนไม่อยากให้ทำแต่ที่ไม่เกิดประโยชน์โดยชอบธรรมและเป็นความเสียหายทั้งแก่ตนและผู้อื่นนั้นมักชอบยุเราให้ทำอยู่เสมอทำได้มากเท่าไรยิ่งดีมันชอบและชมเชยส่งเสริมว่าดีทั้งที่ตนและโลกได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนและตีเตียนเพราะงานนั้นไม่ถูกไม่ดีคนเราเมื่อมีธรรมในใจอยู่บ้างย่อมมีทางทราบความผิดถูกของตัวได้และมีการระมัดระวังไม่กล้าเอาตนเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งไม่ดีและเป็นโทษทั้งหลายฉะนั้นมนุษย์เราจึงดีเพราะธรรมเพราะความประพฤติมีคุณค่าเพราะความประพฤติสัตว์มีคุณค่าเพราะเนื้อเพราะหนังอวัยวะและกำลังงานของมันสัตว์ตัวหนึ่งๆตายลงไปเนื้อหนังมังสังตลอดอวัยวะต่างๆของมันเป็นเงินเป็นทองจนกลายเป็นสินค้าซื้อขายกันทั่วโลกให้คนและสัตว์ได้อาศัยมีความสุขเป็นชีวิตจิตใจตลอดมาส่วนคนตายแล้วไม่มีอะไรเกิดประโยชน์นอกจากกลัวผีกันเท่านั้นยิ่งเวลามีชีวิตอยู่สนุกทำตัวให้เหม็นคลุ้งเพราะความประพฤติที่เชือดเฉือนสมบัติและหัวใจมนุษย์ด้วยกันให้ฉิบหายวายปวงทำให้คนเกลียดกลัวกันมากมายเวลาตายไม่มีใครมามองหน้าศพมีหนำเขา ยิ่งอยากให้ตายวันละกี่ร้อยกี่พันคนแผ่นดินจะได้สูงขึ้นบ้างไม่หนักมากเกินไปแทบจะสุดหรือถล่มเพราะคนชนิดที่มีความหนักหน่วงเกินกว่าธรรมดาการทำตัวให้ดีด้วยความรู้ความประพฤติหน้าที่การงานที่สะอาดปราศจากโทษเท่านั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าเกียรติยศชื่อเสียงให้คนเป็นคนสมบูรณ์แบบและทรงคุณค่าอันสูงส่งไม่มีประมาณไว้ได้ชาวโลกเคารพนับถือไม่มีใครรังเกียจเกียรติยศชื่อเสียงก็หอมหวนทวนลมใครอยู่ที่ใดก็อยากชมบุญญาบารมีเวลาตายก็สลายไปเพียงรูปร่างส่วนคุณงามความดีทั้งหลายยังฟุ้งขจรอยู่ในโลกมิได้สลายร่วงโรยไปด้วยปฏิปทานี้จึงเข้าใจว่าจะเป็นเครื่องประดับท่านนักปฏิบัติและวงกรรมฐานให้สง่างามได้ต่อไปเป็นเวลานานเพราะเป็นปฏิปทาที่ได้รับผลมาแล้วตามจริตนิสัยของท่านผู้หนักในแง่ใดแห่งวงปฏิปทานี้เนื่องจากปฏิปทานี้มีหลายแบบมีหลายรสหลายชาติที่ต่างท่านต่างปฏิบัติตามจริตของตนและได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนมาด้วยกันจึงได้นำมาลงรวมไว้ในที่แห่งเดียวอาจจะเป็นความสะดวกแก่ท่านที่สนใจเลือกเฟ้นเพื่อถูกกับนิสัยของตนของตนนำไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ต่อไปแต่ปฏิปทาสายนี้น่าจะเป็นความลำบากในความรู้สึกทั่วไปสำหรับท่านผู้เป็นต้นเรื่องก็รู้สึกลำบากทรมานเหมือนกันทั้งในขณะที่ทำและผ่านมาแล้วเพราะเป็นกิจที่ไม่ควรหลงลืมอย่างง่ายได้เนื่องจากเป็นกิจที่ออกมาจากใจจริงของผู้ทำแต่ละท่านและเป็นความทุ่มเทกำลังลงแบบไม่คิดชีวิตว่าจะเป็นหรือจะตายในขณะที่ทำมุ่งต่อผลที่ตนพึงหวังเป็นที่ตั้งเท่านั้นจึงไม่มีอะไรที่จะมามีอำนาจเหนือกว่าความหวังในธรรมเวลาผลปรากฏขึ้นมาก็สมเหตุคือถึงใจไม่มีทางตำหนิไม่ว่าท่านองค์ใดลงในทุ่มเทกำลังกายกำลังใจลงจนถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายจริงๆแล้วผลที่ได้รับนั้นมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงใจจะอย่างไรก็ตามที่ว่าลำบากก็ไม่ปรากฏว่าท่านผู้ใดมีความเพียรยิ่งกว่าครูคือศาสดาไปได้เลยอย่างมากก็พออนุโลมได้ว่าปฏิบัติแบบลูกศิษย์มีครูสอนเท่านั้นเฉพาะผู้เขียนไม่มีอะไรทั้งฝ่ายเหตุและผลที่ควรจะนำมาออกสังคมหน้ากระดาษให้ท่านผู้อ่านใต้อ่านได้ชมบ้างเลยจึงขอเพียงได้นำเรื่องครูอาจารย์และเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติด้วยการมาลงให้ท่านได้อ่านก็พอแก่วาสนาของตนอยู่แล้วจึงขอเชิญวิงวอนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านและได้ปฏิบัติจนปรากฏผลเป็นที่พอใจเถิดจะสมเจตนาความมุ่งหมายของผู้เขียน ที่ตั้งปณิธานไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมอยู่แล้วอย่างพึงใจในอวสานแห่งปฏิปทานี้จึงขอขอบคุณหม่อมหลวงหญิงจิตตินพวงศ์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สีสัปดาห์เป็นอย่างยิ่งสุดจะกล่าวได้ถูกต้องตามความรู้สึกซึ่งอุตส่าห์ตามใจทุกอย่างที่ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมาทุกกรณีได้นำปฏิปทานี้ลงในสีสัปดาห์แต่ต้นตลอดมาซึ่งสนวนป่าบางประโยคบางตอนผู้เขียนไม่สงสัยว่าต้องทำความยุ่งยากลำบากและฝืนใจแก่ท่านผู้ปฏิบัติตามอยู่เรื่อยมาแต่ก็จำต้องทนและปฏิบัติเต็มความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายแห่งหนังสือนี้เพราะความเป็นผู้มีจิตใจสูงเล็งเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจึงกล้าเสียสละทุกอย่างด้วยความเต็มใจไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยจัดทำทุกท่านมาพร้อมนี้ขอความสวัสดีมงคลที่พึงปรารถนาจงเกิดมีแด่หม่อมหลวงจิตติบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำสีสัปดาห์ทุกท่านดังใจหมายเถิดหนังสือปฏิปทานี้หากมีท่านผู้ศรัทธาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานผู้เขียนมีความยินดีอนุโมทนาด้วยทุกโอกาสกรุณาทราบตามในที่เรียนมาแล้วนี้จะไม่เป็นกังวลในการต้องขออนุญาตอีกในวาระต่อไปแต่การพิมพ์จำหน่ายนั้นขอสงวนลิขสิทธิ์ดังที่เคยปฏิบัติมากับหนังสือทุกเล่มที่ผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเพราะมุ่งประโยชน์แก่โลกด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ประสงค์ให้มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันจึงขอความเห็นใจมาพร้อมนี้ด้วยขอความเป็นสิริมงคลที่โลกปรารถนาจงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์นิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรพรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันดร์เทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาวิดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

0: ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.พิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 น.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมรโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตตรโคพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมทโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มันจะเป็นแบบท่านอาจารย์สิมแล้วนะมันเป็นเรื่องของขวัญท่านอาจารย์สิมของเรานี่แหละที่ท่านเพิ่งล่วงไปอ่ะอาจารย์สิมท่านเป็นอาจารย์ที่มีชื่อดังน่าเคารพนับถือมากเลยนะเวลาท่านเป็นไข้และไข้มาลาเรียอยู่ถ้ำพระเวทอำเภอนาแก่อยู่ช่ำพระเวทเป็นไข้มาเรียไข้มาเรียขึ้นสมองซะด้วยนะเวลาไปบิณฑบาตนี่คือท่านมีความหนักแน่นในธรรมเพราะฉะนั้นเวลาแสดงออกกิริยาอะไรจึงเป็นแต่เรื่องธรรมล้วนๆแม้จะมีอยู่ในบุคคลที่มาเรียขึ้นสมองเป็นลักษณะบ้าก็ตามแต่ไม่เป็นบ้าธรรมคือจิตใจส่วนใหญ่ท่านหนักในธรรมพอเดินบิณฑบาตไปนี้เห็นข้าวตำข้าวเขาจะไม่ใช่ก่อนตำข้าวมีครกกระเดื่องเมืองไทยของเรามีทั่วประเทศไม่มีแต่ทุกวันนี้แล้วพอบิณฑบาตเดินเข้าไปบิณฑบาตนี่ไปเห็นบ้านไหนเขากำลังตำข้าวอยู่พอเข้าไปนี่หัวคือท่านมุ่งต่อธรรมอย่างมากมายนะก็หนักแน่นท่านมุ่งต่อธรรมที่นี่สติไม่ดีเป็นไข้มาเรียไปบ้าน ไปที่ไหนที่ไหนเขาไปถามเขานี่สำเร็จหรือยังเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวถ้าไม่รู้เรื่องท่านก็จะไม่ได้ฉันจังหันซัดกันอยู่นะครับเขาสอนเขาก็จะไม่ล่ะกว่าจะได้มาฉันจังหันที่ไหนมันบ่ายโมงทีนี้พอเขารู้เรื่องแล้วเขาก็คบคิดกันคือท่านไปแล้วท่านจะเดินก็ไปหาเขาเขาทำเข้าทำอะไรสำเร็จได้ยังทำไม่สำเร็จก็อย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็สอนไปท่านเป็นใครมาเรียที่นี่มากเขาต่อมากมันก็ดังไปหมดทั้งบ้านนั่นแหละทีนี้ท่านไปวินิจฉัยท่านจะไม่ไปฉันอาหารตามเวลาแล้วนะคือท่านสอนคนไม่จบพออย่างนั้นแล้วเขาก็คบคิดกันพอเห็นหน้าท่านไปแล้วท่านเดินเข้ามานะสำเร็จแล้วไปเรื่อยเลยคนที่สำเร็จคนนั้นสำเร็จท่านก็ได้ไปฉันอย่างนั้นท่านจะให้เขาสำเร็จบวชซะก่อนท่านจะตายก็ตายไม่ได้ฉันท่านไม่สนใจนี่ท่านยันสิ้นเวลามาเรียขึ้นสมองแต่ขึ้นสมองในหัวใจของผู้ของบุคคลที่มุ่งมั่นต่อธรรมแสดงกิริยาอะไรออกมาจึงเป็นธรรมทั้งหมดสำเร็จหรือยังสำเร็จหรือยังไอ้เราถ้าบุกข้องก็มีเราเนี่ยลูกศิษย์เราก็มีมากอยู่ยังไม่ได้ไปถามอยู่สำเร็จหรือยังนี่พวกนี้สำเร็จหรือยังสำเร็จหรือยังเข้าใจไหมเข้าใจยังคงนี่ดาวโ
0: อ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เราอยากพบอยากเห็นพุทธบริษัทที่นับถือพุทธศาสนาได้รู้ได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกเพียงใดในทางจิตใจไม่ใช่เพียงดูตัวหนังสืออ่านเรื่องราวของธรรมองค์ของธรรมแท้ไม่ได้สัมผัสจิตนั่นก็ยังไม่จัดว่าเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมหมายถึงจิตใจที่สัมผัสกับธรรมเช่นเดียวกับลิ้นของเราสัมผัสกับรสชาติแห่งอาหารชนิดต่างๆพร้อมทั้งการรับทานอาหารประเภทนั้นๆเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายทั้งรู้รสเยี่ยวหวานเค็มเด็ดอร่อยประการใดทั้งความอิ่มหนำสำราญจากอาหารนั้นๆนี่เป็นการเข้าถึงอาหารถ้าผู้เราพูดอาหารอย่างแท้จริงไม่สงสัยไม่ว่าใครจะรับทานอาหารประเภทใดอยู่ในสถานที่ใดเพศใดก็ตามถ้าลงอาหารได้เข้าถึงชิวหาประสาทจนกระทั่งผ่านธาตุผ่านขันลงไปโดยสมบูรณ์แล้วนั้นจะไม่มีใครสงสัยอาหารประเภทนั้นนั้นเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับประเภทอาหารนี่เราอ่านตั้งแต่วิธีทำครัวอาหารชนิดนั้นที่นั่นทำอย่างนั้นอย่างนั้นผสมอย่างนั้นมีนั่นมาผสมอย่างนั้นอันนั้นเท่านั้นในสิ่งนี้เราได้อ่านตั้งแต่ตำราทำครัวตัวเราเองก็หัดทำบ้างทำครัวแต่รสเวลาปรากฏขึ้นมาจากการทำครัวนั้นมักจะเผ็ดเค็มเปรี้ยวก็ไปเสียทุกอย่างเพราะเราไม่ชำนาญนี่ก็ไม่เรียกว่าผู้ทำครัวดีแยกมาเป็นด้านธรรมะเราก็ปฏิบัติธรรมบ้างเหมือนกันเช่นนั่งสมาธิภาวนาตามแบบของพระพุทธเจ้าหรือเยี่ยงอย่างของสาวกที่ท่านพาดำเนินมาแต่เราก็ไม่ทราบวิธีแห่งการทำสมาธิภาวนาพอที่จะให้มีความสงบร่มเย็นภายในใจปรากฏรสชาติแห่งธรรมขึ้นมากับใจหรือสัมผัสใจของเรามากน้อยพอให้เป็นที่ค ้าใจหรือซึ้งใจว่าอ๋อธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อทำสำเร็จเป็นขั้นๆเหมือนอย่างอาหารประเภทต่างๆแล้วก็มีรสมีชาติเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราอยากพบอยากเห็นอย่างนี้ความไม่ปรากฏรสชาติแห่งธรรมทั้งหลายสัมผัสใจมากน้อยเลยนั้นมันไม่ซึ้งใจความนับถือศาสนาก็ไม่ซึ้งไม่แน่นหนามั่นคงหากมีความเอ็นเอียงได้ด้วยจากอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือยั่วยวนยุแย่มีการมีความหวั่นไหวได้แต่ถ้าจิตซึ่งเป็นเหมือนลิ้นนะเข้าสัมผัสรสแห่งธรรมมากน้อยเป็นสักขีพยานหรือเป็นประจักษ์แล้วนั้นใครจะว่าอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาจิตใจจะไม่หวั่นไหวไปเลยเพราะหลักความจริงมากน้อยได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของเราจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ท่านว่าอัจฉริยศรัทธาคือศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนเป็นศรัทธาที่แน่นหนามั่นคงฝังลึกเท่ากับชีวิตจิตใจหรือยิ่งกว่านั้นเพราะรสแห่งธรรมได้เข้าสัมผัสจิตจากการปฏิบัติเราไม่ต้องพูดถึงธรรมะขั้นสูงหรืออาหารชั้นสูงแหละอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเราธรรมดาคือสมาธิขอให้ใจได้รับความสงบจากการทำสมาธิบ้างพอเป็นเครื่องสะดุดใจรสแห่งสมาธิก็เป็นรสที่จะซึ้งถึงจิตใจได้ตามขั้นภูมิของธรรมเหมือนกันดังนั้นการแสดงธรรมจึงมักจะเน้นหนักไปทางด้านปฏิบัติเพื่อให้เห็นตามความจริงแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยพระเมตตาสุดส่วนอยากให้โลกได้รู้ได้เห็นธรรมตามพระองค์ท่านเพียงเราอ่านตามตำรับตำราจำนั้นจำนี้ก็พอปลูกศรัทธาเป็นเครื่องเตือนสติสตังเราไปบ้างแต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนภาคปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นขึ้นกับตัวเองนี่เป็นแก่นสารนี่เป็นหลักเกณฑ์มั่นคงมากทีเดียวจิตที่จะเข้าถึงอัจฉริยศรัทธาได้ก็ที่ได้สัมผัสกับธรรมเป็นที่แน่ใจอัศจรรย์นี่ได้เคยปฏิบัติมาไม่ลืมถ้าพูดถึงเรื่องจิตแล้วจะลืมอันใดก็ตามเช่นเป็นนักที่หลงที่ลืมอย่างทุกวันนี้ก็ตามนี่เป็นเรื่องของโลกมันลืมได้เป็นธรรมดาสัญญาวาสวิมุตติความจดจำเป็นสิ่งที่เคลื่อนคลาดหรือเป็นสิ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปได้ท่านว่าแต่จิตใจของเราที่เกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมนั้นถ้าไม่ตายเสียเมื่อไหร่ความฝังแห่งความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาฝังอยู่กับใจเองไม่ทราบว่าจะลืมได้อย่างไรลืมไม่ได้เราเริ่มต้นปฏิบัติเป็นอย่างไรพูดถึงเรื่องตัวเองเคยเป็นอย่างนั้นเริ่มปฏิบัติภาวนาพุทโธเพราะไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาภาวนาถามครูอาจารย์ท่านก็บอกว่าภาวนาพุทโธนั่นแหละแล้วถามภาวนาพุทโธภาวนาก็พุทโธให้ใจรู้อยู่กับพุทโธนั่นแล้วก็ไปทำเวลาทำที่แรกเราไม่เคยรู้เคยเห็นก็ไม่ขาดหมายก็นึกแต่พุทโธพอนึกพุทโธหนักเข้ากระแสของจิตค่อยตะล่อมตัวเข้ามา ทำให้เป็นข้อสังเกตเป็นความสนใจกับอาการของจิตที่ค่อยตะล่อมตัวเข้ามาสู่วงแคบถ้ายิ่งพุทโธหนักเข้าหนักเข้าจิตก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจนกระทั่งถึงองค์แห่งความรู้แท้คือรู้อย่างแน่วเลยไม่คิดไม่ปรุงเรื่องอะไรทั้งหมดทีนี้คำว่าพุทโธเลยหายไปเหลือแต่ความรู้ที่อัศจรรย์ในเวลานั้นแต่ที่รวมอยู่นานไม่ได้เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นจิตประเภทนั้นเลยเกิดความตื่นเต้นเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาซึ่งเป็นการเขย่าความรู้อันนั้นให้เคลื่อนจากฐานเดิมถอยออกมาเสียพอให้เกิดความเสียดายพอภาวนาทีหลังก็มีแต่จะเอาให้เป็นแบบนั้นจะเอาให้เป็นแบบนั้นแต่ลืมคำว่าพุทโธไปเสียภาวนาก็มีแต่ว่าจะเอาให้ได้อย่างนั้นจิตเลยไปคาดไปหมายอยู่กับผลที่เกิดขึ้นแล้วและผ่านไปแล้วตั้งแต่วันก่อนโน้นในวงปัจจุบันที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นเช่นนั้นไม่สนใจเลยไม่เกิดอีกมีความเสียดายเป็นกำลังทั้งที่เรียนหนังสืออยู่เป็นอย่างนั้นแล้วโดยลำดับลำดามาไม่ลืมแม้แต่เรียนหนังสือจิตมันก็อยู่กับหนังสืออยู่กับหน้ากระดาษที่เรียนนั่นไม่ออกไปไหนเลยนี่พอมาภาวนาพุทโธมันก็เข้ามาอยู่กับพุทโธแต่เพราะความเรียนยังไม่พอกับความต้องการก็เลยต้องพยายามเรียนทั้งๆ ที่อยากจะออกปฏิบัติเราคิดคาดไว้ว่าถ้าเราเรียนได้มากพอสมควรก็จะรู้แนวทางการปฏิบัติก็จะสะดวกสบายจึงต้องเรียนแต่ความจริงกับความคาดหมายไว้มันเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันเวลามาปฏิบัติแล้วเรียนมามากน้อยในขณะนั้นเราจะนำมาเกี่ยวข้องกับทางด้านปฏิบัติคือนำปริยัติที่เราเรียนมานั้นมาเกี่ยวข้องกับปฏิบัติของเรานี้ไม่ได้เลยกลายเป็นสัญญาอาวุ่นวายไปหมดไม่ทำจิตให้สงบลงได้จึงต้องปล่อยหมดเรียนมามากน้อยเหมือนก็ไม่ได้เรียนนี้ทำอันเดียวคือพุทโธเป็นหลักใจอยู่ทั้งนั้นเรียนอยู่กับพุทโธไม่ปล่อยไม่วางพยายามทำจนกระทั่งจิตมีความสงบเยือกเย็นลงได้ตามความต้องการเมื่อจิตมีความสงบลงไปเรื่อยๆก็ย่อมเป็นการสร้างฐานของจิตให้เป็นความมั่นคงยิ่งขึ้นและกลายเป็นฐานแห่งสมาธิขึ้นภายในจิตใจทั้งๆที่จิตไม่ได้รวมลงสู่สมาธิแต่ฐานของจิตกำหนดเมื่อไรก็เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นฐานที่มั่นคงนั่นนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วเพราะมีรากฐานเป็นพื้นรองรับอยู่แล้วเวลาสงบก็สงบลงไปถึงฐานนั้นถอยออกมาจากฐานนั้นแล้วฐานนั้นก็ยังมีอยู่เราคิดอ่านไตรตรองเรื่องราวอะไรได้ธรรมราธรรมราฐานนั้นก็ไม่ลดละแห่งความแน่นหนามั่นคงของตนมันจำได้ขนาดนั้นเรื่อยนะจนเราต้องการให้สงบเมื่อไหร่ต่อจากนั้นแล้วไม่ต้องกำหนดบริกรรมพุทโธไม่อาศัยบริกรรมคำบริกรรมบทใดมาเกี่ยวข้องจิตเลยเพราะจิตสามารถตั้งตัวได้พึ่งตัวเองได้โดยไม่ต้องถ้าเป็นคนก็โดยไม่ต้องอาศัยไม้เท้าเด็กก็ไม่ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเดินไปได้ตามสภาพของเด็กเพราะสามารถทรงตัวได้แล้วจิตเมื่อสามารถทรงตัวได้ไม่ก็ไม่ต้องอาศัยบทคำบริกรรมต่างๆเข้ามากำกับจิตก็ทรงตัวได้อย่างสบายเวลาจะให้ระงับดับความคิดปรุงทั้งหลายเข้าสู่ความสงบกำหนดไม่กี่นาทีก็ลงได้อย่างได้ตามต้องการทั้งที่แต่ก่อนจิตนี้วอกแวกคลอนแคลนฝึก ลอบรมบังคับบัญชานี่มากยากที่สุดไม่มีอะไรเกินจิตแต่พอมีหลักเป็นที่ยึดของตัวแล้วก็อยู่ด้วยความสงบเย็นใจละจะเข้าสู่ความสงบจริงๆก็เข้าได้อย่างรวดเร็วเรียกว่าจิตเป็นสมาธิถ้าเราจะให้ชื่อคือมีความแน่นหนามั่นคงประจำตนอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จะเข้าสมาธิภาวนาหรือไม่ก็ตามฐานของความมั่นคงที่มีอยู่ภายในจิตนั้นไม่ละตนเองแต่ความสงบอันนี้ก็มีรสชาติพอที่จะทำความลุ่มหลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายหากไม่มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำคอยตักเตือนให้สติอยู่บ่อยๆจึงมากติดสมาธิเพราะสมาธิคำว่าสมาธินี้คือความสงบของใจเมื่อสงบแล้วไม่อยากทำอะไรไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรอยู่อย่างนั้นสบายดีไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าหนักเข้าหนักเข้าก็เข้าใจว่ามรรคผลนิพพานก็คือจิตดวงนี้จะต้องเป็นมรรคผลนิพพานเลยกำหนดเอาเฉพาะจิตดวงเดียวเท่านั้นเพราะเข้าใจว่าจิตตรงนี้จะเป็นผู้บริสุทธิ์จิตตรงนี้จะเป็นมรรคผลนิพพานเลยไม่ต้องคิดอ่านแต่ตรองอะไรในทางปัญญาเพราะไม่ทราบว่ามีอะไรอย่างลึกลับที่เกี่ยวโยงกันอยู่กับจิตซึ่งกำลังของสมาธิไม่สามารถจะทราบได้มีอยู่เยอะนั่นท่านผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมาให้สติมาเตือนให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาสมาธินั่นเทียบเหมือนกับเครื่องทำครัวเราเตรียมพร้อมหมดแล้วเราจะทำอาหารประเภทใดก็ได้เครื่องทำครัวมีพร้อมอย่างสมบูรณ์แต่เมื่อเราไม่ประกอบให้เป็นอาหารแล้วเครื่องทำครัวก็เป็นเครื่องทำครัวผักก็เป็นผักปลาเป็นปลาเนื้อเป็นเนื้อหอมเป็นหอมอะไรก็เป็นอันนั้นอยู่นั้นไม่สำเร็จเป็นอาหารเป็นแกงเป็นอะไรได้เนี่ยเมื่อเทียบสมาธิเป็นอย่างนั้นคือพร้อมแล้วที่จะให้เกิดปัญญาพร้อมแล้วที่จะหนุนปัญญาให้มีความฉลาดคล่องแคล่วว่องไวเพราะนี้เป็นกำลังแต่เมื่อเราไม่ได้นำออกไปใช้ปัญญาก็ไม่เกิดความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทก็ไม่มีพอเราถอยออกจากสมาธิพิจารณาทางด้านปัญญาจะพิจารณาเรื่องขันเช่นรูปประขันมีอะไรบ้างจิตมันแจ้งไปได้ละเอียดละออเพราะมันเหมือนกับว่าหิวกระหายอยู่แล้วอยากจะพิจารณาเพียงแต่เจ้าของโง่ไม่พาพิจารณาเท่านั้นจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันขันใดรูปประขันรูปประขันมีอะไรแต่ยังไงลูกอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องติดแนบไปเพราะนี้เป็นหลักธรรมชาติที่จะแยกจากกันไม่ได้พิจารณาอะไรก็ซึ้งพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆทั้งซึ้งทั้งเพลินการพิจารณาในขันธ์ทั้ง5นี้ขันธ์ใดเป็นที่เหมาะกับจริตจิตใจของตนในการพิจารณาจิตมักจะพิจารณาขันธ์นั้นมากกว่าขันธ์อื่นแต่แล้วก็เชื่อมโยงถึงกันคือเกี่ยวโยงถึงกันตลอดเพราะฉะนั้นผู้พิจารณาจึงไม่จำเป็นจะต้องไล่เรียงไปให้พิจารณารูปแล้วพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาสังขารอย่าไม่ต้องพูด

อันนี้ไม่ลืมจิตเป็นมายังไงตั้งแต่เริ่มแรกปฏิบัติตั้งแต่เป็นจิตที่ไม่เคยฝึกฝนอารมณ์ไปยังไงก็รู้ฝึกฝนอารมณ์จนเป็นสมาธิแล้วความเป็นอยู่ของจิตที่เป็นสมาธิเป็นอย่างไรก็ไม่ลืมก้าวถึงขั้นปัญญาจิตที่เป็นอยู่ในขณะที่กำลังดำเนินปัญญานั้นจิตเป็นยังไงปัญญามีความเคลื่อนไหวอย่างไรสติเป็นอย่างไรอย่างนี้ไม่ลืมเลยพิจารณาสิ่งใดเข้าใจอยู่ในสถานที่ใดในธรรมสำคัญสำคัญไม่ลืมเป็นสิ่งที่ประทับใจประทับใจเช่นเดียวกับเราอาจเทศเอาไว้ฝังนั้นฝังภายในใจหมดอันนี้ไม่ใช่ความจำเป็นความซึ้งความซึ้งกับที่มันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วจำไม่จำมันก็ไม่ลืมความจำธรรมดาเช่นอย่างเราจำบทบาทคาถาบาลีท่องได้นะโมกิเวโสเหล่านี้อันนี้เป็นอย่างความเข้าใจด้วยความซึ้งใจนี้เป็นอีกอย่างอันนี้ไม่ลืมเพราะอันนี้เป็นองค์สัจธรรมแท้องค์สัจธรรมไม่มีการหลุดจากจะตายเสียเท่านั้นนี่พูดถึงเรื่องปัญญาเมื่อปัญญาได้ก้าวเดินออกไปแล้วจะเห็นที่นี่วิเลศลึกลับที่เคลือบแฝงอยู่กับจิตที่ว่าสงบสงบในทางสมาธินั้นพอปัญญาคุ้ยเกี่ยวขึ้นมาเท่านั้นเราจะเห็นสิ่งเคลือบแฝงอยู่ภายในจิตมากมายก่ายกองซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันและถอดถอนกันทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้อย่างเข้าไปตรงไหนเห็นเหตุเห็นผลสิ่งนั้นหลุดลอยไปสิ่งนั้นหลุดลอยไปและจิตใจยิ่งเบาขึ้นไปโดยลำดับเพราะขาดจากความกดท่วงหรือกิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญานี่จะทำเป็นเหตุให้ปัญญาเพลินก็เพลินตรงนี้เพราะเห็นผลชัดๆยิ่งกว่าสมาธิสมาธิมีแต่ความสงบอันนี้มีการถอดการถอนอันใดที่ขัดข้องอยู่ที่ตรงไหนถอดถอนได้ด้วยการพิจารณาแล้วคุ้ยเขี่ยหาจนเจอกันว่าจุดไหนสงสัยอันใดภายในจิตคุยเกี่ยวขุดค้นจนเจอเมื่อเจอแล้วก็นั่นแหละคือเจองานแล้วทีนี้และทำงานกันทั้งวันถ้าไม่เข้าใจก็เอากันทั้งวันยังไม่เข้าใจปล่อยวางกันไม่ได้ก็ต้องเอากันทั้งคืนกี่วันกี่คืนก็ต้องได้หมุนติ้วติ้วอยู่ในอันเดียวนั่นแหละเพราะอันนั้นเป็นสำคัญถ้าถอนอันนี้ไม่ได้ก็ถอนกิเลสไม่ได้อันนี้เป็นกิเลสประเภทหนึ่งแล้วไม่มีทางที่จะผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้มันก็ไม่ถอนตัวเพราะฉะนั้นการพิจารณาเป็นเพื่อความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็หายสงสัยการหายสงสัยนั่นแหละคือการถอนตัวออกมาแล้วถอนกิเลสออกมาแต่ละประเภทประเภทภายในจิตจิตก็ยิ่งเพลินเพราะเห็นรายได้ที่ปรากฏขึ้นภายในใจของในการด้วยการพิจารณาฉันเรียกว่าปัญญาถึงเวลาที่ควรจะพักงานเข้าสู่สมาธิก็พักเสียนี่หมายถึงความราบรื่นสม่ำเสมอในการพิจารณาแต่สำหรับเราเองมันผาดโผนนี่ใช้ผาดโผนอาจจะเข้าสมาธิและติดสมาธิทั้งวันทั้งคืนไม่อยากออกพิจารณาจิตออกส่งออกมาสู่โลกนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกกระตุกกระเตือนเหมือนคนขี้เกียจออกไปตากแดดบ้างตากลมบ้างตากฝนบ้างไม่ได้คอยแต่จะเข้าล่มแล้วกล่อมกันด้วยหมอนก็สมาธิประเภทนี้เรียกสมาธิขี้เกียจไม่หารายได้ไม่คุ้ยเขี่ยหาสิ่งที่คุ้ยเขี่ยหาสิ่งที่ติดพันหรือเสียดแทงจิตใจตนด้วยปัญญาเมื่อได้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็ย้อนกลับมาเห็นโทษของสมาธิที่อยู่เฉยนอนตายเฉยๆว่างั้นวายตัวเองไม่พิจารณาอะไรแต่ก่อนทำไมไม่พิจารณาเพราะเข้าใจว่าจิตนี้เป็นมรรคผลนิพพานก็เหมือนดังว่าไม้ต้นนี้แหละเป็นไม้เนื้อแข็ง

เป็นบ้านเป็นเรือนได้อย่างสวยงามก็เพราะไม้ต้นนี้แต่แล้วก็ตัดเอาไม้ต้นนั้นทั้งต้นมาทิ้งไว้เฉยมันก็เป็นไม้ทั้งต้นมันไม่เป็นกระดานไม่เป็นอะไรๆให้เลยจะเป็นผือเป็นขางเป็นตรงเป็นจันทันเป็นข้าวอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไม่ได้เพราะเราไม่ได้เจริญในเพราะเราไม่เรื่อยไม่ถากออกให้เป็นจิตนี่แหละจะเป็นตัวของผลนิพพานมันก็เหมือนกับไม้ต้นนี้แหละจะเป็นบ้านเป็นเรือนมันก็เป็นไม่ได้เมื่อไม่ได้เรื่อยให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องการชนิดไหนไม้ความหนาบางของไม้ท่านยาวขนาดไหนต้องเรื่อยต้องทำตามความต้องการไม้นั้นถึงจะแปรรูปไปตามลำดับลำดาจนกลายเป็นแผ่นกระดานออกมาแล้วยกขึ้นไปเป็นบ้านเป็นเรือนได้จิตใจนี่ก็เหมือนกันเราไม่เจริญในด้วยสติปัญญาให้รอบครอบขอบคิดกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในนั้นมันก็เช่นเดียวกับไม้ต้นนั้นน่ะมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแก่นเต็มไปหมดจะเอาไปทำบ้านทำเรือนได้ไหมไม้ทั้งท่อนอันนี้จิตทั้งท่อนเต็มไปด้วยกิเลสฝังจมอยู่ภายในนั้นจะเอาไปเป็นมรรคผลนิพพานได้อย่างไรมันต้องในเจริญในกันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างละเอียดละออเข้าใจตรงนั้นเข้าใจตรงนี้ด้วยปัญญาเข้าใจมากน้อยเพียงไรกิเลสก็ขาดไปเดินดับยิ่งเห็นคุณค่าแห่งการพิจารณาเห็นคุณค่าแห่งการตอบถอนและเห็นโทษแห่งการอยู่เฉยในทางสมาธินั่นแหละตอนที่จิตมันจะเตลิดเปิดเปิงพอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นขั้นสติปัญญาอัตโนมัติไม่ต้องคิดไม่ต้องบังคับมันคิดมันค้นมันพิจารณาของมันเองนั่งยืนเดินนอนอยู่ที่ไหนเต็มไปด้วยความเพียรคือกับงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยปัญญาเวลานาทีเดือนปีจึงไม่มีในความรู้สึกอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ทำงานนั่งอยู่ก็ทำงานใครยุ่งกวนไม่ได้ถ้าลงได้ถึงงานประเภทนี้แล้วยุ่งกวนกับใครไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครไม่ได้ขาดงานเดินบิณฑบาตก็ทำงานอันนี้ไปตลอดสายจนกระทั่งกลับออกมาจำเป็นจริงๆที่จะพูดก็พูดเสียแต่มือไม่ปล่อยงานพอหยุดพูดปั๊บก็ทำงานทันทีเหมือนกับเราเขียนหนังสือพูดกับใครก็พูดแต่มือไม่ปล่อยดินสอไม่ปล่อยปากกาจ่ออยู่นั่นแหละพอเสร็จเรื่องพูดแล้วก็เขียนแค่ๆนี่ก็เหมือนกันทำงานอยู่ตลอดกิเลสก็ค่อยหลุดลอยไปเข้าใจได้ชัดภายในจิตว่าออกกิเลสประเภทนี้สิ้นไปแล้วเพราะอุบายปัญญาชนิดนี้กิเลสประเภทนี้สิ้นออกไปแล้วจากใจเพราะอุบายปัญญาประเภทนี้เพราะปัญญาเรื่อยสิ้นไปแล้วกิเลสประเภทนี้สิ้นแล้วอย่างนี้สิ้นแล้วอย่างนั้นสิ้นแล้วเพราะปัญญาเลื่อยไปจนไม่มีอะไรเหลือรูปประขันก็รอบด้วยปัญญาพอถอนกันออกแล้วจากอุปาทานในรูปประขันเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็รู้รอบแล้วด้วยปัญญาไม่มีอะไรมีแต่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวของมันอยู่มันจะมีโอกาสมาเป็นเราเป็นของเราได้ไงเราไม่อายเขาเหลือว่าไปถือสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอายตัวเองเมื่อปัญญาได้อย่างทราบแล้วก็อายตัวเองที่ไปยึดไปถือเขาสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับทราบเวลารูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูเป็นต้นพออาการเหล่านั้นมาผ่านไปความรู้อันนี้ก็ดับไปมันก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดในบรรดาขันธ์ทั้ง5ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเมื่อไม่แตกต่างกันจากนี้แล้วจะควรแล้วหรือที่จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอันนี้ว่าเป็นตนเป็นของตนจิตมันก็ยิ่งซึ้งยิ่งเห็นได้ชัดไม่ต้องบอกมันสลัดของมันเองนี่
ญาขั้นนี้ต้องออกทราบชัดจริงๆชัดอย่างละเอียดละออชัดไม่มีชัดธรรมดาชัดอย่างละเอียดละออแล้วปล่อยเรื่อยอย่างนี้แหละการตัดกิเลสด้วยวิธีปฏิบัติกิเลสเข้าไปซุ่มซ่อนอยู่ในกองรูปคือเอาขันกองรูปขันของเรานี่อาการฐานที่สองผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนี่เรียกว่ากองรูปกิเลสเข้าไปแทรกอยู่นี่ไปสำคัญมันหมายว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราคลี่คลายลงด้วยปัญญาชัดเจนเห็นไม่สงสัยแล้วมันก็ถอนตัวออกมาเองเวทนาเข้าใจเหมือนกันนี่แล้วพิจารณาเข้าใจเหมือนกันนี่สัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจเหมือนกันนี่แล้วถอนตัวถอนออกสุดท้ายก็ขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกับภาชนะอันสำหรับเราใส่สิ่งของเช่นเราไข่ฟองหนึ่งวางลงในใส่ลงในถ้วยหรือในจานเราก็เห็นได้ชัดว่านี่คือจานนี่คือไข่แม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่อันเดียวกันอันเดียวกันได้ยังไงก็อันนั้นอันนี้มันไข่นี่อันนั้นมันจานนี่นะนี่เวลาทราบทางด้านจิตมันทราบอย่างนี้จากภาคปฏิบัตินี่เป็นรูปนี่นะนี่เป็นเวทนานี่เป็นสัญญานี่เป็นสังขารนี่เป็นวิญญาณนี่เป็นใจแม้จะอาศัยครองร่างนี้อยู่ก็ไม่ใช่ร่างอันนี้ร่างอันนี้เปรียบเหมือนกับจานหรือกับถ้วยใจอันนี้เปรียบเหมือนกับไข่อาศัยกันอยู่นั้นแต่ไม่ใช่อันเดียวกันรู้ประจักษ์ภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นเครื่องกรองจนทราบอย่างละเอียดรอหายสงสัยปล่อยวางเข้ามาเป็นชั้นๆการปล่อยวางได้มากน้อยเพียงไหนรสแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางได้แก่ความเบาจิตเบาใจความสว่างสวัยความสง่าผ่าเผยของใจยิ่งเด่นขึ้นชัดขึ้นโดยลำดับยิ่งกว่าขั้นของขั้นของสมาธิเป็นไหนๆทำไมจะไม่กระหิ่มทำไมจะไม่ดูดดื่มทำไมจะไม่ซึ้งทำไมจะไม่บึกบึนเพื่อทางพ้นทุกข์หรือเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อเราได้เห็นชัดๆว่าความพ้นทุกข์นั้นเราพ้นมาได้โดยลำดับจนถึงขนาดนี้แล้วก็เป็นความอัศจรรย์อยู่แล้วแล้วทำไมจะไม่พยายามตะเกียบตะกายให้ถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเล่านี่เรามาแยกพิจารณาเฉยนั้นนะพอให้เป็นแนวทางความจริงของจิตแล้วจะไม่มาวินิจฉัยใคร่ควรให้เสียเวลาเลยจะมีแต่ความหมุนติ้วติ้วลงไปด้วยการพิจารณาเพื่อการถอดการถอนการปลดเปลื้องอะไรๆทั้งให้ออกจากใจได้โดยสิ้นเชิงนั่นจะเป็นที่พอใจและจะถึงจะหยุดงานถ้างานอันนี้ยังมีอยู่จิตจะหยุดไม่ได้ความเห็นคุณของความหลุดพ้นมีมากเพียงไรความเห็นโทษแห่งความหมุนเวียนซึ่งเคยเป็นมากับกิเลสประเภทพาให้หมุนเวียนซึ่งยังมีอยู่ภายในจิตใจนี้ก็เห็นโทษเท่ากันเพราะฉะนั้นโยคาวาจรผู้ปฏิบัติถึงขั้นธรรมเหล่านี้แล้วจึงไม่มีที่จะยับยั้งไม่มีที่จะผ่อนผันไม่มีที่จะมีความอ่อนแอหรือขี้เกียจขี้คร้านนอกจากว่าตายที่ใดแล้วก็อยู่ไม่ตายขอให้รู้ไม่ตายขอให้พ้นเป็นความเพียรอัตโนมัติความขี้เกียจหายตัวไปอย่างสนิทจมมิดไปเลยแต่ก่อนตัวขี้เกียจนี่ออกหน้าออกตาเด่นที่สุดพอจะนั่งภาวนาเหมือนกับจะ

0: หมาใส่ฝนงั้นก็จะจูงสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์เหมือนก็จะเอาไปฆ่าแต่พอได้เหตุได้ผลเข้าใจหน้าที่การงานและเห็นคุณค่าแห่งผลของงานแล้วมันก็หมุนตัวของมันไปเองเรื่องความเพียรไม่ต้องพูดความอดความทนเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อปวดเพื่อเปลื้องอะไรเพื่อความเฉลียวฉลาดมันจะหมุนไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนั่นแหละกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนี่พูดถึงไข่ฟองหนึ่งที่อยู่ในจานนี่เพียงขั้นนี้เราก็ทราบได้ชัดแล้วว่าขันธ์ทั้งห้านี้กับใจไม่ใช่อันเดียวกันเช่นเดียวกับไข่ฟองหนึ่งที่วางไว้บนจานนั้นไม่ใช่อันเดียวกันเพราะรู้อยู่ชัดๆภายในจิตวันนี้คือผู้รู้แท้นี้คือขันธ์หรืออาการของจิตที่แสดงตัวนะปัญญาจึงต้องขุดค้นเข้าไปอ้าวไข่ฟองนั้นเอาไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์จะทำไงมาต้มหน่อยสินะจานเป็นอันว่าเราสลัดแล้วเป็นเพียงใส่ของใส่ไข่ไว้เฉยๆไม่ได้หวังจะรับทานจานรับทานถ้วยเราต้องการจะรับทานไข่แต่ไข่นี่ยังไม่สุกเอาทำไงจะสุกเอาไปต้มพอต้มเมื่อไข่ได้ถูกความร้อนก็ขับไล่อะไรๆออกสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่างติดสนิทหมดเป็นรสธรรมชาติของมันซึ่งมีอยู่ในไข่นั้นแล้วไข่นั้นสมบูรณ์ในความเป็นอาหารของคนประเภทไม่ใช่ยักษ์ซึ่งกินของดิบจิตนี้เมื่อได้ถูกกลั่นกรองเข้าอีกทีหนึ่งด้วยสติปัญญาอันละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่าสติปัญญาขั้นใดๆจนกิเลสตัณหาวิชาซึ่งแทรกอยู่ภายในจิตดวงนั้นได้กระจายตัวออกไปเช่นเดียวกับรถคันรถที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งฝังอยู่ในหัวเผือกของมันได้ถูกกำจัดแล้วด้วยน้ำร้อนจนสิ้นไปเหลือแต่รถธรรมชาติที่มีอยู่ในหัวเผือกของมันนั้นนี่เป็นรสธรรมชาติไม่ใช่รสเสพรสสันไม่ใช่รสผสมอะไรต่ออะไรเข้ามาให้เป็นรสใจเมื่อได้การกรองเข้าถึงตัวจริงแล้วที่เรียกตัณหาวิชาซึ่งพาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตก็ถูกตปธรรมสติปัญญาแผดเผาจนกระจายออกไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือขึ้นชื่อว่าสิ่งที่เป็นภัยแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือจิตที่บริสุทธิ์ต้นล้วนแล้วจิตที่บริสุทธิ์ต้นล้วนแล้วนี่แหละที่พระพุทธเจ้านำออกมาสั่งสอนโลกด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความองอาจกล้าหาญไม่สะทกสะท้านไม่กลัวผิดกลัวพลาดจะพลาดไปได้ยังไงจะผิดไปได้ยังไงเมื่อพระองค์ทรงรู้เองเห็นเองประจักษ์พระทัยนำสิ่งที่ทรงเห็นเองรู้เองนั้นออกมาสั่งสอนสรรโลกจะผิดพลาดไปได้อย่างไรจะด้นเดาอย่างไรความรู้ประจักษ์ใจเห็นประจักษ์ใจแม้แต่สิ่งภายนอกที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเราอย่างชัดเจนเรายังไม่สงสัยทำให้หายสงสัยได้ทันทีเมื่อปัญญาได้อย่างทราบความจริงถึงเขตถึงแดนแล้วก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันนี่คือธรรมอัศจรรย์นี่เนี่ยเรียกว่ารสแห่งธรรมแท้ที่สุดยอดแห่งพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลก มีสาวกอรหันต์ท่านเป็นต้นที่ได้ดื่มธรรมประเภทนี้คือประเภทอัศจรรย์ประเภทที่หมดเหตุหมดปัจจัยเป็นประเภทที่บริสุทธิ์พุทโธแท้ได้ดื่มด้วยจิตของท่านเองสัมผัสด้วยจิตของท่านเองรู้ด้วยจิตของท่านเองจิตของท่านเสียเองเป็นนิพพานจิตของท่านเสียเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีสมมุติแม่น้อยเข้าไปแทรกเลยนี่คือธรรมอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์ประเภทนี้ไม่ได้มีอยู่เพียงครั้งพุทธกาลโน้นมีอยู่ทุกบุคคลเป็นแต่เพียงว่ายังไม่สมบูรณ์พอที่จะให้เด่นชัดขึ้นภายในเจ้าของเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราคือย่นเข้ามาคือพวกพุทธบริษัทที่ปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้มีหวังได้รู้ได้เห็นธรรมประเภทนี้เข้าสัมผัสใจหรือใจได้เป็นธรรมชาติอันนั้นโดยสมบูรณ์เราอยากให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาประชาชนญาติโยมลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และพระบวชอย่างน้อยขอให้จิตใจได้สัมผัสกับความสงบเย็นภายในใจเถิดจะมีที่ยับยั้งชั่งตัวไม่ต้องถึงขั้นที่กล่าวนี้ก็ตามถ้ายิ่งได้ถึงขั้นที่กล่าวนี้แล้วก็ไม่มีอะไรสงสัยถ้าพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันนั้นเป็นเพียงการเป็นเพียงสถานที่ว่านิพพานอยู่ในสถานที่เช่นไรเมื่อไรเท่านั้นแต่ธรรมชาตินี้ไม่มีการไม่มีสถานที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่เป็นตลอดอนันตกาลอากาลิโกก็หมายถึงจิตธรรมจิตที่บริสุทธิ์นี่แหละหาการหาสถานที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นอนันตกาลคือไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงธรรมชาตินี้มีอยู่กับความรู้ของทุกๆท่านพยายามดัดแปลงแก้ไขจิตใจของตนมนุษย์นี้มีเป็นภูมิสูงสากลนิยมมนุษย์เราเป็นผู้มีศักดิ์ศรีสูงกว่าบรรดาสัตว์และเป็นภูมิที่เหมาะสมกับพุทธศาสนาด้วยนอกจากนั้นยังเป็นภูมิที่เหมาะสมกับธรรมทั้งหลายตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดที่มุตพระนิพพานอีกด้วยเราเกิดในท่ามกลางแห่งวาสนาแห่งศาสนาเราทำไมจะตำหนิติเตียนเราว่ามีวาสนาน้อยน้อยที่ตรงไหนมนุษย์เต็มภูมิมนุษย์เต็มตัวหญิงเต็มหญิงชายเต็มชายดีก็รู้ชั่วก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีบกพร่องที่ตรงไหนสิ่งที่เราจะดำเนินก็คือความดีของเราจิตที่กล่าวมานี่แหละเมื่อได้ถึงขั้นที่ว่านั้นแล้วต้มให้สุกไข่ฟองนั้นแล้วก็หมดทางที่จะไปฟักหรือไปเพาะให้เกิดที่ไหนอีกได้เช่นอย่างหัวเผือกหัวมันแต่รสอร่อยโดยหลักธรรมชาติแห่งรสของมันใจดวงนี้ก็เหมือนกันเมื่อหมดเชื้อที่ถูกตปธรรมแผดเผาแล้วนั้นก็ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์พุทโธโดยถ่ายเดียวไม่มีอันใดที่จะบังคับขับไสจิตดวงนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ดังที่เคยเป็นมาอีกต่อไปเลยนี่แหละท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขัง
1: เช่นเดียวกับคดีที่ตรวจพบในพื้นที่อื่นโดยพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่จำนวน3ถุงและถุงชาไทยจำนวน1ถุงน้ำหนักรวมประมาณ 2,100 กรัมเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ารับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากจังหวัดเชียงรายได้รับค่าจ้าง10,000 บาท พื่อนำพัสดุมายังกรุงเทพมหานครและส่งไปยังไต้หวันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มสายการบินห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
2: พลอากาศเอกมนัส ชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบินของประเทศการออกประกาศครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเร่งออกประกาศเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทขนาดและน้ำหนักสิ่งของรวมถึงข้อห้ามไม่ให้ลูกเรือรับฝากหรือนำสิ่งของให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการที่ตามมอบหมายนอกจากนี้สายการบินจะต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระลูกเรือและระบบรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีและต้องรายงานให้กพท.รับทราบโดยไม่ชักช้าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาโดยจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่าย11ราย
3: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนซึ่งส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลข0ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบโดยลูกจ้างอำเภอจะเป็นผู้จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อรายนอกจากนี้ลูกจ้างอำเภอยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากถึง 60,000 บาทกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาท
4: ก็ได้ดำเนินการจับกุมได้ทั้งสิ้น11รายก็ประกอบไปด้วยประหลัดอำเภอแล้วก็อดีตลูกจ้างของทางราชการแล้วก็เจ้าบ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการในหน้าแล้วก็แรงงานต่างด้าวเองนะครับที่สวมสิทธิ์แล้วก็ยังเหลืออีกส่วนนึงที่ยังจะต้องติดตามคาดว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยแหละครับกระบวนการนี้ใช้ผลประโยชน์เป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรายละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทประมาณ240รายเป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาท
3: จากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทั้ง12รายโดยทันทีและได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดจำนวน240รายแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและมีโทษจำคุกพ พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

0: เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์นายทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพ.ร.บ.การพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและพัฒนาศักยภาพคน
1: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณปกติไม่มือปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ10ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนจึงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนและเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งนี้การใช้เงินตามพ.ร.ก.จะเป็นไปอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้ใช้ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยต้องมุ่งดำเนินการ3ด้านหลักได้แก่การเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพของคนอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและนำ AI นกกระซิบมายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transitionเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพัฒนาระบบขนส่งและศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
2: ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินงบประมาณเนี่ยที่เราเห็นอภิปรายกันอยู่ในสภามันไม่พอที่จะเยียวยาดูแลประชาชนวิกฤตวันนี้มันเริ่มจากวิกฤตพลังงานลามมาสู่วิกฤตต้นทุนของแพงขึ้นเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็วิกฤตปากท้องถ้าเราหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะตกงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งใช้เม็ดเงินของพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยเราช่วยเยียวยาเรื่องค่าครองชีพช่วยร้านค้ารายย่อยเราเอา AI ไปสอนเขาด้วยชื่อ AI นกกระซิบประเทศไทยเรานำเข้าน้ำมันกับนำเข้าก๊าซธรรมชาติสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงต้องใช้เม็ดเงินก็จะใช้ตัวพ.ร.ก.เนี่ยแหละครับที่จะเปลี่ยนผ่านมันมีความจำเป็นจริงๆที่จะช่วยเยียวยาคนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านและก็การปฏิรูปประเทศครับ
1: นายเอกนิติย้ำว่าหากการดำเนินการตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องยุติลงจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพและการจ้างงานกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนจึงเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงเวลานี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13.2 ล้านรายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยย้ำว่าไม่ได้ยึดตัวเลขผู้มีสิทธิ์ว่าจะต้องเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแท้จริงก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
2: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกั่นกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตแดนที่73ใกล้พื้นที่ฝั่งกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งไทยนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบอย่างเหมาะสมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนควบคู่การสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงประเทศเพื่อนบ้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาอย่างจริงจังและพร้อมเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการบริหารจัดการมวลน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดภัยโดยต้องมีข้อมูลกลางและกลไกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตัดสินใจและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำในอนาคตทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการเร่งด่วนจากทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินที่จังหวัดอ่างทองพร้อมสั่งให้เร่งซ่อมแซมและสำรวจแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงอื่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นใน นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินหลังวัดชัยสงครามตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทรุดตัวลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระยะทางกว่า70เมตรพร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายแล้วและในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาปฏิบัติงานสำรวจชั้นดินและสำรวจท้องน้ำบริเวณจุดที่เกิดชำรุดเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการซ่อมแซมทั้งนี้ได้ขอให้ทางโยธาธิการและจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพราะเป็นห่วงว่าเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณดังกล่าวอาจเกิดทรุดตัวเพิ่มหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ทันและให้ประสานผู้นำท้องถิ่นให้ประเมินและสำรวจจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันเพื่อหาทางป้องกันในเบื้องต้นเนื่องจากเขื่อนเรียงหินถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยรองรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในและที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองรอดพ้นจากน้ำท่วมได้เพราะเขื่อนเรียงหินจึงต้องเร่งสำรวจควบคู่กันไปด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมขอให้ผู้กู้ยืมกว่า3ล้าน6แสนบัญชีชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป
4: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้มีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ3ล้าน6แสนบัญชีซึ่งขอให้ผู้กู้ยืมชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้โดยกองทุนได้ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า 7.4 ล้านรายคิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า 8 แสนล้านบาทโดยเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนจะเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอิระวันช่วยเท้ารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่านจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ต้องการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสหรัฐสามารถเอาชนะการทำสงครามกับอิหร่านอย่างราบคาบทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจัดขึ้นที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่7เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมสักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 20.6 องศาเหนือลองจิจูด 107.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้คืนวันนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรเวลา16:45ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:31กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:55
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่ากองทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสขอเชิญท่านฟังครับ
13: ผมก็ไม่มีเวลาที่จะแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงเพราะงานผมกระมูลอยู่ตลอดดังที่เห็นนั้นเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าถืออะไรเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าสติที่จ่ออยู่ในหลักธรรมหลักวินัยหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนอกนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับรองเลยว่าผู้ที่ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยนี้จะเป็นไปเพื่อความสุขก็เจริญและพ้นจากทุกข์ไปได้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยเป็นหัวใจของเรามีสติคอยประคับประคองระมัดระวังรักษาตัวให้ดีเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้เสียเวลาเวลากับสิ่งนั้นการนี้เวลานั้นสถานที่นั้นที่นี่อย่าไปคิดให้เสียเวลานอกจากสติกับธรรมที่เราก้าวเดินอยู่ด้วยจิตตภาวนาของเรา ทุกอิริยาบถอันนี้เป็นความภาคเพียรของผู้จะทรงมรรคทรงผลโดยตรงนอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเราจะหาสิ่งใดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเสียมากต่อมากมาเป็นที่ยึดที่เกาะแล้วก็คว้าโน้นคว้านี้มีแต่ความเหลวไหลไปตามกิเลสทั้งนั้นสิ่งที่แน่นอนที่เป็นสากลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นคือธรรมคือวินัยให้ยึดนี้ไว้ให้ดีนี่ละเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงไม่ว่าครั้งใดสมัยใดผู้ที่ยึดตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความเข้มงวดกวดขันในตัวเองอยู่เสมอจะเป็นผู้ก้าวเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลำดับลำดาในทางความภาคเพียรไม่ท้อถอยอ่อนแอจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติการที่ผมสอนเพื่อนฝูงทั้งหลายนี่ผมหมดความสงสัยมาเป็นเวลา54-55ปีนี้แล้วไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความสงสัยในธรรมทุกขั้นทุกภูมิที่นำมาสั่งสอนเพื่อนฝูงสอนด้วยความแน่ใจจากหัวใจที่รู้กระจ่างแจ้งเต็มอยู่ภายในจิตนี่เรียบร้อยแล้วจึงไม่มีอะไรสงสัยในศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาชั้นเอกอุไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความข้องใจสงสัยแม้แต่น้อยเลยจึงขอให้พากันลงใจปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนี่คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งที่เราประกอบก็คือความภาคเพียรอย่าให้เคลื่อนคลาดจากหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยสำคัญมากนะใครอย่าถือว่า วินัยไม่สำคัญวินัยนี่สำคัญมากทีเดียวถ้าลงได้ข้ามเกินด้วยความฝ่าฝืนแล้วผู้นั้นหมดหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปหาความเจริญไม่ได้เลยผู้ใดมีฮีริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อพระโอวาทที่แสดงไว้แล้วคือบัญญัติไว้แล้วนั่นเองอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเป็นผู้ก้าวเดินตามศาสดาจะไม่เป็นอื่นเป็นใดแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวทางด้านธรรมะความเพียรภายในใจของเราใครเป็นผู้ให้ผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นใดตอนใดหรือเป็นคำบริกรรมให้เป็นหลักใจของตนเองในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความมีสติเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งสติและถือคำบริกรรมในธรรมบทนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจอยู่แล้วผู้นั้นแน่นอนว่าจิตนี้จะเข้าสู่ความสงบได้ไม่สงสัยเพราะจิตที่เผลอเมื่อไหร่นั่นน่ะคือกิเลสเอาไปแล้วเอาไปแล้วมันจึงตั้งไม่ได้พอเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมดังที่ผมเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วนี่ผมได้ทดสอบตัวเองมาพอจนถึงขั้นว่าลงใจว่าเราอาจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่เราเจริญแล้วเสื่อมแล้วเสื่อมนั่นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมมีแต่สติเฉยเผลอได้ทีนี้เราจะตั้งใหม่ให้มีคำบริกรรมแล้วก็มีสติติดแนบกับคำบริกรรมไม่ยอมให้จิตคิดออกนอกลู่นอกทางหรือคิดในแง่ใดนอกจากคำบริกรรมนี้เท่านั้นนี่ล่ะจิตของเราจึงเสื่อมถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ค่อนข้างแน่ใจแล้วเพราะว่าแม่อุจารย์ก็สอนอยู่แล้วจึงได้ประมวลลงมาลงใจในจุดว่าคำบริกรรมนี้แหละที่นี่เอาฝากเป็นฝากตายคำบริกรรมนี้เลยจะไม่เป็นอีกนี่จึงได้พูดว่าเป็นเหมือนระฆังดังแป๋งเลยนักมวยต่อยกันพอระฆังดังแป๋งก็ต่อยเลยอันนี้ลงใจปึ๋งนั่นเท่ากับระฆังดังแป๋งปึ๋งว่าจะบริกรรมไม่ให้เผลอตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนี่เรียกว่าระฆังดังแป๋งจากนั้นป้าบกับเพื่อนผมชอบพุทโธเป็นนิสัยพุทโธเลยติดแนบตลอดทั้งวันไม่ยอมให้เผลอเอามันจะเผลอไปไหนได้ถ้าติดเอาทุกข์ก็ทุกข์เป็นตายไม่ยอมให้เผลอไม่ปล่อยวางพุทโธกับสติเอาถึงขนาดนั้นเดียวนะผมไม่ได้ลืมสดๆร้อนๆทุกข์มากเราตั้งสติเบื้องต้นเพราะจิตที่มันเคยคิดเคยปรุงไปทางกิเลสมันเป็นเหมือนน้ำพุ่งออกมาจากใจดันคำว่าพุทโธให้แตกกระเจิงไปหมดเลยแล้ว น้ำพุของกิเลสมันจะพุ่งไปตามหน้าที่ที่มันเคยมาแล้วจนชินเราจึงต้องบังคับเอาพุทโธบังคับจิตไม่ให้คิดอย่างอื่นอย่างใดให้มีแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นกับสติบังคับไว้อีกอย่างนี้เอาจนหนักทุกข์มากแต่สำคัญที่ไม่

ดังแต่งคือลงใจแล้วที่นี่ฟัดกันเลยเดียวก็ได้ผลดังที่ว่านี้ท่านผู้ใดเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจอย่างนี้แล้วแน่นอนจิตใจต้องสงบได้ไม่เป็นอื่นได้ทำแล้วให้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจทีนี้เวลาเจริญขึ้นไปแล้วมันเคยเสื่อมแต่ก่อนเอาเสื่อมก็เสื่อมปล่อยเลยมันจะเจริญก็เจริญเพราะอยากเจริญไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากเท่าไรมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเขานี่ปล่อยทั้งความเจริญและความเสื่อมสิ่งที่ไม่ปล่อยก็คือคำบริกรรมกับสติจะไม่ปล่อยตายด้วยกันกับนี่เลยก็เอากันตรงนี้พอถึงขั้นที่มันจะลงไม่ลงที่นี่นะเอาปล่อยเลยไม่เป็นอะไรตายอยากกับมันละคำบริกรรมนี้ให้ติดกับตัวมันก็ขึ้นที่นี่ไม่ลงเจริญไปเรื่อยเรื่อยจึงจับปลักได้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะเราเผลอที่ไม่ได้คำบริกรรมกำกับนี่เองมีแต่กำหนดสติเฉยเผลอได้นั่นเอาละที่นี่คราวนี้เราทำอย่างนี้ไม่เผลอแล้วจิตเห็นผลประจักษ์อย่างนี้ตั้งแต่นั้นจิตก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่สอนผู้ที่เริ่มต้นอยากจะได้หลักได้เกณฑ์ในจิตใจให้ทรงความสงบเย็นใจของเราจากความภาคเพียรที่ประกอบแล้วก็ขอให้พากันทำอย่างนี้อย่าพากันเลาะแหละนะอย่าเสียดายความคิดความปรุงที่กิเลสหลอกลวงมานานแสนนานแล้วอย่าเสียดายเราเคยคิดมามากต่อมากแล้วปล่อยให้หมดเอาจริงที่มันขมขมเนี่ยกิเลสมันถือว่าขมเหมือนบุรุษเพศคือคำบริกรรมเนี่ยบังคับใส่นั่นแหละแล้วขมนี่ก็จะหวานออกไปต่อไปหวานไปเรื่อยเลยอันนี้ก็จิตสว่างสวัยขึ้นมาแล้วให้จำอันนี้ให้ดีขอให้มีหลักใจนะผู้ปฏิบัติอย่าเลาะแหละโลเลถ้าเลาะแหละแล้วจะทำอะไรไม่ได้เรื่องทั้งนั้นจะบริกรรมภาวนาแบบใดวิธีใดความเลาะแหละจะไปทำลายให้ล้มเหลวไปหมดถ้าความจริงจังจับได้ตรงไหนเมื่อถูกแล้วจับให้ถูกแล้วเอาไปเลยแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วผู้มีธรรมขั้นใดก็ตามสติเป็นของสำคัญมากอย่าปล่อยอย่าวางสติในเบื้องต้นสติต้องเป็นพื้นฐานสำคัญขั้นต่อไปจิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับแล้วออกทางด้านปัญญาในปัญญานี้จะมีเป็นระยะนิดหน่อยนิดหน่อยเบื้องต้นจะมีแต่สติเป็นพื้นฐานต่อเมื่อปัญญา ได้ออกทำงานทางด้านคลี่คลายสกลกายซึ่งเป็นของสำคัญมากในตัวของเรากิเลสในหัวใจสัตว์ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะรุนแรงยิ่งกว่ากามกิเลสราคะตัณหานะให้จำให้ดีตัวนี้ตัวฝังลึกมากที่สุดประหนึ่งว่ากิเลสทั้งมวลมีตัวนี้เท่านั้นเหมือนหนึ่งว่ามีกิเลสตัวเดียวมันใหญ่กว่าเพื่อนกว่าฝูงบังคับให้โลภให้โกรธให้อะไรอยู่กับตัวนี้เป็นสำคัญพอตัวนี้เบาลงความโลภมันก็เบาความโกรธก็เบาเนี่ยเพราะตัวนี้เบาลงเอาให้พิจารณาทางด้านอสุภะอสุภัง พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูข้างในข้างนอกผิวหนังเหล่านี้มันบางนิดเดียวสิล่ะดูเอานะนี่มันประดับคนทั้งคนกลายเป็นนางงามจักรวาลไปได้ทั้งที่หนังมันบางๆเป็นเครื่องหลอกมันยังถือว่าเป็นนางงามจักรวาลไปได้ใหญ่โตไหมยี่เหล่านั่นล่ะแล้วค่อยคลี่คลายเข้าไปเบื้องต้นมันไม่ชำนาญเราก็ต้องพยายามฝึกใช้การพินิจพิจารณาขอให้มีจิตให้จิตมีความสงบบ้างพอประมาณก่อนจิตจะไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆถ้าจิตยังไม่มีความสงบบ้างเลยนี่พาพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันจะกลายเป็นสัญญาทะเลสลายออกนอกลู่นอกทางกลายเป็นกิเลสไปเลยนะท่านจึงสอนเรื่องสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้อิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญานี่แม่นยำมากที่พระเจ้าสอนไว้ล่ะศีลปริภาวิโตและปัญญาปริภาวิตังนี่ล่ะสอนไปตั้งแต่นี่แหละไปคือหล่อเลี้ยงกันเป็นลำดับหนุนกันเป็นลำดับลำดาไปให้เราจับจุดนี้ไว้มรรคผลนิพพานอยู่ที่หัวใจของเรานะอย่าไปคิดอื่นใดให้กิเลสหลอกไปหลอกไปอยู่ที่ความเพียรของเรานี่แหละหนุนให้ดีการพิจารณาร่างกายนี่ก็แล้วแต่อุบายของผู้ใด มันเป็นอุบายวิธีการของแต่ละคนละคนที่จะนำมาใช้เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในชนละกายของตนให้นำมาคิดเราจะพิจารณาให้เป็นของเน่าของเหม็นของเปื่อยแตกสลายทำลายลงไปพิจารณาภายนอกคนอื่นหญิงอื่นชายอื่นก็ได้พิจารณาเราเป็นอย่างนั้นก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมุทัยมันติดได้ทั้งข้างนอกข้างในเมื่อพิจารณาเป็นมรรคพิจารณาข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้เป็นมรรคด้วยกันให้นำมาพิจารณา

0: นี่ละทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์พอจิตมีความสงบเป็นปากเป็นทางแล้วให้ใช้ปัญญาอย่าไปนอนอยู่เฉยๆนะความสงบนี่สงบไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพียงเท่านั้นไม่มีความแยบคายยิ่งกว่านั้นผมเคยเป็นมาแล้วสมาธิเต็มภูมิมาถึงขนาด5ไปไม่มีละเรื่องที่อยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันรำคาญถ้าอยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่อันเดียวเท่านั้นทั้งวันอยู่ได้อยู่ไหนอยู่ได้เลยสบายอยู่กับนั้นแล้วไม่รู้ตัวว่าติดสมาธิแล้วไม่อยากใช้ปัญญานี่ละจึงต้องเอาดึงออกมาเมื่อมันมีกำลังพักทางความสงบแล้วเอาออกมาใช้ทางปัญญาเบื้องต้นมันจะไม่อยากออกนะถือว่าเป็นการกวนความสงบคือสมาธิของตนแล้วให้ดึงออกจำให้ดีคำเหล่านี้ดึงออกพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันพอพิจารณาไปพิจารณาไปนี่สมาธิเป็นเครื่องหนุนมันอิ่มอารมณ์แล้วมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นนอกจากทางด้านปัญญาที่เราตั้งหน้าตั้งตาพิจารณามันจะพิจารณาทางนั้นแล้วค่อยแยบคายออกไปแยบคายออกไปพิจารณาอสุภะฟังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคาดไล่คาดนานนั่นแหละกลับไปกลับมาจนมูลคาดมูลไถมันแหลกลงไปพอปักปอดำก็ปักปอดำอันนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเรื่องอสุภะฟังมีความชำนิชำนาญแล้วคล่องแคล่วไปโดยลำดับลำดาทีนี้ปัญญาจะค่อยก้าวเดินเห็นผลแห่งการพิจารณาของตนนี่เป็นก้าวสำคัญมากจากนั้นก็ดังที่เทศรายวันเข้าปัญญามันจะก้าวเข้าสู่อสุภะที่จะตัดราคะตัณหาตรงนั้นแหละแต่อันนี้ยังไม่ชำนาญยังก้าวไม่ได้ก็สอนวิธีแล้วให้ท่านทั้งหลายจำให้ดีมีทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานปัญญาอย่าปล่อยอย่าวางเมื่อมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจิตใจที่ออกรู้ทางด้านปัญญานี้จะเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปขยายออกไปละเอียดละออเข้าไปผิดกับสมาธิเป็นไหนๆนะจนถึงขนาดที่ว่าได้มาตำหนิสมาธิว่ามันนอนตายเฉยๆสมาธิไม่ได้แก้กิเลสปัญญาต่างหากแก้กิเลสมันรู้ขึ้นมาในตัวเองแก้กิเลสรู้กิเลสไปโดยลำดับดาแต่อยู่ในสมาธิไม่รู้อะไรรู้อันเดียวแน่วเป็นเอกตาจิตเอกัคตาลมเท่านั้นเองพอออกทางด้านปัญญามีความแยบคายจึงให้ใช้ปัญญาให้ทางด้านอสุภะอสุภังกิเลสตัวนี้หนามากนั้นหนักมากนักอดทวงมากทีเดียวพอตัวนี้ค่อยเบาไปเบาไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเบาไปตามกันหมดจึงทราบได้ชัดเจนว่ากามราคะนี้รุนแรงมากออกสนามแนวรบทั้งหมดอยู่ในนี้หมดทีเดียวพอตอนนี้อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสิ่งทั้งหลายก็อ่อนไปตามกันหมดว่าสันตัวนี้ให้ขาดลงไปจนนั้นสิ่งทั้งหลายมันก็ขาดไปตามกันเพราะตัวนี้เป็นเจ้าอำนาจบาดหลวงอันใหญ่หลวงให้พิจารณาอันตรงนี้นะผมจะเป็นห่วงเป็นใยกับเพื่อนกับฝูงทั้งหลายกลัวจะไม่ได้ทรงมรรคทรงผลดาทั้งที่เราเป็นกรรมฐานเต็มตัวด้วยกันเยอะปฏิบัติกรรมฐานทุกวี่ทุกวันตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ปรากฏผลในการปฏิบัติธรรมของตนทางด้านจิตกับภาวนานี้ไม่ดีเลยไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นโมฆะกรรมฐานเพราะนั้นจึงพาให้กันเน้นหนักในทางด้านสมาธิก็เอาให้สงบให้ได้เอาทางด้านปัญญาก็เอาให้มีความแยบคายจนได้พอปัญญามันแยบคายแล้วมันจะค่อยรู้เรื่องอสุภะสุภังมันคล่องตัวถึงขนาดแยบเดียวเท่านั้นมันพุ่งขาดกระบั้นไปหมดไปหมดนี่คือปัญญาชำนาญผมเป็นมาหมดแล้วนะเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นเมื่อจากนั้นแล้วจึงได้เข้าประมวลกันเข้าขั้นที่จะตัดขาดจากราคะดังที่ผมพูดแล้วแต่ไม่บอกในจุดที่มันขาดมันจะเป็นสัญญาอารมณ์แต่ผู้ปฏิบัติให้เป็นการที่โกงตัวเองแล้วจ้าขึ้นมาเลยอย่างนี้นั่นขาดหรือไม่ขาดมันก็รู้เองถ้าเราบอกว่าให้ทำงั้นนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นมันไปหมายอย่างลึกลับเสียแล้วมันเอาอันลึกลับที่ไปหมายมาเป็นความจริงแล้วหลอกตัวเองไปดึงดึงเพราะฉะนั้นธรรมะอันนี้แม้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ไม่เคยบอกเวลามันผ่านเข้าไปผังนี่มันก็รู้เองทีนี้ท่านสอนท่านก็สอนเลยจากนั้นไปเสียในจุดนั้นท่านไม่สอนให้ผู้นั้นพิจารณาตัวเองขอให้เรื่องอสุภะมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วมาตั้งจุดที่ว่าเอาให้มันรู้ในจุดนั้นให้ดีไม่ต้องไปหมายมาอะไรมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนมันจะรู้ตรงนั้นราคาที่แท้จริงที่ตัดขาดกันตรงไหนมันจะตัดขาดในจุดนั้นแหละโดยไม่มีใครบอกหากรู้เองอ๋ออย่างนี้เองนั่นเวลาไปบอกซะก่อนมันหมายอย่างละเอียดนะหมายแล้วมันเลยความ สำคัญมั่นหมายมาเป็นมรรคเป็นผลเลยไม่ได้เรื่องนะให้จำไม่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงไม่บอกมีแต่บอกวิธีการให้ฝึกกล้องเข้าไปเข้านั้นแล้วให้เข้าตรงนั้นให้ดูถ้ายังไม่พอเอาพิจารณาอีกซะก่อนอสุภะสุฟังแล้วรวมตัวเข้ามาตั้งลงในจุดนั้นไม่ทำลายเพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนให้ดูตัวนั้นตัวอสุภะอสุภังที่เรามาตั้งไว้ตกไว้ตั้งไว้ตรงหน้าของเราไม่ทำลายแล้วไม่โยกย้ายไปไหนด้วยเจตนาให้มันเป็นของมันเองหากมันจะโยกย้ายไปไหนให้มันเป็นของมันเองมันจะเข้าหรือมันจะออกตัวกองอสุภะกองนั้นน่ะให้มันรู้เองนั่นแหละมันจะตัดสินกันที่ตรงนั้นเรื่องราคาอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามที่นี่ขาดจะราคาก็ไม่ต้องถามอ๋อขึ้นทันทีเลยเดียวมีจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากหากมันยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวไปมาของนั้นเอาพิจารณาซ้ำให้มีความชำนิชำนาญแล้วตั้งดูอยากทดสอบดูความจริงของอสุภะตัวนี้มันจะไปยุติกันที่ตรงไหนเอาตรงนั้นล่ะมันจะไปยุติกันที่ตรงไหนก็รู้ตรงนี้ล่ะนะถ้าอันนี้แสดงคราวหลังนี่คราวหลังนี้แล้วจะรู้ทันทีนี่เรียกว่าถึงขั้นนี้เป็นขั้นที่จิตชุลมุนกับอสุภะสุภังมากทีเดียวหมุนที่หูที่หูองค์ฝึกซ้อมดังที่พูดแล้วหลังจากนั้นไปแล้วมีที่ก้าวเรื่อยไปเป็นอัตโนมัติไปแล้วนี่แหละก้าวแรกคือเรื่องกามราคะขอให้ท่านทั้งหลายเอาหนักแน่นในกามราคะเอาให้หนักแน่นด้วยอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาให้เต็มเหนี่ยวอยู่ในนี่แหละนี่แหละมรรคผลนิพพานจากราคะแล้วเราจะขาดจากความอดทวงทุกสิ่งทุกอย่างกองทุกทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสทั้งหมดนะพอตัวนี้ขาดไปไม่มีอะไรดึงลงกิเลสตัวนี้ดึงลงหน่วงทวงลงแหมจะเป็นจะตายจริงนะพอนี้ขาดแล้วมันดีดขึ้นเรื่อยดังที่กล่าวแล้วว่าพระอนาคาท่านไม่ลงท่านจะลงมหาอะไรมันขาดแล้วก็มีแต่ขึ้นข้างหน้าเรื่อยดังที่ท่านลำดับไว้ตามภูมิของจิตของธรรมธรรมก็อวิหาตปาสุอสาสสีเนี่ยภูมิของธรรมจับของจิตจะไปพักอยู่เป็นระยะภูมินั้นจิตอยู่ในขั้นใดแล้วจะไปตามขั้นของตนมีขึ้นไปเรื่อยอย่างนั้นนะให้ลงไม่มีนี่นะให้พากันจดจำทุกคนเอาละวันนี้พูดจังตอนนี้ไม่ถึงยิ่งกว่านี้ไปละให้พอเหมาะพอดีเอาละพอเอาเร็ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่ากองทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน8ปีเมื่อมี

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

วรินแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจะแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทพบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11การตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าถึงความจริงจึงถึงธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าอวกาศโลกอวกาศธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าภูมิใจทุกข์เพราะความเพียรจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าปรับใจให้สัมผัสธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าสมาธิปัญญาภาคปฏิบัติภาวนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าตลาดมรรคผลนิพพานจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าธรรมทายาทต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าหลักของนักรบในสงครามตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนมีนาคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าคิดบัญชีตัวเราเองต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนมกราคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่ามุ่งมั่นปั้นตัวและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่ายอดแห่งธรรมจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทพบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2520ในโอกาสเทศนาอบรมพระไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและส่งน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยขับเคลื่อนมวยไทยสู่อนาคตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่า

0: ด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่ยังรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569เสด็จเข้าห้องพิธีน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องพิธีทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเสด็จไปยังหน้าพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายนพวงศ์อาภรณ์ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยคณะ เฝ้าถวายพระพรและถวายโคกับนกเขาชวาในโอกาสนี้ทรงปล่อยโคจำนวน2คู่และทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวเสร็จแล้วเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงและคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายพันปลาจากนั้นทรงปล่อยพันปลาจำนวน 490,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อะระหัง

อันนมยังธรรมานุสตินยังกะโร

ันนมยังสังฆานุสติในยังกะโร

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะทัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินาปฏิ

ยะโอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมาคัสสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามธรรมอาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานปัจจยังเหสัจจะปริฆา

บรรลุธรรมต่อพระพักของท่านได้ประมาณเท่านั้นเท่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งสำคัญมากธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมประเภทอัศจรรย์ปราศจากได้ทันเหตุทันผลทันท่วงทีทันผลทันตานั่นแหละความจริงมีอำนาจแล้วความจำไม่ได้มีอำนาจเลยกิเลสตัวเดียวไม่ได้หลุดลอยไปเพราะความจำนั้นเลยจำในนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังว่าเหมือนนกอุจจาระขุนทองว่าแบบนั้นไม่ถึงผู้รู้นิพพานพูดมันถึงไม่พูดก็ถึงนั่นคือความจริงแท้ท่านต้องพยายามปฏิบัติให้เห็นความจริงในตัวเองแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีน้ำหนักไปทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเพราะธรรมะนั้นทรงความจริงหาพูดทรงความจริงอยู่แล้วที่จะเข้าไปเทียบเทียมเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันมีอยู่ในธรรมนั้นโดยสมบูรณ์แต่จิตของผู้อ่านผู้จดจำนี่สิมันไม่เป็นไปตามนั้นมีแต่กิเลสครอบงำหัวใจจำก็จำด้วยกิเลสไปเสียไม่จำด้วยความจริงอันเป็นฐานแท้มันต้องติดกันการปฏิบัติธรรมเท่านั้นและการรู้ธรรมภายในจิตใจเท่านั้นคือจะสามารถยังทราบความจริงของพระพุทธเจ้าว่ามีน้ำหนักเป็นไรและยังทราบอัตธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของประเสริฐเลิศโลกอย่างไรมันอย่างภาพที่จิตต่างหากธรรมเกิดที่จิตไม่มีที่เกิดของธรรมสติปัญญาเกิดที่จิตความโง่เกิดที่จิตที่เลวเกิดที่จิตธรรมเกิดที่จิตแก้กันที่จิตหลุดพ้นกันที่จิตไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แก้เป็นที่หลุดพ้นผู้ปฏิบัติจะต้องหมุนเชือกเข้าไปจุดตีตะล่ำเข้าไปตะล่ำไปดังที่เคยอธิบายแล้วนั่นแหละวิธีการปราบที่เลวด้วยธรรมของจิตมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนที่เป็นนามทั่วโลกธาตุเวลาจิตมันเกี่ยวโยงไปที่ไหนต้องไปไม่ไปไม่ได้สาเหตุมันไปยังไงที่เลวมันไปที่ไหนไปเกาะไปเกี่ยวไปเกาะความลำบากลำคาญที่เจ้าตัวอยู่ที่ไหนบ้างสติปัญญาตามให้ทันไม่มีอะไรที่จะหนีจากความจริงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นท่านถึงว่าสัตว์ทุกขังอนัตตาจังแม้แต่ทุกท่านก็ถือเป็นของจริงที่ดูโยกศาสนาทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขังอนัตตาจังสมุทัยอนัตตามันจริงของมันนั้นถ้าแก้ไม่ถูกต้องตามหลักความจริงของมันแล้วกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆมากน้อยจะดิบไปไม่ได้เลยจึงแก้ด้วยความจริงด้วยกันคือมรรคอริยสัจจ์ก็ดับทุกข์ได้จริงๆนี่ไงนิโรธอริยสัจจ์ไม่เป็นอย่างรวมลงอยู่ในจิตจิตเป็นภาชนะเป็นที่สถิตของกิเลสตัณหาอาสวะวัฏฏะสงสารความทุกข์ความทรมานต่างๆจิตเป็นผู้บรรจุไว้ทั้งหมดและจิตเป็นผู้ที่คืออัตติธรรมขึ้นมาเกิดขึ้นที่จิตความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นที่จิตตาปราณที่เหลือตาที่จิตหลุดพ้นไปที่จิตที่เหลือสลายตัวไปที่จิตเอามาประจันกับคือจิตกับธรรมเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วว่าธรรมก็ได้ว่าจิตปริจิตก็ได้คำว่าจิตจิตนี้จะพูดแต่เวลาทรงขันอย่างนั้นเพราะขันเป็นตัวสมมติจิตเมื่ออาศัยอย่างนี้แล้วก็ต้องคล้อยไปตามสมมติทั้งๆที่เป็นใหญ่แต่ก็ต้องคล้อยไปตามสมมติเองของโลกเพื่อให้เข้าใจกันในเรื่องสมมติการแสดงออกเท่านั้นมาถึงความจริงอย่างเป็นไม่เป็นหน่อยจะให้ชื่อให้นามอย่างไรไม่เห็นมีปัญหาอะไรสิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของกิเลสเท่านั้นแหละแล้วการแก้ไขถอดถอนกิเลสนี่เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นยิ่งที่สุดไม่มีจิตใดงานใดที่จะเป็นงานหนักหนายิ่งกว่าการปราบปรามกิเลสถอดถอนกิเลสซึ่งฝังลึกอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจหาประมาณไม่ได้ที่เหลือก็หาประมาณไม่ได้จิตใจลึกขนาดไหนที่เหลือก็ลึกขนาดนั้นมันถึงไหนถึงกันมันถึงไม่สามารถปกครองจิตถูกล่าจิตให้ได้ท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแต่ละคนละคนที่ท่าว่าเราจะนำพบท่าความทุกข์ความลำบากความทรมานมาอวดกันแล้วโลกนี้เพียงของคนเดียวมันก็เป็นโลกแล้วล่ะจะมีที่ไหนเป็นร้านค้าพอวางที่เด็ดปัญหาคือว่าพบภาพความทุกข์ความทรมานของตนให้เป็นคู่แข่งขันกันว่าใครจะมากน้อยกว่ากันเพราะมันเป็นมานานนี่เพราะอำนาจของที่เด็ดทั้งหมดมันพากันเข้าใจให้ถึงใจการแก้ที่เด็ดจึงทำแบบถูกเอาเขากินไม่ได้
ถ้าไม่ทำถึงความจริงก็ไม่เห็นความจริงกิเลสเป็นความจริงเป็นส่วนของมันมรรคปฏิปทาเครื่องดำเนินเครื่องปราบปรามกิเลสจะต้องปฏิบัติให้ถึงความจริงของมรรคนี้เช่นเดียวกันจึงจะถึงความจริงของกิเลสอันเป็นผู้อริซึ่งกันและกันแล้วปราบปรามกันได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกจะปราบปรามมาแล้วจนสะเทือนโลกธาตุมาตลอดปัจจุบันนี้ถึงเพื่อโดยเกิดเข้าครองหัวใจพุทธบริษัทเราจำนวนมากเป็นไรประเทศไหนที่นับถือพุทธศาสนาประเทศนั้นคือนำพุทธสัมมาสังฆะเข้าครองใจเคารพเทิดทูนไม่นั้นท่านจะเป็นแม่เหล็กสำคัญเครื่องดึงใจคนได้ถ้าใจของท่านไม่ประเสริฐเติบโตท่านใจของเราให้รู้ให้รับท่านได้ในใจของเรารับได้มากน้อยความจริงของท่านทุกสัตว์ทุกส่วนก็จะเชื่อมโยงถึงกันประเด็นนั้นการปฏิบัติต่อกิเลสการทรมานจิตผลกิเลสเราสั่งการทรมานแก้ไขกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ยากเราพูดได้อย่างเป็นปากโดยไม่จะต้องไปท้านว่าจะผิดว่าไม่มีสอนอะไรฝึกฝนอันใดทรมานอันใดผู้ใดสัตว์ตัวใดยิ่งกว่ายากยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย์เพราะคำว่ามนุษย์พื้นฐานแห่งความสมมติก็บอกอยู่แล้วว่าสูงกว่าบรรดาสัตว์การที่จะพื้นปูตนเป็นไปตามศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าสัตว์ก็ต้องมีกำลังวังชามีสติปัญญาความภาคความเพียรความอดความทนทุกอาการที่จะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าทางจิตใจของตนให้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นการฝึกฝนทรมานยากก็คือมนุษย์คำว่ามนุษย์มนุษย์นี้เป็นความกว้างขวางมากการกล่าวอย่างนี้อาจจะมีความรู้สึกไปในแง่เป็นอกุศลก็ได้เช่นความหมากมนุษย์ทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ทั้งหลายเรากล่าวถึงเรื่องตัวของเราเองตัวของตถาคตที่ทรงฝึกฝนทรมานพระองค์

ถึงขนาดสลบสลายยากหรือไม่ยากฝึกฝนมนุษย์ทรมานมนุษย์ก่อนจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกสาวกทั้งหลายท่านฝึกทรมานท่านยากขนาดไหนเราเห็นได้ในตำหนักตำนานล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเป็นมนุษย์ท่านยากไหมท่านฝึกท่านทรมานท่านเราจะมาเอากบสายไม้ทั้งต้นรูปคำสั่งนั่งยกมาเป็นต้นเสาเป็นบ้านเป็นเดือนมันจะหาความสวยงามความน่าดูความแค่หนามันคงได้ที่ไหนทำไมทำตามขั้นตอนของมันท่านกล่าวที่ว่ามนุษย์ฝึกฝนทรมานยากรวมสั่งสอนยากหมายถึงตัวของเราแต่ละรายละรายที่มีความรับผิดชอบตนเองและฝึกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีการฝึกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีก็เพื่อใช้ความชั่วทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั้นสลายตัวลงไปมีแต่ความดีเด่นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนจึงเป็นของที่ยากลำบากมากไม่น้อยเลย เมื่อเป็นเช่นนั้นการประกอบความเพียรจึงให้มันถึงกันไม่อย่างนั้นไม่ได้ผลเอาให้ถึงกันไม่ต้องกลัวตายเรื่องตายนี่เป็นเงาเตือนตัวอยู่แล้วถึงวาระแล้วคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายคนมีชื่อคนก็ตายคนบริสุทธิ์ก็ตายอย่างไรก็ตายไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ากันลงถึงขั้นในรูปโดยการมาแล้วก็คือกองแห่งความตายแต่ก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นเราพยายามฝึกเราให้ดับทรมานเราให้ดับปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือของเราจะมีความสุขความสบายอารมณ์กิเลสได้สังจมอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วเราจะหาความสบายที่ไหนไม่ได้ถึงจะเกิดสันตัญญากันขึ้นแสดงกิริยาการยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็เหมือนกับหาเครื่องประดับมาประดับร้านเฉยๆภายในมีแต่กองขี้หมาเต็มภายในร้านมีภายในใจจริงๆมันก็มีแต่ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงเต็มภายในจิตใจกิริยาแสดงข้างนอกเป็นความยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเครื่องประดับหน้าร้านไม่เห็นมีคุณค่าอันใดเราไม่ต้องการเครื่องประดับแบบนั้นแต่เราต้องการเครื่องประดับที่เข้าถึงตัวจริงซึ่งกันและกันคือระหว่างจิตกับธรรมเข้าถึงกันเพราะข้อปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสนุนเข้าไปให้ถึงกันธรรมนี้เป็นสิ่งที่ผู้ต้องการความจริงทั้งหลายต้องการและต้องทำให้ถึงความจริงเช่นนั้นยกตัวอย่างยกพระพุทธเจ้าขึ้นเทิดทูนเสมอในภาคปฏิบัติหากว่าไปเป็นความลำบากลำบนจิตใจจะทอดแท้แน่ให้นึกถึงขื่อท่านกล่าวไว้แล้วในพระคัมภีร์โลกกับสงครามให้นึกถึงมีอิติปิโสหรือตัวขาโตรูปติปันโนในท้ายของพระคัมภีร์ท่านกล่าวอรัญเยรุขมูลเลวาซึ่งยานาเรวพิขวุหรือก่อนที่ถูกทั้งหลายก็เกิดทั้งหลายอยู่ตามเดือนว่าหรือในป่าลุขมูลต้นไม้เวลามีภัยทั้งหลายเกิดขึ้นอนุสรังจะตั้งอนุสรังจะตั้งบุตรให้เราเลือกถึงพระเราตถาคตคือพระพุทธเจ้านี้แล้วสิ่งหวาดกลัวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นก็จะดับไปคาดว่าเนี่ยอัฏฐะพุทธธรรมจะเลยแล้วให้เราเลือกถึงธรรมเมื่อเลือกถึงธรรมอันเป็นเกี่ยวเหมือนโพงทั้งสามพระรัตนตรัยถ้าเราลึกถึงพระสงฆ์เนื้อใครทั้งหลายก็จะหายไปนั่นท่านสอนแล้ววิธียกผมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะยกท่านขึ้นสู่ดวงใจความกระหายจะปรากฏขึ้นไม่ใช่ยกพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วความอ่อนแอจะเพิ่มขึ้นขึ้นหาไม่ได้มีเราก็เป็นเช่นนั้นเราลึกถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของพระพุทธเจ้าเสมอเวลาลำบากกันกิริยาการแสดงออกของจิตใจที่มีกิเลสนี้มันไม่ได้เป็นอิสระแสดงออกอาการใดก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสควบคุมออกมาเหมือนกับนักโทษพอด้อมโถหน้าออกมาจากเรือนจำนายคุมนักโทษก็มาด้วยติดสอยห้อยตามบังคับบัญชากันแก่ไปทั้งเข้าทั้งออกหนึ่งก็เหมือนกันกิริยาการแห่งความเคลื่อนไหวของขันมีรูปมีสังขารขันสัญญาขันเป็นต้นแสดงออกเมื่อใดไม่มีกิเลสแสงออกมานี้มันเป็นไปไม่ได้นั้นเป็นเรื่องกิเลสแสงออกมาด้วยคือเป็นนายหัวหน้าคุมมาด้วยควบคุมมาด้วยเช่นเดียวกับหัวหน้า
กลุ่มนักโทษนายกลุ่มนักโทษนะอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์กิเลสจะเข้าถึงก่อนถึงก่อนถึงก่อนแล้วทำหน้าที่ก่อนเรายังไม่ได้เรื่องใดๆเหมือนกับควายตัวหนึ่งที่ถูกให้กินหญ้าตามลานหญ้านี่รู้ตาสีตาสาว่าเป็นกิเลสเป็นอาสวะเป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสจึงสนุกทำหน้าที่ผิดอำนาจวาสนาของตนขึ้นบนหัวใจของใจไม่มีจักรใดที่จะผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่ได้นำธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันและปราบปรามกันด้วยความเท่าเทียมจิตตรงนี้จะหาอิสระไม่ได้แม้แต่กระแสของจิตอาการของจิตที่คิดปรุงออกมาแต่ละขณะขณะมันเป็นไปด้วยกิเลสบังคับออกมาทั้งนั้นเอาให้มันขึ้นกิเลสมันสิ่งเหล่านี้จะไม่เด่นแต่เราจะเด่นที่ไหนเวลาแสดงออกมาอย่างนั้นเราไม่ทราบต่อเมื่อมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเต็มกำลังได้กำจัดมันออกไปแล้วขันใดแสดงออกมาก็มีแต่ขันล้วนๆไม่เห็นมีกิเลสตัวใดออกมาเคลื่อนผ่านมาควบคุมให้เกิดความลำบากเพราะความคิดปรุงเพราะสัญญาอารมณ์เพราะการได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรเลยมันก็เป็นขันล้วนๆสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้รสต่างๆดมกลิ่นต่างๆแล้วตัวความคิดความปรุงจำได้หมายรู้ธรรมดาธรรมดาแล้วก็ดับไปดับไปในขณะนั้นเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีหัวหน้าคือกิเลสที่เคยควบคุมมาควบคุมเหมือนแต่ก่อนขันธ์เกิดกลายเป็นอิสระตามลำพังให้ตนขึ้นโดยหลักธรรมชาติของตนเองเมื่อกิเลสเป็นเจ้าตัวการสลายตัวลงไปเสียเท่านั้นนั้นขันธ์ก็มาเป็นเครื่องมือของธรรมที่นำแสดงอัศจรรย์ธรรมความหมายต่างๆให้แก่โลกจะเป็นที่เข้าใจดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วทรงสั่งพระฤาษีสั่งสอนโลกจนกระทั่ง45พระพรรษาก็เอาขันธ์นี่แหละเป็นเครื่องมือของธรรมเพราะกิเลสมันหมดมันสิ้นซากไปแล้วไม่มีกิเลสตัวใดมายุ่งกวนขันธ์นี่เลยแล้วมีความสุขขนาดไหนเมื่อพ้นออกจากเรือนจำคือที่คุมขังได้แก่วัฏจักรแล้วก็ในวัฏจักรอีกวัฏจักรก็คือถ้าเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวัฏจักรก็คือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของจิตที่เป็นไปเพราะอำนาจของความครอบคุมของกิเลสวัฏจักรวัฏจักรได้ถูกทำลายไปแล้วด้วยมรรคญาณหรือด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเราจึงเห็นได้ชัดว่ากิเลสนี้มีมากมีน้อยจะเป็นเจ้าตัวการสำคัญมาควบคุมเรื่องขันธ์ที่แสดงออกแสงเนี่ยแล้วก็โครงของขันธ์เป็นไปตามอำนาจของมันไม่ได้เป็นอิสระจากตัวเองเลยแล้วผู้ที่รับผลที่เกิดขึ้นจากที่เกิดประเทศต่างๆบังคับขันให้ทำนั้นก็คือใจใจเลยเป็นเหมือนกับช่วงเหมือนกับฐานขึ้นเงาผลจากของจะประสบโสมขึ้นที่โลกที่โกรธที่หลงที่ราคะตัณหากองเข้าไปรวมเข้าไปเทเข้าไปในจิตใจแล้วมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานทางไหนจะกระตุกสมองทั้งหลายนี่ได้กระจายตัวไปแล้วเราเห็นไม่ชัดมันมีอะไรบังคับจิตใจอยู่มันก็คือดูอะไรก็ดูได้เต็มตาไม่คิดในจิตว่าจะเกิดความรักความชังในสิ่งที่ดูที่เห็นที่ได้ยินนั้นๆตลอดถึงตรงกลิ่นลิ้นรสสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างเป็นอิสระในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกสัมผัสกันและจิตที่คิดตามลำพังตัวเองที่เรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี้หมายถึงกิเลสเขาควบคุมกิเลสให้ปรุงให้แต่งเป็นเรื่องอดีตที่เคยได้เห็นได้ยินมาแล้วมีเครื่องประการต่างๆเข้ามาคลุ้นคิดอยู่ภายในจิตใจไม่มีเลิกแล้วก็ถือท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ทีนี้เมื่อสิ่งนั้นไม่มีแล้วธรรมารมณ์นี้มันก็ไม่เป็นแบบนั้นก็เป็นแบบธรรมไปเสียคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปธรรมดาไม่มีกิเลสอะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันดับไปแล้วมันจะเอาอะไรมาเกิดความทุกข์ก็ไม่มีมีผลของการปราบปรามของการฝึกฝนทรมานมนุษย์คือเราแต่ละคนละคนเอาให้จริงให้จังหน้าก็ตามพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างมาทุกๆองค์เนี่ยเราก็เป็นลูกศิษย์มาทุกๆองค์

ด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับไฟไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเองหรือดอกไฟกระเด็นมาถูกมันร้อนด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยตามอาการของมันไม่ใช่ของดีเลยมันดับเสียหมดนั่นแหละเป็นสันนักสืบสันติกำลังสุขขังสุขอื่นใดที่ยิ่งกว่าความสงบราบคาบเพราะที่เดือดซึ่งทราบไปแล้วนี้ไม่หนึ่งเป็นสันติวาระสุดท้ายของผู้ปฏิบัติจะพึงได้ครองไม่ต้องไปถามผู้ใดละพระพุทธเจ้าปริพังไปกี่ปีกี่เดือนแล้วต่างพูดสาธุไม่ได้ประมาทท่านสันทิฏฐิโกท่านสอนให้ใครปัจจันเลยจะบริยูท่านสอนให้ใครมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอสัมปุทาท่านสอนให้ครับท่านไม่สอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแน่นยำซึ่งพระองค์เคยผ่านไปแล้วด้วยปฏิปทาท่านสอนเพื่อใครการแก้ที่เด็กแก้ตรงนี้ที่เหลือกลับไปมากน้อยจิตใจได้รับความผาสุกเย็นใจเพราะที่เหลือดับไปเป็นลำดับลำดาทำไมเราจะไม่ทราบหลักสันทิฏฐิสันทิฏฐิโกที่พระองค์ประทานไว้แล้วนั้นไม่ได้ทรงผูกขาดเฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวหรือสาวกที่ร่วมนิพพานไปด้วยนะครับประทานไว้กับมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ด้วยกันตั้งใจและพึ่งปฏิบัติจึงต้องไม่รู้ได้เห็นเดินยิ้มรอดผิดพันธุ์จิตใจหายสงสัยที่ใจนี้มันมีที่อื่นที่ใดเป็นที่หายที่นี่เป็นที่สำคัญมากงานวิตกวิจารณ์ก็มีนะเราก็ยิ่งแก่ตัวไปทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายแก่ตัวไปต่อไปท่านก็หมดเรื่องภาระเพราะไม่สามารถที่จะอบรมสั่งสอนได้ก็ปล่อยแม้แต่ทรงขันอยู่ตรงนั้นก็เพียบพอแล้วไม่มีกำลังที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะเฉลี่ยเผื่อแก่ความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยการแนะนำสั่งสอนได้เลยท่านก็รู้ตามกระทาเจ้าท่านฟังขาเป็นต้นเราก็เห็นว่าเวลานี้ท่านต่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทั้งเกิดลมหายใจอยู่ของมันดูลมหายใจอยู่มันหมดเมื่อไรก็ไปมาแต่สำคัญที่ใจท่านไม่มีอะไรเพียงแต่เล่นกับตุ๊กตาคือขันทาราฮาเวทันจับขันทาเล่นกับตรงนี้เลยพอถึงกลางเวลาขึ้นมาพอปล่อยแล้วก็จะนั่นว่าหายความรับผิดชอบพระโลกเขาเรียกว่าหายกังวลสติหายความยุ่งสติเพราะขันนี่เป็นจอมยุ่งจอมก่อควรมันก็หลับไปคุณอาจารย์ขยายแต่ลดลงลดลงน้อยลงไปน้อยลงไปผู้ที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทางด้านปฏิปทาเพื่อจะยังทำอันเป็นผลของปฏิปทานี้ให้เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนมันจะไม่มีอะไรทำไม่ยืดเรื่องขนขวายตั้งแต่บัดนี้เมื่ออันใดที่มีความเกิดลดเลยยิ่งกว่าธรรมในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีถ้ามีแล้วจิตก็ไม่ปล่อยมาจะไม่ปล่อยสิ่งนั้นเข้ามาไม่ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางความรักความชอบไม่ปล่อยวางความเกลียดความโกรธเพราะสิ่งนี้โลกชอบอยู่แล้วโกรธก็ชอบทั้งๆสิ่งนั้นเป็นของไม่ดีก็พอใจโกรธรักก็ชอบตามหลักความจริงนั้นมันไม่ดีมันเป็นภัยของมันมีอะไรที่จะดียิ่งกว่าเมื่อปรากฏนี้แล้วสิ่งทุกข์ใจที่เคยถือไปทั้งพันทั้งหมายพัวพันกันมาถึงตั้งกับตั้งกันมันก็ปล่อยมันเข้ามาต่อมาเพราะทำเป็นพวกกับความสงบเย็นใจเป็นต้นเมื่อภาคพื้นการปฏิบัติในเบื้องต้นคือความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นมาแล้วก็ทำให้เห็นความสุขที่เคยผ่านมากับความสุขที่ปรากฏขึ้นเพราะการมันถึงทำต่างกันอย่างไรไม่ต้องไปเทียบเทียมมันก็เข้าใจเองและอันไหนดีกว่ากันมันก็ทราบภายในจิตใจเองและปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทราบละเอียดทำละเอียดเข้าไปเท่าไรยิ่งเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์มากอัศจรรย์มากขึ้นปล่อยส่วนทั้งหลายที่เคยนิสัยถือมาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไปเรื่อยส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้เรื่องของโลกส่วนต่ำก็สู้ทำไม่ได้ส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้ส่วนละเอียดสุดเรื่องพูดถึงเรื่องคุณค่าและค่ำราคาก็สู้ทำไม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นทำจึงเมื่อเข้าใจเมื่อจิตเข้าใจธรรมแล้วจึงปล่อยมาโดยหลักธรรมชาติปล่อยมาเองมาเองไม่พักตามจริงปล่อยเข้ามาจนกระทั่งหาที่ปล่อยไม่ได้หมดปล่อยทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเสียงสูงลดความสัมผัส

มันเป็นเข้ากันกับตาหูจมูกลิ้นกายหรือกายเข้ามากายสุขภาพเป็นมาในขันห้าเลือกเวทนาทั้งยาทั้งขายิ่งยาต่อจอยเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่ของดีมันไม่ใช่สาระสำคัญที่จะยังประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นที่ถึงใจจอยเข้าไปจอยเข้าไปมันตั้งถึงจุดอะไรทำให้เกิดความรักความชอบภายในจิตถ้าจิตพันอยู่ภายในจิตยึดมั่นถือมั่นในจิตมันก็มีสาเหตุมันมีตัวกลางพิจารณาเข้าไปจนรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็สู้จิตไม่ได้อีกสิ่งนั้นก็สู้ทำไม่ได้ก็อีกแน่จนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะต่อยหมดรอบด้านต่อยข้างนอกเข้าไปข้างในต่อยข้างในจนหมด

อวดชั่วหาความดีไม่ได้อวดออกมาเมื่อไรก็คือความชั่วจะฝังเด่นชัดขึ้นมาตาโลกได้เห็นดีแล้วไม่ต้องอวดมันก็รู้ดีแล้วไม่ต้องอวดก็ผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งต่อเหตุต่อผลเท่านั้นอยากดีแต่เหตุผลไม่อำนวยมันก็ดีไม่ได้มีแต่ความอยากอวดก็อวดเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากขายตัวเอง

เองคือขายตัวเองนะขายองค์คณะที่สุดขายชิ้นดีไหมเลยเพราะต่างคนต่างมีกิเลสเป็นที่เป็นภัยในขณะเดียวกันก็ต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสของตัวเองด้วยกันทำไมจะต้องปล่อยออกมาเป็นธาตุมีกัดกันเหมือนหมาวัดไม่ใช่โรงเลี้ยงหมานั้นทะเลาะกันก็นั่นแหละทะเลาะกันก็คือกัดกันนั่นมันมีอย่างนั้นนั่นเดียวเร็วที่สุดนี่เราพูดเข้าใจเลยเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าพระนึงเราเกิดความทะเลาะหมาร้องกันพูดให้เขาเข้าใจว่าโทษคุณมันต่างกันอย่างไรของความชั่วกับความดีโทษของความชั่วกับคุณค่าของความดีนี่เรามาหาคุณค่าความมีราคาตัวที่มัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างมันแสดงออกมาอาการใดก็ให้ทราบว่านี่คือกิเลสมันกำลังเริ่มเคลื่อนไหวออกมาแม้แต่นิมิตภายในจิตใจก็ต้องค้นเข้าไปหาเหตุของมันมุดหงิดไม่พอใจกับองค์นั้นไม่พอใจกับองค์นี้เป็นก็เห็นจริงต้องนี่ความนิมิตความไม่พอใจนี่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเราเคยรู้มาแล้วทำไมถึงต้องปล่อยให้มาเพ่นพ่านเหยียบหัวใจไม่สนใจแก้ไขและยิ่งไปคิดถึงเรื่องผู้ไม่พอใจนั้นโดยแล้วก็ยิ่งเป็นการเสริมกิเลสอย่างใหญ่โตยิ่งหลงไปใหญ่คิดไปต้องย้อนเข้ามาดูตัวเสือแสดงมันอยู่กับเราถ้าเป็นใครก็ขอเราอยู่แล้วเลยมันยังไม่ขอใครเขาเราจะกอดทำให้แก้ที่ตรงนี้นักปฏิบัติต้องโอปัญญโกต้องย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาไม่ออกนอกเลยขอบสุดแต่ที่นี่ท่านปัญญาอธิบายหนึ่งเรื่อง

ุกข์ด้วยความสนใจพยายามปรับปรุงแก้ไขและบำรุงคุณธรรมภายในใจของตนเป็นลำดับลำดานับแต่ขั้นศีล

สมาธิเป็นขั้นๆปัญญาเป็นภูมิๆขึ้นไปเมื่อเทียบแล้วก็เหมือนกับเขาสร้างจรวดหรือดาวเทียมที่จะขึ้นท่องอวกาศนั่นแหละต้องปรับปรุงให้ดีเพราะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของยานพาหนะนั้นมีอยู่มากมายดังวัตถุที่เขาท่องอวกาศเที่ยวอวกาศนั้นก็ต้องปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมทุกสัตว์ทุกส่วนเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศกว่าจะผ่านพ้นไปได้ต้องคำนึงคำนวณซะจนพอแม้เช่นนั้นก็ยังเกิดอุปสรรคได้เมื่อยานพาหนะได้ปรับปรุงด้วยความเรียบร้อยแล้วการท่องเที่ยวอวกาศก็คล่องตัวไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนี่เป็นข้อเทียบเคียงสำหรับจิตของท่านผู้ปฏิบัติซึ่งปรับปรุงคุณธรรมภายในตนให้เหมาะสมใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะก้าวทะยานออกจากมหาสมมุติมหานิยมสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางให้ก้าวไปไม่ได้ก็คือกิเลสประเภทต่างๆด้วยเหตุนี้จึงต้องได้พยายามกิเลสประเภทต่างๆนั้นมีความอยากความละเอียดต่างกันการปรับปรุงใจของเราที่จะแบกว่ายไปจากความอยากละเอียดต่างๆของขั้นสมมุติมีกิเลสเป็นสำคัญก็จำต้องได้พยายามปรับปรุงให้เหมาะสมควรจะผ่านความอยากแห่งสมมุติคือกิเลสไปได้ด้วยธรรมประเภทใดก็ให้ได้ผ่านไปโดยลำดับด้วยการประพฤติปฏิบัติหรือการบำรุงส่งเสริมความภาคเพียรก็หนัก

จะนำจิตออกก้าวเดินและแหวกสิ่งทั้งหลายที่กีดขวางจิตใจให้ผ่านพ้นไปโดยลำดับอุบายวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทั้งมวลในภาคจิตตภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีปรับปรุงจิตให้เหมาะสมแก่การเหาะทะยานออกจากมหาสมมุติมหานิยมให้พ้นถึงขั้นอวกาศแห่งนิพพานเป็นยังไงอวกาศแห่งธรรมอวกาศทางโลกนั้นเขาไม่สงสัยกันแล้วว่ามีหรือไม่มีศูนย์หรือไม่ศูนย์สิ่งที่อยู่ในสมมุตินี้ก็ทราบกันว่ามีที่นอกจากขั้นอากาศอันนี้ไปเทียบก็ย่อนอกเป็นสมมุติอีกขั้นหนึ่งเป็นอวกาศเป็นยังไงศูนย์ไหมแล้วต่างกันอย่างไรบ้างกับอักโลกที่อยู่กับอากาศนี้กับนอกโลกอากาศนี้ไปแล้วเขาเรียกว่าอวกาศทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ด้วยกันจิตที่อยู่ในวงสมมุติอยู่ในความห้อมล้อมควบคุมจิตใจก็เหมือนกับ

จิตใจก็ย่อมถือความดึงดูดจากกิเลสตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ออกไม่ได้จึงต้องได้ปรับปรุงกำลังของตนให้ได้ผ่านพ้นออกไปจากโลกดึงดูดความดึงดูดอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้แล้วโดยย่อก็มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นปริยาหรือกับกิ่งก้านแขนงนั้นนับประมาณไม่ถ้วนเต็มไปหมดในโลกสมมุตินี้

เป็นสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจได้จากอารมณ์ของใจเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายผิดๆไปเสียเองด้วยเหตุนี้การปรับปรุงแก้ไขดังหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ในด้านจิตตภาวนาจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับนักปฏิบัติของเราที่จะก้าวพ้นให้จากสิ่งกดทวงหรือสิ่งดึงดูดทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของตนเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นสิ่งที่แก้เป็นสิ่งที่ตัดได้ยากจึงต้องมีครูมีศาสดาสอนหากไม่มีศาสดาแล้วซ้ายสัตว์โลกนี้จะมีกี่แสนกี่ล้านกี่ภพกี่ชาติกี่กำเนิดก็ตามอยู่ในสามแดนโลกฐานนี้จะเป็นเหมือนสัตว์ที่ตาบอดหูหนวกด้วยกันทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะผ่านพ้นออกจากความมืดบอดทั้งหลายเหล่านี้ได้เลยนี่เราจึงเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นมาพาสัตว์ทั้งหลายแหวกว่ายจากความดึงดูดความกดทวงกดขี่บังคับเหล่านี้ออกไปได้โดยลำดับตำนานับตั้งแต่พระสาวกปฐมสาวกของแต่ละองค์จนกระทั่งหมดศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้แล้วจากหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นวาระสุดท้ายในการลื้อขนสัตว์ออกจากความมืดบอดพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันก็ทรงทำหน้าที่เช่นนั้นเหมือนกันนับตั้งแต่วันให้ตรัสรู้แล้วจึงเป็นเหมือนท่านนำเรือใหญ่ลงไปทอดสมออยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรขนสัตว์ที่ตกน้ำจะตายแหล่ไม่ตายแหล่มีประเภทและกำลังต่างๆกันขนขึ้นใส่เรือใหญ่ของพระองค์โดยลำดับลำดาผู้สนใจใคร่ทำก็เหมือนกับผู้ตะเกียบตะกายขึ้นมาสู่เรือลำใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรนั่นแหละแล้วขนขึ้นไปเรื่อยๆขนไปเรื่อยๆหมดความเชื่อถือของสัตว์โลกต่อศาสนธรรมเมื่อไหร่แล้วเรือนั่นก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปพวกที่จมก็จมไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะรอดพ้นไปได้แล้วที่นี่จำพวกเหล่านี้เป็นจำพวกอาหารของปลาและเต่าทั้งนั้นประเภทที่ขึ้นสู่ลำเรือแล้วนั่นเป็นผู้พ้นไปได้โดยลำดับลำนาดังท่านกล่าวไว้ในบุคคลสี่จำพวกนั่นเองตั้งแต่จำพวกปุคติตัญญูวิปจิตตัญญูเนยยะเป็นจำพวกที่ก้าวขึ้นสู่เรือส่วนจะไปได้สูงต่ำมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นแง่อีกแง่หนึ่งคำว่าเรือเราพูดไว้เป็นกลางกลางเนี่ยทรงลึกขนสัตว์นับตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งศาสนธรรมหมดความหมายในความรู้สึกของสัตว์โลกนั่นแหละจึงเป็นวาระสุดท้ายนอกจากนั้นก็เป็นคนไข้ประเภทหายาหาหมอไม่ได้ไม่มียาไม่มีหมอรักษาคอยแต่วันตายเท่านั้นทีนี้เราทั้งหลายก็กำลังตะเกียกตะกายแหวกว่ายเข้าหาเรือลำใหญ่ของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติประกอบความภาคเพียรเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้เห็นแง่หนักเบาของศาสนธรรมที่พระองค์ประกาศสอนไว้ก็ยิ่งจะให้เกิดความซึ้งภายในจิตใจปลูกฝังศรัทธาความเชื่อในความจริงทั้งหลายที่พระองค์จัดไว้แล้วโดยชอบทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกตลอดนิพพานซึ่งเป็นของจริงอยู่เป็นของจริงของมีอยู่ทั้งนั้นเราทั้งหลายได้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งด้วยจิตตภาวนาทรงพยายามสร้างกำลังความสามารถของตนที่จะต้านทานสิ่งดึงดูดทั้งหลาย
หรือสิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นออกอย่างไม่ลดละท้อถอยอย่าชินชากับเครื่องดึงดูดทั้งหลายดึงดูดไปเพื่อจะเผาผลาญเรานั่นแหละไม่ใช่ดึงดูดอะไรจริงดึงดูดเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความดึงดูดที่ให้เกิดสิริมงคลแต่เราผู้ถูกดึงดูดแต่จะเป็นอัปมงคลแก่เราโดยลำดับกันมาตามแต่ความเชื่อความดึงดูดความคล้อยตามความดึงดูดความล้มละลายไปตามความไปความดึงดูดมากน้อยต่างกันความทุกข์จะแสดงขึ้นมากน้อยเท่ากับความคล้อยตามเห็นตามและล้มละลายไปตามมันอย่างไม่มีความสำนึกตัวเลยนั่นแหละทั้งที่ศาสนธรรมมีอยู่อันเป็นเครื่องฉุดลากแต่จิตใจไฟทางต่ำเสียมากกว่าศาสนธรรมก็จำเป็นต้องได้ถูกลอยแพไปตามนั้นมีเราทั้งหลายไม่ใช่ประเภทลอยแพเป็นประเภทที่จะแหวกว่ายตัวเองให้หลุดพ้นเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยเหตุนี้อยู่ในสถานที่ใดจงมีความตั้งท่าตั้งทางอยู่ด้วยสติอย่าถือการประกอบความพึกภาคเปลี่ยนว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าว่าเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาและอาใจว่าเป็นสิ่งที่ทำยากแก้ยากตะเกียกตะกายลำบากลำบนการตะเกียกตะกายพยายามนี้เป็นวิธีทางที่เป็นวิถีทางเดินของผู้จะหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เป็นทางเดินของผู้จะก้าวลงสู่ฝ่ายต่ำอันเป็นแหล่งแห่งโลกันตนรกมืดบอดทั้งวันทั้งคืนจิตใจถูกเผาผลาญอยู่กับสิ่งต่ำทั้งหลายนั้นในครั้งพุทธกาลท่านเอาจริงเอาจังคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิก็ดีสังฆังสนังกัจฉามิก็ดีให้พึงระลึกน้อมธรรมะจากองค์ท่านมาพิจารณาคลี่คลายดูความลึกซึ้งความละเอียดในการดำเนินของท่านพร้อมทั้งความรู้ความเห็นของท่านเข้าสู่ใจของเรานี้เพื่อได้เป็นคติตัวอย่างอันดีที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามร่องรอยที่ท่านดำเนินไปแล้ว คำว่าสังพุทธังสนังกัจฉามิเราก็ทราบแล้วว่ามีความลำบากลำบนขนาดไหนนี่เอามากระทับไว้ที่ใจของเราเนี่ยศาสดาของเราเป็นพระองค์แรกไม่เคยได้รับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันเสด็จออกทรงพระหนวดจนกระทั่งวันตรัสรู้เหมือนกับอยู่ในแดนนรกดีๆยาววาดเหมือนติดคุกติดตารางเลยเพราะพระองค์ทรงละเอียดอ่อนมากในความเป็นกษัตริย์เวลาเสด็จออกทรงผนวชเช่นนั้นมีความลำบากลำบนแสนสาหัสในบรรดาปัจจัย4นอกจากนั้นกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ในพระทัยอันเกี่ยวโยงไปถึงสมบัติพระสถานพระฟ้าประชาชีทั้งแผ่นดินมีจำนวนมากมีจำนวนหนักที่สุดที่พระองค์จะสลัดปัดออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาหาความผาสุกสบายไม่ได้นี่เราไม่มีบริษัทบริวารไม่มีพระฟ้าประชาชีไม่ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกมาบวชด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไหนๆและการประกอบความภาคเพียรก็มีพระโอวาทคำสั่งสอนแสดงทรงแสดงไว้โดยถูกต้องแล้วทุกแง่ทุกมุมในการดำเนินไม่ได้ลำบากลำบนเหมือนพระองค์ที่ทรงขวนขวายโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครบอกใครสอนนี่ผิดกันอยู่มากพวกเรานับว่ามีความเบาบางในการประกอบความภาคเพียรอาหารปัจจัยจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดเต็มไปหมดสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศรัทธาประชาชนทั้งหลายที่เขามีความเชื่อความมั่นใจต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้วและมีความสนใจเลื่อมใสต่อท่านผู้ประพฤติปฏิบัติดี
เป็นประจำนิสัยเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงไม่อดอยากขาดแคลนในบรรดาปัจจัยสี่มีผิดกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากนี่บรรดาสาวกที่ดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก็รองลำดับจากพระพุทธเจ้าลงมาในเรื่องความสะดวกบรรดาสาวกทั้งหลายจะมีความสะดวกกว่าพระพุทธเจ้าในบรรดาปัจจัยสี่เพราะเขาเกิดความเชื่อความสงสัยแล้วแม้เช่นนั้นท่านก็ไม่ได้ยินดีในปัจจัยทั้งสี่ยิ่งกว่าความยินดีในอัตในธรรมความยินดีในการประกอบความภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี้เป็นสิ่งที่ท่านยินดีมากชีวิตจิตใจอวัยวะทั้งมวลนี้ได้มอบพุทธบูชาธรรมบูชาตลอดจนกระทั่งได้เป็นสังฆบูชาขึ้นภายในองค์ท่านเองแต่ละองค์ละองค์ล้วนแล้วแต่ท่านได้รับความลำบากลำบนมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐใครเจอแล้วใครเห็นแล้วต้องนับวันที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับจนถึงกลายเป็นความวิเศษเลิศเลอเพราะอำนาจแห่งธรรมส่วนกิเลสนั้นไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะทำให้บุคคลรับความผาสุกเย็นใจนอนใจและถึงความประเสริฐเลิศเลออะไรเลยกิเลสมันรู้ว่าธรรมนี้เลิศยิ่งกว่ามันเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นมันจึงต้องปิดป้องกำบังเอาไว้หมดอย่างมิดตัวไม่ให้รู้กลมายาของมันเลยในบรรดาที่แสดงออกมันต้องอยู่ฉากหลังทั้งนั้นแสดงแต่กลอุบายหรือนโยบายออกมาอันเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกให้หลงไหลและติดจมอยู่กับมันเท่านั้นนั่นจึงเป็นความฉลาดของมันอยู่มากทีเดียวด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบความภาคเพียรจึงมักจะเอนไปสู่ความดึงดูดของมันอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดจะเอนจะเอียงไปเพราะความดึงดูดของมันอยู่นั่นแหละดึงดูดเข้าสู่ความขี้เกียจขี้คร้านดึงดูดเข้าสู่ความท้อถอยอ่อนแอดึงดูดเข้าในความว่าสติปัญญาน้อยไม่สมควรแก่ศาสนธรรมดึงดูดเข้าสู่ความเป็นผู้มีอำนาจนาฏวาสนาน้อยไม่สมอัตสมธรรมไม่คู่ควรแก่มรรคผลนิพพานหรือไม่คู่ควรแก่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลอุบายเครื่องดึงดูดของกิเลสที่จะให้พรากให้ล้มเหลวจากธรรมทั้งนั้นหากเราไม่ปฏิบัติธรรมให้เหนือกว่ากิเลสเหล่านี้เราจะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือกลมายาของกิเลสทั้งหมดต่อเมื่อได้ปฏิบัติตนให้ผ่านไปโดยลำดับตำราเมื่อไหร่นั่นแหละปิดไม่อยู่กิเลสประเภทต่างๆมันจะฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ไม่พ้นสติปัญญานี้ไปได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นเหตุเห็นผลทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงพระทัยเพราะฉะนั้นเวลาประกาศธรรมสอนโลกจึงเต็มไปด้วยพระเมตตาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พ้นจากภัยจากโลกันตะที่เต็มไปด้วยมหันตทุกข์นั้นจริงๆและทรงมุ่งหวังให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของธรรมที่สะเทือนอยู่ภายในจิตใจของพระองค์นั้นให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างพระองค์จริงๆด้วยเหตุนี้การประกาศศาสนธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมีพระเมตตาเป็นพื้นฐานไม่สักแต่ว่าประกาศธรรมสอนโลกแบบเปล่าๆไปเป็นกิริยาหรือเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีอย่างนั้นไม่มีในพระพุทธเจ้าแต่เต็มไปด้วยพระเมตตาต่อสัตว์โลกจริงๆงานหน้าที่ของพระพุทธเจ้าดังที่เคยได้ยินอยู่เสมอว่าพุทธกิจ5นั่นล่ะพระองค์ไม่ทรงปล่อยวางเลยนอกจากเป็นบางข้อที่จะลดหย่อนผ่อนผันไปตามเหตุการณ์นั้นๆเท่านั้นแต่แม้จะทรงผ่อนผันก็ไม่ได้ลดละ
ทางพระเมตตาจงผ่อนผันไปตามการตามเวลาจงประทับอยู่ที่ป่าเลยไหลจงจำมันสาอยู่พระองค์เดียวนั่นไม่มีบริษัทบริวารไม่มีภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเข้าไปฟังพระโอวาทจากพระองค์ก็ทรงงดไปในตัวอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นพระองค์จะทรงทำหน้าที่ด้วยพระเมตตาจริงๆทุกสัตว์ทุกส่วนนี่แหละเรื่องความเห็นประจักษ์พระทัยทั้งโทษแห่งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายทั้งคุณแห่งสิ่งของสิ่งที่เป็นคุณทั้งหลายพระองค์ทรงสัมผัสรับรู้ไว้หมดทุกอย่างจึงไม่มีที่สงสัยการประกาศศาสนธรรมจึงประกาศเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณแยกแยะออกเป็นแขนงแขนงทั้งฝ่ายโทษแยกแยกเป็นแขนงแขนงทั้งฝ่ายธรรมซึ่งมีโทษและคุณค่าหนักเบาต่างกันอย่างไรพระองค์เปิดเผยออกหมดสัตว์โลกผู้ที่จำเจอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานมาตั้งแต่กับไหนการไหนการใดซึ่งพอมีปณิสัยสามารถที่จะรับทราบธรรมความประเสริฐเลิศเลอจากพระพุทธเจ้าแล้วใครจะนอนใจเฉยเมื่อได้ฟังสาธารณธรรมที่ประกาศกังวานอยู่กับหูกับหัวใจของตนเองด้วยความสัตย์ความจริงและด้วยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วต้องตื่นสัตว์โลกต้องตื่นต้องยอมรับความจริงคำว่าความจริงมีทั้งสองอย่างความจริงทางฝ่ายโทษก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งคือทุกข์จริงๆฝ่ายสมุทัยก็สร้างทุกข์เผาโลนจิตใจของสัตว์จริงๆฝ่ายมรรคก็สร้างความสุขให้แก่สัตว์โลกจริงๆแล้วฟังอย่างถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นกำลังใจที่ได้รับความเชื่อความเห็นประจักษ์ทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณรวมเข้ามาสู่จิตใจดวงเดียวทำไมจะไม่แสดงพลังขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วประกาศตนออกเป็นความภาคเพียรเป็นความอุตสาห์พยายามเป็นความใฝ่อกใฝ่ใจทุกอิริยาบถที่จะก้าวให้พ้นจากภัยจากเวรทั้งหลายเหล่านั้นไปได้ด้วยข้ออัดข้อธรรมนี่แหละบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าคือจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองซึ่งเป็นศาสดาองค์เองยิ่งเกิดความเชื่อความสงสัยบางท่านได้รู้อัตตุธรรมเห็นอัตเห็นธรรมพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับตำดาและพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงต่อประภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากดังที่เราทั้งหลายได้เห็นแล้วในตำหนักตำลาว่าขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์อยู่นั้นบรรดาพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นได้บรรลุธรรมถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานจำนวนไม่น้อยนี่แหละของจริงต่อของจริงเข้าประสบกันย่อมสนิทกันได้อย่างง่ายดายไม่ยากอะไรเลยผู้ฟังก็ฟังด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆเชื่อในเหตุในผลตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนจริงๆจึงเกิดผลประจักษ์ในขณะนั้นอันนี้ธรรมที่กล่าวในครั้งพุทธกาลทั้งโทษทั้งคุณที่ท่านแสดงในครั้งพุทธกาลและมีอยู่กับพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้เฉพาะอย่างยิ่งที่มีอยู่กับหัวใจเราเวลานี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างเป็นธรรมชาติความจริงอันเดียวกันเป็นสัจธรรมอันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เลยทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้พระว่าสอนก็คือมรรคสัจแนะนำสั่งสอนให้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพื่อจะให้รู้

ึงเรื่องทุกขสัตว์อย่างกินใจและรื้อถอนสมุทัยสัตว์อันเป็นเสี้ยนหนามหรือเป็นหอกเป็นหลาทิ่มแทงหัวใจสัตว์โลกให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันนี่ทุกขสัตว์ก็มีอยู่ในกายในใจของเราแล้วอย่างนี้สมุทัยสัตว์ประกาศตัวเองอย่างจงแจ้งอยู่ทุกอิริยาบถในหัวใจของเราที่ออกแสดงได้บ้างไม่ได้บ้างหรือออกแสดงไม่ได้ก็คือมรรคทั้งที่เราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้มรรคคืออะไรก็คือสติคือปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้แก่องค์ปัญญาสัมมาสตินั่นถ้ามีธรรมทั้ง3ประเภทนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่แล้วสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำงานโดยชอบธรรมสัมมากัมมันตะการงานชอบของผู้จะหรือถอนตนออกจากทุกข์คืองานที่ถอดถอนกิเลสเท่านั้นเป็นงานสำคัญมากเช่นงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานรักษาจิตของตนด้วยสติพินิจพิจารณาสิ่งเกี่ยวข้องกับตนทั้งดีชั่วประการใดๆซึ่งสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ทุกขณะด้วยสติและปัญญาคือโดยสม่ำเสมอนี่ชื่อว่าผู้สร้างมรรคขึ้นมาภายในใจการนำมรรคออกแสดงต่อสู้ข้าศึกคือสมุทัยข้าศึกมันแสดงออกมาในแง่ใดเช่นแง่รักรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันคืออะไรนี่สติปัญญาจ่อเข้าไปคลี่คลายดูสิ่งที่รักนั้นวัตถุที่รักนั้นมันคืออะไรคลี่คลายดูให้ตลอดทั่วถึงด้วยความสนใจตามหลักของสติปัญญาจริงๆตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่รักหรือน่ารักนั้นมันก็จางไปเองเพราะปัญญาสติปัญญาชะล้างความจองปลอมในความที่ว่ารักนั้นออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งออกได้หมดในสิ่งนั้นในวัตถุนั้นนั่นเนี่ยปัญญาสร้างขึ้นมาที่ใจชะล้างสิ่งจองปลอมความสกปรกที่กิเลสมันเที่ยวฉาบทาไว้หมดมันฉาบทาไว้ทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกมันก็ไปฉาบทาไว้ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสต่างๆภายในมันก็มาฉาบทาไว้ที่สัญญาออกจากตาเรียกว่าฉาบทาไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นลำดับลำดามีแต่เครื่องฉาบทาของกิเลสทั้งหมดเวลาเจอเข้าไปจะเป็นได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีสัญญาความสำคัญมั่นหมายสังขารความคิดความปรุงต่างๆจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจนี่ฉาบทาขึ้นมาอีกแล้วเป็นขั้นๆตอนๆเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาทั้งข้างนอกที่มันฉาบทาไว้ตรงไหนชะล้างที่มันฉาบทานั้นไว้ในภายนอกย้อนเข้ามาชะล้างภายในที่มันฉาบทาเอาไว้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นมันก็ต้องย้อนเข้ามาเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วทำไมปัญญาจะไม่ย้อนกลับเข้ามาหาตัวโกหกซึ่งมีอยู่ภายในตัวเองอันเป็นตัวเหตุสำคัญนี้หรอกต้องย้อนเข้ามาแต่ใช้สติปัญญาเป็นอย่างนั้นมีอาการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ถือเป็นจริงเป็นจังที่ว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาวาจาเราก็กล่าวตามหลักสันเลขธรรม10ประการดังที่เคยกล่าวไว้แล้วนั้นไม่ได้นำแบบโลกแบบสงสารการบ้านการเมืองการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องกิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันให้เกิดความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปตามสิ่งนั้นเข้ามาเพิ่มเติมเข้าอีกท่านเรียกว่าสันเลขธรรมพูดอะไรลงไปเป็นสิ่งที่ให้เกิดกำลังใจในอันที่จะประกอบความภาคเพียรให้
เกิดศรัทธาความเชื่อความใสในธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นการชะล้างกิเลสประเภทต่างๆไปเพราะการได้ยินสันเลยกระทำจากกันและกันนั้นนะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเลี้ยงจิตใจของตนด้วยอัดด้วยธรรมอย่านำยาพิษความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเข้ามาเลี้ยงจิตใจนั่นจะเป็นยาพิษเผารนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่ายาพิษเป็นไหนๆพยายามรักษาจิตใจของตนด้วยสติปัญญาให้ดีโอชารสแห่งธรรมก็คือสมาธิเป็นพื้นฐานจะปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาภายในใจตามท่านแห่งสมาธิและใช้ปัญญาพิจิตพิจารณาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆซึ่งจิตไปสำคัญมั่นหมายเห็นแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับลำดับนี่เรียกว่าเลี้ยงชีพชอบรักษาใจชอบนำอาหารคือธรรมมารสเข้าสู่ใจอย่างชอบธรรมไม่นำกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นเหมือนยาพิษเข้ามาเผาลุ่นจิตใจย่นเข้ามาอย่างนี้นักปฏิบัติสัมมาวายามะก็เพียรชอบดังที่เคยกล่าวไว้แล้วเพียรละสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่มันก็ครอบงำกันไปครอบไปหมดแล้วที่อธิบายมาหลังสัมมาสติท่านว่าให้ระลึกในสิ่งใดล่ะพอระลึกในสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทั้งมวลนั่นแหละเช่นระลึกในสติปัฏฐาน4พิจารณากายก็มีสติพิจารณาเวทนาก็มีสติพิจารณาจิตก็มีสติธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับใจเกิดขึ้นกับใจเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดทั้งอดีตอนาคตปรากฏอยู่ในปัจจุบันทุกเวลาก็พิจารณาด้วยสติไงสติก็พิจารณาอยู่เช่นนี้ถ้าจะพิจารณาให้จิตเป็นในทางสมถะธรรมก็กำกับกับคำบริกรรมของตนก็เรียกว่าสัมมาสติจากนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ชอบทำขึ้นมาภายในใจนี่คือการสร้างอัดสร้างธรรมสร้างเครื่องมือบุกเบิกสิ่งที่ติดตันมัดรัดดึงหัวใจเราให้เบิกกว้างออกไปเพื่อใจจะได้ก้าวไปด้วยความสะดวกโดยลำดับลำดาไม่ติดตันอั้นตู้อยู่กับความบีบบังคับของสิ่งที่กล่าวเหล่านี้นี่ศาสนธรรมเท่านั้นหรือธรรมเท่านั้นที่จะเบิกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพิกถอนสิ่งทั้งหลายที่หุ้มห่อมาตั้งกับตั้งกันนับไปทั่วนี้ให้แตกกระจายออกไปหรือเพิกถอนออกไปกว้างออกไปการก้าวเดินก็สะดวกมีใจที่มีสมาธิความวุ่นวายห่างเหินไปจิตใจย่อมอยู่สะดวกสบายจิตใจที่มีปัญญาเพราะการพินิจพิจารณาสิ่งที่กีดขวางจิตใจจิตใจย่อมกล้าได้ด้วยความสะดวกยิ่งปัญญามีความฉลาดแหลมคมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเบิกทางให้กว้างขวางต่อตนเองได้มากเท่านั้นไปด้วยความราบรื่นไปด้วยความสะดวกสบายไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่หลงไม่หลอกตนเองปัญญาย่อมไม่หลอกตนเองไปด้วยความราบรื่นสิ่งใดที่กีดที่ขวางคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆพิจารณาคลี่คลายให้เห็นไปหมดนี่เหมือนกับว่าฟาดฟันสิ่งที่กีดขวางอยู่ทางเดินของปัญญาให้ปัญญาได้กล้าไปโดยลำดับลำดาดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วฐานสำคัญที่สุดก็คือกายกายนอกก็ตามกายในก็ตามให้พิจารณาให้ละเอียดทั่วถึงเป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นมรรคด้วยกันทั้งข้างนอกทั้งข้างในพิจารณาคลี่คลายให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนอย่าเสียดายงานใดยิ่งกว่างานพิจารณาในเวลานั้นพิจารณาเพื่อรู้พิจารณาเพื่อเห็นจริงๆตามความจริงที่มีอยู่ให้เพิกถอนสิ่งจอมปลอมที่สำคัญมั่นหมายว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจเหล่านั้นออกด้วยปัญญาอย่างถึงความจริงว่าไม่มีอะไรถ้าเป็นของสวยของงามนอกจาก
ว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งตัวเขาตัวเราตัวสัตว์ตัวบุคคลไม่เลือกหน้าเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นนี่ตามหลักความจริงปัญญาพิจารณาสอดแทรกลงไปให้ทะลุโปร่งทั้งภายนอกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงภายในที่เน่าเฟะไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายนั้นมันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาแล้วอันไหนงามอันไหนสวยอันไหนน่ารักใครชอบใจมีแต่กิเลสจอมโกหกทั้งนั้นมันมาปักเสียบเอาไว้เมื่อนาพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วความจริงเหล่านั้นไม่มีเลยมีแต่ความจอมปลอมความจริงแท้ก็คือมันไม่ได้สวยมันไม่ได้งามมีแต่ของปฏิกูลอ้าวแตกสลายลงไปนี่มันเป็นอะไรเมื่อสลายลงไปนี้ส่วนดินก็เป็นดินเพราะมันเป็นดินอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ในร่างของคนเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่แล้วแต่อยู่ในร่างของคนของสัตว์แต่ออกไปแล้วมันจะเป็นอินเป็นพรมเป็นสวรรค์นิพพานที่ไหนมันก็ต้องเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะมันเห็นชัดเจนนี่คือความเบิกสิ่งที่กีดขวางลวงตาเราด้วยปัญญาความเห็นแจ้งชัดจิตชัดเจนไปโดยลำดับเมื่อปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนย่อมจะทราบชัดแล้วหายสงสัยหายสงสัยปล่อยวางกันเป็นลำดับลำดาและปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเพราะความรู้รอบขอบคิดนั่นนี่คือปัญญาพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาสิ่งหยาบหยาบรู้แล้วมันจะไปไหนจิตที่พิจารณาส่วนหยาบรู้แล้วก็คือว่าได้ปราบกิเลสประเภทหยาบที่มาฝังขวากหนามไว้ในวัตถุต่างๆเช่นร่างกายของเราเป็นต้นออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วมันจะไปไหนอีกกิเลสมันจะพาห่อเหินเดินฟ้าไปไหนนอกจากมันจะหดตัวเข้าไปเมื่อถูกตีต้อนเข้าไปฟาดฟันเข้าไปด้วยสติปัญญา นี่คำว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการหนึ่งๆตามหลักธรรมชาติของเขาเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันมาเป็นเจ้าของเพราะมันเป็นพื้นให้เกิดอยู่แล้วมันก็ถือว่าเป็นเจ้าของสัญญานำมาใช้ให้เป็นกิเลสสังขารปรุงขึ้นมาให้เป็นกิเลสวิญญาณรับทราบมาก็เป็นกิเลสเวทนาเกิดขึ้นมามากน้อยให้เป็นกิเลสทั้งมวลเรื่องของกิเลสไปไม่ได้ต้องเป็นกิเลสวันยั่งคำนี่มันสร้างตัวของมันตามแขนงต่างๆอย่างนี้อาพิจารณาเข้าไปตัดฟันเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์มีทั้งทางร่างกายและจิตใจเวทนามันไม่ได้เป็นกิเลสตามหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ความสำคัญว่าเราเป็นทุกข์หรือเราเป็นสุขหลงทั้งสุขหลงทั้งทุกข์หลงทั้งอุเบกขาเฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจนี่ต่างหากเป็นกิเลสความหลงความสำคัญนั่นแหละเป็นกิเลสพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นกิเลสเวทนาต่างๆนี้ไม่ได้เป็นกิเลสกิเลสตัวไหนกิเลสตัวสำคัญรู้ตัวสำคัญแล้วตัวสำคัญก็ถอยเข้าไปเวทนาซึ่งจะมีอยู่บ้างในทางร่างกายและจิตใจที่ยังไม่รอบมันก็เบาลงไปมากแล้วเห็นเงื่อนกันไปโดยลำดับลำดาไม่หลงอย่างมืดไม่ปิดตาเหมือนแต่ยังไม่เคยได้พิจารณาเวทนาส่วนไหนที่เป็นส่วนหยาบเกี่ยวกับร่างกายมันก็รู้ชัดเสียอันนี้มันปล่อยวางได้มันเข้าใจได้นี่ส่วนเวทนาที่อยู่ภายในจิตส่วนมากมักจะเป็นสุขอย่างละเอียดมันอันนั้นมันก็เหมือนกับปลาที่อยู่ในคลองนั่นแหละยังไงมันก็ไม่พ้นที่จะต้มแกงได้แหละจะให้มันโดดลงไปหาน้ำบึงน้ำบ่อทำนบใหญ่ๆเหมือนแต่ก่อนมันโดดไปไม่ได้แล้วมันก็เข้าอยู่ในนั้นเท่านั้นเอาพิจารณาเข้าไปสัญญามันหมายอะไรบ้างความหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้ความสำคัญอย่างนั้นสำคัญอย่างนี้นะเป็นเรื่องของกิเลสเอาสัญญาไปใช้วิญญาณรับทราบว่าก็เป็นกิเลสก็พิจารณาเช่นเดียวกับที่เคยพิจารณามาแล้วด้วยปัญญานั่นเองมันก็เข้าใจเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เพียงแต่รับทราบเพียงแต่จำเฉยเฉยไม่ได้จำให้เป็นกิเลสกิเลสก็ถอนตัวเข้าไปถอนตัวเข้าไปสุดท้ายเรื่องอาการทั้ง5คือรูปขันธ์ได้แก่ร่างกายของเราเวทนาขันธ์
ซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายส่วนจิตใจยกไว้ก่อนสัญญาขันธ์สังขารขันธ์มันก็รู้แจ้งชัดเจนขึ้นภายในจิตใจไม่เป็นที่สงสัยแล้วกิเลสมันก็รวมตัวเข้ามาเข้าไปตะล่อมตัวเข้าไปเพ่นพ่านออกมาไม่ได้ถูกสติปัญญาฟันแหลกแตกกระจายจึงต้องหดตัวเข้าไปหาที่หลบซ่อนนี่แหละการพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นการพิจารณาของนักปฏิบัติเมื่อปัญญาถึงขั้นใดภูมิใดแล้วจะทราบตนโดยลำดับลำดาทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายปัญญาจะทราบทั้งสองด้านสองด้านไปพร้อมๆกันสุดท้ายกำลังของปัญญามีมากกิเลสก็อ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็เกิดความแก้วกล้าเกิดความกล้าหาญชาญชัยไม่สะทกสะท้านความว่าขี้เกียจขี้ค้านอันเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าไปหมดมีแต่ขยับตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นเรื่องของมากมีกำลังนี่กับพุ่งเข้าสู่จุดมหาสมุทรมหานิยมที่พาให้สัตว์จมแหลกอยู่ในวัฏฏะวนนี้หาที่ออกไม่ได้ไม่รู้ที่ออกไม่รู้ที่เกิดไม่ทราบว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเคยตายที่ไหนบ้างเคยหามทุกข์มาอย่างไรบ้างพังลงไปในจุดนั้นแตกกระจายลงไปแล้วทำไมจะไม่รู้ว่าอะไรพาให้เกิดที่นี่ก็มีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเชื้ออันสำคัญพาให้เกิดพาให้ตายพาให้รับความทุกข์ความลำบากมาทำแท้ไม่ได้พาให้ทุกข์ให้ลำบากมีแต่พาให้ความเป็นความสุขความสบายตามขั้นของธรรมตามขั้นของความดีงามเท่านั้นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์มากน้อยเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดยิ่งมันแตกกระจายไปจากจิตใจด้วยแล้วก็ฟ้าดินถล่มเป็นไรวะสามโลกธาตุนี่ยังไงเพราะตัวนี้เป็นผู้ท่องเที่ยวในสามแดนโลกธาตุนี้เมื่อได้พังทลายกันลงภายในจิตใจนี่แล้วอ้าวทีนี้เป็นยังไงจิตดวงนี้อวกาศของธรรมกับอวกาศของโลกผิดกันอย่างไรนี่รู้ได้ชัดอวกาศอันนี้ศูนย์ไปหมายอวกาศของโลกไม่ได้ศูนย์ถ้าศูนย์ไม่เรียกว่าอวกาศเป็นธรรมชาติมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของอวกาศนั้นอวกาศของจิตที่หลุดพ้นจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายคือมหาสมุทรมหานิยมนี้เป็นอย่างไรไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อรู้เขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเห็นเขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเป็นเขาแล้วไม่สงสัยไม่ต้องหาสักขีพยานที่ไหนมายืนยันเหมือนสมมุติทั่วไปมีสันทิฏฐิโกเท่านั้นเป็นที่แนบสนิทกับใจของตัวเองกับเอาจิตอวกาศนั้นนี่แหละได้พูดมาตั้งแต่ต้นถึงเรื่องอวกาศของจิตอวกาศของโลกอวกาศของจิตด้วยนิพพานนักจิตเป็นเช่นนั้นศูนย์ไปไหนใครเป็นผู้ทรงอวกาศของจิตนั้นถ้าศูนย์แล้วใครมาทรงแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้อยู่แล้วหมดทางที่จะเกิดแล้วรู้อยู่ชัดๆตัดออกหมดขึ้นชื่อว่าสมมติที่จะพาให้เกิดสมมติก็คือกิเลสนั่นเองที่เป็นภัยต่อจิตใจมาเป็นเวลานานมากน้อยละเอียดขนาดไหนก็ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่อวกาศของจิตล้วนๆคือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเรียกว่าอวกาศก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้เพราะโลกมีสมมุติก็ต้องแยกออกมาใช้ตามสมมุติของโลกเมื่อถึงจิตได้ก้าวเข้าสู่อวกาศแล้วเป็นอย่างไรบ้างที่จิตเคยถูกกดขี่บังคับดึงดูดจากสิ่งที่ต่ำทรามทั้งหลายที่เต็มไปด้วยทุกและมหันตทุกมาตลอดกับตลอดกันไม่ต้องไปคิดไปคำนึงไปไข้ควรว่ามีกี่ภพกี่ชาติก็ตามถือเอาหลักปัจจุบันนี้เป็นต้นเป็นตัวสักขีพยานเลยเพราะคราวนี้ได้พ้นแล้วความทุกข์มีมากน้อยได้เห็นประจักษ์และได้ละโดยเด็ดขาดเพราะละเชื้อของมันทำลายเชื้อของมันหมดโดยสิ้นเชิงแล้วคืออวิชชาปัจจยาสังขารเป็นต้นยังเหลือแต่อวิชชาและตะเบวะอาเซสสมิทธะวิรากานิโรธาสร้างฆารานิโรธเท่านั้นนั่นแหละอวกาศของจิตอันนี้จิตที่พ้นจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายแล้วแม้จะมีชีวิตอยู่ครองธาตุครองขันธ์อยู่ก็ตาม
ความคิดความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้ไม่มีอะไรมากีดมาขวางไม่มีอะไรมากั้นกลางไม่มีอะไรมาทำให้หนักใจให้เบาใจไม่มีอะไรมาทำให้กลัวให้กล้าไม่มีอะไรมาทำให้กลัวเป็นธรรมชาติของตนดูโดยลำพังเป็นอิสระของตนเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการรู้การเห็นความจริงทั้งหลายจึงต้องเปิดเผยอยู่กับจิตดวงที่ไม่มีอะไรปิดบังไม่มีอะไรกดขี่นี่แหละสามารถรู้สามารถเห็นสามารถถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สามารถพูดได้ทุกอย่างไม่อัดไม่อั้นเพราะไม่มีอะไรมากีดมาขวางนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เห็นอยู่มันก็ไม่เห็นควรที่จะพูดได้มันก็พูดไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่เห็นรู้ก็รู้แบบงูปลาปลาไม่ได้รู้เต็มสัดเต็มส่วนเต็มความจริงของมันที่มีนั้นนั้นๆแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะรู้ได้เห็นชัดยังไงจะพูดได้ชัดเจนยังไงเพราะมันเห็นแบบงูปลาปลาถ้าพูดก็ต้องทั้งพูดทั้งงูปลาปลาไปด้วยนี่เมื่อได้สนัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดเบิกกว้างหมดเป็นอิสระเวิ้งว้างไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องปิดบังหุ้มห่อแล้วรู้ก็รู้จริงเห็นก็เห็นจริงพูดก็พูดได้จริงจะว่าอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์ก็ตามก็พูดตามเป็นที่รู้ที่เห็นอยู่นั้นน่ะทำไมจะรู้ไม่ได้เห็นยังเห็นได้รู้ยังรู้ได้ทำไมพูดไม่ได้น่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมสอนโลกประกาศสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ที่พระองค์ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่แหละนำมาสั่งสอนโลกกว้างขนาดไหนที่นี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งขนาดไหนเพราะว่ามีอะไรปิดบังลี้ลับทะลุไปหมดจึงเรียกว่าโลกกวิถูรู้แจ้งโลกด้วยความเวิ้งว้างไม่มีอะไรมาปิดมาบังมาหุ้มมาห่อเลยอาโลโกดปาริสว่างโลกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนต่อความจริงทั้งหลายนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้สาวกทั้งหลายทั้งรู้กันอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวกกับวิสัยนั้นต่างกันความแคบความกว้างนั้นต่างกันตามวิสัยแต่เรื่องความรู้ความจริงนั้นเหมือนกันหมดมีพูดถึงทั้งโทษทั้งคุณของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตคือทั้งธรรมทั้งกิเลสท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาเอาจริงเอาจังพยายามปรับปรุงจิตของเราให้มันพุ่งออกนอกโลกสมมุตินี้ดูจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์สาวกทั้งหลายมีจริงไหมมีจริงมีกี่พระองค์จะไม่ถามความจริงอันเดียวที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่แหละเป็นธรรมชาติที่กระเทือนไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายตลอดที่ว่าธรรมมีอยู่จะไม่มีอะไรสงสัยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้เป็นธรรมชาติที่บรรจุไว้หมดแล้วบรรดาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ที่ว่านั้นเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกันทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีที่สงสัยแล้วนี่แหละสถานที่ถ้าพูดสถานที่ที่หายสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างตรงแต่ขันอันเป็นสมมุติของโลกเท่านั้นดังภาษาบกทั้งหลายที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนจิตนั้นได้พ้นแล้วพ้นอย่างนั้นเองดังที่กล่าวนี่ถึงจะคลุกคล้าวกันอยู่กับโลกสมมุติก็ธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมชาติของตัวเองสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของเขาเองต่างอันต่างจริงไม่มาคุกเข้ากันไม่มาประสับประสานไม่มากระทบกระเทือนกันอันที่ว่าพ้นโลกกันพ้นอย่างนั้นแล้วธรรมที่กล่าวมาทั้งมวลนี้มีในครั้งใดมันมีในครั้งใดมีอยู่ทุกครั้งเป็นอากาลิโกขอให้ยังลงสัจธรรมทั้งสี่นี้เถิดจะถูกจุดที่ทำงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายและจะถูกผลงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยที่ทำงานก็คือถ้าจะทำทั้งสี่นี่แหละ

ิธีเดียวกันย่อมจะหลุดพ้นด้วยวิธีเดียวกันนี่เองไม่มีวิธีอื่นที่จะให้หลุดพ้นไม่ว่าการใดสมัยไหนใดมีวิธีเดียวนี้เท่านั้นคือดำเนินตามทางมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อปราบกิเลสคือสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้สิ้นซากไปจากนิโรธความดับทุกข์ก็เมื่อดับกิเลสแล้วจะเอาทุกข์ที่ไหนมาเกิดอีกนะดับโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นอวกาศของจิตเท่านั้นเองส่วนสัจธรรมนี้เป็นกิริยาถึงว่าเป็นสถานที่ทำงานผลที่ออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอีกอย่างหนึ่งดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่าผู้รู้ว่าทุกข์ดับรู้ว่าสมุทัยดับคืออะไรนะมรรคได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วปราบสมุทัยเรียบไปหมดนิโรธแสดงตัวเต็มที่แล้วก็ดับไปเหมือนกันเพราะนี้เป็นสมมุตินี่ให้พิจารณาให้ดีฟังให้ดีการฟังธรรมในขณะที่เราใช้การเรากำลังทำงานเครื่องมือทำงานจะปล่อยวางไม่ได้เช่นเราทำด้วยขวานก็ต้องติดมือทำด้วยมีดต้องติดมือทำด้วยสิวต้องติดมือแต่โมลางานนี้เสร็จแล้วชิวก็ปล่อยเองเครื่องมือต่างๆปล่อยเองศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่ามากๆต้องติดแนบกับตัวเองในเวลาทำงานปราบกิเลสให้เรียบพูดลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเครื่องมือนี้ก็เป็นธรรมชาติที่ปล่อยตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยนั่นดังที่เคยกล่าวเสมอว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ทางเดินปล่อยไม่ได้พิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักของอนิจจังตามหลักของทุกขังตามหลักของอนัตตาด้วยสติปัญญาพอพร้อมแล้วเต็มที่แล้วปล่อยวางตามความจริงลงตามความจริงไม่ได้ว่าอะไรเป็นอนิจจังไม่ว่าอะไรเป็นทุกขังไม่ว่าอะไรเป็นอนัตตาต่างอันต่างจริงแล้วไม่ทะเลาะกันนี่เรื่องธรรมมีหลายขั้นหลายตอนผู้ฟังจึงต้องแยกแยะเพราะการเทศน์นี่เทศน์หลายขั้นหลายตอนหลายตลบทบทวนเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งของผู้ฟังทั้งหลายนั่นแหละสรุปความลงแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่สัจธรรมไม่อยู่ที่ไหนเอานี้ให้ดีเร่งลงให้เต็มฝีมือของเราสติปัญญามีเท่าไหร่เอามาพิจารณาให้เห็นชัดมันหมุนเป็นธรรมจักรไปดังที่ท่านเคยท่านอธิบายไว้แล้วนั่นเป็นไรมหาสติมหาปัญญาพอเริ่มปฏิบัติก็จะให้เป็นมหาสติมหาปัญญาเลยทีเดียวได้อย่างไรแม้แต่เด็กเกิดขึ้นมาที่แรกมันไม่เห็นเป็นผู้ใหญ่ต้องได้รับการบำรุงรักษาปนปลือกันไปจนหมดเท่าไหร่สิ้นเปลืองเท่าไหร่ปัจจัยที่เป็นเครื่องบำรุงรักษาเด็กแต่ละคนละคนมันจึงได้เป็นผู้ใหญ่เหมือนเราท่านได้นะสติปัญญาก็จำต้องได้อาศัยการบำรุงรักษาเช่นเดียวกันเมื่อบำรุงรักษาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนกลายเป็นมหาสติปัญญาแล้วฟาดฟันทันแบบกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ตามแหลกแตกกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือได้เลยทรงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานไว้ในใจตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้มีคุณค่าอันสูงสุดใครเสกไม่เสกใครสรรไม่สรรก็ตามเถอะเจ้าของเองก็ไม่เสกพอตัวแล้วเสกหาอะไรนอกจากมีแต่ความอ่อนโยนเท่านั้นจิตทั้งดวงเต็มไปด้วยเมตตานี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระเมตตาคือพระจิตของพระพุทธเจ้านี่อ่อนนิ่มไปหมดทุกตัวสัตว์ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ได้ยกที่ตรงไหนเหยียบย่ำที่ตรงไหนเลยสัพเพสัตตานวสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นจากนั้นก็เวลาหนตูเลื่อยไปสุขีตนังปริหารันตุนะนั่นแหละทรงเมตตาให้ความเสมอภาคแต่บรรดาสัตว์ทั่วหน้ากันไม่เอียงเพราะพระจิตไม่มีอะไรเอียงแล้วไม่มีเรื่องของกิเลสที่ไปแทรกเพราะจะให้เกิดสิ่งที่เอียงโน้นเอียงนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อมีธรรมล้วนๆทรงตัวได้ธรรมล้วนๆแล้วไม่มีคำว่าเอียงเป็นหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเองขอให้ทุกท่าน

เอาจริงเอาจังอันนี้หลุดพ้นเห็นประจักษ์กับใจของตัวเองเป็นยังไงใจที่กำลังถูกกดขี่บังคับอยู่เวลานี้กับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับแต่ละนี้คุณค่าต่างกันอย่างไรบ้างเห็นประจักษ์ภายในใจนั่นแหละไม่เห็นที่ไหนสันทิฏฐิโกอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแหละอยู่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละการแสดงธรรมก็เห็นสมควร

ย่อมเต็มไปด้วยความลำบากล้มลุกคลุกคลานจะเรียกว่ามันมืดมิดปิดตาจนหาทางออกทางเข้าหาทางเดินไม่ได้เพราะสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ว่าซอกใดมุมใดรอบกายรอบใจของเรามันมีแต่ท่าศึกที่คอยทำลายธรรมของเราทั้งนั้นเพราะมันมีอำนาจมากถ้าเป็นวัวก็มันอยู่ปากคอกตลอดเวลาพอแย้มประตูออกนิดมันก็ออกได้เลยหลวมตัวมันทันทีพอแย้มปั๊บมันก็ออกได้ปุ๊บเพราะมันคล่องตัวมันเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นว่าเรียกว่ากิเลสสมานคือสิ่งรังควานอัตธรรมทำลายอัตธรรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันกันว่าธรรมจะมีอยู่ภายในใจเพราะใจทั้งดวงในขณะที่ยังไม่ได้เรื่องได้ราวเกี่ยวกับธรรมมันเป็นกิเลสทั้งหมดจึงลำบากในการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นจึงจะทำให้จิตสงบร่มเย็นปราศจากความคิดความยุ่งเหยิงอันเกิดขึ้นจากความคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องของใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพราะมีสิ่งบังคับให้ปรุงให้คิดเรื่องนั้นๆไม่ใช่เป็นขันธ์ล้วนๆที่คิดปรุงธรรมดาของตนอันไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรแก่เจ้าของแต่มันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยในขณะที่คิดออกแต่ละเรื่องละราวเพราะตัวพิษบังคับให้คิดให้ปรุงนี่มันลำบากการปฏิบัติเบื้องต้นจึงถอยหน้าถอยหลังการถอยหน้าถอยหลังก็คืออำนาจของสิ่งเหล่านี้แหละพาให้ถอยคำว่าถอยนั้นก็คือว่าด้อยความภาคเพียรลงมีความสงสัยเป็นกำลังความด้อยกำลังลงก็ดีมีความสงสัยทำให้เกิดความด้อยกำลังลงไปก็เป็นเรื่องของมารทั้งนั้นเราจะแยกออกตรงไหนสิ่งนี้ไม่แทรกไม่แซงไม่เจอสิ่งนี้อยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เจอทั้งนั้นเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันปิดมันล้อมมันอุดมันตันทุกมุมไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่ใดด้านใดเบื้องต้นเป็นดังนั้นด้วยกัน เพราะเรายังหาทางออกไม่ได้หาทางสู้ไม่ได้เนื่องจากสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมไม่พอความเพียรก็ไม่ทราบจะเพียรอย่างไรถึงจะถูกมีจิตซึ่งเป็นเหมือนกังหันนั้นมันก็ไม่หยุดหมุนเพราะผู้บังคับให้หมุนมีอยู่ยากที่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดความท้อถอยอ่อนใจน้อยเนื้อต่ำใจเราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมซึ่งจะเกิดหรือจะมีจะปรากฏขึ้นภายในใจของเรามันปิดมันกั้นมันอุดมันตันไว้หมดท่านจึงเรียกว่ามารให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้ความเพียรพยายาม นั่นแหละเป็นทางที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายออกได้เพียงเล็กน้อยเพียงใจไม่เคยสงบเมื่อพยายามหลายครั้งหลายหนต่อสู้กันไม่หยุดไม่ถอยก็ต้อง
ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้พอให้เห็นช่องทางและพอเป็นเครื่องเสริมจิตใจให้มีกำลังขึ้นมาในเบื้องต้นเราไม่ทราบจริงๆว่าอาการของจิตแต่ละอาการที่แสดงออกนั้นมีอะไรเป็นฉากหลังบังคับอยู่เราไม่มีทางทราบได้จึงถือเอาความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของจริงของจังเป็นความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวลโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกเพราะมันกลมกลืนมันไปด้วยธรรมชาติอันเดียวจนมองหาสิ่งที่จะแทรกสิ่งที่จะแข่งสิ่งที่จะวัดคัดตวงกันไม่มีต่อเมื่อฝึกฝนอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็จิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกเห็นเป็นความสงบบ้างเล็กน้อยแล้วความสงบละเอียดเข้าไปเพราะเวลาจิตสงบนั้นเครื่องปรุงเครื่องกวนใจทั้งหลายได้แก่ความคิดนั้นมันสงบตัวลงจิตก็เย็นสบายยิ่งผู้ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยปรากฏเลยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในตนของตนในขณะที่จิตสงบนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องดึดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องดึดจิตก็คว้าอะไรไม่ติดเพราะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลอยู่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยธรรมบทใดก็ตามเป็นที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มต้นเพื่อท่านสอนให้บริกรรมภาวนาทำที่ตนชอบกับจริตนิสัยเป็นเครื่องกำกับใจมีสติคอยกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่ให้เผลอแต่ไม่ถึงกับต้องเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปเลยความปกติให้มีความรู้สึกอยู่เท่านั้นในขณะที่ทำบริกรรมภาวนานั้นภาระทั้งหลายที่จิตมันคิดมันแผ่รัศมีออกไปกว้างแคบด้วยความรู้เป็นเครื่องหลอกลวงต่างๆนั้นให้ปลดเปลื้องทั้งมวลตั้งหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่หมายถึงมรรคถึงผลจะเป็นผลของสมาธิขั้นใดภูมิใดจะเป็นความรู้แปลกประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจีเห็นเทวบุตรเทวราต่างไม่สนใจคิดทั้งมวลนอกจากคำบริกรรมซึ่งเป็นงานของตนทำอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมีวิธีการภาวนาที่จะให้จิตสงบโลกธาตุเหมือนไม่มีไม่เอ็นความรู้สึกนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมที่กำลังทำอยู่เท่านั้นให้รู้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนานี่อุบายที่จะทำจิตให้สงบต้องสงบได้ไม่สงสัยผู้กำหนดลมก็ตาม สติเป็นของสำคัญมากใครจะภาวนาในธรรมบทใดหรือวิธีการใดก็ตามสตินี้เป็นพื้นฐานที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ยึดกับธรรมที่ตนพิจารณานั้นได้เป็นอย่างดีหากปราศจากสติเสียเมื่อไรงานก็ขาดว่าขาดตอนผลก็ย่อมไปเป็นตะย่อมเป็นไปตามกันนั้นแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเพราะความเผลอเราคอยแต่จะเอาผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุว่าสืบต่อเนื่องที่จะให้ผลเกิดขึ้นหรือได้เพียงมากน้อยเพียงไรหรือไม่นี่ขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาจึงไม่ค่อยได้ผลในการภาวนาของตน เรื่องจะรู้จะเห็นสิ่งใดนั้นไม่ต้องไปคาดนั่นเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจให้ทำงานไม่สะดวกและไม่เห็นผลเท่าที่ตนต้องการให้มีความรู้อยู่กับงานที่ทำเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้อง
เรื่องความอยากนั้นมันผลักดันขึ้นมาตลอดมีให้ทราบว่าความอยากอันนี้คือตัวกิเลสโดยแท้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันผลักดันความคิดวาดภาพออกมาหลอกตัวเราเองให้ตื่นเงาตื่นภาพตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไม่มีวันจืดจางอิ่มพอเลยนี่เป็นนิสัยของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ภาวนาเอาให้เผลอจากหลักของการภาวนาจนได้ผลสุดท้ายก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะทราบเล่ห์เหลี่ยมความแง่งอนของมันดังที่กล่าวมาโดยย่นๆนี้ไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการภาวนาจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นวิธีการที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าสมถะเพื่อความสงบสมถะภาวนาต้องเป็นไปตามนี้ไม่สงสัยถ้าเราดำเนินตามที่อธิบายมาจะเข้าสู่ความสงบได้จิตจะไม่เหนือกำลังของความภาคเปลี่ยนของเราไปได้เลยเอาให้จิตได้รับความสงบอิริยาบถต่างๆซึ่งเหมาะสมกับตนในการใดเวลาใดก็ให้ทราบภายในตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะเช่นนั่งภาวนาสงบงกงันลงเดินอุบายของเราที่จะแก้นั่นแหละเรียกว่าธรรมหรือเรียกว่ามรรคกิเลสเกิดขึ้นจากใจมรรคก็คือธรรมก็เกิดขึ้นจากใจคิดขึ้นมาได้สังขารประเภทหนึ่งเป็นสมุทัยคือเครื่องผูกมัดจิตใจสังขารประเภทหนึ่งเป็นมรรคเป็นฝ่ายแก้สมุทัยนั้นเป็นสังขารเหมือนกันแต่แยกความหมายต่างกันความรู้สึกต่างกันออกไปความรู้สึกของความคิดปรุงอันหนึ่งเป็นกิเลสความรู้สึกอันหนึ่งคิดปรุงขึ้นมาอย่างเป็นฝ่ายแก้กิเลสเกิดขึ้นมาจากใจอันเดียวกันเบื้องต้นการจะตั้งหลักจิตใจให้มีความสงบแน่วแน่ให้เป็นพื้นเป็นฐานหรือว่าเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าเอาความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคขีดขวางทางดำเนินของตนไม่ใช่ทางเป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันความอุตสาห์พยายามจะเอาให้ได้ให้ถึงตามที่ตนต้องการนั่นเป็นความต้องการหรือเป็นความอยากเป็นฝ่ายมากเป็นฝ่ายที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เพราะฉะนั้นความอยากจึงมีทั้งเป็นฝ่ายกิเลสมีทั้งเป็นฝ่ายมากถ้าความอยากที่จะสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่าความอยากประเภทนั้นเป็นกิเลสถึงอยากได้เห็นได้ยินได้ฟังดมกลิ่นลิ้มรสแบบโลกทั่วไปนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสอยากรู้เท่าทันอยากถอดอยากถอนกับในสิ่งเหล่านี้ความอยากนี้เป็นมรรคการพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจิตจะถอดถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจของกิเลสเกิดสรรพันยอนั้นเรียกว่ามรรคนะผลิตขึ้นได้ภายในใจของเราเพราะธรรมมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นได้ที่ใจสถิตอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดขึ้นของธรรมเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมนับแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมแห่งธรรมขั้นนั้นๆได้เลยมีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นสิ่งธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งธรรมจึงเกิดได้ทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายผลถ้าเราทำให้เกิดถ้าไม่ทำให้เกิดก็จิตดวงนี้ก็เป็นภาชนะใส่มูดใส่คูดไปดังที่เคยเป็นมาคำว่ามูดคูดได้แก่อะไรก็ได้แก่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลง
ของต่ำช้าเร็วตามอะไรจะไปเกินกิเลสไม่มีสิ่งที่สะอาดหมดจดอัศจรรย์อย่างยิ่งเกินโลกเกินสงสารก็ไม่มีอะไรเหนือธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองประเภทนี้จึงเป็นข้าศึกขัดแย้งกันอยู่เสมอไม่เคยลงรอยกันได้เลยแต่การไหนมาและจะตลอดไปด้วยและสิ่งทั้งสองนี้มีอะไรเป็นสถานที่อยู่เป็นสนามรบกันก็คือใจถ้าไม่มีอะไรมาขัดมาแย้งมาต้านทานซึ่งกันและกันหากิเลสก็อยู่อย่างสนุกเพลินใจดังคนที่ไม่เคยสนใจอัตธรรมเลยนั้นจิตดวงนั้นก็คือคลังของกิเลสเต็มดวงผู้มีความสนใจในอัตในธรรมหลังบุญหวังกุศลมีความรักใคร่ใส่อัตใส่ธรรมใส่บุญใส่กุศลอยู่ก็ยังมีข้อขัดข้อแย้งกันยังมีพูดมีเครื่องต่อสู้กันกับกิเลสกิเลสก็ไม่ได้ดูอย่างสะดวกสบายเต็ม 100% ของตนเพราะถูกขัดถูกแย้งถูกทำลายกันอยู่เสมอยังดังที่เราเป็นนักปฏิบัตินี้เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเพื่อต่อกรกันกับกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะต้องออกเป็นลวดเป็นลายของมันเรามีเครื่องต่อสู้มากน้อยเพียงใดก็จะต้องแสดงออกเป็นลวดลายของตนไม่เช่นนั้นก็แพ้มันจนได้ในเบื้องต้นยอมแพ้ไปซะก่อนแต่ไม่ใช่ยอมแพ้แบบถอยหลังกูดๆอย่างนั้นยอมแพ้โดยการสู้ยังสู้มันไม่ได้เราจะเอาชนะชัยชนะมาจากไหนก็สู้มันไม่ได้เพราะกำลังยังไม่พอก็เรียกว่ายอมโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจยอมจำนนยอมโดยหลักธรรมชาติที่กำลังยังไม่พอกับมันสู้มันไม่ได้แต่กำลังนี้จะต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยๆไม่ถอยจนกระทั่งพอกับกิเลสประเภทนั้นๆถึงจนถึงกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดยอดทำเครื่องลบล้างถากถางกิเลสก็เป็นธรรมสุดยอดเหมือนกันดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละยอดเครื่องมือทำฝ่ายเหตุก็คือว่ายอดธรรมผ่านจากนั้นไปแล้วก็เป็นผลเต็มตัวที่กล่าวมาทั้งมวลนี้อยู่ที่ใจดวงเดียวอย่าเข้าใจว่าธรรมก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากใจดวงนี้น้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินเป็นดินอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากใจไปแล้วเป็นด้านวัตถุหรือนามธรรมก็ตามไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสแล้วมาผลนิพพานมีใจนี้เท่านั้นเป็นที่เหมาะทั้งสองอย่างคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมกิเลสทุกประเภทอยู่กับใจได้สนิทธรรมทุกประเภทเกิดกับใจได้ทั้งนั้นและอยู่ได้ด้วยกันสนิทเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แก้กันที่ตรงนี้เอาให้ดีสติปัญญาพิจารณาอย่างไรเป็นธรรมพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องถอดถอนก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนับไม่ถ้วนขณะจะทำสมาธิภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถ้ามันหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อสกัดลัดต้อนไปกันดังแหลกเหลวทุ่มกันลงด้วยกำลังปัญญาตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาอันเผ็ดร้อนจริงๆเราก็ทำตามแต่จังหวะของมันที่จะให้ใช้ในแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะหมอบลงไปจนเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความสงบเย็นใจอันเป็นผลเกิดขึ้นจากอุบายวิธีปัญญาเช่นนั้นเราก็ทำอย่าไปเลือกการเลือกเวลาให้สังเกตดูความเหมาะสมที่จะต่อสู้กันด้วยวิธีการใดนี้เป็นอุบายของผู้ฉลาดเพื่อแก้ความโง่ของตนออกจากใจไปได้โดยลำดับจิตที่หาความสงบไม่ได้ไม่มีโลกอยู่เพราะเราอยู่ด้วยจิตเราจะหวังเอาความสุขจากจิตเราไม่ได้หวังเอาความสุขจากสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่ง
เดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นระยะระยะไปเท่านั้นที่จะเอาดีเอาวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีทางแต่เพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพอที่จะไว้วางใจได้ฝากเป็นฝากตาได้กับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่จะเราจะฝากเป็นฝากตาได้ตลอดไปนั้นได้แต่ธรรมจึงต้องอาศัยกุศลธรรมได้จากความฉลาดฝึกฝนอบรมเริ่มต้นตั้งแต่วิริยะธรรมคือความภาคเพียรขันติธรรมต้องอดต้องทนนักปฏิบัติไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าขึ้นที่ว่าความอดความทนความภาคเพียรมีศาสดาของเราท่านเดินอย่างไรเราพยายามเดินตามร่องรอยของท่านอย่าให้กิเลสมายั่วมายุมาหลอกมาหลอนให้ท้อถอยน้อยใจในการตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรอันจะเกิดผลแก่ตนเองแล้วให้กิเลสเอาไปกินเลี้ยงกันเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเสียเรื่อยเหลี่ยมของกิเลสความฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วทุกแง่ทุกมุมเกิดมาจากพระองค์ปราบกิเลสจนดุมหมัดแล้วที่ไม่นำมาสอนโลกทำไมทำเหล่านั้นในเมื่อเราจะนำมาปราบกิเลสทำไมจะกลายเป็นเรื่องที่กิเลสปราบทำไปเสียล่ะมันก็ขัดกับการดำเนินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นอุบายวิธีใหญ่ที่จะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสให้จิตทั้งเราได้มีความผาสุกเย็นใจเพราะมีธรรมอารักขาสติอารักขาใจปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเพียรก็เพียรเพื่อรักษาใจเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอดทนก็อดทนในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นไม่มีความเสียหายอะไรทุกข์เราก็เคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้ทำไมเวลาทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเราจะมากระเทือนใจเกิดความท้อถอยไม่ถูกทุกข์อย่างอื่นเรายังยอมรับได้ทุกข์เพราะความเพียรอันเป็นประโยคพยายามเรียกว่ายอดธรรมยอดแห่งการต่อสู้ทำไมเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์แปลกประหลาดยิ่งกว่าทุกข์ทั้งหลายที่เคยดำเนินมาที่เคยได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาความทุกข์อันนี้ที่จะนี่แหละที่จะเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นใจจนกระทั่งถึงความสุขสุดยอดไม่พ้นจากความทุกข์อันนี้ไปได้เลยความทุกข์อย่างอื่นหวังเอาความดีความดีกับมันไม่ได้แต่ความทุกข์เพราะการพยายามในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนี้เป็นความทุกข์ที่จะยังผลอันเป็นที่พึงใจให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราโดยลำดับจนเป็นที่พึงใจอย่างเต็มที่ได้เราจึงควรภูมิใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์มีผู้ปฏิบัติเพื่อจะก้าวให้พ้นจากทุกข์โลกนี้ไม่มีอันใดที่จะน่าสงสัยแล้วเคยเกิดก็เคยเกิดมานานอยู่กับโลกอันนี้มานานทุกข์ก็เคยทุกข์มานานสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วมีอะไรเป็นสาระคุณพอให้เป็นเที่ยวดุเป็นที่วางจิตวางใจมอบชีวิตจิตใจของมันได้ด้วยความตายใจไม่เห็นมีอันใดพอที่จะให้ได้รับความสุขแบบตายใจนั้นได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านโลกมาเช่นเดียวกับพวกเราผ่านวัฏฏะวนวนเวียนเกิดตายแบกหามกองทุกข์มากน้อยมาโดยลำดับลำดาก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์วิเศษเพราะทุกตอนใดเพราะพบใดชาติใดในการท่องเที่ยวแต่พอพ้นจากกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายภายในพระทัยนี่เท่านั้นพระองค์ก็ทรงเต่งอุทานขึ้นมาทันทีนามุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนะเสร็จแล้วกิจการงานทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในไตรภพได้แก่การต่อสู้กับกิเลสนี่คืองานชั้นยอดชั้นเยี่ยมงานใหญ่โตมากได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะกิเลสตายเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่แล้วกตังกรณียังจิตที่ควรจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนัตถิดานิปุณัพพโวบัดนี้ความ
กิดความตายทั้งซ้ำซากซากบกเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งภพทั้งชาติทั้งสกลอากาศเปลี่ยนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นั้นได้มายุติแล้วในขณะที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปจากใจหนักอโกหังมัสมิโลกัสสะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกแล้วเวลานี้นะเนี่ยพระองค์ประเสริฐตอนกิเลสหลุดลอยไปจากใจตอนปราบกิเลสให้เรียบราบไปหมดแล้วจึงได้ทรงอุทานว่าพิเศษแต่ก่อนไม่เห็นได้รับได้ยินได้ฟังว่าพระองค์พิเศษอันนี้เราทั้งหลายก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งดังกล่าวมานี้มากมายไม่มีใครจะแข่งใครได้แหละเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ในภพชาตินั้นๆแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมที่เหลือเสียจนหลับสนิทว่าอันนั้นก็จะดีอันนี้ก็จะดีนี้ตั้งแต่ที่เหลือมันพาเหอเหอเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมตายตายไปแล้วยังว่าจะได้รับความสุขความสบายเพียงอีกทั้งที่หัวใจมันร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟและจะเอาอะไรไปเป็นความสุขในภพหน้าถ้าใจดวงเป็นตัวเหตุตัวการตัวแกนอันสำคัญนี้หาความสุขไม่ได้แล้วเราจะไปเอาความสุขจากอะไรเอาความสุขจากดินมันก็เป็นดินมันเป็นความสุขที่ไหนจากน้ำก็เป็นน้ำจากลมเป็นลมจากไฟเป็นไฟจากวัตถุหรือแร่ธาตุต่างๆตลอดถึงดินฟ้าอากาศมันก็เป็นของมันดังนั้นดังนั้นมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราถ้าเราไม่แก้ลงที่จิตอันเต็มไปด้วยยาพิษคือตัวเผาผลาญจิตใจได้จากกิเลสนี้ให้หมดไปโดยลำดับลำดับแล้วไม่ต้องถามเรื่องความสุขจริงสถานที่ใดการใดเวลาใดไม่ถามพบใดชาติใดพบหน้าชาติหลังอะไรไม่ถามหมดปัญหาที่จะถามแล้วเพราะพอตัวแล้วทุกอย่างภายในจิตไม่มีความหิวโหยอีกแล้วจะไปถามหาอะไรจะไปสงสัยกับอะไรว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้น่าจะดีเพราะมันเต็มหัวใจแล้วในบรรดาความดีความสุขทั้งหลายพอกับความต้องการไม่บกพร่องที่จะต้องการต่อไปอีกแล้วนั่นแหละคือความพอของจิตกิเลสตัวหิวโหยกระเด็นออกไปจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความหิวโหยจะไม่มีเลยอยู่ไหนอยู่ได้ตายได้เพราะความสลายของธาตุซึ่งมันเคยสลายมาแล้วตั้งแต่เรามืดบนอุตสาการมันก็เคยสลายเคยตายมาแล้วนี่ยิ่งเรารู้แจ้งเห็นจริงมันชัดเจนว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมาผสมกันมีจิตตัวหลงเข้าไปสอดแทรกเป็นตัวการขึ้นมาแล้วก็ไปแบกไปหามสิ่งอย่างนี้เข้ามาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราของเขาด้วยความไม่อายเพราะกิเลสมันพาให้หน้าด้านเท่านั้นเราจึงไม่รู้จักว่าจะทนอายหรือไม่ทนอายเพราะยอมจำนนกับมันเมื่อสติปัญญาทำได้เพียงพอแล้วทำลายสิ่งนี้ลงไปแล้วเราจึงได้เห็นความลามกของมันความอยากท้าความร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมของมันเมื่อสติปัญญาได้ทันมันทำลายมันไปแล้วทีนี้เอายกมาเปรียบมาเทียบมาเป็นคู่แข่งกันในโลกทั้งสามโลกธาตุนี้กับจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้อันใดมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดจะไม่มองดูเลยในสามโลกธาตุนี่เป็นโลกที่เราเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นให้ความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีอะไรสงสัยแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรหนักเบาเอาสู้นี้หนักก็เอาเบาก็สู้นี้เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แต่ได้รู้ได้เห็นเสียแล้วบัดนี้หายสงสัยนี่แหละศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่มีปลอมแม้แต่นิดหนึ่งคำว่าปลอมให้คุณทราบว่าเป็นกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสมีแต่ปลอมหาความจริงไม่ได้ปลอมตลอดมาเป็นคู่แข่งกับธรรมคือความจริงตลอดมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงปลอมไปเรื่อยๆปลอมมาแต่ลูกแต่ล้านแต่เหลนปู่ย่าตายายของมันปลอมหมดอาการในแสดงมาเป็นเรื่องปลอมขัดกับธรรมขัดกับธรรมทั้งนั้นการแก้กิเลสจึงต้องแก้ของปลอมเมื่อแก้ของปลอมออกได้มากน้อยก็เห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากน้อยโดยลำดับๆจนส่วนสิ่งภายนอกก็จริง
ดินน้ำลมไฟฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวัตถุไม่ว่านามธรรมเมื่อกิเลสไม่พาไปหลอกว่านั้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนี่แค่อย่างเดียวจริงนั้นเป็นความจริงล้วนๆตามธรรมชาติของเขาเพราะเรารู้รอบขอบคิดแล้วเราก็กลับมาจริงของเราเป็นส่วนแล้วก็ไม่ตำหนิกันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เป็นเรื่องธรรมดาของธาตุของขันธ์ก็รับทราบมันอยู่เพียงเท่านั้นคือจะให้ความหิวความกระหายความทุกข์ความลำบากเข้าไปแทรกแซงภายในจิตใจให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาภายในใจนั้นเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ขณะที่เหลือแตกกระจายไปจากใจเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงหาเวทนาไม่ได้ภายในจิตตั้งแต่วันบรรลุธรรมจนกระทั่งวันนิพพานตลอดอนันตกาลจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตปริมุตติกับสิ่งสมมุติจะเข้ากันเองคำว่าปรมังสุขขังที่สำหรับนิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ปัญหาไม่ใช่สุขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกเลยนั่นจึงหมดปัญหานี่หมายถึงผลเหตุคือการอุตส่าห์พยายามทุกข์พระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นพยานมาแล้วทรงเดินไปก่อนพวกเราให้เห็นอย่างยกอยู่แล้วเท่านั้นถ้าโลกสามหนจะโลกสามหนฟังเถอะถ้าอ่านคำพีอ่านกี่ครั้งก็บอกว่าสลบทรงสลบสามหนสามหนหนึ่งก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้นั่นไม่ชัดแจ้งเลยนั่นองค์ความจริงของศาสนาดำเนินเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์สาวกทั้งหลายก็ทุกข์ลำบากลำบนเพราะไม่ใช่เพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียวหลายสกุลหลายชาติชั้นวรรณะที่สละตนออกมาเพื่อทำไม่เห็นเกิดความยากลำบากแม้จะเคยอยู่ในสกุลที่ได้เกิดอ่อนเพียงใดเช่นสกุลกษัตริย์แต่เวลาเสด็จออกมาบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตนแบบลูกศิษย์มีครูตามเรื่องตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันท่านยอมรับไม่ได้คำนึงไม่ได้คิดถึงไม่ได้วุ่นวายกับสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยสกุลน้ำสกุลสูงสกุลต่ำสกุลใดก็เป็นเหมือนกันกับโลกเขาเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแหละก็เป็นไปตามสมมตินิยมของโลกเราจะหาธรรมนิเศษถ้าจะไปยุ่งกับสิ่งที่ต่ำตามยิ่งกว่าธรรมนี้แล้วเราจะหาความนิเศษเหนือสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไรนี่แหละเป็นเหตุที่ท่านพออกพอใจถ้าทราบซึ้งในพระว่าของพระเจ้าที่ทรงแสดงตามความสัตย์ความจริงตามเหตุตามผลการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจมีกำลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลแล้วความเพียรก็มีมาตามๆกันความอดความทนพออดพอทนทั้งนั้นมันดูกับใจดวงเดียวหัวใจท้อถอยอ่อนแอเสียอย่างเดียวอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้เพราะจะตายถ้ากำลังใจมีกำลังศรัทธามีมันพออดพอทนทำไมจะไม่อดไม่ทนได้โลกเขาทำการทำงานเขาก็ทุกข์เหมือนกันกับเราเขาก็ทนเขายังทนได้เราที่ทำความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นเชื่อมเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาอยู่ภายในจิตใจให้ออกไปจากใจทำไมจะไม่ยอมรับทุกประเภทนี้ที่เป็นทุกข์ใจถึงธรรมอันพิเศษเราต้องยอมรับนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งให้มีความจริงจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปมีเจตนาอย่าล้อแหละความล้อแหละไม่ใช่นิสัยของผู้จะมีธรรมสมบัติกลายเป็นเรื่องกิเลสสมบัติกิเลสมันจะเป็นสมบัติได้ยังไงธรรมสัมปติสัมปติก็หมายถึงพร้อมสมบูรณ์

เป็นสิ่งที่พึงหวังด้วยความถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พึงใจที่เรียกมันเป็นที่พึงใจอะไรมันจะเป็นสมบัติได้ไหนนอกจากมันเป็นข้าศึกเป็นนายอย่าลืมคำว่าสติผมเห็นคุณค่าของสติมากปัญญาสติเป็นสำคัญเพียรอยู่เสมอผู้มีสติอยู่ชื่อว่าผู้มีความเพียรยืนเดินนั่งนอนขบขันทำหน้าที่การงานเลยอย่างน้อยให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจดจ่ออยู่กับคำภาวนาก็ให้มีความรู้สึกตัวเสมอไม่ผิดเวลาเราจะเอาเข้าสู่การทำงานจริงมันก็เหมือนกับสัตว์ที่เราเลี้ยงดูมันอยู่จะไล่ต้อนเข้าคอกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมกว่าจะไปจะไปตะเวนหาบางทีเขาเอาขึ้นเขียงแล้วคิดที่เราระมัดระวังเรารักษาจะอยู่โดยความโดยสม่ำเสมอเวลาจะให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาก็ได้ตามความต้องการไม่ดื้อดึงเหมือนที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถาตรรมการระมัดระวังสติก็ต้องฝืนเพราะฝืนกิเลสกิเลสเป็นผู้ทำลายสติเป็นผู้ทำลายปัญญาเป็นผู้ทำลายความเพียรในเนี่ยธรรมะทุกด้านกิเลสจะต้องขีดต้องขวางต้องทำลายเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนอันนี้จึงเป็นการฝืนกิเลสอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราไม่ฝืนก็ชื่อว่าเราคล้อยตามกิเลสยอมจำนนกิเลสเราก็หาทางออกทางพ้นจากกิเลสไม่ได้มัดตัวกิเลสเข้าไปแบบนี้ที่เรียกว่าสติปัญญาเอาให้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสจึงจะปราบกิเลสได้ถ้ากิเลสยังแหลมคมกว่าเราเมื่อไหร่เราก็มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้เนี่ยคุณต้องคิดตัวเสมอเสมอนักบวชเราสะดวกมากในการประกอบสมณกิจสมณธรรมทำเพื่อความสงบจิตการงานเพื่อความสงบเย็นใจเราทำได้สะดวกเพราะมีญาติโยมศรัทธามากมายกายกองที่จะคอยสนับสนุนอนุโมทนากับท่านผู้ตั้งใจปฏิบัติไม่ตายไม่อดนอกจากเราจะอดเพื่อฆ่ากิเลสหรือจะให้อดตายเพราะไม่มีผู้มาทำบุญให้ทานไม่ช่วยสอยไม่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นไปไม่ได้เพราะคนบุญยังมีอยู่มากในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วยคอยอนุโมทนาอยู่เสมออยากได้บุญได้กุศลด้วยทีนี้เราพูดถึงจะแสวงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นในอันดับต่อไปนั้นต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าลดละก็ถอยให้เห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจใจเองเป็นมหาสมบัติธรรมสมบัติก็อยู่ที่ใจมหาสมบัติทั้งมวลอยู่ที่ใจลงใจกับธรรมได้กลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละคือมหาสมบัติเวลานี้มีแต่กิเลสมันพันหัวใจยิ่งต้องได้แก้ได้ถอดได้ถอนฟาดเหวี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ยากลำบากก็ทนเอานี่เนี่ยว่าสิทธิ์นี่ครูอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกฝนอบรมพระให้เต็มให้เป็นพระ อย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบของคนไม่มีฝึกอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกคนคำว่าคนก็ต้องหมายอัตบุคคลของเราเป็นอันดับแรกและการสอนไม่มีอะไรจะสอนยากยิ่งกว่าสอนคนหมายถึงเรา เป็นคนแรกเราสอนเรานั่นคือสอนคนเราฝึกเรานั่นแหละคือฝึกคนถึงต้องยากทุกระยะไม่มีอันใดที่จะยากยิ่งกว่า การฝึกคนการทรมานคนการทำคนฝึกคนให้เป็นคนดีจนถึงขั้นวิเศษวิโสหมายเอาตัวของเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนคนภายนอกคนอื่นนั้นไม่มีปัญหายิ่งกว่าเราจะฝึกเรา ให้เป็นเราอย่างเต็มตัวเมื่ออันนี้สมบูรณ์แล้วเรื่องประโยชน์ทางโลกนั้นมันแยกกันไม่ออกเพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู่แล้วชาวบ้านกับชาววัดก็แยกกันไม่ออกอาศัยซึ่งกันและกันหากเป็นไปเองตั้งพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วถึงประโยชน์ของโลกก็ตามมาเองในขณะที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงสนพระทัยกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นนี่จะตั้งหน้าปฏิบัติกำจัด
ิ่งที่มืดมนอนธการอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสครอบหัวใจสิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้รู้กิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสไม่ให้ทำนี่สำคัญตรงนี้กิเลสเป็นผู้คัดผู้ค้านผู้ขีดผู้ขวางอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละนั่นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ในสิ่งที่มีดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมบาปก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบุญก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนรกไม่ทราบว่าเป็นยังไงสวรรค์ไม่ทราบเป็นยังไงพรหมโลกไม่ทราบเป็นยังไงนิพพานไม่ทราบเป็นยังไงทั้งที่ใจนี้แหละจะเป็นผู้รู้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะถูกกิเลสปิดเอาอย่างมิดตัวการประพฤติปฏิบัติทางความภาคเพียรของเราเป็นการเปิดการเพิกถอนสิ่งที่หุ้มห่อให้มืดมิดปิดตาภายในใจนี้ออกไปโดยลำดับหรือเห็นความสงบก็ให้เห็นสมาธิก็จะได้รู้ได้เห็นที่ใจเมื่อความวุ่นวายในตัวกิเลสจางลงไปจางลงไปปัญญาความสอดส่องก็มีทางจะออกจะก้าวเดินได้เพราะกิเลสไม่ขีดไม่ขวางปิดตันไว้เสียจนหาทางออกไม่ได้ปัญญาก็ออกได้ก้าวได้เมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วปัญญาก็พอจะก้าวเดินได้หรือก้าวเดินได้และก้าวเดินได้อย่างเต็มขุมนั่นมีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังของจริงมีมากเท่าไหร่จะควรจะรู้เต็มหัวใจความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภายในใจย่อมปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆปรากฏขึ้นเรื่อยความจริงที่เคยมีอยู่ที่ไหนที่ไหนมาดั้งเดิมมาดั้งเดิมแต่เราไม่รู้ก็กลับให้รู้ให้เห็นขึ้นมาชัดขึ้นมาภายในใจสุดท้ายใจก็เปิดตัวเองขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรปิดกิเลสสลายตัวไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้อันเป็นธรรมล้วนๆทำไมจะไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายโลกวิถูรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งที่ใจนี้ก่อนเมื่อรู้แจ้งที่ใจแล้วสิ่งต่างๆมันก็รู้เองมันปิดไม่อยู่ปิดใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นปิดใจอยู่พอกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วอะไรจะปิดใจไม่อยู่เลยแต่รู้อย่างประจักษ์เรารู้ประจักษ์เราเพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเพราะพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาเกาหมัดแล้วก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถเป็นศาสดาสอนโลกทั้งสามได้ตัดถาเทวมนุษย์สามหนังสังสิทธิ์ทำบทย่อท่านแสดงไว้ไม่เพียงแต่เป็นครูของเทวดาเท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาอินทมทั้งหลายอีกด้วยนั่นแหละความรู้ที่จริงสามารถสอนได้หมดถอดออกมาพูดได้ทั้งนั้นเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงไม่งกงันงันไม่รูปไม่คำเราจะพยายามสอนเราเพียงคนเดียวทั้งที่มีเครื่องมือคือพระโอวาทพระเจ้าอุบายต่างๆที่สอนได้หมดแล้วมันก็ยังเป็นไปไม่ได้จะหวังเอาผลเอาประโยชน์อะไรตายเกิดตายทุกข์ตายยากตายลำบากวกเวียนกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันได้ผลประโยชน์อะไรภพนั้นกับภพนี้มันต่างกันไหนก็คือภพแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานเหมือนกันจะเอาความวิเศษวิโสจากการเกิดการตายนี้มันวิเศษวิโสกันหมดแล้วในโลกธาตุนี้ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครความพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะทำลายเชื่อมันหมดแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประสบเป็นผู้หมดกังวลจริงเป็นนั้นว่าขาดบั้นไปแล้วนัตถิดานิปุณัพโภคอันนี้ความเกิดความตายทำทั้งซากอย่างที่เคยเป็นมาของเราไม่มีแล้วหมดแล้วการปฏิบัติถ้าลงได้จริงจังกับธรรมะปฏิบัติแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นไปตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจปัญญาจะก้าวออกเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งที่ไม่เคยละได้ก็ละได้เป็นลำดับกิเลสประเภทต่างๆขาดที่หัวใจนะอย่าว่าขาดที่ไหนนะเมื่อรู้แจ้งกันชัดเจนแล้วมันก็ขาดไปเป็นลำดับลำดับแต่ไม่ใช่ขาดทีเดียวแบบขาดสะบั้นไปเลยนอกจากที่ปาปัญญาที่บรรลุทำได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นผมเนยยะซึ่งต้องฝึกทรมาน
ตนด้วยวิธีการต่างๆต้องขาดไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดค่อยขาดไปขาดไปบทสุดท้ายคืออวิชชาขาดจากใจนั้นจึงขาดสะบั้นฉะนั้นขาดสะบั้นเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นหมดนั่นแหละถอนรากแก้วของอวิชชาพรวดขึ้นจากใจเท่านั้นหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องได้ถอนอีกแล้วทีนี้อกุปะธรรมอันนี้เป็นอกุปะธรรมขั้นสุดยอดอกุปะธรรมขั้นโสดานั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นสกิทาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระนาคาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระอรหันต์เป็นขั้นหนึ่งคือคำว่าสกิทาโสดานั้นท่านว่าเป็นอกุปธรรมคือหมายความว่าไม่เสื่อมจากนี้ลงไปแล้วแต่ยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกำลังก้าวกำลังปีนอยู่ยังไม่ได้ที่ยึดที่เกาะอย่างเต็มที่ปีนขึ้นตกลงเป็นขึ้นตกลงอันนั้นยังมีการกำเริบส่วนขั้นภูมิที่ได้แล้วนั้นเป็นอกุปธรรมไม่กำเริบคือหมายความว่าไม่เป็นอื่นพอก้าวขึ้นอีกพักหนึ่งได้เป็นที่แน่แล้วนั่นก็เป็นอกุปะอีกแล้วก้าวต่อไปเห็นพระสกิทาคาจะก้าวขึ้นสู่พระอนาคาก็ต้องก้าวแล้วตกไปก้าวแล้วตกลงก้าวแล้วตกลงเรียกว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะยังไม่ชำนาญจนกระทั่งชำนาญจนถึงกับเกาะติดปั๊บแล้วก็เป็นอกุปะในขั้นนั้นๆพอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแล้วหมดทีนี้ไม่มีก้าวไปไหนอีกจึงไม่มีคำว่าตกลงอีกไม่มีคำว่าเจริญและเสื่อมอีกเพราะเจริญเต็มที่ธรรมะเจริญเต็มภูมิแล้วถึงหลักธรรมชาติเป็นอกุปะขั้นสุดยอดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อันใดสิ่งใดจะเป็นผู้สัมผัสจะเป็นผู้รับรู้จะเป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นทำทั้งมวลมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นผู้รับสัมผัสสัมผัสจะเป็นผู้บรรจุไว้ในตนเป็นมหาสมบัติขอให้ทุกท่านพยายามให้เห็นของวิเศษภายในใจของตนจะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง

โทษก็เห็นอยู่ในใจทุกข์ที่เกิดจากโทษก็เห็นอยู่ในใจธรรมที่เป็นเครื่องมือสอดส่องมองดูทั้งโทษทั้งทุกข์โทษหมายถึงความผิดทุกข์หมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความผิดท่านก็สอนไว้โดยถูกต้องก็อยู่ในจิตแห่งเดียวกันอุบายวิธีแก้โทษเพื่อดับทุกข์มันเป็นผลของโทษท่านสอนไว้โดยถูกต้องละเอียดละออมากในนักปฏิบัติเราก็สอนตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักใหญ่กว่าอย่างอื่นศีลก็ต่างองค์ต่างรักษาอยู่แล้วคือส่วนหยาบโทษส่วนหยาบที่แสดงออกมาทางกายทางวาจามีใจเป็นตัวการสำคัญเราก็รักษาอยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้รักษาได้ง่ายกว่าธรรมประเภทอื่นๆสมาธิปัญญาตามขั้นตามภูมิท่านสอนไว้แล้วโดยละเอียดละออไม่มีแง่สงสัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมืออันเหมาะสมสำหรับที่จะสอดส่องมองดูและแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นโทษภายในใจของเราผู้ปฏิบัติแต่เหตุใดมันจึงมีตั้งแต่โทษภายในจิตใจก็เป็นตัวโทษอยู่แล้วแล้วแสดงอากัปกิริยาออกมาทุกอาการล้วนแล้วแต่โทษส่วนธรรมไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่มากธรรมก็ประกาศกลางวันมานานครูอาจารย์ทั้งหลายที่แนะนำสั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำขั้นก็สอนมาอยู่เรื่อยๆผู้รับการอบรมศึกษาจากท่านก็รับเรื่อยมาแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการอบรมฝึกฝนทรมานตนจากครูจากอาจารย์นั้นไม่ค่อยปรากฏมีแต่สิ่งที่จะแก้จะถอดถอนจะทำลายมันนั่นแหละเจริญงอกงามขึ้นภายในจิตใจมากกว่าธรรมจะเจริญภายในใจนี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากสำหรับผู้ให้การแนะนำสั่งสอนยิ่งมาสับปนกันมากๆไม่ทราบมาจากแห่งผลตำบลใดและไม่ทราบประเด็นรับการอบรมอย่างไรหรือไม่มาคล้าเคล้ากันแล้วเลยกลายเป็นทะเลมูดทะเลคูดไปตามๆกันเจ่งๆกลางๆเด่นๆด้านๆหนักใจจะตายทั้งผู้อยู่ก่อนทั้งครูอาจารย์นั้นได้เรื่องได้ราวอะไรยิ่งนั่งยิ่งนับวันมากขึ้นทุกทีมากกว่าความดีงามก็พอทำเนาให้มากเพื่อความเหลวไหลเหลวแหลกนี่สิจะทำให้แหลกไปตามๆกันควรคิดควรคำนึงให้มากนักปฏิบัติอย่าเห็นแต่ความสุขความสบายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาหลอกลวงเป็นประจำเท่านั้นจะไม่มองเห็นทางออกเลยถ้ายังมีความอะไรเสียดายอยู่กับความสุขอันเป็นนิสัยของกิเลสฝังใจอยู่แล้วจะไม่มีทางออกธรรมจะประกาศกลางวันอยู่
ทั่วแดนโลกธาตุก็ประกาศแต่ธรรมแต่ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ไม่สนใจผู้รักใคร่ต่อกิเลสอันเป็นกองเพลิงทั้งหลายจะคุกเข้ากันอยู่อย่างนั้นตลอดไปหาต้นหาปลายไม่ได้ถ้าไม่มีการชำระสาสางไม่มีความอดความทนความอุตสาห์พยายามนี่จึงเป็นที่หนักใจอยู่มากเคยสอนหมู่เพื่อนก็สอนมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งด้านปฏิบัติหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ได้นำมาสอนอะไรในโลกอันนี้จะเป็นเรื่องยุ่งเรื่องยากเรื่องเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและของเรานี้ไม่มีเลยเมื่อเป็นฉะนั้นการแก้ไขการถอดถอนการต่อสู้กันจึงต้องเป็นเรื่องหนักไม่ใช่น้อยถ้าเราจะเอาแบบกิเลสมาใช้กับกิเลสก็เป็นการเพิ่มพูนหรือบวกกิเลสให้มีจำนวนมากและมีกำลังมากขึ้นทุกข์ก็เพิ่มขึ้นตามๆกันกับกำลังแห่งกิเลสมีจำนวนมากเราหวังผลประโยชน์อะไรทำไมเพิ่มพูนด้านธรรมะขึ้นวิริยะก็ต้องเพิ่ม คือความเพียรอุบายวิธีการต่างๆต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสังเกตเหตุสังเกตผลสังเกตการลบการบวกของตนเองในการปฏิบัติภาคเพียรสักแต่ว่าทำเฉยๆจะไม่เกิดประโยชน์อะไรสติเป็นของสำคัญ

เอาจิตไปส่งไปไหนเอาสติปัญญาส่งไปไหนจิตสติปัญญาเป็นสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในกายในใจของเราโดยแท้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นส่งไปไหนสายไปไหนสัจธรรมมีอยู่ในกายในใจนี้แท้ทุกข์ที่แสดงเปลวขึ้นมาภายในใจก็มีสิ่งเชื้อของมันส่งเสริมคือสมุทัยความคิดความปรุงด้วยความอยากในแง่ต่างๆไม่มีประมาณนั้นคิดอยู่ตลอดเวลา ปรุงตลอดเวลาสำคัญมั่นหมายอยู่ตลอดมีอะไรเข้าไปขัดไปขวางมีอะไรเข้าไปทดสอบเข้าไปพิจารณาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันบ้างถ้ามีมันก็ควรจะรู้เพราะสิ่งเหล่านี้แท้สติปัญญาก็ผลิตขึ้นได้ในจิตอยู่ด้วยกันถ้าไม่ปล่อยเรื่องสติปัญญาให้เลี้ยวแหลกแหลกแนวไปเสียเท่านั้นมีตั้งแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยทำหน้าที่เต็มหัวใจอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะที่สำคัญว่ากำลังทำความภาคเพียรอยู่ถ้าไม่เป็นทํานองที่กล่าวนี้ยังไงต้องรู้ต้องเห็นเพราะสัจธรรมนี้สดๆร้อนๆอยู่แท้ๆเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาภายในกายในใจของเราไม่เป็นสิ่งที่จะต้องคว้าหาโน้นคว้าหานี้คว้าไปตามเวลาตามฤดูกาลตามสถานที่นั่นที่นี่ตามอิริยาบถนั่นนี่มันมีอยู่กับกายกับใจนี้ตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่าการสถานที่เวลาใดๆเลยจะเป็นของมีอยู่เป็นปัจจุบันธรรมหรือว่ากิเลสแต่ก็เป็นปัจจุบันของมันอยู่นั่นธรรมก็เป็นปัจจุบันธรรมหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อไรก็รู้ก็เห็นกันอย่างนี้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นเราหวังอะไรเรื่องความเกิดความทุกข์ความทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเราเคยประสบพบเห็นมาด้วยกันแล้วเป็นที่สงสัยที่ตรงไหนและเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เอาตัวของเรานี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและอนาคตหาประมาณไม่ได้จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตตัวหลับตาไม่มีสติปัญญารักษาตนนี้เลยปิ้งไปเหมือนลูกฟุตบอลเท่านั้นไม่มีอะไรมาเป็นมาตะผู้พิจารณาต้องพิจารณาตรงนี้เราสงสัยอะไรเรื่องสงสารโลกสงสารอันนี้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์น่าแปลกประหลาดน่าติดอกติดใจอ้อยอิ่งให้ยึดให้ถือให้คล้อยตามตลอดเวลาไม่เวลาจืดจางเลยนอกจากเครื่องนอกของเป็นเครื่องนอกของกิเลสโดยไถ่เดียวเท่านั้นเราสงสัยอะไรท่านผู้วิเศษไม่ใช่ท่านผู้นอนจมอยู่ในกองทุกข์นี้ผู้สลัดปัดทิ้งซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วได้หลุดพ้นไปจึงให้นามขึ้นมาเป็นผู้วิเศษขึ้นมาและเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ ดังพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาองค์ไหนก็วิเศษองค์นั้นเพราะพ้นจากสิ่งสกปรกโสมมไปแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดก็ตามไม่ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเมื่อหลุดลอยออกจากกองมู่กองคู่คือกิเลสประเภทต่างๆแล้วนี่ได้เป็นผู้วิเศษด้วยกันทั้งนั้นธรรมที่ท่านได้บรรลุท่านตรัสรู้ก็เป็นธรรมวิเศษเราเคยเห็นที่ไหนว่ากิเลสตัวราคะวิเศษโทสะวิเศษโมหะวิเศษความรักความชังความเกลียดความโกรธวิเศษมีที่ตรงไหนเราถึงได้รักได้สงวนเอานักหนาจึงไม่ได้เคยเห็นภัยมันนอกจากถูกกล่อมตลอดเวลาการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโซ่เป็นตรวนผูกมัดรัดรึงแล้วจะอะไรเป็นผู้ผูกมัดรัดรึงเป็นผู้ชักผู้จูงให้เกิดในภพหน้าต่างๆพร้อมกับการหาบกองทุกข์ไปโดยลำดับลำดาในภพ

ชาตินั้นถ้าไม่ใช่ประเภทเหล่านี้จะเป็นอะไรไปธรรมมีที่ไหนว่าพาสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ได้รับความลำบากไม่เคยมีธรรมพาสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพาเกิดแก่เจ็บตายไม่เคยมีทำให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เคยมีทำพาสัตว์โลกได้ล่มจมทิพย์หายให้เป็นผู้ต่ำช้าเหลวทรามไม่เคยมีนี้แต่ให้วิเศษวิสูเท่านั้นหยิบดีขึ้นไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษวิโสไอ้ที่กล่าวมาเหล่านั้นมันล้วนแล้วแต่เรื่องของกิเลสพาให้สัตว์ได้รับความทุกข์ความยากความลำบากความทรมานความต่ำช้าเร็วสายเกิดนั่นเกิดนี้เกิดไม่หยุดไม่ถอยเกิดที่ตรงไหนแบกทุกข์ที่ตรงนั้นคำว่าไม่ได้แบกทุกข์นี้ไม่มีถ้าลงชื่อว่าได้เกิดแล้วจะมากจะน้อยมีต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ยังไงก็คือตัวไผ่ทำไมท่านถึงว่าเรื่องความเกิดมันเป็นตัวไผ่ก็เพราะไม่ใช่ตัวคุณคุณก็คือความไม่เกิดมหาคุณคือความไม่เกิดความเลิศความประเสริฐก็คือจิตที่ไม่เกิดจิตที่ดูดลอยออกจากสิ่งที่พาฝังจมมาเป็นเวลานานได้แล้วเท่านั้นจึงเป็นผู้ประเสริฐจิตประเสริฐความเพียรเราทำไมจึงให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลามันวิเศษเหลือในวงความเพียรเดินจงกรมก็ให้กิเลสเหยียบนั่งสมาธิก็ให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายไม่ว่าอิยาบทใดประกอบความภาคเพียรมีแต่เรื่องของกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทำเกิดขึ้นได้ที่ไหนความเผลอหรือความไม่มีสติสตังความไม่จดจ่อต่อเนื่องความไม่เอาไหนตอนนี้ล้วนแน่ตั้งแต่กิเลสแทรกอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายอยากทราบเอาพิจารณาตามที่กล่าวนี่สินี่เลยพิจารณามาแล้วไม่ได้คุยไม่อย่างนั้นไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาพูดต่อสู้คนเสียจนชีวิตบางทีจะหาไม่ไปเลยก็มีแต่มันก็ไม่ตายถึงในเรื่องเหล่านี้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังใครจะคิดก็คิดเองมันมีส่วนที่สูงอะไรธาตุขันธ์นี้ดูสิดินก็ทราบว่าเป็นดินน้ำทราบเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอยู่แล้วในส่วนผสมที่เรียกว่าร่างกายนี้มีอะไรเป็นของประเสริฐเลือดเลยมีความรู้ที่แทรกอยู่ในร่างกายนี้เท่านั้นอาศัยประสาทช่วยรับรู้ในแง่ต่างๆซึ่งออกไปจากความรู้อันเดียวเป็นคือใจเป็นสำคัญก็มีเท่านั้นแล้วพิจารณาลงไปเลยกรรมฐานคือท่านพระพุทธเจ้าประทานไว้นั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอนั่นแหละคือเครื่องมือที่ปราบวัฏจักรวัตจิตที่มันติดมันพันอยู่ในสิ่งเหล่านี้แยกแยะออกให้เห็นตามความจริงของมันตั้งแต่ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปถึงภายในนอกจากความเป็นปฏิกูลโสโครกไปหมดทั้งร่างนี้แล้วยังท่านยังแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาทับลงไปอีกซึ่งเป็นส่วนละเอียดเป็นลำดับไปเราอยู่กับกองอนิจจังเป็นความสุขแล้วหรือดูกับกองทุกข์กอดกองทุกข์เป็นความสุขหรือดูกับอนัตตากอดความกอดอนัตตาอยู่ว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่นั้นมันเป็นความสุขแล้วหรือถ้าสุขโลกนี้บ่นกันทำไมโลกนี้ต้องแบกทุกข์กันทำไมเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วหากว่าพาโลกให้ประเสริฐจริงๆโลกนี้ควรจะประเสริฐเป็นนานแล้วนี่ก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชี่ยนเป็นหนามเป็นพิษเป็นภัยนั่นเองจึงได้สอนให้พิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนตนออกจากสิ่งเหล่านี้การถอดถอนตนออกได้มากน้อยนั่นคือความพ้นภัยไปได้โดยลำดับเมื่อถอนได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ภัยไม่มีก็สิ้นซากลงไป

พราะกิเลสสิ้นซากนี่จะสอนทำซ้ำๆซากๆสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาตั้ง30กว่าปีแล้วตัวทั้งปั่นนี่สังขารร่างกายก็ร่วงโรยลงไปร่วงโรยลงไปหมู่เพื่อนคอยพอที่จะได้รับเหตุรับผลเป็นเครื่องทำนุบำรุงจิตใจให้สืบต่อขแขนงแห่งธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นไปก็ไม่ค่อยปรากฏแล้วทำยังไงตามปกติก็ไม่ประชุมเพราะเหนื่อยลำบากในธาตุในขันแต่ก็ทนเอาพอถูไถได้จึงต้องลงมาเพื่อนควรจะเห็นใจตัวเองด้วยเห็นใจครูอาจารย์ด้วยทั้งหน้าทั้งตาประพฤติปฏิบัติการจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกคำว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความเคยเป็นความเคยชินต่อผู้ใดใครสัมผัสสัมพันธ์เข้าก็เหมือนไฟต้องร้อนทุกระยะร้อนทุกจุดที่สัมผัสกันนี้เลยก็เหมือนกันอย่างนั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งประกอบความเพียรมันเป็นผลอย่างไรบ้างโดยบวกลบคูณหารกันบ้างหรืออย่างควรจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นอย่างไรไม่มีสติปัญญาไปไม่รอดนะมันกิเลสนี่แหลมคมขนาดไหนได้เคยพูดแล้วมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเอาตัวรอดได้อย่างที่เคยเป็นมาก็คือเรื่องของกิเลสอยู่แล้วจะเอารอดหรือจะรอดหรือไม่รอดมันก็จมอยู่แล้วมีปัญหาอะไรที่จะพูดขึ้นมานอกจากจะใช้สติปัญญาให้มีความละเอียดจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์คำว่าเหตุการณ์คือเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดสมาธิก็อยู่กับตัวภาวนาให้เป็นสมาธิทำไมจิตมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำอะไรต้องทำให้จริงให้จังจะทำแล้วหล่อแหละอยู่ที่ไหนก็ให้กิเลสไปทำงานเสียในวงสมาธิก็ให้กิเลสไปทำงานอยู่นั้นเสียมีแต่ชื่อว่าสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อผู้ทำงานถึงเรื่องของกิเลสความเผลอเลอความเลื่อนลอยหาความภาคเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้หาสติปัญญาไม่ได้กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดแต่แล้วก็จะทวงเอามรรคผลนิพพานเอาทวงเอามรรคผลนิพพานจากกิเลสมันได้ที่ไหนถ้าไม่ทวงจากอัตตธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมขันติธรรมเป็นต้นไม่ต้องทวงก็ได้ขอให้หนักแน่นในธรรมเหล่านี้จะเป็นดวงแก้วเปิดออกให้เห็นแจ้งชัดเจนในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่มากน้อยอย่าละเอียดพ้นสติปัญญานี้ไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าเคยประกาศกังวานมา 2,500 ปีนี้ด้วยธรรมเหล่านี้เราผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรนอนใจผมมาศึกษาอบรมพอสมควรที่จะขยับขยายก็ควรพิจารณาถึงหนุ่มถึงเพื่อนที่เข้าใหม่ก็มีที่จะมาใหม่ก็มีหัวใจมีคุณค่าโดยการมีความมุ่งหมายเดียวกันมีจะแน่นแน่นอัดแน่นอยู่ตลอดเวลาอุจมาใหม่อบรมศึกษาก็ไม่ได้เรื่องจุดท้ายผู้อยู่เก่าก็ไม่ได้เรื่องอีกแน่นอัดกันอยู่ในกายเป็นข้องอื่นข้องตาไปเสียอยู่ในข้องเต็มข้องอะไรจะคว้าจะลงวัดก็เลยเป็นเหมือนข้องปลาไปสิมันร้อนหมดคือราคกินาโทสักกินาโมหกินาจะเป็นอะไรไปดูมันโอ้มันขวางตามากนะระยะนี้นะทำให้คิดเอามากทีเดียวที่เราห่างจากการแนะนำสั่งสอนการอบรมตั้งแต่ออกพรรษามาแล้วนี้สุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนแต่ก่อนการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็น้อยลงไปน้อยลงไปจนแทบว่าจะขาดไป
ในบางครั้งหมู่เพื่อนก็มาเรื่อยๆมองดูก็ขวางแล้วฟังด้วยหูก็ขวางแล้วสัมผัสสัมพันธ์อะไรขวางไปหมดอะไรมันขวางถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันจะมาขวางไม่ได้เป็นเรื่องความผิดความพลาดความไม่น่าดูความตั้งความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงการเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องคลังของกิเลสทั้งมวลแสดงตัวออกมาเจ้าตัวไม่รู้พูดออกมาเจ้าตัวก็ไม่รู้กิริยาที่แสดงออกทุกอาการเจ้าตัวไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่สนใจพิสูจน์ในตัวเองเนี่ยสำคัญมันจึงไม่รู้ผู้อื่นอยู่ไกลๆให้มองเห็นให้รู้เฉยไปต้องกำไรถึงไหนมันรู้สึกหน่อยแล้วหยุดเพียงแค่นี้หยุดไปหน่อยหนึ่งก็ถากขันสำหรับใช้เมื่อมันชำรุดไปแล้วมันก็ไม่เอาไหนนี่ระวังไงก็บืนมาอย่างนั้นน่ะแม้แต่ร่างกายก็เรื่องทั่วไปมันก็รู้สึกว่าอ่อนมากจริงมีน้ำพร่ำยังโรคหัวใจยังฝังจมอยู่ภายในนั้นด้วยคอยแต่จะกำเริบมันทำให้ยึดตกวิจารถึงหมู่ถึงเพื่อนเกี่ยวกับธาตุขันธ์ของตัวเองมันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้แล้วเราเองเราไม่ได้ยึดตัววิจารณ์เนี่ยก็ตัวเราเองจะไปเมื่อไหร่ก็มันไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจนี่มันไม่มีเขาบอกไม่มีแล้วไม่มาเกี่ยวข้องไม่มายุ่งมันกับเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องสมมุติจริงๆว่าไม่ยึดตัววิจารณ์มันนั่นมาเป็นกังวลกันมันเป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติแต่ที่ยึดตัวกังวลหรือเป็นห่วงมากก็คือเพื่อนฝูงนั่นเองที่มาศึกษาอบรมอันนี้ทำให้เป็นห่วงอยู่มากเพราะครูบาอาจารย์ที่ให้ทำก็รู้สึกว่าลอยหล่อลงไปทุกวันนี่มีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถที่จะนำออกใช้ได้แล้วบรรดาธรรมที่บรรจุไว้ภายในจิตใจของท่านเมื่อเครื่องมือไม่อำนวยก็ใช้ไม่ได้อย่างหลวงปู่ขาวเขาก็เห็นนั่นยิ่งประคองขันนี่เขาก็จะกับประคองไม่ได้แล้วคนอื่นช่วยประคองในเวลานี้ส่วนจิตท่านจะเป็นอะไร

ต่างๆอะไรๆนี่มันค่อยแทรกเข้ามาแซงเข้ามาแล้วเหยียบย่ำทำลายทำขึ้นหาไปหมดถึงว่า

มันบอกอยู่ในตัวของมันมันจะไปไหนมาไหนมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มันจะวิ่งเข้าป่าเข้าโลกไปแล้วจะว่างไงมันกล้ามาทำลายเหมือนกันคนนั้นลุมมาคนนี้ลุมมามันจะวิ่งเข้าป่าดูก็รู้เหมือนกันทำไมตั้งแต่ในขานี้มันก็พอตัวมันแล้วจะไปยุ่งอะไรกับอะไรอีกเอาอะไรมาเพิ่มก็อีกนั่นความหมายว่าอย่างนั้นเวลามันพร้อมมันก็พร้อมมันอย่างนั้นใจมีอยู่ทำไมจะไม่รู้มันไม่อยากยุ่งกับอะไรที่จะเกิดจะตายนี่ก็เพราะความสงสารเองพอคืบคลานก็แล้วก็คืบคลานไปตามทางเจ้าของเองมันก็ไม่ได้นะปล่อยมันไปนานแล้วนั่นวันไหนวันไหนวันขันเอาอะไรกับมันดินก็ดินเนี่ยเหยียบอยู่นี่ก็ดินนั่งอยู่นี่ก็ดินเนี่ยน้ำก็น้ำลงก็ลงไปก็ไปจะเอาอะไรกับมันมันก็เต็มอยู่ด้วยดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟในโลกอันนี้มันบกพร่องที่ไหนถ้าจะเอาเป็นมรรคเป็นผลก็รวยกันทั้งโลกแล้วใครจะมีความบกพร่องมาบ่นทุกข์กันทำไมอย่างนี้ไม่ใช่มรรคใช่ผลเลยพี่แม้อยู่ในกลางแล้วมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันจะเสกสรรพัญญาแต่ไหนมันก็ไม่ได้ไปมันติดมันหดตัวก็มาหดตัวก็มามันทุกวันนับผิดชอบอะไรหดมากหดสมัยอายุขนาดนี้รู้จะชัดแล้วลูกหัวใจนี่ข้ามไม่มีอะไรทางภายในใจช่วยไม่บ้างมันไปนานนานของผมเหมือนว่าจะปล่อยมันก็คงไปนานแล้วมันพอพยุงได้ก็พยุงมันไปอย่างนั้นปล่อยมันตามเรื่องของมันก็ดูมันจะไปง่ายๆพอพยุงไปมันก็ยารักษาโรคมันทำโอสถรักษาใจเหมือนกันยังพอพยุงกันไปก็พยุงกันไปหรือว่ากว่าแล้วก็ปล่อยเสียเหมือนกับยาเอาคนไข้มาวัตถุนั่นแหละมันเข้ามาท่วมทับนะมันระวังนี่ไม่ได้ชินต่อสิ่งนี้นะหัวใจมันชินมันกลมกลืนอยู่กับคำต่างหากทำเหมือนกับว่าอะไรมาแตะไม่ได้ว่างั้นเลยนอกจากนั้นชินแล้วจะขาดตัวบกพร่องนี่ไม่ถือมันสำคัญอะไรมากเลยไม่ถือเป็นอารมณ์ยิ่งกว่าธรรมถ้าหูกระตาเขามันสะดุดสะดุดสะดุดนะคือแต่หูกระตาคือว่าข้าศึกมันมามันจะมาเหยียบย่ำทำลายทำนั่นเองพยายามต้องหวนไว้ตาไปทำมันจะไม่ทำจะไม่มีนี่นะมีแต่วัตถุเต็มไปหมดเลยศาสนาวัตถุเลยไม่ใช่ศาสนาธรรมเลยนะมันรู้หลานรู้หลานมาจะอะไรกับมันสิ่งนี้มันเต็มแผ่นดินอยู่แล้วอาศัยไปเท่านั้นเองทำต่างหากพิเศษประเสริฐมันมีอะไรเหมือนในโลกธาตุนี่แล้วมีอะไรเหมือนธรรมไม่มีอะไรเหมือนใจถ้าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีอะไรเหมือนใจไม่มีอะไรเหมือนธรรมในสามแดนโลกธาตุนี่นั่นฟังดิเพียงเท่านั้นก็ทราบแล้วไม่มีอะไรประเสริฐเหมือนนั่นแน่แต่ยังเห็นสิ่งนั้นประเสริฐอยู่อันนี้ก็ยุบย่ออันนี้ก็เกิดไม่ได้เพราะมันขยับเผยอันนี้มากภาวนาถ้ามันมีจุดมีหมายไม่มีที่สูงที่ต่ำกันบ้างมันก็ไม่เห็นกำลังของกันและกันการภาวนาเรื่องนิสัยผมเป็นอย่างนั้นผมก็เคยพูดให้หมู่บ้านฟังเสมออะไรก็ได้เข้าขั้นทดลองกันดูซะก่อนอันจนได้อันนั้นออกมาใช้ละทีนี้ออกมาใช้เป็นการเป็นงานเลยจิตวิญญาณไม่จนกรอกมันก็โอ้เอ๋โอ้เอ๋งานมันจนกรอกจริงมันจะตายจริงอะไรตายคนไปหาที่มันตาย

ันจะทุกข์ขนาดไหนจิตมันก็รู้กันอยู่นี้มันตายเมื่อไหร่ฟาดกันลงไปตรงนั้นเอาให้เห็นความจริงมันนี่อะไรตายก็ตายเถอะให้มันรู้ต่อหน้าต่อตากันนี่มันนี่เราจะดูทั้งความเป็นความตายอะไรตายอะไรไม่ตายมันรู้จิตนี่เป็นนักรู้ขุดค้นลงไปทุกข์มากเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยความตายทิ้งข้างหลังไว้เลยเอาความจริงกลางไว้ข้างหน้าแล้วมันเอื้อมแต่ความจริงสุดท้ายมันก็ทะลุไปเลยเป็นอย่างนี้เหรอนั่นถึงทำไมจะไม่ได้คำพูดมาพูดเมื่อมันรู้อย่างนั้นแล้วความพูดคำพูดเอามาจากความรู้นั้นน่ะทำไมจะพูดไม่ได้วะเมื่อมันรู้มันเห็นเข้าไปแล้วมันพูดได้อย่างนั้นสิ่งใดที่พูดไม่ได้เหมือนโลกมันก็รู้กันอยู่อย่างนั้นปฏิเสธกันไม่ได้ทำที่ว่าทำนี่แหละมันไม่มีอะไรเหมือนอ้าวระหว่างในสามเดือนโลกธาตุไม่มีอะไรเหมือนแต่ก็พอพูดได้ว่าทำก็พูดเสียธรรมชาติอันนั้นพูดไม่ได้ก็ไม่พูดแต่มันรู้กันอยู่นั่นระหว่างถึงกล้าพูดที่ว่าไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจทางหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนี้ไปใช้ไปคนละแบบไปฉบับไปเยอะมันไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจเพราะฉะนั้นจึงปรับใจให้ดีนะควรจะสัมผัสสัมพันธ์ทำในขั้นสมาธิก็ให้ได้สัมผัสสัมพันธ์ในใจตัวเองปรับเข้าไปทำในอยู่แล้วบางทีเพราะว่าปรับจิตไม่ถูกเพราะนั่นเองปัจจุบันนี้ก็เราเวลาทำไม่เคยล้าสมัยมันล้าสมัยนั่นคือกิเลสพาให้ล้าหรือไงทำไม่ได้ทานทานมีวงในวงนอกกันบ้างเลยมันก็ต่อยมวยอะไรชกมวยกันก็ดีอย่าแรกไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรสะดุดใจนะเมื่อไม่มีอะไรสะดุดใจแล้วกำลังใจก็ไม่เกิดกำลังใจเป็นสำคัญมากนะถ้าลงมีกำลังใจแล้วมันพุ่งเราจึงเห็นว่ากำลังใจสำคัญมากทีเดียวเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้จะเพิ่มกำลังให้มีขึ้นมากโดยอาศัยครูอาจารย์ผู้นี้แนวทางให้เวลาไปเจอเขาตรงนั้นแหละนั่นแหละกองกำลังขึ้นที่ความพอได้ความเชื่อไม่ต้องบอกฝังลงทันทีเลยแม้สิ่งนี้จะไม่ปรากฏอีกก็ไม่ถอนท่านเรียกว่าอัจฉริยศรัทธาได้เคยรู้เคยเห็นแล้วสิ่งนี้แม้จะไม่ปรากฏทุกเวลาที่ต้องการก็ตามแต่สิ่งนี้ได้มีแล้วได้เห็นแล้วนั่นปฏิเสธไม่ได้มีแต่จะขุดค้นลงไปให้ถึงอย่างนั้นอีกหรือยิ่งกว่านั้นเข้าไปถ้าคุณจะยิ่งได้นะให้ยิ่งเข้าไปกำลังใจมีแล้วมันพุ่งนี่อยู่ในเดินหกล้องกลงกลับมันยังจิตมันยังเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้ามันไม่ได้อ่อนไปตามร่างกายเลยเห็นเวลาเราทรมานเราอย่างหนักมีแล้วก้าวขาไม่ออกไปบินตะบานหมู่บ้านก็จะไม่ถึงบ้านเพราะมันเพียขนาดไหนร่างกายมันอ่อนเต็มที่ตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่นั่นแหละก็เป็นการฝึกการทรมานที่นี่จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าหนึ่งแม้ถึงเวลาที่ควรจะไปฉันนะจิตมันแทนที่มันจะกระยิ่มในเรื่องฉันมันไม่เป็นแต่ถ้าไม่ฉันให้มันก็จะตายจะไม่ทำคุณถึงที่ถึงฐานจำเป็นต้องเยียวยากันไปแต่ฉันนั้นก็รู้นิสัยร่างมันอยากเวลาฝึกกันมันเป็นอย่างนี้มันไม่ถึงสิ่งที่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้แต่ถึงขั้นมันเป็นเองมันก็ไม่ต้องบอกนั่นเป็นอีกอย่างขั้นที่ต้องถูต้องไถอย่างนี้มันต้องถูไถกันบ้างวันหนักต้องหนักกันบ้างแต่ถึงเวลาที่มันรู้การรู้งานแล้วมันไหลมันไปเองไม่ต้องพูดแล้วนั่นมันหากเป็นในเจ้าของนี่แหละมันมีใครบอกก็รู้อย่างสติปัญญาอัตโนมัติอย่างนี้ท่านว่ามหาสติมหาปัญญาได้ยินแต่ชื่อไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์แต่พอมันเกี่ยวข้องมันสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วไม่ถามก็รู้เพราะเป็นความจริงอันเดียวกันไอ้จิตที่มันเคยงูเง่าเต่าตุ่นคือคลืบคลานล้มลุกคลุกคลานนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่มันเป็นตัวใหม่ขึ้นมานี่มันคลั่งตัวทุกอย่างหูดีตาดีไปหมด
เมื่อสติปัญญามันดีแค่อย่างเดียวอะไรสัมผัสสัมพันธ์มันวิ่งถึงกันปุ๊บวับเลยเดียวมันอยู่เฉยๆเมื่อไรจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะต่อสู้แล้วยึดติดกันไปเองธรรมะรู้สึกแล้วนั่นได้แท้นะทำไมจึงคืบคลานเข้ามาถึงนี่นะมีเพื่อนผมมีวิตกวิจารณ์มากตรงนี้เทศเทศความจริงให้ฟังเต็มไม่เต็มเลยทุกเนี่ยทุกมุมแต่เวลามีกำลังวังชาสุขภาพอำนวยประเทศให้เต็มเหนี่ยวทุกวันนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วพอพูดไปก็หอบไปแล้วว่าไงนี่ถึงได้หยุดนี่มันรู้แล้วภายในว่ามันจะไปไม่รอดโอ้ที่เหลือปิดหูปิดตาใจปิดจริงๆนะปิดเหมือนไม่ปิดตาเลยเอาของปลอมเข้ามาหุ้มห่อไว้มัดเลยจนไม่เห็นของจริงได้เลยนี่ดิมันก็ผิดอะไรกับคนตาบอดหูหนวกไปที่ไหนก็ถูกที่เหลือจูงไปไม่ได้ไปโดยลำพังอิสระเจ้าของเหมือนคนตาบอดเป็นรูปคำคำไปแล้วโดนนั่นแล้วโดนนี่โรคลูกคุกคามถลอกปอกเปิดเพราะไปไม่ถูกทางคนตาบอดมันจะไปถูกทางอะไรมีใจบอดมันก็อย่างนั้นมันก็โดนนี่โดนนักโดนชังโดนเกลียดโดนโกรธผลสุดท้ายก็มีแต่กองทุกข์อันนี้จูงไปหากองทุกข์นี่คืออะไรคนตาบอดฟังถึงใจดิจิตมันเปิดออกจากนี่ดูที่มันถึงจะได้รู้ชัดเจนอย่างที่ว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอวกาศของธรรมไม่ผิดกันมันหมดความดึงดูดแล้วมันไปได้คล่องตัวอย่างว่าหินหมดสิ่งดึงดูดแล้วก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะมาครอบได้เลยเหนือหมดทุกอย่างเหนือไหนก็เหนืออยู่อย่างนั้นมันมีคำว่าการสถานที่อาการลิขจิตพอแล้วเพราะนั้นการเป็นการตายจะกำหนดมันหาอะไรนี่เหมือนกับยกสูงทั้งท่อนแต่ตุงมันหนักทำไมรู้มันจะทุกอย่างแล้วอยู่เท่านั้นอยู่กับรู้นั่นเท่านั้นพอดีกับอันนั้นไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรมันหนักลำบากมันดูดมากนะเวลาเริ่มแรงดูตัวจริงๆจนจะขยับตัวไม่ได้นะเลือดดูดจิตมันดูดขนาดนั้นนะนั่งภาวนาชั่วครู่ชั่วยามเหมือนจะเอาไปฆ่านั่นมันดิ้นโดนกดแกว่งไปหมดเพราะก้าวเข้าสู่สมาธิได้บ้างนะความดึงดูดทั้งหลายค่อยเบาเห็นไม่ชัดอีกสงบเย็นแต่ก่อนนั้นไม่เย็นนี่มันยุ่งกับอะไรตอนไหนปรุงนี่แต่ปรุงเรื่องของกิเลสพิจารณากิเลสทำงานท่าเดียวนี่ไม่ทราบจะดีจะเล่นไปไหนก็เหมือนคนตาบอดทั้งว่าอันไหนก็โคมขามปุ่มขามก้าวไปไหนโคมขามปุ่มขามมิดจะขวักแต่หนามตาบอดแล้วตัวไหนจะมิดจะขวักแต่หนามเมื่อจิตไม่มีช่องมีทางไปมันเป็นอย่างนั้นไงคิดไปเรื่องไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเองนี่ที่มันทำผ่านมันเป็นมาหมดแล้วนี่ถึงได้มาพูดเวลามันคนเวลามันเบิกออกไปรู้ชัดเข้าไปชัดเข้าไปจิตก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นสมาธิเย็นเป็นสบายไปไหนก็สบายไม่ยุ่งกับอะไรแม้กิเลสจะยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ออกเป็นท่านเพราะกิเลสประเภทหยาบๆแล้วมันสงบตัวมันลงไปเพราะสมาธิครอบหัวมันดังนั้นท่านจึงให้คลี่คลายทางด้านปัญญาเหมือนกับว่าปิดประตูแล้วมีเข้าฟันกันในครอบไงสมาธิมันเป็นเหมือนปิดประตูไว้เข้าสู่ความสงบเป็นบาทเป็นฐานเอาที่นี่มีกำลังปัญญาคลี่คลายเข้าไปฟันเข้าไปแยกแยกออกมานี่เห็นเป็นรักเป็นตอนหนึ่งกิเลสตัวไหนขาดไปตัวไหนขาดไปขาดด้วยปัญญาขาดด้วยปัญญารู้รู้จนกระทั่งอ๋อกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสสมาธิไม่ใช่ผู้ฆ่ากิเลสเป็นเพียงว่า

ครอบหัวกิเลสไว้เท่านั้นบูรณาข้างจริงเป็นเรื่องของปัญญาเอามารู้ได้ชัดเลยละเอียดเท่าไรสติปัญญายิ่งละเอียดลงไปละเอียดลงไปตามมันไปตามไปทันกันไปเรื่อยข้างไปเรื่อยมันจะมาจากไหนกิเลสมีแต่ข้าอย่างเดียวไม่ได้ผิดขึ้นมาเมื่อถึงขั้นไม่ผิดมันไม่ผิดนะถึงขั้นข้ามีแต่ข้าทั้งนั้นถึงกิเลสโผล่ออกมาไม่ได้โผล่มาก็หัวขาดเลยถึงปัญญาขั้นนั้นแล้วเป็นปัญญาไม่ถอยเป็นปัญญาไม่มีคำว่ากลัวกิเลสสะทกสะท้านต่อกิเลสไม่มีมีแต่ขยับหาทั้งนั้นคุ้ยเขี่ยมาจนเลยไม่มีอะไรเหลือนะจะค้นหาอะไรนี่หมดแล้วกุศลธรรมมาเผามันเรียบหมดความฉลาดเผาอยู่บนร่างกายสบายทุกเวทนามันเกิดมากทำไมมันเอาสมาธิไปครอบมันได้มันมีแปลกอยู่ตรงนี้นะถ้าผมนี่ครอบไม่ได้สมาธิถ้าลงนาเกิดมากแล้วต้องเอาปัญญาครอบสมาธิมีมากน้อยเพียงไรก็ต้องบัลลังก์สมาธินี่พังเลยโดดออกจากสมาธิฟัดกันทางปัญญาเลยเวลามันตีแตกทางด้านปัญญาแล้วตรงนี้สมาธิมันเป็นของมันเองแน่วอัศจรรย์ด้วยเราสมาธิมาครอบเวลาทุกเวทนามากพิจารณาถึงกายเวทนาจิตธรรมล้มระนาวสู้ทุกเวทนาไม่ได้กายเวทนาเนี่ยแต่พิจารณาสู้เวทนาไม่ได้เราสมาธิไปครอบมันไม่ถึงขั้นที่สมาธิจะแตกมันถึงพอครอบได้ถึงขั้นมันสมาธิแตกมันไม่อยู่มันแตกของมันเองผมเป็นมาหมดแล้วบางคืนไม่คิดว่าจะภาวนาตลอดรุ่งเลยนั่งภาวนาธรรมดาจริงๆภาวนาเป็นทุกเวทนามันเกิดจริงๆเนี่ยก็สงบแล้วจิตสงบแน่วจากนั้นมาก็มาทุกเวทนามันก็ขึ้นเหมือนหนักเข้าทนไม่ไหวเปลี่ยนท่ารบใหม่จริงๆสุดท้ายความสงบนั่นก็รื้อบันลังเลยหมุนออกทางด้านปัญญาฟาดกันเลยจนกระทั่งปัญญาตีกระแตกกระจายไปหมดแล้วที่นี่เป็นสมาธิเองลงแน่วเป็นเองอันนี้เป็นสมาธิเกิดขึ้นจากด้านปัญญาคือเป็นสมาธิที่อะไรพูดไม่ถูกนะสมาธิประเภทนี้เป็นสำหรับสมาธิกรณีพิเศษเหมือนอย่างเราใช้ปัญญาที่อยากปัญญาโลสมาธินั่นแหละอัปปนามันก็เลยเนี่ยมันอะไรพูดไม่ถูกนะอัปปนาเราก็เคยเป็นนี่แน่วตลอดจะให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้นี่มันชำนาญขนาดนั้นอัปปนามันก็รู้แต่อันนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้นี่นะเจ้าอัปปนามก็พูดไม่ถูกแต่ว่าลูกพูดลมบอกมาว่ามันเป็นสมาธิคือแน่นปังแน่นเหมือนก็จะมีไม่มีอะไรเข้าไปเกาะเลยนะเรื่องหน้าของปัญญาการพิจารณากายนอกกายในนั้นไม่สำคัญไม่ถืออะไรนะมีความสัมพันธ์เท่ากันขอแต่ความถนัดความสัมผัสของจิตทำพิจารณาทางข้างในไม่ได้เอาข้างนอกซะก่อนมันติดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปอะไรยกรูปนั้นมาตั้งขึ้นไปนะพิจารณาแยกแยะกันเอามันหลายครั้งหลายหนจนมันเป็นที่เข้าใจมันถึงย้อนเข้ามาภายในตัวเองอย่างนั้นนะการพิจารณากายวิภาคมาเจอจะมาวิภาคเฉพาะกายภายในกายภายนอกก็วิภาคได้วิภาคคือแยกแยะออกนั่นถ้าเราวิภาคคือแยกออกอุกหะนิมิตยกขึ้นอุกหะแปลว่ายกขึ้นพิจารณาเป็นปฏิภาคนะคือแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปภาคะแปลว่าส่วนอุกหะยกขึ้นอุกหะนิมิตปฏิภาคนิมิตยกรูปกายใดมาก็ได้มาตั้งตรงนั้นกำหนดพิจารณาตั้งแต่ผิวๆออกเข้าไปเรื่อยๆไป
เหมือนพังล้างเห็นกันกิเลสมันหลอกเรายังหลอกได้อุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่แก้ความหลอกลวงกิเลสด้วยธรรมธรรมมีอย่างนั้นกิเลสก็มีอย่างกิเลสมีอย่างนั้นธรรมก็มีอย่างนี้แก้กันกิเลสว่าอันนั้นมันสวยไม่งามอันนี้ไม่สวยไม่งามเข้าไปแก้กันนั่น นี่เป็นฝ่ายมรรคอันนั้นเป็นฝ่ายกิเลสการแก้นี้พิจารณาเป็นอุกขานี้เป็นปฏิภาณนี้ยกขึ้นแล้วแยกแยกกันออกเป็นนี่มันพิจารณาภายในก็ได้มาพิจารณาภายนอกแล้วพิจารณาภายในเทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนเราจนพอถือเป็นการเป็นงานตลอดจนกระทั่งมันพอมันรู้เองเวลาพอไม่ว่าสภาพภายนอกภายในไม่ว่าการเขาการเรามันพอแล้วมันปล่อยเท่านั้นนี่ฉันจะพูดถึงเรื่องสุภาอสุภาเมื่อเวลามันปล่อยของมันมันผ่านตรงกลางนะไม่ได้ไปอสุภาไม่ได้ไปสุภาไม่ได้ไปอสุภาเนี่ยนั่นมันเห็นนี่มันดีนักปฏิบัติไม่มีใครบอกมันก็รู้มันทำมีอยู่กับทุกคนจำเป็นอะไรจะต้องไปดูแต่ในแบบแผนกำหนดเวลาอย่างเดียวนั้นทำมีอยู่ทั่วไปความจริงมีอยู่ทั่วไปกิเลสมีอยู่ทั่วไปทำมันเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปดูตำรากิเลสก็เกิดไม่ต้องไปดูตำราธรรมก็เกิดถ้าพิจารณาให้ถูกในแง่ของธรรมพิจารณาเป็นไปในแง่ของกิเลสไม่ต้องดูตำราก็เกิดกิเลสนั่นธรรมเป็นของจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตใจที่มันมากยิ่งกว่ามันเป็นนั่นไหนแต่ขนาดมันมีสิ้นสุดเมื่อไหร่อันนั้นยังมีกำหนดกันไว้มี 80,000 พันธรรมขันธ์ฟังดูอันนี้ตอนถามลูกอาจารย์เกิดจารึกกันไว้อย่างนั้นก็พอประมาณตามกำลังของท่านและตามกำลังของผู้ที่จดจำเท่านั้นมา 80,000 พันธรรมขันธ์ความรู้ที่อันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นในใจมันมีกำหนดเมื่อไหร่ไม่มีแต่ขนังเอาไปไม่มีขอบเขตทางพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดที่เราเขียนไว้ในการโต้ตอบปัญหาดูเอาดิมันเกิดได้ทุกเวลาเวลาท่านจึงพูดว่าธรรมที่มีในคัมภีร์เหมือนกับน้ำในตุ่มในหายเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรที่นอกคัมภีร์นี่เหมือนน้ำในท้องฟ้าเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรฟังดิยิ่งมีขอบเขตเมื่อไหร่เมื่อเวลาถึงเวลารู้แล้วมันกระจายไปหมดเลยจะเอาอะไรมาเป็นขอบเขตของจิตประเภทนี้ล่ะจิตประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้ถูกกักขังแหวกว่ายหัวหางกลางตัวได้สุดเขตสุดแดนของโลกธาตุจะว่าไม่จะมาพูดอะไรแปลกมีพันธมรรคกี่พันธมรรคเท่านั้นมันกล่าวไว้พอประมาณเท่านั้นมันรู้ขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติมันถึงชัดเจนว่ะอย่างพระพุทธเจ้าสอนโลกลานี้เข้ามาเป็นอย่างลานั้นเข้ามาเป็นอย่างมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านลายมันเหมือนกันเมื่อไหร่นิสัยคนการแสดงธรรมจะแสดงแบบเดียวกันได้หรือลายไหนมานิสัยไงมาก็ต้องตอบนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากผู้นั้นเหมาะสมกับจริตนิสัยผู้นั้นได้รับประโยชน์แน่ก็ผิดกันไปเปลี่ยนกันเป็นลายๆๆๆไปเลยธรรมะท่านทำไมเลยไปหาคนมากกว้างมาจากไหนพอท่านภาพอันนี้ขึ้นรับแล้วมีอยู่กับนี่แล้วนี่นอกจากไม่นำออกใช้ตามเหตุการณ์เท่านั้นเมื่อมีเหตุการณ์อะไรท่านนำออกใช้ทันทีท่านจะไปหากว้างมาจากไหนเพราะไม่ทันถ้าไปหากว้างไม่ทันตายที่มือเปล่ามีอยู่กับใจหมดแล้วความไม่ความกับอยู่กับนั่นเลยที่ว่าถืออยู่กับมือแล้วจ้วงเข้าไปเลยที่ว่าแทงกันไปเลยที่เราหนุ่มตัวเท่าหนูแต่มันอาถรรพ์พูดนะเรื่องอย่างนี้อาถรรพ์ตรงที่จิตไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้วนี่นะว่ามันถ้าต้องจิตได้พ้นจากความเป็นผู้ต้องหาพ้นจากความถูกกักขังแล้วมีประมาณที่ไหนความรู้อันนี้ว่ามันเวิ้งว่างสมุดไปได้หมดรู้ไปได้หมดพูดไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมาหยิบมาขวางได้เลยความกีดขวางก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันก็รู้ได้ชัดนี่ไม่มีกิเลสที่อย่างเดียวอะไรมาขวางจิตประเภทนี้จิตดุโลกมันมีมันเหมือนไม่มี

จิตมันไปสัมผัสสัมพันธ์ไปอย่างเดียวเวิ้งว้างไปหมดโลกธาตุเลยว่าแล้วจิตต่างหากไปพัวไปพันไปติดไปเกาะกิเลสพาให้เป็นต่างหากเนี่ยเมื่อตัวมันพาให้เป็นมันตายไปเสียที่ผ่านไปเสียแล้วอะไรจะมาให้เป็นอย่างนั้นมีแต่จิตล้วนๆไปทำล้วนๆแล้วไปติดอะไรกับอะไรมันไปคล้องอะไรไปคาอะไรเหมือนกับอวกาศที่เวิ้งว้างไปหมดเลยมันมาฆ่าเนี่ยคอยดูสิแน่นไปหมดพระมาก็พวกเรามาเราแต่เราเป็นผู้ทำหน้าที่เองพระทั้งหลายก็มีแต่ช่วยอย่างอื่นที่เป็นฐานะเจ้าของกำลังเจ้าของที่ช่วยได้ส่วนเรื่องใหญ่โตจริงๆก็คือเรื่องของเราผู้รับภาระผู้อื่นทำแทนไม่ได้อย่างนี้แน่แล้วก็เป็นเรื่องที่หนักด้วยพาทั้งหูเบาก้นเบาติดใจคล่องแคล่วอย่าเล่าอุจจาระมือหนาให้เห็นนะมันเต้นกลางกลางให้เห็นสิ่งที่แบบศึกษาได้ด้วยตาก็ดูเลยศึกษาได้ด้วยตาด้วยหูเอากับกิริยาใหม่หมู่เพื่อนครูบาอาจารย์อยู่ในธรรมใหม่ให้ดูมันมากดข่วงกันให้แบกให้หามกันหนักเปล่าๆแบกอะไรไม่หนักยิ่งกว่าแบกคนทั้งขี่นะมันหนักมากหนักความมากความสูงก็มันหนักอันนี้หนักมากอารมณ์กิเลสไปอยู่ตรงไหนมันหนักตรงนั้นแต่ละคนละคนนี่มันขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคนทั้งขี่รู้ไหมหนักตรงนั้นแหละแบกคนทั้งขี่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้เกียจขี้คร้านมันจะขี้เต็มตัวมันหนักสิมันเกิดมาเรียกมันเด็กใครต่อใครลดบ้างก็พูดสงสารกัดนะทำไม่เพื่อจัดนะมีกันมากขึ้นมากขึ้นเขาจะหาอยู่หากินตามธรรมดาสัตว์เหล่านี้เขาหากินตามนิสัยของเขาแล้วเขาภูมิใจไม่จำเป็นกินเขาไม่มาอาศัยเราแหละแต่นี่ไม่มีที่ไปที่กินเขาก็ต้องอาศัยเราอารมณ์พอหากินได้เราเห็นไหมเช่นผลไม้อยู่นี่มันทันเขาเมื่อไหร่มันเห็นก่อนแล้วรู้ก่อนเราแล้วมากินก่อนมันนิสัยของเขาก็หากินคุ้มปากคุ้มท้องเขาต้องช่วยตัวเองมาจากไหนจะไรหรือพอมีผลไม้ไม้ถึงไหนเขาก็ปั๊บถึงก่อนเราแล้วเป็นอย่างน้อยหนาดูสิเราไปพูดเล่นของเขาซูกินไปเท่าน้าเลือกกินหรือถ้าคุณจะกินอ่ะไม่มีเลือดเลือดเลือดบุ๊บเป็นขนุนนี่เหมือนกันขนุนนี่ก็เลยเกิดถึงหัวแล้วเราแต่ก่อนมันพอมันสุกขึ้นมาได้แก่วัดนั้นวัดนี้ตลอดประชาชนแล้วพอสัตว์มีมากๆขึ้นมาได้ได้หวงเลยหวงว่าตัวสัตว์เลยแล้วแจกใครอ่ะนอกจากมันสุกพร้อมๆกันมากๆแล้วกลัวสัตว์จะกินไม่ทันนั้นก็แยกบ้างเกี่ยววันนั้นวันนี้สงสารที่ทำงานหัวใจเหมือนกันชีวิตความยังเป็นเท่ากันความทุกข์เท่ากันเราคิดเป็นมอสมันเอาเป็นของมันเองนะมันซื้อไปหมดถึงเท่าไปก็หุ่นพ่อเอาอาหารมาให้มันแล้วมาแล้วนะเรายังเที่ยวด้อมๆไปดูอยู่ตอนเช้าลงไปเดินยังคมแล้วออกนั่งกันด้อมไปเที่ยวดูนั่นตรงนี้เพราะความสงสารนั่นแหละไม่ใช่อะไรไปยินเสียงตะแกรงที่ไหนก็ไปแล้วที่บุกป่าก็ไปไล่เหยี่ยวคมคามคมคามน้ำอะไรก็ไม่ว่าถ้าเป็นสารสัตว์มาใส่เราตรงนี้แกไม่หมดไก่ยั่วเยอะๆจังไม่มีตัวพระหลัดบ้านไปหมดยิ่งทางกรมผมยิ่งน่าดูนะแล้วเราก็คงจะน่าดูเขาเหมือนกันแหละคุยเฉียอยู่ข้างทางกรมตอนเดินอยู่กรมตอนเช้านะไม่สนใจกับเราเลยแสดงว่ามันพึ่งเราด้วยนอกจากว่าเราไม่ทำไมมันแล้วมันยังพึ่งเราด้วยสังเกตดูนะอยู่กับคนมันร่มเย็นไม่มีอะไรทำไมได้คนไม่เป็นใครที่อย่างเดียวดังนั้นมันก็เย็นไปหมดสัตว์ลูกตัวเล็กๆเล็กๆยิ้มย้ำอยู่กับแม่นะแม่ก็พูดเสียจริง
ฉันฝึกลูก

น่าดูนะน่าดูมันปวดลูกมันเวลาอยู่กันที่โลกนี้ก็พาลูกกินแบบหนึ่งนะเวลาจะออกไปที่โลกนี้แม่มันทำแม่ทำท่าปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะแล้วลูกปั๊บปั๊บปั๊บไปตามถ้าออกโลกแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นมันสอนลูกไอ้แย่กับมันอืออ้ายอืออ้ายตามอู้หลีกลังหลีกแค่นี้มันง่ายแล้วความสงสารมันทำให้รักวันนี้ก็เดินไปนี่ไปนี่ตั้งคืนมึงก็ไปมึงก็ไปแล้วไปคืนมึงไปเดินง่ายๆยืนไปไปแล้วคือไปก็เห็นพระคุยกันอยู่ตามปกติแต่ไม่ทราบว่าคุยเรื่องอะไรจะไปคุยเรื่องดีฉานกระถาไม่ได้ผมไล่หนีจากวัดเลยนะอย่าว่าผมไม่บอกนะแต่มาแบบนั้นไม่ได้พระวัดนี้คุยเรื่องโลกเรื่องสงสารอย่ามาคุยให้ได้ยินนะอย่าให้ได้เห็นนะอย่าว่าผมไม่ไปนั้นนะผมบอกว่าคงเลยว่าผมไปเรื่อยนะวางนั่นเลยผมไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเวลาผมไปบอกชัดๆว่าอย่างนี้รองเท้ามันดังกุกกับกับไม่ใส่เดินไปกล้องแค่หมุนแค่ปลายกุ้งแห่งนั่นแหละไฟก็ไม่ฉายว่าไงบุรุษจะเป็นอย่างนั้นนะนั้นแหละสอนหมู่สอนเพื่อนหนักไหมผมหวังตรงกับเพื่อนหวังนี่ตรงกับเพื่อนมาเก่งกล้ามาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้นะเดี๋ยวไล่หนีจากวัดนะอยู่ไปเมื่อไรก็ไปแต่ก่อนยิ่งเก่งกว่านี้ทุกวันนี้มันเท่ามันแก่ไม่ค่อยอยากไปแต่ที่งั้นมันก็ไปเวลาจะไปไม่มีอุปสรรคเดินมืดก็มืดเถอะมันไปได้สบายท่านคุยกันท่านคุยสันเหลกธรรมท่านพุทธการสันเหลกคาถาเครื่องขัดเกลาด้วยอภิจตาเป็นต้นไปจนตั้งถึงยิมุตมุติยาตัตนาอภิจตาสันโดษเรื่อยไปสังฆกิกาวิยาลัมภาเวกตาแล้วก็ไปศีลไปสมาธิไปปัญญาไปวิทยาลัตนะ10ข้อฉันเลยก็ทำท่านกล่าวสมุทัยคาถาเครื่องเงินหนึ่งได้คติจากกันและกันไปถึงสมัยที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนกันขึ้นมาหากันไม่มีอะไรมีแต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราอยู่ที่นั่นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงมีโอกาสคุยกันและต่างคนต่างรู้คุยกันสนุกด้านสมาธิก็สนุกในทางสมาธิด้านปัญญาก็เพลินในด้านปัญญาแต่ด้านปัญญาเนี่ยผมไม่ค่อยได้คุยกับใครมากมันหมุนมันหาเวลาไม่ได้นอกจากผู้ที่จะรับประโยชน์จากการจริงๆถึงจะคุยเพราะเป็นประโยชน์จริงๆนั่นมาจากป่านั่นนั่นมาจากเขาลูกนั่นเวลามาพบคุยกันสนุกพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นจุดศูนย์กลางแถวนั้นเต็มไปหมดแล้วพระแต่อยู่บ้านโคกนามนเหมือนกันเต็มไปหมดอยู่บ้านโคกบ้านนามนมันหีบหน้าที่นวลแต่หนูมาอยู่น้องคืนก็เต็มยอมคนใส่เดี๋ยวมันเอาจริงมาเอาเป็นตายที่เข้ามาพ่อแม่ครูอาจารย์คือเข้ามารับการอบรมท่านช่วยภาระท่านเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเพราะพระเนรมีมากเก่งๆกังๆอย่างว่าผมเข็ดมาตั้งแต่นู้นแล้วนะผมไม่ได้เบานะเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นหูเป็นตาคอยสอดคอยส่องพระเนรองค์ไหนไม่ดีขี้หลงทิพย์ไปหมดพระเนรมาทะลึ่งผมไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็กลัวมากเหมือนกันไม่กลัวไม่ได้ใส่เปี้ยงลงไปเลยถ้าเราลงได้กราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ได้แล้วท่านไล่ทันทีเลยไม่ต้องเรียกมาถามนะคือเมื่อมันถูกวิสัยแล้วเรากราบเรียนท่านนี้ท่านไล่ไปเลยเดียวท่านไม่ถามมาเป็นอะไรไม่ถามเพราะท่านเชื่อเรานั่นเองเราคอยสอดส่องดูแลเพื่อให้เป็นความสงบภายในให้ท่านได้รับความสะดวกสบายเพราะมีแต่การสอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนไปเองนี่ไม่ได้หันตีนิมนต์กันไปไปเองให้ท่านหนักใจเลยไปยั่วๆเยี่ยๆไม่เรื่องเลยเราเราเนี่ยที่มันจะตายท่านก็รู้เวลาผมไม่อยู่ท่านรู้ท่านเรียนเป็นยังไง
เวลาผมอยู่พระเนรเป็นไงท่านทราบเราจะเห็นได้เวลาเราไปไว้กี่วันสมหาอยู่ในหน้าเลยถามเลยอยู่สบายสบายคนเดียวนะเนี่ยสมหานั้นมีปัญหาทั้งนั้นเป็นอุบายทั้งนั้นเวลามาแล้วเราต้องตาต้องสอดต้องส่องอะไรต้องทำก่อนหมู่ก่อนเพื่อนหมดเราเป็นหัวหน้าคล่องตัวกับหมู่เพื่อนชักจูงหมู่เพื่อนว่าไงการปัดการกวาดนี่ของเรานั่นแหละลงก่อนของไหนมันอืดๆด่าๆเดี๋ยวขี้เอาขี้เอามันไม่หนักได้ไงจริงๆเวลาออกไปคนเดียวนั่นก็มีคนเดียวเท่านั้นปิดผึ่งคนเดียวพ่อแม่อาจารย์ปกติท่านมาอย่างผมไปละแต่ท่านก็รู้ความจำเป็นท่านก็ได้รับความสะดวกอันหนึ่งจากเราส่วนหยาบๆนั้นเราอยู่นั่นก่อนเรียบร้อยท่านนั้นแล้วก็จริงๆกลางๆของตาท่านมากนักพอเราไปนี่ก็จะแสดงผาดผัวให้เห็นที่ท่านก็แก่มันขี้เกียจยุ่งแต่มันก็ขวางอยู่จนได้เป็นธรรมะแล้วกันคุยกันโอ้สนุกอยู่ธรรมะกันถ้าแกงก็ดีนะแต่ก่อนภาวนาดีนะทุกวันจะเป็นยังไงดูนะที่อยู่เพื่อวานอนนี้ทั้งว่าไปก่อไปสร้างบุตรผู้หลาน้องหลามันเป็นนั่นแหละเรื่องความไม่รอบคอบระวังยากอยู่นะคือคิดอะไรก็ทำแล้วกิเลสมันขึ้นง่ายมีชื่อมีเสียงกี่สิบกี่สับกี่คุณมันไม่สร้างมันแบกกิเลสทำไปเยอะมันจมไปแล้วเนี่ยท่านพวงองค์หนึ่งท่านพวงนี้ก็ออกทางด้านปริยัติได้เป็นเจ้าคณะอยู่ไหนเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่ยโสธรได้ไงภาวนาหน้าฟังเลยนะท่านพวงเล่าให้พ่อแม่อาจารย์ฟังผมนั่งฟังอยู่นั่นเวลานิมิตเกิดปรากฏเป็นนิมิตนิสัยท่านชอบออกรู้ต่างๆนั่งฟังพอพ่อแม่อาจารย์ล่วงไปแล้วจะไปอยู่ที่ท่านเอาเองมันเลยบอกบัตรบอกเบอร์ก็ไปเรื่อยเลยไปใหญ่เลยทีนี้นะนี่มันก็เสียหลักอะไรคือเพราะนั้นเลยไปอยู่นู่นเลยออกทางปฏิบัติไปเลยนั่นกิเลสมันเตะจนออกนอกวงของธรรมไปได้เราเดชะมันสร้างที่ไหนไม่เอาไรตอนนี้ใส่เราคนตับเดียวว่าทำอะไรทำไม่ดียังไม่ได้วางนี่เลยเขามีความจำเป็นจะทำอะไรก็ยิ่งทำให้เสร็จแล้วทิ้งพวกเลยสลัดปุ๊บลุกไปเลยมาทำเพื่อคนทำจากสาวจะออกปฏิบัติมาไม่ได้พอได้สร้างอะไรจะออกปฏิบัติลื่นมาทำมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านทำอย่างนี้นะอย่างนี้จำเป็นมาก็นี่มาหมู่เพื่อนของมาก็ได้ทำได้ต่างยุ่งไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยจะกลายเป็นโรงงานขึ้นมามีวันหนึ่งเสียงโคมคามโคมคามทั้งวันก็เลยวันจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณนะแล้วทำจะที่หายไปหมดมันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นมาเราไม่เคยมีไม่เคยทำนะนี่มันจะแทรกแล้วจะแซงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นสิ่งเหล่านี้มันแสงได้ง่ายนี่ดูมาอยู่บ้านผมคุ้นกับใครทั้งๆที่เป็นบ้านเกิดผมเพื่อนก็เห็นไม่ใช่หรือผมไปคุ้นกับใครเหมือนไม่ใช่บ้านผมแม้แต่พี่ๆน้องๆก็ไม่มายุ่งกับผมได้นี่ผมทำไปเป็นเสมอภาคกันหมดในความรู้สึกของผมผมไม่ได้ว่านี่เป็นน้องนั้นเป็นพี่อย่างนี้อันนี้ใกล้คิดนั้นนั้นก็ให้มีความหนักแน่นผมไม่มีนี่คนเหมือนกันว่างั้นเลยนั่นเป็นธรรมความเป็นธรรมคนเหมือนกันเท่านั้นพอแต่กูคีตีมองกับญาติกับวงกับพี่กับน้องผมไม่ได้ผมใครๆก็คนเหมือนกันอยู่บ้านผมน้องๆผมไปขึ้นบ้านไหนอยู่ผมไม่ขึ้นเนื้อแต่คุ้นก็ไม่คุ้นกับใคร
นอกจากเราเรียกมาใช้

อะไรที่จัดเป็นวาระกันก็จัดให้ทำตามนั้นหนึ่งอย่าให้เพื่อนให้ข้าวอย่าว่าท่านจะทำเราจะทำคนจะทำนี่ทำไม่ได้นะถือเป็นความจำเป็นเท่าเทียมกันหมดเพราะกิจวัตรเป็นกิจวัตรของพระแล้วไปไหนต้องมีกิจวัตรที่พระอยู่เฉยเหมือนสัตว์นี่ได้ยังไงเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นพระทำความว่าปฏิบัติอะไรก็ทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อใครนี่หนักมามากน้อยก็เพื่อเราทั้งนั้นมีแขกคนมามากผมก็ยิ่งนิโตวิจัยกับหมู่เพื่อนหนักได้ยุ่งเป็นอย่างนั้นผมเองก็ยุ่งไปแบบหนึ่งทำไมจำเป็นก็ไม่ไปยุ่งกับผมยุ่งเหมือนกันต้อนรับแนะนำสั่งสอนไปเท่านั้นพอแล้วหนักแล้วผมมีเท่านั้นหรอมีอะไรอีกขอนิสัยไม่ได้ขอนิสัยใช่ไหมขอก็เลิกกันเก็บอันนี้

เริ่มปฏิบัติจิตตภาวนาในขณะฟังเทศน์ไม่จำเป็นต้องส่งจิตออกมาอยู่ภายนอกเช่นออกมาหาผู้เทศน์มาฟังเสียงอยู่ข้างนอกคือจากปากผู้เทศน์ไม่ได้ถนัดเหมือนกับทำความรู้สึกไว้กับตัวคือทำสติให้รู้อยู่กับใจโดยเฉพาะเท่านั้นใจเมื่อตั้งตัวอยู่ด้วยสติก็เหมือนคนอยู่ในบ้านไม่หลับไม่นอนแต่คนเข้ามาจะทราบทันทีนี่ความกระสัดของแสดงไปก็เทียบกันกับแขกจะเข้าไปสัมผัสจิตที่เรามีสติควบคุมอยู่นั่นทันทีแล้วสืบเนื่องกันไปโดยลำดับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับกระแสของธรรมไม่ขาดละขาดตอนสามารถที่จะทำจิตให้สงบเย็นลงได้ในขณะที่ฟังและเป็นสมาธิได้ในขณะนั้น เพราะภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเกี่ยวกับการฟังเทศน์นี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งในวงปฏิบัติทั่วไปไม่ว่าจะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนภาวนาการฟังเทศน์ด้วยการภาวนาเป็นอันดับหนึ่งมีหมายถึงภาคปฏิบัติผู้เทศทางภาคปฏิบัติไม่ใช่เทศปริยัติที่เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปอะไรนั่นถ้าจิตผู้มีความสงบหรือมีพื้นฐานของสมาธิอยู่แล้วจะเทศเรื่องอะไรจิตท่านก็ไม่ส่งไปด้วยจะอยู่โดยลำพังและรู้อยู่กับตัวนั้นก็สงบได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทศนั้นเลยแต่ส่วนมากทางด้านปฏิบัติย่อมจะเทศทางภาคปฏิบัติคือจิตภาวนาดังที่เราได้ยินได้ฟังด้วยมาอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลท่านเทศอย่างนั้นเพราะเป็นภาคปฏิบัติล้วนๆมากกว่าทางด้านปริยัติในครั้งพุทธกาลการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติศาสนาของพระในครั้งพุทธกาลปริยัตินั้นมีเพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหมือนภาคปฏิบัติเพราะงั้นการเทศท่านจึงมักจะเทศทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเริ่มจากสมาธิไปสมาธิขั้นใดขั้นพื้นเช่นคณิกะสมาธิสงบได้ชั่วขณะขณะอุปจาระสมาธิสงบแล้วออกรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนิมิตที่ท่านว่าอุปจารสมาธินั้นมารวมเฉียดเฉียดนั่นแหละผู้ที่จะ เข้าใจเรื่องอุปจารสมาธินี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิและเข้าใจในอุปจาระด้วยภาคปฏิบัติของตัวเองคือในขณะที่จิต

สงบลงไปแล้วแทนที่จะเข้าอยู่เป็นความสงบแนบแน่นกลับไม่เข้าเข้าไปนิดเดียวแล้วก็ออกรู้เหตุการณ์ต่างๆตามจริตนิสัยของผู้เช่นนั้นนะมีท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิประเภทนี้ไม่ได้เป็นทุกๆรายไปเป็นเฉพาะผู้มีนิสัยที่เกี่ยวข้องกับรู้สิ่งภายนอกดังที่ท่านปรากฏมานิมิตเห็นอันนั้นเห็นอันนี้รู้นั้นรู้นี้ต่างๆดังที่ว่าเป็นเปรตเป็นผีเปรตเทวบุตรเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องกันนี่แหละเกี่ยวกับอุปจาระนี่เองจึงมีครับได้สำหรับท่านผู้มีนิสัยอย่างนี้ส่วนมากมักจะเป็นคณิกะอยู่เสมอในภาคปฏิบัติเราคือสงบลงไปแล้วก็มียิบยับยิบยับความปรุงความแต่งของจิตเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นแหละทั้งจิตพื้นฐานของจิตนั้นมีความแน่วแน่มีความละเอียดมีความมั่นคงเป็นฐานสมาธิจริงๆแต่อาการของจิตนั้นมักจะเป็นคณิกะอยู่เสมอว่ามีคิดมีตุ้มอย่างละเอียดอย่างแผ่วเบาที่สุดในวงสมาธิของผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วมักจะเป็นเช่นนั้นเป็นส่วนมากแต่ยังไงก็ตามผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่พึงจะมายึดเอาคำอธิบายนี้ไปเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นอารมณ์แก่จิตใจของตนมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตนเพื่อความสงบเพียงใจแล้วปรากฏผลขึ้นมากับตัวกับตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่แน่นอนมากกว่าการได้ยินฟังจากท่านสอนนี่จากท่านอธิบายให้ฟังนั่นเป็นความแน่นอน แล้วประการหนึ่งจิตที่สงบเหมือนตกเหวตกบ่อก็มีอันนี้ก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับอุปจาระพอลงเต็มที่แล้วถอยออกมารู้นะอย่างนี้มันเป็นอุปจาระคืออุปะแปลว่าเข้าไปถ้าจะแปลตามศัพท์จระแปลว่าเที่ยวเข้าไปแล้วไม่เข้าไปในองค์สมาธิจริงๆถอยออกมารู้นั้นรู้นี้เนี่ยเรียกว่าเที่ยวจระคือเที่ยวกระแสของจิตเที่ยวไปนี่เรียกอุปจาระสมาธิอัปปนาหมายถึงความแนบแน่นขณะฟังขอได้ตั้งความรู้สึกด้วยความมีสติอยู่กับใจตัวเองไม่จำเป็นต้องมาจดจ่อกับผู้เทศภายนอกนี้เมื่อจิตมีสติอยู่กับตัวแล้วก็จะทราบอยู่ที่นั่นความสัมผัสทำจากกระแสเสียงทั้งท่านกับความรู้สึกของเราที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยลำดับลำดาจะทำให้จิตเพลินตัวไปกับกระแสเสียงนั้นแล้วสงบละเอียดลงไปโดยลำดับภายในจิตจนกลายเป็นจิตสงบได้เห็นอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนในวิธีการภาวนาการฝึกจิตภาคปฏิบัติ เป็นภาคที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติหายสงสัยในธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนภายในภายนอกหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นหายสงสัยได้โดยลำดับผิดกันกับภาคปริยัติที่เราศึกษาเราเรียนอยู่มากทีเดียวคือภาคปริยัติมีแต่การจดจำล้วนและจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่ากับสร้างความสงสัยสนเท่ไม่แน่นอนใจไปตลอดอยู่นั่นเองคือไม่เป็นที่แน่ใจจากความเรียนความจำได้นั้นแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นเช่นนั้นเพียงสมาธิจิตสงบขนาดใดก็เข้าใจตัวเองอ๋อว่าท่านว่าสมาธิเป็นอย่างนี้เองนะรู้แล้วเข้าใจไปเดิมดอกไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแนบแน่นขนาดไหนเป็นสิ่งที่ประจักษ์กับใจหายสงสัยนี่แหละท่านเรียกว่าความจริงคือเราไปเจอเอาจริงๆที่แรกเราก็เจอในปริยัติ
่านตามตำรับตำราได้แต่ชื่อได้แต่ความคาดเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นคุยหมายป้ายทางอะไรทำนองนั้นแต่ขั้นแล้วก็เป็นความสงสัยสนเท่เครือบแคลงอยู่นั้นแหละไม่หายเรียนไปมากไปน้อยเพียงไรก็ตามจนกระทั่งถึงนิพพานก็ยิ่งจะสร้างภาพเรื่องนิพพานขึ้นอีกทั้งที่นิพพานไม่มีภาพอย่างที่เครียดที่ภาพที่วาดแบบนั้นสวรรค์ไม่มีภาพนรกไม่มีภาพอย่างที่เราวาดเช่นนั้นมันก็วาดขึ้นได้อย่างสบายสบายเพราะความเคยชินของจิตเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้เองการเรียนมากน้อยจึงไม่พ้นที่จะวาดภาพหลอกตัวเองต้องสงสัยแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่เราไม่ได้ประมาททางด้านปริยัติเราให้มีพูดถึงเรื่องปริยัติเราให้ทราบเรื่องปริยัติเป็นไปในทางแถวนั้นแต่ทางภาคปฏิบัติเป็นในทางแถวนี้แยกทางกันอย่างนี้ต่างหากในภาคปฏิบัติพอได้ปรากฏขึ้น เพียงจิตสงบเท่านั้นก็มีความตื่นเต้นมีความดีอกดีใจอะไรพูดไม่ถูกหากทราบชัดๆว่าจิตสงบเป็นเช่นนี้หรือจิตเป็นสมาธิเป็นเช่นนี้นั่นหมายถึงความจริงที่ปรากฏกับตัวเองจากภาคปฏิบัติฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่จะเกิดเอาเฉยๆตามธรรมดานิสัยของเราๆท่านๆเว้นนิสัยของท่านผู้เป็นอุคติตันยูวิปจิตตันยูคือผู้ที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วอันนั้นเราจะเอามาเทียบหรือมาเป็นแบบเดียวกันกับเราไม่ได้ผิดกันอยู่มากส่วนมากที่ท่านพูดถึงว่าปัญญานี่ต้องได้อาศัยการพินิจพิจารณาพาเดินพาคิดพาอ่านไตรตรองเหตุผลกลไกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอัตเรื่องธรรมมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังเป็นพื้นฐานของการดำเนินทางด้านปัญญานะไม่ใช่จิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองผู้เช่นนั้นคือจิตไม่เป็นสมาธิไม่เคยมีสมาธินั่นเองพูดแบบเดาๆจะเกิดได้เองเฉพาะท่านผู้ที่เป็นอุคติกันอยู่วิปีกันอยู่เป็นสมาธิเป็นปัญญาไปโดยลำดับในขณะนั้นขณะนั้นจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายนี่เป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับสมาธิคือสมาธิได้เกิดความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมีความสงบเย็นอยู่ภายในตัวของภายในจิตของตัวเองแล้วก็ไตรตรองตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปนั่นแหละเหมือนกับว่าปัญญาน่ะก้าวเดินไปตามเรียกว่าตามเสด็จก้าวไปเรื่อยจิตสงบแน่วไปกับนั้นเนี่ยไปกับสายอัดสายธรรมคล้องอัดคล้องธรรมไม่ออกไปทางโลกทางสงสารมีความสงบตัวละเอียดละอออยู่ในนั้นปัญญาก็ก้าวเดินไปตามที่ท่านแสดงนั่นเป็นปัญญาของท่านที่มีความอุปนิสัยที่จะรู้อย่างรวดเร็วเช่นอุคติปัญญูบุคคลวิปจิตปัญญูบุคคลสำหรับพวกเรานี้จะต้องได้อาศัยการพาดำเนินพาค้นคว้าพาพิจารณาซะก่อนเช่นเดียวกับเราฝึกหัดเด็กให้ทำงานและควบคุมงานกับเด็กไม่ให้เด็กเหลวไหลเพราะเด็กยังไม่ทราบผลของงานจึงไม่มีแต่ใจที่จะทำงานทั้งหลายให้ได้ผลขึ้นมาต้องอาศัยการควบคุมจากผู้ใหญ่ก่อนไม่งั้นเด็กก็ทะเลทลายนี่ก็เหมือนกันนั้นปัญญาขั้นเริ่มแรกยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองผู้เป็นสมาธิแล้วจึงมักติดสมาธิคือความสงบใจเพราะจิตสงบนี้ไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนอยู่สบายสบายเลยกลายเป็นจิตขี้เกียจไปเสียได้ถ้าเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะขั้นสูงที่มีความละเอียดหรือคุณภาพสูงยิ่งกว่านี้แล้วสมาธิเป็นที่กล่อมใจได้ดีมากบรรเทาหรือความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเพราะคิดภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดๆย่อมประกระเทือนถึงใจเสมอนี่ก็เป็นความวุ่นวายอันหนึ่งเป็นความกระเพื่อมหรือเป็นความการรบกวนจิตอย่างหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ที่เป็นขึ้นเพราะอำนาจแห่งสมุทัยมันมาพาทิพย์พายุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่อง

สัมผัสให้เกิดความทะรนทลายให้เกิดความรักความกำหนัดยินดีเราพูดแต่เพียงความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมดานี้มันก็กระทบกระเทือนจิตเมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วนะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแม้จะดิ้นตายไปก็ตามดิ้นไปเหมือนฟุตบอลก็ตามจะไม่ทราบเหตุผลกลไกของตัวเองว่าเป็นอย่างไรเหมือนอย่างไม่ว่าใครละรู้ใจเราก็รู้เองว่าจิตไม่เป็นสมาธิเป็นยังไงมันอยู่เฉยๆได้เมื่อไหร่มันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยอำนาจของสมุทัยผลักดันไปตลอดเวลาไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอารมณ์อดีตนี่เป็นของสำคัญเอามายุ่งเหยิงวุ่นวายเฉพาะอย่างยิ่งกามราคะเป็นสำคัญมากทีเดียวกวนมากที่สุดต่อจิตที่ไม่มีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วย่อมสงบสิ่งเหล่านี้สงบไปหมดประหนึ่งว่าไม่มีเพราะมีอาหารคือความเย็นสงบเย็นใจเป็นเครื่องดื่มแทนสิ่งเหล่านั้นจึงไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นทีนี้เมื่ออาศัยความสงบไปนานไปนั่นไปกระทบเรื่องอะไรก็คิดเรื่องสติปัญญาออกเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกระเพื่อมจิตใจเหมือนกับเป็นการรบกวนความสงบของตัวเองที่อยู่ในสมาธินั้นเสียเลยไม่อยากคิดแล้วเข้ามาสู่สมาธิทำแต่สมาธิมีแต่ความสงบแน่วอยู่ทั้งนั้นนี่ติดได้อย่างนี้ผู้ที่ติดสมาธิจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่พระก้าวทางด้านปัญญาให้สมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเองนั้นเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยนักปฏิบัติในวงปฏิบัติจะต้องยันกันตรงนี้อย่างชัดเจนในจิตใจของนิยบุคคลอย่างพวกเราท่านเว้นท่านผู้ที่เป็นทิปปิญญาเสียคือท่านผู้ที่รู้เร็วนั้นเป็นไปด้วยกันถ้าธรรมดาแล้วต้องในพาพินิจพิจารณาจนกระทั่งปัญญาได้ปรากฏตัวขึ้นมามีผลจากการพิจารณาทางด้านปัญญาขึ้นมาเป็นลำดับลำดับนั่นแสดงมาเห็นผลเริ่มเห็นผลแล้วเรียกว่าเริ่มเห็นผลของงานแล้วนั่นแหละจากท่านไปปัญญาก็จะค่อยไหลตัวเริ่มรู้จักหน้าที่การงานของตัวเองเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เรานี่ทำการทำงานไม่ต้องมีใครมาบังคับบัญชาเพราะทราบผลของงานแล้วย่อมจะทำไปโดยลำพังนี่ก็เหมือนกันพอปัญญาได้เห็นผลของงานตัวเองแล้วก็ย่อมจะกล้าไปโดยลำดับนี่ท่านว่าปัญญาเริ่มเกิดนี่ย่อมเห็นชัดพอปัญญาเริ่มเกิดแล้วที่ในความที่เคยติดในสมาธิไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดๆแม้ทางด้านปัญญาจะเป็นอันเป็นทางถอนก็ตามจิตก็เห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่เสียนั้นถอนตัวออกมาจนกระทั่งปัญญาได้ก้าวตัวออกไปจริงๆเนี่ยนี่หนำซ้ำกลับมาโทษสมาธิว่านอนตายเฉยๆนั่นเพราะคุณค่าทางผลของคุณค่าแห่งผลที่เกิดขึ้นจากด้านปัญญานั้นมีคุณค่ามากกว่าสมาธิขึ้นเป็นลำดับจึงสามารถที่จะมาตำหนิสมาธิแม้ว่าเคยมีความสุขความสงบเย็นใจมาแต่ก่อนก็ตามได้อย่างชัดภายในจิตใจของตัวเองถึงกับว่ามัวแต่สมาธินอนตายเฉยทีนี้ไปมาเห็นโทษของการติดในสมาธิแล้วว่ามานอนตายเฉยอย่างพูดถึงขนาดนั้นหรือว่าคิดถึงขนาดนั้นกับตัวเองตำหนิตัวเองคือตำหนิสมาธิของตัวเองที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นและต่อจากนั้นแต่ก็ก้าวละนั่นท่านว่าปัญญาเกิดหลักการปฏิบัติทราบได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้และปัญญาประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะมาสอนก็ตามไม่สอนก็ตามต้องเป็นเรื่องของตัวเองถูกขึ้นมาเองเกิดขึ้นเองพิจารณาไปเองแก้ไขถอดถอนกิเลสไปเองโดยลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติของตัวเองนี่เป็นนิเป็นปัญญาที่หาที่ไหนไม่ได้เรียนที่ไหนไม่ได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านประทานอุบายให้แล้วฉะนั้นก็ยังได้อุบายจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก็ตามนะพอถึงปัญญาขั้นนี้แล้วจะไม่ไปสนใจกับใครอะไรนะเลยจะหมุนตัวเป็นลำดับลำดาไปนอกจากถึงขั้นหรือถึงระยะที่มันติดเกิดความสงวนสนเท่สงสัยไม่แน่ใจนั่นแหละเหมือนกับว่าเจอกองทัพสมุทัยเจอกองทัพของข้าศึกซึ่งเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบว่ากองทัพจะมีกำลังขนาดนี้

นั่นถ้าเราเทียบแล้วเกิดหาอุบายวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนหรือว่าปราบปรามสิ่งนั้นไม่ได้นั่นแหละถึงจะประวัติแล้ววิ่งเข้าหาครูหาอาจารย์ทีนึงทีนึงเช่นอย่างพระสาวกที่ได้สดับตับฟังประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่านั้นเขาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทำทั้งหลายและเพื่อทูลถามปัญหาก็อย่างนี้เองนั่นออกจากนั้นแล้วจะไม่ยุ่งอีกเหมือนกันจะมีแต่ความหมุนตัวเป็นเกลียวไปอยู่ภายในใจนี้แหละเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ผิดปัญญานี้พิจารณาเองเกิดขึ้นเองคลิกแพงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้นะการแก้การถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปในตัวของปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นนั่นแหละฉะนั้นจึงแน่ในเรื่องการแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบกิเลสให้สิ้นซากลงไปจึงแน่เป็นลำดับตำนาไปไม่สงสัยมีแต่กำลังใจที่จะพุ่งต่อความพ้นทุกข์เท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าก็พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้เมื่อได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าแล้วมาบำเพ็ญโดยลำพังตนเองจนเป็นผลขึ้นมาตามลำดับตำนานับแต่สมาธิขึ้นมาถึงขั้นปัญญาและถึงขั้นปัญญาที่กล่าวนี้อยู่ที่ไหนท่านก็เพลินวันคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจะมีแต่งานมีแต่งานลบงานฆ่ากิเลสทั้งหมดเว้นแต่หลับเท่านั้นและเรื่องของกิเลสที่จะผิดตัวขึ้นมาเป็นเครื่องสังหารธรรมทั้งหลายเหมือนอย่างแต่ก่อนหรืออำนาจของสมุทัยหมุนจิตให้เป็นมรรคจิตเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นนับวันด้อยลงโดยลำดับลำดาหาทางที่จะหมุนตัวขึ้นมาผิดตัวขึ้นมาเป็นที่เด็ดสังหาระเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้เพราะอำนาจของปัญญานี้มันเป็นเหมือนน้ำไหลไฟสว่างจ้าเข้ามาจ้าเข้ามากองทัพธรรมนี้เรียกว่าเผาไหม้เข้าไปโดยลำดับลำดาเกินกว่าที่ที่เด็ดทั้งหลายจะมาตั้งบ้านตั้งเรือนสร้างวัตถะจากวัตถจิตขึ้นภายในจิตใจนั้นได้นี่ท่านจึงแน่ในความพ้นทุกข์ของท่านนี่ความเพียรเมื่อเป็นไปถึงขนาดนั้นแล้วอิริยาบถทั้ง4ไม่มีคำว่าเว้นความเพียรเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาความเพียรก็เป็นไปเองระหว่างทำกับกิเลสนั่นเองนะพูดง่ายๆฟัดฟันกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ได้ประเภทไหนที่ขาดไปแล้วสิ้นไปแล้วรู้เป็นลำดับต่างๆแล้วส่วนที่เบาบางไปก็รู้และเห็นชัดภายในจิตใจและแน่ชัดในความจะหลุดพ้นของตนว่าแน่นอนน่ะนี่แหละปัญญาขั้นสังหารกิเลสเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญาจากนั้นไปก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่หมายถึงปัญญาอันแก่กล้าสติปัญญาอันแก่กล้าซึ่งเกิดมาจากภาวนามยปัญญานั่นแหละจนกระทั่งสังหารกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นส่วนละเอียดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละปัญญาสติปัญญาขั้นนี้ถึงจะปล่อยตัวเป็นไปโดยหลักธรรมชาติเองไม่ต้องมีใครบังคับต่างอันต่างจริงเพราะทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีต่างอันเป็นสัจธรรมต่างอันเป็นสมมุติด้วยกันแต่เป็นเครื่องแก้กันมรรคเป็นเครื่องแก้สมุทัยนิโรธดับก็คือดับทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นจากสมุทัยนั่นแหละเมื่อทั้ง4อย่างนี้ได้ทำหน้าที่ตนโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นสติปัญญาอันอยู่ในองค์มรรคหรืออยู่ในองค์อริยสัจเช่นเดียวกันจึงต้องผ่านไปเช่นเดียวกันกับทุกข์กับสมุทัยที่ผ่านหรือสลายตัวไปเช่นนั้นนะสติปัญญาที่นำมาใช้อยู่ธรรมดานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดาธรรมดา อาศัยเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ใช่สติปัญญาประเภทที่ฆ่ากิเลสประเภทที่ฆ่ากิเลสก็ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็สุดสูงสุดของสติปัญญาที่ฆ่ากิเลสก็คือมหาสติมหาปัญญา
เหมาะสมกับกิเลสประเภทที่ว่าละเอียดสุดก็ได้แก่อวิชชาปัญญาสร้างข้าหลาเท่านั้นเมื่อธรรมชาตินี้ที่ละเอียดสุดในฝ่ายสมุทัยนี้ได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วก็หมดปัญหาไปด้วยกันผู้ที่อันหนึ่งที่นอกเหนือไปจากอริยสัจสี่ได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้คืออะไรนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ติดที่บริสุทธิ์อันนั้นไม่ได้สลายไปตามทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพราะทั้งสี่นี้เป็นสมมติแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นนิโรธจึงไม่เกี่ยวข้องกันภาคปฏิบัตินี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถึงขีดสุดของวัฏจิตวัฏจักรจนวัฏจิตนี้กลายเป็นธรรมจักรคลี่คลายตัวของตัวออกตั้งแต่ก่อนมัดตัวเองเข้าไปนี่เรียกวัฏจิตสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดมัดคือคลี่คลายออกโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นที่ว่าสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องในจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้อีกแล้วนะแม้ท่านมีชีวิตอยู่ก็เพียงทรงธาตุทรงขันธ์รับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นไม่ได้รับผิดชอบด้วยความด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมาเลยดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพาราฮาเวปัญจขันธาพาราฮาโลจตุคาโลเป็นต้นนะขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักนี่เป็นหนักได้ทั้งปุถุชนเป็นภาระรับผิดชอบได้ทั้งพระญาบุคคลขั้นพระอรหันต์แต่รับผิดชอบเฉยท่านไม่ได้อุปทานแต่สามัญชนธรรมดาเราทั้งหนักด้วยทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นภาระอันหนักที่ต้องแบกด้วยกันด้วยนะแต่ท่านผู้สิ้นไปแล้วท่านมีแต่ความรับผิดชอบในขันธ์เท่านั้นเองสัญชาตญาณนี้หากมีต่อกันอยู่เช่นนั้นทั้งที่ไม่ยึดไม่ถือก็เป็นก็มีต่อกันยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปตามถนนทางเนี่ยเราลื่นมันจะหกล้มลองดูดิจะพยายามช่วยตัวเองจนสุดความสามารถนั่นแหละหากว่าล้มก็สุดวิสัยแล้วถึงจะยอมล้มถ้าไม่สุดวิสัยนะครับจะช่วยตัวเองตลอดนี่อาการเช่นนี้หรือเดินไปตามทางเนี่ยมองลงไปเห็นรากไม้แต่เข้าใจว่าเป็นงูแล้วจะโดดผึ่งในทันทีท่านที่กำลังจะก้าวเหยียบลงอยู่นั่นแหละแต่ไม่ก้าวไม่เหยียบโดดผึ่งข้ามไปนี่ก็เป็นสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบของจิตประเภทนี้เหมือนกันกับจิตทั่วไปเป็นแต่ต่างกันที่องค์ความรู้ไม่สะทกสะท้านไม่ตื่นไม่ตกใจไม่เสียอกเสียใจไม่ตื่นเต้นเหมือนจิตสามัญธรรมดาเราเท่านั้นส่วนสามัญธรรมดาเราถ้าลงได้ถึงขนาดด้วยความเข้าใจว่าจะเหยียบหลังงูนี้จิตจะเป็นอย่างไรบ้างใครก็ทราบร้อนวูบทันทีใช่ไหมล่ะนะแล้วมีความตื่นเต้นมีความตกใจเป็นกำลังเห็นได้ชัดในขณะนั้นแต่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ได้มีถึงจะกระโดดจะเป็นก็ตามจะช่วยตัวเองขนาดไหนเช่นการความรื่นเนี่ยจะหกล้มกองกราบลงไปก็ตามยังไงจิตของท่านก็ไม่มีในเรื่องนั้นเนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้เท่านั้นเองนี่เรียกว่าสัญชาตญาณอันนี้เป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ถอนไม่เคยปรากฏว่าอันใดถอนหลักธรรมชาติที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นนั่นออกจากโมหะอวิชชาพาให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อธรรมชาตินั้นได้ผ่านไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นถึงจะบังคับให้ยึดก็ไม่ยึดเพราะไม่มีอะไรมาเป็นสาเหตุให้บังคับอันที่เป็นสาเหตุให้บังคับก็คืออวิชชาปัญญาตั้งขลานั่นเป็นตัวสาเหตุแท้ให้บังคับให้ยึดมั่นถือมั่นโดยหลักธรรมชาติตัวเองพอธรรมชาตินั้นได้ผ่านหรือหมดไปสิ้นไปแล้วจึงไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นนี่การเรียนจิตเรียนเรื่องของเรานี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวผู้นี้แหละผู้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ผู้ใดจิตแต่ละดวงละดวงนี้เองที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในเชื้อแห่งความเกิดมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าสัตว์และบุคคลสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์บนฟ้าอากาศที่ไหนท่านขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้วมีธรรมชาตินี้ฝังอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณทั่วแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีวิญญาณดวงใดว่างจากความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นในภพน้อยภพใหญ่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีความว่างจากความเป็นนักท่องเที่ยวเว้นจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นนะเพราะนั้นหมดเชื้อแล้ว
แล้วก็หายกังวลนิสสาโตปริบุโตทั้งดับสนิทความหิวความกระหายอะไรจึงไม่มีเหลือดับสนิทหมดนั่นท่านไม่เรียกว่าจิตวิญญาณเสียถ้าลงถึงขั้นนั้นแล้วท่านไม่เรียกละมีแต่ว่าปรินิพานปรินิพานคือรอบหมดดับรอบหมดจริงๆขึ้นชื่อว่าพิษภัยอันใดที่พาให้เกิดตายก็ตายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นท่านว่าอย่างนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เอาอะไรไปดับท่านไม่ได้พูดถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดับรอบนี่นะหมายถึงสิ่งแวดล้อมมันเป็นสมมติทั้งหลายเนี่ยดับรอบต่างหากเป็นอย่างนั้นนี่นะการที่จะแก้การที่จะรู้เรื่องวิถีทางเดินของจิตความคิดความปรุงของจิตความสำคัญของจิตที่ก่อความวุ่นวายให้เราอยู่ตลอดเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ความพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างมากทีเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ทำหน้าที่สิ่งนี้เพื่อความรู้ในตัวเองในวิถีจิตของตัวเองได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งได้อย่างชัดเจนเพราะหน้าที่การงานอะไรๆก็ไม่มีมาบีบบังคับเหมือนคารวะญาติโยมเขางานของพระในครั้งพุทธกาลจึงมีแต่เรื่องงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานฆ่ากิเลสไม่มีคำว่างานสั่งสมกิเลสเหมือนสมัยปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราว่าท่านมันกลับตรงกันข้ามไปแล้วว่างานจะฆ่ากิเลสนี้รู้สึกว่ามันอะไรมันเคิร์นเขินมันเหมือนของแปลกประหลาดเหมือนของไม่มีในโลกแต่ว่าถ้างานสั่งสมกิเลสนี้มันสนิทเพราะใครก็อยากทำใครก็อยากทำอันเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสทั้งที่เราไม่ได้พูดว่าเราต้องการสั่งสมกิเลสก็ตามหลักธรรมชาติมันนักพาให้เป็นมีอย่างนั้นนี่มันเลยกลายเป็นเรื่องบวชมาสั่งสมกิเลสไปเสียแทนที่จะฆ่ากิเลสถ้าเราอยากจะทราบว่าจิตมันสั่งสมกิเลสมันสั่งสมยังไงให้มีสติเอาดูเข้าไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนชัดเจนชัดเจนตรงทีไรปั๊บมันก็เหมือนกับมันคว้ามาเต็มมือแล้วปรุงอะไรครับคว้ามาเต็มมือแล้วคว้าเอาฟืนเอาไฟมาด้วยอำนาจของการคว้าได้เจ็ดกิเลสสมุทัยมันท้ายคว้านั่นเต็มมือเต็มมือมีแต่ความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเมื่อสติก็รู้แล้วปัญญาจะนอนตัวได้ไงมันก็รอบตัวทันทีแต่มันก็ไม่เพราะฉะนั้นจิตที่ก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจึงไม่สามารถที่จะสั่งสมตัวเองขึ้นลุกติดตัวขึ้นมาได้เหมือนในแต่ก่อนอย่างน้อยก็จะสะดวกขึ้นแต่ก่อนไม่ได้แต่เราไม่อยากจะพูดว่าเป็นอย่างนั้นมีแต่จะพูดว่ามันค่อยขุดด้วนลงไปขุดด้วนลงไปเท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วมันขุดด้วนลงไปสิ่งที่ยังไม่มีมันเกิดไม่ได้นั่นเราอยากพูดอย่างนี้ให้เต็มหัวใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันประจักษ์ซะด้วยนะไม่เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการเจิงไม่ได้คุณพูดตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่ปรากฏให้หมู่เพื่อนฟังเราไม่ได้โอ้ไม่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้เคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรมันปรากฏที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ว่าธรรมไม่ว่ากิเลสไม่ว่าอะไรใจเป็นภาชนะอันใหญ่โตมากเป็นปัญหาอย่างสำคัญมากทีเดียวเมื่อถึงขั้นมันจะรู้แล้วอะไรติดไว้ไม่อยู่เลยถึงไม่เคยรู้ก็รู้ถึงไม่เคยเห็นก็เห็นจนเป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์พูดง่ายไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินจิตกับธรรมเห็นกันเจอกันจิตกับพิเดชเจอกันจิตกับเหตุการณ์ต่างๆเจอกันแหละอันนี้มีตามีหูอะไรก็เถอมันไม่เห็นจะว่าไงเมื่อมันไม่ถูกช่องถูกทางที่มันจะเห็นเพราะฉะนั้นศาสดาองค์เอกจึงไม่มีอะไรเสมอไม่มีใครเสมอได้เลยยอมกราบอย่างราบเลยเหตุใดจึงรู้ถึงขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นใครไม่มีใครสอนเลยทำไมพวกรู้ได้รู้ได้ไอ้เรานี่ฉันสอนแทบเป็นแทบตายนะตำหนักตำรามีคือตำหนักตำราแบกก็แบกไปไม่ไหวมันหนักขนาดนั้นมันยังแก้ตัวเองไม่ได้นี่แก้ว่าโง่ขนาดไหนพวกเรานี่นะนั่นมันอยากจะพูดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ควรจะรู้ก็รู้ไม่ควรจะเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นมันเป็นขึ้นมาได้ประจักษ์กับใจประจักษ์กับใจเพราะมันเหมาะกับจังหวะกันในเมื่อทำได้เกิดขึ้นที่ใจแล้วมีแต่เรื่องทำกระดิกภาพก็เป็นทำออกทำออกหน้าที่ออกทำการทำงานการทำงานคือฆ่าที่เลียดเบิกทางตัวเองลงไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นมันเบิกกว้างไปกว้างไปมันมีอะไรติดมันจะมีแต่กิเลสเท่านั้นมันติดนั่นเมื่อสรุปลงมาแล้วอะไรติดดินผ้าอากาศไม่ได้ติดหัวใจนี่นะเมื่อแจ้งไม่ได้ติดหัวใจดินน้ำลมไฟไม่ได้ติดหัวใจกิเลสเท่านั้นติดหัวใจนั่นเวลามันเอาจริงๆนะมันเห็นโทษของกันและกันพอกิเลสมันเบิกออกมันก็กว้างออกก็ออกทีมันก็สว่างสวายออกมาสิ่งไม่รู้ไม่เห็นที่มันถูกติดกำบังใครติดก็กิเลสนั่นแหละติดจะเป็นอะไรไปฟาดกิเลสหมดแล้วมันก็เห็นก็เหมือนอย่างเมฆกำบังพระอาทิตย์นั่นแหละพระอาทิตย์ดับที่ไหนสว่างจ้าอย่างนั้นแต่ว่าถูกเมฆกำบังเมฆหนาเมฆบางก็เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนี้เห็นไหมล่ะนะถ้ามันติดจริงๆมันก็มืดไปหมดอย่างนี้นะเวลาเปิดขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดเจน

คือเหมือนกันเรื่องกิเลสมันติดหัวใจก็ติดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ทำได้ผิดตัวออกมาแสงสว่างกระจ่างแจ้งออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดชัดสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มหาที่ค้านมาได้นี่ก็เมื่อพระพุทธเจ้าก็เห็นเราไปเห็นเราจะเราค้านเราได้ไหมเมื่อเราค้านเราไม่ได้เราจะเอาอะไรไปค้านพระพุทธเจ้าล่ะของจริงอันเดียวกันนี่แน่นั่นแหละที่มันยอมรับเอาความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงจากภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องยอมรับเป็นเครื่องยืนยันกันมันเป็นอย่างนั้นถึงว่าไม่เหมือนอะไรหนาปัญญาประเภทนี้ไม่เหมือนอะไรและไม่มีอะไรเหมือนนี่แหละปัญญาประเภทนี้ท่านจึงบอกโลกุตระปัญญาโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกเหนือได้ด้วยอันนี้เองไม่ถ้ามีอันนี้แล้วเหนือไม่ได้ถ้าลงมีสติมีปัญญาประเภทนี้แล้วเหนือนับวันเหนือโดยลำดับต่างๆแล้วข้ามโลกได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้แหละพระพุทธเจ้าครับสยามภูสยามภูต้องรู้เองเปิดขึ้นมาเองขุดค้นขึ้นมาเองทำหนาแน่นของกิเลสมันหนาแน่นขนาดไหนโพรงเปิดออกมาได้ถูกโผล่ออกมาได้เนี่ยแล้วก็มาสั่งสอนสาวกเปิดหูเปิดตาของสาวกก็รู้ได้เป็นระดับลำดาดังพระอัญญาโกณัญญะเป็นปฐมมสาวกจากนั้นก็เปิดเผยออกหมดโลกธาตุกว้างขวางไปเดินดับลำดารู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นตามมันได้ผ่านพ้นไปพ้นไปพ้นไปจุดดวงใดก็ตามถ้าลงได้พ้นเรื่องวัตจักรวัตจิตภายในตัวเองคืออวิชชาปัญญานี้แล้วเป็นอันมาแน่นอนแน่นอนหายสงสัยหายห่วงเห็นไหมว่าไม่ดูข้างนาทีอาชาตัดสะทุกย่อมันมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านว่าอย่างนั้นถ้ามันเห็นดูที่ว่าทุกมีแก่ผู้เกิดผู้เช่นไรน่ะไม่เกิดจิตเช่นไรน่ะไม่เกิดถ้ามันเห็นชัดๆในเจ้าของสิมันจะสงสัยพระเจ้าไปไหนจิตประเภทใดน่ะจิตที่ไม่เกิดถ้าเมื่อมันทราบชัดว่าจิตประเภทนี้ไม่เกิดแล้วทุกจะไม่มีท่านทุกประเภทที่เคยกิเลสมันเคยผุดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะกิเลสหมดไปแล้วมันก็รู้กันอย่างนั้นทุกมีแก่ผู้ไม่เกิดมาถึงไม่เกิดเอาพบเอาชาตินั่นเองพากันตั้งใจปฏิบัตินะวันคืนวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่การงานอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฆ่ากิเลสภายในใจเจ้าของไปเสียดายอะไรกับโลกกับสงสารมันมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศมีอย่างเห็นเหลืองตื่นอะไรมันในตัวของเรานี่ก็ดินน้ำลมไฟมีด้วยมีอากาศมีด้วยมีอยู่ในนี่หายใจเข้าหายใจออกเป็นอะไรถ้าเป็นลมเป็นแรงเป็นอากาศอยู่ในตัวของเราที่ช่องว่างมันเต็มอยู่ในนี้หมดแล้วตื่นหาอะไรดินก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วเราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งป่านนี้ไม่อิ่มตัวบ้างเหรอถ้ามีธรรมเข้าไปจับแล้วมันจะอิ่มทันทีอิ่มทันทีถ้ามีแต่กิเลสลากไปลากไปเครื่องตายทีกับทีกันมันก็ไม่อิ่มเหมือนเราไม่อิ่มการเกิดตายนั่นแหละการเกิดตายไม่อิ่มเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินั้นไม่พาให้อิ่มนัตติตัณหาสมานาทิอะไรที่จะหิวโหยยิ่งกว่าตัณหาไม่มีธรรมชาติไม่หิวโหยไม่มีความอิ่มพอเลยสัตว์โลกทั้งหลายจึงเกิดตายไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเบื่อหน่ายพอทำจับเข้าไปจับเข้าไปทัดท้านต้านทานเข้าไปแล้วเบื่อหน่ายนิพพานเบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตายแล้วสอดแสวงหาคุณงามความดีสอดแสวงหาได้ทลายก็ตัดพบตัดชาติตัดวัฏวนจำนวนของวัฏฏะเข้ามาสี่พบสี่ชาติย่นเข้ามาย่นเข้ามาเรียกว่าย่นวัฏจิตย่นวัฏจักรเข้ามาภายในใจของเราจากด้วยภาคปฏิบัติจนกระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ตัดภพตัดชาติอยู่ในนี้ในภายในจิตใจนี้โดยสิ้นเชิงหมดนั่นนี่แหละกองทุกข์หมดที่ตรงนี้นะเราอยากเข้าใจว่ากองทุกข์จะมีอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่กองทุกข์หาให้เจอหานักปฏิบัติหาให้เจอตามหลักธรรมพระเจ้าสวดคาถาตัวพระกตาธโมตรัสไม่ชอบแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามไม่ใช่ศาสดาองค์หลอกลวงเห็นแล้วจึงมาสอนรู้แล้วจึงมาสอนโลกเนี่ยบรมสุขก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกมหันตทุกข์ก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกศาสนาองค์ใดที่สอนแบบแนวกันไม่เคยมีเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนแบบเดียวกันเรายังจะแบกแนวอยู่เหรอว่าเราเป็นลูกศิษย์เทวทัตลูกศิษย์ของกิเลสมันก็ต้องแบกธรรมเสมอเนี่ยต้องต่อสู้กับธรรมให้เราทราบเราใจของเราอย่างนี้เราจะได้เป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ตถาคตเห็นโทษของกิเลสก็เรียกว่าลูกศิษย์ตถาคตถ้ายังไม่เห็นโทษของกิเลสเห็นคุณค่าของกิเลสเนื้อต่อยให้มันหลอกไปเรื่อยลวงไปเรื่อยต่อมไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ลูกศิษย์กิเลสลูกศิษย์เทวทัตนั่นเองแล้วทำนายเจ้าของด้วยนะเทวทัตมีงานอะไรวันหนึ่งวันในวัดนี้ผมไม่รับหมู่เพื่อนมากินมานอนอยู่เฉยมาโก้เก้อยู่เฉยนะรับมาสั่งมาสอนมาอบรม
แล้วมาให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา5กิเลสนะถ้ายังกรมมันจะเป็นดงเสือไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักทางกรมซะแล้วนะจะว่าไงเราเดินไปที่ไหนเราดูทางกรมของพระที่เกียรติเนี่ยเดินไปโน่นเดินไปนี่เดินไปดูเป็นยังไงใครทำงานอยู่เพราะได้เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยทำยังไงกิเลสถึงจะสลบปลอกเปลือกทำยังไงกิเลสถึงจะตายทำยังไงมันถึงจะจมไม่ต้องพูดแหละมันมีแต่สร้างความร่มจมให้จากตัวเองอยู่ตลอดเวลาสงสัยไหนตรงนี้น่ะใครจะดิ้นหนีบ้างหรือดิ้นเข้าไปหรือดิ้นออกจากไปมีไหมนั่นสอนก็สอนเต็มภูมินะไม่ได้ปิดบังลี้ลับอะไรเลยนอกจากนั้นเทปก็ยังมีหนังสือก็ยังมีก็น่าจะได้เป็นคติเตือนใจเจ้าของนอกจากการเทปให้ฟังดุสดร้อนๆนี้แล้วก็ยังมีเทปยังมีหนังสือใส่กองตั้งเอาความสัตย์ความจริงเข้าสู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็น่าจะได้ความจริงออกมาถ้าไม่ละหลอกแหละเหลวๆแหละก็เท่านั้นนะถ้ามันก็ช่วยไม่ได้จะทำไงที่สอนหมู่เพื่อนนี่ผมเรียนกงผมไม่ได้สงสัยผมสอนด้วยความแน่ใจจริงๆมาในลูกคำเอามาสอนเวลามันเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ได้สอนใครไม่ได้สอนเองยังสอนไม่ได้จะว่าไงเวลามันลูกคำสอนตัวเองก็ไม่ได้เรียนมาเป็นมหาก็เป็นจะว่าไงแล้วสอนจะฝึกจะของไม่ได้นี่เรียกว่าลูกคำศาสตราวุธมีเต็มจะจับชิ้นไหนมาลบมาฟันช่วยตัวเองไม่มีปัญญาจะจับมาตอนละเอียดมันคืนเอาโน่นตอนเมื่อมหาครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นเป็นองค์เอกแล้วในสมัยปัจจุบันท่านชี้ลงในหัวใจบอกวิธีบอกอุบายต่างๆลงที่หัวใจทุกจุดทุกบททุกบาทเลยนั่นมันไม่ค่อยเลยค่อยลืมหูลืมตาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความตั้งใจนั่นเวลามันอุโมงค์ประปามันสงสัยเป็นนั่นนะเจ้าของก็เรียนมามันก็ปฏิบัติมาได้สอนเจ้าของไม่ได้แก้เจ้าของไม่ได้นี่เวลาฉะนั้นก็ไม่ได้สอนใครแม้แต่สอนเจ้าของไม่ได้จะสอนคนอื่นได้ยังไงแต่เวลานี้เป็นยังไงเวลานี้ก็พูดให้ฟังแล้วทุกอย่างหมู่เพื่อนมาหาเนี่ยก็มาด้วยความเป็นเองมาตามมัธยาศัยเราก็สอนเต็มภูมิของเราสงสัยหรือไม่สงสัยก็เทศแล้วก็พูดกันก็ฟังแล้วรู้เรื่องกันแล้วนี่ใช่พูดจะว่างานอีกสอนก็บอกว่าสอนเต็มภูมิไม่มีอะไรลี้ลับเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือเลยภายในหัวใจนี่ไม่มีอะไรเหลือสอนหมู่เพื่อนหมดเปิดออกมาให้เห็นอย่างเต็มที่เต็มทางเลยแล้วก็จะให้ผมหาอะไรมาให้อีกสอนไม่เพี้ยนเนี่ยก็ฟังดิฆ่ากิเลสด้วยความเพี้ยนเหรอไม่ได้ฆ่าที่เด็ดด้วยความเกลียดค้านนี่นะแล้วจะเอามาขัดกับธรรมยังไงความที่เกลียดที่ค้านท้อแท้อ่อนแอมันไม่ใช่ธรรมขึ้นกระแสของนรกจกเปรตมันมากต่อมากนะทุกวันเนี่ยพระเรามันถึงจะพังทลายไปตามกระแสหรือขึ้นของนรกจกเปรตเนี่ยมันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาโอ้ยจนหาที่แบกออกไปไม่ได้นะอะไรๆก็เป็นแต่เรื่องฆ่ากิเลสฆ่าคนฆ่าพระฆ่าเนรทั้งหมดเห็นไหมผิดขึ้นมาทุกวันนี้เราเห็นไหมยังมัดเรานี่เอาเข้ามาดูที่ไฟฟ้ามันเป็นยังไงไฟฟ้าเข้ามาเป็นยังไงหาความสะดวกสบายว่าไฟฟ้ามาจะสว่างแน่นี่แหละอุบายของกิเลสมันขึ้นมาตรงนี้นะเอาไฟฟ้าเข้ามานี่แล้วสว่างแล้วต่อไปโอ้ถ้าได้ตู้เย็นเข้ามาแล้วดีตู้เย็นนั่นล่ะเป็นสายทางเดินของเทวทัศน์ของวิดีโอฮะมันจะเข้ามาทำลายเข้าจนกระทั่งกุฏิพระเห็นไหมทุกวันนี้ถ้าไม่เห็นไปดูเอาเมื่อวานนี้มีหาอวดอุตริไปดูสิสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมธรรมะหรือเป็นสิ่งที่สังหารธรรมะให้ชิบหายทากว่าธรรมะมีในใจทำไมจะไม่รู้คนทุกคนรู้ทุกคนถ้าขนาดพวกเราท่านทำไมจะมารู้ว่าสิ่งนี้เป็นใครแล้วมันทำไมมันถึงดื้อถึงด้านทำถึงขนาดนั้นเอามาทำอย่างได้อย่างนั้นอย่างหน้าด้านเห็นไหมเนี่ยนี่แหละกิเลสมันตัวหน้าด้านถ้าลงมันได้เข้าครอบหัวใจใดแล้วมันจะไม่เห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานเท่านั้นเออดูเอาสิพระพุทธเจ้าสอนให้ดีให้เย็น
โหนุกโมเสนาสนังฮะบางที่ให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาสถานที่ใดเป็นที่พิพาทวุ่นวายด้วยผู้คนอย่าไปอยู่นั่นท่านสอนแม่ที่สุดต้นไม้ที่เป็นที่หาอยู่หากินเช่นมันมีผลหมากรากไม้สุกพวกสัตว์พวกนกอะไรมาหากินอยู่ที่นั่นก็อย่าไปอยู่สถานที่นั้นมันวุ่นวายท่านว่าเออท่าน้ำที่เป็นที่ลงของผู้คนหญิงชายก็อย่าไปอยู่ใกล้แถวนั้นวัดที่สร้างใหม่ก็อย่าไปมันวุ่นวายให้หาอยู่ที่สงบสงัดวิเวกนะและประกอบความภาคเพียรทั้งวันทั้งคืนดูนอนตลอดถึงการพักผ่อนก็บอกไว้หมดมัชฌิมาปฏิปทาเรียกว่า อะไรในนั้นในปัณณกปฏิปทาหน้าสูตรท่านแสดงไว้เป็นสูตรจริงๆเหมือนกับสูตรมนต์นั่นแหละสูตรเอามาสวดมนต์อยู่ผู้สวดก็สวดอยู่เวลานั้นให้พักเวลานั้นให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไม่โดยละเอียดละออมากที่สุดมันทำไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้เอาก้อนสิ่งเหล่านี้มาเผาหัวนะท่านไม่ได้ว่านี่มันเผาหัวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เผาหัวเผาหัวใจพระนั่นแหละจะเผาหัวใจใครเรื่องของโลกฮะไม่ใช่เรื่องของธรรมเอาเข้ามาทำไมฮะถ้าลูกอยู่ถ้าเรามีความละอายอยู่เอามาทำไมถ้าเราละอายในความเป็นพระของเราอยู่เอามาทำไมฮะนี่คือมันหน้าด้านนั่นเองที่เดือดมันถ้ามันมีขึ้นมาตรงไหนมันทำให้ด้านนะหน้าด้านไปเลยนี่อุตตปะไม่มีนะนั่นแหละแล้วนั่นก็มีนี่ก็มีเขาก็มีเราก็มีก็ไปแข่งกันเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดเลยมาไงมันหน้าทุเรศไหมถึงจะกล้าไปไหนก็ไม่ได้นะนี่เนี่ยจะหาทางไปไม่ได้นะนั่นมันมีตั้งแต่ข้าศึกเต็มรอบด้านคุณยังไงทำเกิดได้ยังไงพอพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมาหัวเราะที่เหลือมันหน้าด้านมันก็หัวเราะทำมาสิพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมานี่หัวเราะนะที่เหลือหน้าด้านนั่นแหละที่เหลือหัวเราะทำดูเอาดูอย่างใครเป็นก็ตามดูเอาที่เหลือหัวเราะทำเป็นอย่างนั้นเอาละเทศเข้าใจหรือเปล่าล่ะจากนี้เทศกรรมฐานเทศแบบบ่งเบ่งไปนี่นะต้องขออภัยด้วยในบุพศิษฐาท่านมีจดมีอยู่ในนะผมเห็นในบุพศิษฐาว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันหรอกนะผมก็เป็นเพียงจำมาไว้ไม่ได้พิจารณาพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันอันหนึ่งในหนังสือก็มีดิ้นจะหลายเล่มอยู่นะที่ว่าผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วต้องบวชภายใน7วันถ้าไม่ได้บวชภายใน7วันแล้วต้องตายอะไรแบบนี้ในหลักธรรมชาติแล้วผู้นั้นจะรู้ตัวเองในหลักธรรมชาติอะไรที่ต้องมีขีดมีขั้นมีบังคับบัญชากันกดกันถึงขนาดว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะตายภายในเลย7วันแล้วตายคือจะอยู่ได้ภายใน7วันคือสิ้นกิเลสแล้วถ้าไม่บวชเลยจะดำไปตายในหนังสือนี่ผมก็เห็นไม่ใช่คุยแต่เราเห็นจริงอันนี้พอดีแต่ผมไม่ได้ใช้ความพิจารณาอะไรมากนะแต่ก่อนก็เหมือนกับว่าที่ว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันนี่เราคือว่าผู้สำเร็จอรหัตภูมิแล้วต้องบวชไม่บวชต้องบวชภายใน7วันไม่บวชก็ตายครับมันจะเห็นทีนี้มันก็มันทําให้อดคิดไม่ได้นะทุกวันนี้ให้คิดเหมือนกันเรื่องความฝันนี่ก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ทําไมฝันไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของขันธ์5แท้ๆขันธ์5เป็นสิ่งที่กระดิกได้ทั่วๆเหมือนทั่วไปทําไมพระอรหันต์จะฝันไม่ได้นี่สิเอามาเอาเหตุผลมาจับกันตรงนี้เอาพิจารณามาธาตุขันธ์เนี่ยมันชัดเจนที่ทั้งจิตด้วยเอาทั้งขันธ์5นี้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ด้วยท่านบรรลุมรรคผลนิพพานท่านสังหารขันธ์5นี้ที่หายไปแล้วเหรอขันธ์5นี้จึงดีดดิ้นไม่ได้การดีดดิ้นได้ก็ฝันได้แล้วสินั่นอย่างขันธ์เป็นขันธ์ทำไมจะฝันไม่ได้นี่มันน่าคิดอยู่มันคิดแบบที่นี่ใครจะว่าเป็นทิฏฐิก็ตามมันคิดก็บอกว่าคิดเราแล้วยังพูดตัวอย่างเห็นจะทราบกันอย่างพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเราหนึ่ง
อันนั้นท่านไม่ค่อยสบายแล้วท่านนอนหลับท่านละเมอไปธาตุขันธ์มันไม่ค่อยสบายพอนอนหลับแล้วท่านฝันท่านฝันมันละเมอไปดังเออเราเดินจงกรมอยู่ข้างๆกันเราก็ปุ๊บปั๊บแต่ท่านเร็วนะเพราะท่านไปคงได้ยินเสียงเราเดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใครหลังแล้วเราก็กล่าวเรียนท่านว่าผมมาเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เห็นผิดปกติระหว่างว่าผิดอะไรที่ฝันได้ยินเนี่ยคุณว่าผิดอะไรที่คุณว่าฝันได้ยินเนี่ยมันฝันเรื่องหมาเนี่ยมันยังหมามันใช่ไหมยังบุหรี่คนเดียวผมรู้มาละอันนี้แต่เราเชื่อก็หมานะนะพูดเรื่องหมาคนบ้าให้หมาคนดุหมาต้องบอกนะไล่หมาในลักษณะนั้นแหละผมรู้จำหน้าทัดจำได้แต่ว่าคนฝันแล้วถึงกับมันอ้าๆขนาดยังคิดปกติผมได้ยินผมเจอในกลุ่มข่างนี่คนนั่งในห้องสลาแต่ก่อนประตูหลังนั้นมันมืดนี่เลยคนกั้นห้องสลาว่ามันลังอยู่ผมไปจอบตั้งคนตรงนั้นมีหมาทั้งน้องผือท่านกั้นห้องสลาอยู่แล้วก็พอท่านไม่สบายนั่นเองอ่ะท่านเป็นหวัดหวัดก็เป็นหวัดใหญ่ด้วยผมจึงมาเดินในกลุ่มแอบอยู่ข้างเพราะถ้าขันท่านไม่ดีก็ทราบถ้าเองก็ทราบกันหนึ่งผมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่นักผมมาเดินอยู่ข้างๆศาลาตรงไปทางห้องท่านพักกันแหละผมเดินกลมข้างๆผมได้ยินเสียงผิดปกติเสียงผมเลยปรับนะผมจะวิ่งไปหาท่านหน่อยนะพอผมเดินผมรองเท้าผมปรับเนี่ยท่านได้ยินเสียงเลยท่านก็เลยกึกกักขึ้นใครมาหน่อยศาลาบอกเขาน้อยแล้วมากหนึ่งวะก็คือยังเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์ผิดปกติน้อยหนึ่งว่าหันอย่างน้องเออแม่นแล้วท่านบอกฝันทั่วท่านบอกมันเราไม่ไปสุดคนแน่มันก็บอกตรงเลยมันฝันทั่วกันฝันว่าหมายังเป็นไรหมาก็บอกตั้งเลยหรอกเพิ่งบอกตั้งอยู่ที่เขาอยู่ล่างเขาก็นิ่มอยู่เพิ่งบอกตั้งฝันทั่วแต่เมื่อไรท่านอ่ะก็เลยเพิ่งก็บอกสองสามคำหนึ่งก็เพิ่งก็หยุดเขาก็นิ่มอยู่นี่ออกมานั่นเห็นไหมล่ะแล้วหลวงปู่มั่นจะเป็นอะไรท่านอาจารย์มั่นพ่อแม่อาจารย์มั่นเราเนี่ยเป็นอะไรฟังสิใครจะว่าท่านเป็นอะไรเอาจะเอาตรงนี้ยันกันพระธาตุท่านเห็นไหมล่ะนั่นก็ยืนยันกันท่านฝันหรือไม่ฝันฟังสิยังไงก็ตามถึงท่านไม่มาเป็นพยานก็ตามผมก็ยังแน่ใจอยู่ว่าเรื่องธาตุขันธ์เป็นธาตุขันธ์เนี่ยอย่างที่ผมพูดอยู่นี่อะไรเป็นครบเป็นไปกระทบกระเทือนของขันธ์ห้าความเป็นอาหารของแต่ละองค์ละองค์ของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นมีอะไรที่ไปกระเทือนกับขันธ์ห้าพอจะให้สังขารขันธ์ห้าแสดงตัวไม่ได้หรอกนั่นขันธ์ห้าเป็นขันธ์ห้าก็ต้องแสดงเป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะฝันไม่ได้การฝันก็เป็นความแสดงของขันธ์ห้าหนึ่งนะอันหนึ่งแล้วอันหนึ่งที่ว่าถ้าสำเร็จทำขั้นสูงสุดคืออาราธภูมิแล้วถ้าไม่ได้บวชจะตายภายในเจ็ดวันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่คิดเหมือนกันนะพระอรหันต์นี่วิสุทธิธรรมคือวิสุทธิจิตนี่เป็นเพชฌฆาตฆ่าขันธ์ห้าเท่าหรือเปล่านั่นอันนี้มันจะเป็นเพชฌฆาตเลยนะสิ่งใดที่ควรไม่ควรพระอรหันต์ท่านจะรู้ท่านเองถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีใครมาบอกก็ตามท่านจะรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ของท่านเหตุใดจะต้องไปตายที่ภายในเจ็ดวันวะนี่อันหนึ่งนี่ว่าบ้าก็บ้าแล้วมันเกิดเหตุเกิดผลก็ต้องอันนั้นด้วยนี่คือความจดจารึกมันสำคัญนี่นะเอาจากความจำล้วนอะไรมาก็อาจจะจำถึง5จบมาเรื่อยๆของนั้นก็ได้แล้วเขาไม่ได้ประมาทแล้วอาจเป็นความสันนิษฐานอะไรแล้วก็จดมาเรื่อยจารึกมาเรื่อยด้วยความจำไม่มีความจริงเข้าไปแทรกกันบ้างแล้วมันก็ลำบากเหมือนกันนะมีความจริงคือตัวเองนั่นน่ะผู้ประจดจารึกนั่นน่ะถ้ามีความจริงภายในจิตใจมีความจิตภูมิธรรมแล้วจะได้ธรรมะละเอียดมามากมาจะไม่มีแต่ความจังล้วนๆมาพระเจ้าท่านพาช่วยโลกช่วยจนสุดท้ายนะพระเจ้านะซึ่งอย่างอะไรนันทพรามสุภะทะพรามพรามแก่ช่วยสุดท้ายเทศให้ฟังแล้วข้าพระเองไปบวช
ให้เป็นปัจฉิมสาวกในคืนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วพอบวชแล้วออกให้ออกไปทำความเพียรอยู่ข้างนอกหนึ่งครั้งด้วยพระองค์ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแล้วก็ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นคืนวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นก็ได้เป็นปัจฉิมสาวกตัวอย่างนั้นเองสงสารขนาดนั้นเรามาที่นี่ก็เพื่อพามคนนี้ละคนหนึ่งอนุนมานั่นอันนี้เพื่อรักษาเหตุการณ์ประการหนึ่งเหตุการณ์คือพระบรมธาตุของพระองค์อ่ะหรือพระสรีระของพระองค์อ่ะตอนนั้นอยู่จะยังไม่เป็นพระบรมธาตุได้ยังไงรู้ละแต่พระสรีระพระองค์เนี่ยเวลาถูกเผาไปแล้วนั่นน่ะถ้าไปเผาเมืองไปทำเมืองใหญ่นิพพานเมืองใหญ่แล้วเขาจะไม่แบ่งกันแล้วจะเกิดฆ่าศึกกันพระองค์ทรงทราบไว้หมดจึงต้องไปปรินิพพานในเมืองกุสินาราแล้วก็ได้แจกกันอย่างที่เห็นนั่นน่ะทำประโยชน์อยู่นั่นเหมือนเรานี่มีเท่าไหร่ยังมีนะเชื่อโลกจะหมั่นสงสารไปที่ไหนอดสงสารไม่ได้นะเชื่อวันหนึ่งเราตามปกติผมอยู่ลำพังคนเดียวผมไม่ต้องการอะไรยุ่งนะประชาชนญาติโยมที่มาผมทนนั่นผมก็อุตส่าห์เฉยนะที่มาหาผมจึงได้เข้าหาได้บ้างไม่เข้าได้บ้างวันหนึ่งเราอยู่โดยลำพังเราคนเดียวมันเหมาะพอดีก็ยุ่งแต่นั่นยุ่งกับนี่แล้วโอ้ไม่สบายเอาละสินะเลิกกันละ

มันมนเราไปเขาบอกพระจันทร์ไปไรเขาขอร้องให้ไปไปต้องโยคีนะโยคีสถานตรงทองคูณเศรษฐีใหญ่ในประเทศเราก็ไม่เคยไปเหยียบบ้านเขาเขานิมนต์เราก็ไม่เคยไปเพราะเราคบคนไม่ได้คบเพื่อเงินคบเพื่อธรรมเป็นแบบโลกโหแต่โยมก็ถามใหญ่โตโยกีสถานห้าขายาใหญ่โตเราก็ไม่เคยสนใจหรอกในเรื่องอุปถัมภ์ปถาอันนี้ไม่เคยมีในใจนอกจากธรรมมันก็พาไปมีแต่คนแก่ๆอายุ50-60ผู้หญิงที่ไปนั่นนะผู้ชายมีแต่เพียงคนขับรถคนเดียวเท่านั้นผู้ชายมี2 คนรถโฟกตอนนั้นมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงก็มีแต่แบบนั้นนะอย่างว่าอายุ50ขึ้นไปอาจารย์ทหารพอพระอาจารย์ไปถึงมันตั้ง3 ทุ่มกว่าแล้วต้องเที่ยวไปมันก็เมื่อยเขาจะเรียกเข้าไปพักตอนนั้นเลยวัดทายเขาเหมือนกันพอตอนเช้าเขาจัดอาหารมาให้ฉันตั้งแต่เช้าหน่อยฉันถามเราหาวายถามเขายื่นอาหารออกไปจัดอาหารอะไรด้วยกันแล้วเอาไปใครจะใครบ้างจะขึ้นเขาวันนี้คนนั้นฉันก็จะขึ้นนี่ฉันก็จะขึ้นนี่แต่คนจะขึ้นทั้งหมดกูตายไปกับพวกนี้เราตายได้5 ชั่วโมงก็ไม่ถึงเขาก็ย้อนถามมาเราว่าท่านล่ะขึ้นไหมโง่ต้องดูเหตุการณ์ซะก่อนนะว่าเหตุการณ์ต้องขึ้นขึ้นคนขึ้นก็ไม่ขึ้นว่านั่นเยอะเราพาลำพันธ์เราไปเที่ยวดูวัดซะก่อนไม่เห็นวัดเขามาดึกออกมาออกทางสะพานยากเตรียมแล้วนั่นนะเอาบัตรอะไรเขาไว้หนึ่งว่าแล้วเดินลงมาลงไปมันเขาเห็นเขาก็มัวแต่รับทานเขาก็จะไปคิดอะไรมองอะไรลงเริ่มขึ้นเลยเราไปถึงตีนเขาจะขึ้นมีกุฏิข้าอย่างนั้นองค์นึงก็ไปสั่งกับพระไว้ถามว่าญาติโยมมาถามว่ามีพระขึ้นไปแล้วยังให้บอกเขาว่าขึ้นไปแล้วว่างั้นนี่ไปคนเดียว1 ชั่วโมงเต็มถึงหลังถึงสถานที่เลยทหารไปชั่วโมง15 นาทีเป็นอย่างเร็วชั่วโมง30 นาทีพวกทหารมีพวกทหารอยู่บนประชาชนมันต้อง2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแล้วเราไปช่วงหนึ่งเดียวคุยกับใครเพราะเขาเราก็

ชัดเจนมารยาทการดูมันต่างกันดูแต่เรามองแต่รู้เขาดูหาว่าเป็นคนเป็นดั่งเดิมโลกก็แสดงว่ามีพิรุธต่อกันแต่เราไม่สนใจถามจะมากับใครมาที่นี่ขึ้นมาที่นี่มาคนเดียวเราบอกแล้วมีใครมาด้วยไหมมันอยู่ทางล่างเขาจะขึ้นมาทีหลังคุณมาแล้วทำอะไรมองดูแต่เรามองอยู่นั่นนี่ใช่ไหมคนนี้นั่งบ้านชายขอหน้านี่หน่อยแล้วมันจะจ้องพอเสร็จแล้วขอดูแลมือแล้วก็เลยมันได้แล้วอ๋อจะดูนี่หมายถึงนี่เลยดูคนที่ไม่ลืมที่มันทัดเจนจริงก็คือว่าประโยคสำคัญก็คือท่านอาจารย์นี่ไม่มีเท่าไรหมดก็วางไว้ไม่มีการสังสมถ้าเป็นน้ำในคลองก็ไม่มีแอ่งเก็บน้ำไหลเตลิดเปิดเปิงหมดคือไม่มีแต่ไม่จบวันนี้นะแต่ไม่มีแต่ไม่จบนี่อันหนึ่งว่าอะไรก็อย่างไรดูอะไรปากเป็นพุทธะเขาพุทธะอันนี้ผมไม่ค่อยพูดอะไรทำงานผมพูดเฉพาะนั้นทำงานส่วนมากนะต่างคือปากพุทธะอะไรเพราะว่าตามหลังเขาเนี่ยคือวาทะคำพูดสำคัญมากอาจารย์ว่าก็ประมาณว่าอาจารย์ไม่ใช่พระธรรมดาอันนี้ผมก็เปรียบมากพระธรรมดาหมายถึงอะไรผมไม่เคยถามนะนี่จะเรื่องเขาพูดเองนะผมเฉยเลยผมไม่สนใจถามจำได้เนี่ยสามตัวประโยคสำคัญก็คือว่ามีเท่าไรเป็นหมดที่สำคัญนะเวลาประชุมนานนั่นแหละผมก็ทรมานไม่ค่อยสบายอยู่โดยลำพังกับของก็มันคืนไปนั่งภาวนาสมาธิอารมณ์เหมือนลมไปเที่ยวที่ไหนก็ไปตามภาษาทรมานในกุฏิหนีไปเที่ยวที่ไหนก็ไปมันสบายไม่มีผู้มีคนมายุ่งควรจะไปไหนก็ได้นั่งเยี่ยงก็สบายคืนกลางวันมีไม่ได้เอาความสะดวกสบายจากผู้ใดไม่ต้องการความเชื่อเหลือจากใครในหัวใจของเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยสนใจคิดกับใครว่าจะมาช่วยมาช่วยในเวลานี้กลัวตายนี่มันไม่มีก็บอกว่าไม่มีจ้ะมันทั้งที่แต่ก่อนมันกลัวมากกลัวตายเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวมากทุกวันมันเปลี่ยนไปทั้งขวามือเป็นหลังมือมันไม่เคยไปสนใจเราต้องเป็นต้องตายสนใจแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นมีหนักเบามากน้อยอย่างไรจิตมันจะอยู่ที่นั่นกำหนดพิจารณาทันทีมันจะเป็นยังไงมันก็รู้กันที่นั่นคำว่าตายแล้วตายมันจะหนีจากจิตนั่นได้ความสลายจากกันนั้นก็ตายก็เห็นคิดกลัวที่คอยเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจกังวลเป็นทุกข์แล้วก็ทราบว่าผลของการปฏิบัติเองมันเป็นในหลักธรรมชาติของจิตโดยที่เราไม่ต้องสงสัยเราไม่กลัวกล้าก็ไม่กล้าเท่ากันไม่มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวในความรู้สึกมีอยู่โดยหลักธรรมชาติธรรมดารู้เวลาทุกข์เวทนาเกิดขึ้นมากจิตมันจะปุ๊บปั๊บเข้าทันทีเข้าทำงานแล้วมันส่งไปโน่นไปนี่ไม่ไปมันจะส่งไปหาอะไรส่งไปหาความช่วยเหลือหรือก็อะไรมาช่วยตายทุกข์คือทุกข์ก็อยู่กับตัวเองมันจะดับไปก็ดับที่นี่มันไม่ดับมันจะตายมันก็ตายอยู่ที่นี่ไม่ต้องหาอะไรมาช่วยมันก็ตายใครจะมาช่วยได้มาช่วยกันได้แล้วโลกทั้งโลกนี้จะไม่มีปัจฉามันเป็นความแน่ใจทุกอย่างการพิจารณาในขณะที่มันเป็นมากๆพิจารณาว่าแก้ที่เด็กอาสวะตัวไหนนี่มันก็ไม่เห็นมีอีกแต่ว่าพิจารณาดูเหตุการณ์ในปัจจุบันก็พิจารณาเกิดขึ้นมากๆมันบีบบังคับ

หัวใจซึ่งเป็นอะไรอร่อยเหนื่อยเหนื่อยเพียงไปเพียงไปเพียงไปอ่อนมันไปออกกำลังข้างนอกมันก็หมดไปหมดไปก็ไปรวมอย่างนั้นเมื่อนั้นอ่อนไปแล้วอารมณ์นี้มันมีกำลังอะไรมันท่อนไม้ท่อนปืนแต่ความรู้สึกยังมีเป็นถึงว่ากำลังที่จะยกไปยอนแขนมือเท้าอะไรนี่มันก็ไม่คิดไปจะยกแล้วที่มันอ่อนไปหมดไม่อยากกระดุกกระดิกแต่จิตมันทำงานเหมือนทำด้วยธรรมะไม่บังคับทีนี้ทุกขเวทนาเล่นเท่าไหร่

ทุกเวลาเกิดขึ้นมากๆนี่จิตจะไม่แยกออกจากนั้นหรือเพราะฉะนั้นจิตไม่ต้องการให้ใครไปป่วยแม้แต่บทอัดบทธรรมคติธรรมข้อใดที่จะไปเตือนไม่ให้พิจารณานั้นนี่เนี่ยก็ยังได้บอกว่าปัญญาไปเตือนนะน่ะแล้วไม่ได้ประมาทธรรมแต่ที่กำหนดที่พิจารณาที่ทำงานนั้นก็คือธรรมอยู่แล้วอย่างเต็มตัวยิ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมกับในเวลานั้นด้วยพอธรรมอื่นเขาไปแทรกไปยุ่งทำไมทำงานอยู่แล้วไม่ใช่เด็กรู้อยู่ทุกระยะเพราะฉะนั้นเวลาที่นั่งจริงต้องการความสงบเงียบที่สุดนั่นใครมาเกี่ยวข้องอยู่ให้ทำหน้าที่ของตัวตามความจำเป็นในขณะนั้นเมื่อหมดความจำเป็นแล้วมันก็หมดปัญหาคำว่าหมดความจำเป็นคือมันตายมันก็หมดปัญหามันหายแล้วมันก็หมดปัญหาหมดความจำเป็นเราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้และเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาเป็นเวลานานพระราชแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมรรคมาสรุปความแล้วคือมรรคตัดธรรมะคือสัมมาสังกัปปะเจริญให้มากให้รอบตัวถึงเวลาเจริญถึงเวลาพิจารณาให้พิจารณาเต็มกำลังความสามารถเช่นเดียวกับเราทำงานที่หนึ่งอื่นสัมมาสมาธิก็เหมือนกันสัมมาสติตั้งสติในการงานคือควบคุมงานให้มีความสืบต่อกันด้วยความรู้สัมมาสมาธิก็คือความสงบเย็นไม่ส่งเป็นปันผ่านทะเลสายออกไปข้างนอกรุ่นๆในเวลาที่ยังไม่จำเป็นอันนี้มันมียากถ้าผู้ปฏิบัติแต่ที่แล้วประมาณปัจจุบันนี้จะมีประมาณก็ 5% ผู้ที่มีความรู้ประเภทนั้นเราไม่ใช่วิสัยที่นั้นเราก็ไม่สนใจทั้งหมดก็ให้สงบลงไปความรู้ความเห็นจิตจุของอยู่จิตจะซึมเรื่องอะไรก็รู้ถ้าสงบจริงๆเนี่ยมันก็ขาดไปเลยความรู้เด่นขาดจากความปรุงความแต่งทั้งหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเราก็ทราบโดยชัดภายในใจแต่ยังไงก็ตามการฟังอยากคาดอย่าหมายเวลากระทำฟังไว้เป็นสติเวลาเป็นขึ้นมามาหาวิ่งรับกันเองกับทำที่ท่านแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมให้ทุกจิตอารมณ์ไม่เป็นสัญญาในขณะที่ทำให้มันขาดจากกันหรือความหมายว่าขาดจากกันขาดจากกันแต่การกระทำเพื่อให้ขาดจากกันมันมันก็ขาดจวงหลักปัจจุบันการบังคับจิตใจด้วยสติสกัดรัดต้อนด้วยปัญญามันชื่อว่าผู้รักษาตนผู้ป้องกันตนผู้บำรุงตนจะเป็นทางสมาธิทางปัญญามีสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากขาดสติไม่ได้เรายกนิ้วเลยจ้ะเรื่องของคำว่าสติกับปัญญาวิเลศจะหมอบลงได้เพราะอำนาจของสติวิเลศจะขาดตรงไปได้แต่ละชิ้นอันนี้ก็เพราะอำนาจของสติและปัญญาเนี่ยนี่ได้เคยดำเนินมาอย่างนี้มียกขึ้นปุ่นว่าพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมาตลาดมรรคผลนิพพานนี้เป็นมาเท่าไหร่ท่านนำอรหัตอรหันต์โสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ออกซึ่งออกจากพุทธศาสนาเป็นขึ้นจุดให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลกเป็นเวลานานเท่าไหร่ผู้ที่ได้ชมสินค้าอันเลิศประเสริฐคือมรรคผลนิพพานนั้นด้วยมักคือสิ่งมาที่ปัญญามีจำนวนเท่าไหร่ตลาดของโลกเขาก็ไม่ได้ขาดสินค้าไม่ว่าตลาดประจำบ้านตลาดประจำตำบลตลาดประจำอำเภอตลาดประจำจังหวัดจะมีกี่ตลาดก็ตามสินค้าเกินจำนวนจนกระทั่งตลาดโลกเต็มไปด้วยสินค้าทำการซื้อขายกันจะเอาเงินไปตู้รถไฟไปซื้อมันก็ไม่
เงินจะหมดซะก่อนตลาดเขามีสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องโชว์สำหรับคนจะไปชมคนจะต้องการอะไรได้เท่านั้นเหตุใดพระพุทธศาสนาถึงออกมาจากพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธิ์เต็มที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องโชว์จากพุทธศาสนาของพระองค์มีอย่างเหรอนี่แหละตลาดมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนาที่จะผลิตมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็คือมรรคแปดคำว่าพุทธศาสนานั้นรวมหมดแล้วย่นลงมาสู่มัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานว่ามรรคผลนิพพานจะไม่ปรากฏในตลาดแห่งพุทธศาสนานี้เพราะอำนาจแห่งมรรคจะไปปรากฏที่ไหนเราสร้างขึ้นให้พอสติปัญญาสร้างขึ้นให้พอทุ่มลงไปกำลังเราใช้ในด้านอื่นใช้มามากแล้วความภาคเพียรหรือการงานอะไรที่เราใช้กำลังวังชาทำงานนั้นๆมาเราได้ทุ่มเทลงไปหมดกำลังมากมายสติปัญญาก็นำไปใช้หมดมากมายเราจะนำมาใช้เพื่อความเพียรของเราทุ่มลงไปด้วยกำลังร่างกายกำลังสติกำลังปัญญาศรัทธาความเพียรให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไมจะไม่ปรากฏมรรคผลนิพพานขึ้นในท่ามกลางแห่งตลาดคือพระพุทธศาสนาด้วยอำนาจแห่งมรรคล่ะมันเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ท้าทายโลกได้เลยว่าไม่ขาดสินค้าสมบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกับตลาดของโลกตลาดของพุทธศาสนาสมบูรณ์ด้วยมรรคผลนิพพานคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกขั้นทุกภูมิในพุทธศาสนานี้ทั้งหมดโดยอาศัยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องผลิตขึ้นมาอันนี้เป็นหลักใหญ่ถ้ามัชฌิมาไม่สมบูรณ์ผลก็ไม่สมบูรณ์การที่จะทำให้มัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์ก็มีหลักมีความเพียรเป็นหลักเพียรทั้งทางสติลึกรู้โดยสติเพียรทั้งด้านปัญญาพิจิตรนะเพียรทั้งจะทำจิตให้มีความสงบด้วยสติสัมมาสติคือลึกรู้อยู่ในวงแห่งสัจธรรมนั่นว่าเป็นในที่สี่จะกายเวทนาจิตธรรมนี่พากันหนักแน่นในธรรมเหล่านี้อย่าไปคาดการสถานที่นู่นที่นี่ยิ่งเวลาให้เสียเวลาประสานไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยเกี่ยวกับรูปปฏิบัติและเสียเวลาไม่คุ้มค่ากันกับเราตั้งเจตนามาประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยนิยานิกธรรมของพระพุทธเจ้าจะเอาความด้นดำมาทำลายความเพียรของตนมาทำลายกำลังใจความด้นความเดาความคาดความหมายว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลายครั้งแล้วผมก็ไปก็เห็นมรรคผลนิพพานเห็นก็ไม่มีงานมันหลอกเข้ามาเลยนะเห็นจะมีเฉพาะสมัยโน้นเพราะสมัยโน้นคนเบาบางสมัยโน้นคนที่เหล็กหนาเป็นไปงั้นใครไม่หักไม่แบกที่เหล็กมาเกิดมีเหลือจะหนาหรือบางมันก็เต็มหัวใจด้วยกันใครมีอะไรมาเป็นเครื่องวัดล่ะต่างคนต่างหากกิเลสมาเกิดถ้าไม่มีกิเลสแล้วจะเกิดที่มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้นี่เป็นข้อยืนยันว่าทั้งพุทธการ

บรรดาสาวทั้งหลายนักพระพุทธเจ้าลงไปท่านต้องมีกิเลสเลือกหาที่มาเกิดด้วยกันคำว่ากิเลสมันเป็นเครื่องมืดมิดปิดทำไมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เราแต่ก่อนที่ท่านยังไม่บรรลุจะไม่มืดมิดปิดตาล่ะกิเลสเป็นเครื่องมืดมันต้องมืดมีอยู่ในใจดวงใดต้องมืดสว่างหนาก็หนารูปคำคำเพราะความไม่แน่นอนกิเลสมันปิดบังตาใจคือปัญญาท่านทำไมท่านชำระไม่ด้วยวิธีการใดจึงได้ชมมรรคผลนิพพานกลายเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขึ้นมาในครั้งพุทธกาลมากมายกายก่อนทุกวันนี้ตลาดนี้มีแต่ตลาดเปล่าๆหรือไม่มีสินค้าคือมรรคผลนิพพานหรือนี่เพราะเหตุไรทำไมมีนี่ไม่มีเพราะศูนย์พันไปเฉยหรือว่าไม่มีเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติดำเนินตามพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนไว้ก็ต้องมาลงข้อสุดท้ายนี้ผู้ปฏิบัติย่อหย่อนชอบจะสุกเอาเผากินสมัยนี้เรียงรับรับไปแล้วจนหาทางออกไม่ได้ทางรับใดจะเสมอเหมือนมัคคิมาไม่มีแล้วนี่คือทางรับทางตรงแน่ต่อมรรคผลนิพพานเวลาพิจารณาพิจารณาให้ช่ำชองอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วแล้วครั้งที่สองแล้วแล้วพิจารณาจนเข้าใจไม่เรื่องอะไรหลายครั้งแล้วผมมันเข้าใจเองไม่ใช่พิจารณาครั้งเดียวแล้วจะเข้าใจถ้ามันเข้าใจแล้วก็ไม่เกิดปัญหาแต่นี่ส่วนมากไม่เข้าใจต้องพิจารณาจนเข้าใจทำผมไม่ทราบคำสอนอย่างนั้นในตัวของเรานี่ก็เป็นตลาดมรรคผลนิพพานอยู่แล้วมันผลิตขึ้นมาคือสินค้าอันล้ำค่ามรรคผลทั้งสี่โลกุตระนั้นนอกเหนือไปจากใจนี้ที่ไหนไม่นอกปัดกวาดเช็ดถูชำระอาบสางชะล้างทางจิตใจของตนด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออยู่โดยสม่ำเสมอต้องวิตกวิจารกับการสถานที่หรือบุคคลใดๆเรื่องใดๆอันไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสหนาใช่ไหมแต่ให้คิดให้อ่านใจจองหรือมีสติสตางค์ตลอดความเพียรหมุนติ้วเข้าในจุดที่จะแก้กิเลสอาสวะจุดที่จะทำให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นจุดที่จะแก้หรือถอดถอนกิเลสออกได้โดยลำดับด้วยความเพียรนี้เป็นความถูกต้องของการประกอบความเพียรนะครับนี่ไม่สงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรจะสงสัยแน่ใจอยู่กับสวดคาถาธรรมนี้ 100% ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยว่างั้นไม่มีการสถานที่ใดหรือบุคคลอำนาจวาสนามากดขี่บังคับกีดกันให้ผู้บังเพ็ญโดยชอบทำได้บรรลุมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยที่เป็นเครื่องปิดบังหรือกั้นกลางทางเดินของผู้นั้นๆเท่านั้นเมื่อมรรคยังไม่มีกำลังคำว่ามรรคเราก็ทราบแล้วดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งที่รกรุงรังภายในจิตใจนั้นออกให้เปลี่ยนโลกด้วยอำนาจของ

บางเพราะผลนิพพานสติปัญญาเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องบุกเบิกนิโรธคือผลแห่งความดับทุกข์ไปโดยลำดับเพราะอำนาจของมรรคที่ทำงานได้ผลไปเป็นลำดับแสดงเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นขั้นๆไม่ใช่นิโรธจะตั้งหน้าทำงานเช่นอย่างทุกข์จะตั้งหน้าทำงานก็ไม่ใช่เรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผิดทุกข์ต้องแสดงตัวออกมาเรื่องทางฝ่ายมรรคก็มรรคเป็นผู้ผิดให้นิโรธแสดงตัวออกมาในทางดับทุกข์มีเท่านี้ถือหลักนี้เป็นสำคัญเชื่อพระพุทธเจ้าจงเชื่อที่ตรงนี้อย่าไปเชื่อการหุ้นสถานที่หุ้นที่นี่จะเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจเราและทำใจให้อ่อนแอท้อถอยและหมดความเพียรเมื่อหมดความเพียรแล้วก็เป็นโมฆะบุรุษหรือโมฆะภิกษุหาประโยชน์อะไรไม่ได้เราไม่ได้บวชมาเพื่อความสิ้นค่าความหมดราคาเราบวชมาเพื่อเพิ่มทูลคุณค่าราคาภายในตัวภายในใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องประดับให้สดสวยงดงามสง่าผ่าเผยสงบร่มเย็นสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจต่างหากเราไม่ใช่มาเพื่อความสิ้นค่าเนื้อจงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติชีวิตจิตใจของเราทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้อย่าไปคิดถึงงานอื่นอารมณ์อื่นใดที่จะเป็นเครื่องตัดทอนความเปลี่ยนของเราให้ลดน้อยถอยลงไปและจะเป็นการช้าต่อมรรคผลนิพพานที่เราจะพึงได้พึงถึงตามเจตนาของตนเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อตรงนี้ตัวขาตัดธรรมตัดไม่ชอบแล้วนั่นตรงนั้นสำคัญนิยามนี้ก็ทำดั้มเมื่อดำเนินตามหลักธรรมที่ตัดไม่ชอบแล้วด้วยความชอบธรรมของเราธรรมก็เป็นเครื่องนำออกนิยามนี้จะนำสิ่งสกปรกโสมมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจออกก็ได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้กับความเพียรกลมกลืนกันเลยมีเท่านี้อย่าคิดอย่างอื่นอย่างใดให้เสียเวลาเลยอย่างโลกโลกทั้งสามมีแต่คนหูหนวกตาบอดเขาจะเอาความจริงมาพูดได้อย่างไรไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดจักสุญาณงานนักการณ์ในธรรมจักรกับพระสังฆุงานพยายามโกศาสตร์ที่เกเวมัตินาปฏิปดาตถาคตเจนอภิสัมบุตธานี่แหละที่สุดทั้งหลายอุดทางอันเอกมัชฌิมาเป็นทางสายกลางอย่างยิ่งต่อทางตรัสรู้สักขุกรณียาเป็นไปเพื่อจักขุญาณงาการสักขุกรณีเป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งคือจักขุภายในงาและการณีจะเป็นไปเพื่อความรู้อย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าญาณสักขุกรณีงาและการณีท่านนักว่าอุปทายะอุปานายะสร้างมรรติเป็นไปเพื่อความตาจะรู้เป็นไปเพื่อพันธุ์ป่ามีอยังโคซ่านทำไมบอกว่าอยังคนนี้นะอยังคนนั้นนะมาผลผ่านอยังการนู้นอยังสถานที่นี้ไม่มีนะอยังโคซ่าพิฆเวมัชฌิมานั่นเมื่อก่อนที่ทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาคือทางที่ประกอบด้วยองค์แปดนี่แหละที่จะเป็นไปเพื่อความที่แจ้งของจริงในธรรมทั้งหลายมันสอนให้ดำเนินที่นี่เราหนักแน่นในความเพียรลงที่กายความเห็นกายให้เห็นประจักษ์ด้วยความรู้ภายในจิตที่แรกก็อาศัยการคาดการวาดภาพด้วยสัญญาก่อนเพื่อเป็นทางเดินของปัญญาเพราะขณะนี้ปัญญายังไม่ทำงานต้องอาศัยสัญญาเป็นซึ่งวาดภาพขึ้นมาก่อนแล้วปัญญาค่อยไต่ตรองไปตามนั้นต่อไปเมื่อปัญญามีกำลังพอทรงตัวได้หรือมีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วจะไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องสัญญาจะไม่เข้ามาแทรกเลยกำหนดตรงไหนเป็นเรื่องปัญญาพุ่งทะลุทะลุทะลุทะลุไปไม่ต้องไปคาดประมาณหมายผิดกันกับค
ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นขั้นล้มลุกคลุกคลานไม่ว่าสมาธิหรือว่าปัญญามันมีการล้มลุกคลุกคลานเพราะความไม่ชำนาญความไม่เคยรู้เคยเห็นความไม่เคยทำแต่เมื่อมีความชำนิชำนาญทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาแล้วปัญญาจะเป็นไปโดยลำดับโดยลำพังตัวเองทีนี้ถ้าเห็นอันใดเห็นด้วยปัญญาแล้วสิ่งนั้นจะชัดเจนประทับใจแน่เชื่อตัวเองได้สันทิฏฐิโกเราเป็นผู้เห็นเองทำไมเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นว่าเป็นความจริงตามประเภทแห่งธรรมนั้นๆนะสันทิฏฐิโกอากาลิโกมีการสถานที่ที่ไหนมาบังคับปัญญาไม่ให้ได้ผลไม่มีการไม่มีสถานที่เมื่อเวลาอะไรทั้งหมดมีอยู่เพียงกิเลสกับธรรมที่จะแก้กันได้หรือไม่ด้วยกำลังของความเพียรของเราปัญหามีเท่านั้นพากันเน้นหนักจิตใจนี้เป็นที่แน่ใจลงในจุดนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เสียเวลาอย่างคนที่มีกิเลสถูกทำไปนู่นไปนี่สมัยนู้นเหมือนมรรคผลนิพพานอะไรว่าไปตามความมืดบอดเราไม่ได้เอาพวกมืดบอดมาแสดงคาถาพอจะไปหลงตามลมปากของพวกบ้าหูหนวกตาหมดแต่เรายึดพุทธังธรรมังสังฆังแสดงคาถานี้เป็นชีวิตจิตใจทั้งการดำเนินของเราต่างหากเราจะไปเชื่อใครให้ยิ่งกว่าพุทธธรรมสงฆ์นี่เป็นธรรมชาติที่เลิศ

ตลาดมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นะสถานที่พิจารณานี่เหมือนตลาดเราปรากฏผลขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลก่อนนั่นแหละสินค้าอันล้ำค่าปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอรหัตผลนี่คือสินค้าชั้นเอกนอกเหนือประจักษ์จิตนี้แหละมีตรงนี้เราสินค้าเขาว่าตลาดของพระพุทธแห่งของพระพุทธศาสนาก็มีเครื่องยืนยันท่าทางได้เช่นเดียวกับตลาดของโลกทั่วไปซึ่งเขามีวัตถุต่างๆสินค้านานาชนิดมาโชว์กันเป็นตลาดเห็นได้อย่างประจักษ์ตาต้องการอะไรหาซื้อได้ถ้ามีเงินจะซื้อจะไม่ทั้งไม่มีเงินเหลือตระตามก็ได้เพราะสินค้ามันมากธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเอาฟาดลงไปความเพียรมีเราเคยเพียรสิ่งอื่นมานานแล้วขึ้นมาเกิดผลประโยชน์อะไรก็เคยเพียรมาแล้วพยายามอะไรก็พยายามสติปัญญาเคยตั้งกับอะไรมาเคยใช้เราแล้วนะก็ใช้มามากแล้วที่เราจะใช้จะนำมาใช้เพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นข้าศึกสำคัญอยู่ภายในจิตใจมาเพียรที่ตรงนี้จะทุ่มเทกำลังลงทั้งกำลังความคิดสติปัญญากำลังกายทุกด้านทุกตัวลงไปที่จุดนี้มันเป็นการเป็นงานคือเป็นผลเป็นงานเมื่อเป็นการเป็นงานแล้วก็เป็นผลของการทำงานขึ้นมาให้เราได้ชมภายในตัวถึงจะได้ชมตลาดของผลนิพพานอยู่ที่จิตของแต่ละรายที่ปฏิบัติได้ตลาดอันนี้เป็นตลาดที่ว่าโลกุตระตลาดไม่ใช่เหมือนตลาดโลกตลาดนี้ตลาดพ้นโลกเหนือโลกไม่ได้ชมในการเพื่อปฏิบัติของเราอย่าละความภาคความเพียรให้มีความเข้มแข็งให้ความคิดสติปัญญาไม่ว่าจิตนอกการไหนผมเตือนผมดุอยู่เสมอเพราะมันขวางตาอยู่นั่นแหละว่าจริงที่มันขวางนั่นแหละคือมันจิตในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนทำไมจะไม่บอกไม่สอนมันขวางให้เห็นนั่นถ้าไม่ขวางก่อนจะว่ามันทำไมมันถูกต้องแล้วมันไม่ขวางถ้ามันถูกแล้วมันก็ขวางความที่ขวางก็เพราะความโง่ของคนนั้นเองสอนเห็นอย่างชัดๆพากันเริ่มลงไปเอาอะไรทำงานอะไรให้มันแน่นอนให้จริงจังอย่าหักนิสัยเราเลยเคยตัวไปจนข้างวันตายเป็นลักษณะจัดสุดไปทั้งหมดทำอะไรมันเป็นชิ้นเป็นอันหาผลประโยชน์ไม่ได้คนหาหลักเกณฑ์ไม่ได้คนเลื่อนลอยใจเลื่อนลอยแล้วหาที่พึ่งตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรที่เป็นสาระคุณบ้างพอเป็นที่ยืนใจไม่มีมีแต่ความหลอนแหละไม่กินไม่จังทำลงไปให้เห็นท่านให้ชื่อให้นามว่ามรรคผลนิพพานนะโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลนี่คือชื่อของธรรมชื่อของสินค้าอันล้ำเลิศซึ่งจะผลิตขึ้นได้จากใจของเราเองโดยทางศีลสมาธิปัญญาขอให้พากันผลิตเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชีวิตจิตใจที่มีคุณค่ามากเป็นความเพียรที่มีคุณค่ามากไม่มีอะไรเสียหายผ่านไปแล้วตามคนนี้ไม่ต้องควรให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง

ิตธรรมดามันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่ว่าจิตของใครทั้งนั้นพอมันมีสิ่งถูไถลากไปลากมาในทางที่ไม่ดีจนหาหลักยึดพอจะประทังความสุขไว้ไม่ได้ทำหลักทำท่านกิเลสเราจะเห็นได้เวลาฝึกหัดอบรมเบื้องต้นมันล้มลุกคุกคลานไม่ยอมไปตามอัตตามธรรมเพราะกิเลสมันรุนแรงผมจำไม่ลืมเลยตั้งแต่ออกปฏิบัติที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันเพราะมันเป็นเรื่องสัจธรรมฝังอยู่ในจิตจะลืมได้อย่างไรออกปฏิบัติที่แรกจะเอาจริงเอาจังแล้วเรานิสัยเราจริงด้วยไม่ใช่เลื่อนๆลอยๆถ้าปักลงตรงไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่พอปฏิบัติมีปาฏิโมกข์พกเล่มเดียวติดยากคราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยอย่างอื่นไม่หวังทั้งหมดหวังความพ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นจะให้พ้นทุกข์ในชาตินี้แน่นอนขอแต่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ที่แจ้งให้เราทราบทางเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่เท่านั้นเราจะมอบกายถวายชีวิตต่อผู้นั้นและมอบกายถวายชีวิตต่อธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่มีอะไรเหลือหลอเลยตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความจิตมันปักลงเหมือนหินหักเดียวออกมาก็เรื่อยมาที่แรกมาจำมันสาโคราชอำเภอจักราชก็ตามท่านอาจารย์มั่นไม่ทันก็เร่งตั้งแต่มาถึงที่แรกไม่นานจิตก็ได้ความสงบเพราะทำทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากงานสมาธิภาวนาเดินจงกรมอย่างเดียวตามภาษาของคนล้มลุกคลุกคลานนั่นเนี่ยจิตมันก็สงบได้ก็เร่งใหญ่ต่อดังที่เคยเล่าให้ฟังแล้วมันก็มาเสื่อมตอนทำกฎตอนนั้นสมาธิไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะแน่นปึ้งเลยเถอะแน่ใจเรามรรคผลนิพพานมีแล้วเพราะจิตมันแน่นปึ้งไม่กระทบกระทั่งเลยพอไปถึงท่านอาจารย์มั่นท่านชี้แจงแสดงอาจทำให้ฟังเหมือนกับว่าถอดออกมาจากจิตใจไม่ได้เหมือนนะคือถอดออกมาจากใจท่านแท้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านปฏิบัติมาอย่างไรเหมือนวันนี้หน้าอยู่นั่นเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้นี่นามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่นั่นก็ฝังลึกฝังจริงๆดังนั้นมาก็ตั้งสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบใดแล้วเราจะไม่หนีจากท่านจนกระทั่งวันท่านล่วงไปหรือเราล่วงไปแต่การไปเที่ยวเพื่อประกอบความภาคเพียรตามกาลเวลานั้นขอไปตามธรรมดาแต่ถือท่านเป็นหลักเหมือนกับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่านไปที่ไหนต้องกลับมาหาท่านเล่นหรือเป็นเหนียวคำฝันเราก็ไม่ลืมคำฝันนี่เคยเล่าให้เพื่อนฟังแต่มันก็รู้สึกมันดื่มให้พูดได้อีกเหมือนกันไปอยู่กับท่านพอตั้งสัจจะฐานแล้วด้วยความลงใจของเราเชื่อต่อท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาที่แย้งไม่ได้ไม่ว่าท่านจะแสดงออกตาภายนอกภายในตรงกับหลักทำหลักที่ในเป็นไม่มีอ้อมค้อมนั่งจึงได้ตรงใจอธิษฐานมาอยู่กับท่านหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตรงสร้างตันนี้ผมก็ยังไม่หนีผมจะต้องอยู่กับท่านแต่การไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เป็นธรรมดาดังที่คิดไว้
มาไปอยู่กับท่านได้ประมาณสัก 4-5 คืนเท่านั้นเองคำฝันนี่ก็เป็นเรื่องคำฝันอัศจรรย์เหมือนกันฝันมาสะพายบาตรแบกกดคลองผ้าด้วยดีไปตามทางอันรกชัดสองพาดทางแยกไปไหนไม่ได้มีแต่ขวากแต่น้ำเต็มไปหมดนอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็นเพียงด่านๆไปนั้นน่ะรกรุงรังพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไปเอาไปถึงที่แห่งหนึ่งก็ก่อไผ่น้ำหนาล้มทับขวางทางไว้เลยหาทางไปไม่ได้จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้มองดูสองภาคทางไม่มีทางไปเลยนี่เราจะไปได้ยังไงแล้วเสาะที่นี่ไปแล้วไปเห็นช่องช่องที่ด่านไปตรงนั้นเป็นช่องนิดหน่อยพอที่จะบึกบืนไปหลวมตัวได้ก็บาดลูกหนึ่งพอได้มันมีทางไปแท้ๆก็เปลื้องจีวรออกมันชัดขนาดนั้นนะคำฝันเหมือนเราไม่ได้ฝันเปลื้องจีวรออกพับพับพับพับเก็บเก็บเก็บเก็บจีวรอย่างที่เราเก็บมานี่ระวังก็เอาบาดออกจากบ่าเราเกิดออกจากบ่าแล้วเจ้าของก็คืบคลานไปแล้วก็ดึงสายบาดไปด้วยกดกับดึงไปไล่ที่พอเอื้อมถึงพอเบินไปได้ก็ลากบาดไปด้วยแล้วก็ลากกดไปด้วยแล้วก็ดึงจีวรไปด้วยเบินไปอยู่นั่นยากแสนยากพยายามเบินกันอยู่นั่นเป็นเวลานานพอดีเจ้าของก็พ้นไปได้เดี๋ยวก็ค่อยดึงบาดไปบาดก็พ้นไปได้แล้วก็ดึงกดไปกดก็พ้นไปได้พยายามดึงจีวรไปจีวรก็พ้นไปได้พอพ้นไปได้แล้วมีคลองผ้ามันชัดขนาดนั้นนะคำฝันคลองจีวรแล้วสะพายบาดบอกว่าเราไปได้ละทีนี้ไปทำด่านเหมือนกันนั่นแหละลบลบพอไปอยู่ประมาณสักหนึ่งเส้นตาสะพายบาดแบกกดคลองจีวรมองไปเห็นที่เวิ้งว้างหมดเลยเป็นคือข้างหน้านั้นเป็นมหาสมุทรมองฝั่งโน้นไม่มีเห็นแต่ฝั่งเจ้าของยืนอยู่เท่านั้นแล้วมองเห็นเกาะหนึ่งอยู่นู้นพอเป็นเลือกเนี่ยมองไปเห็นว่าเป็นเกาะเราจะต้องไปเกาะนั้นพอเดินลงไปฝั่งนั้นเรือไม่ทราบมาจากไหนเราก็ไม่ได้กำหนดว่าเรือยนต์เรือแกวเรือพายอะไรหรอกหักเรือมาพอลงมานั่นเราก็ขึ้นนั่งเรือคนขับเรือนั่งเรือขับเรือเขาไม่ได้พูดอะไรกับเราเราลงไปแล้วเอาบาตรไปลงนั่นแล้วเรือก็บึ่งพาไปนู่นเลยนะโดยไม่ต้องบอกนะไม่อะไรก็ไม่ครับบึ่งไปนู่นเลยก็รู้สึกไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีคลื่นมีอะไรทั้งนั้นไปอย่างแบบเงียบๆครู่เดียวมันก็ถึงเพราะคำฝันพอไปถึงเกาะนั้นแล้วก็เรือก็พอเราขนของหมดแล้วเรือก็หายไปเลยไม่ได้พูดกันสักคำเดียวกับเรือนะกับคนในเรือเราก็จะพาบาทขึ้นไปก็ปีนขึ้นเขาไปเห็นท่านอาจารย์มั่นนั่งอยู่บนเขานี่มีเตียงเล็กๆเตียงท่านตำหนักจับท่านหามาได้ยังไงหนึ่งทางสายนี้ใครมาได้มาไหนหนึ่งก็ผมนั่งเรือมาขึ้นเรือมาโหทางนี้มันมายากนะทางนั้นตำหมากให้หน่อยอาจจะยื่นตะบันหมากให้แล้วก็ตำก๊อกก๊อกก๊อกได้สองสามก๊อกเลยตื่นรู้สึกตัวเสียใจอยากจะฝันต่อไปพอตื่นเช้ามาก็เลยไปเล่าคำฝันให้ท่านฟังท่านพูดทำนายได้ดีมาก
ที่ฝันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งนะนะสมหานี่เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อนคลาดนะให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี้เบื้องต้นจะยากลำบากที่สุดนะว่างั้นนะท่านต้องเอาให้ดีท่านจะท้อถอยเบื้องต้นนี้ลำบากดูท่านบึกบึนรอดก็ไผ่มาทั้งกอนั่นน่ะลำบากมากตรงนั้นเอาให้ดีอย่าถอยหลังไปอันขาดพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวิ้งว้างไปแล้วสบายจนถึงเกาะหลังนั้นไม่ยากตรงนี้ตรงยากนะเราฟังจริงๆถึงใจเป็นกับตาท่านอย่าถอยตรงนี้ครั้งแรกนี่ยากที่สุดพอตอนจิตเสื่อมจิตเจริญจิตเสื่อมนั่นมันยากจนจะเอาหัวฟาดใส่ภูเขาไปนู่นมันโมโหเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมแน่ไม่อย่างนั้นพอพ้นอยู่แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอันใดเลยมีเท่านั้นเอาให้ดียาถอยนะท่านว่างี้นะถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดมันให้ได้ตรงนี้นะในนิดบอกแล้วว่าไปได้นี่มันจะยากแค่ไหนมันก็ไปได้นี่อย่าถอยจำได้ฝังใจดีใจพอใจนั่นคือถึงว่าเลยดำเนินตามนั้นเรื่อยมาจนถึงเดือนเมษาจิตมันก็เสื่อมมาตั้งแต่ต้นเดือนอ้ายเดือนยี่อะไรเงี้ยปีนี้จนถึงเดือนอ้าเดือนยี่ข้างหน้านู่นเมษานมันยังไม่เจริญนะมันเจริญขึ้นมาถึงที่แล้วเสื่อมลงเสื่อมลงเป็นปีหนึ่งพอถึงเดือนเมษาถึงได้หาอุบายกำหนดวิธีใหม่เอาอย่างหนักแน่นจากนั้นมานั่งตลอดหามรุ่งหามค่ำได้จิตก็ลงได้เต็มที่นี่เล่นตั้งแต่นั้นมาพูดถึงเรื่องความยากมันยากขนาดนั้นจริงๆสำหรับผมเองพอจากนั้นจิตมันเป็นสมาธิแล้วจิตไม่เสื่อมแล้วทีนี้เรื่องความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกทีเดียวจะเสื่อมต่อไปอีกไม่น่าเป็นอันขาดหวังถ้าเสื่อมเมื่อไรเราต้องตายเราจะทนอยู่ในโลกแบกกองทุกข์แห่งความเสื่อมนี้ต่อไปอีกไม่ได้ก็เราเคยแบกมาแล้วนักแสนสาหัสเป็นเวลาปีกว่าไม่มีทุกข์อันใดที่จะหนักแผดเผายิ่งกว่าความทุกข์เพราะจิตเสื่อมหากยังจะเสื่อมต่อไปอีกได้อยู่แล้วเราต้องตายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอันการเรามัดระวังเจ้าของจากนั้นไปแล้วจึงเข้มงวดกวดขันที่สุดเลยไม่ยอมให้เสื่อมง่ายจิตก็เจริญเรื่อยๆตอนที่มันเห็นความอัศจรรย์ก็เห็นตอนนั่งภาวนาตลอดรุ่งตั้งแต่เริ่มคืนแรกเลยพิจารณาทุกขเวทนาไม่มันสาหัสนะแค่ประมาณนึกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งนั่งไปนั่งไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นพิจารณาไงก็ไม่เรื่องเดี๋ยวแม้มันยังไงกันนี่วะอาวันนี้ตายก็ตายเลยตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะนั้นนั่งตลอดรุ่งตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงสว่างถึงจะลุกเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งจิตซึ่งไม่เคยพิจารณาปัญญายังไม่เคยออกนะออกแบบนั้นนะแต่เวลามันจนกรอบจนมุมจริงๆนี่โหปัญญามันไหวตัวทันเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งรู้เท่าทุกเวทนารู้เท่ากายรู้เท่าเวทนารู้เรื่องของจิตต่างอันต่างจริงมันพลาดกันลงอย่างหายเงียบเลยทั้งที่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นกายหายในความรู้สึกทุกเวทนาดับหมดเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้นะไม่ใช่รู้จริงๆเด่นๆนะคือสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอัศจรรย์ที่สุดในขณะนั้นพอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีกแต่การพิจารณาเราจะเอาอุบายต่างๆที่เราเคยพิจารณามาแล้วมาใช้ในขณะนั้นมันไม่ได้ผล
มันเป็นสัญญาอดีตไปเสียต้องผลิตขึ้นมาใหม่ให้มันทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นลงได้อีกคืนนั้นลงได้ถึง3ครั้งสว่างโอ้ยอัศจรรย์เจ้าของจริงตื่นเช้ามาพอได้โอกาสท่านไปกราบเรียนท่านอาจารย์มั่นซึ่งปกติมีความกลัวท่านมากแต่วันนั้นไม่ได้กลัวเลยอยากจะกราบเรียนเรื่องความจริงให้ท่านทราบท่านเห็นผลในความจริงของเราว่าปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ปรากฏเช่นนี้พูดขึ้นอย่างอาจฐานเลยซึ่งทั้งที่เราไม่เคยพูดกับท่านอย่างนั้นมันก็ขึงขังตึงตังใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงให้ท่านก็ฟังพอฟังแล้วท่านมันต้องอย่างนั้นเลยจ้ะท่านเอาหนักอธิบายให้ฟังเต็มที่พอใจเรามันก็มันเหมือนหมาตัวหนึ่งพอท่านยอบ้างยุบ้างท่านจะกัดจะเห่าเราเล่นคืนหนึ่งสองคืนเอาอีกเล่นสองสามคืนเอาอีกมันก็ทำจิตมันอัศจรรย์จนเรื่องความตายนี่หายหมดนะเวลามันรู้จริงๆแล้วแยกธาตุแยกขันธ์ดูความเป็นความตายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปแล้วก็จะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมอากาศธาตุก็เป็นอากาศตามเดิมใจที่กลัวตายก็ยิ่งเด่นมันเอาอะไรมาตายเด่นขนาดนี้มันตายได้ยังไงใจก็ไม่ตายแล้วมันกลัวอะไรมันโกหกกันโลกกิเลสอันนี้มันโกหกกันนะพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาแต่มีแต่อุบายแบบเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนแบบอัศจรรย์ทั้งนั้นจิตเขายิ่งอัศจรรย์จนถึงขนาดที่ว่าเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะทุกเวทนาทุกแง่ทุกมุมที่แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้วจากนี้ก็ตายเท่านั้นเราเห็นหน้ามันหมดเข้าใจมันหมดแก้ไขมันได้หมดแล้วเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราให้หลงวะหลงไปไม่ได้เวทนาต้องเวทนาหน้านี้เองนะพูดถึงเรื่องความตายก็ไม่มีอะไรตายกลัวอะไรกันนั่นนั่นแหละจิตที่มันรู้แล้วมันรู้ชัดตั้งแต่คืนแรกนะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมตอนมาภาวนาถึงขั้นนั่นต่อรุ่งที่แรกมันก็ไม่เสื่อมตั้งแต่เดินเมษามาก็ไม่เสื่อมแต่มันยังไม่ชัดพอมาถึงคืนวันนั้นแล้วมันชัดเจนต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมนะมันชัดแล้วนะเหมือนกับมันปีนขึ้นไปตกลงปีนไปตกลงพอปีนขึ้นไปเกาะติดปั๊บอย่างนี้ไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้แล้วนี่เองเต็มที่เต็มฐานในพรรษานั้นสักเก้าคืนสิบคืนกว่าแต่ไม่ติดกันบางทีก็ได้หกเจ็ดคืนก็มีจนเป็นที่แน่ใจในเรื่องของทุกขเวทนาหนักเบามากน้อยเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อกันหลบหลีกปีกตัวแก้ไขกันได้ทันท่วงทีไม่มีสะทกสะท้านแม้จะตายก็ไม่กลัวเพราะได้พิจารณาด้วยอุบายนี้แยบคายเต็มที่แล้วทันความตายทุกอย่างปีจะพูดถึงเรื่องความเพียรผมความพรรษาที่สิบคือมันเริ่มตั้งแต่9ตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยเดือน9พรรษาไปถึงพรรษาที่10เป็นความเพียรที่หักโหมที่สุดเลยในชีวิตนี้ไม่มีความเพียรใดในเกี่ยวกับเรื่องร่างกายที่จะหักโหมยิ่งกว่าพรรษาที่10ใจก็หักโหมร่างกายก็หักโหมเต็มที่หลังจากนั้นมาแล้วก็เจริญเรื่อยเรื่อยเรื่อยจิตนี่เป็นหินไปเลยคือความแน่นหนามันคงของสมาธิมันชำนาญพอจนเป็นเหมือนกับหินทั้งแท่งไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆเลยติดสมาธินี่อยู่ถึง5ปีเต็มๆพอออกจากสมาธิด้วยอำนาจท่านอาจารย์มั่นเขตเอาซะอย่างหนักจึงออกพิจารณาพอพิจารณาเรื่องปัญญาก็เพราะสมาธิพร้อมแล้ว
เหมือนกับเครื่องทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านสร้างเรือนนี่มันมีพร้อมแล้วเป็นแต่เพียงเราไม่ประกอบให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่านั้นมันก็เป็นเศษไม้อยู่เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรมีสมาธิก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่นำมาประกอบให้เป็นสติปัญญามันก็หนุนอะไรไม่ได้จึงต้องพิจารณาตามสถานการณ์แบบท่านเสกพอท่านเสกเท่านั้นออกก็รู้เรื่องรู้ราวฆ่ากิเลสตัวนั้นได้ตัดกิเลสตัวนี้ได้โดยลำดับลำดับเกิดความตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมานอนเราอยู่ในสมาธิเรานอนตายมากี่ปีกี่เดือนแล้วไม่เห็นได้เรื่องเรื่องราวอะไรฉันนี้ก็เล่นทางสมาธิแต่มันเป็นจิตใจโลดโผนผมถ้าไปเนี่ยนะมันไปเนี่ยเดียวพอมันเดินทางสมาธิแล้วมันก็มาตำหนิว่าพอมันเดินทางด้านปัญญาแล้วมันก็มาตำหนิสมาธิว่านอนตายอยู่เปล่าว่ะความจริงสมาธิมันก็เป็นเครื่องพักจิตถ้าพอดีจริงก็เป็นอย่างนั้นนี่มันกลับมาตำหนิว่าสมาธินี่นอนตายอยู่เปล่ามากี่ปีไม่เห็นเกิดปัญญาเห็นก็เร่งทางด้านปัญญาเร่งทางกายนี่หรอตอนอสุภะนี่สำคัญมากนะสำคัญมากจริงๆพิจารณาอสุภะนี่มันคล่องแคล่วแก้วกล้ามองดูอะไรทะลุไปหมดไม่ว่าจะหญิงจะชายจะหนุ่มจะสาวขนาดไหนเอาพูดให้มันเต็มตามความจริงที่จิตมันกล้าหาญน่ะไม่ต้องให้มีผู้หญิงกับเข้าแก่ๆแล้วให้มีแต่หญิงสาวๆเต็มอยู่ในชุมนุมนั้นน่ะเราสามารถจะเดินบุกเข้าไปในที่นั้นโดยไม่ให้มีราคะตัณหาอันใดแสดงขึ้นมาได้เลยความอาถรรพ์ของจิตเพราะอสุภะมันมองดูคนมันมีแต่หนังห่อกระดูกมีแต่เนื้อแต่หนังแดงโล่ไปหมดนะมันไม่มันเห็นความสวยความงามที่ไหนมันเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงมองดูรูปไหนมันก็เป็นแบบนั้นหมดแล้วมันจะเอาความสวยงามมาจากไหนพอให้กำหนัดมันดีเพราะฉะนั้นมันจึงกล้าเดินบุกผู้หญิงสาวสวยๆนั่นแหละไปได้อย่างสบายเลยข้าวมันกล้าหมายถึงมันกล้าความกล้านี่ก็ถูกทางแต่ก็เมื่อมันผ่านไปแล้วมันก็เดี๋ยวความกล้านี่มันก็ว่าอันหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนเดินดำเนินทางนี่ก็เรียกว่าถูกมันพิจารณาอสุภะอสุภังยังไงพิจารณาไปจนกระทั่งราคานี่ไม่ปรากฏเลยค่อยหมดไปหมดไปแล้วหมดไปเอาเฉยเฉยไม่ได้บอกเหตุบอกผลบอกการบอกเวลาบอกสถานที่เลยว่าราคะความกำหนัดยินดีในรูปหญิงรูปชายนี่ได้หมดไปแล้วตั้งแต่ขณะนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นไม่บอกจึงต้องมาวินิจฉัยกันอีกความหมดไปหมดไปเฉยๆไม่เอาวิจิตไม่ยอมรับถ้าหมดตรงไหนก็ต้องบอกว่าหมดเลยรู้ชัดหมดเพราะเหตุนั้นหมดเพราะขณะนั้นหมดในสถานที่นั้นต้องบอกเป็นขณะให้รู้ต้องย้อนมาอีกจริงนะเมื่อมันหมดจริงๆมันไม่ปรากฏเลยนะพอมองเห็นนี่มันทะลุไปเลยมันเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดในร่างกายเป็นร่างกระดูกไปหมดมันไม่เป็นหญิงสวยหญิงงามคนสวยคนงามเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงเห็นแต่กองกระดูกไปหมดมันจะเอาอะไรไปกำหนัดที่นี่ก็มาพลิกใหม่นะหาอุบายพลิกใหม่เห็นว่าราคานี่มันสิ้นแล้วจะไม่มีอะไรเหลือพลิกใหม่คราวนี้เอาสุภะเข้ามาบังคับแก้อันที่ว่าอสุภะที่มีแต่ร่างกระดูกนั้นออกเอาหนังหุ้มห่อให้สวยให้งามบังคับนะไม่งั้นมันทะลุทันทีนะเพราะมันทำนานบังคับหนังหุ้มกระดูกให้สวยให้งามให้ติดแนบกับตัวเองมีวิธีการพิจารณาของเราเดินจงกรมก็ให้ความสวยความงามมันนั่นนะรูปมันนั่นนะติดแนบกับตัวติดกับตัวไปอย่างนั้นอ่ะมันจะนานสักเท่าไหร่หากมันมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมาถ้ามันไม่มีก็ให้รู้มันไม่มี
เอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้4วันเต็มๆที่มันไม่แสดงความกำหนัดขึ้นมาเลยทั้งๆที่งามที่สุดน่ารักใคร่ชอบใจที่สุดมันก็ไม่แสดงมันคอยแต่จะย่างเข้ากระดูกหนังห่อกระดูกบังคับไว้อยู่ผิวหนังพอถึงคืนที่4มันน้ำตาล่วงออกมาบอกว่ายอมแล้วไม่เอาคือมันไม่ไปยินดีนะมันบอกมันยอมแล้วยอมอะไรให้ยอมว่าสิ้นก็ให้รู้ว่าสิ้นสิยอมอย่างนี้ไม่เอายอมนี้ยอมมีเล่ห์เหลี่ยมเราไม่เอากำหนดไปกำหนดทุกแง่ทุกมุมละแง่ไหนมุมใดที่มันจะเกิดความกำหนัดเพื่อจะรู้ว่ามันขึ้นขนาดไหนความกำหนัดนี้เราจะจับเอาตัวนั้นตัวแสดงออกมาพอดึกเข้าไปดึกเข้าไปกำหนดเข้าไปไม่พิจารณาอสุภะนะตอนนั้นพิจารณาแต่สุภะอย่างเดียวเท่านั้น4วันเต็มๆคือเราจะหาอุบายทดสอบมันพอสัก 3-4 ทุ่มล่วงไปแล้วในคืนที่4มันก็มียุบยับเป็นลักษณะเหมือนจะกำหนัดในรูปที่สวยๆงามๆที่เรากำหนดมาติดแน่กับตัวเราอยู่มันยุบยับชอบคนมันทันนะเพราะมันสติมีตลอดเวลากำหนดเสริมขึ้นเรื่อยๆกำหนดเสริมขึ้นมันก็มีลักษณะยุบยับยุบยับนานเห็นไหมน่ะจับเจ้าของได้แล้วนะเห็นไหมมันสิ้นได้ยังไงถ้าสิ้นทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้กำหนดขึ้นกำหนดขึ้นคือมันคำว่ายุบยับมันเป็นแต่เพียงจิตนะมันไม่ยุบยับถึงอวัยวะให้ไหวนะมันเป็นภายในจิตพอเสริมเข้ามันก็จะเป็นการยุบยับยุบยับให้เป็นที่พอใจแน่ใจที่นี้ยังไม่หมดนะที่นี้ยังไม่หมดแล้วจะปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติสับเปลี่ยนกันทางอสุภะแล้วกำหนดทางอสุภะมันคึบเดียวเลยนะมันเร็วที่สุดเพราะมันความชำนาญพอกำหนดเรื่องอสุภะเนี่ยมันเป็นกองกระโดดไปหมดทันทีแล้วกำหนดสุภะความสวยงามขึ้นมาแทนที่เอ้าอันนี้นั่นก็เป็นเวลานานคือเราทางเราไม่เคยเดินมันไม่เข้าใจก็ต้องเดี๋ยวทดสอบเรื่องวิธีต่างๆทีนี้วาระสุดท้ายนะเวลามันจะได้ความคนนั่งกำหนดอสุภะไว้ตรงนี้จิตกำหนดไว้ให้มันตั้งอย่างนั้นอสุภะนี่ตั้งอยู่ตรงนั้นตอนนั้นไม่เป็นสุภะนะตั้งเป็นอสุภะแต่ไม่ให้มันทำลายคือตั้งให้มันคงที่มันอยู่นั่นแหละมันจะเป็นหนังห่อกระดูกหรือว่าหนังออกหมดเหลือแต่กระดูกกองกระดูกก็ให้มันรู้อยู่ตรงนั้นแล้วจิตเพ่งดูบุญรามจะได้ความนะดูมันจะไปไหนมาไหนกองอสุภะกองนี้จะไปไหนมาไหนดูเพ่งคือเพ่งยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นเพราะความชำนาญของจิตไม่ทำลายมันก็ไม่ทำเราบังคับไม่ให้มันทำลายถ้าบังคับไม่ทำลายมันพังไปเลยนะเพราะความเร็วของปัญญาเราไม่ให้มันทำลายให้มันตั้งมันพอกำหนดตรงนั้นกำหนดเข้าไปแล้วปรากฏว่าอสุภะที่ตั้งเนี่ยมันถูกจิตกลืนเข้ามาอมเข้ามาตรงนี้เลยเป็นจิตแค่เองเป็นตัวอสุภะนั้นน่ะฮะจิตตัวไปกำหนดที่ว่าอสุภะเนี่ยมันเกินขึ้นมาเลยมาเป็นตัวจิตแค่เองเป็นอสุภะมันก็ปล่อยพั่วทันทีเลยปล่อยนอกมันต้องอย่างนี้มันเข้าใจแล้วที่นี่มันขาดมันต้องอย่างนี้ที่พอปล่อยพับคือมันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปหรอกต่างหากอันนั้นเขาไม่ใช่ราคะอันนั้นไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะตัวจิตผู้นี้ต่างหากเป็นตัวราคะทีนี้พอจิตรู้เรื่องของนี้ชัดเจนแล้วจิตก็ถอนจากอันนั้นมาอยู่ภายในจิตเป็นตัวราคะ

ติแล้วว่าธาตุภายในนี้ก็คือเกิดจากจิตมันดับมันก็ดับไปที่นี่มันไม่ดับไปไหนแล้วพอกำหนดปั๊บมันดับไปพอกำหนดไม่นานมันดับไปต่อไปมันก็เหมือนกับเหล็กไฟจีนหรือฟ้าแลบมันเองพอกำหนดภาพขึ้นมาเป็นภาพก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมเลยจะขยายให้เป็นสุภาพสุภาพอะไรไม่ได้เพราะความรวดเร็วของอันนั้นพบตากดขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมต่อไปนั้นจิตก็กลายเป็นจิตว่างไปเลยส่วนอสุภาพภายนอกหมดปัญหาเข้าใจแล้วตั้งแต่ขณะที่มันมากลืนตัวเข้ามานี่เข้าใจแล้วมันปล่อยข้างนอกทันทีเลยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรข้างนอกมันปล่อยทันทีเพราะอันนี้ไปหลอกต่างหากนี่ไม่เข้าใจตัวนี้ชั้นแล้วนั้นไม่มีปัญหาอะไรมันเข้าใจทันทีจ่อยนี่ก็มาปรากฏเป็นภาพอยู่ภายในจิตกำหนดภาพภายในจิตไม่นานแล้วภาพอันนี้มันก็ดับไปตั้งขึ้นมาก็ดับไปตั้งขึ้นมาไม่นานเดี๋ยวดับไปดับไปต่อไปก็ตั้งขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบพอปรากฏภาพดับพร้อมจะพิจารณาเรื่องสุภาพหรือว่าไม่ทันเลยดับไปดับไปหลังจากภาพภายในดับไปหมดแล้วจิตมันก็ว่างว่างหมดขึ้นมากำหนดด้วยอะไรว่างหมดมองดูต้นไม้ภูเขาหรือรามบ้านช่องเห็นเพียงเป็นลางลางเป็นเงาเงาแต่ส่วนใหญ่คือจิตนี้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดแม้แต่มองดูร่างกายนี้มันก็เห็นพอเป็นเงาเงาส่วนจิตแท้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดโอ้โหจิตมันว่างขนาดนี้เลยนะว่างตลอดเวลาไม่มีอะไรเข้าผ่านในจิตเลยถึงมันจะว่างมันก็ปรุงภาพเป็นเครื่องฝึกซ้อมเหมือนกันนะแล้วจะปรุงภาพใดก็แล้วแต่เป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจให้มีความว่างช่ำชองเข้าไปจนกระทั่งแยบเดียวว่างแยบเดียวว่างพอปรุงขึ้นแยบทั้งนั้นมันก็ว่างพร้อมว่างพร้อมไปหมดตอนนี้แหละตอนที่จิตว่างเต็มที่นี้ความรู้อันนี้จะเด่นเต็มที่ขึ้นคือรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีมันรู้รอบหมดแล้วมันปล่อยของมันหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้อันเดียวมันมีความปฏิภัทธ์มันมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดื่มดื่มอยู่ครับความรู้อันนี้อย่างเดียวความเกิดขึ้นพับมันก็ดับพร้อมมันดูอยู่นี่สติปัญญาคันนี้ถ้าพังพุทธการท่านก็เรียกมหาสติมหาปัญญาแต่สมัยทุกวันนี้เราไม่อาจเอื้อมพูดแล้วบอกว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็พอตัวแล้วกับที่เราใช้อยู่มันเหมาะสมกันอยู่แล้วถ้าจำเป็นจะให้ชื่อให้นามสูงไปยิ่งกว่านั้นมันก็ไม่พ้นจากความจริงที่เป็นอยู่นี่แหละจิตดวงนี้ถึงได้เด่นนะถ้าจะความเด่นอันนี้แหละมันทำให้สว่างไปหมดวันเดินจงกรมอยู่ทางด้านตะวันตกวัดดอยธรรมเจดีย์เราอดอาหารมาได้ 3-4 วันแล้ววันนั้นเขาจะมาใส่บาตรที่วัดเราก็ไปเดินคมนู้นตั้งแต่สว่างจนกระทั่งถึงเวลาจะบินสว่างถึงไม่มาแต่มันเกิดความอัศจรรย์ของพิลึกพิลั่นนะจิตนี่ทำไมถึงอัศจรรย์นักหนานะมองดูอะไรแผ่นดินที่เหยียบไปนี้มันก็เห็นดีชัดๆด้วยตาแต่ทำไมจิตมันซึ่งเป็นส่วนใหญ่มันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาว่างไปเหลือเลยเหลือแต่ความว่างอย่างเดียวเต็มหัวใจยืนลำพึงทักเดียวอันธรรมเกิดขึ้นนะเรียกว่าธรรมมันละเราพูดในวงปฏิบัติโดยเฉพาะเราธรรมก็ปรากฏขึ้นถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ใดว่ายนั่นนั่นแหละคือตัวพบวันงงเลยจุดก็หมายถึงจุดผู้รู้นั่นเองถ้าว่าเราเข้าใจมันก็ดับกันได้ในขณะนั้นแหละแต่นี่มันงงเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นถ้ามีจุดก็จุดผู้รู้นี่มีต่ำก็หมายถึงต่ำผู้รู้อยู่สถานที่ใดที่นั่นแหละคือตัวพบเนี่ยก็บอกแค่นั้นไม่ผิดอะไรเลยแล้วก็ทำให้งง

เอ๊ะมันยังไงมันก็มันแล้วก็นี่บทเวลามันจะรู้นะคือมันมีปัญหาอันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางอะไรมันรู้หมดนี่รู้เสียงเดินรถเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุเนี่ยมันเข้าใจหมดมันปล่อยหมดมันไม่สนใจพิจารณาแม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังไม่ยอมสนใจพิจารณาเลยมันสนใจเฉพาะความรู้ที่เด่นดวงอยู่อันเดียวเท่านั้นสัมผัสสัมพันธ์อย่างนี้กับพิจารณาไปพิจารณามาแต่ค่อยเพิ่งทราบว่าจุดนี้มันยังเป็นสมมุติหน่อยนะมันจะสง่าผ่าเผยขนาดไหนก็สง่าผ่าเผยอยู่ในวงสมมุติมันจะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในวงสมมุติเพราะอวิชชายังมีอยู่ในนั้นนั่นอวิชชานั่นแหละคือตัวสมมุติมันก็แสดงอาการรุ่มๆดอนๆตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นได้อย่างชัดบางทีก็มีลักษณะคือสติปัญญาขั้นนี้มันจะต้องเป็นองคลักษณ์รักษาจิตดวงนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแทนที่มันจะจ่อกระสุนเข้าปากกระบอกปืนเข้ามาที่นี่มันไม่จ่อมันจะส่งไปนู่นนี่เรียกว่าอวิชชานี่แหลมคมมากมันไม่มีอะไรที่จะแหลมคมมากยิ่งกว่าอวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายความโลภมันก็หยาบโลภยังพอใจกันโลภที่ดูสิความโกรธก็หยาบโลภยังพอใจโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรเป็นของหยาบโลกยังพอใจกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเลยมาหมดต่อยมาได้หมดแต่มันทำไมมันยังมาติดความสว่างสวยความอัศจรรย์อันนี้

0: นกระวนกระวายยิ่งเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกปืนได้แล้วอะไรผ่านหน้ามาเลยเป็นสัตว์เป็นผีไปทั้งนั้นลักษณะของเสือที่เช่นลักษณะของเสือที่ถูกปืนเป็นอย่างนั้นอะไรผ่านหน้าพอจะจะกลับตะกี้ไม่ค่อยจะเลยที่จะมาแปลแปลงอะไรไม่รับขอบเพราะความทุกข์มันบีบบังคับจิตใจอุบายวิธีต่างๆที่จัดแสดงออกในเวลาเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเป็นนั้นมันไม่ได้ออกด้วยความคิดแต่ออกเพราะเรื่องของความทุกข์ผลักดันให้ทำให้สมใจหนึ่งด้วยความเจ็บปวดสองด้วยความเครียดแค้นนักใครเป็นคนทำเราสิ่งที่ฝังใจที่สุดก็คือรู้แล้วว่าสัตว์มนุษย์เป็นผู้ทำใจที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนภายในเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นคนที่มีความทุกข์มากย่อมไม่ค่อยจะมีโอกาสใกล้ควรดูเหตุผลหลักทำดีชั่วนำมาพิจารณาและแก้ไขกฎเกื้องตนไปตามเหตุการณ์ที่ควรแต่จะทำจะคิดจะพูดอะไรต้องแสดงออกเพื่อให้เป็นความสมใจความทุกข์นั้นขับดันออกมาให้ทำเช่นนั้นให้พูดหรือให้คิดเช่นนั้นอีกเป็นลำดับหนึ่งลักษณะที่กล่าวมาทั้งนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะยังบุคคลให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยดีแต่จะเป็นทางหายนะเป็นลำดับลำดับจนถึงความหายนะที่แก้ไขไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคือเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญการปกครองตนการปกครองผู้อื่นต้องมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองหากปราศจากเหตุผลแล้วแม้จะปกครองขึ้นมาเขาก็ไม่เคารพยำเกรงปกครองตนเข้าไปไม่รอดจดจำให้ดีนี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือเหตุผลเป็นเครื่องปกครองผู้ปฏิบัติธรรมต้องถือเหตุผลประจำใจตนเองเรื่องความอยากนั้นถือเป็นกำมังไม่ได้แม่น้ำในมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลดลงแต่ความอยากซึ่งถูกผลิตออกมาจากกิเลสตัณหานี้ไม่มีเวลาลดย่อลงเหมือนกันกับไฟได้เชื้อไม่ยังไม่มีวันคืนปีเดือนกับกันอะไรไม่ก็ได้ทั้งนั้นขอแต่มีเชื้อให้ใหม่ลักษณะของใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้ามีเครื่องติดต่อที่จะให้คิดให้ด้วยความอยากแล้วมีสิ่งผลักดันออกมาจากภายในนี่แหละจิตจะชอบคิดโดยไม่คำนึงว่าเป็นกลางวันกลางคืนหรือกำลังทำงานหรือทำอะไรอยู่มีทางที่จะคิดได้ตลอดเวลาหากความคิดประเภทที่รุนแรงฝังใจทำให้คิดออกมาแล้วแม้นอนหลับก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอีกบางทีถึงกับละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานาขนาดนั้นคือการมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกเพื่อความหายนะธรรมะจึงเป็นเหมือนกับทำนบกั้นน้ำที่เหลือตันหาซึ่งไม่มีวันยุบยอบนี้ให้ยุบยอบลงไปได้และเหงื่อแห้งลงไปโดยไม่มีเหลือถ้าเป็นผู้สนใจนำมาปฏิบัติปิดกั้นตนเองตามหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แม้จะมีความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดสุดแดนก็ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองตามฐานะของตนที่มีธรรมภายในใจจะให้เสียผลนั่นเป็นไม่เฉพาะอย่างยิ่งถึงเราเป็นนักบวชด้วยแล้วต้องอยู่กับหลักเหตุผลทั้งนั้นไม่ว่าจะดื่มไม่ว่าจะฉัน ไม่ว่าจะไปจะมาไม่ว่าจะเป็นจิตนอกการในเกี่ยวข้องกับใครก็ตามหรือเรื่องอะไรก็ตามต้องให้มีหลักเหตุผลซึ่งออกจากความใคร่ครวญที่เรียกว่าปัญญาเสมอเดินตามกันไปกับเรื่องราวนั้นๆถ้าสติกับปัญญาได้เดินตามเรื่องราวด้วยเหตุการณ์ต่างๆแล้วจะไม่ผิดพลาดจะไม่ทำให้เสียหวังจะไม่ทำให้เดือดร้อนทั้งตนและผู้อื่นแต่จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอราบรื่นและเป็นที่พึงพอใจแก่ตนและผู้อื่นการสงวนตนจะสงวนเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลก็จะเป็นการเหยียบย่ำตนลงโดยไม่รู้สึกตัวตามธรรมนาของความสงวนตนนี้ไม่มีอยู่เพียงชาติมนุษย์ของเราแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกๆประเภทเขาก็มีการสงวนตนของเขาเหมือนกันคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนมีการสงวนตนทั้งนั้นแต่อุบายวิธีที่จะให้ถูกต้องตามความสงวนตนนั้นเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรมีเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากเพราะฉะนั้นคนเราที่ทำอะไรผิดพลาดลงไปทั้งๆ ที่ตนมุ่งหวังความสุขความเจริญและนำสิ่งนั้นเข้ามาเพื่อบำรุงตนซึ่งเป็นหลักใหญ่ของการของความสงวนแต่ก็ทำให้พลาดลงไปเสียนี่เพราะความไม่รอบคอบในเหตุผลคือเห็นแต่เพียงได้ท่าเดียวไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนเสียหายจะตามมาทีหลังเราคิดดูนั่งปลาที่กินเด็กและตายด้วยเด็กนั้นมีจำนวนไม่น้อยคำว่าปลาไม่ใช่ว่าจะตายด้วยเด็กเสียทุกตัวบางตัวอาศัยอาหารจากเด็กเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้อย่างไรปลาประเภทนี้คือปลาที่ฉลาดไม่กินเด็กแต่กินเฉพาะเหยื่อที่ติดอยู่กับเด็กเท่านั้นแต่ปลาตัวโง่นั้นจะกินไปหมดทั้งเหยื่อทั้งเด็กเหยื่อที่ถูกกลืนเข้าไปแทนที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายของปลากลับไม่ทราบเรื่องกันไปเลยผลที่ปรากฏรสชาติที่ไม่ถึงปรารถนาก็คือความเจ็บปวดแสบร้อนที่เกิดขึ้นจากเด็กเกาะปากนี่เพราะความไม่รับผิดชอบเป็นอย่างนี้เหยื่อแล้วไม่มีอะไรปรากฏว่าปลาได้รับเป็นความสุขความเจริญจากที่นี่นอกจากมีแต่ความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะถูกเบ็ดเกาะเท่านั้นมีอะไรเล่าเป็นปลาอะไรเล่าเป็นเหยื่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าผู้มีสติปัญญาจะเป็นโอชารสอันหนึ่งจากสิ่งที่มาสัมผัสไม่ติดนำมาพิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมได้เท่านั้นแต่ถ้าไม่ใช้เหตุผลอุบายเป็นเครื่องพิจารณาก่อให้ตามความอยากอยากเห็นอยากฟังอยากดื่มอยากสัมผัสถูกต้องอยากคิดอยากปรุงต่างๆเพียงเท่านั้นนั่นเลยเป็นทางที่ล่อแหลมต่อเบ็ดทุกๆขณะธรรมะเบ็ดก็คือความทุกข์เหยื่อก็คือเรื่องของสมุทัยสมุทัยต้องชวนเสมอชวนให้คิดเพื่อเบ็ดคือคิดเพื่อเรื่องทุกข์เบ็ดนั่นหมายถึงเรื่องทุกข์ชวนให้พูดชวนให้สนใจในการเห็นการได้ยินการสัมผัสการคิดการปรุงการแต่งต่างๆนานาทั้งเป็นเรื่องอดีตทั้งเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดให้ปรุงไปเรื่อยๆเพื่อเบ็ดคือเรื่องกองทุกข์มาเผารนจิตใจนี่เป็นเรื่องของเหยื่อและเป็นเรื่องของเบ็ดทั้งนั้นทีถ้ามีปัญญาให้ควรดูในสิ่งที่จะควรเห็นควรฟังควรคิดควรดื่มควรฉันหรือควรรับทานควรสัมผัสถูกต้อง ควรจะคิดมาเป็นอารมณ์ภายในใจโดยปัญญาเป็นผู้นำทางจึงแบบนี้ก็กลายเป็นโอชารสคือสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นลำดับลำดับอยู่ในโลกแต่ไม่ได้ติดโลกก็คือเรื่องนี้แหละเราจะหนีจากโลกนี้จะหนีไปไหนเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่มีแต่โลกนอกตัวเราไม่ใช่โลกโลกนอกกับโลกของเรานี้ท่านเรียกว่าโลกอันเดียวกันอยู่ในแหล่งแห่งโลกนี้เหมือนกันเราหนีจากโลกเราจะหนีไปไหนถ้าเราไม่หนีจากตัวของเราได้เราก็หนีจากโลกไม่ได้เพราะโลกคือขันธ์มีข้างในก็มีเล่นข้างนอกข้างในก็ยังติดตามเราได้มีเรื่องหนีจากข้างนอกข้างในก็ติดตามกันไปเพราะธาตุขันธ์ของเรานั้นขันธ์ก็คือขันธ์ห้าธาตุคือธาตุสี่ของเราถ้าไม่มีเลี่ยงด้วยอุบายปัญญาจรณัยสิ่งภายนอกที่เรียกว่าโลกภายนอกจรณัยสิ่งภายในคือโลกภายในธาตุขันธ์ภายในให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปัญญาอยู่ที่ไหนก็พอปฏิบัติต่อกันกับโลกอยู่กับโลกก็โลกก็ไม่ทำให้เดือดร้อนเพราะตนไม่เกี่ยวข้องหรือตนไม่หาเรื่องราวเอาเรื่องของโลกเข้ามาเผาใจมีผู้มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับสัมผัสจากทางไหนก็ตามต้องให้มอบให้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์พินิจพิจารณากลั่นกรองดูเรียบร้อยแล้วค่อยหยิบไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวหรือเก็บไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวต่อไปถ้าเห็นว่าไม่ควรแม้จะอยากแสนอยากก็รีบผลักดันออกไปด้วยอุบายของปัญญาคือหลักเหตุผลทันทีไม่ฝืนไม่ฝืนดื่มไม่ฝืนรับทานไม่ฝืนดูไม่ฝืนฟังไม่ฝืนสัมผัสไม่ฝืนคิดฝันนี่คือว่าผู้ปกครองตนเองแท้โดยธรรมะถ้านอกจากนี้แล้วเป็นที่เสี่ยงภัยจะเรียนรู้มากน้อยไม่สำคัญเพราะคำว่าเรียนนั้นน่ะเรียนด้วยกันทุกคนทางตาเห็นก็เป็นอันรู้สึกเข้าถึงกันหูฟังก็เป็นอันทราบซึ้งถึงกันอันใดมาสัมผัสทางกายทุกส่วนจะต้องอย่างเข้าถึงใจเกิดความรู้ขึ้นมาชื่อว่าเป็นการศึกษาการเล่าเรียนด้วยกันเท่านั้นแต่จะมีสติปัญญาไตรตรองเอาตามสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้นั้นให้เกิดประโยชน์หรือความที่หาอย่างไรหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยทำตัวให้ล่มจมจึงมีจำนวนไม่น้อยดาบเดินในโลกเรานี้เพราะขาดธรรมะคือเครื่องยับยั้งชั่งตัวขาดสติปัญญาเป็นเครื่องกันกรองให้เห็นควรไม่ควรก่อนแล้วค่อยผ่านไปหรือค่อยยึดไม้นี่หลักสำคัญจิตถ้าเคยอยู่ในกรอบของเหตุผลแล้วจะไม่ฝืนไปถ้าเคยเลยเถิดเสมอไม่เคยสนใจในเรื่องหลักเหตุผลที่จะปกครองตนแล้วอะไรก็ต้องเป็นไปตามความคิดความอยากทั้งนั้นถ้าน้ำก็ไม่มีแอ่งสำหรับเด็กไหลเตลิดเปิดเปิงตามลำคลองไปหมดพอฝนขาดฟ้าน้ำก็ขาดลำคลองไม่มีเหลือถ้ามีที่เก็บไว้บ้างฝนตกก็ตกลงไปเมื่อฝนหยุดน้ำก็ยังมีที่ขังนี่ก็ตัวได้เทียบดีให้กระแสของความคิดที่มีความอยากเป็นเครื่องผลักดันออกมานี้จะมีแต่ไหลลงต่ำท่าเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการยับยั้งหรือหยุดได้เลยแม้แต่ขนาดถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองดูให้เห็นเหตุผลแล้วยับยั้งตนไว้ด้วยเหตุผลแม้จะอยากก็ไม่ยอมฝืนจนจิตมีความเคยชินต่อเหตุผลแล้ว ไปไหนก็มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเสมอไม่ค่อยเสียหรือไม่เสียถ้าปล่อยเลยตามเลยแล้วจะเรียนรู้มากน้อยเท่าไหร่ไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นเพราะความเสื่อมเสียนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้แต่ขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติของผู้จะทำตนให้เจริญนั้นมีอุบายวิธีที่สมควรแก่เหตุแก่ผลที่จะให้เกิดแล้วทำลงไปเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่รับรองความเจริญได้แต่เพียงความรู้จะเอามาอวดอ้างกันเฉยว่าเรามีความรู้เพียงเท่านี้นั้นไม่ได้เอาไปใช้นำไปใช้ประโยชน์ไม่เกิดผลอะไรเลยเหมือนอย่างเครื่องมือของเราจะมีอยู่เต็มบ้านเต็มเรือนก็ตามไม่นำไปใช้ประโยชน์มันก็เป็นเครื่องมืออยู่อย่างนั้นหาให้เกิดประโยชน์อะไรให้แต่เราไม่ถ้านำไปใช้เราจะมี2ชิ้น3ชิ้นก็ตามเครื่องมือแต่ใช้ให้สำเร็จประโยชน์ก็เกิดขึ้นมาตามฐานะของตนและเครื่องมือที่มีอยู่มากน้อยมีหลักธรรมะสมบัติการที่ได้ศึกษาเราเรียนมามากน้อยนำไปปฏิบัติก็ย่อมเกิดผลประโยชน์แก่ตนเช่นนั้นเหมือนกันเรียนมามากแต่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้สนใจธรรมะเลยจะเรียนทางไหนก็ตามแต่เป็นผู้เรียนมากศึกษามากหากไม่ได้สนใจในหลักการปกครองตนเองอย่างนี้มีทางที่จะเสียได้เช่นเดียวกันผลประโยชน์ไม่ค่อยเกิดยิ่งเฉพาะจิตใจด้วยแล้วต้องอาศัยเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติต่อตนเองไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งภายนอกอะไรมากนะพูดแต่เรื่องของใจที่แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเป็นอย่างไรบ้างการฝึกทรมานตนเองทำอย่างไรได้ผลแค่ไหนต้องสังเกตเสมอกายนี้ถ้าได้พยายามฝังเข้าสู่ภายในกายยักษาสติที่เรียกว่าองค์แห่งอริยสัจมีอยู่ที่นี่แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นขึ้นมาถึงทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขทุกข์ก็ทุกข์ในเวลาทำงานแต่ผลคือความสุขต้องความสงบสุขของใจจะต้องแสดงตัวออกมาหากใจของเราได้อย่างเข้าสู่กายยักษาซึ่งเป็นรากฐานปัจจุบันอันเป็นที่สร้างของสติปัญญาด้วยดีแล้วจะไม่แสดงผลอย่างอื่นขึ้นมาคือความทุกข์ร้อนต่างๆที่จะเพิ่มพูนกิเลสขึ้นมาที่ใจไม่มีส่วนความทุกข์ในทางร่างกายนั้นมีบ้างเป็นธรรมดาแต่จะสั่งสมกิเลสขึ้นมาภายในใจนั้นจะเป็นไปไม่ได้ขอให้พิจารณาตามให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในองค์ของกายกับตาเถอะไม่มีอะไรเสียมีเคยจะได้ให้ฟังหลายครั้งแล้วกายและตาสติพิจารณาอย่างไรจึงเป็นการปฏิบัติกำหนดให้รู้สึกอยู่ภายในร่างกายของตัวเองนี้ก็จัดว่าเป็นขั้นหนึ่งแล้วความแยกคายที่จะขยายออกไปในวงกว้างวงแคบตามแต่สติปัญญาของตนนั้นเป็นการละตาเป็นชั้นเข้าไปการละตาจะสิ้นสุดได้ในเมื่อจิตได้ผ่านการละตาลงไปโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกายอันนี้เนื่องจากความพอของสติปัญญาข้อมูลแล้วแล้วปล่อยวางรู้เท่าคุณเองนะการรักษาจะหมดปัญหาในระยะนี้ระยะหนึ่งจากการบำเพ็ญนอกจากจะเป็นวิหารธรรมในวาระสุดท้ายเท่านั้นส่วนเป็นวิหารธรรมในวาระสุดท้ายนั้นจะแยกกันไม่ออกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายที่ได้ทำมาปัจจุบันคือการบำเพ็ญเพื่อความอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กับจิตนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกจะลดละเรื่องกายกตาสตินี้ไม่ได้เหมือนกันแต่พิจารณาเพื่อเป็นวิหารธรรมเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะพิจารณาถอดถอนที่เหลืออุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่คือกองกายกตานี้แต่อย่างใดนั่นเป็นความจำเป็นขั้นหนึ่งต่างหากจากขั้นของการบำเพ็ญคือเป็นความจำเป็นสำหรับเป็นวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าท่านวิสุทธิบุคคลเป็นความจำเป็นประเภทนั้นแต่เป็นความจำเป็นของพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งมีอุปทานเป็นจิตเป็นใจเกี่ยวกับการเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อถอดถอนอุปทานเนื่องจากความเห็นแจ้งในส่วนร่างกายทุกส่วนแล้วถอนตัวก็ได้มีเป็นความจำเป็นทางหนึ่งทำไมจะไม่รู้ถ้าจิตได้อย่างเข้าสู่ที่นี่ด้วยความรู้สึกตัวอยู่เสมอทำไมจะไม่รู้มีผมแปลกใจมากเหมือนกันท่านนักปฏิบัติถ้าจิตยังเข้าสู่ที่นี่แล้วไม่ปรากฏผลผมว่ายังเข้าที่เนื้อทะลุออกไปที่อื่นมีขณะเดียวเท่านั้นที่ฝังลงที่กายพอจะเป็นกายคตาสติได้ใน ขณะต่อไปนั้นรู้สึกว่าจะตะเลิดเปิดเปิงไปร่วมเข้ากองสมุทรไทยทั้งสิ้นจึงได้สั่งสมแต่คุกขึ้นมาให้เราก็มาหามาภาวนากายสภาวะจิตผลไม่เห็นตาผลเลยนะส่วนไปเป็นผู้สั่งสมสมุทรไทยในขณะที่ภาวนากายสภาวะจิตโดยเจ้าตัวไม่รู้นั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่นั้นไม่รู้สึกนี่แหละผลจึงไม่ปรากฏในทางที่ตนปรารถนาแต่ไปปรากฏตรงกันข้ามคือสิ่งที่ตนปรารถนาเนื่องจากจิตมันเล็ดลอดออกไปอย่างนั้นแหละการทรมานจิตใจเอาหนักเท่าไรก็ให้รู้จะตายทั้งการประกาศทางวิทยุทั้งสื่อถึงก็ให้รู้ว่าผู้ฝึกทรมานจิตใจนี่เป็นตายยังไม่เคยเห็นหลักความจริงก็มีอยู่ที่นี่จริงๆไม่อยู่ที่สิ่งที่จอมปลอมมันมีจำนวนมากเท่าไรแล้วเราก็ชอบทั้งผลที่เป็นเครื่องตอบแทนเราความชอบมันยังคิดเป็นตัวเรื่องความทุกข์ขึ้นเพราะชอบในทางที่ถูกและในทางที่ไม่ถูกความทุกข์เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาข้อเห็นเป็นทางที่ไม่ถูกแล้วผลจะเป็นทางที่ถูกชอบใจเป็นที่ถึงใจได้นักปฏิบัติต้องเป็นผู้กล้าหาญอย่านำเมื่ออดีตคือได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งวันนี้มีความลำบากลำบนวันนี้พิจารณาอยู่วันนี้กำหนดวันนี้ก็จะลำบากลำบนถ้าอย่างนี้เป็นอุปสรรคต่อตนเองบำเพ็ญมาเท่าไรก็ผ่านมาแล้วหรือทำความเสื่อเสียหายหรือมีความโง่เขลาบปัญญามาเท่าไรไม่ต้องไปคำนึงในขณะที่ทำให้เห็นทุกข์ในปัจจุบันที่แสดงตัวขึ้นมาอย่าไปลือเรื่องทุกข์ที่ในอดีตขึ้นมาเพิ่มพูนความทุกข์ในปัจจุบันจะกลายเป็นเรื่องสมุทัยแล้วถ้าความเพียรไปไม่หรอกถ้าถอนความเพียรทันทีกลายเป็นคนท้อแท้อ่อนแอถอยหลังไปไม่หรอกหลักปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญหน้าที่มีอันเดียวที่จะพิจารณาจิตให้รู้เรื่องกระแสของจิตแสดงตัวออกไปด้วยสติกับปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องกำกับให้รู้ทำไมจะไม่รู้นี่ก็เลยฝึกมาเต็มกำลังของตัวเองเหมือนกันเวลามันพะเยอะก็ไม่มีอะไรจะเทียบเวลาสงบสมาด้วยอุบายต่างๆของเราที่เข้มแข็งสร้างทานกันอยู่มันก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งเหมือนกันในบางตามบางเวลานี่หมายถึงท่านเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นต้องลงกันอย่างหนักบ้างไม่อย่างนั้นไม่พอมันขนองมากเราต้องฝึกทรมานกันให้หนักเหมือนอย่างตัดตัวขนองจะทำค่อยๆเบาๆมือมันไม่ได้ยกถ้าเป็นควายหรือเป็นวัวก็ทนตัวเองผิดตัวเองให้ตายเจ้าของต้องตายเอาให้หนักมือมีจิตที่มันกำลังแสดงตัวในลักษณะของตัดตัวขนองเช่นนั้นก็ต้องทำให้หนักมือบังคับให้อยู่ในกรอบของธรรมะไม่มีอะไรเสียหายการบังคับตนเองจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อเพิ่มทุกข์ขึ้นไปในทางใดทุกข์ทางกายจริงแต่เพิ่มความสุขขึ้นในทางใดความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราทำความเพียรนี้กับความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วสีมากน้อยและจะเป็นความทุกข์ต่อไปอีกข้างหน้ามีเท่าไหร่อะไรจะมากกว่ากันอดีตผ่านมาแล้วเท่าไหร่และอนาคตที่เป็นไปข้างหน้านั้นเท่าไหร่กับปัจจุบันคือการประกอบความเพียรเป็นทุกข์อยู่ในบัดนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่ลองมาช่างกันดูไหนจะระเหยเร่ร่อนหาที่ยึดที่หลักปักผิดปักใจให้ตัวลงไม่ได้มีอย่างหรือนักปฏิบัติต้องนำมาช่างตวงถ้าเมื่อช่างตวงได้เหตุตามเหตุผลแล้วนั้นข้างหน้าก็กับข้างหลังมันสองแล้วว่าไงปัจจุบันมีเพียงอันเดียวทำไมจะไปสู้สองอย่างได้เพียงเราจะทนความทุกข์ความทรมานในขณะที่ทำความเพียรนี้เท่านี้ก็ไม่ได้แล้วไหนเราจะไปสามารถทนความทุกข์ความทรมานในอนาคตซึ่งจะมีมาไม่รู้กี่ขับขี่กันในตัวของเราคนเดียวซึ่งจะเป็นผู้แบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาส่วนเป็นอดีตผ่านมาแล้วก็ทราบว่ามาแล้วความทุกข์ในระยะนี้กับความทุกข์ที่เป็นข้างหน้านานเท่าไหร่มากเท่าไหร่ทำไมเราจะอาหารต่อสู้หรือทนต่อสู้ด้วยไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยมีอย่างเลยทั้งที่เราก็ทรงธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเป็นหลักเหตุผลล้วนๆทำไมเราจะเป็นผู้ถอยหลังต่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจและความทุกข์ที่มีอยู่แล้วให้หมดไป
1: เราจะทนไม่ได้การเคารพข้าศึกข้าไม่ตายฮะขอให้ได้ชัยชนะนี่เป็นหลักของนักรบในสงครามเป็นอย่างนั้นนี่สงครามระหว่างวิเลศกับจิตก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเรียกว่าสงครามภายในเอาไม่ตายให้ชนะชนะแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดแบบกองทุกข์อีกต่อไปท่านกล่าวไว้ว่าการชนะตนนั่นแหละเป็นประเสริฐสุดเราเคยชนะตนไหมเราถ้าเราอยากเป็นผู้ประเสริฐสุดเราเคยทำความเพียรเพื่อชนะตนได้สักกี่ประโยคแต่เคยแพ้ตนมากี่ครั้งกี่หนแล้วควรจะนำมาทดสอบกันดูถ้าเราเป็นนักรบจริงๆเพื่อหวังความสุขความเจริญและความประเสริฐยิ่งภายในกรอบของธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆควรคิดให้ดีเราจะเอาความโง่เขลาว่าปัญญาความที่เหี้ยที่ช้านความหมดเข้ามาเป็นเจ้าเรือนบังคับทำอันดีของเราหายไปหมดยังปรากฏอยู่ตั้งแต่ความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอยู่ภายในใจเข็มแยงเข้าไปก็ไม่มีที่จะแยงมันเต็มไปด้วยที่เหลือประเภทเหล่านี้ทั้งนั้นธรรมะจะหยอดลงที่ไหนเมื่อมีแต่สิ่งเหล่านี้ปิดกั้นทั้งหมดแล้วถ้าเป็นหม้อก็ความปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลทิ้งไปหมดไม่มีอะไรจะค้างอยู่ในหม้อลูกที่ถูกความไว้นั้นนั่นแต่เราทำมันความจากหลักธรรมะแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโมฆะบุคคลก็คือคนประเภทนี้โมฆะในตัวของเราก็คือเราซึ่งทำตัวให้เป็นประเภทที่กล่าวนี้เราต้องเอามาคิดอย่างนี้การฝึกศึกษาอบรมหรือการฝึกทรมานตนต้องหาอุบายวิธีต่างๆฝึกตนการดูดาว่ากล่าวการฝึกตนจะหนักจะเบาบ้างไม่มีอะไรเสียหายไม่มีการกระทบกระเทือนถึงใจให้เกิดความเครียดแค้นไม่เหมือนบุคคลอื่นที่มาฝึกทรมานด้วยดุจดาภาษาเรามันผิดกันทั้งโลกทีเดียวกายสังกายขนาดนั้นผู้ปฏิบัติต้องหาเหตุผลหาความฉลาดมาแก้ความโง่ของตนอย่าเอาความโง่เข้าไปแก้ความโง่เนี่ยมันจะเป็นการหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองขึ้นมาความโง่ดั้งเดิมก็มีอยู่แล้วความโง่อันดับต่อไปก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นสองเป็นสามสังสมตั้งแต่ความโง่ความขาวบอปัญญาความที่เกียจที่ท่านมันยังท่านคืนยังลุ่มมันเต็มไปด้วยความโง่ทั้งนั้นตัวของเราทั้งตัวหาธรรมะที่ไหนจะส่องแสงสว่างออกนิดนึงมันก็ไม่มีเพราะเป็นนั้นความที่เกียจจะไม่อยู่ที่ไหนถ้าปรากฏว่าความที่เกียจที่โสอะไรก็เกิดขึ้นกับลักษณะที่กล่าวเหล่านี้ลักษณะความที่เกียจที่ท่านที่มีอยู่ฝังอยู่ในหัวใจของบุคคลนะถ้าท่านพิจารณาให้ดีถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาจริงๆมันจะทนไม่ไหวเรื่องความเพียรนี้หนักเต็มที่ทรมานตนเกินไปให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่าระลึกถึงที่อื่นผู้อื่นพระพุทธเจ้าเคยสลบสลายมาแล้วกี่ครั้งที่ไม่ตรัสรู้ให้ตรัสรู้เพราะนอนอยู่อย่างสะดวกสบายในหอประสาทนะแต่ตรัสรู้เพราะความลำบากลำบนที่สุดไม่มีใครจะสู้พระพุทธเจ้าถ้ามาแข่งขันกันแล้วทั่วทั้งโลกจะมีใครเป็นที่หนึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั่นทำเกิดขึ้นมาด้วยความลำบากลำบนไม่เกิดขึ้นมาด้วยกันอ่อนแอท้อแท้นักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศีลธรรมก็ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรองอาจกล้าหาญต่อหลักธรรมที่ชอบกล้าทั้งการบำเพ็ญที่จะทำตนให้ยิ่งขึ้นไปกล้าทั้งการสลดปลดแอกจากที่เรียกทั้งหลายเป็นขั้นชั้นปลดหรืออิ่มไม่ถือเป็นปัญหาสำคัญสำคัญที่ประโยชน์ของความเพียรพยายามของเราวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปได้ความเพียรมากเท่าไหร่ที่จังเราเป็นไงต้องสนใจในที่จุดนี้ที่เรียกปัญหาอาสวะทั้งหลายเกิดอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าไปเกิดที่อื่นการแบกกองทุกข์จะไม่มีผู้อื่นใดเป็นผู้แบกไม่มีสถานที่ใดเป็นสถานที่แบกนอกจากจะแบกที่จิตเพราะจิตเป็นตัวสมุทัยผู้สั่งสมเกิดขึ้นมากองทุกข์กองชาติจึงมีอยู่ในที่นี้การแก้มาแก้ลงที่นี่จะแก้ที่ไหนความมันแอบไปแก้ที่เรียกตัวไหนขาดหลุดลงไปไม่เคยมีนอกจากความขยันหมั่นเพียรความโง่ไปแก้ที่เรียกก็ไม่หลุดทำให้เอาความฉลาดมาพอกเข้าไปแก้เราต้องคิดให้ดีเราบวชมาเพื่อโง่หรือเพื่อความฉลาดเราบวชมาเพื่อความมันแอหรือความขยันหมั่นเพียรถ้าเราก็ทำตัวของเราให้เป็นแบบเป็นฉบับได้เราจะแบบฉบับได้ยังไงเราเป็นคนไม่ดีจะสอนโลกให้เป็นคนดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนโลกให้เป็นคนฉลาดไม่ได้เหมือนกันเราต้องเทียบดูตัวของเราให้ดีก่อนอื่นเราต้องทำตัวของเราให้ดีให้มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบภายในตัวสิ่งใดที่เป็นลักษณะของความโง่แก้ลงด้วยปัญญาปัญญามีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกขณะในเมื่อเรานำมาใช้ไม่นอกเหนือไปจากแก่ตรงนี้ถ้าจะปล่อยให้นอนหมูอยู่นอนอยู่เหมือนหมูจะรอขึ้นเสียงนี่มันก็ได้ หาความฉลาดไม่มีวันนั้นท่านจะตลอดวันตายตายทิ้งเปล่าอุบายนี้คือสุดตนต้องทำอย่างนี้แต่การกราบทางนี้มาเนี่ยหาจะรู้เรื่องว่ากราบท่านทั้งหลายแต่แสดงอุบายวิธีที่จะฝึกทรมานตนให้ทุกท่านที่ได้ยินในฟังแล้วนำไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานตนได้รับประโยชน์ขึ้นมาเท่าที่ควรแก่อุบายวิธีที่ตนทำได้แค่ไหนพยายามสั่งสมพยายามค้นคิดให้เป็นไปทุกวันทุกวันสิ่งเล็กน้อยที่ผสมกันเข้าโดยลำดับลำดานั่นแหละจะกลายเป็นของใหญ่โตขึ้นมาถ้าปัญญาเป็นน้อยก็จะมากปัญญาที่ยังอ่อนก็จะกลายที่เป็นปัญญาแข็งขึ้นมาสติที่อ่อนก็จะเป็นสติที่กล้าขึ้นมาในปัญหากูตัวคนที่มีความขยันหมั่นเพียรตัวที่คนใช้ความคิดความอ่านแต่ไม่ตัวสำหรับหมูที่จะรอขึ้นเสียงผู้ใดปฏิบัติตนลักษณะในลักษณะของหมูตัวขึ้นเสียงแล้วที่เลสนอนทับศีรษะอยู่วันยั่งค่ำนอนทับคออยู่วันยั่งค่ำคืนยั่งลุกไม่ยอมให้ตื่นได้เลยลุกจากนั่งก็ขึ้นเสียงเท่านั้นเราจะต้องการเป็นขึ้นเราต้องการขึ้นเสียงหรือขึ้นที่ไหนขึ้นเสียงหรือขึ้นทับถ้าขึ้นทำก็กล้าตามบันไดที่พระเจ้าสอนว่ามรรคโขมีแต่สัมมาทิฏฐิคิดให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะทำจะพูดอะไรผ่านเข้ามาคิดให้ดีสัมมาสังกัปโขสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโขดำริให้ถูกต้องวาจาที่เป็นเฉียดเป็นลายยานามาใช้การกระทำของพระเป็นการกระทำที่สม่ำเสมอในกรอบหลักธรรมนี้ทำแบบอย่าให้นอกเหนือจากนี้การเลี้ยงชีพก็เหมือนกันเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ตกไม่รักไม่ขโมยการให้มาด้วยความบริสุทธิ์บริสุทธิ์รับเนี่ยเพียรก็เพียรให้ชอบเพียรในทำสี่ประการท่านกล่าวไว้แล้วในปริยัติท่านบรรดาท่านที่ศึกษาเล่าเรียนมาคงจะเข้าใจทางความเพียรสี่อย่างสมาธิตั้งลงที่กายสมาธิจะปรากฏขึ้นมาในจิตนี่แหละทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทางของหมูขึ้นเสียงตรงกันข้ามให้ทราบทันทีทำมาหมูขึ้นเสียงนี่คืออยู่เฉยๆใจไม่คิดได้อ่านได้ใจได้จองอะไรเลยนั่นแหละท่านเรียกหมูขึ้นเสียงวันหนึ่งปัญญาจะแยบออกมาพอเป็นเครื่องสะดุดใจตนบางอย่างไม่มีเพราะไม่สนใจจากคิดมีเรียกว่าลักษณะของหมูขึ้นเสียงไม่ได้หมายถึงผู้ปฏิบัติกลายเป็นหมูแล้วจริงๆแล้วขึ้นเสียงเขาย้ำลงไปอย่างนั้นมีเป็นข้อเทียบเทียงต่างหากไว้นำไปที่นิจเจนาเพื่อแก้ตัวเองเปลี่ยนสภาพแห่งจิตที่เคยเป็นหมูตัวโง่ๆตัวไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยนั้นให้กลายเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาผสมกับว่าทรงธรรมะของพระเจ้าในหลักแห่งธรรมที่กล่าวว่าสมาธิสัมมาสังกัปโปจนถึงสมาธิจะไม่มีผู้ใดเป็นผู้เป็นเจ้าของสมาธิที่กล่าวนี้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นต้องขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติการจะเกิดจะตายอย่าไปสงสัยไม่มีผู้อื่นใดที่เกิดจะตายแทนเรานอกจากตัวเราเป็นผู้เกิดจะตายมาตลอดกับตลอดกันจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่ทำงานแทนกันได้คือเรื่องเกิดจะตายขอให้ทราบไว้ทันทีแล้วฝังลงให้ลึกถึงใจแล้วข้างหน้าที่จะเป็นไปโดยลำดับแบบนั้นก็คือเราผู้นี้เท่านั้นไม่มีผู้จะทำแทนได้เช่นเดียวกันไหนเราจะเป็นผู้มีความขยันเกิดขยันตายขยันแบกหามทุกมีความกล้าหาญต่ออย่างนี้ไม่ใช่ทางนอกจากขยันเรื่องกองเพลิงใหญ่ทั้ง3 4กองนี้ออกจากจิตใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นเรื่องความเกิดความตายนั้นจะหมดปัญหาไปทันทีสำหรับจิตที่บริสุทธิ์หมดเชื่อแล้วผมขอยุติทางเทศนาเพียงเท่านี้

ขณะที่เรานั่งฟังเทศน์โปรดทำใจให้สบายทำความรู้สึกไว้กับใจโดยเฉพาะคือไม่สนใจหรือคาดเอาไว้ว่าท่านจะเทศน์อะไรจะเทศน์เรื่องอะไรบ้างไม่ส่งจิตใจมาสู่สถานที่ท่านเทศน์หรือสู่ท่านผู้เทศน์แต่ส่งใจเข้าสู่ความรู้สึกของตนเมื่อจิตได้ตั้งอยู่เฉพาะความรู้สึกที่จะรอรับสัมผัสแห่งธรรมนั้นย่อมเป็นขึ้นในที่นั้นจิตเมื่อได้รับความสัมผัสจากธรรมไม่ขาดระยะความรู้สึกของจิตที่จะสืบต่อกับธรรมะก็ไม่ขาดวักขาดตอนตอนนั้นจิตก็ลืมคิดกับเรื่องภายนอกแล้วค่อยมีความสงบขึ้นเป็นลำดับลำดับในขณะที่ฟังเทศน์เวลานี้เป็นโอกาสอันดีที่บรรดาท่านนักใจบุญทั้งหลายได้มาเกาะแสวงหาบุญคุณง่ายๆก็นี่ก็เรามาคิดบัญชีของเราบัญชีในตัวของเราเองลองคิดต่างกับกิจการงานภายในเราก็เลยทำมาพอสมควรแบบนี้เราพยายามจะคิดเรื่องบัญชีภายในตัวของเราการพิจารณาดูเรื่องความเป็นมาแห่งอัตภาพร่างกายของเราแม้จะให้สามารถรู้ได้ในอดีตชาติที่เคยเป็นมาก็ตามเราก็ถือเอาอัตภาพที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราณบัดนี้ขึ้นมาพิสูจน์พิจารณาถึงความเป็นมาแห่งกายนับตั้งแต่วันเริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จิตการงานที่ร่างกายต้องจัดต้องทำเป็นประจำมาจนถึงวันนี้มีมากเท่าไหร่ผลรายได้มีเท่าไหร่และเสียไปเท่าไหร่ต่อจากนี้ไปจะเป็นเวลานานเท่าไหร่ที่ร่างกายของเรานี้จะทำธุระหน้าที่ให้เราได้ตามต้องการเราต้องคิดบัญชีของเราอย่างนี้เพราะทุกสิ่งในส่วนร่างกายของเรานี้ถ้าเทียบถึงการเดินทางแล้วก็ไม่มีวันหยุดถึงเราจะนอนส่วนแห่งร่างกายที่แปรสภาพอยู่ตามปกติของเขาทุกๆอาการก็ไม่ได้นิ่งนอนอยู่เหมือนอย่างเดิมมีความแปรไปอยู่เช่นนั้นแปรไปเป็นลำดับลำดับจนถึงจุดสุดท้ายมีเรื่องของส่วนร่างกายเป็นเช่นนั้นเรื่องอาการของจิตที่คิดอยู่ภายในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันการคิดบัญชีโดยวิธีนี้เป็นเหตุที่ให้เราได้ชั่งน้ำหนักดูผลประโยชน์ที่เราได้มาแล้วและที่จะได้ไปข้างหน้ามารวมกันจะได้ประมาณกับเท่าไหร่เป็นเหตุจะไม่ให้เรานิ่งนอนใจในความเป็นอยู่
แห่งสกลกายเหล่านี้แล้วมีการจะให้เป็นเหตุให้มีการวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อหาคุณงามความดีอันเป็นสมบัติของใจที่จะไปสร้างโลกใหม่ขึ้นมาโลกนี้เป็นเรียกว่าโลกปัจจุบันในแก่ร่างกายของเราโลกที่ผ่านมาแล้วคือภพคือชาติที่เป็นมาแล้วดับสูญไปแล้วแตกสลายไปแล้วนั่นเป็นโลกเก่าอันหนึ่งโลกที่เราปรากฏอยู่บัดนี้ในร่างกายของเรามีเป็นโลกปัจจุบันโลกอนาคตที่เราจะไปครองข้างหน้านั้นจะเป็นโลกอะไรเราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอเตรียมพร้อมทรัพย์สมบัติภายในใจเพื่อใจดวงนี้แม้จะทำด้วยกายพูดด้วยวาจาคิดทางใจในทางที่ถูกที่เป็นกุศลก็ต้องเป็นเรื่องเพื่อใจคือสั่งสมทรัพย์สมบัติภายในไว้อย่างพร้อมมูลในขณะที่สังขารร่างกายอันเป็นเครื่องมือของเรายังมีอยู่ซึ่งพอจะดำเนินไปได้เราก็ต้องอาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องดำเนินเช่นจะให้ทานดังนี้ก็ต้องอาศัยส่วนร่างกายไปเสาะแสวงหามาได้ด้วยความมุ่งมั่นและให้ทานไปการได้มาก็ได้ด้วยร่างกายการแบ่งเป็นทานก็แบ่งด้วยกายยกให้เป็นทานก็ต้องอาศัยกายนี้เป็นเครื่องมือมีเป็นเครื่องมือสำหรับเราที่จะทำกิจธุระหน้าที่ใดๆร่างกายอันนี้ท่านเรียกว่าขันธ์คือรวมกันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เมื่อผสมกันเข้าแล้วท่านให้ชื่อว่าร่างกายหรือว่าสังขารสังขารแปลว่าส่วนผสมไม่ใช่เป็นเอกเทศอยู่เฉพาะตนเองเมื่อเป็นส่วนผสมแล้วก็ย่อมมีความสลายแปรลงไปตามเรื่องของเขาเราผู้เป็นเจ้าของคือใจซึ่งครองอยู่นี้จึงควรให้มีความฉลาดรอบคอบต่อเรื่องของขันธ์จะพาจัดพาทำอะไรในเวลามีชีวิตอยู่นี้เพราะโลกเก่าเราก็ผ่านมาแล้วมาถึงโลกปัจจุบันณบัดนี้จากนี้ก็จะไปโลกหน้าคือโลกใหม่ได้จะออกจากร่างนี้แล้วก็จะไปร่างนั้นจะเป็นร่างใดนั้นแล้วแต่อำนาจของกรรมที่กายวาจาใจของเราได้สั่งสมเอาไว้ด้วยใจเป็นผู้บงการเราอย่าให้เสียท่าเสียทีที่ได้ผ่านโลกอันนี้มานานโลกอันนี้ไม่ใช่เป็นโลกที่จะควรสงสัยเพราะเป็นโลกที่เราเคยอยู่เคยหลับเคยนอนเคยไปเคยมาเคยสุขเคยทุกข์ได้สิ่งเหล่านี้ได้ผ่านมาด้วยกันทุกคนจึงไม่น่าสงสัยว่าจะเป็นอะไรต่อไปอีกนอกจากจะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดกาลของเขาเท่านั้นสำคัญที่เราจะให้ดำเนินตัวของเราให้ก้าวขึ้นอันดับสูงกว่านี้เป็นลำดับไปด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือด้วยความเฉลียวฉลาดรอบรู้เรื่องความเป็นไปหรือความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละเป็นหลักสำคัญเรื่องของใจแล้วอย่างไรก็ไม่ตายเพราะเรื่องเกิดกับเรื่องตายเป็นเรื่องของใจถ้าขันธ์ที่จะมาผสมกันเข้าเป็นรูปร่างกลางตัวของเราของท่านเป็นขึ้นมาจากใจเป็นหลักสำคัญถ้าเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านี้ไม่มีความรู้สึกคือใจเท่าแทรกสิงเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วก็มาผิดอะไรกับส
ต้นไม้ภูเขาที่ซึ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันที่ผิดจากสิ่งเหล่านั้นก็เนื่องจากใจซึ่งเป็นผู้ครองร่างนี้อยู่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้ร้อนรู้หนาวรู้ทุกอย่างคำที่ว่าไม่รู้แล้วเป็นไม่มีสำหรับเรื่องของจิตแต่เราจะปฏิบัติต่อความรู้ที่รู้นั้นด้วยอุบายปัญญาแยบคายขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับความแยบคายอันหนึ่งซึ่งก็เกิดขึ้นจากจิตอีกเหมือนกันมีท่านให้ชื่อว่าปัญญาความฉลาดรอบตัวการที่เรานั่งภาวนาเพื่อความสงบของจิตใจนี้ก็คือการคิดบัญชีตัวเองและสั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นเตรียมพร้อมไว้ที่จะต่อสู้ในวาระสำคัญการนั่งภาวนาการเดินจงกรมการทำคุณงามความดีทุกอย่างแม้จะเป็นการยากการลำบากหรือว่าเป็นความทุกข์ทรมานอยู่บ้างก็ตามแต่เราควรจะคิดถึงเรื่องความทุกข์ที่มากยิ่ง ยิ่งกว่านี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเราในอนาคตนั้นจะเป็นทุกข์ขนาดไหนเราควรจะคิดไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แม้จะมีความทุกข์ยากลำบากอยู่บ้างก็ทุกข์เพื่อเราไม่ใช่ทุกข์เพื่อใครการรักษาศีลก็ต้องเป็นทุกข์คือไม่ทำไม่ได้ทำตามใจหวังเราจะทำอะไรก็มีข้อห้ามมีกฎเกณฑ์บังคับกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นรั้วกั้นทางที่จะไปในทางผิดของเรานี่ก็เป็นความลำบากอันหนึ่งแต่ก็กลายเข้ามาเป็นความเย็นใจสำหรับเราเมื่อรักษาไว้ได้การอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ภายในใจของตัวเองก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากอยู่บ้างไม่ว่ารายใดต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะคำว่าการกระทำแล้วต้องมีทุกแฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภาวนาท่านก็เรียกว่าการกระทำเพื่อจะให้เห็นผลต้องมีทุกบ้างลำบากบ้างเป็นธรรมดาความทุกข์ความลำบากถ้าเราจะถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นหัวหน้าหรือมาเป็นผู้นำเราแล้วเราก็จะไปตะถึงจุดประสงค์ไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นรายใดเลยว่าได้ไปถึงจุดหมายปลายทางหรือสมความมุ่งมั่นปรารถนาเพราะความเกียจคร้านเป็นผู้นำนอกจากความขยันหมั่นเพียรบึกบึนอดทนต่อกิจการที่ชอบซึ่งตนเห็นแล้วว่าจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเท่านั้นแล้วอุตส่าห์พยายามยากก็ทำง่ายก็ทำจะลำบากขนาดไหนก็ทำนี่เป็นทางที่จะนำเราให้พ้นจากทุกข์เป็นลำดับลำดับไปไม่ว่าทางโลกทางธรรมคนจะทำงานทางโลกก็ไม่พออยู่พอกินไปที่ไหนหมู่เพื่อนก็รังเกียจผู้เป็นนักบวชเข้ามาบวชในพระศาสนาเป็นคนเกียจคร้านก็ทำให้หนักวัดหนักวานักอกหนักใจครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนตลอดถึงประชาชนที่มาเกี่ยวข้องไม่อยากจะเคารพกราบไหว้เพราะเห็นพระเกียรติการเห็นใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นมาจากความเกียรติการความอ่อนแอแต่เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นพระสาวกที่ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันพระองค์ได้ก็เนื่องจากความขยันหมั่นเพียรเป็นพื้นฐานเดียวจนถึงจุดหมายปลายทางนั้นไม่มีขณะใดที่ธรรมะจะเกิดขึ้นจากในพระพุทธเจ้าและสาวกเพราะอำนาจแห่งความขี้เกียจขี้คร้านความเห็นแก่หลับแก่นอนความเห็นแก่ตัวโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลที่จะได้รับความทุกข์ร้อนหรือไม่
เมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหนักก็ตามเบาก็ตามทุกข์ก็ตามจะลำบากแค่ไหนก็ตามก็ชื่อว่าเราเดินทางหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้าไม่เป็นสิ่งที่จะควรให้เกิดความอิจฉาละอาใจเราไปถึงไหนสุดความสามารถแล้วนั่นเราก็ต้องอยู่ที่นั่นผลที่เราจะพึงได้รับซึ่งเกิดขึ้นจากการขึ้นเต้นขนฝายของเราไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนดังทุกท่านที่ได้อุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกด้านนี้จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและเห็นใจอย่างยิ่งในความอุตส่าห์พยายามทุกด้านการทำทั้งนี้หรือการอุตส่าห์ทั้งนี้ก็เพื่อเราทั้งนั้นหลักของการภาวนาก็เคยได้เรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบมาหลายครั้งแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นนั่งภาวนาทำยังไงเวทนาจึงจะไม่รบกวนนี่เราคงจะมาคิดเพียงแง่ว่าเรานั่งภาวนาเวทนารบกวนเราอยู่เฉยๆเวทนาก็รบกวนเหมือนกันตอนนั้นแต่เราไม่เอาเรื่องกับเขาแต่เราก็มาเอาเรื่องตอนนั่งภาวนาเวทนารบกวนนี่รู้สึกว่าจะเป็นอุปสรรคต่อเราตอนนั้นถ้าว่าเบื้องเวทนารบกวนเราต้องถือไปว่าเวทนานี้มีอยู่ทุกแห่งทุกหนในกายของเรามีอยู่ทุกเวลาเราจะเดินไปไหนก็ต้องเป็นเวทนามีทุกขเวทนานั่งที่ไหนนั่งนานก็ต้องเป็นทุกขเวทนาทำกิจการงานทุกอย่างทั้งหนักทั้งเบาต้องเป็นทุกขเวทนาทั้งนั้นเวลามานั่งภาวนาก็ต้องเป็นทุกขเวทนาเหมือนกันให้เราเทียบเทียงออกไปกว้างๆอย่างนี้เราก็จะมีทางนั่งต่อผู้เวทนาให้รู้เรื่องของเวทนาเพื่อผลประโยชน์ที่เราจะให้เกิดขึ้นจากการกระทำของเราถ้าเราจะมาคิดเจาะจงเฉพาะการภาวนาเกิดทุกข์ความเป็นความลำบากอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ท้อใจไม่อยากนั่งภาวนาคือกลัวทุกข์ก่อนแล้วพอเริ่มจะนั่งภาวนาทั้งที่ทุกข์ยังไม่เกิดก็คล้ายกับว่าทุกข์มานั่งอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละให้เห็นทุกข์ก่อนนั่งภาวนานี่ก็ทำความน้อยนั่งภาวนานี่ก็ทำความน้อยใจท้อใจให้เราไม่อยากจะทำ

ช่นเดียวกับเครื่องมือต่างๆที่เรานำมาใช้เป็นประโยชน์ในบ้านในเรือนของเราหากว่าควรจะได้ผลในขณะนั้นถึงจะคุกลำบากมากขนาดไหนแต่จะเป็นคติอันหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในเวลานั้นแล้วเราก็รีบกลับตัวพอสละเป็นสละตายก็สละในเวลานั้นเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่อันอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นหลังนี้เราก็ต้องต่อสู้เพราะการภาวนานั้นหากว่าตบเหมาะเข้าในเวลาใดผลย่อมปรากฏขึ้นมาในเวลานั้นบางครั้งก็ไม่นานผลก็ปรากฏขึ้นให้เห็นประจักษ์บางครั้งก็ต่อสู้กันเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางครั้งถึง6ชั่วโมง7ชั่วโมงยังต่อสู้กับเวทนาอยู่ยังไม่ได้ผลอะไรเลยนอกจากเห็นแต่ผลที่เป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตัวซึ่งเกี่ยวกับการนั่งมากนั่นเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อจิตมีความสามารถอาจฐานต่อสู้กับเวทนาและสนใจที่จะรู้กับเรื่องกับเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายของเราด้วยสติด้วยปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วเรื่องทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและเป็นเครื่องทับถมจิตใจของเราอยู่นั้นก็ไม่ทนต่อสติกับปัญญาไปได้สามารถจะรู้เรื่องของกันและกันและเวทนาก็ดับลงได้ในปัจจุบันนั้นจิตก็รวมลงได้อย่างสนิทเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นในเวลานั้นนอกจากนั้นยังเป็นคติอันสำคัญที่เราจะถือเอาเป็นเครื่องดำเนินในเวลาต่อไปที่กล่าวถึงเรื่องทุกขเวทนาอย่างหยาบที่ว่าหนักมากนี่เพื่อท่านผู้บำเพ็ญเป็นบางเวลาจะได้ถือเป็นคติในการที่ควรจะต่อสู้กันก็ต้องต่อสู้อย่างนั้นในขณะที่เวทนาได้ดับไปด้วยอำนาจของการพิจารณารู้ชัดนั้นจะเป็นของแปลกประหลาดกว่าเวทนาที่ดับไปธรรมดาของตนจิตก็จะเป็นจิตที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้นเมื่อถอนออกมาแล้วก็ได้ความอาถรรพ์ล่าเริงต่อวิธีดำเนินของตนในการข้างหน้าและเป็นสิ่งที่จะเชื่อมั่นในตนของตนว่าถึงวาระสุดท้ายพูดง่ายๆก็คือว่าถึงคราวที่เราจะตายจริงๆเรื่องของทุกขเวทนานี้เท่านั้นจะเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในเวลาเช่นนั้นหากว่าเราไม่สามารถจะพิจารณาให้รู้เรื่องของเวทนาเหล่านั้นเสียตั้งแต่บัดนี้หรือเราไม่สามารถจะพิจารณาให้รู้ล่องรู้ลอยเขาไว้บ้างตั้งแต่บัดนี้ถ้าถึงเวลาเช่นนั้นแล้วเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรบ้างนี่เราก็ต้องเสียหลักอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจนี้จึงเพื่อละการต่อเพื่อเอาชัยชนะมาสู่ตนเองหลายทางเหมือนกันทางปัจจุบันก็คือให้รู้ให้เห็นประจักษ์แล้วเป็นความสงบสุขเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาภายในใจของตนนี่อันหนึ่งมาละต่อไปเราก็จะเป็นผู้แน่ใจในคติคือความเป็นไปของเราว่าอย่างไรก็ไม่ตกต่ำเพราะจิตทั้งเราได้อบรม

จนปรากฏมีความสงบเยือกเย็นและกล้าหาญต่อเรื่องของทุกขเวทนาที่จะผ่านมาข้างหน้าแล้วไม่มีทุกขเวทนาตัวไหนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาพอจะหลอกหลอนให้เราหลงได้ในเวลาจะตายถ้าเราได้รู้ชัดเห็นชัดเขาเสียตั้งแต่ต้นมือด้วยการภาวนาของเรานี่แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีจึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ใดได้มีความเหลียวไหลต่อทุกขเวทนาในขณะที่พระองค์ท่านจะนิพพานหรือสาวกทั้งหลายท่านนิพพานก็ปรากฏแต่ว่านิพพานไปอย่างสะดวกสบายไม่ปรากฏว่าได้ลุ่มหลงต่อเวทนาอะไรเลยมีเนื่องจากที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมท่านมาจนทำนิทำนานและรู้เท่าทันซึ่งเวทนาที่มีอยู่กับกายและกับใจของตนโดยละเอียดแล้วท่านจึงเป็นผู้นอกสมมุติทั้งที่อยู่ในขันธ์อันเป็นก้อนแห่งสมมุติเช่นเดียวกับเราและที่ผ่านขันธ์ไปแล้วท่านก็มาอยู่ในวงสมมติอำนาจหรืออานิสงส์แห่งการอบรมจิตใจต้องเป็นผลเช่นนี้เรื่องการเกิดการตายซึ่งเป็นปัญหาอันใหญ่โตสำหรับเราผู้ซึ่งก็เคยเกิดเคยตายด้วยกันมาก็จะเป็นเรื่องที่เบาบางลงไปเป็นลำดับจนถึงกับว่าสิ้นสงสัยในปัญหาเหล่านี้โดยถือหลักปัจจุบันของจิตเป็นสักขีพยานว่าหมดแล้วซึ่งเชื้อที่จะให้เกิดต่อไปอีกเชื้อของภพของชาติก็ได้จากสิ่งเคลือบแฝงภายในจิตใจตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ในส่วนละเอียดว่าอวิชชาปัจจยาธรรมวิชาไม่ใช่ธรรมส่วนหยาบเป็นธรรมส่วนละเอียดหมายถึงจิตล้วนๆธรรมชาตินั่นแหละที่เป็นเชื้อให้ปรากฏพบกฎปรากฏธาตุปรากฏเป็นรูปร่างกลางตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ทั่วโลกที่เกิดก็เป็นไปอยู่ทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคลตายก็เป็นไปอยู่ทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่ปิดบังกันได้ในเรื่องเกิดกับตายเพราะอำนาจของอวิชชาดวงนี้เองที่เป็นชื่ออันสำคัญแต่ธรรมชาตินี้เราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาค้นคว้าดูเรื่องที่มีอยู่กับตัวสิ่งภายนอกเราทำไมสามารถมองรู้หรือทะลุปลุกปลงไปหมดรู้ชัดตามเรื่องของเขาที่เป็นที่มีอยู่แต่สิ่งภายในคือเรื่องของใจของเราก็เป็นของมีอยู่เช่นเดียวกันกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นทั้งก็รู้อยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่สามารถรู้เรื่องความเป็นมาเป็นของเรียนทุกอย่างเราก็พอจะเรียนจบแต่เรื่องเรียนจิตนี้ทำไมจะเรียนไม่จบถ้าเราตั้งใจเรียนจริงๆเพราะเรื่องของจิตเป็นเรื่องของเราจิตก็เป็นจิตของเราเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะนำมาพอกพูนหรือเอามาทิ้งให้เราแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของเราที่ไม่รอบคอบต่อสิ่งอย่างนั้นสิ่งนั้นก็มีช่องทางที่จะรั่วไหลเข้ามาสู่จิตใจของเราได้ใจของเราก็กลายเป็นภาชนะสำหรับที่จะรับรองสิ่งนั้นได้ให้เป็นเชื้อและเป็นเครื่องรบกวนตนเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาที่พระองค์ท่านสอนไว้สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปโปได้นำเข้ามาพินิจพิจารณาภายในจิตใจของเราเราต้องทราบวิถีทางเดินของใจจะไปในทางดีทางชั่วต้องรู้คิดเป็นกิเลสหรือคิดเป็นธรรมะก็รู้คิดเพื่อถอดถอนกิเลสหรือคิดเพื่อสั่งสมกิเลสก็รู้มีละเอียดขนาดไหนปัญญาก็ละเอียดไปตามกันเมื่อสิ่งละเอียดต่อสิ่งละเอียดเข้าถึงกันแล้วมันก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้าที่จริงทั้งองค์สาวกก็เป็นสาวกอรหันต์จริงทั้งองค์ไม่มีปลอมแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ธรรมะของท่านเมื่อเรานำมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของสวดคาถาธรรมแล้วเราจะเป็นคนปลอมมาจากที่ไหนเพราะธรรมะก็เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าทุกขสัจคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคมีที่เรียกว่าอริยสัจก็เป็นอันเดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนถึงสัมมาสมาธิก็เป็นธรรมออกจากพระโอษฐ์พระองค์เดียวมาแก้ก็มาแก้กิเลสประเภทเดียวกันผลที่จะพึงได้รับจะเป็นอื่นไปไม่น่าต้องเป็นไปเพื่อความหมดจดพ้นทุกข์ได้ด้วยกันจะต่างอยู่บ้างก็เพียงช้ากับเองตามความอุตสาห์พยายามที่ตนทำได้มากน้อยแม้จะยังไม่ได้หลุดพ้นไปตามพระพุทธเจ้าผลที่จะพึงตามสนองเราในภพนั้นๆก็จะเป็นภพชาติที่พึงพอใจด้วยอำนาจแห่งกุศลที่เราได้ก่อร่างสร้างเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราเช่นเดียวกับต้นผลไม้ที่เด็กถูกเจ้าของนำไปปลูกในพื้นที่อันดีสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยด้วยน้ำย่อมจะเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วและผลิดอกออกผลให้เป็นที่พึงพอใจผลศีลผลทานผลภาวนาของเราก็ต้องปรากฏขึ้นภายในจิตเช่นนั้นเหมือนกันนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดได้ทำความพยายามปรับปรุงตัวของเราให้ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เสียเวลาที่ผ่านไปผ่านไปผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้รับเป็นลำดับลำดับไปตามประโยชน์พยายามของเราจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

การประชุมอยู่เสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนเรื่อยมาอยากจะพูดว่าตั้งแต่สร้างวัดเพราะเป็นปกติอย่างนั้นมายิ่งมีพระมาเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่การให้อาวาสการอารมณ์สั่งสอนก็ยิ่งปล่อยมือไม่ได้แม้แต่มีอยู่เฉพาะสำนักที่เคยมีอยู่แล้วก็ยังต้องให้การอารมณ์เสมอเมื่อเวลาว่างและเจ้าของอยู่ที่นี่สุขภาพก็ดีไม่เคยปล่อยวางเพราะถือว่าการอบรมธรรมะทางด้านปฏิบัตินี่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยนี้ถ้าเป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมด้วยการปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมแล้วการรับโอวาทคำสั่งสอนหรือรับการอบรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อทุกรายไปครูบาอาจารย์ผู้เป็นอัตเป็นธรรมเราก็แน่ใจว่าท่านมองข้ามในแง่นี้ไม่ได้ทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นในการอบรมจนเฒ่าแก่ชราขนาดนั้นก็ยังไม่ปล่อยวางในการอบรมเลยเป็นแต่เพียงว่าห่างๆไปบ้างถ้ามีแต่พระที่อยู่กับท่านปกติท่านมีการประชุมอยู่เสมอทั้งพุทธการก็อันดับแรกก็คือฟังพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าดังพุทธกิจ5นั้นพระองค์รู้สึกจะไม่ค่อยไม่ปล่อยวางแต่ก็ไม่ถึงจะต้องเป็นทุกวันเป็นแต่เพียงว่าพุทธกิจ5คือเป็นภารกิจอันจำเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นบ่าย 3:00 น 4:00 นประธานโอวาทให้แก่ประชาชนทั่วๆไปนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาตอน 2:00 น 3:00 นประธานพระโอวาทแก่ภิกษุบริษัท6:00 นร่วมไปแล้วก็แก้ปัญหาและอบรมสั่งสอนเทวดา3แล้วเป็นปัจฉิมยามไปแล้วก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผู้ใดจะมีอุปนิสัยสามารถอาจรู้ในธรรมทั้งหลายของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนเพื่อจะรู้เห็นธรรมด้วยได้รับการอบรมพระองค์ก็เสด็จตอนเช้าก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตมี5ประการเรียกว่าพุทธกิจของพระพุทธเจ้าท่านจะทรงพักผ่อนหรืองดเว้นบ้างบางกิจบางประการก็ตามพระอัธยาศัยของท่านเองไม่มีใครจะไปตั้งข้อบังคับให้ท่านได้และไม่มีผู้เพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้ความเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาของโลกด้วยเหตุนี้การมีพุทธกิจ5จึงมีเหมาะจึงเป็นความเหมาะสมกับพระพุทธเจ้าที่จะทรงดำเนินหรือปฏิบัติตามพุทธกิจใดครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนขาดตกบกพร่องประการใดย่อมเป็นไปตามการอันควรหรือเหตุผลที่ควรทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการประทานพระวาทภิกษุนี้รู้สึกจะถือเป็นกิจจำเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ปัญหาเทวดาภิกษุในเวลาฟังจากพระพุทธเจ้าก็ฟังด้วยภาคปฏิบัติและได้บรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายเหตุที่เจได้บรรลุธรรมอย่างมากมายนั้นก็เพราะว่ามีจำนวนมากด้วยกันบรรดาพระปฏิบัติที่สนใจต่อความจริงในธรรมทั้งหลายฟังก็ฟังด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความเต็มอกเต็มใจเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มกติกำลังของตนที่จะถึงรู้ผลเห็นได้ด้วยเหตุนี้ถ้าเป็นภาชนะก็เรียกว่าภาชนะที่เปิดปากไว้แล้วอย่างเต็มที่ตั้งรองรับอยู่ในที่เหมาะสมซึ่งน้ำจะไหลลงมาน้ำไหลลงมามากน้อยก็เข้าสู่ภาชนะที่หงายปากไว้แล้วด้วยดีนั้นโดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่มีจิตเปิดเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยเหตุใดชนะที่เหมาะสมแล้วอย่างนั้นต้องเข้าได้อยู่โดยดีและเหมาะสมไปเรื่อยๆฟังครั้งนี้ได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนี้ฟังครั้งต่อไปได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนั้นผ่านเงินนั้นไปได้โดยลำดับลำดับเมื่อหลายรายต่อหลายรายด้วยกันก็เป็นจำนวนมากฟังคราวนี้องค์นั้นผ่านไปองค์นั้นผ่านไป
หมายถึงมาได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดฟังขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นลำดับตำนาเมื่อมีจำนวนมากต่อมากก็ต้องได้บรรลุธรรมเป็นลำดับตำนาไปด้วยความผ่านไปโดยลำดับของการฟังแต่ละครั้งนี่เราเชื่อแต่ก่อนก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะตอนเมื่อได้ฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นเนี่ยรู้ในตัวของเราเองขณะที่ฟังคราวนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการฟังของท่านได้อย่างนี้อย่างนี้เรื่อยไปโดยลำดับลำดับนี่เราหมายถึงพวกเรามันเป็นเหมือนเต่าเผื่อคลานไปตามกำลังความสามารถมันยังพอรู้ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของจิตใจในขณะที่ฟังธรรมแต่ละครั้งละครั้งนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเหตุใดท่านผู้เป็นคิปาพิญญาที่บรรลุธรรมได้เร็วจะเป็นไปไม่ได้ดังที่มีไว้แล้วในตำราตำราก็คือธรรมของ

พุทธเจ้าออกมาจากความจริงพระองค์ศาสดาเป็นผู้ทรงดำเนินเป็นผู้แสดงเป็นประวัติมาแล้วนำเรื่องความจริงนั้นออกมาตำราก็ต้องเป็นความจริงโดยลำดับมาโอปติตัญญูวิปปิตัญญูเป็นพวกที่รวดเร็วต่อความรู้แจ้งแทงตลอดแต่เป็นผู้เบาบางอยู่แล้วพวกเนยะก็คือผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นผู้เป็นคนค่อยเห็นอัดเห็นทำไปโดยลำดับลำดับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นการฟังการอบรมแต่ละครั้งละครั้งจึงเป็นภาคปฏิบัติอย่างเยี่ยมกว่าภาคปฏิบัติอื่นใดทั้งสิ้นในข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้อบรมสั่งสอนด้วยหมายถึงผู้อบรมสั่งสอนเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในขั้นธรรมทั้งหลายจนให้เยี่ยมจริงๆก็คือขั้นสุดยอดแห่งธรรมไม่มีข้อข้องใจไม่มีที่สงสัยอันใดในองค์ท่านผู้แสดงเองแล้วก็ยิ่งแสดงได้อย่างฉะฉานถูกต้องแม่นยำทุกสัดทุกส่วนทุกขั้นภูมิของธรรมที่แสดงไปไม่มีสงสัยเมื่อผู้ฟังก็ได้รับรสอาหารอันเป็นที่เหมาะสมแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องของตนแล้วเห็นได้จะเบื่อในการรับธรรมทั้งหลายแล้วเพราะมาด้วยความหิวกระหายธรรมจากพระพุทธเจ้ามาด้วยความหิวกระหายธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงการแสดงธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงย่อมเปิดความจริงให้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะยังไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นสมบัติของตนเองแต่ก็เข้าใจในการแสดงหรือเนื้อธรรมของท่านเป็นลำดับลำดับไปคำว่าเข้าใจในอันเป็นสมบัติของตัวเองได้แต่ตนเข้าใจตนรู้ได้จริงตามที่ท่านแสดงไปแล้วเรารู้ในขณะนั้นไปด้วยมีอย่างแบบรู้ในขณะฟังเข้าใจไปตามขณะฟังเป็นอย่างรู้ในขณะฟังเป็นอย่างนั้นผิดกันอย่างนี้คำว่ารู้นั้นเป็นผลแล้วเป็นผลเกิดขึ้นจากการฟังแล้วมากกว่านั้นก็เรียกว่าบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ไปเรื่อยจึงเป็นห่วงหมู่เพื่อนในการอบรมสั่งสอนเพราะเป็นภูมิมุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วสละเป็นสละตายสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทำขอให้ฟังเป็นที่พอใจและขอให้นึกปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เต็มสติกำลังความสามารถของตนทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่อยู่ในวิสัยของตนจะทำได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีใจที่จะให้การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเสมอเมื่อพอเป็นไปได้ในทางสุขภาพและโอกาสอำนวยพระพุทธเจ้าท่านพร้อมทุกอย่างแล้วนำธรรมะมาก็แสดงไว้ถ้าเป็นเชือกก็เรียกว่าสามเกลียวฟันติดกันเอาไว้แล้วคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลคือปฏิเวทธรรมปริยัติกับปฏิบัติต้องกลมกลืนกันไปดังครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติมาด้วยความกลมกลืนกันทางด้านปริยัติและด้านปฏิบัติผลก็คือปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดทั่วถึงไปหมดธรรมทั้งหลายเราเรียนจากท่านอย่างท่านสาวกเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ในขณะที่สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นการเรียนด้วยเป็นภาคปฏิบัติอยู่ในตัวนั้นด้วยขณะที่บวชก็เรียนด้วยถ้าจะปัญจกกรรมฐานเป็นต้นเมื่อมีโอกาสอุปัชฌาย์อาจารย์ก็แสดงหรือพระพุทธเจ้าก็แสดงให้ทราบเรื่องกองธาตุกองขันธ์รูปประขันธ์เป็นสำคัญในขั้นเริ่มแรกท่านจึงสอนเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นยังไม่สอนอย่างอื่นใดเพราะภูมิจิตขั้นธรรมดาสามัญเหล่านี้มันติดพันอยู่กับรูปประขันธ์นี้เป็นสำคัญกว่าอย่างอื่นจึงต้องสอนตรงนี้ก่อนให้เข้าใจในสิ่งนี้ในกรรมฐาน5นั้นท่านยกมาเพียงเอกเทศเท่านั้นเพราะโอกาสอำนวยเพียงแค่นั้นในระยะบวชกุณบุตรทั้งหลายแล้วก็แจงออกไปในเวลามีโอกาสถึงอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหนักฟังดูหมดแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของจริงของจังทั้งนั้นเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งหมดผู้ตั้งใจจะพิจารณาตามสิ่งที่ท่านแสดงไว้นี้
ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์แล้วย่อมจะทราบความจริงจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปโดยลำดับด้วยความจริงใจของเราในการพิจารณาเบื้องต้นท่านเพียงถึงเกสาเอาถึงตะโจแล้วก็หยุดเพราะคำว่าตะโจหมายถึงหนังหุ้มห่อของปฏิกูลโสโครกทั้งหลายไว้ทั้งมวลปิดสิ่งโสมมไว้เหมือนกับว่าหนังนี้เป็นของประดับหน้าร้านคนโง่เขลาทั้งหลายหลงงมงายติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้และพลอยติดไปหมดทั้งภายในท่านจึงสอนให้พิจารณามาถึงนี้แล้วก็หยุดสอนเข้าไปภายในให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งจิตเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนมันก็เหมือนเราปัดกวาดลานวัดนี่ที่แรกก็ตัดต้นไม้ใดหญ้าออกความรกรุงรังอันเป็นส่วนหยาบก็ไปกลายเป็นความเตียนโล่งขึ้นมานอกจากความเตียนโล่งนั้นแล้วสิ่งที่รกรุงรังถัดจากนั้นลงมามันยังมีส่วนละเอียดจึงต้องใช้ไม้กวาดปัดทุกวันทุกวันแล้วเมื่อถูกปัดทุกวันลานวัดก็ต้องเพี้ยงเก่าไปตามๆกันการพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่หย่อนก็ย่อมทราบความจริงไปโดยลำดับๆจนซึ้งในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในรูปขันธ์นี้แล้วจิตใจก็หายกังวลหายสงสัยหายความยึดมั่นถือมั่นหายความรักความชังความเกลียดความโกรธในสิ่งเหล่านี้แต่ได้ด้วยปัญญาอันชอบธรรมท่านสอนอย่างนี้ผู้พิจารณาตามที่ท่านสอนนี้แล้วทั้งในขณะที่ฟังท่านทั้งในเวลาที่บำเพ็ญโดยลำพังตนเองก็ไปปฏิบัติอยู่อย่างนั้นย่อมจะทราบได้โดยลำดับหนีพ้นไปไม่ได้เพราะการพิจารณาเป็นทางที่จะให้รู้ความจริงทั้งหลายนับแต่ขั้นคับแคบถึงขั้นกว้างขวางลึกซึ้งจนหาประมาณไม่ได้ไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัตินี้เลยโดยเหตุนี้คำว่าปริยัติกับปฏิบัติจึงเป็นธรรมคมคืนกันด้วยความจำเป็นที่จะแยกจากกันไม่ได้ผู้ใดก็ตามแยกปริยัติออกไปเป็นอันหนึ่งให้เป็นเอกอยู่อันเดียวกับปริยัติผู้นั้นจะได้แต่ชื่อแต่เสียงได้แต่ลมแรงเท่านั้นแต่ลมแต่แรงเนื้อไม่ได้น้ำก็ไม่เจอถ้าไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงปฏิบัติเมื่อเรียนวิธีการของการเรียนสอนวิธีการปฏิบัติก็มาปฏิบัติเจซ่าลงมานะฆ่าทันตาแต่โจให้รู้วันนี้คือผมขนและฟันหนังนะแต่ถ้านี่ให้พิจารณาผมขนและฟันหนังเนี่ยให้เข้าถึงความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างความจริงมันประกาศตัวเองอยู่โดยหลักความธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรแล้วปัญญาสอดแทรกเข้าไปคลี่คลายเข้าไปมีสติเป็นเครื่องควบคุมสอดส่องมองไปทั่วสารพางร่างกายจิตใจย่อมซึมซาบไปตามสิ่งที่ตนพิจารณานอกจากนั้นนำซึ้งเข้าไปถึงภายในซึ่งนอกจากหนังเข้าไปแล้วอีกประมาณไม่ได้จนเกิดความสลดสังเวชนั่นแหละท่านว่าเห็นจริงเห็นด้วยตาเราก็เห็นกายโลกทั้งหลายเห็นด้วยตานี้ทั้งนั้นเห็นด้วยตาแล้วมันติดเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาแล้วมันต่อยมันผิดกันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาทางภาคปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงของสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านวิเศษท่านพ้นโลกไปเพราะทํางานประเภทใดถ้าไม่ใช่งานประเภทนี้คือการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ด้วยวิธีการใดก็ต้องนําวิธีการนั้นมาสอนสัตว์โลกให้ปฏิบัติตามเรื่อยมาจนปัจจุบันไม่มีคำว่าจืดจางไม่มีคำว่าล้าสมัยเป็นความเหมาะสมกับการแก้สิ่งผูกพันหรือความรุ่มหลงของตนได้เป็นอย่างดีโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสลัดเปลี่ยงไม่มีเหลือกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาภายในใจก็เพราะการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เป็นลำดับลำดาไปอย่างรูปขันธ์เท่านี้ก็เป็นต้นทุนอันดีแล้วการพิจารณาให้จิตใจได้เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนใจก็สงบไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปกับอารมณ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรูปกับเสียงก็มาจากรูปนั่นเองรูปก็คือตัวรูปหญิงรูปชายนั่นแหละจะเป็นรูปอะไรกลิ่นก็คือตัวนั้นแหละมาจากนั้นแหละ
รสเครื่องสัมผัสก็มาจากอันนั้นเองมาจากรูปอันนั้นแหละเหมือนพิจารณาเข้าไปนี่ชัดเจนแล้วมันก็จะไปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสที่ไหนเพราะเห็นรูปนี่ชัดเจนประจักษ์ตนแล้วว่ารูปนี้ชั้นใดรูปนั้นก็ชั้นนั้นเสียงมันออกไปจากรูปนี้ก็คือรูปเช่นนี้แล้วเสียงก็คือเสียงเช่นนั้นแหละไม่นอกเหนือไปจากรูปนี้เลยมันก็เห็นชัดตามความเป็นจริงเหมือนกันรสกลิ่นสัมผัสมันก็เป็นเรื่องของรูปอันนี้เองเมื่อรู้อันนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นเพราะเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อจิตได้พิจารณาอยู่เช่นนี้จิตย่อมไม่เพลิดไม่เพลินความเพลิดเพลินของจิตเพราะการไม่เห็นรูปประขันของตัวตามหลักความจริงย่อมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเพลิดเพลินไปมากน้อยก็เหมือนกับไปกว้านหาฟืนมาเผาตัวเองด้วยไฟราคะเป็นต้นนั่นแหละพิจารณาได้มากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับพรากฟืนออกจากไฟโดยลำดับลำดาเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะอำนาจของปัญญาพิจารณาคลี่คลายความจริงที่มีอยู่แล้วปัญญาไม่อยู่เพียงขั้นนั้นเท่านั้นแม้แต่ในขณะที่พิจารณารูปขันธ์ยังสามารถจะพิจารณาในเวทนาขันธ์ที่เกิดขึ้นในร่างกายส่วนต่างๆตลอดถึงจิตใจของตนเองได้เป็นระยะระยะไปในขณะที่เรากำลังพิจารณาขันธ์อยู่นั่นแหละมันยังมีแยกส่วนแบ่งส่วนที่จะเอาไปพิจารณาอีกเหมือนกันจะแยกไปไหนก็ไปได้เพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันรูปขันธ์ก็เป็นสัจธรรมเวทนาขันธ์ก็มีทุกเวทนาเป็นต้นก็เป็นสัจธรรมด้วยกันมันอยู่ด้วยกันสติปัญญาย่อมสามารถจะพิจารณาแยกแยะออกไปเพื่อเอาความเฉลียวฉลาดจากสัจธรรมทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นหินรับปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นได้โดยลำดับได้เช่นเดียวกันหมดนี่แหละวิธีปฏิบัติงานของพระเราเพื่อเห็นผลของงานคือความรู้ไปโดยลำดับปล่อยความกังวลวุ่นวายซึ่งผูกมัดจิตใจมานับกี่กับกี่กันไม่ถ้วนให้ออกมาได้โดยลำดับลำดับด้วยงานที่ทำนี่แหละเป็นงานที่เหมาะสมถูกต้องอย่างยิ่งแล้วกับพระเราผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ไม่หวังมาเกิดตายอยู่ในป่าช้าแห่งวัฏจักรนี้อีกต่อไปจึงควรมีความเข้มแข็งสนใจใคร่ต่องานของตนอย่าเห็นงานอื่นใดความคิดอื่นใดที่เคยคิดมาแล้วนั้นว่าเป็นของวิเศษดีโสยิ่งกว่าความคิดในงานของเราเพื่อความถอดถอนกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายมีรูปขันธ์เป็นต้นมีความหนักแน่นอยู่ในงานนี้เท่านั้นจิตเป็นศูนย์กลางทำกับกิเลสอาศัยอยู่กับจิตเป็นคู่แข่งจึงรบรากันอยู่เสมอขณะจิตใดที่เป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อผลักดันออกไปอยากคิดอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมให้พึงทราบว่านั่นคือกิเลสรบกับธรรมกำลังเหยียบย่ำทำลายธรรมให้นำสติปัญญาเข้าหักห้ามสกัดรัดกั้นแล้วก็นำมาคลี่คลายดูความคิดอันนี้ที่ไปคิดกับเรื่องอันใดแง่ใดรูปใดเสียงใดให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนดังที่อธิบายมานี้มีเรียกว่าเป็นการต่อสู้กันหนักเท่าไรก็ตามฝืนต้องฝืนนักปฏิบัติเหมือนผู้ทำงานร้อนก็ต้องยอมรับหนักก็ยอมรับเบายอมรับหนาวก็ยอมรับเพราะทำงานอยู่เฉยๆมันก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรนะเราเคยอยู่เฉยๆแล้วนั่งไปนานๆมันก็เจ็บแข้งปวดขาปวดนั้นปวดนี้ได้เหมือนกันคิดมันอยู่เฉยได้เมื่อไหร่มันกว้านหาแต่ขวากแต่หนามมาทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลากว้านหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผารนตัวเองไม่มีใครแหละจะเป็นตัวเหตุตัวการอันสำคัญยิ่งกว่าจิตดวงนี้ที่ถูกกิเลสผลักดันออกไปบังคับออกไปให้คิดนอกลู่นอกทางแห่งธรรมะแล้วกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเข้ามาเผาหล่นตนเองไม่มีสิ่งใดเหนือกิเลสไปได้เลยเ
พราะฉะนั้นการรบกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสด้วยธรรมะจึงต้องมีความเข้มแข็งสำหรับผู้เป็นนักรบเพื่อความเพื่อชัยชนะในสงครามในเกตระหว่างเรากับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวเรานี้ให้ชนะกิเลสไปได้โดยสิ้นเชิงต้องอาศัยความอดความทนคำว่าขันติพระพุทธเจ้าทรงใช้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วพระสาวกทั้งหลายได้เคยใช้มาแล้วเป็นที่พอใจผลเป็นที่พอใจคือสำเร็จลุล่วงไปได้ความอดความทนความภาคความเพียรวิริยะคือความภาคเพียรขันติคือความอดอดต่อดินฟ้าอากาศอดทนต่อความหิวกระหายต่างๆอดทนต่ออำนาจของกิเลสที่มันผลักดันหรือมันกดขี่บังคับเราแล้วต่อสู้มันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราไม่ลดละนี่ชื่อว่าผู้เห็นธรรมอันเลิศเป็นของเลิศยิ่งกว่ากิเลสจึงต้องต่อสู้อย่างนั้น สติปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงดำเนินมาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยพวกเราจงนำธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับตนมาเป็นเครื่องจัดอาวุธมาเป็นเสบียงเครื่องอุดหนุนเราให้ได้ทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ลดละท้อถอยตายไหนก็ตายเถอะคนมีความเพียรคนดูด้วยธรรมะตายก็คือคนที่มีธรรมะตายนั่นแหละคือนักต่อสู้ตายถึงจะไม่ได้ทำอะไรโลกนี้ก็คือโลกแห่งป่าช้าอยู่แล้วทุกตัวคนไม่มีใครที่จะผ่านป่าช้าไปโดยไม่ต้องตายเหมือนโลกทั่วไปได้เลยแม้แต่รายเดียวคนที่เขาไม่ได้เคยภาวนาไม่เคยต่อสู้กับกิเลสเหมือนเราเขาก็ได้รับความบุญเช่นเดียวกับเราเหตุใดเราต่อสู้กับกิเลสด้วยความภาคเพียรเพื่อยกตนให้พ้นจากกองทุกข์เอาชัยชนะเข้ามาสู่ตนเป็นเลิศในจิตใจนี้ทำไมเราจะท้อถอยเราต้องคิดหลายแง่หลายทางสำหรับนักปฏิบัติเพื่อความฉลาดให้ทันกับกลมายาของกิเลสต้องใช้สติปัญญาหลายสันพันคมไม่อย่างนั้นไม่ทันกันบุมายของสติปัญญานั้นคิดได้อ่านได้ผิดขึ้นมาได้สำหรับผู้ที่ชอบใคร่ควรนอกจากจะนอนจมอยู่เฉยไม่คิดจนกระทั่งวันตายหาสติปัญญาไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้เป็นแบบหมูนอนคอยเขียงอยู่เฉยเพื่อเพลินในแกลบในรำอาหารต่างๆโดยไม่คำนึงว่าตนจะถูกยกขึ้นเขียงสับยำเมื่อไหร่ข้าวหม้อต้มหม้อแกงเขาเมื่อไหร่ไม่คำนึงอย่างนั้นเป็นลักษณะของหมูเราไม่ใช่บวชมาเพื่อความเป็นหมูบวชมาเป็นศีลตถาคตเพื่อเป็นนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมต่อกิเลสทั้งหลายฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปด้วยความภาคเพียรและสติปัญญาของเราแล้วเอาชัยชนะขึ้นมาจากกิเลสเมื่อกิเลสหมอบราบลงไปแล้วชัยชนะจะเป็นของใครถ้าไม่เป็นของเราเอาทุกข์กระทุกข์ไปเราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วไม่สงสัยเรื่องทุกข์นี้มีด้วยกันทุกคนทุกข์ในแง่ต่างๆมีทั้งนั้นเหตุใดเราจะมาเพ่งเล็งเฉพาะเรื่องความทุกข์ในความเพียรนี้ว่าจะไปไม่ไหวเป็นไปได้หรือความจริงไม่อำนวยความทุกข์ทุกเหมือนกันมีทุกข์เพราะความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ยิ่งเป็นทุกข์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับหน้าที่การงานของเราทุกข์ของจอมปราบต้องทุกข์ในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นี่พระพุทธเจ้าเราเป็นจอมปราบเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตรู้เป็นจอมปราบก็ต้องให้ทุกข์ด้วยความฉลาดแหลมคมของตัวเองในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆด้วยสติปัญญาอันแหลมคมของเราทุกข์ก็ยอมทุกข์ตายก็ยอมตายป่าช้ามีถมไปเราไม่ต้องหมายป่าช้าหมายตั้งแต่ที่ความมุ่งมั่นปั้นตัวให้ถึงยอดแห่งธรรมเท่านั้นคือหลุดพ้นไปโดยถ่ายเดียวเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่เป็นสิ่งที่หากพระองค์ทรงพระชนอยู่แสดงด้วยพระวาจาได้ก็จะแสดงความอนุโมทนากับนักปฏิบัติประเภทนี้ถึงพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ตามศาสนธรรมก็คือองค์ศาสดาอยู่แล้วโดยดีทำชมเชยผู้มีความภาคเพียรผู้มีความขยันความอดความทนความอุตสาห์พยายามความเห็นแก่อัตแก่ธรรมไม่เห็นแก่กิเลสอันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสให้พยายามฝืนเสมออย่าคล้อยตามเป็นอันขาด
ถ้าคล้อยตามแล้วก็เรียกว่ายอมจำนนมันนั่นมันจะเหยียบย่ำทำลายตลอดไปไม่มีทางที่กิเลสจะถอยตัวเมื่อเรายอมจำนนมันมันจะต้องเหยียบย่ำทำลายหนักมือเข้าทุกทีจนกระทั่งถึงปราชัยขั้นแหลกเหลวเป็นใช้กันอะไรไม่ได้เลยต้องต่อสู้เนี่ยพันว่าปฏิบัติพยายามเราได้เรียนมาแล้วทุกๆองค์ไม่เป็นที่สงสัยแล้วยังมีอยู่ปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์ตรงไหนก็ให้พยายามซ่อมแซมให้พยายามเข้มแข็งขึ้นทางสมาธิคือความสงบใจยังไม่มีเอาบังคับจิตสงบไม่ได้เพราะจิตฟุ้งเฟ้อต่อยตามเพลใจของกิเลสพาให้เป็นไปสติปัญญามีบังคับให้เข้าอยู่กับตัวเอาตายก็ตายจะให้อยู่กับธรรมบทใดดังผู้ที่เริ่มฝึกหัดเอาจริงเอาจังอยู่กับธรรมบทนั้นให้รู้อยู่กับธรรมบทนั้นเท่านั้นในโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมพันธ์กันอยู่โดยความมีสติกำกับรักษาอยู่เท่านั้นทำไมจะหาความสงบไม่ได้ต้องสงบในจุดนี้แน่นอนไม่สงสัยเราเองที่แสดงนี้เราก็ไม่สงสัยเพราะเราเคยทำอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกมาบังคับกันเอาเป็นเอาตายจริงๆไม่ยอมให้มันคลาดเคลื่อนไปไหนมีแต่ความรู้อยู่กับคำบริกรรมตั้งหน้าตั้งตาเหมือนคนจะตกเหวตกบ่อระมัดระวังตัวหรือเดินข้ามน้ำสะพานไม้ลำเดียวนั่นแหละระมัดระวังอย่างเต็มที่กลัวจะตกลงไปในห้วยในคลองจนผ่านไปได้สติระมัดระวังในเวลานี้ต้องเป็นอย่างนั้นเอาให้จริงไอ้จักแล้วจิตจะต้องถึงความสงบได้ในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่จะไปไหนความสงบไม่ได้ก็เพราะกิเลสฉุดลากไปเราไม่บังคับจิตใจของเราให้ควรแก่การสงบได้มันจะสงบได้อย่างไรปัญญาก็ให้ฝึกหัดใช้อย่าถึงว่าถึงขั้นนั้นสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ถึงจะใช้ปัญญามีความกลมกลืนไปกันไปนั่นเองวาระใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทั้งภายนอกทั้งภายในเทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาหาที่ตรงที่วางเนี่ยความไว้วางใจได้ที่ตรงไหนโลกใดก็ตามถ้าเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนั้นก็คือโลกแห่งกองทุกข์นั่นแหละถ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกชิ้นทุกส่วนแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ที่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็ไม่เป็นทุกข์นั่นสุดท้ายก็มาขึ้นอยู่กับจิตตัวโง่ตัวฉลาดนี่แหละเพราะฉะนั้นจงฝึกจิตให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนอยู่เสมอนี้ให้ทันท่วงทีในเวลาที่เป็นการควรอยู่นี้การที่เราอยู่ด้วยกันก็เป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวพลาดพลาดจากไปทั้งท่านทั้งเรามันต้องเป็นอยู่อย่างนี้ในขณะที่ควรได้ยินได้ฟังในเวลาที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัตินี้อย่าให้พลาดโอกาสจะเสียเหลือตั้งแต่โมฆะสิ่งไม่เป็นประโยชน์ภายในจิตใจและตัวของเราไม่สมควรอย่างยิ่งอยากและอยากคาดมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้เลยเราพูดได้ยืนยันได้อย่างเต็มปากแต่ไม่ใช่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาเต็มสติกำลังความสามารถเมื่อรู้จะรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้ที่นี่เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่ฟาดฟันหันแหลกกันลงที่นี่จิตนั่นน่ะตัวดื้อตัวขนองเพราะกิเลสพาให้ดื้อพาให้ขนองไม่ใช่อะไรพาให้ขนองนะกิเลสต่างหากพาดื้อด้านหารสู้ทำไม่หยุดไม่ถอยเพราะฉะนั้นทำที่เรียนมาปฏิบัติมาก็เพื่อจะปราบปรามกิเลสอันเป็นตัวข้าศึกสำคัญก็วนอยู่ตลอดเวลาภายในใจให้มันหมอบลาดลงไปอย่างน้อยเป็นความสงบอีกเรียกว่าสมาธิก็ยังดีแล้วปัญญาให้คลี่คลายกันออกไปพิจิตรพิจารณากว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดไม่สำคัญสำคัญในความเหมาะสมของสติปัญญาที่จะก้าวไปในขณะนั้นจะพิจารณาในขณะนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาในแง่ใดก็ตามให้พิจารณาจนเข้าใจเทียบเคียงให้ได้ทุกสัดทุกส่วนมันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดแล้วระหว่างขันธ์กับจิตแล้วระหว่างข้างนอกกับข้างในมันเกี่ยวโยงกันอยู่เช่นนี้จิตดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวการสำคัญ
เหตุที่จิตจะเป็นตัวการสำคัญก็เพราะกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตนี่มันเป็นตัวการสำคัญบังคับจิตใจให้เป็นไปตามตนได้ตลอดมานี่เราจะเอาธรรมเข้าให้เหนือกิเลสบังคับกิเลสขับไล่กิเลสออกจากใจโดยการพินิจพิจารณาประโยคแห่งการพยายามของเราที่เรียกว่าความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติปัญญามีกำลังสามารถโดยลำดับลำดับแล้วผลจะเห็นไปโดยลำดับลำดับไม่สงสัยไม่ถามใครเพราะความจริงมันมีอยู่กับทุกคนเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้ความจริงก็ต้องถามเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วจะถามใครเพราะมันเด่นอยู่แล้วนี่ความจริงเอาให้จริงให้จังรูปน่ะสำคัญรูปกายเป็นของสำคัญที่จะเลื่อกำแพงเข้าไปสู่ตัวเมืองได้ทำลายข้าศึกได้สำคัญกำแพงมันขวางกั้นหนูคือตะโจเป็นต้นนี่แหละกำแพงสำคัญมันหนาไม่เท่าใบลานเลยแต่เมื่อเทียบแล้วมันหนายิ่งกว่ากำแพงเจ็ดชั้นสติปัญญาแทงไม่ทะลุตาฝ้าตาฟางไปหมดทั้งโลกนี่มองไม่ทะลุเลยไอ้หนังบางๆนอกจากปัญญาเท่านั้นจะแทงทะลุไปหมดหนายิ่งกว่านี้ก็ทะลุเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้ปัญญาวุฒแทงทะลุหมดกี่ชั้นก็ตามทะลุไปหมดไม่ว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์ละเอียดขนาดไหนเวทนาขันธ์ทั้งจิตเวทนาทั้งกายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีด้วยกันแทงทะลุไปหมดสัญญาสังขารวิญญาณแทงปล่อยวางได้หมดกิเลสที่สิงอยู่ภายในจิตมีจำนวนมากน้อยรวมตัวเข้าไปก็มีที่เกาะมีที่อาศัยตัดสะพานกันหมดแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญาก็ถูกทำลายไปด้วยกันจนแหลกละเอียดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นจะขนองได้อย่างไรหมดความขนองเป็นอิสระเต็มที่ตั้งแต่บัดนั้นล่ะที่นี่ข้าศึกที่เราลบมาอย่างชุนมุนวุ่นวายแทบเป็นแทบตายบางครั้งเหมือนจะไม่มีชีวิตสืบต่อไปเลยก็เป็นอันว่ายุติกันลงหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีข้าศึกใดที่จะเกิดขึ้นอีกได้แล้วนับตั้งแต่ขณะที่เดียดอวิชชามันถูกทำลายสลายลงไปจากใจเท่านั้นนั่นแหละคือผลแห่งงานที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในชีวิตของนักบวชเราในงานแห่งนักบวชเราคือผลแห่งความหลุดพ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่แสดงอย่างอัศจรรย์ให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่บัดนั้นไปไม่มีกิเลสตัวใดจะมาให้ฆ่าอีกแล้วทำความเปลี่ยนเพื่อฆ่ากิเลสตัวใดไม่มีแม้ท่านจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอดวันท่านนิพพานท่านก็ทำตามคติที่เราเคยพูดนักปราชญ์ไม่อิ่มธรรมว่าอย่างนั้นความจริงก็ท่านพิจารณาไปเพื่อเป็นวิหารธรรมระหว่างขันธ์กับจิตจะอยู่ด้วยกันเป็นความผาสุกถึงอายุไขเป็นความสะดวกสบายต่อกันเท่านั้นไม่มีเจตนาอันใดที่จะทำลายกิเลสตัวนั้นเพื่อทำลายกิเลสตัวนี้เพราะมันสิ้นซากไปหมดแล้วเหลือแต่ขันที่มันดิ้นดุกดิกดุกดิกดุกดิกนี่นั่นแหละจึงได้เห็นชัดที่ในเรื่องของขันนี่ปราศจากเจ้าของแต่ก่อนกิเลสเป็นเจ้าของเพราะขันนี้ทั้งห้านี้มันเป็นสมมุติกิเลสเป็นสมมุติเมื่อกิเลสตายไปแล้วขันทั้งห้านี้เป็นสมมุติยังครองตัวอยู่เราจะเห็นได้ชัดที่นี่จิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันนี้แล้วกิเลสก็ราบไปหมดแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งได้เห็นเรื่องของขันมันดิ้นดุกดิบดุกดิบดุกทั้งวันทั้งคืนเดินเดินตั้งนอนนี้แต่เรื่องของขันทั้งนั้นทีเดียวทีนี้อ๋อไม่มีความหมายนะมันทั้งดิ้นทั้งวันอย่างนั้นแหละมันเองมันก็ไม่มีความหมายในตัวของมันเองแล้วมันมีความหมายกับสิ่งใดมันทั้งดิ้นทั้งวันดุกดิบดุกดิบดุกดิบจนกระทั่งถึงวันสลายตัวนั่นแหละนี่ยังรู้ได้ชัดถ้ากิเลสก็จริงๆรู้มันไม่ชัดให้มันเห็นชัดๆแบบนี้ทาราฮเวปัญจขันธาทาราฮาโรจปุคโลเป็นต้นอันนี้มันมีไปตลอดจนถึงวันสิ้นชีพวายชนคือวันมันสลายขันนี่สลายเป็นแต่เพียงไม่มีความกังวลความผูกพันมีแต่ความรับผิดชอบอย่างเดียวเท่านั้นความยึดมั่นถือมั่นไม่มีหากเป็นภาระกับมันอยู่ตลอดไปพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพากินอยู่ปูวายนี้ตั้งแต่เรื่องปฏิบัติต่อขันทั้งที่จิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่ได้หวังเอาอะไรจากสิ่งนี้เลยขณะที่ยังครองตัวอยู่แม้ดับไปแล้วก็ไม่หวังเอาอะไรละจิตดวงนั้น
อย่างนี้ว่าจิตพอตัวนี่เห็นได้ชัดเรื่องของขันธ์ที่มันดิ้นดุกดิกดุกดิกยิ่งขันธ์ที่เต็ม

0: ไปด้วยกิเลสเป็นผู้บัญชางานด้วยแล้วโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเราอยู่กับอะไรถ้ามาอยู่กับเรื่องหลงขันเอาพูดง่ายๆอย่างนี้สังขารขันสัญญาขันนี่ตัวสำคัญมากทีเดียวมันดิ้นไปดิ้นมาต้องพยายามเอาให้ทันมันเอาฆ่าเจ้าของมันให้ได้แล้วจะถึงหนองอ้อที่กล่าวมาแล้วนี้หนองอ้อคือในถ้ำกลางแห่งขันตรงนั้นน่ะตรงผู้รู้รู้ที่บริสุทธิ์หมดจดเต็มที่แล้วนั่นแหละคือหนองอ้ออันประเสริฐขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมธรรมจะเป็นของท่านทั้งหลายธรรมในคัมภีร์เบลานกล่าวไว้มากมายกับกองจะมารวมอยู่ที่จิตดวงนี้ทั้งนั้นหาที่ค้านพระพุทธเจ้าไม่ได้หาที่ค้านทำในตำราไม่ได้เพราะตำราเป็นของจริงออกไปจากใจชี้ความจริงเข้ามาสู่ใจใจเมื่อได้รู้จริงเห็นจริงนี้แล้วค้านได้ยังไงกราบอย่างหมอบราบทีเดียวกราบทำทั้งหลาย
1: อย่างน้อยให้มันลุกเรื่องกายเวทนานี่มันก็เข้าไปถึงจิตเวทนาเองเพราะมันเป็นสื่อต่อกันไปหมดแยกแยกสิเวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรเขาเขียนไว้แล้วในธรรมะนั่นเคยได้อ่านเปล่าปฏิปทาหลวงพ่อกรรมฐานสาธารณมั่นเคยได้อ่านเปล่าเรื่องพิจารณาเรื่องเวทนาผมอธิบายไว้เพียงเอกเทศเวทนาเมื่อเป็นเวทนากายและสักแต่ว่ากายเนี่ยท่านก็บอกว่าชัดๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเมื่อเข้าใจแล้วนะมันเป็นความจริงอย่างนั้นแท้มันเจ็บที่ตรงไหนเจ็บที่กระดูกตรงนี้หัวเข่าหรือกำหนดดูหัวเข่านี่เอ้าไม่ให้มันไปไหนแล้วจิตเอาเข่านี่ตรงนี้เอาไหนตัวไหนเป็นตัวทุกข์ไล่มันเข้าไปหนังหรือเป็นทุกข์ถ้าหนังเป็นทุกดับไปแล้วหนังทำไมยังมีอยู่นะถ้ามันเป็นเดียวกันทุกดับไปหนังต้องดับไปพร้อมกันที่หรือเนื้อเป็นทุกข์ถ้าเนื้อเป็นทุกข์เวลาทุกข์ยังไม่เกิดเนื้อมันยังมีอยู่นี่เวลาทุกข์เกิดเนื้อก็มีอยู่เวลาทุกข์ดับไปแล้วเนื้อมันทำไมไม่ดับไปด้วยเนี่ยทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับเนื้อนี่มีมาตั้งแต่วันเกิดมันเป็นเดียวกันได้ยังไงเอ็นกระดูกมันก็เหมือนกันกำหนดว่าอะไรแล้วให้ดูอันนั้นพร้อมเทียบเคียงกับทุกขเวทนานั้นมันเป็นอันเดียวกันไหมกำหนดดูกระดูกให้เห็นชัดเจนในกระดูกดูเวทนาอีกมันชัดในเวทนามันเป็นอันเดียวกันไหมดูมันก็ย้อนหาจิตอีกหรือจิตนี้ได้เป็นทุกข์ถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกขประเภทนี้เพิ่งดับเพิ่งเกิดขึ้นมานี่ทำไมจิตมันมีอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมทำไมไม่เห็นมีทุกขประเภทนี้ติดตัวมาแสดงนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ดั้งเดิมมาจนปัจจุบันแล้วเวลาทุกวันนี้ดับไปเช่นเรานั่งมากเรานั่งนานมันทุกข์ขึ้นมาเจ็บนั่นปวดนี่แล้วเวลาทุกข์ดับไปทำไมใจมีอยู่ทำไมใจกับทุกข์เป็นเดียวกันว่าใจก็ให้กำหนดดูรู้ตรงตัวรู้นั้นว่าทุกข์กำหนดดูตัวทุกข์ดูชัดเจนแยกกันอยู่นั้นไม่ยอมมันหนีไปไหนเราหาความจริงสอบมันอยู่นั่นพิจารณาสังเกตมันอยู่นั่นทุกข์กับทุกข์อ่ะขนาดไหนให้มันรู้เราอยากทำทุกข์หายนะอยากให้ทุกข์หายโอ้โหกำเริบใหญ่เลยนี่พิจารณาอย่างนั้นนะอย่างนี้วันตะวันยังไม่ตกบางวันจนกระทั่งตะวันโผล่จริงๆถอยไม่ได้ว่างั้นนี่เอาเถอะว่ายกมือสาธุด้วยทั้งสัจจะอธิษฐานเลยนะบางวันยังไม่ได้ที่เราจะนั่งตลอดรุ่งนะนั่งว่าจะนั่งธรรมดาที่พอทุกข์โหมตัวมาโหมตัวมาเอ๊ะมันยังไงกันนี่เหรอเอาแล้วนะทีนะตั้งท่าสู้กันนะถ้าเอาวันนี้เอาว่าเลยนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะจิตผมนะว่าเอาจริงๆนะมันเป็นหินหักไปเลยต่อไม่ได้มันจะถึงไหนวะมันไม่เลยตายนะเอาวันนี้เอาพิจารณาถึงตายไม่ถึงตายสว่างเป็นดั่งน้อยสว่างเป็นนันใหม่ถึงจะลุกจากนี่ออกลงเวทีได้คุณนะขุดค้นกันลงไปโอ้โหอันไหนเป็นทุกเป็นอะไรดูมันเจ็บที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นน่ะเป็นสนามรบสติปัญญาอย่างเอาตรงนั้นขุดค้นตรงนั้นเทียบเคียงทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกใส่กับทุกข์เป็นยังไงมันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วแยกมาถึงจิตจริงเป็นประเภทเดียวกันไหมแยกไปแยกมาก็ชัดพอชัดเข้าจริงก็หมุนติ้วติ้วพอรู้ชัดเท่านั้นต่างอันต่างจริง1ทุกข์หายเงียบไปเลยจิตแล้วหายเงียบหมดเหมือนกับว่าโลกประธาตุดับหมดเลยแล้วแต่ความรู้ที่อัศจรรย์สักแต่ว่านั้นเราจะไปพูดว่านี่คือความรู้ไม่ได้นะคือมันละเอียดขนาดนั้นน่ะสักแต่ว่ารู้แต่ว่าอัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าสักนี่นะ
0: เราจะพูด

มานี่มันพูดออกยากนะแต่ว่าที่มันประจักษ์นั้นมันพูดไม่ถูกมันพูดได้แต่ว่ามันอัศจรรย์เกินคาดเราไม่เคยรู้เห็นได้เห็นซะแล้วนี่ความอัศจรรย์เพราะการพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้นี้แน่เด่นเงียบเหมือนโลกธาตุดับนั่นหนึ่งอันหนึ่งนะมันเป็นสองอย่างนะผมเองอย่างหนึ่งนั้นพอแยกกันได้เต็มจัดเต็มส่วนชัดเจนภายในใจหาสงสัยไม่มีทางสงสัยได้เรื่องเวทนากับจิตเป็นอันเดียวกันหรือไม่กายเหล่านี้กับเวทนาเป็นเดียวกันมันต่างอันต่างจริงแล้วต่างอันต่างอยู่ไม่กระทบกันแม้ทุกเวทนามันจะขนาดไหนมันก็ไม่ทำจิตให้เอ็นไปได้เลยยิ้มได้อยู่ตลอดนั่นถ้าจะยิ้มนะคือมันไม่สามารถเข้าถึงจิตได้เลยแต่ที่นี่ทุกอันนั้นมันก็ไม่กำเริบต่อไปมันก็อยู่แค่นั้นแหละอย่างหนึ่งสงบไปมีสองอย่างอย่างไหนก็ตามเถอะข้าโดยลงจิตได้เห็นเป็นความจริงต่างอันต่างจริงแล้วจิตต้องเยี่ยมทั้งด้วยกันทั้งนั้นแหละจิตอันนี้ก็เยี่ยมอยู่นี่ถึงมันถึงร่างกายไม่ดับไปก็ตามอันนี้ก็เยี่ยมของไอ้อยู่นั่นแหละ นี่การพิจารณาทางด้านปัญญาดังนั้นเราอยากให้มันหายนะทุกข์ไม่ได้นะคือให้รู้ความจริงนี่พิจารณาให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงนี่ว่าอะไรมันจริงแค่ผู้เดียวว่าสัจธรรมถูกขังอย่างจังเป็นของจริงมันเป็นอะไรมันจริงแค่ไหนแยกกันจนตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่คนนะมันยิ่งรวดยิ่งเร็วเลยขณะทุกข์บีบเข้าจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้นะจิตนะมันอยู่ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นนะเราจะทนเอาเฉยๆไม่จัดว่าเป็นนักรบทนเขาต่อยเขาไปโยนต้องต่อสู้นั่นเองตอนนั้นตอนมันปัญญามันหมุนตึงกล้าพูดได้ว่าคนเรามันโง่อยู่ตลอดไปนะถึงนำจนกรอกจนมุงแล้วมันช่วยตัวเองจนได้นะปัญญามันเกิดขึ้นเองมันฉลาดเองนะเพราะเห็นเหตุของอย่างพูดง่ายๆไม่ได้อวดมันเป็นได้อย่างนั้นคนเราไม่ได้โง่ตลอดไปนะรู้ได้ชัดบอกอย่างนั้นมันยังท้าทายเรื่องความตายโอ้โหเวลามันหันหันขนาดนั้นอาหารโอ้เวลาตายมันจะเอาเวทนาไหนไปหลอกเราวะก็เวทนาหน้านี้นี่เราได้เห็นหน้ามันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทบทวนหมดแล้วมันจะเอาทุกเวทนาไปหลอกเราทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะมันทำไม่ใช่ทุกเวทนาหน้าที่กำพิจารณากันรู้หน้ารู้ตารู้ตากันอยู่นี่จะเป็นหน้าไหนวะแล้วแยกลงไปจนกระทั่งถึงว่ามันตายอะไรมันตายมันแยกไปแยกไปดินก็กระจายไปแล้วก็ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำไปตามเดิมตามขั้นของพิจารณาตามการที่เราเนี่ยดินไอ้ส่วนที่น้ำมันซึมซาบในร่างกายของเรานี่อันที่มันซึมซาบลงไปในดินก็มีมันเป็นไอเป็นอากาศแต่ก็นี้แล้วมันก็แห้งลงไปแห้งไปแห้งไปแห้งไปกลายเป็นดินกลืนกันไปเป็นดินไปเลยนี่ส่วนธาตุดินน้ำเป็นน้ำถลงเป็นลมธาตุไฟเป็นไฟใจมันยิ่งเด่นที่นี่อะไรมันดับอะไรมันตายดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมันไม่เห็นตายมันหลอกกันนี่นะว้าโหเราคือว่าเขาหลอกมาตะกับตั้งกันเชื่อที่เหลวหลอกเราว่ามันตายเผื่อตายอะไรไม่เห็นมีอะไรตายจิตก็ยิ่งรู้ยิ่งเด่นในเวลานั้นมันตายได้ยังไงมันยิ่งเด่นของมันโอ้ยโกหกกันมันรู้ได้ชัดโอ้มันพูดดังอาถรรพ์ครับว่าแม่ครูอาจารย์ไม่กลัวท่านจะตายไปก่อนเพราะภาวนายังไม่เป็นเพราะภาวนามันเป็นอย่างนี้แล้วโถมันอยากจะเล่าถวายท่านให้ท่านช่วยอะไรต่ออะไรที่จะช่วยได้มันจะมีกำลังมากยิ่งกว่านี้ที่เสียที่โสมากยิ่งกว่าที่ขนาดเป็นที่พอใจเราขึ้นถึงท่านปังเลยโอ้ยเล่าถวายได้อย่างจะฉานแค่นะท่านก็มันต้องอย่างนั้นเลยโอ้ยท่านยุหมาคือเราก็เราหมาตัวหนึ่งว่างั้นเลยนะมันต้องอย่างนั้นสิมันยังเรียกว่านักสู้ว่ะเอออัตภาพนี่มันได้ตายถึงห้าหนมันตายหนเดียวเท่านั้นนะเอาฟาดมันลงไปผมว่าอย่างนี้ยังเรียกนักสู้ยกตัวอย่างขนาดพระพุทธเจ้าสลบถึงสามหนได้ไหมวะอันนี้เราสลบไหมนี่มันเท่าขี้ผงพุทธเจ้าไงวะอาราธิมีได้หลักแล้วนั่นท่านนั่นทำทีนะอ้าวได้หลักแล้วที่นี่แน่แล้วอ้าวฟาดลงไปนั่นนี่นะนะโอ้ยนี่ทั้งแค่กัดจะเขาเราเหมือนหมาจังเลยฟาดกันยุ่งนะฟาดกันลงเลยคืนไหนก็คืนนั่นนะเราไม่เคยพลาดนะเพราะคืนเอาเป็นเอาตายจริงมันพลาดได้ยังไงจิตนี่มันจะเพี้ยนพลาดได้หรือลงสลับเป็นสลับตายเรียกว่ามันกองทุกข์เอาจริงบังคับทั้งจิตไม่ยอมให้มันคิดไปเรื่องใดเลยนอกจากในวงสัจธรรมเท่านั้นในคืนนี้จะไม่มีอะไรนั้นในคืนนี้

ได้ด้วยอุบายเก่านั้นเป็นไม่ได้สำหรับผมเองไม่ว่าใครก็ตามเถิดมันเป็นสัญญามันไม่ใช่เป็นภาคปฏิบัติที่รู้ประจักษ์ผิดขึ้นในขณะนั้นมันจะไปตรงของเก่าก็ตามแต่ขอให้มันเป็นใหม่เอี่ยมคือว่ามันทันกันในเวลานั้นก็สดร้อนๆถ้าเราว่าขันนี้เราเคยพิจารณาแล้วงั้นเป็นอดีตแล้วเป็นปริยัติเอามาใช้งานไม่ได้ต้องผิดขึ้นมาใหม่ผิดขึ้นมาใหม่อย่างนั้นเหรอหมุนติ้วติ้วติ้วพอมันรอบของมันเต็มที่แล้วมันก็โหตัวเกิดนานงับไปเลยบางคืนมันตั้งนานนะมันไม่ใช่ได้อย่างใจหวังทุกๆครั้งไปนะอากาศเป็นสำคัญตลอดการพิจารณาตอนนั่งตลอดรุ่งให้ฝนพรำทั้งคืนโอ้โหเหมาะที่สุดเลยนะหน้าหนาวมันก็เป็นอย่างมันไม่เหมือนหน้าฝนว่ะฝนพรำลงนั่นแหละพิจารณาเนี่ยโอ้โหมันช่วยอุตุสปายะมันช่วยเหมือนพิจารณาเหมือนกับจิตนี่เหมือนกันกับคมเออกับคิมปากคมๆนี่แหละมีปั๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บแล้วไม่นานนะแล้วก็พุ่งเลยลงได้พอถอนขึ้นมาแล้วก็ทุกเวทนาเริ่มเกิดขึ้นบ้างฟาดทันทีลงอีกลงอีกตลอดลุ่มลุกไปได้เลยเหมือนเรานั่งภาวนาธรรมดา 3-4 ชั่วโมงปกติคือผมนั่งภาวนาตอนนั้น 3-4 ชั่วโมงผมถือเป็นธรรมดานะตั้งกับผ่านตลอดลุ่มมาแล้วนะแต่ก่อนผมก็ได้3ชั่วโมงกว่านั่งภาวนาน่ะ4ชั่วโมงยังได้นี่5ชั่วโมง6ชั่วโมงบางที8ชั่วโมงผมก็ได้หมายถึงมาไม่ตลอดลุ่มนะ8ชั่วโมงก็มีบางคืน5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้ตั้งแต่4ชั่วโมงล่วงไปแล้วล่ะทุกขเวทนาใหญ่มันจะขึ้นขนาด3ทีปรากฏ5ชั่วโมงนั่นเริ่มน่ะที่หมายถึงว่าเราเคยนั่งแล้วมันจะต่อก่อนที่ยังไม่เคยนั่งโอ้ยนั่งเพียงชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงยังไม่ถึง2ชั่วโมงก็จะร้องไห้หาพ่อหาแม่ทุกเวทนาบีบหัวมันเนี่ยร่างกายนี้แหละความเคยชินไม่เคยชินนี่เวลาเรานั่งภาวนาตลอดรุ่งมันไม่ใช่ว่ามันจะได้อย่างใจทุกคืนไปนะบางคืนตั้ง6ทุ่มยังลงกันไม่ได้ก็มีโอ้โหวันอย่างนั้นน่ะมันบอกช้ำมากทีเดียวนะมันหนักลงแต่มันเพียงมันลงยากลงง่ายลงดึกถึงได้ก็มีแต่เรื่องลงนั้นลงได้ทุกคืนไม่พลาดบางคืนมันเริ่มตั้งแต่หัวค่ำพอเข้าที่ไปพิจารณานั่งไปสองสามชั่วโมงเท่านั้นเองนั่นใส่กันตึงลงได้เลยแต่นั้นไม่ยากพอถอนขึ้นมาอีกพี่นายลงอีกเฮ้ยต่อไม่ต่อก็สว่างถึงสว่างแล้วมันยังไม่อยากออกแล้วมันยังเคลิ้มมันอยู่กันนี่เราเกี่ยวกับเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนทางว่าคนอยู่เดิมพังผมเองโอ้จะเอาสักกี่อีกกี่ชั่วโมงนะมันจะตะวันโผล่ขึ้นมาบนฟ้าน่ะมันยังจะไปของมันอีกอันนี้ในระยะที่ผมนั่งตลอดรุ่งมันก็อยู่กับหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์เพื่อนบรรณมนนะถึงเวลาก็ต้องเหนื่อยออกทั้งที่เสียดายมันยังไม่อยากออกนะนั่นคิดดูที่นั่งตั้งแต่นู้นมาจนกระทั่งถึงเวลาที่บิณฑบาตแล้วมันยังไม่อยากจะออกมันไม่มีเรื่องเพลินมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอที่นาสิลุกผึ่งเลยถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายนะถ้าวันไหนลงไม่ได้ง่ายโอ้โหไม่ได้นะเวลาไม่สำคัญสำคัญที่จิตที่ลงได้ง่ายมันง่ายเท่านั้นแหละจะทำให้ร่างกายชอกช้ำนะเวลาเท่ากันความบอบช้ำต่างกันมากยังไงก็ตามอย่าลืมว่ายาอยากให้เวทนาหายนะยาเท่าไรยิ่งเพิ่มเพราะความอยากเป็นตัณหาเป็นกิเลสเสริมกิเลสไม่ต้องหายไม่หายไม่ต้องว่าทุกเวทนาเราจะขอรู้ความจริงของทุกเวทนานี้เท่านั้นโคตรกันลงไปพอมันรู้แล้วมันก็ดับจริงเหมือนในชีวิตของผมในพรรษานั้นครับแต่มันเริ่มตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษานู้นนั่งตลอดรุ่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาขณะตอนที่จิตมันเจริญเสื่อมแล้วพอไปได้เดือนเมษานั่นแหละมันได้ที่พอเดือนพฤษภาก็ขนำกันเลยในถ้าพูดถึงเรื่องการนั่งผมร่างกายนี่พรรษาที่สิบเนี่ยผมหักผมมากที่สุดในชีวิตอย่างนั่งบวชเพราะนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งโอ้มันสิบกว่าคืนมันจะเล่นนะเล่น2คืนบ้าง3คืนบ้าง7คืนบ้างฟาดกันจนพ่อแม่ครูอาจารย์เตือนพะเดียงมันถึงไม่ลดนะไม่งั้นมันยังจะเอาอีกท่านไม่ได้บอกกงท่านพะเดียงก็ต้องเห็นนิสัยเราเป็นนิสัยอย่างนี้นิสัยผาดโผนเดี๋ยวพอไปเตือนนั่นแล้วมันจะอ่อนแอไปมันคงคิดไปอย่างนั้นผู้เตือนต้องฉลาดนี่ไม่ฉลาดกว่าอะไรเลยมันกูถึงเรื่องความเพียรเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทางผมร่างกายมี

0: มันก็ตั้งได้ปีนั้นตั้งได้มันสาสิบที่ไม่เสื่อมเรื่อยมาเลยนะมันเครียดแค้นในเจ้าของเหตุที่มันจะเอาหนัดเอาหนานะเครียดแค้นจริงๆนะป้าคนในจิตจริงๆถึงขนาดที่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะเสื่อมไม่ได้ถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันเลยคุณหน่อยฟังสิถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้นอกจากตายพร้อมกันเท่านั้นเพราะเห็นโทษของความเสื่อมของจิตจะพอแหมไฟในโลกนี้มาเผาหัวใจเราคนเดียวเวลาจิตมันเสื่อมมันจะได้จิตถ้ามันไม่เคยรู้เห็นอะไรใช่ไหมกับแบบตาสีตาสาหากินวันละพอคุ้มปากคุ้มท้องอดบ้างอิ่มบ้างนี่มันก็ไม่เป็นไรพวกนี้ไอ้พวกที่เคยเป็นเศรษฐีมาแล้วแต่ล่มจมไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเงินอยู่ในบ้านจะเหลือเป็นแสนแสนบาทมันก็เห็นมีความหมายอะไรสำหรับเศรษฐีมีเงินนับล้านไม่ได้มันต่างกันกับตาสีตาสาที่มีเงิน9 บาท 10 บาทหรือ2 บาท 3 บาทเป็นยังไงพวกนี้เขาอยู่ได้สบายมีเงินสมบัติสมบัติเพราะตั้งแต่พ่อตั้งแม่โคตรแท้เขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินล้านเงินแสนมาเขาจะไปทุกข์ไปเพลินแต่ผู้ที่เคยมีเงินเป็นล้านล้านบางทีมันล่มจมได้เหตุใดเหตุหนึ่งขึ้นมานี่แม้เงินนั้นจะยังเหลืออยู่ในบ้านทั้งหรือในธนาคารเป็นแสนแสนก็ตามผู้นั้นจะไม่เห็นเงินในธนาคารเงินของตัวเป็นแสนแสนนั้นมีความหมายอะไรเลยนอกจากจะไปเสียดายในเงินจำนวนเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปมีเท่านั้นผู้นี้จะแบกทุกข์ที่สุดเลยทุกข์มากจนหาจนจะเป็นบ้าละคุณทั้งนั้นนี่เราก็ทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันทุกข์แบบนี้แหละตั้งแต่ก่อนยังไม่จิตยังไม่เป็นอะไรแล้วก็เห็นทุกข์อะไรธรรมดาธรรมดาพอจิตได้รับความนุ่มเป็นลำดับลำดับจนแน่ใจจะสองว่าจิตเป็นสมาธิอยู่ที่ไหนกันแน่นปังปังมาเสื่อมตรงนี้เวลาเสื่อมมันไม่เสื่อมไม่เฉยนะเสื่อมแล้วมันยุ่งมันไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาที่เด็ดประเภทใดมันยุ่งย่ำยุ่งย่ำย่ำอย่างเนี้ยทั้งเสียดายนั่นก็เสียทั้งอันนี้เหยียบย่ำทำลายก็เหยียบย่ำทำลายทำไมมันจะไม่ถึงทุกข์มากล่ะตอนมันสงบมันไม่มีอะไรมันสบายนี่เด้อฟาดเหยียบมันก็จนถ้าเป็นถ้าตายเวลาได้มาแล้วถึงได้พูดกับเจ้าของเลยเถอะไม่ได้พูดเรามันปักในจิตนี่นะเออนี่ครับทีนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมต้องตายไปด้วยกันเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันนิ่งย้อนไปเชื่อนุ่นเรื่องพระโคติกัดที่จะเดินทางเสื่อมถึง5 หนพระโคติกัดหนที่6เอามีดคุณมาตัดคอเจ้าของเสียใจรู้ว่าได้บรรลุในขณะนั้นเลยนี่เรื่องหนังสือนิทานเรื่องนี้มันรู้สึกมีสับสนเล็กน้อยไม่ค่อยแจ่มชัดที่มันจำก็คือว่าพระโคติกัดนั้นเจริญฌานเสื่อมถึง5 ครั้งครั้งที่6เอามีดโกนมาเลยจะมาตัดคอเจ้าของเสื่อมคอมขาดเลยในหนังสือด้วยในขณะนั้นรู้ว่าได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นแล้วว่ามีดโกนและตายด้วยมีดโกนนะมันมีอันหนึ่งที่ต่อไปทั้งนั้นพญามารได้มาค้นหาวิญญาณของพระโคติกัดว่างั้นพระพุทธเจ้าได้ขู่มารว่ามารถ้าพูดถึงภาษาเราก็น้ำหน้ามึงจะมาค้นหาพระโคติกัดลูกศิษย์ของเราสาวก็ได้ยังไงมึงค้นหาได้จากเพราะพวกจงในวัฏฏะเพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นแหละนี่พระโคติกัดเราไม่ได้อยู่ในอำนาจของกิเลสมึงค้นหาจนกระทั่งโคตรแท้มึงถึงวันตายมึงก็ไม่เจอแล้วไอ้มารว่างั้นภาษาเรานะนี่มันมีเรื่องนี้แต่ในประการเราตรงนั้นที่มันมีสนับซับซ้อนผมก็ดูนั่นผมมีสนับซับซ้อนผมก็เลยถอยมาหาตรงนี้เสียตรงที่จะเป็นคติได้นี่ที่หลักจริงๆนั่นก็ว่าท่านเสื่อมฌานจากฌานถึง5 หนคนที่6ก็เอามีคนมาฆ่าตัวก็เลยได้บรรลุธรรมในหลังมันท่านเสียใจขนาดไหนถึงจะขนาดที่มาฆ่าตัวเองนั่นน่ะมันย้อนไปนู่นนะเพราะเราเรียนมาแล้วก่อนที่มาปฏิบัติความเสียใจเราเสียใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงได้ปักใจลงไปว่าให้ตายเท่านั้นถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายเป็นเสื่อมไม่ได้เลยเป็นอันขาดวางอยู่ตั้งแต่นั้นมาโอ้โหความระวังนี่มันเป็นบทเรียนอย่างเอกนะไปไหนนี่คุ้นกับอะไรไม่ได้เลยต่อหัวอยู่นี่เหมือนนักโทษก็ไม่เคยเสื่อมเห็นไม่เสื่อมตั้งนั้นมาไม่เคยเสื่อมเลยตั้งเลยในปีนั้นมันก็แน่นปังยิ่งแน่นยิ่งกว่าธรรมดาซะอีกกว่าที่เป็นมาแล้วอีก
1: เป็นเพียงมันนอนเต็มในสมาธิเท่านั้นเองมันทำนานมากจริงๆถึงในสมาธิคนจะมาโกหกยากผมพูดตรงนี้มันมาโกหกเราเรื่องสมาธิมาเพราะเรานอนเต็มในสมาธิมา5ปีเต็มๆว่ะไม่มีอะไรแต่ความแน่วของจิตกำหนดเองเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นเอามาเหมือนกับคนขี้เกียจจริงๆเพราะจิตถอยออกมามากระทบนั้นกระทบนี้มันรำคาญเนี่ยเข้าปุ๊บหายเงียบไปหมดเลยแล้วแต่ความรู้ล้วนๆแน่วนั่นอยู่เท่าไรก็อยู่ได้ถ้ามีอะไรกวนมันก็สบายอยู่แค่นั้นนะมีหมายถึงความชำนาญนะทางสมาธิคนพ่อแม่หัวใจมันไล่ออกเทสับเทหนักๆมันต้องออกมาพิจารณาพิจารณาพิจารณาก็มันพร้อมแล้วนี่สมาธิเหมือนกับเครื่องทำครัวมันสมบูรณ์แล้วแต่ไม่ปรุงให้มันเป็นแกงมันจะเป็นได้ยังไงพริกก็เป็นพริกผักก็เป็นผักเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาอยู่นั่นอะไรก็เป็นอะไรอย่างนั้นไม่เป็นแกงไม่ได้คือเมื่อมาผสมครอบมันเป็นแกงประเภทใดมันเป็นไม่ได้อันนี้สมาธิจะดีขนาดไหนก็เป็นสมาธินั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงนี่เราต้องกล้าพูดนะว่าเมื่อเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองตายก็ไม่เป็นว่างนี้เลยเราค้านได้อย่างจังๆเพราะเราปฏิบัติมาแล้วเราจะติดสมาธินี่ว่าถ้าวันเราสมาธิมันเป็นปัญญาได้จริงแล้วมันติดตายอยู่ทำไมสมาธินั้นจนกระทั่งถึงว่านิพพานคืออันนี้แหละตัวกับตัวนิพพานที่จิตตรงนี้มันก็จะเอาอยู่ตรงนั้นมันไม่เห็นเป็นนิพพานสักทีพ่อแม่ครูจำมาเทเอาอย่างหนังนี่ออกพิจารณานี่ก็พุ่งเลยสิ่งนั่นนี่หมายถึงว่าคว้านี้มาคว้าผักมาคว้าพริกมาคว้านั้นมาใส่หม้อนี่ปุ๋งปังปุ๋งปังเข้ามันก็เป็นแกงขึ้นทันทีในเดี๋ยวนั้นเพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่อยู่รอบข้างเป็นแต่ว่าไม่หยิบเข้ามาปรุงอาหารเท่านั้นเองสมาธิมันพร้อมแล้วพอออกทางด้านปัญญาก็จิตมันไม่หิวโหยจิตไม่หิวอะไรมันก็ไม่ทะเลทลายมันอิ่มตัวของมันแล้วพระพิจารณาอะไรมันก็ทำหน้าที่มันถึงไปเลยนั่นดีถึงถ้ามีความรู้ที่ออกจากทางด้านปัญญามันไม่เหมือนกับความรู้ทำสมาธินี่มันรู้ตรงไหนมันแยกคายกิเลสขาดไปเป็นรักเป็นตายมันก็ชอบคนนะที่นี่เอาละนะที่นี่นะเพราะว่าชอบคนนั่นก็โดดถึงในปัญญาเอาซะจนทั้งนอนไม่ได้นั่นมันไม่พอดีนะผมน่ะกลางวันก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่ได้สองคืนสามคืนก็นอนไม่ได้ตัวจะตายเหนื่อยมันเข้าใจจิตกับความเพียรไม่ยอมถอยกันนั่นทางประกาศเรียนนั่นเองมีพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าพิจารณาเรื่องปัญญาที่มันออกนะที่นักพิจารณานั่นบางคืนนอนไม่หลับนี่ไม่หลับมาสองสามคืนนั่นแหละมันลงสังขารออกมาอะไรนะท่านใส่ปั้วอะไรทีนี้ท่านไม่ใส่ธรรมดานะทำไมพิจารณาก็ไม่รู้หรือเอาเยอะนั่นแหละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารหนักก็เลยที่นี่งูเห่าไม่ขึ้นนะคราวนี้หมอนี่มันคงถูกของท่านแหละแต่มันยังไม่ถอยนะเรื่องตัวของเราเนี่ยยังเอาอยู่นั่นแหละจนกระทั่งมันจะตายจริงๆลั่งเข้ามาบังคับเข้ามาสู่สมาธิเวลานั้นเหมือนสมาธิไม่มีเลยคือมันหมุนติ้วติ้วมันความจริงกับสมาธิมันก็มีนั่นแหละไม่มีได้ไงสมาธิแบบตะกอนนอนตายมันไม่มีมีแต่สมาธิแบบปัญญาครอบหัวมันอยู่หมุนอยู่มันไม่ได้สนใจกับอะไรมีสนใจกับกิเลสประเภทใดที่มีเกี่ยวข้องตัวพันธุ์นั้นมันเห็นได้ชัดด้วยปัญญามันฟาดกันเวลาจะตายจริงมันเหนื่อยมากแล้วก็ล้างกลับมาบังคับก็มาสู่สมาธิเอาพุทโธบริกรรมนะปล่อยไม่ได้ปล่อยพุ่งใส่งานนี่เลยพุทโธพุทโธที่ยึดลงไปเอาบังคับให้มันออกคือมันจะออกหางานเนี่ยไม่ออกปัญหาอะไรนะมันออกปัญหางานนี่อันนี้มันทำไม่เสร็จคำว่าแพ้มันไม่ยอมให้มีมันจะชนะไม่ชนะอายตายเท่านั้นเองพุทโธพุทโธผีเย็บไม่เห็นมีช่องออกไปเลยบางครั้งจิตมันก็ค่อยสงบตัวลงไปสงบลงไปแน่วโอ้โหทีนี้เมื่อกำลังบางชาเหมือนช้างสามตัวหนึ่งนะสมาธิบอกไม่ถูกที่นี่นะเพราะมันปล่อยงานจริงๆมันเข้าสู่สมาธิแล้วมันปล่อยงานหมดเลยที่นี่นะแน่วลงไปเหมือนกับถอดเชือกถอดน้ำนะคุณนะนี่แหละเรียกว่าสมาธิบำรุงปัญญาสมาธิเป็นเรือนพักของปัญญาเป็นเรือนพักของคนทำงานนั่นมันผิดที่ตรงไหนสมาธิไม่เดินไปตามกันไม่ได้ว่างั้นเหรอมีแต่ปัญญาท่าเดียวไปไม่ไหวตายเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจริงเป็นคู่เคียงกันไปตลอดเวลามันจะเป็นจะตายจริงมันไปไม่รอดแต่ก็เห็นอย่างเราเองมันเข้าบังคับเข้ามาสู่สมาธิพอเข้าสมาธิแล้ว สบายมันก็เห็นชัดพอถอยออกจากสมาธิเท่านั้นมันถึงเลยนะงานที่นี่นะ

ที่นี้มันก็เทียบกับคนที่ได้รับทานอาหารเรียบร้อยแล้วพักผ่อนนอนหลับสบายแล้วมีดนี่ได้รับหินเรียบร้อยแล้วเอาที่นี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละที่ฟันนี่ขาดถึงเลยที่นี่นะนั่นมันเป็นเพราะอะไรตั้งแต่ก่อนฟันตุ๊บตุ๊บตุ๊บไม่ทราบเอาทางสันทางคมลงใส่ตุ๊บตับตับไม่มีวันขาดแต่จะให้มันขาดมันขยันฟันอย่างเดียวจะของจะตายไม่ทำพอออกไปคราวนี้ไม้ท่อนนั้นแหละชิ้นนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละฟาดลงไปขาดถึงเลยนี่พลังของสมาธิมันหนุนปัญญาอย่างนี้เองเห็นชัดชัดนี่วะพอมีกำลังนั้นออกคราวนี้พุ่งเลยขาดทะลุไปเลยเหมือนไม่ใช่ปัญญาที่เคยพิจารณาเลยนะเราก็ว่าปัญญาใหม่มาจากไหนก็ไม่รู้ความจริงปัญญานั่นแหละมีดเล่มเก่านั่นแหละคนคนเก่านี่แหละงานชิ้นเก่านั่นแหละเนี่ยมันเพลินความเพลินเนี่ยบังคับนะยังมาเห็นคุณค่านี้มากยิ่งกว่าปัญญามันก็ไม่เห็นนะมันก็รู้อยู่นี่แหละแต่มันความเพลินนั้นมีกำลังมากกว่ามันก็หมุนมันอีกมันจะตายแล้วมันจะขึ้นมาอีกนะมันไม่มีความพอดีจนกระทั่งมันผ่านแล้วมันไปได้ถึงได้รู้ดิฉันเรื่องสมาธินี่มีความจำเป็นอย่างนี้เองอย่างนี้ย้อนหลังขึ้นมารู้ถึงเข้าใจไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเวลาสอนหนุ่มเพื่อนก็เอาบทเรียนของตัวเองนั่นแหละผิดถูกเจ้าของมาผ่านมาแล้วนี่ว่าสมาธิสำคัญนะเวลาที่ให้สงบต้องสงบเวลาออกพิจารณาเอายาห่วงกับสมาธิฟาดลงไปเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านปัญญาที่ทำงานแล้วเอาให้ถอยเข้ามาสู่สมาธิอย่ายุ่งทางปัญญาที่นี่เข้าสมาธิให้เข้าจริงๆเอาจริงๆอย่าไปยุ่งกับปัญญาอย่ามีอารมณ์เป็นสองเอามีแต่จะพักท่าเดียวเอาพักไม่ต้องห่วงใยกับอะไรเวลาจะเสียไปสำคัญเช่นเดียวกับคำว่าพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารนะสมบัติจะเสียไปเช่นข้าวน้ำโภชนาอาหารเงินทองจะเสียไปก็ตามเวลาจะเสียไปก็ตามมันก็มาหนุนกำลังให้ร่างกายมีกำลังบังชาไปทำงานได้อีกนั่นแหละสิ่งที่เสียไปก็มาหนุนเป็นกำลังอันนี้เวลาที่เสียไปก็มาหนุนกำลังสมาธิหนุนปัญญานี่เองถึงกล้าพูดไม่สมาธิเลยนี่หว่าสมาธิเป็นจิตทางแต่คนทำงานมันยังพักจิตทำงานทำไมไม่พักได้เหรอปัญญาคำคิดปรุงในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาคิดเหลือไม่เรียกทำงานจะเรียกว่าอะไรมันคิดมันพิจารณาไปนานๆมันก็นิดหนึ่งเมื่อละเหมือนกันนี่มันต้องเข้าพักคือไม่พักไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของวาระใดแล้วให้เป็นนั้นจริงจังนะอย่าไปท้าเท้ากันนี่เราพักเอาพักไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญามีแต่เรื่องสมาธิเป็นใหญ่โตที่สุดเวลานั้นเอาฟาดลงไปให้พักก็ออกพอออกจากสมาธิแล้วเอาฟาดลงไปปัญญาสมาธิตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกันไม่จำเป็นนอนมาแล้วจะนอนตั้งกับตั้งกันเหลือกินก็กินมาแล้วกินในพุงแตกเลยระหว่างนั้นถ้าเทียบปูมาจะทำงานที่นี่เอาทำลงไปไม่ต้องห่วงการพักนั่นพอดีแล้วนี่คือปฏิปทาที่เหมาะในการบำเพ็ญเวลานี้มันหนึ่งผ้ากับผ้ามาพอผิดก็ผิดมาพอมีความผ่าพ้นพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าขนาดนั้นมันก็ยังไม่ฟังดูที่มันดื้อนะแล้วมันถูกท่านทั้งหมดที่ท่านว่าหลงสังขารนั่นท่านว่าสำหรับนิสัยของผมต่างหากนะความจริงท่านว่าก็อย่ามันเกินประมาณความหมายว่าอย่างนั้นเวลาพิจารณาก็ต้องพิจารณาเวลาพักต้องพักสมาธิที่ความหมายว่านี่กลัวจะไม่ถึงใจคนนิสัยนี้ที่ต้องนั่นมันหลงสังขารว่างเพราะปัญญาก็เป็นสังขารเนี่ยแต่เป็นสังขารทางฝ่ายมรรคนะไม่ใช่สังขารฝ่ายสมุทัยท่านเอาเด็ดเด็ดใส่ผมเลยเพราะท่านรู้นิสัยของผมว่าเป็นนิสัยอย่างนี้เจ้าอย่างอื่นนั้นไม่เหมาะเอาพังหมดทั้งรวงทั้งรังทั้งไข่ทั้งแม่เลยคิดโดยท่านว่าผมเรื่องจิตสมาธิเป็นไงฮะเหนือเขาเลยสมาธิทั้งแท่งนั่นสุขในสมาธิมันเหมือนกับเนื้อติดพันท่านรู้ไหมรู้ไหมฟังดีสุขในสมาธิมันเท่ากับเนื้อติดฟันนั่นเองมันจะมีสุขขนาดไหนท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งมันเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่นนวลดูดิความจริงก็คือหมายความว่าการติดในสมาธินั้นมันเป็นสมุทัยเท่านั้นท่านไม่ว่างั้นสิกับคนประเภทนี้ท่านต้องบอกสมาธิทั้งแท่งมันตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมเพื่อจะให้เราถอนจากสมาธิไปพิจารณาปัญญาจะฉลาดขนาดไหนพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วมาพิจารณาย้อนหลังโอ้โหท่านทรมานคนนี้เหมาะกับจริตนิสัยอยู่จริงๆถ้าเป็นคนอื่นๆท่านก็จะไม่มาอย่างแบบเรานี้
ถ้าเป็นแบบเราท่านก็จะไม่ว่าแบบอื่นจะว่าแบบนี้อย่างที่ว่ามาแล้วนั้นทิ้งหมดทั้งสมาธิเลยไม่ให้มีเหลือเลยทำไมทั้งแก่เป็นตัวธรรมดาทั้งแก่ท่านรู้ไหมถ้าตอนนั้นงูเห่ามันยังขึ้นเนาะสมาธิทั้งแก่เป็นตัวธรรมดาทั้งแก่สมาสมาธิจะเดินที่ไหนนะวะเหนื่อยมันคงง่ายไม่ได้เนอะงูเห่าถูกท่านตีหัวแล้วมันยังโผล่ขึ้นมาอีกมันขำดีเราฟาดกันที่สุดตาดำตาแดงเพราะเรามันก็รู้ของเราเนี่ยหนึ่งไม่ใช่ว่าจะไปเถียงอะไรที่ถี่มานะคือเราก็มีข้อยืนยันของเราหนึ่งกันแต่ของเรามันก็เท่านี้ของท่านมันไอ้เรียมก็แหลกคือบุญราออกกันหน้าบรรดาท่านก็ว่านั่นมันหลงสังขารตอนนี้ก็ตอบพวกท่านไม่พิจารณาก็ไม่รู้เลยนั่นแล้วบ้าสังขารบ้าหลงสังขารกันหนักเขาอยู่ที่นี่หมดเลยนิ่งต้องถูกของท่านละตอนนี้หูเห่าไม่ขึ้นนะตอนนี้นะไอ้ยืนหนังก็เป็นอย่างท่านว่าจริงเนี่ยถึงเรื่องปัญญาถึงขนาดนั้นนะมันติดได้จริงๆผมติดมาแล้วมาถึงขั้นปัญญาแล้วมันก็เลิกเปิดเปิงอ่ะแล้วอุทธัจจะนั่นจริงมันก็รับกันปุ๊บคำว่าอุทธัจจะคือความเทินในความเพียรเกินไปลืมพักผ่อนอันเป็นความพอดีพักผ่อนของทางสมาธินั่นเขาพักสมาธิมันไม่พอดีมันมีแต่เทินกับความเพียรไปแค่คิดแต่ล้มจะตายมันก็ไม่ว่าเทินไปนั่นคืออุทธัจจะไม่ใช่อุทธัจจะกูจะอันแบบนิวรณ์ห้าที่มีอยู่ในสามมันจะทั่วไปนะมันอุทธัจจะหมายถึงชั้นยอดเบื้องบนคือความเพลินในความเพียรจิตมันพุ่งต่อความเพียรต่อกิเลสฆ่าสันกับกิเลสแต่ไม่ทราบว่าเอาสันคมหรือลงนู่นคมลงรู้เอาข้างลงรู้นะถ้าไม่ได้พักจิตมันต้องพันกันอย่างนี้แล้วทั้งสันทั้งคมลงทั้งข้างทั้งอะไรลงด้ามลงรู้มันจึงต้องเห็นพักเมื่อพักแล้วมันได้มีกำลังวังชามีท่าคิดท่าอ่านแล้วจริงมันเอาคมลงใส่พวกเอวขาดเนี่ยที่จริงเป็นเครื่องหนุนสำคัญมากอุทจักก็ยอมรับทันทีอ๋ออุทจักมีความหมายอย่างนี้เนี่ยมานะก็ถือจิตถือกูรู้นั่นเองเต็มไปด้วยอวิชชามันจะอะไรเนี่ยมันรู้ไม่ต้องมีใครบอกก็มันอยู่ตรงนั้นหมดเช่นนั้นว่ามานะเก้านะมานะเก้าก็คือขั้นนี้เองจะเป็นมานะเก้าที่ไหนมานะเก้าตรงนี้คือมันมักจะเปรียบจะเทียบส่วนมีอันนี้เด่นความรู้นี้มันเด่นมันก็อยากจะเทียบจะเทียงด้วยมันก็เป็นเขี้ยวเป็นเขาขึ้นมาตรงนี้เองมานะอ๋ออยู่ตรงนี้มันผ่านแล้วถึงรู้นะเวลามันเป็นมันก็เป็นมันอยากเทียบจะเทียงนั้นเราแต่เราไม่รู้ทรมานไม่รู้อันนี้มันเป็นมานะเก้านะแต่เวลามันผ่านไปแล้วมันถึงมารู้ย้อนหลังรู้โอ้นั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นนั้นเป็นอย่างอุทจักอ๋อมีความหมายอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมานะคือถือจิตอวิชชาคือไม่รู้อันนี้แหละคุณน่ะมารู้ทีนี้มันมาเข้าใจหมดเสียมานะอวิชชารูปราคะมานะอุทจักอวิชชารูปราคะก็หมายถึงตรงนั่นแหละพิจารณารูปภายในเป็นอารมณ์เช่นเราอย่างรูปฌานรูปฌานหมายถึงยินดีในเวทนาสุขเวทนามีภายในจิตนั่นรูปราคะรูปราคะคำว่าราคะนี่มันไม่หมายเหมือนราคะที่เป็นไปในโลกทั้งหลายนะแต่คือเหมือนกับว่ากินอย่างนี้แหละกินของหยาบๆก็มีกินของละเอียดก็มีอาหารประเภทหยาบก็มีอาหารประเภทละเอียดก็มีอันนี้คำว่าราคะรูปราคะอรูปราคะมานะอุปจารวิชานี่มันก็เหมือนกันคือคำว่ามันพอใจกับนั่นพอใจกับนี่พอใจกับธรรมขั้นนี้พอใจกับทำขั้นนี้ไม่ได้เป็นราคะตัณหาเหมือนอย่างโลกทั่วไปนะจะมาแปลแบบเดียวกันไม่ได้ผิดกันคนละโลกอย่างอุทธัจจะอันนี้กับอุทธัจจะกูจะในนิวรณ์ห้ามันเป็นคนละโลกอุทธัจจะกูจะทั้งวันห้าและนิวรณ์ห้ามันเป็นเงินธรรมดาของคนทั่วไปเป็นนิวรณ์ห้าทั้งหมดเครื่องกั้นนี่อุทธัจจะนี่มันเป็นสังโยชน์เบื้องบนหมายถึงว่าความคล่องอันละเอียดแปลออกมาแล้วจะสิ่งที่พัวพันจิตใจอย่างละเอียดหรือเป็นกิเลสฝ่ายละเอียดรูปราคะรูปราคะมานะอุทจักอวิชชาพอถึงขั้นอวิชชามันก็หมดปัญหาเมื่ออวิชชาพังทลายไปจากใจแล้วความยึดใจถือใจถืออะไรเนี่ยความเป็นรุ่มดอนก็เป็นเรื่องกิเลสกันนะความยึดความถือเป็นเรื่องกิเลสนั่นรุ่มดอนนะปล่อยนั่นวางนี้หยิบนั่นเอานี่ธรรมชาติที่คงเส้นคงวาแล้วปล่อยอะไรวางอะไรไม่รู้สึกว่าได้ยึดอะไรไม่รู้สึกว่าได้ปล่อยวางอะไรนั่น
ไม่มีความรู้สึกภายในจิตใจว่าตนจิตของเรามันไปยับไปทางปล่อยวางอันไหนหรือไปยึดอันไหนเป็นก็รู้ได้เองไม่เป็นก็จำมาหุ่นทบเถียงน้ำลายไหลจนไม่มีเหลืออยู่ในท้องมันก็ไม่เหลือมันไปเจอซะเองแล้วมันก็หมดปัญหาไปทุกอย่างภาคปฏิบัติมันมีนั่นนะกับไปยับแก่ที่แก่ไว้แก่ไว้มันมีขัดแย้งกันอยู่เป็นตอนเหมือนกันทำให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดบ้างมันทำให้คิดเหมือนกันนะผู้จดจารึกหนานี้จะเป็นคนประเภทใดถ้าประเภทผู้สิ้นกิเลสแล้วอันนี้สำคัญมากจะถึงใจถึงใจถึงใจเดิมเนี่ยถ้าคนธรรมดาไปพูดไปนำเรื่องนั้นออกมามันผิดกันนะเอาสมมติว่าพระอรหันต์แต่งเรื่องของพระอรหันต์องค์นั้นองค์นั้นนะท่านจะไม่มีผิดพลาดเลยยิ่งไปทำมันละเอียดเท่าไรยิ่งจะกลมกลืนไปเลยว่าให้ปุถุชนไปเขียนประวัติของท่านพระอรหันต์องค์นั้นดูซิเออมันจะได้เรื่องอะไรมันก็เหมือนกับจดจารึกในคัมภีร์มาเนี่ยที่เราอ่านกันไปถึงที่นี่มันจะถึงใจที่ตรงไหนเพราะว่าเป็นไกลกลางๆไปอย่างเรื่อยๆมันไม่มีปากไม่มีสักลงไปนี้บ้างหรือว่าที่ว่ามานะห้าทั้งยศเบื้องบน5นี่นะหรือทั้งยศเบื้องต่ำ5สกายวิถีวิจฉาที่ระดับปรมาสรูปราคารูปปฏิฆะกามราคาปฏิฆะเราก็จำได้ทีละคาดไปหมาไปแต่เวลาเราดำเนินอันจริงของการปฏิบัติแล้วอะไรมันชัดไปหมดหาเรื่องใส่สกายวิถีนี่หมายความกว้างแคบแค่ไหนมันผ่านทางด้านปฏิบัติมันเข้าใจเพราะผู้นี้เป็นผู้ลิ้มรสเป็นผู้นี้เป็นผู้สัมผัสเป็นผู้นี้เป็นผู้ประสบเหตุการณ์เองนี่เหมือนกับเข้าแนวรบกันนี่พูดตั้งแต่แนวรบเฉยเจ้าของไม่เคยเข้าสนามรบมันจะไปพูดถูกได้ยังไงก็มีแต่จะคาดคะเนนู้นเดานี่ไปเรื่อยผู้เข้าสนามรบนั่นแหละเป็นผู้ที่พูดได้ช่ำชองมากที่สุดในเรื่องสนามรบในประสบการณ์กับอะไรอะไรต่ออะไรนี่คือผู้ปฏิบัตินั่นเองเมื่อเทียบพอแล้วทางด้านธรรมะสกายทิเป็นไงพระโสดาบันสนะสกาทิฏฐิใน3คือสกาทิฏฐิอิจฉาที่รับสัปปรมาสพวกเราก็งมเงากันได้ชื่อเฉยตัวจริงไม่ได้ได้แต่ชื่อได้แต่เงาตัวจริงไม่ได้อันนี้ผู้ที่เข้าไปผ่านนั้นเลยผู้ปฏิบัตินั้นผู้จะผ่านผู้จะสัมผัสเพราะนั้นผู้จะรู้มันก็เด่นขึ้นในจิตเราอยู่จนกระทั่งถึงสังโยชน์เบื้องบนเอาว่าไปมันถึงใจถ้าผู้ปฏิบัติมันเข้าถึงใจมันแน่ไปเลยสงสัยที่ไหนไม่มีไม่ได้จบแต่หนึ่งธรรมขันธ์ก็เธอจบความจริงที่เงินสัจธรรมนี่ก็พอแล้วแหละถ้าสัจธรรมมีเต็มหัวใจขังไอ้สัจจังใจไม่ทุกข์อะไรทุกข์เพราะอะไรสมุทัยไอ้สัจจังพายทุกข์เนี่ยมรรคไอ้สัจจังเครื่องแก้คืออะไรคือสติปัญญาเนี่ยเอาจะย่อนะแก้อะไรแก้กิเลสดับลงไปแล้วนิโรธไม่ต้องบอกแง่ความดับทุกข์ทุกข์ดับด้วยกิเลสคือสมุทัยดับด้วยมรรคแล้วก็ทุกข์ก็ดับเท่านั้นนิโรธแล้วมันเป็นยังไงผ่านเข้าไปตรงนั้นก็รู้เองเข้าไปแนวรบนั่นแหละมันรู้นี่แหละก็จะทำทั้ง4นี่คือสนามรบแบบฟาดลงไปตรงนี้มันรู้ตรงนี้ไม่ต้องจบ 80,000 พระธรรมขันธ์แหละเพียงเท่านี้ก็หายสงสัยพออยู่พอกินว่างนะสว่างพออยู่พอกินก็ไม่หิวไม่โหยนี่มันถึงนั่นเต็มที่สมบูรณ์ในสัจธรรมทั้งสี่แล้วหิวโหยที่ไหนไม่มีใครวันนี้พันเที่ยงนี้เป็นไงไงเลยจะตีปากจับนะเราหัวอยู่ว่าภาษาเขาจะดูกระดูกขดคอมันก็อย่างนี้ภาพมันมีมาหาจับจับอย่างที่ว่าตัดต่อเขาเหมือนพูดแต่กูเงียบเนี่ยเขาตลกก็ได้ดีกว่าเพราะงั้นเวลาพูดคนมันจะติดหลงเหี่ยงมาชอบผลนะเทศธรรมป่านี่แตกมากนี่เราไม่ได้เล่นด้วยเฉยนะโอ้ถ้าลงไปเล่นด้วยแล้วติดจริงๆไม่ว่าเทศมาแก้ปัญหาแล้วพูดอะไรถ้าอ้าปากจะไม่งับโอ้ยมันเขินมันได้ไล่ไปที่ก็ตลกมันตลกในวงธรรมะอันนี้ไม่ตลกนอกขอบเขียนข้าไปเอาใกล้ๆน่ะพลิกใกล้ๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาใกล้ๆตีใกล้ๆสวนมาใกล้ๆเพราะนั้นเวลามี
การถามปัญหานะมันจึงเถียงมันหากันเต็มไปหมดหัวเราะกันลั่นตอบปัญหาเรานี่อย่างว่าไม่สนใจกับใครยิ่งกว่าความอยู่สบายสบายไปพอถึงวันมันเป็นก็ว่าตายความไม่ขาดในทุ่งทานแต่ที่สุขภาพของเราเป็นอย่างนี้มีลองดูสิไปกรุงเทพไม่ไปก็กี่ปีมาแล้วลองไปสิผมว่าอย่างมากไม่เลย3วันหามเข้าโรงพยาบาลก็เราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาจะเอาไปไหนหามไปขึ้นเสียงไหนก็เขาเอาไปแล้วที่พอหามจากโรงพยาบาลมาแล้วก็หามเข้าเมนเรารู้ได้อย่างชัดภายในใจของเราว่าเราจึงไม่ตายเราทราบอย่างนี้ใครจะมาทราบยิ่งกว่าเราทราบเราอะมันจะทานคลื่นของมนุษย์ได้มากขนาดไหนใครมาหาเราก็ต้องพูดกับเราเราต้องพูดกับเขามากี่ร้อยกี่พันคนก็มาหาเราเพื่อให้เราพูดแล้วมันจะไปได้สักกี่น้ำมันกระลงกันเลยเพราะฉะนั้นถึงไม่ตายเข้ามาประจำเมืองก็เข้ามาเองก็เข้ามาพอไปนี่มันตายนะเราอยู่นี่ไม่ค่อยตายแต่มันมากแล้วเราก็พักกันเยอะขึ้นหนึ่งตอนปีใหม่คนมากมากผมก็ไม่ได้เข้าไปอบรมภายในครัวนะเพราะมันหมดกำลังแล้วก็ลูกเราเองเราก็ไม่ไปเสียนเขาก็จะมายุ่งเราถ้ายุ่งเทพไม่ได้นะจะอยู่ได้ยังไงคนนั้นขึ้นมาคนนี้ขึ้นมาแน่นตลอดเวลาคนมาคนไม่พูดได้เหรออันนี้เราไม่ไปแล้วเขาก็อยู่ตามที่ผ่านของเขาเรามีที่พักผ่อนของเราได้สะดวกสบายเวลาเราอยู่กับที่ถ้าเราไปงั้นไม่มีนะความจำเป็นบังคับเอาจนตายได้

แสดงธรรมขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งใจด้วยดีวันนี้ให้หูเราเป็นประโยชน์นี่ก็เคยพูดมานานลมปากเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างวันนี้ตั้งใจจะให้ลมปากเป็นประโยชน์และท่านทั้งหลายก็ขอให้หูเป็นประโยชน์ให้ใจเป็นประโยชน์วันนี้ใจเราเคยคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อความรบกวนหรือเดือดร้อนแก่เจ้าของมามากมายวันนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางหูทั้งทางใจจะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่จิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้จะเริ่มแล้วนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมนานิมมดานโนวัตตุปัจเชโดตันหัตถโยวิราโกนิพพานังติธรรมที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ถึงความประเสริฐด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ธรรมนั้นจึงประเสริฐด้วยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะประเสริฐตลอดกาลไหนๆถ้ามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นธรรมชาติประเสริฐนี้ไปประดับตัววันนี้เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทั้งทางใกล้และทางไกลมาเคารพนบน้อมศพของท่านพระอาจารย์ฟั่นซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่โลกมามากมายก่ายกองและเป็นเวลานานเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทและได้นับถือท่านมาเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อทราบถึงการล่วงลับของท่านซึ่งเป็นธรรมดาของกฎอนิจจังที่มีอยู่กับทุกคนแล้วก็ได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนหน้าที่การงานแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมสละเพื่อมากราบไหว้บูชาคุณท่านในเบื้องต้นก็ได้สวดบทธรรมหลายบทให้เราท่านทั้งหลายฟังแต่การสวดบทธรรมนั้นท่านสวดเป็นบทบาลีจึงพอเข้าใจบ้างสำหรับท่านผู้เคยได้ศึกษาเรียนมาและไม่เข้าใจเป็นจำนวนมากว่าท่านหมายความว่าอย่างไรที่สวดเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่เป็นเนื้อความแห่งภาษาเราจะเรียกว่าจากบทบาลีก็ได้เพราะบทบาลีก็หมายก็เป็นธรรมที่มีเนื้อความอยู่ในตัวแล้วแต่เราทั้งหลายแปลไม่ออกและสิ่งที่เราแปลไม่ออกนั้นก็มีอยู่กับเราทุกคนดังที่ท่านสวดในวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ท่านสวดอนัตตลักขณสูตรวันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงก็คือความรบกวนการรบกวนก็คือขันธ์ห้าได้แก่กองรูปคือร่างกายของเราเวทนามีความทุกข์เป็นสำคัญสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงทางด้านจิตใจวิญญาณคือความรับทราบจากสิ่งที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นการรบกวนกันอยู่เสมอท่านกล่าววันนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอาการทั้ง5ซึ่งเราทุกคนมีอยู่ด้วยกันไม่มีความบกพร่องในบทบาลีท่านถามว่าสุขหรือทุกข์
พระสงฆ์ที่ฟังท่านก็ดุขังพันเตดุขังพันเตว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นสมควรแล้วหรือที่ท่านทั้งหลายจะถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรพระเจ้าค่ะแต่ท่านผู้ที่ฟังธรรมท่านในขณะที่ตอบรับอยู่นั้นท่านฟังด้วยความสนใจอยากทราบความจริงตามหลักธรรมที่เป็นความจริงซึ่งพระองค์ท่านกำลังประทานให้อยู่ประทานอยู่เวลานั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ฟังท่านก็ฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจฟังเพื่อความรู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่ตนยังไม่รู้อาศัยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดแหลมคมได้ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วในสิ่งที่มีอยู่กับตนนี้ได้แสดงให้บรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นฟังจนพระสงฆ์เหล่านั้นได้รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายในบทสุดท้ายท่านว่าสัมมปัญญายดัตถบังสัมมปัญญายดัตถบังคือรู้ตามเป็นจริงของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นตามความจริงของมันความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นมีรากฐานอันลึกขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาอย่างลงถึงความจริงแล้วย่อมปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาถอนตนขึ้นมาออกมาจากที่หลุมลึกที่คำว่าหลุมลึกก็คือความจมดิ่งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั่นแหละทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามีแต่กองทุกข์ทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาโลกจึงมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้เห็นความจริงของสิ่งที่เป็นภัยแก่เราคืออะไรนี่เราแปลไม่ได้วันนี้จึงถือโอกาสแปลให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามีอยู่กับทุกคนให้พากันเข้าใจแล้ววันนี้ให้หูของเราเกิดประโยชน์ให้ใจของเราเกิดประโยชน์ในการฟังธรรมในขณะที่ฟังกรุณาทำใจของเราให้รู้อยู่กับตัวอย่าได้ส่งไปสถานที่อื่นๆใดทั้งหมดแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศให้มีทำความรู้สึกตัวไว้กับเรานั่นแหละเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งในการฟังธรรมแล้วการแสดงธรรมจะไม่นอกเหนือไปจากธาตุจากขันธ์จากตัวของเรานี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงได้นำมาแสดงให้เราทั้งหลายฟังซึ่งยังไม่รู้เหมือนพระองค์ท่านเราเกิดมาก็นานเราอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เป็นไปด้วยกันทั้งนั้นนับทั้งผู้แสดงนี้ด้วยแต่ความอยากรู้เรื่องของตนนี้มีน้อยมากทีเดียวจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของตนว่าเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมากๆก็มีความบ่นพิไรลำพันร้องห่มร้องไห้ไปเท่านั้นสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์มีความแยบคายเพื่อจะขยายจิตใจออกจากสิ่งบีบบังคับเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่สนใจจะรู้ไม่สนใจจะพินิจพิจารณาอ่านดูตัวเองธรรมของพระพุทธเจ้านั้นสอนทุกรูปทุกนามสอนให้พิจารณาถึงเรื่องของตัวทั้งภายในตัวเองและสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องให้มีความรอบคอบทุกด้านทุกแง่ทุกกระทงสมกับพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดไม่มีใครที่จะฉลาดรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยจึงสามารถเป็นครูสัทธาเทวมนุษย์สานังทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสามโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งความรู้ความฉลาดความสามารถความองอาจกล้าหาญความมีอำนาจวาสนาบารมีพระองค์เป็นหนึ่งทีเดียวเราจึงได้เปล่งวาจาถึงพระองค์ท่านด้วยการยอมตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตมอบไว้กับพระพุทธเจ้าธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิธรรมดวงเลิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเราขอกราบไหว้บูชาเพราะเป็นนิยานิกธรรมจะนำสัตว์ผู้ลุ่มหลงงมงายตกอยู่ในที่หลุมลึกนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้สังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้วิเศษตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วได้รับความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนขึ้นจากหลุมลึกคือธาตุคือขันธ์เหล่านี้ให้พ้นเป็นอิสระภายในจิตใจกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาจึงสมควรเป็นสาระของพวกเราทั้งสามรัตนะนี่แหละชาพุทธอย่างแบบฝากเป็นฝากตายถวายชีวิต
ตลอดเวลาเพราะท่านวิเศษเราก็เกิดมาในโลกนานนับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือมานานมีอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราพอเป็นผลแห่งการนับถือพระพุทธศาสนาคือให้รู้ประจักษ์กับใจของเรามีจำนวนน้อยเพราะสักแต่ว่าทำไปตามบ้านตามเมืองทำไปตามหมู่ตามเพื่อนเฉยๆทำไม่ค่อยจะสนใจถึงความจริงทั้งๆที่ทำนั้นพระองค์ท่านประทานไว้ด้วยพระเมตตาอย่างถึงพระทัยการประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนเราทั้งหลายเป็นออกจากพระเมตตามหากรุณาธิคุณฟังแต่ว่ามหาใหญ่โตมากมีพระเมตตามากประทานพระโอวาทให้สัตว์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งหมดมีพระประสงค์ที่จะให้สัตว์ได้พ้นจากทุกข์เพราะพระโอวาทที่ชโลมลงไปหรือชาล้าลงไปให้พ้นจากความเศร้าหมองมัวเมาให้เป็นความสุขความสบายจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นแล้วเป็นที่พอพระทัยสมกับพระองค์ท่านได้ทรงปรารถนาพระบารมีมานานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วจึงประทานพระโอวาทให้เต็มพระทัยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานก็มีสุภทัพปริภาชกเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์ห้ามไว้ว่าเวลานี้พระองค์ทรงลำบากอยู่มากจึงไม่ควรจะรบกวนเมื่อพระองค์ท่านทรงทราบดังนั้นจึงเรียกรับสั่งให้เข้ามาแล้วประทานพระโอวาทย่อๆให้ว่าการที่เรามานิพพานที่นี่ก็มุ่งประสงค์เธอนั่นแหละหรือประสงค์คนคนเดียวนี้เป็นวาระสุดท้ายเพราะฉะนั้นจึงขอให้เข้ามาเมื่อสุภทัพปริภาชกจะทูลถามปัญหาข้อใดๆพระองค์ท่านก็ได้เตือนหรือตัดความออกไม่ให้ยืดเยื้อเกินไปว่าเวลาของเราตถาคตมีน้อยฉะนั้นเราจะให้พูดภาษาของเราโอวาทให้เหมาะสมกับเธอเวลานี้แล้วให้ได้ออกไปพืชปฏิบัติให้เป็นปัจฉิมสาวกครั้งสุดท้ายที่เราจะปรินิพพานในราตรีวันนี้สุปัฏฐาปริภาชกก็ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วออกไปบำเพ็ญเพียรในคืนวันนั้นก็ได้บรรลุถึงอรหัตตผลปรากฏเป็นพระญาบุคคลชั้นสุดยอดขึ้นมาในปัจฉิมสุดท้ายนะการแห่งปรินิพพานของพระพุทธเจ้าผลแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกเป็นย่อมปรากฏมาเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันจากผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมพอสาธารณธรรมนั้นก่อนที่จะได้ปรากฏขึ้นมาพระองค์ท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจนเต็มความสามารถเรื่อยมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมไม่ได้ทำอย่างย่อๆหย่อนๆไม่ทำแบบเล่นๆลูกๆคำๆสักแต่ว่าธรรมอย่างนั้นการประกาศสั่งสอนโลกก็เช่นเดียวกันสั่งสอนแบบถึงพระทัยจริงๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่เรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าขอให้คำนึงถึงตัวของเราเสมอเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเราได้มีความรู้ความเห็นอะไรบ้างพอที่จะเป็นสาระแก่นสารเป็นที่ยึดเป็นที่มั่นใจของเราในปัจจุบันก็ดีในวาระสุดท้ายก็ดีอย่าให้เป็นหลักปากขี้ควายเหลวๆไหลๆเหมือนอย่างว่าวมันเชือกขาดอยู่บนอากาศจะตกไปทางไหนก็ไม่ทราบนี่เราคิดอะไรเราคิดได้แต่เมื่อเวลาจะมาคิดถึงความเป็นอยู่และความเป็นไปของตัวนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะให้สมกับว่าเราเป็นผู้ต้องการความสุขความเจริญเพราะความสุขความเจริญนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยล้าสมัยใครต้องการทั้งนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการเราเป็นมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งมีความต้องการมากยิ่งกว่าเขาซะอีกแล้ววิธีการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญและเกิดความมั่นใจในปัจจุบันและอนาคตของตนในคติความเป็นไปของตนนั้นมีอย่างไรหรือไม่ภายในใจของเราจึงควรคำนึงให้มากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสมบัติกลางใครมีความนึกน้อมใครมีความประพฤติปฏิบัติย่อมกลายเป็นสมบัติคนนั้นไปโดยลำดับท่านเรียกว่าอากาลิโกทำนั้นหาการหาเวลาไม่ได้พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยลำดับตามกำลังของตนของตนเสมอไปนับตั้งแต่โน้นตั้งแต่พุทธเจ้าในแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะเป็นไปเช่นนั้นอีกจึงเรียกว่านี้
ธรรมที่สามารถจะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระองค์ท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยหลับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าธรรมนี้ไปได้เลยที่จะทำสัตว์ให้มีความเฉลียวฉลาดทำประชาชนหรือบุคคลพุทธบริษัทที่จะพืชตัวให้มีความราบรื่นดีงามทั้งความเป็นอยู่ในคารวะและความเป็นอยู่ทางพระสงฆ์ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติทุกด้านทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดที่จะดีเยี่ยมยิ่งกว่าการประพฤติธรรมและความสุขใดก็ตามไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขจากการประพฤติธรรมนี่แล้วการประพฤติธรรมใครจะเป็นผู้ประพฤติถ้าไม่ใช่พุทธบริษัทใครเป็นผู้หวังความสุขความเจริญอยู่เวลานี้หวังอย่างไม่จืดไม่จางหวังตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้และวันตายไปยังต้องหวังความสุขความเจริญหวังความสมหวังอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่จะมาสนองตอบความสมหวังเหล่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ความดีคือการกระทำดีและผลจะเป็นสุขขึ้นมาให้สมหวังไม่ได้นี่คือเป็นหลักตายตัวแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้แล้วคำว่าธรรมนั้นเป็นสมบัติของทั้งคารวาสทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติคำว่ามรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเราได้ยินแต่ชื่อตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอรหัตตหันแล้วมาทุกวันนี้เป็นยังไงศาสนามีแต่ชื่อหรือเป็นอย่างไรศาสนาต้องมีนิ่มมีนวลศาสนาต้องมีเหตุมีผลมาพร้อมๆกันมีเหตุและต้องมีผลผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรในทางความดีย่อมมีผลตอบแทนสนองโดยลำดับเรื่อยมาท่านจึงเรียกว่าสวัคขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคตรัสดีแล้วคำว่าตรัสดีแล้วนั้นหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะตรัสได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระองค์ท่านได้ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำมาแสดงมาสั่งสอนโลกไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าวแล้วเอามาสอนโลกดังนั้นคนที่ได้ยินเขาพูดแล้วมาเล่าเรื่องที่เขาพูดให้ฟังนั้นสู้คนที่ไปเห็นด้วยตาของตนไม่ได้เราไปประสบการณ์ซะเองแล้วมาพูดสิ่งนั้นได้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่เคลื่อนคลาดไปได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยของพระองค์แล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกจึงหาทางผิดไม่ได้เรียกว่าสวัคขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์โลกที่จะพ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมสาวกทั้งหลายได้พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมธรรมจึงเป็นสิ่งที่นำสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ตลอดมาไม่ใช่ธรรมจะเป็นโมฆะในสมัยปัจจุบันนอกจากตัวของเราทำตัวให้เป็นโมฆะหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เป็นโมฆะอยู่เช่นนั้นแม้จะจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะสำหรับคนนั้นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะลึกถึงความตายในตัวบ้างอย่างน้อย5หนก็ยังดีจิตใจของเราจะได้มีการยับยั้งจากความฟุ้งเฟ้อเหิมความโลภก็จะไม่มากนักความโกรธก็จะไม่มากนักความหลงก็จะไม่มากนักเพราะมองเห็นป่าช้าส่วนมากคนเราไม่มองเห็นป่าช้ามองเห็นตั้งแต่ดินฟ้าอากาศที่จะเหมือนกับว่าจะห่อเหินเดินฟ้าได้ทั้งที่ไม่มีปีกนั่นแหละมันจึงทำตัวให้เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวัยลืมไม่ทราบว่าเป็นหญิงเป็นชายเฒ่าแก่ชราขนาดไหนลืมไปหมดมาตั้งแต่จะมีความสุขความรื่นเริงมาเถิดดีไม่ตีอยากจะใส่ส้นสูงขึ้นลำวงกับเขาเพราะความเพลินความลืมตัวไม่มองดูป่าช้าคนเราถ้ามองดูความตายก็เท่ากับมองป่าช้าแล้วก็เหมือนกับว่ารถมีเบรกพอถึงสถานที่จะรอก็ต้องรอถึงสถานที่ควรจะเร่งก็ต้องเร่งถึงสถานที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาไปตามที่เราต้องการด้วยพวงมาลัยนั้นก็เป็นไปได้นี่แหละการขับขี่ตัวเราเองการดัดแปลงตัวเองด้วยหลักธรรมให้ทำอย่างนี้ท่านสอนว่าอย่างนั้นรถนั้นจะเอามาจากอู่ใหม่ๆก็ตามจะขับขี่ให้ชนอะไรดับไปหมดก็ไม่ถึง5นาทีแหลกไปเลยถ้าพยายามขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎของจราจรแล้วมีความระมัดระวังแล้วรถนั้นก็ปลอดภัยส่งบุคคลให้ไปถึงสถานที่ตามความต้องการได้เป็นประโยชน์มากนี่เราเองก็เหมือนกันการขับขี่คือการฝึกหัดอบรมตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันทุกคนให้ระวังอันใดที่เป็นภัย
แต่ความสุขความเจริญของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องทำอันตรายแก่ตนเสมอมีตั้งแต่ความทุกข์ความสุขไม่ค่อยปรากฏก็เพราะไปเที่ยวหาเหยียบย่ำตั้งแต่ขวากแต่หนามมันก็ปักเอาเสียบเอาแทงเอาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาคำว่าเสียนหนามนั่นคืออะไรก็คือความผิดเนี่ยเมื่อทำผิดแล้วจะให้เป็นสุขขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นทุกข์นี่ความจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมามีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือทุกวันนี้มีได้ไหมและใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้มีอำนาจวาสนากรรมเอามรรคผลนิพพานไว้ในเงื้อมือของตนโดยไม่ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลเหมือนครั้งพุทธกาลเลยถ้าไม่ใช่เราเองเป็นผู้กีดการห่วงห้ามทางเดินของเราแล้วไม่มีผู้อื่นใดทั้งนั้นเพราะอะไรสิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้หรือจะปิดตันมรรคผลนิพพานก็มีอยู่4ประการแยกออกเป็นด้านละ2คุกกับสมุทัยสมุทัยคือกิเลสตัณหาสภาวะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานที่จะให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ที่จะเป็นผลของกิเลสตัณหาสภาวะเหล่านั้นพอกพูนหัวใจขึ้นโดยลำดับนี่แหละคือสิ่งที่กีดกันหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดขึ้นแล้วอะไรอีกที่จะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกให้ดำเนินไปตามทางมรรคทางผลจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ก็คือมรรคเนี่ยมรรคคืออะไรแปลว่าทางดำเนินมรรคกับนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ถ้ามีมรรคแล้วนิโรธก็ปรากฏได้เพราะมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องตัดฟันกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนี้ด้วยการปฏิบัติในมรรคนั้นมีอะไรบ้างท่านว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่รวมเขาแล้วย่นเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่สุดตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาคำว่ามัชฌิมามีความเสมอต้นเสมอปลายความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าครั้งโน้นหรือครั้งนี้ไม่ว่าครั้งใดคำว่ามัชฌิมาต้องเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมออยู่ตลอดไปจึงเรียกมัชฌิมาอันใดที่ขัดกับมัชฌิมาอันนั้นไม่ใช่ของจริงเรียกว่าเป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเช่นทุกสมุทัยนี่เป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเมื่อผู้ดำเนินมัชฌิมาธรรมนี้ให้มากขึ้นภายในจิตใจแล้วกิเลสตัณหาสมะย่อมค่อยหมดไปเหือดแห้งไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ทำหน้าที่ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคเป็นผู้พาเดินหรือเป็นตัวเหตุให้ทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งทุกข์ไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยประหัตประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเองเมื่อมรรคได้ทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่ดีกำลังจนกิเลสไม่ตัวใดไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเราไม่ต้องไปถามหานิพพานเราไม่ต้องไปถามหามรรคหาผลที่ไหนเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงมรรคเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงผลเรานั่นแหละเป็นผู้พ้นจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยมรรคนี่แหละได้เป็นศาสดาของโลกก็พระมัชฌิมาปฏิปทาของพระองค์สาวกทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ก็พระมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทานี้จึงเป็นธรรมยืนยันหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้ขวากแก้หนามทั้งหลายอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเวลานี้ความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในหัวใจของเราหรือไม่กับทั้งพุทธการกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความโลภก็มีเหมือนกันความโกรธมีเหมือนกันความหลงมีเหมือนกันแล้วที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแต่ก่อนและสาวกบำเพ็ญมาก่อนนำมาแก้กิเลสนี้จะขัดแย้งกันที่ตรงไหนมีธรรมเหล่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดตลอดมาที่จะแก้กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราอย่างน้อยเราก็ได้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามไม่นอกเหนือไปจากการบำเพ็ญธรรมนี้เลยท่านจึงสอนให้บำเพ็ญอย่าได้ประมาทนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าได้บำเพ็ญทานก็เป็นความดีของเราศีลก็เป็นความดีของเราภาวนาก็เป็นความดีของเราเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวให้อ่านดูจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามัน
คิดแสบสายไปที่ไหนบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างเราคำนวณถึงความคิดความปรุงที่มันเสียหายก่อความเสียหายตนอยู่เรื่อยๆนั่นเราคิดแต่เรื่องอื่นมองดูแต่สิ่งอื่นไม่มองดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นความบกพร่องของเราแล้วจะแก้ไขกันได้อย่างไรหาทางแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงสอนมาหาเราให้เราได้ดูตัวของเราโอปนายิโกให้น้อมเข้ามาดูเห็นคนอื่นตายแล้วก็น้อมเข้ามาดูตัวของเราว่าจะตายอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยดังท่านพระอาจารย์ท่านเป็นต้นท่านก็ปรากฏชื่อลือนามด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสง่าราศีในวงพระศาสนาตลอดถึงให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนมากว้างขวางมากมายแม้เช่นนั้นท่านก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันท่านตายไปวันนี้เราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยทุกรูปทุกนามที่อยู่ด้วยกันนี้มีป่าช้าตีกราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะนอกเหนือกว่ากันได้ที่จะข้ามโลกข้ามสังสารไปโดยไม่มีป่าช้าเกิดแล้วต้องตายด้วยกันแต่ก่อนที่จะตายนั้นผู้ที่ตายในทางชั่วก็มีตายไปด้วยความดีก็มีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ถึง4บทมืดมาแล้วมืดไปก็มีท่านว่าตโมตมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปเกิดมาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนเต่าเหมือนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้คำนึงถึงศีลถึงทานการกุศลเลยตายก็ตายไปแบบนั้นนี่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วสว่างไปเบื้องต้นนั้นเรายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรต่อมาเราได้สลับสับฟังได้อ่านหนังสือหรือฟังเทศครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนก็พอรู้จักบาปรู้จักบุญแล้วบำเพ็ญตนโดยลำดับเลยกลายเป็นผู้สว่างไปนี่อันหนึ่งแล้วสว่างมาแล้วมืดไปนี่ก็หมายถึงว่าเบื้องต้นเราเป็นผู้สนใจประพฤติตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมถ้าเวลาจวนตัวเข้ามาเรืออะไรล่มบาดจอดเขาว่าภาษาภาคอีสานตาบอดบาดเถ่าคือเรือล่มตอนจะจอดตาจะบอดตอนแก่บางเวลาจะตายเลยคว้าอะไรไม่ได้คือคว้าต่างๆน้ำเหลวประพฤติตัวเหลวแหลกไปหมดเลยเสียซะตอนตายนี่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปสว่างมาแล้วสว่างไปก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาทุกแง่ทุกมุมมาก็ไม่ทรงประพฤติความเสียหายใดๆทั้งนั้นแล้วเสด็จออกทรงผนวดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเทียบถึงตัวของเราก็รู้จักภาษีภาษามาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยประพฤติศีลประพฤติธรรมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นคนดีตลอดไปเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปคำว่าสว่างนี้มีหลายชั้น

อบอุ่นของใจสิ่งใดก็ไม่มีอะไรที่จะอบอุ่นยิ่งกว่าบุญกว่ากุศลเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนเขาอุ่นในขณะที่อยู่พอจากกันไปก็เดือดร้อนอยู่ในบ้านก็รู้สึกร่มเย็นพอออกจากบ้านไปก็ร้อนอยู่ที่นี่ก็ร้อนแล้วไปที่นั่นก็ร้อนเพราะความร้อนมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเราสร้างคุณงามความดีให้ไปเที่ยวอุ่นภายในจิตใจแล้วอยู่คนเดียวก็เย็นเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เย็นตายไปก็เย็นเพราะเย็นด้วยบุญด้วยกุศลมีความสุขด้วยบุญด้วยกุศลคำว่าบุญว่ากุศลนี้ใครเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้บำเพ็ญถ้าไม่ใช่จอมปราดคือพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะทราบว่าบุญว่าบาปและวิธีการบำเพ็ญบุญและการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญยังไงละบาปละอย่างไรไม่สามารถทำได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นจอมปราดศาสดาของโลกถ้าเราไม่ประพฤติตามนักปราดแล้วเราจะประพฤติตามใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถสั่งสอนโลกได้ทั้ง3โลกเราคิดดูสิความสามารถใครจะเหมือนพระพุทธเจ้าเราเพียงจะปกครองเราประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเรายังไม่สามารถจะปกครองเราได้จะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีจากตัวของตัวเองก็ยังไม่สามารถเนี่ยประคับประคองยังล้มลุกคลุกคลานเราอย่าว่าจะปกครองคนอื่นได้เลยเราเองยังปกครองตัวของเรายังไม่ได้ยังพามันล่มจมชิบหายไปได้มีอยู่มากมายกายกองนี่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดคำใดออกมาตรัสคำใดออกมาจริงทุกคำจึงเรียกว่าสวักขาตธรรมไม่มีคำโกหกหลอกลวงเชื่อปนอยู่แม้ 1% เลยคนธรรมดาสามัญเรานี่พูด25คำนั้นจะปลอมไปแล้วอย่างน้อย5คำพูด100คำนี่ปลอมไปแล้ว20คำเป็นอย่างน้อยปลอมเพราะอะไรก็เพราะความลุ่มหลงก็เพราะใจมันปลอมใจมันไม่ได้จริงไม่รู้จริงเห็นจริงพูดออกมาถูกบ้างผิดบ้างเรียกว่างูปลาปลาจะว่างูจริงก็ไม่แน่ใจว่าปลาจริงก็ไม่แน่เอางูปลาปลาเอามันฟาดมันทั้งสองเลยแล้วมันก็ได้ของปลอมมาไม่ได้ของจริงเมื่อตะกี้นี้ได้ยกภาษิตขึ้นมาว่าเป็นยอดแห่งธรรมนั่นยอดยังไงว่ามรณิมมรโนทำยังความเมาให้สางเราเมาอะไรนะแล้วทำอะไรที่จะมาทำความเมาให้สางพระพุทธเจ้าเป็นผู้สางแล้วจากความรุ่มความหลงทั้งหลายพระสาวกท่านสางแล้วจากความรุ่มหลงทั้งหลายถึงความพ้นทุกข์แล้วพวกเราเต็มอยู่ในความรุ่มหลงหาความสางไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนนับตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตยังจะมัวเมาอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงมัวเมาเกาหมัดมันเป็นยังไงมันดีไหมพวกเรามันเต็มด้วยของอย่างนี้มรณิมาโนคือทำที่ยังความเมาให้สางได้จะถึงขั้นแห่งความเมื่อยสุดวัตตุปัจเจโดตัดเสียซึ่งวัตตะความหมุนเวียนเวียนเกิดเวียนตายซึ่งเป็นการเวียนเอากองทุกข์ปล่อยทุกข์นี้แล้วแบกทุกข์นั้นปล่อยทุกข์นั้นแบกทุกข์ในภพนี้ปล่อยทุกข์ในภพนี้แบกทุกข์ในภพนั้นเป็นมาอยู่นี้ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าวัฏจักรคือความหมุนของสัตว์ที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงวัตถุปัจเจโดนั้นตัดออกเสียซึ่งความหมุนทั้งหลายนี้โดยประการทั้งปวงจิตไม่มีหมุนอีกต่อไปแล้วนั่นเรียกว่าวัตถุปัจเจโดตัณหกโยตัดเสียซึ่งความทะเยอทะยานอยากอันนั้นเป็นเครื่องก่อกวนให้ดิ้นรนกระวนกระวายไม่มีเวลาอิ่มพอได้เลยเพราะตัณหาคือความอยากมันหิวตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าตัณหาไม่มีความพอเลยรับทานข้าวอิ่มแล้วหัวใจมันไม่อิ่มมันอยากนั่นอยากได้นี่อยากได้นั่นอยากไม่หยุดไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าตัณหาคือความบกพร่องอยู่ตลอดเวลานี่ตัณหคโยพระพุทธเจ้าตัดได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยพระสาวกท่านตัดได้หมดด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมวิราโคสิ้นแล้วซึ่งความกำหนัดยินดีในสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเหลือภายในพระทัยภายในใจของพระพุทธเจ้าและสาวกเลยท่านถึงเรียกว่าวิราโคนิโรโธดับสนิทเรื่องกองทุกข์มากน้อยที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนั่นเรียกว่านิโรโธนิพพานังนั่นถึงละที่นี่ถึงนิพพานละเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เป็นอันวันแล้วเท่านั้นอย่างท่านอาจารย์ท่านเคยแสดงเราก็

ก็ได้ยินท่านพูดท่านพูดให้พวกเราฟังได้อย่างง่ายๆถ้าจะแปลให้ลึกซึ้งกว่านั้นพวกเราทั้งหลายจะแปลจะไม่เข้าใจท่านก็แปลเอาอย่างง่ายๆพวกเราทั้งหลายฟังบรรดาผู้ใดที่เคยฟังธรรมจากท่านคงจะได้ฟังศัพท์นี้ว่านิพพานนิพพานนั้นแปลว่าอะไรท่านว่าก็อะไรมาผ่านก็หนีบเอาหนีบเอาหนีบเอาหมดความโลภก็หนีบมันความโลภมาผ่านก็หนีบมันเสียความโกรธมาผ่านก็หนีบมันขาดไปเลยความหลงมาผ่านก็หนีบมันอะไรมาผ่านก็หนีบมันหมดจึงเรียกว่านี้เป็นนิพพานท่านว่างั้นนั่นฟังสิเราเคยหนีบไหมล่ะไม่เคยหนีบมีแต่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความทุกข์ความลำบากจากตัวของเรานั่นแหละนี่ได้ยกที่ว่ายอดธรรมนี่หมายถึงอย่างนี้การที่จะถึงยอดธรรมนี้ต้องอาศัยความขวนขวายความอุตสาห์พยายามเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราตลอดเวลาไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามความทุกข์ความสุขมีมากน้อยเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนั้นแล้วเราจะปล่อยตัวของเราโดยหาเหตุหาผลเพราะอาศัยความรื่นเริงบันเทิงความอยากเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลนั้นเข้ามาบังคับจิตใจหรือให้ฉุดลากจิตใจไปนั้นไม่สมเหตุสมผลกับเราที่เป็นชาวพุทธและเป็นผู้ฉลาดในนามแห่งมนุษย์นี่เลยเราจึงควรแก้ไขดัดแปลงตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำว่าบาปหมายถึงอะไรผลของบาปมันคืออะไรคือความทุกข์บาปคือความเศร้าหมองความมืดตื้อนั่นเองเป็นแสดงผลขึ้นมาก็คือความทุกข์ทุกทั้งทางกายทุกทั้งทางใจทุกทั้งบัดนี้ทุกทั้งอนาคตข้างหน้าและทุกมาแล้วก็เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบาปมันมีอย่างนี้มันมีอยู่กับตัวของเราใครจะไปลบล้างมาได้คำว่าบาปผลของบาปคือความทุกข์ทุกมีอยู่ในทุกคนเมื่อเราลบทุกข์ได้จากตัวของเราแล้วเราลบบาปว่าไม่มีนั้นถูกต้องแต่นี่ทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตใจร่างกายของเราอยู่ทุกรูปทุกนามปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะไปลบบาปว่าไม่มีได้ยังไงลบบุญคือความสุขความสุขก็มีอยู่ในโลกประจำตลอดมาแล้วเราจะลบบุญได้ยังไงบุญแปลว่าความสุขบาปก็แยกออกไปก็เป็นความทุกข์เนี่ยนรกสวรรค์ใครเป็นผู้ไปเห็นนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจักขุญาณอันเฉลียวฉลาดแหลมคมมากสามารถมองเห็นได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรค์นำสิ่งที่เห็นแล้วรู้แล้วด้วยพระทัยโดยไม่มีความสงสัยแม้นิดหนึ่งนั้นมาสั่งสอนโลกพวกเรามันเป็นคนหูหนวกตาบอดบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็ไม่เห็นจนกระทั่งโดนเอาเส้นหน้าผากแตกไปนั่นสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละมันโดนมันมักจะโดนเสมอเช่นเราเดินทางถ้าเราเห็นแล้วว่านี่หัวตอเราจะไม่โดนคนที่ไปโดนสะดุดนั่นคือคนไม่เห็นเนี่ยผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่จะลงนรกเนี่ยสำคัญที่ตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อความด้นดาวของเรามันก็จะพาด้นดาวไปอีกให้เกิดความทุกข์ความลำบากก็คือเราผู้ด้นดาวนี่แหละคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีคนโง่ก็ต้องเชื่อคนฉลาดเดินตามคนฉลาดถึงจะเป็นไปได้นี่พวกเราโง่ก็ต้องเดินตามครูคือพระบรมศาสดาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเรานี้เห็นแต่กลางวันกลางคืนมามืดตื้อตาของเราเป็นตาเนื้อตาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตาเนื้อจึงเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนเห็นได้ทุกระยะที่พระองค์จะพิจารณาให้เห็นได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกทั้ง3คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกพระองค์ท่านสามารถทราบหมดแล้วเหตุใดจึงจะไม่ทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนพวกเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวักขาตธรรมถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครนอกนั้นเป็นแต่คนมีกิเลสทั้งนั้นตัวเราเองก็เชื่อเราไม่ได้มันโกหกเราตลอดเวลาแม้ที่สุดเอายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราจะนั่งภาวนาพอจะเริ่มนั่งภาวนามันจะหาอุบายโกหกแล้วนะจอมโกหกตัวเองก็คือเราพอจะเริ่มภาวนานี่มีไม่ได้นะนี่วันพรุ่งนี้จะต้องทำงานหนักนะนั่งมันเหน็ดเหนื่อยแล้วทำงานพวกนี้ไม่ไหวนะเป็นนั่งโง่สับประโกงโง่ห่วงอยู่แย่นะงั้นนอนซะดีกว่ามันก็ดีกว่าไปอย่างนั้นเพราะมันหลอกให้นอนซะดีกว่า
จะไปวัดไปวาก็กลัวเสียเวลาจะทำบุญให้ทานใดก็กลัวหมดกลัวสิ้นกลัวเปลืองบวชเวลาเจ้าของกินไม่กลัวสิ้นกลัวเปลืองเนี่ยพี่นาสิเนี่ยถ้าว่าจะไปทางดีมันหลอกเจ้าของหลอกเจ้าของเรายังไม่ทราบหรือว่าตัวของเรามันหลอกเรายิ่งกว่าคนอื่นหลอกมาเป็นร้อยเท่าพันทวีถ้าว่าเราเรียนธรรมะแล้วเราจะทราบเรื่องความจริงความปลอมในตัวของเราเองโดยต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องของตัวเองเมื่อรู้เรื่องของตัวเองแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องเหมือนกันนี่หลักสำคัญท่านจึงสอนให้เรียนตัวของเราดูตัวของเราวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราไปในทางผิดที่ทางถูกดีชั่วประการใดทดสอบตัวอยู่เสมอด้วยหลักธรรมแล้วเราจะเห็นความบกพร่องของเราแล้วก็มีทางแก้ไขดัดแปลงกันได้จนกลายเป็นคนดีไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนี่แหละการเรียนตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเรียนสิ่งอื่นใดขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณานำไปปฏิบัติแล้วบัดนี้จะได้อธิบายถึงเรื่องจิตภาวนาให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจและได้นำไปยึดปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาพระสาวกอรหัตอรหันต์ได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาเป็นวาระสุดท้ายการภาวนาจึงเป็นธรรมที่รวมยอดหรือเป็นบารมีที่รวมยอดเป็นคุณงามความดีที่รวมยอดเหมือนกับเป็นภาชนะใหญ่ทีเดียวหรือเหมือนกับสระน้ำไหลมาจากที่ไหนรวมลงในสระใหญ่หมดเช่นมหาสมุทรเป็นต้นแม่น้ำจะไหลมาจากทางทิศใดก็ตามลงในมหาสมุทรทะเลทั้งหมดนี่บุญญาบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรจะไหลลงในจิตภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงจิตใจของเราในด้านจิตภาวนาให้ดีอำนาจวาสนาของเราที่สร้างมามากน้อยจะเป็นทานก็ดีเป็นรักษาศีลก็ดีจะรวมลงในภาวนานั้นหมดเป็นภาชนะใหญ่เราจะทราบได้ในสถานที่นั้นท่านสอนให้ภาวนาอะไรพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกบ้างเราพยายามทำวันหนึ่งมันมีว่าง24ชั่วโมงทำไมจะไม่ว่างถ้าเราจะหาเวลาให้ว่างเวลาอยู่กับเราเองความยุ่งยากอยู่กับเราเองเราพยายามทำได้เราทำงานอื่นเราทำไมมีเวลาเอายกตัวอย่างใกล้ๆทำไมไม่มีเวลาจริงๆหรือไม่มีจริงจนหาช่องว่างไม่ได้จริงหรือบนเวลาตายทำไมมันมีเวลาถ้ามันไม่มีเวลามันตายได้ทำไมเนี่ยก็บนเวลายังมีชีวิตอยู่ทำไมหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ใช่ว่าเราโง่ต่อความโกหกของเราเราย้อนเข้ามาอย่างนี้มันก็ทันกิเลสแล้วเราก็ทำได้เนี่ยนึกพุทโธนึกเพื่ออะไรคือจิตของเราหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมเช่นอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นให้ใจของเราได้ยึดอยู่กับนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์มีความรู้สึกมีสติประคับประคองอยู่กับธรรมบทนั้นอยู่กับลมหายใจเป็นต้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะนั้นจิตใจของเราจะสงบเข้ามาเพราะอาศัยหลักยึดคือคำบริกรรมนั้นๆแล้วจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาพอปรากฏเป็นความสงบแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะความสงบความสุขเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าไม่สงบไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงต้องให้สงบให้รวมเหมือนอย่างแกงเนี่ยผักอยู่ที่โน่นพริกอยู่ที่โน่นน้ำตาอยู่ที่โน่นเนื้ออยู่ที่โน่นปลาอยู่ที่โน่นไม่รวมกันมันก็เป็นแกงให้ไม่ได้ต้องรวมมันถึงจะเป็นแกงรวมลงมาหาตัวของเรานี้ถึงจะอิ่มท้องเนี่ยรวมเข้ามาผลสุดท้ายก็มารวมอยู่ในภายในอันเดียวในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยรวมจิตกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นมันก็วุ่นตัวเองกวนตัวเองหาความสุขไม่ได้ทั้งที่เราต้องการความสุขตลอดเวลาแต่กิริยาที่แสดงออกของจิตนั้นมันเป็นการก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์จึงต้องหาวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าภาวนานึกพุทโธให้ปรากฏภายในใจของเราโดยเฉพาะไม่ต้องคาดต้องหมายกับว่าผลจะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างอัศจรรย์แปลกประหลาดอย่างไรบ้างไม่ต้องไปคาดไปหมายการกระทำอยู่ด้วยความไม่เผลอสติในคำว่าพุทโธธรรมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสตินั่นแหละคือการทำงานโดยถูกต้องผลจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาโดยลำดับ เมื่อใจของเราได้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวคือเป็นความรู้อันเดียวแล้วนั่นแหละเรียกว่าจิตสงบในขณะที่จิตสงบนั่นแหละเรียกว่าเราได้เห็นความสุขเมื่อได้เห็นความสุขเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นเป็นสิ่งที่สลักจิตใจของเราลงได้อย่างลึกทีเดียวแม้คราวหลังจะทำไม่ได้อย่างนั้นอีกก็ตามแต่ส
รัทธาคือความเชื่อมั่นในผลที่เคยปรากฏแล้วนั้นจะไม่ถอนแล้วจะได้ทำความพยายามต่อไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนจิตก็มีความละเอียดลอลงไปละเอียดลอลงมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดเห็นความมหัศจรรย์เห็นความสุขที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับภายในจิตดวงนั้นแหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนความประเสริฐอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่สิ่งโน้นสิ่งนี้ดังที่เราคาดหมายกันความประเสริฐความสุขจริงๆคือจิตจะเป็นผู้ได้รับความสุขเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัววุ่นวายเพราะการปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกจึงต้องก่อความทุกข์ให้แก่ตัวเองเผาลนตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราประกอบตนให้ถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงคือมรรคผลนิพพานถ้าไม่อ่านในตัวเองแล้วจะไม่เจอในสิ่งเหล่านี้ถ้าอ่านที่ตรงนี้ต้องรู้พระพุทธเจ้าอ่านที่ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกอ่านที่ตรงนี้พ้นทุกข์ไปได้เราทั้งหลายได้กราบเพราะท่านอ่านที่ตรงนี้ท่านรู้ถึงนี้มหาสติมหาปัญญาเมื่อพอแล้วไม่ต้องบอกเรื่องกิเลสนี่จะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนรู้หมดไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวตั้งแต่สติปัญญาเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้กลัวแต่สติปัญญาถ้าเราได้สร้างสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจนี้แล้วมันก็เหมือนอย่างเราเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตาคตจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นธรรมชาติอันเป็นธรรมแท่งเดียวกันนี้คือความหลุดพ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาได้ถอดถอนสิ่งลามกหมกไหม้ทั้งหลายออกจากใจหมดแล้วเป็นใจที่จะเรียกว่าธรรมทั้งดวงก็ได้เรียกผ่านก็ตามไม่เรียกก็ตามผู้นั้นก็คือผู้หมดทุกข์แล้วโดยประการทั้งปวงมาสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักสุปฏิปันโนอุทุญญาสามิจิเถอมักภาคเพียรโดยทางสติปัญญาหักขโยวิราวิราโกนิพพานังเราจะไม่ไปถามใครเพราะอันนั้นเป็นชื่อตัวความจริงๆเราส่งไว้แล้วคือตัวเราเองพระมือสุดอยู่ภายในตัวของเราแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนเวลามันทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ไหนมันทุกข์อยู่ที่หัวใจเวลาพ้นจากทุกข์แล้วจะไปหานิพพานที่ไหนท่านไม่ไปท่านไม่หาจะหาอะไรถ้าหาก็หลงสิเมื่อรู้แล้วไม่ต้องหาอิ่มแล้วไม่ต้องกินอีกอิ่มนอนก็ไม่ต้องนอนอิ่มกินแล้วก็ไม่ต้องกินอีกถ้ายังกินอีกอยู่ไม่เรียกว่าอิ่มนี่เมื่อรู้แล้วเต็มที่แล้วก็จะไปหาอะไรถ้าหาก็หลงทีนี้คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็เห็นธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าฉันใดอันนี้ฉันนั้นอันนี้ฉันใดพระเจ้าฉันนั้นอันนี้ฉันใดสาวกฉันนั้นเพราะเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเห็นกันพระเจ้าอยู่ภายในจิตใจนี่แหละตถาคตแท้ส่วนพระสรีระของพระองค์นั้นเป็นเรือนร่างแห่งพุทธะไม่ใช่พุทธะแท้ผู้ที่เห็นธรรมชาตินี่แหละชื่อว่าเป็นผู้เห็นพุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ภายในใจนัตติเซโยวปาปโยไม่มีความยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนับแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกสุดท้ายเป็นผู้สม่ำเสมอกันอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงธรรมนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ฟังจึงได้พยายามแสดงตามสติกำลังความสามารถเท่าที่เป็นได้และเหตุที่จะได้มาแสดงธรรมในวันนี้เนื่องจากท่านเจ้าคุณราชวรคุณวัดอโศการามพาคณะมา อุทิศถวายส่วนกุศลแด่ท่านอาจารย์ฟั่นแล้วนิมนต์หลวงตาบัววัดป่าบ้านตาดมาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะอำนาจแห่งท่านเป็นผู้เคยมีคุณต่อหลวงตาองค์นี้ก็เลยได้มาแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ตามก็ได้เกียรติเวลามาและแสดงธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายฟังหากว่าการแสดงธรรมนี้ได้ขาดตกบกพร่องไปในแง่ใดก็ตามหวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เมื่อยไหม

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับอารา

ตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมา

बुधो सुसुथो करुणा महन्नवो

จเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกามิสุขตัปเวทิโตมายันตังธัมมังสุทวาเอวังชานามะชาติปิทุกขะชราปิทุกขะมรณังปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขะ

0: ปัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจิระปะระนิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุทิสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังอาคารสมานะคะริยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวะสมาพนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตาสะปฏิฆาตายะอุณาสะปฏิฆาตายะ

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะรังสมะกัสสวาตะตัปปะสิริงสัพพะสัมปัสสะ

มิอาปยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขิอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุ

0: ริสันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะลายานาภวิสันติ
1: Namo Tassa Bhagavato

เงียบเสียงนะเสียงกลมเสียงอย่าให้ได้รำคาญเวลาแสดงธรรมอย่าให้เป็นข้าศึกต่อธรรมสถานที่นี้ไม่มีเทวทัตถ้าคนไม่สร้างขึ้นมาเวลาประเทศเสียงกระทบกระเทือนนี่โหอิจฉาและอาใจมากไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากเทศขัดต่อหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากพระพุทธเจ้าผู้และพระสาวกที่เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาท่านประพฤติปฏิบัติและนำพระศาสนามาด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างถึงใจจริงๆเนื่องจากท่านได้รู้ธรรมประเภทอัศจรรย์อย่างถึงใจแต่พระพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่าท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างถึงเป็นถึงตายด้วยการเคารพธรรมหวังธรรมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าการเป็นพระพุทธเจ้ามานั้นเป็นมาด้วยความเคารพธรรมการสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมอย่างเดียวไม่เสียดายอะไรทั้งหมดแม้พระสาวกมีจำนวนมากที่เป็นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีตุลุมพีก็มีจำนวนมากเวลาเสด็จออกมาหรือออกมาจากสกุลนั้นๆแล้วมุ่งมอบกายถวายชีวิตต่อพระสัทธรรมซึ่งเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามทุกอย่างเพราะอาการของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีในบทใดบาทใดแห่งพระบาลีเลยว่าได้ถูกตำหนิเพราะไม่มี

พระบางองค์ได้ทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรนั้นก็ได้ทราบชัดทั่วดินแดนแล้วว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งและเป็นอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าแต่เวลาท่านโดดข้ามคลองท่านทำไมโดดกลับไปแล้วแทนที่จะกลับไปท่านโดดกลับคืนมาอีกแล้วก็มีคำพูดขึ้นมาเป็นลักษณะทำนองว่าอริอริว่าอย่างนั้นท่านพูดนี้มีความหมายอย่างไรซึ่งไม่เหมาะสมกับความเป็นอัครสาวกและความเป็นพระอรหันต์บ้างเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงประกันทันทีด้วยความสัตย์ความจริงโดยทางพยานที่พระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วแต่พระยังไม่ถามปัญหาใดๆเกี่ยวกับพระสารีบุตรนั่นเลยว่าพระสารีบุตรของเรานี้เคยเป็นลิงแต่ก่อนนิสัยกิริยานั้นจึงคล้ายกับเป็นความขนองแต่กิริยาที่พระสารีบุตรแสดงออกนั้นไม่มีอาการภายในที่ผลักดันออกมาให้เป็นความขนองเหมือนอย่างโลกทั่วไปเลยเป็นแต่นิสัยที่เคยสั่งสมมาที่ละไม่ได้เท่านั้นเพราะการละนิสัยนี้เว้นพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นที่ละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีนิสัยเดิมติดมาเลยนอกจากนั้นยังมีแต่ไม่ใช่เป็นนิสัยที่เกี่ยวเนื่องกับกิเลสตัณหาอาสวะแต่ประการใดด้วยเหตุนี้พระสารีบุตรลูกของเราตถาคตจึงไม่อาจละนิสัยนั้นได้ขณะที่เธอจะแสดงบ้างก็มีแม้องค์อื่นเราตถาคตก็เห็นด้วยว่าจะมีอย่างนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างนี้แต่เรื่องความหมายของพระสารีบุตรที่แสดงออกนั้นท่านต้องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากท่านเป็นผู้มีจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีโรคเกี่ยวพันเลยนี่เราพูดถึงเรื่องหลักนิสัยแต่คำว่านิสัยต้องไม่กระทบกระเทือนหลักธรรมหลักวินัยต้องไม่เป็นความผิดในกิริยาแห่งการแสดงออกที่เรียกว่านิสัยนิสัยนั้นหรือจากหลักนิสัยนั้นพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าท่านมีความกลมกลืนกับหลักธรรมหลักวินัยตลอดเวลากิริยาอาการที่แสดงออกทุกอาการย่อมเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ชื่นตาชื่นใจเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสนี่ในข้างพุทธการผู้นำพระศาสนามาท่านนำด้วยวิธีการนั้นแล้วทำงานของพระศาสนาก็ทำตรงกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าอันใดเป็นงานอันแท้จริงของพระก็คืองานรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะด้วยความเพียรโดยวิธีการต่างๆนี่พระสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านถืองานนี้เป็นสำคัญกล่าวกันในสถานที่ใดต้องกล่าวถึงสันเลขธรรมคือเครื่องขัดเกลากิเลสอยู่ทุกสถานที่ที่ท่านสนทนากันคำว่าสันเลขธรรมนั้นคืออะไรและมีกี่ข้อสันเลขธรรมนั้นมี10ข้อด้วยกันซึ่งเป็นข้อใหญ่ใจความ1อปิชตาความมากน้อยให้สมกับความเป็นพระไม่พลุงพลังมุ่งแต่จะชำระสิ่งพลุงพลังทั้งหลายทั้งภายในภายนอกออกให้หมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงลองลงไปก็สันโดษคือความยินดีตามสิ่งที่มีอยู่ของตนข้อต่อไปอสังสักขณีกาไม่คุกคีมั่วสมซึ่งกันและกันวิเวกตาชอบหาที่

งัดวิเวกอยู่เสมอวิริยารัมภาประกอบความภาคเพียรอยู่ในฐานที่เช่นนั้นศีลและคาถากล่าวถึงเรื่องศีลความระมัดระวังในศีลของตนไม่ให้ด่างพร้อยทะลุขาดไปได้สมาธิพูดถึงเรื่องความเพียรเกี่ยวกับทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นมีฐานอันมั่นคงต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบไม่ให้เอ็นเอียงได้อย่างง่ายดายปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวทั้งภายในภายนอกไม่ว่ากิจการงานใดๆก็ตามให้มีปัญญาแฝงอยู่เสมอวิมุตติกล่าวสรรเสริญความหลุดพ้นจากที่นั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศประเสริฐสุดของผู้ต้องการความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงวิมุตติญาณทัศนะพูดถึงเรื่องความรู้แจ้งเห็นจริงรู้รอบในความหลุดพ้นของตนโดยตลอดทั่วถึงไม่มีส่วนบกพร่องเลยนี่เรียกว่าสันเลขธรรมเครื่องขัดเกลาที่เลวที่พระสาวกทั้งหลายท่านชอบพูดอยู่เสมอในสังฆสันนิบาตหรือในที่เช่นไรก็ตามเมื่อได้สนทนากันแล้วนี่เป็นหลักของศาสนธรรมหรือวงอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาธรรมศาสนธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่สะอาดไม่ปรากฏว่ามีความมัวหมองด้วยการพอที่จะได้ถูกตำหนิตีเตียนโดยประการต่างๆเพราะเหตุผู้ปฏิบัติกลมกลืนกันกับหลักธรรมหลักวินัยไม่มีความด่างพร้อยไม่เป็นที่แสลงตาแสลงใจขอให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสทำจริงๆมาตลอดเพราะผู้ปฏิบัติจริงมาตลอดสายท่านนานมาก็กลายมาเรื่อยๆจนสมัยปัจจุบันนี้ทำแท้แทบไม่ปรากฏศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจริงในตำรับตำราสอนไว้โดยถูกต้องไม่ว่าจะคำพีใดไม่สอนให้ผิดพลาดจากสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายพึงหวังคือความสุขความเจริญตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดแห่งความสุขความเจริญนั้นแต่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนั้นมีน้อยเข้าลงโดยลำดับลำดับจนจะปรากฏหรือปรากฏบ้างแล้วหรือปรากฏมากขึ้นโดยลำดับว่าเห็นว่าธรรมเหล่านี้สุดวิสัยไปหมดสิ่งที่ไม่สุดวิสัยก็คือความทำตามความโลภความโกรธความหลงซึ่งฝังอยู่ในนิสัยสันดานของตนสิ่งเหล่านี้เลยเป็นสิ่งที่ออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายศาสนาเหยียบย่ำทำลายพุทธบริษัทอุบาสกสิกาเหยียบย่ำทำลายพระเนรเถรฉีให้แหลกไปหมดปรากฏแต่สิ่งที่สั่งสมกิเลสโดยกิริยาที่แสดงออกทุกอากาศเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะบ่นถึงมรรคผลนิพพานจนกระทั่งหมดน้ำลายเขาไม่ปรากฏเพราะน้ำลายไม่สามารถที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมนั้นเท่านั้นมีเรื่องของศาสนาแม้จะเป็นของบริสุทธิ์สุดที่โลกที่มีกิเลสทั้งหลายจะเอื้อมตำหนิติเตียนได้ก็ตามแต่ก็เพราะอาศัยคนที่มีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราท่านๆนี้แอบอ้างตนว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระเป็นเนรแล้วเหนี่ยวพระธรรมพระวินัยเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเองแล้วปีนขึ้นเหยียบย่ำทำลายด้วยการประพฤติปฏิบัติขัดต่อหลักธรรมหลักที่ในของพระองค์
ตรงนี้โลกจะตำหนิติชมก็ควรอยู่แล้วเพราะกิริยามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยที่ศาสนาได้ถูกตำหนิติเตียนเพราะผู้ปฏิบัติศาสนาทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าตามหลักธรรมหลักวินัยหรือหลักศาสนาธรรมล้วนล้วนและผู้ปฏิบัติให้ตรงแนวตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้วนั้นจะหาทางต้องติดไม่ได้เลยลำพังความรู้ความสามารถของสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มตัวนี้เพราะศาสนาธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าความเป็นความรู้ความเห็นของสามัญชนเป็นไหนๆเราจะสามารถอาจเอื้อมตำหนิติเตียนได้อย่างไรเพราะเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่ยกสิ่งที่ตนเห็นตนรู้นั้นเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเห็นว่าสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี้มีคุณค่าหรือมีระดับสูงกว่าพอที่จะเหยียบย่ำทำลายหรือตำหนิติเตียนศาสนธรรมนั้นได้ท่านี้ถ้าผู้ที่รู้เห็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนจนถึงจุดแห่งธรรมที่แท้จริงอย่างประจักษ์ใจแล้วก็ยิ่งจะหาที่ตำหนิธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่ได้เลยนอกจากจะกราบไหว้และเทิดทูนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ส่วนนั้นอย่างหมอบราบและด้วยความสำนึกรู้บุญรู้คุณของท่านเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะแสดงออกได้เพราะเหตุนั้นพระสงฆ์สาวกพูดองค์พระองค์องค์ใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าแล้วแม้จะไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาด้วยตาเนื้อของตนก็ตามถ้าสงฆ์สาวกองค์นั้นๆอยู่ในสถานที่ใดกราบพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจอยู่ในสถานที่นั้นๆเพราะพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นคือความจริงอันประจักษ์ใจของตนอยู่แล้วนั้นไม่ใช่พระอาการของพระพุทธเจ้าหรือพระรูปพระโฉมของพระองค์จะเป็นศาสดาอันแท้จริงแต่เพราะพระทัยเท่านั้นที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเป็นศาสดาขึ้นมาอย่างเต็มส่วนพระอาการหรือพระกายของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงเรือนร่างแห่งศาสดาเท่านั้นแม้เช่นนั้นพระสาวกก็ต้องเคารพอย่างถึงใจเช่นเดียวกันกับพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นด้วยเหตุนี้ในธรรมที่กล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจึงได้แก่ธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งตนรู้เห็นประจักษ์ใจนี้แหละคือธรรมแท้พระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนั้นคือพระพุทธเจ้าแท้ผู้ใดเห็นธรรมแท้ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์ผู้ที่เริ่มเห็นเป็นลำดับตั้งแต่กัลยาณปุถุชนถึงขั้นโสดาสกิทาอนาคาก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นลำดับเมื่อถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้จากพระทัยที่บริสุทธิ์พระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแลที่เรียกว่าธรรมทั้งแท้ทำทั้งแท่งนี้แหละที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้ว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่พุทธธรรมพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานนั้นแล้วศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระธรรมศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระสงฆ์ศูนย์เป็นโมฆะไปหมดหากศูนย์จริงคำกล่าวพุทธังธรรมังสนังกัจฉามิก็เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวงผู้ปฏิบัติตามศาสนธรรมนี้ก็ไม่เป็นการปฏิบัติเพราะศาสนธรรมสูญไปแล้วปฏิบัติหาอะไรนี่ก็เพราะพุทธธรรมสงฆ์มีอยู่โดยหลักธรรมชาติและโดยความบริสุทธิ์ล้วนๆของตนนั่นแหละที่โลกทั้งหลายกราบไหว้บูชา
และปฏิบัติตามจึงได้รับผลเป็นลำดับมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะได้ผลตลอดไปไม่มีการสถานที่ใดจะมาเป็นอุปสรรคกีดขวางได้เลยเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตัวตามหลักธรรมนี้ชื่อว่าจิตโฉมนุสสปฏิลาโภโดยแท้คือความเกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดมาได้โดยยากผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ครับกล่าวคำนี้หมายถึงผู้ที่ได้เกิดมีความเชื่อความเลื่อมใสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัตินี่ชื่อว่าเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ของเราไม่ใช่จะเต็มภูมิด้วยสัจจะว่าร่างกายเฉยร่างกายมีได้ด้วยกันพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนอยู่ในป่าก็เป็นคนเกิดในบ้านก็เป็นคนเกิดในเมืองก็คือคนเกิดตามทุ่งตามนาเกิดที่ไหนๆเมื่อพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนแล้วต้องเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดอยู่ภาคไหนเมืองใดทวีปใดโลกใดต้องรับยืนยันกันว่าเป็นคนโดยหลักธรรมชาติสมมุติแต่เพียงความเป็นคนเท่านั้นก็เหมือนกับต้นไม้จะเป็นต้นมีแก่นประเภทที่แน่นหนามั่นคงและคุณภาพดีเยี่ยมขนาดใดก็ตามแต่เมื่อไม่ได้นำมาทำประโยชน์ให้เต็มภูมิแห่งสาระคุณของตนที่มีอยู่ในต้นไม้นั้นแล้วต้นไม้นั้นๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็สักแต่ว่าชื่อว่าต้นไม้นี้ดีนะไม้นี้เป็นประเภทดีก็เป็นประเภทดีแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากต้นไม้นั้นไม่ให้ผลประโยชน์อะไรแก่ใครต้องอาศัยผู้มีความฉลาดนำต้นไม้ประเภทนั้นๆมาทำให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการและความฉลาดสามารถของตนไม้ประเภทนั้นๆก็จะมีคุณค่าก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของนั้นโดยลำดับและเต็มคุณภาพของมันด้วยความฉลาดของตนมนุษย์เราก็เหมือนกันเช่นนั้นเพียงเป็นรูปร่างแห่งมนุษย์เฉยๆก็ไม่ผิดอะไรกับต้นไม้ดังที่กล่าวแล้วนี้เมื่อต้องการจะให้มนุษย์คือตัวของเราเองมีสาระคุณมากน้อยต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเช่นเดียวกับเรานำไม้มาทำประโยชน์จะเอาไม้นั้นมาทำประโยชน์ชนิดไหนแล้วแต่ความต้องการความฉลาดสามารถของเราจะเจริญในไม้นั้นๆให้เป็นประโยชน์ตามความต้องการของตนนี่เราจะทำตัวของเราให้เป็นสาระคุณอย่างไรเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อความล่มจมชิบหายไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครตำหนิติเตียนแม้ตัวของเราเองก็ไม่ต้องการจะตำหนิติเตียนเราว่าไม่ดีแล้วเราจะทำยังไงตัวของเราซึ่งเทียบกับไม้นี้ถึงจะเป็นสาระคุณแก่เรานี่เป็นหลักสำคัญฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาทางโลกก็มีโรงร่ำโรงเรียนมากมายกายกองจนกระทั่งสร้างไม่หวาดไม่ไหวต่อผู้ต้องการศึกษาโรงเรียนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งทั่วประเทศไทยของเราแม้เช่นนั้นก็ยังไม่ฉลาดแล้วทางธรรมะซึ่งเป็นสิ่งเป็นหลักวิชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหนือวิชาใดๆทั้งหมดก็ยิ่งเป็นความจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องศึกษาสำเนียกให้รู้และประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลขึ้นภายในตัวของเราที่เรียกว่าสาระคุณเริ่มเกิดขึ้นแล้วจากการปฏิบัติตัวดีถ้าเป็นผู้สามารถจริงๆสาระคุณก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเหมือนดังสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเต็มไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงเช่นเดียวกับพวกเราเพราะท่านเกิดณท่ามกลางแห่งกิเลสพ่อก็เป็นคนมีกิเลสแม่ก็เป็นคนมีกิเลส
วลาลูกเกิดขึ้นมาก็ต้องเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งกิเลสและลูกก็เป็นคนมีกิเลสแต่ทำไมท่านจึงสามารถเจรนายท่านได้จนกลายเป็นบุคคลที่มีสารคุณอันยิ่งใหญ่และกลายมาเป็นสาระของโลกทั้งหลายได้เช่นเราทั้งหลายได้กล่าววาจาลึกทางจิตใจถึงท่านว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามิหรือสังฆังสนังกระฉามิเพราะท่านเป็นคนบุคคลพิเศษก็ยิ่งเป็นผู้มีอำนาจวางท่าอำนาจวาสนามากมายใหญ่โตทั้งที่เป็นเด็กตัวเท่าอึ่งอ่างแต่อำนาจมากมายก่ายกองอะไรที่ไม้เป็นไม้ที่กาเป็นกาขี้อะไรให้เป็นอันนั้นมาไม่หามาให้ไม่ได้แทนว่าข้าหลวงในครอบครัวไม่ผิดถึงการพึ่งตัวเองบ้างเลยเนี่ยพระเมจะพึ่งคนอื่นคนอื่นแม้จะไปทำราชการงานเมืองก็หวังแต่จะพึ่งผู้ที่หวังพึ่งตนเองก็คือทำหน้าที่การงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่องผลนั้นไม่ต้องบอกจะปรากฏขึ้นมาเองทำเมื่อได้รับพระโอวาทจากพระองค์แล้วพยายามนำธรรมนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือบำเพ็ญเพื่อหวังพึ่งเพื่อความพึ่งตัวเองได้เป็นลำดับจนกระทั่งสามารถพึ่งตัวเองได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังพระสารีบุตรได้กล่าวธรรมบทหนึ่งขึ้นว่าผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยสัญญาอารมณ์ผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยความล่ำลือของโลกของสงสารนี่เป็นหลักสำคัญผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะความที่ว่าพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมถึงขั้นความเป็นศาสดาของโลกแต่ผมเชื่อพระพุทธเจ้าโดยหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นสิ่งใดผมได้รู้เราได้รู้เห็นสิ่งนั้นอย่างประจักษ์ใจหาที่ค้านพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เชื่อพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าหนองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน luangta.com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมได้คม 6 ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบลิกที่300000แนวรับสัญญาแนวนอนหรือ AH5 Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการก็ร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียขณะนี้เวลา6 นาฬิกา12 นาทีครับ

นี่เช่นอย่างเช่นวันนี้กับวันพระอาทิตย์ศาสนาต่างๆเขาถือเป็นวันว่างสำหรับงานภายนอกแล้วเข้าสู่งานภายในอบรมจิตใจในโบสถ์ในวิหารอะไรก็แล้วแต่วันนี้เป็นวันอบรมศีลธรรมเข้าสู่ใจนั่นเหมือนทางศาสนาต่างๆเขาก็ถือวันเป็นวันงานภายเพื่ออบรมจิตใจของเขาพักเครื่องคือใจมันหมุนติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนหมุนหาเหตุหาผลไม่ได้คือใจนั่นแหละเช่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่อบรมจิตใจเข้าสู่ศีลอบรมตามเข้าสู่จิตใจของเราให้รับความสงบร่มเย็นเรียกว่าใจมีหลักมีฐานวัตถุภายนอกเป็นที่อาศัยของกายเรียกว่าสังคมทั่วๆไปถืออย่างเด่นเลยว่าสิ่งนี้เป็นของสำคัญเป็นของจำเป็นมากถึงขนาดเตี่ยรบราฆ่าฟันกันเพราะเห็นแก่รายได้รายรวยอันนี้มีมากส่วนศีลธรรมนี้ไม่ค่อยปรากฏแต่เรื่องความเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันนี่ทั่วโลกดินแดนเลยนี่คือกิเลสออกทำงานโลกถึงได้รับความเดือดร้อนส่วนธรรมออกทำงานจะมีความสงบร่มเย็นเช่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ผู้เสาะแสวงหาคุณงามความดีนั่นแหละนี่แหละเข้าสู่ใจถ้าลงบุญลงกุศลศาสนาเข้าสู่ใจแล้วจะมีความสงบร่มเย็นมีความสงบร่มเย็นนะพากันจำเอาจิตใจให้มีความสงบบ้างวันหนึ่งดีดิ้นตลอดเวลาหาธรรมคือความสงบเย็นเข้าสู่ใจไม่มีมีความหมายอะไรโลกเราก็มีแต่ลมหายใจฟอดตายแล้วก็จมไปเลยจมไปเลยอย่าให้เป็นแบบจมไปเลยนะจำไม่ดี

0: ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์หนีใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี
1: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่านิสัยของผู้ประพฤติธรรมขอเชิญรับฟังครับ
2: ฮะพระ36บอกแล้วเดี๋ยวพอปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งทุกวันเปลี่ยนก็แล้วพอเข้าใจปั๊บหายอย่างนั้นความจำมันไปมันหดเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาประกอบมันยาวไปนี้ไปแล้วไปแล้วคิดไปได้หมดตลอดสายทางที่เราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาพากันตั้งใจภาวนานะพระเอาให้เร่งนะอย่าอ่อนใจนะอย่าจะอ่อนแรงทางด้านภาวนา เป็นสำคัญมากพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการภาวนาพระสงฆ์สาวกที่เป็นศาสนาเขาพวกเรานี่เป็นขึ้นมาด้วยการภาวนานะ ไม่ได้เป็นขึ้นมาด้วยการเตะเร่ร่อนสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่ควรห้าควรสิบกับชาวบ้านเขาจะแตกไม่เป็นอย่างนั้นนะทุกวันนี้มันเป็นศาสนาปลอมเข้ามา ไปที่ไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างยุ่งไปหมดเอาวัตถุนั่นแหละออกหน้าวัตถุก็เรื่องของกิเลสความกังวลวุ่นวายรบกวนกันนั่นพุทธศาสนาแท้ของผู้ปฏิบัติธรรมท่านไม่กลัวใครเลยบิณฑบาตได้มาเท่าไหร่ท่านนั้นพอเท่านั้นพอท่านมุ่งต่อมรรคผลนิพพานเป็นหลักใหญ่สุดหัวใจท่านเพราะฉะนั้นความละกฎยาขาดแคลนจึงไม่มาเป็นอุปสรรคแก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานได้ล่ะ ตั้งใจปฏิบัติอันนี้ที่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้นะจะไม่มีละเพราะว่ามรรคผลนิพพานหัวเราะกันทั่วโลกกิเลสมันหัวเราะถ้าว่าเข้าส้วมเข้าฐานเข้าระบับระโป้โอ้ยยืนเดินบัดเถอะพวกนี้พวกส้วมพวกฐานพวกระบับระโป้พวกยืนเดินบัดเถอะพอพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมภาวะขวาภาวนาหาความสงบใจหัวเราะกันลั่นไปนี่เขาไปสวรรค์นิพพานหมดซะจะไม่มีใครแย่งปลาใน บึงในบ่อกับพวกเราไปอย่างไรล่ะมันร้าเขาคิดเห็นนะเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราจำไม่ดีนะหลวงตาบัวตายแล้วเรื่องเหล่านี้จะยังไม่ตายล่ะจะเป็นสาระสำคัญต่อไปจะเป็นอย่างนี้แน่นอนเวลานี้ออกมาบ้านมาว่ามาออกจากได้มาจากออกราออกตาสกาผ่าเผยแล้วเวลาต่อไปนี้จะหดเข้าไปหดเข้าไปผู้มาบ้านมาว่าต้องได้ร่ำร่ำมองมองมาเหมือนจะไปเที่ยวฉกเที่ยวลากเขาละละคือพวกเสือกส้วมพวกฐานพวกโสกโปกมันหัวเราะเยอะเยอะนี่นี่เขาจะไปบ้านกันนะไปไปเขาไปจะไม่มีใครแย่งปลาในบึงในบ่กับพวกเราว่าจะเป็นเรื่องของกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนะเรื่องของกฎของธรรมที่จะเล่นรอดไปเลยในน้อยมากนะถ้าเราจำไปนะดวงตาบัวตายแล้วคำพูดคำนี้ จะผิดไปไหนวะมันยิ่งแย่แหลมลงไปกิเลสหนาแน่นขึ้นมาโลกยิ่งร้อนแต่ก็ เป็นบ้ากันว่าโลกที่นั่นเจริญที่นี่เจริญมองดูที่ไหนแล้วมันไม่เห็นเจริญนะ เอาหัวใจนี้ดูวัดเลยมันไม่มีที่ไหนว่าบ้านไหนเมืองใดเจริญมันไม่จะเจริญด้วยฟืนด้วยไฟไปจากการขนขวายไม่พอวิ่งเต้นไม่พอสร้างนั้นสร้างนี้สร้างนั้นถนนหนทางตึกรามบ้านช่องโรงงานใหญ่ๆสร้างขึ้นมาเพื่ออวดกันไม่มีอะไรอวดก็เอาสิ่งเหล่านี้ปูนหินทรายเหล็กล้านี่มาอวดกันนี่ที่ไหนมันก็มีเรานั่งอยู่นี้นี่มันก็มีทำมาอวดกันบ้างสิพระพุทธเจ้าทำมาอวดโลกโลกไหนแข่งได้มีไหมพระพุทธเจ้าเอาทำมาอวดโลกไม่ปรากฏว่าโลกไหนแข่งทำพระพุทธเจ้าได้เลิศเลยตลอดนี่แล้วสุดท้ายผลสุดยอดก็คือนิพพานนิพพานังปรมังสุขังไม่มีอะไรที่จะสงบร่มเย็นยิ่งกว่าพระนิพพานเนี่ยในกองกันข้ามก็ไม่มีอะไรที่จะสงบร่มเย็นยิ่งกว่าพวกส้วมพวกฐานแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งชิงดีชิงเด่นมันชิงเรื่องแต่ส้วมแต่ฐานกันนะมันไม่ได้ชิงเอาดีเอาดีอะไรมันมากเฉยๆนี่ให้เพาะเพราะเพาะปากนั้นก็เอาเพาะหูนั้นก็เอามันไม่ได้เรื่องนะมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจากกิเลสเผาหัวใจสัตว์โลกอะไรไปที่ไหนดูแล้วมันดูไม่ได้นะอย่างเราไปตอนเช้าไปออกไปแล้วนี่เหมือนกันต้องเตรียมยาไว้เตรียมยาไว้จะเดินออกไปนี่จะไปดูนั่นดูนี่พอไปแล้วก็มาลุมเนี่ยมาที่ได้วิชาติดตัวไปแล้วที่เฉยใครลุมก็มาก็เฉยเฉยลุมมาเท่าไหร่ก็เฉยแบบเฉยถึงวัดไม่มีเรื่องถ้าว่าเขาว่าอะไรคนนั้นจะเกิดเรื่องของนั่นน่ะอะไรคนนั้นก็ลุงนี่ลุงมาได้ฉันจังหันแล้ววันนี้ถ้ามาถึงวัดนี่ก็ต้องบ่ายโมงใครจะไปฉันจังหันบ่ายโมงล่ะเพราะงั้นถึงสภายากแก้ไปด้วยไปเฉยยากแก้ยาว่างเฉยใครจะมาหาลุงมันเฉยเลยเขาจะว่าบ้าบ้าก็ถามก็เราไม่ใช่บ้าเขาใช่เลยใครจะไปรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราว่าต้องมีวิชาหลายขนาดไม่งั้นไม่ได้นะแก้ไม่ถูกแก้บ้าไม่ถูกเอาวิชาหลายขนาดไปลุมละไปไหนลุมเราหลบนี่ปั๊บทางนั้นลุมก็มาหลบนี่ปั๊บทางลุมลุมมาหลบนั่นปั๊บเหมือนกระต่ายหลบหมานั่นแหละมันจะเป็นเขาก็เห็นใจที่เขามีความเคารพเลื่อมใสแต่เราจะไปคอยทักทายคนนั้นคนนี้น้ำหนักอันนี้จะบอบช้ำเพราะงั้นจึงปล่อยเวลาปล่อยไปเวลาสอนจะให้เป็นแบบเดียวกันเวลาอย่างเวลาเดียวกันไม่ได้นะหากจะให้ละเอียดละออนะเลือกหลักวิธีสำคัญบ้างนะหรือพระวิธีนี้เคลื่อนข้ามไม่ได้นะสำหรับวันนี้เคลื่อนไม่ได้ถ้าเคลื่อนด้วยเจตนาไล่ออกจากวัดทันทีเคลื่อนด้วยความผิดความพลาดธรรมดาท่านก็บอกแล้วเครื่องเยียวยาเครื่องเตือนโทษเช่นแสดงอาบัติเตือนโทษนั่นให้เรียกว่าลดหย่อนผ่อนไปให้เตือนโทษให้รู้โทษว่านี่เป็นโทษนั่นถ้าตั้งใจทำผิดแล้วไม่ได้สำหรับวันนี้จะไหนจะไรมาจะเป็นเจตนาไล่ออกทันทีไม่ให้อยู่มันหมดทางที่จะแก้เลยอรัชิตาหาความละอายบาปไม่ได้หมดตาฉันอย่างท่านบอกว่าต้องอาบัติต้องด้วยอรัชิตานี่ขาดสะบั้นไปเลยแก้ไม่ได้ต้องด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านจึงมีไว้หลายแบบหลายฉบับที่แก้ความผิดของตัวเองถ้าลงผิดด้วยเจตนา ไม่มีเหตุจะปราศขับออกไม่ให้อยู่เป็นเนื้อลาย ทำลายของดีที่มีอยู่จำนวนมากให้เสียไปเลยให้พี่น้องทั้งหลายมาวันมาวาขอให้มาพิจารณานะ จะมาเพ่นแผ่นผ่านแบบนิสัยสันดานที่เคยมามานี่เพ่นๆผ่านๆดูนั่นดูนี่เพลินด้วยความนิสัยที่เคยเพลินมันไม่มีจิตใจในไฟธรรมนะไปมาอย่างนั้นแหละดูมาดูเพลินกันไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าไปดูวัดนั้นดีนะวัดนี้ดีนะเจ้าของดีหรือไม่ดีไม่ดูไปดูวัดนั้นวันนี้แต่มาวัดป่าวันตาดมักจะโดนบ่อยถ้ามานี่นะมักจะเจอถ้ามาเจอกับหลวงตาโดนละคนอื่นท่านองค์อื่นท่านเฉยใช่ไหมล่ะแต่กับดวงตาเนี่ยไม่ได้บางทีไปยืนจังก้าอยู่หน้ารถใหญ่สามคันสี่คันจะเข้ามาลุมวัดนี่นะนี่จะไปไหนมาอะไรกันดูตะวันสี่ห้าโมงแล้ว มีอะไรจะไปเที่ยววัดอยู่สถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่เที่ยวไปเดี๋ยวนี้นั่นเห็นไหมล่ะมันวิเศษวิโสอะไรขี้หมูขี้หมาทำนี่เลิศเลยจอมโลกธาตุสู้ได้ไหมนั่นอันนี้ที่เรารักษาอยู่อันนั้นภาษาขี้หมูขี้หมารักษาอะไรมันเป็นอยู่กับทุกคนส่วนที่ดีเลิศเลยที่เรารักษาอย่ามาแตะอย่ามาทำลายนี่ความหมายว่าอย่างนั้นผู้รักษาท่านรักษาอยู่นี่มาทำลายทำไมเพ่นพ่านไม่ได้หน้าหลังดูที่เราเขียนไว้แล้วก็หลายแบบหลายฉบับมาก็ที่นี่เป็นวัด เป็นสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจไม่มีกิจจำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเพ่นพ่านนี่ภาคหนึ่งขึ้นภาคที่สองกูจะฟ้องท่านเป่ามันมาเที่ยวเพ่นพ่านชุดที่สามกลัวจะถือมีอีโต้ใหญ่ๆดิทำอย่างนี้เงื่อไว้ตรงประตูวัดเข้าใจไหมมันต้องเอาเป็นขั้นสิไม่งั้นไม่ได้นะเพราะเรื่องภัยมหาภัยมันมีหลายด้านที่จะตอบรับมหาภัยมันก็ต้องมีหลายเครื่องมือสิไม่งั้นมันให้ระวังนะพวกนี้นะมาวันนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนวัดทั้งหลายนะนี่เรารักษาจริงๆแล้วไม่รักษาเล่นๆรักษาศาสนาพระพุทธเจ้าเลิศเลยจริงทำเลิศเลยจริงเรารักษาด้วยความเข้มงวดกวดขันทุกสิ่งทุกอย่างจริงจังทุกอย่างอย่ามาล้อแหละเราเลยอันแบบส้วมแบบฐานเขากิเลสให้เห็นนะใครมาให้สังเกตตามีหูมีฟังสังเกต นี่เรียกว่ามาได้กติเครื่องสอนใจมาเพ่นๆผ่านๆเรื่อยๆมันดูไม่ได้นะมันส่วนมากมาบางครั้งเข้ามาในวันนี้เราพานในวันนี้ทำไมว่าอะไรไม่ว่าองค์ไหนเหมือนกันหมดก็มีแต่หลวงตาบัวเพราะหลวงตาบัวเอาจริงเอาจังสอนเป็นธรรมจริงๆไม่ได้สอนให้ผู้รับฟังเกิดความพินาศเสียหายอะไรนี่นะเป็นอาจเป็นธรรมดังนั้นเด็ดก็เด็ดเป็นธรรมเป็นดีทั้งนั้นไม่ได้เสียหายการที่จะออกจากปากแต่ละคำละคำพิจารณาเรียบร้อยออกมันจะผิดไปไหนนะ เราจึงได้เตือนเสมอเพ่นพ่านดูไม่ได้นะก็เห็นที่พูดอย่างที่นี่พระท่านไปอยู่ในป่านี่แหละตำราแบบฉบับของท่านพระท่านไปภาวนาในป่าตั้ง30-40องค์ในป่าใหญ่พวกญาติโยมเขาไปเขามีน้ำปานะน้ำอะไรเขาไปถวายไปไม่เห็นพระสักองค์เห็นองค์เดินซอกแซกไปมาเห็นพระองค์อยู่ในที่ชุมนุมที่รวมตรงนั้นไม่มีพระไปไหนหมดไม่มีพระท่านอยู่ในป่าท่านเดินจงกรมในป่านั่นเห็นไหมล่ะฟังดูแล้วจะพบท่านได้ยังไงนี่พวกน้ำปานะน้ำส้มน้ำหวานออกมามากเพราะได้ทราบว่าวันนี้มีพระมากกว่าผมมากก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าอยากพบท่านก็ไปเคาะระฆังหรือเคาะเครื่องสัญญาณแล้วท่านก็จะมาพอไปเคาะระฆังหรือเครื่องสัญญาก็แล้วแต่เราโป้งๆคนเดียวองค์นั้นก็มาองค์นี้มาจากทุกทิศทุกทางมาที่เดียวเคร่งขรึมดูลักษณะเหมือนจะกัดจะฉีกเห็นไหมล่ะที่มาเขาก็ดูพระมาองค์ไหนมานั่งพระเนี่ยที่ยังหนาเนี่ยไม่พูดไม่จามีแต่หัวหน้าอันที่คอยพูดคอยจาคอยบังเล็กๆน้อยๆแล้วก็จับน้ำปานะถวายพอเสร็จแล้วก็ถามพระเหล่านี้ท่านทะเลาะกันหรือพวกญาติโยมก็ถามพระที่มาหลายๆองค์เห็นองค์ไหนมีแต่หน้าเคร่งขรึมไม่มีหน้ายิ้มบ้างเลยท่านทะเลาะกันหรือท่านไม่ได้ทะเลาะนิสัยกับของผู้ปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติอย่างนี้แบบไม่ให้ลืมตัวนั่นแบบไม่ลืมตัวคือมีสติระมัดระวังตลอดนี่ตัวอย่างในคัมภีร์เวลามานั่งแล้วเคร่งขรึมเขาจัดน้ำปานะอะไรสวายท่านประธานกันฉันละหายไปหายไปนั่นผู้มุ่งปฏิบัติธรรมแท้ท่านเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เจ๊งเจ๊งจ้างจ้างโอ้เอโอ้เอก็ได้ตำรามาเทียบผู้จะปฏิบัติก็ต้องดูตามตำรา ปฏิบัติตามนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นมาพระก็นั่นแหละพระเขาไปกำลังหิวเขาขาคนเลยว่าที่มันไม่ได้แข็งขืนกับพระอะไรมันนี่มันไม่ได้แข็งขืนเหมือนพระสามสี่สิบองค์นั่นนี่นะพอตีไรนั่นนี่นะเมื่อแต่ยิ้มแต่ท่านนั่นแข็งขืนจะเอาจริงเอาจังทางนี้ยังยิ้มมันยังไงมันไม่สามัคคีกันอาหารการจบฉันเวลาท่านแยกออกไปแยกไปแจกจ่ายให้สม่ำเสมอทั่วศาลานะความเสมอภาคนั้นเป็นธรรมมีมากมีน้อยไม่สำคัญยิ่งกว่าความเป็นธรรมมีน้อยให้เสมอมีมากให้เสมอจะเห็นแก่เราไม่ได้ผิดธรรมถ้าผิดธรรมนี่โรคแตกนะผิดมากๆโรคแตกจะให้จ่อยนะช่วยเดียวให้ผู้เดียวจะมีหลายช่วยให้หลายช่วยมีช่วยเดียวให้คนเดียว
3: นี่เขาจะรีบไปถ้าผ่านมาจากพระราชาจะรีบไปน้องคาย
2: เอาว่าไปน้องคายเหรอไปนี่ไม่ไปกำลังนี่ไม่ไปกำลังหิวข้าวจะกินข้าวนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังท่านเล่าเนี่ยทุกอย่างครบคันหมดนะองค์ท่านเองเล่าเฉยนะเหมือนเรื่องครบคันขนาดไหนท่านก็เล่าตามเรื่องแต่ท่านไม่แสดงความครบคันนะพูดเฉยพูดเรื่อยเฉยไอ้เรามันนิสัยลิงมันอกจะแตกมันจะหัวเราะมากกันไม่ได้เดี๋ยวแมวจะฟาดเราอกจะแตกท่านพูดถึงอย่างนี้ตั้งแต่เป็นเนียนเป็นท่านเล่าเรื่องของท่านเองนะตั้งแต่เป็นเนียนพวกเนียนใหญ่ก็เป็นแถวเนี่ยพี่เนี่ยใครมาบวชใหม่ไม่ได้ปฏิสังขารอยู่นิโสปิณฑบาตก็ต้องให้หัวหน้าแล้วคือให้หัวหน้าเสกเอาแล้วก็ยืนให้คนนี้ยืนให้องค์นั้นตั้งแต่ท่านสมัยท่านเป็นเนียนเป็นอย่างนั้นท่านว่าแต่ท่านพูดเฉยสิเรามันจะสายพอเป่าผู้ผู้ยืนเป่าผู้ผู้ยืนให้องค์นั้นองค์นั้นไปเป่าเสกผู้นี้เสกเป็นเป่าบริสังขโยเสกสังขโยเป็นพวกนั้นเสกไม่เป็นจึงต้องเสกเป่ายืนให้กันท่านเล่าท่านเฉยมาแต่เรามันจะตายตอนนี้ใส่พ่อแม่อาจารย์โอ้จับไม่ได้นะเรารู้ไม่ได้นั่นหัวเราจะตายเห็นใจว่าไงคุณจ้าเนี่ยเรียกมากลักษณะพูดตลกหัวเราะไม่มีครูอาจารย์องค์อื่นก็คืออันนี้มีจำนิสัยเลยนะอย่างหลวงปู่มั่นท่านเองเรียกโอ้เอ๋ยท่านก็เป็นธรรมเหมือนกันแต่ท่านก็มีจำนิสัยมีตลกขบขันบางเล็กน้อยตามนิสัยว่างั้นมีแต่หลวงปู่มั่นบ้างสำหรับเรามันนิสัยลิงมันอยู่ในทำการราชสีลิงมันก็ออกรั่วได้มันได้เหมือนกันนะไปอยู่ในทำการราชสีนะลิงมันก็เล่นละครลิงอยู่ข้างๆราชสีได้บางทีพ่อแม่อาจารย์ท่านก็หัวเราะเหมือนกันนะมันนิสัยลิงไปว่านั่งก้อนแก้วออกจนได้นั่นแหละท่านก็เป็นราชสีห์เราเป็นลิงจะไปแสดงเป็นแบบราชสีห์ได้เหรอ

0: ันก็ไปแบบหนึ่งบางทีท่านก็หัวร้อนกันนะพระราชาอยู่แล้วพระ
1: 36
0: ครับผม36พระ36นกผือก็ขนาดอยู่อย่างมากทำไมเลย36เราอยู่ตามนิดน้อยก็หลังคาเรือน10หลังคาเรือนบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนั้น4กิโล5กิโล9กิโล10กิโลถึงวันอุโบสถเต็มวัดเลยพอฉันเสร็จแล้วประมาณ11โมงหรือเที่ยงพระจะมาพร้อมหน้ากันเต็มหมดจะอยู่ประจำในวัดนั้นมีแค่35 36เขาไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ทำทางเดินจงกรมตรงกว้างก็กว้างก็ยิ่งแต่ผ้ามันมากจังมากมันก็รับไม่ไหวเหมือนกันวันนี้วันที่5เหรอวันที่4ที่5ผู้วาจาสลายหรือพระเดชตลอดที่ผู้วาจาสลายท่านก็ว่าตามนิสัยวาสนาเดชพวกท่านนิสัยนิสัยก็เหมือนกันท่านก็วาตาที่จะดัดนิสัยนี้นิสัยวาสนาตามที่บอกว่าในตำราตัดขาดเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวนอกจากนิสัยอะไรๆเคยไปได้ก็เป็นนิสัยเดิมจนพระพุทธเจ้าตัดขาดนิสัยวาสนาอาตั้งแต่ขาดหมดก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นตามที่ท่านแสดงว่าในตำราเราแรกเป็นตามนิสัยเดิมยกตัวอย่างนิสัยในทางเรียบร้อยก็คือจะอย่างพระสันตกายพระสันตกายนี่ท่านไปที่ไหนที่ไหนพาเดินดูท่านเหมือนท่านเป็นพระอรหันต์เขาต้องหมายว่าความเรียบร้อยนั่นแหละคืออรหันต์คงจะหมายพระญาณที่กิเลสขาดจากใจแล้วเรียกอรหันต์เพราะท่านสัตตกายีท่านมีจิตญาณบริยัติทุกอย่างเหมือนมีสติตลอดเวลาเรียกว่าเหมือนภาพเหมือนภาพภาพไปพาทั้งวัดเคารพเลื่อมใสท่านแล้วเหมาท่านว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์บางรายก็ไปถามท่านก็มีถามท่านเองก็มีแล้วหลวงพ่อก็บอกว่ายังคือกระทั่งไปถึงพระพุทธเจ้าไม่โลภใจกับพระสัตตกายใครก็บอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเรียบร้อยเหลือเกินทุกอย่างเหลือบซ้ายมองขวาเนี่ยมีเหมือนว่ามีสติรอตลอดเวลาจริงๆเรียกว่าเหมือนผ้าพับไว้สันตกายคือสันตกายโยผู้มีกายสงบเรียบร้อยสันตวาโจผู้มีวาจาสงบเรียบร้อยสันตมโนสุตวาหิโตผู้มีจิตนั้นปกใสบริสุทธิ์สุตวาหิโตถ้าฝึกฝนดีแล้วแปลตามภาษาวันตาโลกาบิโสภิกขุอุปสัตโตติวุจติคายโลกาบิภารกิจใจออกหมดโดยสิ้นเชิงนั่นคือนักปราชญ์ในบาลีโดยยกพระสัตตกายขึ้นคือจนถึงขนาดได้ประชุมไปพระสงฆ์ทั้งหลายแล้วก็พูดภาษาโลกเราตามความเข้าใจก็ว่าใครก็หมอว่าท่านเป็นพระอรหันต์ซุบซิบเลยเพราะท่านเรียบร้อยมากกายวาจาเรียบตลอดเลยท่านบางองค์มาถามท่านเองว่าท่านเป็นพระอรหันต์เขาบอกพยามท่านก็บอกว่าแล้วก็ไปถูกสาพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งอย่างนั้นเลยเอาสันตกายเป็นต้นเหตุยกภาษิตนี่ขึ้นเทศนาว่าการได้สำเร็จเป็นอรหันต์มากมายพระสันตกายก็ได้สำเร็จอรหันต์ในการฟังเทศข่าวนั้นปัญหาของท่านเองได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมา คือพระสงฆ์ทั้งหลายสงสัยด้วยความเรียบร้อยของภรรยาท่านเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะ

แยกเรียบร้อยมีสติสตังสวยงามมากน่าเกรงขามราชสีทุกวันนี้เขาจะเรียกสิงโตหรือเปล่านะแต่ในบาลีเรียกว่าราชสีท่านแสดงว่าในตำราราชสีเวลาจะหลับรอนี่ต้องวางอวัยวะนี่เป็นราชสีที่เป็นตัวอย่างของสัตว์จริงๆซึ่งได้นำมากล่าวไว้ในตำราก็เวลาท่านราชสีจะนอนนี่วางอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนของตัวเองไว้ด้วยความมีสติกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ขาไว้ยังไงหางไว้ยังไงกำหนดไว้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาถ้ายังมีอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไปจากกำหนดไว้เดิมแล้วจะไม่ยอมลุกขากินนอนใหม่นี่ในตำราบอกตื่นขึ้นมาถ้ามีอวัยวะปกติอย่างที่วางไว้ตามเดิมแล้วนั่นออกขากินถ้าเคลื่อนคลาดไม่ยอมออกขากินนี่เป็นราชสีที่เป็นตัวอย่างดังที่เขียนว่าสีหาสยาตคือนอนแบบราชสีแปลแล้วนะแปลว่าสีหาสยาตสีหาสยาตสยาตนอนสีหานอนแบบราชสีฉันบอกไว้ในตำราพระชายากายใครก็ว่าท่านไปพระพ่อดีพระพุทธเจ้าจะยกเรื่องพระชายากายขึ้นประชุมเทศเองในเยวายาพระเจ้าเสด็จอาหารหันจังมากมายพระสัญญาการองค์นั้นก็ได้เสด็จกับพระทั้งหลายจะก่อนจะเป็นสำเร็จขึ้นเสด็จในตันตันละตันเทศอารมณ์เรื่องของชาติมาคือพวกเราก็ฟังแค่สำเร็จอาหารหันมาสบายสบายพวกกองบูดกองคู่กองควบกองขางมันไม่ยอมเชื่อไม่เหลือเชื่อไปหมดมันจะเชื่อจะพวกควบพวกขางเป็นของหยิบของดีของเลิศของเลวมันจะเสียสารประโยชน์กันขึ้นมันก็ส่วมขางเสียขึ้นไปใหญ่มันก็ไปส่วมไปขางกลายเป็นเลิศเลวไปที่ใหญ่ฮะมันก็ไม่ชี้เจ้าเลยมันก็ว่าจะเลิศเลวอย่างเดียวเท่านั้นเพราะคำธรรมชาติถึงจะเหยียบลงไปก็เป็นทองคำอยู่ใต้ดินก็เป็นทองคำงั้นธรรมชาติที่เลิศเลยอยู่แล้วก็เลิศเลยจิตใจสลายวัฏจักรแล้วสิ่งใดเป็นของสูงมันเข้ากันไม่ได้ถ้าอะไรเป็นของต่ำเข้ากันได้กับระดับจิตของคนต่ำตาเข้ากันได้เข้ากันได้จิตของผู้ที่สูงเมื่ออาจจะทำแล้วเข้ากันไม่ได้ตาไปเราดูจิตของเราตอนเราพูดผ่านเบอร์ก้อนเราต้องเอาใครมาเสียบนะให้มันได้ระดับแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่สุดของธรรมนะเราจะลำดับจิตใจของเราด้วยอาการความตะเกียบตะกายความภาคความเพียรจับลบจับตาไปเรื่อยๆแล้วตั้งแต่ส่วนยาวส่วนยาวที่ละเอียดที่ละเอียดสุดไปที่ดูแล้วเราจะเห็นว่ามันก็ทราบนะเวลาอยากไปเข้าใจอะไรแล้วก็เริ่มรู้คุกคานไปฝืนอะไรฝืนทำฝืนไปเรื่อยมันฝืนตามที่ใส่ของพี่จะปัญหาแล้วยอมฟังเสียงใครแล้วพาให้ฝืนแล้วถ้าฝึกไปแล้วก็ค่อยยอมทำยอมจนรู้ทำว่าต่อไปทำว่ายังไงเป็นไปตามทำไว้เป็นการสีอุตตปะติดใจติดใจไม่ฝืนนะเหนือได้อบรมเข้าไปติดใจค่อยฝอกใจแรงสูงยึดรู้ว่าเราเพื่อนสกปรกเส้นผ้าขาวถูกอะไรยำยำยำยำติดปั๊บรู้ทันทีไม่เหมือนเราบีเราอยู่กันดำไปใส่แล้วไปกันดำติดใจชื่อค่อยฝอกใส่แล้วไปก็เหมือนผ้าขาวดำดำดาวดาวเขาจะก่อนต่อไปซักเป็นผ้าขาวแล้วก็ขาวเนี้ยอะไรถูกนึกรู้ทันทีเลยเมื่อติดที่หัวแล้วก็กระทั่งถือจิตซึ่งบริสุทธิ์เต็มที่พอตกปั๊บมันติดปั๊บตกผายตกผายมันติด

0: Itu boleh cuti cerita. Tok berda tok boleh buat sana. Nak jod tok boleh buat lepik tok pai, lepik tok pai. Kira kau bicara salah satu tak boleh buat, boleh buat kau boleh bicara salah salah cerita kau ngam. Tak antar tenggelam kau kau. Kau tok nak tok boleh buat kau lepik tok pai tok pai. Aduh. แต่ว่าเราทําเพื่อตกเข้าไปเพื่อตกที่ตกไปแล้วที่พระอรหันต์ก็ได้ขึ้นตกไปเองอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็มีปัญหาอยู่แต่ก็เมื่อพระอรหันต์ซึ่งกิเลสแล้วแล้วที่เราจะไปขึ้นตกที่พระอรหันต์ก็ให้ขึ้นตกไปแล้ว สังขารน่ะสังขารเอามาใช้ช่วงระยะปั๊บมันแสดงแป๊บๆตกไปตกไปอาจารย์เองไม่ใช่จะเป็นพิเศษแต่ใจจริงๆอันนี้ยาเหล่านี้เป็นสมมุติมันก็เป็นสังขารก็สมมุติเข้ากันได้เวลาแสดงนี่มันก็แสดงออกมาปั๊บตกไปตกไปก็อย่างนั้นเองสมมุติอะไรก็คือเราก็เป็นปัญหาก็คือ เขาก็หาว่าสิ่งที่เรียกเกิดจากตกไปได้ยังไงจิตก็ติดตกไปติดเสียจิตพระอรหันต์แล้วตกไปได้ยังไงก็คือสังขารสมมุติที่เรามาใช้ขันธ์ก็เป็นสมมุติอยู่นี่จิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์แต่ขันธ์เป็นสมมุติชิกปูว่าเขาต้องเอาสมมุติมาใช้นั่นแหละสมมุติที่แยบแยบแยบแยบออกมาตกไปตกไปนั่นแหละคือว่าที่ตกเลยจิตพระอรหันต์
1: ต้องที่ตกไปมันได้เวลาตกไปพร้อมๆกับอย่างนั้นเองการที่ท่านแสดงว่าพระพัชรบิดาผู้เขมรอะไรในนั้นคือก่อนสู่เท่าไหร่จิตเดิมแท้จิตเดิมเป็นที่บริสุทธิ์ที่ผ่องใสกว่าแต่อาศัยที่เหตุมันจอนมาอาการสุเตหิติเซหิอะไรอาศัยแล้วจิตมันจึงเศร้าหมอง พวกรักพวกมาปริญญาเรียนธรรมะขั้นเสียงกันการต่างๆเพราะจิตผ่องใสแล้วมันสมองได้ไงคือว่าพระพัชรวิชาที่เขาเรียนคือจิตเดิมมันผ่องใสแต่เพราะอาศัยที่ตกมาคุกเข้าแล้วมันก็เศร้าหมองไปเพราะว่ามันผ่องใสแล้ว มันสมองได้ยังไงมันตกไปได้ยังไงมันเศร้าหมองเฉยเฉยเป็นเวลาปฏิบัติชั่วยูเพราะคำว่าเศร้าหมองกับความบริสุทธิ์มันต่างกันนั่นพอขั้นบริสุทธิ์แล้วหมดปัญหาเรื่องเพียงผ่องใสพระพัทธรรมยาวพิฆเวศคือจิตผ่องใสคือมันเศร้าหมองได้จิตผ่องใสถ้าจิตบริสุทธิ์ไม่มีทางเศร้าหมองเวลาไปออกวัดปฏิบัติ เรียนนี่ก็ถามเสียงก็ตาดำใจแล้วเราก็ดักเสียงไปด้วยเพราะเราออกไปวิจารณ์แล้วอ๋อเนี่ยคือจิตผ่องใสก็ติดที่บริสุทธิ์มันต่างกันมันผ่องใสมันเศร้าหมองได้เพราะบริสุทธิ์แล้วหมดถ้าที่จะจำจิตเสียว่าเศร้าหมองผ่องใสไว้เลยสมุทัยแล้วไปตาไปไว้เพื่อไปผ่านปฏิบัติปริยัติที่ท่านแสดงไว้ไม่มีสิทธิ์มีพลาดนะ มันถึงดูกับผู้ไปศึกษาแล้วเรียนเนี่ยผิดที่ตรงนี้เจตนาก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้าผู้นี้มีเจตนาที่ถูกต้องดีนะมุ่งต่อปัญญาที่ท่านเรียนมาแล้วเอาปัญญามากล้าเป็นแสนถังเป็นแบบแต่ได้ถูกว่าผู้นั้นสำเร็จรูปจากแม่ได้พระเรียนก็พระเจ้าพระผลิพานขึ้นจากแม่ได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติตามนั้นจริงจะเรียนว่าเป็นโลกขุนทองใช้ไม่ได้เรียกว่าต่างกันนะ
0: ก็อย่างนี้ที่เราทางปัญญาเราก็เรียนมาทางภาคปฏิบัติเราก็เรียนมาบรรจุเทียบกันได้อย่างรวดเร็วนะปั๊บนี่จะการปั๊บไปถ้ามีจะปฏิบัติอย่างเดียวถ้าก็ตกไปก็ว่าเลยข้อเปรียบเทียบนี้ดีด้อยไม่มีถ้ามีปัญญามีข้อเปรียบย่อยเปรียบเทียบเครื่องประดับไปไปประดับไปเป็นสายทางตรงไปด้วยนั่นต่างกันละ ถ้ามีทักษะปฏิบัติดีถ้ามีทักษะปฏิบัติก็โกงไปโกงมา
1: พราะข่าวก็จะพูดให้ฟังเสมอว่าพระอะไรคือวัดดอนราชสมบัติบุญเรืองเหรอ
2: คร
1: ับ เราก็มาพูดเสมอคือมันสะดุดใจอยู่นะท่านสมบัติบุญเรืองท่านไปเรียนที่ฝนที่เพชรที่ไหนหรือว่าท่านมาออกข่าวสื่อยืนสื่อพิจารณาเลยบอกว่าท่านจะหาบัวก้าเทศนาว่าการถูกต้องแม่ดำหาที่ต้องถึงไม่ได้เพราะก็ข้อเปรียบเทียบเข้ากันได้สนิทสนิทแต่ท่านเป็นนิสัยตลกแน่ตรงไหนที่เป็นอะไรท่านก็เล่าให้ฟังเพราะเราก็เคยตลกตลกแล้วท่านจะไม่เกิดเราตลกมาก่อนอันนี้ก็ตลกอีกเข้าใจไหมเป็นอะไรข้อเปรียบเทียบสัมพันธ์กันประยักมันเป็นเครื่องประดับเป็นสายโยงระยะเกี่ยวกันประยักนะมันเหมือนสายโซ่โยงระยะเกี่ยวเยอะกันไปถ้าสายปฏิบัติตัดขาดตัดขาดตัดขาดไปเลยมีประยักเข้ามาก็เป็นสายเกี่ยวโยงเหมือนเขาร้อยกองดอกไม้อยู่ราชสมเป็นอะไรเพราะว่าเราไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเราไม่ช่วยอะไรเลยไม่มีเงินเราจะไปนะถือได้ไปไปไม่มี
3: แรงน้อยโรงพยาบาลแรงน้อยก็มากราบเรียนโรงพยาบาลแรงน้อยจะมากราบเรียนครับ
1: อะไรแรงน้อยเอาว่าให้ความช่วยไม่จะมาขอแรงได้ก็แรงได้ก็ตามแรงน้อยก็ตามมาขอที่จะเตรียมขอนะเอาขออะไรว่ามาเอาต้องได้กันสิ
3: ว
1: ่
3: าไปเลย
1: ว่า
4: ไป
3: แ
4: พทย์สุธีก
3: ำ
4: ลัง
3: สิริ
4: คุณ
1: ในการ
4: ดัง
1: ๆแบ่ง
4: ไ
1: ม้
4: คร
1: ับ
4: ได้ขอนิมนต์พระคุณเจ้าบริจาคอาการผู้ป่วยในขนาด60เตียงเนื่องจากโรงพยาบาลเป็นน้อยเป็นน้อยจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลจากเมืองขอนแก่น107กิโลเมตร
1: ผู้ปรับผู้รักษา
4: ก่อตั้งเมื่อวันที่22มิถุนายน252อยู่ในเขตติดต่อกับอำเภอขอนสวรรค์จังหวัดชัยภูม
1: ิแล้วใหญ่แล้ว
4: ก็แก้งสนามนายแม่
1: ผู้ใหญ่จังหวัด
4: นครราชสีมาเนื่องจากอำเภอแวงน้อยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารแห้งแล้งน้ำที่สุดในจังหวัดขอนแก่นเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนมีฐานะยากจนประชาชนไม่มีทางเลือกที่จะไปใช้บริการสถานบริการสถานพยาบาลเอกชนอื่นทำให้โรงพยาบาลแวงน้อยต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วยทั้งในเขตอำเภอแวงน้อยและประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาที่มีฐานะยากจนที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาได้ทำให้มีผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจำนวนมากแต่อาการผู้ป่วยในที่มีอยู่เพียงหลังเดียวนั้นคับแคบไม่สะดวกต่อการให้บริการทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลเล็กน้อยจึงขอนิมนต์พระคุณเจ้าบริจาคอาคารผู้ป่วยในขนาด10เตียงเป็นอาคารคอนกรีตสูงเด็ก2ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,398 ตารางเมตรตามเลขที่แบบแปลนของกระทรวงสาธารณสุขที่7919ราคา 11,549,000 บาท
1: เอาว่าไว้ว่า
2: สรุปนะครับบอกว่าแวงน้อยนี่อยู่ในถิ่นทุรกันดารโรงพยาบาลแวงน้อยนี่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลจังหวัดของขอนแก่นอาคารเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอบริการประชาชนผู้ป่วยจึงขอเมตตาหลวงตาสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด60เตียงเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล
1: ็
2: กอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,398 ตารางเมตรเป็นราคางบประมาณทั้งสิ้น 11,549,000 บาทถ้วน
1: จบแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: คุณพูดจบแล้วเนี่ย
2: ใช่นี่ครับ
1: คุณยังได้ใบอะไร
2: ได้
1: ก็เป็นร้านกว่า
2: 11ล้าน5แสน
1: แต่ว่าทั่วบ้านคือโลกของคุณบ้านมาตัวยิ่งจะขอมันจะให้ไหมเงินนี้เงินเพื่อโลกจริงๆจะเพื่อพูดชื่อนี้ไม่มีสาวเงินที่ได้มาทั้งหมดเพื่อโลกเท่านั้นเราไม่แบ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ทำจะว่าหาเราก็ไม่หาเพราะหลังมาให้ไม่ทันนะ